นครพนมเมืองแห่งวัฒนธรรมร่วมวิถีชีวิตของคนที่นี่ผสมผสานหลากหลายชาติพันธุ์เป็นพหุวัฒนธรรมที่ลงตัวมนต์เสน่ห์ของเมืองชายโขงแห่งนี้พร้อมดึงดูดให้ผู้คนมาเดินทางมาสัมผัสสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นร่วมสมัยกลิ่นอายของ Colonial Style ได้แต่งเติมความงามให้ลงตัวและอีกสิ่งสำคัญที่เพิ่มความกลมกล่อมให้กับเมืองเล็กๆแห่งนี้ก็คืออาหารเพราะนครพนมเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมร่วมวัฒนธรรมการกินของคนที่นี่จึงเป็นการผสมผสานของหลากหลายที่มานั่นเองค่ะการเดินทางของอาหารที่ผ่านการเวลามีการปรับตัวตามยุคสมัยจนกลายมาเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งใครที่แวะเวียนมาที่เมืองนครพนมไม่ควรพลาดค่ะหลายทริปที่ผ่านมาดาริ่งได้ตะเวนเช็คอินตามสถานที่สวยๆและได้ไปทำบุญไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลกันมาแล้วทริปนี้ถึงเวลาที่ดาริ่งจะตะเวนหาของอร่อยๆกินเพื่อเติมพลังบ้างแล้วค่ะ

0: เช้านี้ดาร์ลิ่งขอเปิดทริปด้วยการทานอาหารเช้าสไตล์เวียดนามในแบบฉบับของคนนครพนมกันค่ะที่นี่เป็นร้านเก่าแก่ที่ใครแวะเวียนมาจังหวัดนครพนมไม่ควรพลาดและต้องมาแวะชิมกันนะคะร้านพรเทพเป็นร้านอาหารเช้าสไตล์เวียดนามที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า30ปีเมนูของร้านก็จะมีหลากหลายผู้คนที่แวะเวียนมากินก็จะมีทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวค่ะร้านพรเทพเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะแต่ดาร์ลิ่งขอกระซิบนิดนึงนะคะใครจะมากินช่วงเช้าต้องมาแต่เช้าหน่อยเพราะถ้ามาช้าอาจจะไม่มีที่นั่งก็ได้ค่ะขนาดวันที่ดาร์ลิ่งมากินฝนตกแต่เช้ามืดลูกค้าก็ยังหนาตาแต่ถ้าใครขี้เกียจตื่นเช้าก็แนะนำให้แวะมาหลัง9โมงไปแล้วนะคะเพราะคนจะเริ่มบางตาพอให้มีที่นั่งเข้ามาชิมลิ้มรสชาติกันได้แบบสบายๆค่ะ
1: เดี๋ยวกาแฟเวียดนามนมร้อนหนึ่งนะคะไข่กระทะปังทาเนย
2: จ๋อไข่
1: ขอบคุณค่ะ

นูนี้นะคะดาริ่งชอบที่สุดเลยคือเคยกินก๋วยจับยวนที่อื่นแล้วเคยกินที่กรุงเทพแต่ว่าเฮ้ยอันนี้มันอร่อยจริงๆหนูไม่เคยกินก๋วยจับยวนแบบเป็นมื้อเช้าแล้วน้ำซุปกับเส้นเขาอร่อยมากจริงๆเมนูนี้ต้องมาลองนะคะอันนี้ก็อาจจะเคยกินกันอยู่แล้วไข่กระทะแต่ว่ารู้สึกว่าที่นี่เขาทำไม่มันเลยแล้วก็มีกุนเชียงกับหมูยอที่อร่อยมากๆส่วนเมนูนี้ไม่เคยกินเลยคือคล้ายๆบ้านหมี่ของเวียดนามเนาะแต่ว่ามันคือข้าวจี่ก็จะมีแบบแป้งจี่จะมีหมูยอมีหมูสับมีกุนเชียงข้างในเครื่องคล้ายๆไข่กระทะค่ะแต่ว่าเป็นเมนู must try เหมือนกันไม่เคยลองเมนูนี้อร่อยอร่อยขนมปังก็จะกรอบๆข้างในก็จะแบบมีความเค็มๆนุ่มๆหน่อยยังไงก็breakfast มาลองทานกันที่นี่นะคะพรเทพอาหารเช้าค่ะกาแฟที่นี่อร่อยมากคือมันไม่เหมือนกาแฟมันเหมือนกินลูกอมรสกาแฟแล้วก็ไม่ได้หวานไปแต่ว่าหอมคือแบบหอมมากๆต้องมาลองกันจริงมันคือกาแฟเวียดนามที่ดาริ่งรู้สึกว่าประทับใจมากๆไม่ขมไปไม่เข้มไปหอมแล้วก็ละมุนมากๆเลยค่ะคล้ายๆโกปิโก้อะตอนนี้ก็อิ่มมากๆแล้วนะคะแต่ว่าดาริ่งเนี่ยก็อยากแนะนำที่นี่เลยนะคะถ้าใครมานครพนมแล้วอยากกินอาหารเช้าแบบเวียดนามที่แท้ทรูก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะพรเทพอาหารเช้ามากินอาหารแบบนี้เลยเดี๋ยวดาริ่งขอตัวไปเติมพลังเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปเวียดเซตแลนด์มาร์กกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่านครพนมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปกินต่อแล้วนะคะ

เติมพลังเต็มถังแล้วตอนนี้ดาร์ลิ่งก็พร้อมแวะตะเวนชิมแล้วค่ะหลังกินอาหารคาวไปแล้วเมนูต่อไปขอเปลี่ยนเป็นของว่างทานเบาๆบ้างดีกว่าไปดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

ันนี้ดาริ่งเดินทางกลับมาที่บ้านนาจออีกครั้งค่ะแต่จุดหมายไม่ใช่บ้านลุงโฮเหมือนครั้งที่ผ่านมาความพิเศษของการเดินทางครั้งนี้ก็คือเพื่อตามหาขนมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนประตูเชื่อมโยงวัฒนธรรมของสองแผ่นดินขนมที่มีต้นกำเนิดจากแผ่นดินเวียดนามซึ่งชาวเวียดนามเรียกกันว่าแบงกายแต่คนนครพนมเรียกกันว่าขนมใบป่านเพราะใช้สีจากใบป่านมาเป็นส่วนผสมของแป้งแค่ความเป็นมาของขนมก็น่าสนใจแล้วค่ะวันนี้ดาริ่งจะพาไปดูขั้นตอนถึงในครัวว่าเขาทำอย่างไรบ้างเราไปดูกันนะคะ

คุณลุงจิตกับคุณป้าฮะวาสองท่านนี้เป็นสามีภรรยากันค่ะคุณป้าเป็นชาวเวียดนามแต่กำเนิดพูดไทยแทบไม่ได้เลยคุณลุงเองก็เป็นคนนครพนมเชื้อสายเวียดนามคุณลุงเล่าให้ฟังว่าได้มีโอกาสเดินทางไปไหว้บรรพชนที่เวียดนามครั้งนั้นคุณลุงได้พบรักกับคุณป้าและทั้งสองท่านได้คบหาดูใจกันอยู่หลายปีแม้จะมีพรมแดนเป็นกำแพงรักแต่ด้วยสองท่านต่างมอบความจริงใจให้แก่กันในที่สุดสองท่านก็ได้ทลายกำแพงแห่งพรมแดนนั้นและได้แต่งงานสร้างครอบครัวคุณป้าก็ได้เดินทางมาตั้งรกรากที่นครพนมกับคุณลุงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะครั้งหนึ่งขนมเก่าแก่ของชาวเวียดนามที่ชื่อแบงกายนี้เกือบเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ทุกวันนี้ชาวนครพนมเชื้อสายเวียดนามได้รื้อฟื้นสืบสานกันขึ้นมาใหม่เพื่อรำลึกเรื่องราวของการเดินทางของชาวเวียดนามในอดีตค่ะแบงแปลว่าขนมกายคือชื่อใบป่านในภาษาเวียดนามรสชาติของขนมแบงกายก็เหมือนกาละแมที่สอดไส้ถั่วเขียวผสมมะพร้าวขูดฝอยมีรสหวานนิยมกินเป็นของว่างกับน้ำชาหรือกาแฟก็เข้ากันได้ดีเลยทีเดียวค่ะ

ฝนแบบนี้คนติดร่มมาด้วยก็ดีนะคะเพราะอากาศในฤดูฝนของเมืองชายโขงแห่งนี้คาดเดาไม่ได้เลยจริงๆค่ะอย่างวันนี้ดาริ่งก็โดนฝนเปียกปอนไปหลายรอบมากอาหารมื้อต่อไปดาริ่งว่าเราหาอะไรร้อนๆซดเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นขอแวะเปลี่ยนชุดที่โรงแรมก่อนนะคะ

ตอนนี้นะคะดันนิ่งก็อยู่ที่ร้านแต๋วก๋วยเตี๋ยวค่ะหรือว่าเป็นร้านเฝอนั่นเองนะคะแต่ว่าเฝอที่นี่เนี่ยค่ะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นการผสมผสานนะคะวัฒนธรรมเวียดนามลาวแล้วก็ไทยค่ะอยู่ในชามนี้เลยค่ะที่พิเศษนะคะก็คือน้ำจิ้มค่ะที่นี่นะจะมีน้ำจิ้มที่ทางร้านเตรียมไว้ให้แล้วนะคะใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปนะคะแล้วก็เวลาทานเนี่ยจิ้มหมูหรือเนื้อเข้าไปได้เลยค่ะอร่อยมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนี่ก็คือพริกจี่นั่นเองค่ะหรือว่าพริกย่างนะคะก็จะเป็นพริกเนี่ยที่จะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็ความหอมให้กับก๋วยเตี๋ยวชามนี้ค่ะก่อนที่เราจะทานนะคะก็จะต้องปรุงด้วยซอสพริกค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนที่อื่นที่จะเพิ่มความเค็มของเรานะคะก็คือกะปินั่นเองค่ะผสมเข้าไปนะคะแล้วก็ซอสพริกนิดนึงค่ะ

0: แล้วเราก็คือกินนี้ไปเลยอร่อยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยที่ดาร์ลิ่งชอบนี่ก็คือตัวนี้เลยค่ะเนื้อสดนะคะนุ่มมากๆก็เลยสั่งมาเพิ่มนะคะนี่เนื้อลวกจิ้มค่ะนี่ได้จิ้มกับซอสอร่อยของทางร้านนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเปิดมาแล้ว50ปียังไงต้องมาลองค่ะ
1: ตอนนี้ดาร์ลิ่งก็อิ่มไปอีกหนึ่งเมนูค่ะการเดินทางมายังจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลการกินมาจากเวียดนามแบบนี้แน่นอนว่ามีอีกหนึ่งเมนูที่เราไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่สำคัญตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วเหมาะกับภารกิจตะเวนกินของดาร์ลิ่งเป็นอย่างมากค่ะไปต่อกันค่ะลุย
0: ตอนนี้นะคะดาร์ลิ่งก็มาอยู่ร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อร้านดังค่ะข้าวเกี๊ยวปากหม้อสีเทพนั่นเองค่ะ

ร้านนี้นะคะเป็นจุดเช็คอินค่ะไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวค่ะต้องมาทานข้าวเกี๊ยวปากหม้อที่นี่เลยค่ะเปิดมาแล้วกว่า30ปีนะคะแล้วก็ยังเป็นอาหารเวียดนามแท้ๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราสั่งเมนูอะไรกันบ้างแล้วก็อร่อยขนาดไหนค่ะและนี่นะคะก็คือเมนูข้าวเกี๊ยวปากหม้อของเราค่ะตัวนี้เนี่ยดาร์ลิ่งไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะแต่คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบออริจินอลค่ะแล้วก็มีทั้งชั้นที่เป็นกรอบๆแล้วก็ชั้นที่เป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบนึ่งนะคะตัวนี้น่าทานมากเลยค่ะแล้วก็อีกแบบนึงนะคะก็คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อใส่ไข่ดาวค่ะนี่ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันตัวนี้ก็น่าทานอีกเช่นเคยค่ะสุดท้ายนะคะก็มีข้าวเกี๊ยวปากหม้อใส่ไข่ค่ะตัวนี้ก็หลายๆคนแนะนำว่าต้องลองนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวดาร์ลิ่งไปชิมกันดีกว่าแต่ที่นี่นะคะก็จะมีน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะก็คือต้องมีการบีบมะนาวลงไปก่อนด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบความเปรี้ยวนิดนึงเพราะน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มแบบเผ็ดหวานค่ะบีบลงไปเลยอย่างนี้อร่อยมากเลยนะคะจานนี้นะคะข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบกรอบค่ะคือมันมี texture ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยเราเรียกว่าคือน้ำจิ้มเด็ดจริงๆค่ะมีความเผ็ดนำนะคะแล้วก็ตามด้วยความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวที่เราใส่มะนาวเข้าไปค่ะอร่อยต้องลองค่ะข้าวเกี๊ยวแบบกรอบนะคะจานที่2ของเรานะคะก็คือนี่เลยข้าวเกี๊ยวปากหม้อใส่ไข่ดาวนะคะจานนี้เนี่ยจะมีความนุ่มของแป้งนะคะสำหรับใครที่ชอบกินแป้งแบบหนึบๆหน่อยก็แนะนำจานนี้ค่ะแล้วก็ใครที่ชอบถ่ายวิดีโอลงโพสโซเชียลนะคะจานนี้ก็ถือว่าสวยมากๆเลยตอนเจาะไข่นะคะนี่อร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปลองจานสุดท้ายของเราจานสุดท้ายนี่นะคะข้าวเกี๊ยวปากหม้อใส่ไข่ค่ะดาร์ลิ่งรู้สึกว่าจานนี้เราจะได้ความรู้สึกของหมูสับเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีรสชาติมากขึ้นนะคะคล้ายๆกับจานที่เป็นไข่ดาวค่ะแต่ว่าจานนี้จะมีรสชาติที่เด่นของหมูสับมากขึ้นค่ะยังไงก็มาลองกันนะคะข้าวเกี๊ยวปากหม้อสีเทพค่ะอร่อยมากๆเลยข้าวเกี๊ยวปากหม้อของที่นี่อร่อยสมคำล่ำลือจริงๆค่ะแต่ภารกิจตะเวนชิมของอร่อยๆของดาร์ลิ่งยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะขอไปปิดท้ายด้วยเมนูอาหารเวียดนามเก๋ๆที่ไม่หนักท้องจนเกินไปซึ่งเมื่อเช้านี้เราได้เปิดทริปตะเวนกินด้วยการกินอาหารเช้าในแบบฉบับของคนนครพนมที่ร้านพรเทพกันแล้วแต่ว่าเมนูสุดท้ายนี้ขอไปปิดทริปที่ร้านพรเทพสาขา

นนี้นะคะดันลิงจะพาทุกคนมากินพิซซ่าค่ะแต่เป็นพิซซ่าที่พิเศษมากๆนะคะเพราะเป็นพิซซ่าประยุกต์มาจากข้าวเกี๊ยวปากหม้อเวียดนามนั่นเองค่ะดันลิงอยู่ที่พรเทพแหนมเนืองสาขา2นะคะและนี่เลยพิซซ่าเวียดนามหน้าตาแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะคือข้าวเกี๊ยวปากหม้อที่มาทำให้เหมือนพิซซ่าค่ะแล้วก็หั่นเหมือนพิซซ่าปกติเลยนะคะทานได้หลายคนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมามีบีบมะนาวค่ะแล้วก็มีราดซอสเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อนั่นเองค่ะ

ทุกคนมันอร่อยมากอร่อยกว่าที่คิดเยอะมากเลยนะคะคือมันมีความกรุบกรอบแล้วก็มี texture หลายแบบอยู่ในจานเดียวค่ะคือข้างในเนี่ยเขาจะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบกรอบแล้วก็ทับด้วยข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบที่เป็นนุ่มๆเนาะแล้วก็มีหมูยอมีกระเทียมเจียวอร่อยลงตัวมากค่ะถ้ามากันหลายๆคนนะคะเป็นเมนูที่สนุกมากๆวางไว้ตรงกลางแล้วก็แบ่งกันค่ะขอตัวไปกินต่อดีกว่า

ตอนนี้ภารกิจตะเวนทีมของอร่อยอร่อยก็จบลงแล้วนะคะอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งท้องเลยค่ะการเดินทางมาสัมผัสนครพนมในครั้งนี้ดาริ่งได้ทั้งเก็บความประทับใจไว้เต็มกระเป๋าเลยค่ะทั้งรอยยิ้มของผู้คนสถานที่สวยๆวัฒนธรรมที่งดงามความเชื่อความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้ได้หลอมรวมเป็นรสชาติสุดกลมกล่อมของนครพนมลำน้ำแห่งชีวิตทอดยาวสุดสายตาบอกเล่าถึงความเป็นมาอันยาวนานของเมืองแห่งวัฒนธรรมร่วมน้ำนครพนมวิถีเก่าแก่และใหม่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวคำถามเรื่องชาวเวียดนามที่อพยพมาพำนักอยู่ที่นครพนมพร้อมผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเขาอย่างลุงโฮเริ่มเผยคำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วค่ะว่ากันว่าถ้าเราต้องการคำตอบของการเดินทางที่ถูกต้องที่สุดเราจะต้องเดินทางไปค้นหา

0: ายังจุดเริ่มต้นหลังที่ดาริ่งได้เก็บความประทับใจที่ได้รับจากนครพนมมาจนเต็มกระเป๋าแล้วตอนนี้จึงตัดสินใจเก็บสัมภาระออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศเวียดนามเพื่อตามรอยการเดินทางของลุงโฮและชาวเวียดนามที่อพยพจากเวียดนามแผ่นดินแม่มุ่งสู่เวียดนามพ้นทะเลค่ะ
1: บันทึกการเดินทางหน้าใหม่ของดาริ่งกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โรซ่าเฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน 7-Eleven Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์มาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
2: คุณผู้ชมครับนี่คือสง่าดามาพงนะฮะไม่ใช่ชาวมงจุดที่ผมยืนอยู่นี้เมื่อครั้งอดีต30กว่าปีที่แล้วเป็นพื้นที่สีชมพูเต็มไปด้วยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และระยะต่อมาใครที่มาที่ตรงนี้จะได้กลิ่นของยาฆ่าแมลงแล้วก็ที่สำคัญกระหล่ำปลีเต็มภูเขาไปหมดเลยนั่นก็คือภูทับเบิกอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จากวันนั้นถึงวันนี้เมื่อ30ปีที่แล้วกลับกลายเป็นสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่นี่เป็นจุดการวิจัยพืชไม้เมืองหนาวและอื่นๆในวาระครบ80ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานีวิจัยเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในนั้นที่

0: รรค์สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินขึ้นมาอาจารย์ธนีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์อู่อาจารย์ก็เป็นม้งเหมือนกันนะวันนี้แต่ม้งพัฒนาแล้ว
1: ใช่คร
0: ับก็ผมนี่เป็นม้งบริสุทธิ์เก่าแก่และดั้งเดิม
1: แต่นั่งก่อนผมเตรียมน้ำให้อาจารย์แล้ว
0: อุ้ยน้ำอะไรอาจารย
1: ์ช็อกโกแลตเย็นหวานน้อยครับนี่เข่าอาจารย์ชอบ
0: ผมกินเป็นประจำดื่มเป็นประจำเพราะผมดื่มกาแฟไม่ได้ของอาจารย์ล่ะ
1: เป็นเอสเปรสโซเย็นหวานน้อยครับ
0: เอสเปรสโซเย็นหวานน้อยท
1: ั้
0: งช็อกโกแลตเย็นกับเอสเปรสโซเย็นหวานน้อยเป็นผลิตภัณฑ์ของ
1: สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
0: จริงเหรอครับอาจารย์
1: จริงสิเราปลูกตรงนี้เลยครับ
0: ปลูกได
1: ้ครับมีโกโก้มีกาแฟครับกาแฟอาราบิก้าครับที่ปลูกแล้วก็มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ
0: ์ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์ขอจิบก่อนได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ชื่นใจคุณผู้ชมครับอยู่บนภูทับเบิกนั้นอากาศดีอยู่แล้วแล้วยิ่งมาจิบกาแฟช็อกโกแลตของที่นี่ยิ่งมีความสดชื่นใจอาจารย์ธนีเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าที่นี่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร
1: ่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ฮะเราเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2533ครับก่อนอื่นผมขอเล่าให้อาจารย์ฟังก่อนว่าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์เนี่ยเรามีอยู่3แห่งด้วยกันครับ
0: อ
1: ันนี้เราเรียกว่าแปลงภูทับเบิกครับ
0: อ
1: ยู่ที่บ้านทับเบิกครับอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วอีก2ที่คืออยู่ที่อำเภอเขาค้อครับ อยู่ที่บ้านเข็กน้อยครับแล้วก็อยู่ที่บ้านห้วยน้ำขาวครับ
0: 3จุด
1: 3จุดคือทั้ง3จุดเนี่ยครับเราอยู่ร่วมกับชาติพันธุ์ม้งครับชุดที่เราใส่วันนี้แหละครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็คือสมัยก่อนนะครับก็คือว่าหลังจากที่มีเรื่องปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์นะครับที่คลี่คลายไปนะครับก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้รับมอบหมายนะครับว่าให้เข้ามาพัฒนาเรื่องอาชีพทางการเกษตรนะครับเพื่อที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาติพันธุ์ม้งนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารต่างๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีปลูกพืชเสพติดและปลูกฝิ่น ครับแล้วก็อยากจะพัฒนามีการเปลี่ยนจากพืชเสพติดมาเป็นพืชที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ นะครับคือประเด็นสำคัญคือว่าเขาจะต้องสร้างรายได้ให้ได้พอๆกับที่เขาปลูกพืชอื่นอยู่แล้วนะครับ
0: คือเรากำลังจะสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่เป็นชนเผ่าม้งอ
1: ่
0: ะให้มีอาชีพแล้วก็จะได้กลับคืนมาเลิกปลูกฝิ่นน
1: ั้
0: นเป็นอันดับแรกเลยนะฮะพูดแล้วคิดถึงสมเด็จย่ากับล้นเกล้ารัชกาลที่9เนาะเรากำลังสานเรื่องนี้กันจริงๆแล้วมิชชั่นหรือภารกิจต่อมาคืออะไรครับอาจารย
1: ์คือพอเป็นอาชีพนะครับเราก็เอานำองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรครับที่จากคณาจารย์ที่อยู่ที่คณะเกษตรหรือว่าอยู่ที่คณะอื่นที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรมาสร้างตรงนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างไม้ผลเมืองหนาวนะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้ครับสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งเหมาะสำหรับปลูกไม้ผลเมืองหนาว
0: ครับอาจารย์รู้ไหมเมื่อก่อนที่ผมมาภูทับเบิกเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วผมต้องปิดจมูก
1: ครับ
0: ยาฆ่าแมลงสารเคมีมันฉุยไปทั้งภูเขาเลยอ่ะแล้วเป็นดงกะหล่ำปีที่อาบพิษด้วยสารเคมีแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาทำอะไรฮะ
1: คือตรงนี้เราก็ส่งเสริมเรื่องการผลิตผักพืชผักอย่างปลอดภัยครับแล้วก็ให้ความรู้กับเกษตรกรว่าสารเคมีตัวไหนที่ใช้แล้วปลอดภัยสารเคมีตัวไหนที่ห้ามใช้แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะยกระดับขึ้นอีกว่าที่ในสถานีเนี่ยครับเราทดลองการปลูกกะหล่ำปีแบบเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งสามารถดำเนินการได้ตรงนี้ก็อยากจะผลักดันให้กับเกษตรกรครับนำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆครับอันนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ที่คณะเกษตรครับจากส่วนต่างๆมาช่วยกันนะครับ
0: ศูนย์วิจัยแห่งนี้สร้างนวัตกรรมเยอะมากผมรู
1: ้
0: อาจารย์ยกตัวอย่างอะไรเด่นๆขึ้นมาสัก 2-3 อย่าง
1: ผมใช้คำว่าเราเพิ่มมูลค่าให้ผลิตผลทางการเกษตรดีกว่าครับ
0: คำนี้ชอบมากเลย value added
1: ครับ value added ครับอย่างแมคคาเดเมียเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมแต่เกษตรกรเนี่ยแปรรูปไม่ได
0: ้
1: ต้องขายผลที่เป็นกะลาครับเพราะว่าการจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันต้องมีเทคนิคเราก็พัฒนาก็คือสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องการแปรรูปเรามีพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสำหรับชุมชนครับแล้วก็มาแปรรูปจนถึงแมคคาเดเมียที่มูลค่าสูงเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟครับก็เราก็มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องว่ากระบวนการคั่วกาแฟวิธีต่างๆโปรเซสแบบต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เราก็มีการอบรมให้กับเกษตรกรครับหรือแม้กระทั่งโกโก้นะครับก็เป็นพืชใหม่ที่เรามาทดลองปลูกที่เข็กน้อยก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็สามารถผลิตช็อกโกแลตได
0: ้
1: นะครับก็สามารถมีสิ่งที่ เอาของที่มีอยู่แล้วมาเพิ่มมูลค่าหรือก็มีสิ่งใหม่ที่เราพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถที่จะทำได้

0: ับก็เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรครับ
1: สถานีวิจัยแห่งนี้ไม่ได้ทำแค่วิจัยด้านการเกษตร
0: ครับ
1: แต่อาจารย์ยังเอาการท่องเที่ยวด้วยจริงไม่จริง
0: ก็อยู่ที่นี่เราตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: ว้าว
0: ก็เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้การเกษตรที่เรานำมาใช้ที่นี่นะครับแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องการเพาะปลูกมาชิมอาหารที่เป็นอาหารของชนพื้นเมืองม้งอะไร
1: ครับวิถีชีวิตของคนม้งที่นี่ได้
0: ใช่คร
1: ับ ใครอยากแต่งชุดแบบผมมาได้
0: เลย
1: สนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนี
0: ้
1: อาจารย์คิดว่าฤดูไหนหน้าไหนที่ควรมาท่องเที่ยวมากที่สุด
0: อยู่ที่นี่ท่องเที่ยวได้ทั้งปีครับก็มีแต่ละฤดูก็จะมีพืชผลไม้ผลแตกต่างกันครับ
1: แตกต่างกันก็สรุปแล้วมาได้ทุกฤดูกาล
0: ใช่ครับ
1: แผนอนาคตที่อาจารย์วางไว้สำหรับสถานีวิจัยเพชรบูรณ
0: ์
1: อาจารย์โดยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์
1: มีอนาคตยังไงในการวางแผน
0: คือตรงนี้นะครับเราอยากจะเป็นศูนย์ในการถ่ายทอดอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแล้วก็ให้ทำการเกษตรที่มีมูลค่าสูงแล้วก็มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำการเกษตรเนี่ยปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นครับเราเรียกว่าศูนย์ช่วยเหลือราษฎรที่สูงนะครับเราก็จะมีการประสานงานกันให้ถ้าอยากจะอบรมวิชาชีพอะไรแล้วก็ให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้เข้ามาอบรมครับอย่างการผลิตแมคคาเดเมียหรือว่าการผลิตช็อกโกแลตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์ธานีกำลังจะบอกว่าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์กำลังสร้างคนให้คนไปสร้างชาติ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับผมฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยผมฐานะที่เป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมมีความภาคภูมิใจกับผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวาระครบรอบ80ปีนี่คือผลงานเชิงประจักษ์ที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยที่บอกว่าศาสตร์แห่งแผ่นดินอาจารย์ธานีครับ อาจารย์กำลังสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติและแผ่นดินด้านการเกษตรผมภาคภูมิใจในตัวอาจารย์และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์แห่งนี้อาจารย์บอกว่าพนักงานคนงานที่นี่เจ้าหน้าที่ที่นี่ 99% คือ
0: ครับเป็นคนชาติพันธุ์ม้งเลยครับ
1: โอ้โหอาจารย์สุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้เราขออนุญาตไปติดตามดูผลงานของสถานีแห่งน
0: ี
1: ้ที่อาจารย์พูดว่าจะโม้เกินจริงหรือไม
0: ่
1: หรือว่าจะถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นจริงหรือไม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ธานีมาก
0: ขอบคุณครับ
2: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก
1: เรามาตามล่าหาแมคคาเดเมียเวลาเราจะเก็บเราก็เก็บตามพื้นดินเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ละปีเก็บผลผลิตได้ประมาณกี่กิโล
3: ประมาณ 1,500
1: กิโลเยอะนะ
2: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์โรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี Mama เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
1: วันนี้เรามาตามล่าหาแมคคาเดเมียที่ภูทับเบิกสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ตอนนี้ผมยืนอยู่กับน้องวริยาด่อนศรีเป็นหัวหน้าสถานีวิจัยแห่งนี้สวัสดีครับน้องกิ๊ก
4: สวัสดี
1: วันนี้ผมอยู่กับกิ๊กครับนี่คือน้องกิ๊กเลยเป็นกิ๊กผมเราอยู่ใต้ต้นลำไยใช่ป่ะเนี่ยอ๋อ
4: ไม่ใช่ค่ะเป็นต้นแมคคาเดเมียค่ะ
1: อาจารย์สวยงามครับคุณผู้ชมเป็นอุโมงค์แมคคาเดเมียนะครับแล้วต้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยปลูกมาแล้วกี่ปี
4: ปลูกมาได้ประมาณ 15-16 ปีแล้ว
1: ขนาดเนี้ย 15-16 ปีเอาพันธุ์เริ่มแรกมาจากไหนอ่ะน้องคิก
4: อ๋อพันธุ์เริ่มแรกมาจากกรมวิชาการเกษตรค่ะ
1: อ๋อกรมวิชาการเกษตรเป็นคนทดลอง
4: ใช่ค่ะทดลองแล้วพอได้พันธุ์แนะนำมาแล้วนะคะสถานีก็เลยนำมาปลูกค่ะจะมี4สายพันธุ์ด้วยกันค่ะ
1: 4สายพันธุ์อะไรบ้างจํา
4: ก็จะเป็นเชียงใหม่344ค่ะแล้วก็เชียงใหม่508ค่ะเชียงใหม่660ค่ะแล้วก็เชียงใหม่741ค่ะ
1: สังเกตว่าอยู่เชียงใหม่ทั้งนั้นเลย
4: ใช่ค่ะ
1: น้องกิ๊กเห็นด้วย

0: เป็นแบบนี้ณเวลานี้ที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์แห่งนี้เนี่ยปลูกแมคคาเดเมียเนี่ยประมาณกี่ต้น
1: ตอนนี้มีประมาณ174ต้นค่ะ
0: 174แต่ละปีนั้นเนี่ยสามารถที่จะเก็บผลผลิตแมคคาเดเมียได้ประมาณกี่กิโล
1: ประมาณ 1,500 กิโล
0: โอ้เยอะนะว้าวสรุปแล้วสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ตอนนี้ได้ขยายองค์ความรู้ด้านการปลูกแมคคาเดเมียไปสู่ชุมชนไปสู่เกษตรกรแล้วหรือยัง
1: อ๋อไปแล้วค่ะก็จะมีเราก็จะมีโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาเครื่องมือด้วยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการปลูกแล้วก็เวลาเราไปอบรมนะคะสอนเกี่ยวกับการปลูกการดูแลแล้วก็ไปถึงการแปรรูปค่ะซึ่งตอนนี้ทางสถานีค่ะก็ได้ไปมอบเครื่องมือการแปรรูปค่ะให้ที่อำเภอหนองบัวระเวค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะ
0: ที่ชัยภูมิบ้านผมนะ
1: ใช่ค่ะที่ชัยภูม
0: ิเฮ้ยที่นั่นปลูกได้เหรอ
1: ปลูกได้ค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อเลยแสดงว่าพันธุ์ที่เราวิจัยขึ้นมานั้นมันสามารถจะทนแดดทนความร้อนในประเทศไทยได้แล้ว
1: ใช่
0: นะฮะที่เห็นกองอยู่เนี่ยเป็นปุ๋ยมูลสัตว์หมดเลย
1: อันนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะ
0: หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลดับเขียวๆแบบนี้แล้วเราจะเอาไปแปรรูปผมสงสัยเหลือเกินว่าเอาไปแปรโดยวิธีไหนพาไปดูหน่อยได้ป่ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดู
0: โดยเฉพาะเอามากินใส่ปากด้วยอยากจะเห็นจังเลย
1: ป่ะ
0: น้องกิ๊กไปดูกัน
1: ครับ
0: ร้อนแบบนี้นะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: พอมันอบหรือตากแดดแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้แมคคาเดเมียนั้นทำไมคุณค่าทางโภชนาการมันสูงแล้วทำให้ราคาสูงขึ้นไปด้วย
2: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ต Nestle Good Food Good Lifeเบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
0: น้องกิ๊กครับอยากจะรู้ว่าหลังจากได้เม็ดแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
1: เม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะเดิมดิถ้าเป็นชาวบ้านนะคะเขาจะใช้ค้อนทุบค่ะแต่ทีนี
0: ้ค้อนแบบนี้นะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อาสาชิดที่ดูหน่อยสมมติว่าน้องกิ๊กเป็นชาวบ้าน
1: ได้ได
0: ้อุ้ยระวังหัวแม่มือแบบชำนาญมากเลยอ่ะแล้วมันก็จะหลุดออกมา
1: ใช่ค่ะมันจะมีรอยแตกแล้วก็หลุดออกมา
0: โอ้ใช้แบบนี้เลยเอ้าออกมามันก็เป็นแบบนี้เลยอ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ชาวบ้านถ้าเป็นของศูนย์วิจัยของเราไปใช้อะไร
1: ก็จะมีนวัตกรรมค่ะที่ได้ทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะหรือวช.ค่ะ
0: วช.
1: ใช่ค่ะให้มาพัฒนาเครื่องมือค่ะหรือเครื่องทุนแรงค่ะขนาดเล็กค่ะสำหรับชุมชนค่ะ
0: แล้วอยู่ไหน
1: นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องสี
0: อันนี้เป็นเครื่องสี
1: ใช่ค่ะ
0: สีอะไร
1: สีเปลือกเขียวออกค่ะ
0: ไม่จริงสีเหลืองฮะ
1: เปลือกก็สามารถไปทำปุ๋ยได้ค่ะ
0: โอ้สุดยอดเลย
1: แล้วเราก็จะมีต่อยอดไปเป็นแบบว่าเป็นถ่านค่ะ
0: โอ้แล้วพอออกมาเป็นเม็ดแบบนี้แล้วต่อยังไงฮะ
1: อย่าง
0: น
1: ี้เราก็จะไปเข้าเครื่องอบค่ะ
0: อบก่อน
1: ใช่ค่ะอบที่อุณหภูมิ50องศาค่ะ72ชั่วโมงหรือ3วันค่ะ
0: ถ้าชาวบ้านไม่มีเครื่องอบทำ
1: เขาก็จะตากแดดค่ะ
0: ตากกี่วัน
1: ตากก็ประมาณเป็น10วันเลยค่ะแต่ว่าแดดอะค่ะทำให้คุณภาพข้างในเสียค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได
0: ้ถูกไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็ข้างในเขาจะเป็นออกสีเหลืองค่ะจะไม่ออกสีขาว
0: พอมันอบหรือตากแดดแล้วจะออกมาเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะจะเป็นแห้งค
0: ่
1: ะ
0: เป็นแห้งแบบนี้เลยถ้าแห้งแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะทำเป็นเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยโดยใช้เครื่องเราขอใช้มือก่อน
1: ใช่
0: สาธิตสิ
1: ได
0: ้ถ้าอยากจะกินเม็ดนี้แล้วทำยังไง
1: ก็ปกติแล้วเขาถ้าชาวบ้านถ้าอยากจะกินจริงๆก็จะมีครีมล็อก
0: อ๋อมีครีมล็อก
1: แล้วก็จะมีแบบว่าเครื่องสำหรับชุมชนค่ะที่เขาเป็นจักหมุนค่ะแล้วก็ทำทีละเมล็ดค่ะแต่อันนี้ก็เป็นแบบเครื่องมือที่ใช้ที่บ้านค่ะที่แบบว่าชาวบ้านใช้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแกะออกมาอย่างนี้ค่ะ
0: แกะออกมาก็เป็นแบบนี้ถ้าสมมติไม่ใช่ชาวบ้านแล้วเป็นสถานีวิจัยของเราใช้เครื่องอะไรฮะ
1: ก็จะเป
0: ็
1: น
0: เม็ดออกมา
1: เครื่องกระเทาะกะลาค่ะ
0: เ
1: เดี๋ยวเราจะต้องใส่

0: ัวที่กะลาที่เราอบไปค่ะลงไปในถังป้อนเมล็ดค่ะแล้วก็จะป้อนเมล็ดไปหมุนกระเทาะค่ะกับใบมีดค่ะแล้วก็ไหลออกมา
1: เครื่องแบบนี้ใครเป็นคนออกแบบแล้วได้มาจากไหนอย่างไร
0: ได้ทุนมาเหมือนกันค่ะ
1: ส่วนหนึ่งของวช.เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วเครื่องแบบนี้เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาซื้อไหมถ้าตกเป็นราคาประมาณเท่าไหร
0: ่ที่เราทำมาเป็นสแตนเลสล้วนนะคะราคาค่อนข้างสูงค่ะ 80,000 บาทค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ชาวบ้านรับไม่ไหวแน่นอนเลย 80,000
0: ค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเปลี่ยนแบบว่าพวกโครงสร้างเป็นเหล็กธรรมดาก็ประมาณ 32,000 อะไรแบบน
1: ี้ลดลงมาหน่อย
0: ใช่ค่ะเราเปลี่ยนโครงสร้าง
1: แต่สแตนเลสนี่เขาจะอยู่คงทนมาก
0: ใช่ใช่ค่ะสแตนเลสมันจะเป็นแบบฟู้ดเกรดค่ะ
1: บางเม็ดเนี่ยมันเอาเปลือกออก 100% อย่างเช่นแบบนั้นนี่คือเปลือกออกไปแล้ว 100% บางเม็ดเปลือกมันไม่ออกหมดเปลือกไม่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้น
0: แต่ก็แกะนิดนึง
1: มันเป็นเพราะอะไรฮะ
0: เป็นเพราะว่าเวลาลูกหล่นลงไปค่ะมันอาจจะไปซ้อนกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการพัฒนาหรือเป็นจุดบกพร่องที่เราจะพัฒนาเครื่องมือต่อไปค่ะ
1: อาจจะเป็นให้มันออกมาเป็นเม็ดล้วนๆ
0: อาจจะเป็นเรื่องขนาดไซส์ค่ะที่เราต้องคัดขนาดก่อนที่เราจะไปกระเทาะค่ะ
1: ต้องถ้าไซส์มันต้อง
0: เ
1: ท่ากันแล้วมันจะออกมาเป็นเม็ดเยอะกว่าด้วยเหตุผลนี้มันจึงออกมาอยู่ใน3ถ้วยนี้ตัว3ถ้วยนี้บ่งบอกว่าราคาแตกต่างกันแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเต็มเม็ด
0: ใช่ค่ะเต็มเม็ดก็จะราคาอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,200 บาทค่ะ
1: ต่อ
0: กิโลค่ะ
1: ต่อกิโล
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วถ้าครึ่งเม็ด
0: ถ้าครึ่งเม็ดก็อยู่ที่ประมาณ750ถึง800บาทค่ะ
1: และอันนี้แบบ
0: อันนี้ก็ประมาณ450ถึง500บาท
1: แต่จริงๆแล้วรสชาติก็เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นผมนะผมไม่ได้ขี้เหนียวครับคุณผู้ชมผมจะซื้อแบบนี้450ผมจะประหยัดเงิน 1,000 นึงเพราะฟันผมไม่ดีผมก็เลยไม่ต้องเคี้ยวเยอะใช่มั้ยพอมากินแบบนี้แต่เวลาฝรั่งเขาเลือกเวลาคนกินเป็นเขาบอกว่าต้องเต็มเม็ดมันแลดูดีและสวยงามเสร็จแล้วพอออกมาแบบนี้ปุ๊บทางฐานวิจัยเพชรบูรณ์เอาไปสู่แพ็กเกจจิ้งยังไงฮะ
0: เราก็จะนำไปสู่แพ็กเกจจิ้งที่เป็นกระป๋องสุญญากาศค่ะเราก็จะไปแพ็กเป็นกระป๋องเองค่ะ
1: แบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: โรงงานแพ็กเกจจิ้งตรงนี้อยู่ที่ไหนหรืออยู่ที่เรา
0: อยู่ที่เราหมดเลย
1: อยู่ที่นี่หมดเลย
0: ใช่ค่ะที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้การแปรรูปแมคคาเดเมียแบบครบวงจรค่ะ
1: ครบวงจรคำว่าครบวงจรคือ
0: ก็คือตั้งแต่การปลูกจนถึงโปรดักต์
1: มาแปรรูปตรงนี้เลยจนกระทั่งถึงตรงนี้เลยทางสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้แค่การปลูกแมคคาเดเมีย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราสามารถเปิดอบรมประชาชนผู้ที่สนใจให้มาเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรปลอดภัย
0: ค่ะ
1: ลองเล่าหลักสูตรนี้สิครับน้องกิ๊ก
0: ก็สำหรับเกษตรปลอดภัยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักค่ะเราก็จะบอกว่าการเตรียมดินเตรียมยังไงแล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์ตัวไหนค่ะก็จะมีไตรโคเดอร์มาแล้วก็พวกอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับป้องกันเชื้อราค่ะแล้วก็จะมีพวกเมตาไลเซียมจะกันป้องกันหนอนค่ะแล้วก็มีไส้เดือนฝอยที่ทำลายตัวอ่อนของด้วงหมัดผักที่กระหล่ำปีค่ะ
1: อันนี้เราสอนให้หมดเลย
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับแมคคาเดเมียนั้นเป็นราชาแห่งถั่วแมคคาเดเมียนั้นเป็นพืชที่มีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับถั่วชนิดอื่นๆผมไม่รู้หรอกว่าทำไมมันแพงกว่าถั่วลิสงทำไมแพงกว่าถั่วเหลืองแต่ที่แน่ๆก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของเขาสูงมากเชื่อไหมครับแมคคาเดเมีย100กรัมนั้นเนี่ยมันมีโปรตีนและเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่สุดยอดมากๆและที่ฮือฮามากที่สุดก็คือแมคคาเดเมียนั้นมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวพอมันไม่อิ่มตัวปุ๊บกินเข้าไปปุ๊บมันไปทำให้ไขมันตัวเลวออกไปเพิ่มไขมันตัวดีขึ้นมาแมคคาเดเมียมีไฟเบอร์มีแคลเซียมมีวิตามินแร่ธาตุหลายตัวผสมอยู่จึงไม่เป็นปัญหานะครับว่าทำไมคุณค่าทางโภชนาการมันจึงสูงแล้วทำให้ราคาสูงขึ้นไปด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกิ๊กขอส่งกำลังใจให้น้องกิ๊กนั้นจงมีพลังใจที่เข้มแข็งและสามารถนำงานวิจัยมาสู่ประชาชนคนไทยและโดยเฉพาะชาวมงแถบนี้ตลอดไปนะครับน้องกิ๊กขอบคุณมากนะครับ
2: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก

ผู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน

0: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
1: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
0: ทีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู
2: เดอะพีเพิลโชว์ปรับเวลาใหม
3: ่เมาทุกข่าวดี
4: ทุกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
2: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
3: กับยายใหม่มรกต
2: เป้พานุพง
3: ษ์และโอยดา
5: แล้วพบกันนะคะ
6: ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
7: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าไทม์รับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk About What ไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา5นาฬิกาช่อง5กฎหมายเลข5นะคะ
8: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น. ทางททบ. 5

0: รายการพิเศษพุทธคุณพบกันหลังข่าว20:30คืนวันพุธที่16นี้แล้วคุณจะรู้ว่าพลังแห่งพุทธคุณพลังความดีมีได้ในทุกที่ทุกคน
1: ถ้าเราไม่ทิ้งความดีความดีไม่ทิ้งเราความดีก็จะออกมาปกป้องทันทีแล้วก็ส่งเสริมให้คนที่รู้จักขยันทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองเองค่ะปฏิหารแห่งบุญจะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อเรื่องความดีไม่งั้นบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าเราอาจจะลืมพ่อหรือแม่ไปขอขมาท่านซะไปขอขมาท่านแล้วก็ให้ท่านอโหสิกรรมกับสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดแล้วขอให้ท่านให้พรพรอันประเสริฐคือพรของพ่อและแม่ในบ้าน
0: แล้วพบกันคืนวันพุธที่16นี้20:30ทางททบ5
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับข่าวร้อนสนามเป้าเหมือน

0: ดิมค่ะเช้านี้นะคะอยู่กับลูกน้ำปาจารีสวนศิลป์พงษ์ค่ะส่วนพ่อหนุ่มคนงามที่อยู่ข้างๆนะคะหลังจากเมื่อวานพบเหตุการณ์พบโพรงลึก5เมตรนะคะก็เลยถูกส่งไปหาต้นตอสักนิดหนึ่งตอนนี้ไกด์อาจจะอยู่ที่โพรงใดโพรงหนึ่งนะคะหรือว่ารับชมข่าวร้อนสนามเป้าอยู่หรือเปล่ายังไงก็ตามค่ะเช้านี้นะคะลูกน้ำยังมีอีกหนึ่งเพื่อนคนสำคัญที่อยู่กับเราขออนุญาตส่งความสดชื่นเช้านี้ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็คุณไกด์รัฐศักดิ์ของเราก่อนนะคะดมยาดมสมุนไพรเชอร์เอมให้ชื่นใจในกลางสัปดาห์วันพุธดีๆแบบนี้16กันยายน2569ก่อนค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะสัปดาห์นี้หลากหลายเรื่องราวประเด็นข่าวร้อนสมกับชื่อรายการเราหนึ่งในนั้นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคดีหัวสว.ล่าสุดนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะไม่อยู่เฉยค่ะขอฟ้องเป๋าไอลอแล้วก็ยืนยันนะคะว่างานนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากด้วยหลังจากที่เป๋าไอลอนะคะได้มีการแถลงพาดพิงอ้างหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลในคณะรัฐมนตรี9คนหนึ่งในนั้นคือคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนายสิทธิโชคสิงหเสนีนะคะเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายสุภชัยใจสมุทรประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเดินทางไปที่ศาลอาญาเพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าไอลอผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนั่นเองในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาการดำเนินคดีครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบอำนาจให้กับนายสุภชัยใจสมุทรดำเนินคดีในฐานะโจทยื่นฟ้องนายยิ่งชีพหรือว่าเป๋าไอลอเนี่ยแหละค่ะเป็นจำเลยจากเหตุการณ์เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569หลังจากนายยิ่งชีพแถลงข่าวหลังยื่นหนังสือต่อนายภริศวัชรศิลป์หรือคุณไอติมประธานวิฝ่ายค้านระบุมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คนหนึ่งในนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ใน9คนด้วยฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยจึงเห็นว่าการแถลงและกล่าวอ้างของนายยิ่งชีพปราศจากข้อเท็จจริงเข้าข่ายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนำมาสู่การดำเนินคดีในครั้งนี้ค่ะทนายความผู้รับมอบอำนาจคุณสิทธิโชคนะคะจึงได้เปิดเผยบอกว่าศาลอาญารับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่อ.2672/2569กำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้อง14ธันวาคม2569นี้เวลา9นาฬิกาตรงทนายความย้ำนะคะว่าการยื่นฟ้องครั้งนี้เป็นการดำเนินคดีในนามส่วนตัวของคุณอนุทินชาญวีรกูลไม่ใช่การใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีในการดำเนินคดีส่วนกรณีผู้เสียหายรายอื่นจะดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าอันนี้ทนายความสิทธิโชคระบุบอกว่าไม่สามารถตอบแทนบุคคลอื่นได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดและการตัดสินใจที่แตกต่างกันเดี๋ยวไปฟังเสียงทนายความผู้รับมอบอำนาจจากคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะ
1: อย่างนี้ฮะเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกกล่าวซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงเนี่ยผมประชาชนทั่วไปไม่มีตำแหน่งนายสิทธิโชคสิงหเสนีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้ใช่ไหมฮะอย่างผมท่านเนี่ยที่ผมไปหาท่านอย่างเงี้ยให้น้องๆทุกคนฟังอย่างเงี้ยถูกไหมครับท่านก็ต้องเล่นงานผมอะเพราะว่าท่านก็ไม่ยอมถูกไหมเหมือนกันครับแต่ถ้าท่านเป็นนายกแต่พวกเราประชาชนเหมือนกันครับใช้กฎหมายเหมือนกัน
2: คดีนี้ไม่ต่างกัน
0: ทีนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามบอกอุ้ยในส่วนของการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยสามารถเกิดขึ้นหรือว่าทำได้ไหมในส่วนของทนายความก็ระบุนะคะบอกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นกระบวนการในวันนี้เองเดี๋ยวขอรอดูท่าทีของแต่ละฝ่ายก่อนเป็นไงคะคุณผู้ชมข่าวแรกนะคะก็ร้อนนิดนิดอุ่นอุ่นนะคะแต่ว่าข่าวต่อไปอย่างที่บอกค่อนข้างจะร้อนแรงเลยทีเดียวหลังจากมติของกกต.ออกมา77รายชื่อแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะก็มีรายชื่อของคุณพ่อของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ด้วยชื่อนั้นก็คือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณวรสิทธิ์ในฐานะบุตรชายก็บอกว่าคุณพ่อไม่เครียดนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเคารพผลการพิจารณาของกกต.ค่ะจ่อไมค์สัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนิดนึงนะคะหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติสั่งฟ้องคดีหัวสว77คนแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นบิดาของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมอยู่ด้วยนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณวรสิทธิ์นิดนึงคุณวรสิทธิ์บอกว่าคุยกับคุณพ่อไปแล้วพร้อมเคารพผลการพิจารณาของกกต.และพร้อมพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปทั้งนี้ก็ยืนยันนะคะว่า

0: ทำไปตามกฎระเบียบและกติกาและพร้อมที่จะชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณวรสิทธิ์หน่อยค่ะ
1: เราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่2ก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.ร้องเป็นแบบนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปนะครับ
2: เบื้องต้นได้คุยกับคุณพ่อบ้างแล้วเนี่ยเพราะว่าจะดำเนินการต่อสู้อย่างไร
1: ก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนเราที่ต้องมีชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
3: การกล่าวหาที่มันค่อนข้างจะเสียหายครับจะดำเนินการจะไปฟ้องครับ
1: ไม่หรอกครับก็จริงๆแล้วผมมองว่ามันมีระเบียบมีกติกาอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ยืนอยู่ในกติกาเดียวกติกาเดิมนะครับแล้วก็เคารพแล้วก็ยังไงในส่วนของคนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องดำเนินการในการพิสูจน์ในขั้นตอนในการต่อไป
2: เร
1: ื่
2: องน
1: ี้
2: เหม
1: ือ
2: นม
1: ี
2: ความพยายามจะเชื่อมโยงมาถึงท่านรัฐมนตรีด้วยอะค่ะ
1: เชื่อมโยงแล้วต้องถามว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูเป็นข้อเท็จจริงกันนะครับ
0: คุณวรสิทธิ์บอกว่าคุณพ่อเนี่ยทราบเรื่องแล้วไม่เครียดนะคะแล้วก็มั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกติกาที่มีอยู่แต่ว่าไม่ได้มีแนวคิดที่จะฟ้องร้องกับผู้ใดในขณะนี้ขณะเดียวกันพอพูดถึงเรื่องของประเด็นที่ไอลอว์เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่ามีการพูดคุยเรื่องแผนการหัวสวในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเลยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็โต้กลับไปบอกว่าเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยหรืออ่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ได้มีเฉพาะรายชื่อของคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์จริงๆแล้วหลากหลายรายชื่อที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเมื่อวานนะคะทั้งไกด์ลูกน้ำก็ได้เล่าไปคร่าวๆแต่ว่าหนึ่งในชื่อที่หลายคนถูกมองว่าเฮ้ยมีส่วนร่วมคิดในระบบการหัวสวด้วยหรือไม่แล้วก็โดนหลายครั้งหลายคราก็คือคุณภราดรปริศนานันทกุลนะคะล่าสุดเนี่ยออกมาโต้ถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณภราดรปริศนานันทกุลเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ถูกมองว่ามีส่วนร่วมคิดระบบในการหัวสวเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันแล้วก็โต้บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเชื่อว่าเป็นความพยายามที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยมากกว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณภราดรก่อนค่ะ
4: สิ่งที่พยานได้ให้ปากคำไว้เนี่ยมันจึงไม่มีความเข้มแข็งเพราะไม่มีหลักฐานอื่นมารองรับกับคำให้การของพยานที่16/26ประกอบกันเมื่อพยานที่16/26เนี่ยกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ศาลไม่ใช่ทำให้กกต.ประธานกกต.ไม่เชื่อในคำให้การของพยานนั้นนะครับก็ในความเป็นจริงถามผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.
0: นะคนก็ไปแซวว่าเฮ้ยนี่แหละตัวการใหญ่หรืออย่างไรนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดคุณภราดรออกมาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นคือมันสืบเนื่องอย่างที่คุณภราดรเนี่ยกล่าวมาคร่าวๆนะคะเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข้อกล่าวหาของคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยนะคะซึ่งเป็นพยานแล้วก็ไปให้การพาดพิงบอกว่านี่แหละคนนี้เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นกระบวนการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการกลับคำให้การภายหลังคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็เลยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วก็ชี้แจงด้วยนะคะบอกว่ามันเหมือนมีการตั้งธงเอาไว้นะคะที่จะสกัดหรือว่ายุบพรรคภูมิใจไทยจึงนำมาสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้มาดูอีกหนึ่งฝากฝังนะคะก็คือทางด้านกกต.สมชัยอดีตกกต.สมชัยค่ะคุณผู้ชมประกาศขอฉันทามติประชาชนใช้เงินกองทุน1 ล้านบาทเพื่อไปจ้างทีมทนายที่ดีที่สุดใช้กฎหมายทุกฉบับฟ้องกกต.ทุกชุดที่เกี่ยวกับคดีหัวสว.ทุกมาตราทุกศาลทุกช่องทางอันนี้ลูกน้ำแอบไปดูคอมเมนต์ในโลกออนไลน์มานะหลายคนนี่ก็เห็นด้วยนะคะกับกรณีเรื่องของการระดมทุนตรงนี้แต่ว่าในส่วนของอดีตกกต.ท่านนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรว่ายังไงก็บอกว่าเงินทองทุนนี้เนี่ยมีเงินอยู่แล้วจำนวน2

0: 1,200,000 บาทยังไม่เคยใช้การจะใช้จะต้องมีมติเสียงข้างมากจาก5กรรมการมีท่านใดบ้างอาจารย์ปริญญาคุณลดาวันคุณเป๋ายิ่งชีพคุณพงศักดิ์และทนายนรเศรษฐ์โดยไม่มีชื่ออาจารย์สมชัยเป็นกรรมการแต่สามารถเสนอเรื่องให้กรรมการทำการพิจารณาได้ในฐานะผู้ร่วมบริจาคคนหนึ่งวันนี้กกต.มีมติเรื่องหัวสว.ซึ่งขัดต่อข้อเท็จจริงที่สังคมรับรู้ตนจึงขอเสียงฉันทามติเพื่อฟ้องกกต.ทุกคนหากว่ากรรมการกองทุนเห็นด้วยก็จะดำเนินการทันทีแต่ถ้าไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราจะชี้แจงมติและเปิดชื่อทั้งหมดพร้อมเหตุผลต่อประชาชนและพร้อมที่จะตั้งโต๊ะแถลงเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ยังคงเผ็ดร้อนในเรื่องของคดีหัวสว.อย่างไรก็ตามนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องไปดูกันก็คือกรณีที่กกต.มีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.จำนวน77คนเลขสวยนี้มีรายงานนะคะคุณผู้ชมว่าผลการลงมติผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลทั้ง427คนใน7ข้อกล่าวหาเสียงกกต.ที่ลงมติส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเสียงข้างมากทั้งสิ้นค่ะมีทั้ง4-3 5-2 6-1มีเพียงไม่กี่รายที่มีมติเป็นเอกฉันท์เดี๋ยวค่อยๆดูกันนะคะคุณผู้ชมจากกรณีที่กกต.มีมติสั่งฟ้องสว26รายในข้อกล่าวหาที่3ถึง7คือฝ่าฝืนระเบียบการแนะนำตัวของผู้สมัครไปจนถึงการให้หรือสัญญาจะให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจการลงคะแนนการจัดเลี้ยงการเรียกรับตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2560มาตรา77วงเล็บ1วงเล็บ3นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการสมัครสว.ตามมาตรา79และผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการลงคะแนนตามมาตรา81เป็นมติเสียงข้างมาก4-3เสียงขณะที่ข้อกล่าวหาที่1และ2ที่เป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2560ที่กำหนดห้ามกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกและผู้สมัครยินยอมให้พรรคการเมืองสนับสนุนซึ่งมีกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยถูกร้องรวม21รายกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องทั้งหมดนั้นเป็นเสียงข้างมากอยู่ที่5-2เสียงโดย2เสียงข้างน้อยคือนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายชายนครชัยนะคะก็เป็นรายละเอียดเปิดมติกกต.คดีหัวสว.นะคะทีนี้เดี๋ยวมาฟังความเห็นจากอีกหนึ่งท่านก็คือรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะเตือนระวังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะกรณีการกล่าวหาต่างๆโดยเรื่องนี้ค่ะคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวถึงวัดดังมีพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิดแล้วก็ไปเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องร้อนที่แทรกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็หลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาแล้วก็มีหลายคนที่กลายเป็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์ก็เลยออกมาเตือนเรื่องนี้ด้วยความห่วงใยเดี๋ยวไปฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์ก่อนค่ะ
1: ช่วยดูแลพระพุทธศาสนานิดนึงนะครับไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องทุกเรื่องมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละกรณีถ้ามีกรณีเขาก็ดำเนินการไม่ต้องกังวลหรอกครับแล้วก็ไม่ต้องนอนหนูก็ไก่ข้อควายไม่รู้ถามผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แต่ว่าคือเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบก็ผมพอผมบอกทำระบบพอผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสที่อยู่ในใจคนมันต้องไปขัดเกลากิเลสนะภาคเราที่จะทำได้ก็คือต้องวางระบบนะครับระบบที่เราวางก็5ระบบเมื่อวานนี้ที่รายงานสภาไปนะครับบัญชีวัดทะเบียนพระบัญชีทะเบียนวัดนะครับเรื่องการโดเนชั่นเรื่องของการอะไรต่างๆเนี้ยทำอยู่ครับปัญหามันเกิดมาก่อนหน้านี้ตั้งนมนานแล้วผมพยายามมาแปะมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นี่ครับอย่าไปกล่าวหาใครเขาง่ายๆนะไม่เอา
0: คุณประกรณ์มีถอนหายใจเบาๆนะคะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับอดีตพระ

0: ย่างที่คุณประกรณ์บอกจริงๆหลากหลายเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าจะเป็นการเหมารวมไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของบุคคลเอาเข้าจริงแล้วทุกวงการทุกที่มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะคะท้ายที่สุดสิ่งที่ยังคงอยู่ตราบนานเท่านานตั้งแต่ในเรื่องของอดีตการจวบจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะคะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นจะไม่ได้สั่นคลอนกับแก่นแท้ความจริงของพุทธธรรมค่ะเราเคารพที่ตัวหลักธรรมเป็นหลักนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดอย่างที่บอกไปว่าทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็มีทั้งคนดีเนื้อแท้แล้วก็มีทั้งคนไม่ดีอย่าเหมารวมอย่างที่รองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์นินประพันธ์ท่านบอกไปนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดมันจะมีเรื่องของข้อกฎหมายด้วยแม้ว่าอาจจะมีกระแสข่าวเกิดขึ้นมากมายก็ตามในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีความกังวลกับเรื่องนี้ก็จะมีการเดินหน้านะคะครอบคลุมในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็การดำเนินการเพื่อเรียกศรัทธาในลำดับต่อไปด้วยค่ะมาที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะที่หลายคนก็ยังคงให้ความสนใจในเรื่องของ Data Center กันบ้างในส่วนของสภาพัฒน์ว่าอย่างไรทางสภาพัฒน์นะคะออกมาพูดแล้วก็ยืนยันถึงกรอบหลักเกณฑ์เรื่องของ Data Center ค่ะระบุชัดว่าน่าจะชัดเจนภายใน1เดือนนี้ไปฟังเสียงจากเลขาสภาพัฒน์นะคะก็มีการเผยเงื่อนไขการตั้งศูนย์ Data Center ค่ะหากขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอันนี้เล็งหาพื้นที่ใหม่แต่ส่วนที่สร้างแล้วเดี๋ยวแค่ปรับเปลี่ยนให้เข้าเกณฑ์เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้โดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณดนุชาพิชยนันท์ค่ะเผยถึงโครงการ Data Center ว่ามีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 80-90% ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้ประชุมคณะอนุกรรมการไปแล้วนะคะคาดว่าประมาณ1เดือนก็จะเห็นความชัดเจนในส่วนที่ได้เปิดให้บริการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างก่อสร้างแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามีเกณฑ์อะไรที่จะเข้าไปควบคุมแต่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟและผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนค่ะแต่ก็จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับศูนย์ Data Center ที่เปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากเลขาสภาพัฒน์หน่อยค่ะ
1: ที่ทำไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ที่จะไปข้างหน้าเนี่ยคงต้องมาดูว่าจะต้องไปดู จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขจะต้องดูอะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของตัวทรัพยากรที่เราต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือไฟเนี่ยซึ่งนี้เขาต้องดูว่าในพื้นที่ที่จะไปอยู่เนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้บ้างนะครับเพื่อไม่ให้มันกระจุกตัวแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในแง่ของโครงข่ายทั้งระบบน้ำระบบไฟคือรัฐบาลไม่สามารถจะไปกำหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้เขาหยุดชะลอการก่อสร้างได้นะครับมีแต่ที่ต้องเป็นเรื่องของทางเอกชนที่ก่อสร้างอยู่ว่าจะดูเรื่องการก่อสร้างช่วงนี้ยังไงเพราะว่าเราเข้าใจฮะว่าการก่อสร้างมันเริ่มไปแล้วมันก็ต้องเริ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบพยายามทำตัวเกณฑ์ออกมาเพื่อให้เขาสามารถที่จะผู้ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาจจะสามารถปรับแบบได้อะไรได้จะได้ไม่กระทบมาก
0: ทางเลขาธิการสภาพัฒน์นะคะบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะหลายฝ่ายก็คาดว่าน่าจะเป็นกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะที่น่าจะมีความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้พลังงานทรัพยากรน้ำไม่ให้กระทบกับผู้คนในชุมชนค่ะมาต่อกันที่ผลงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะช่วงสัปดาห์นี้จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยชมนะคะจนพี่ๆผู้สื่อข่าวแซวว่าชมเปราะเลยการทำงานของลูกเทพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ท่านบอกว่าทำงานกับข้าราชการที่อยู่ภายในกระทรวงต่างๆได้อย่างไร้รอยต่อเข้ากันได้ดีมาดูอีกหนึ่งผลงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามโนมินีต่างๆเร่งตรวจสอบการถือหุ้นถือครองที่ดินให้เสร็จในเดือนนี้หลังจากพบตัวเลขการถือครองของบริษัทต้องสงสัยพุ่งสูงถึง 2,200 บริษัทเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเรื่องนี้นะคะคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการแถลงผลการประชุมบูรณาการข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีว่าเป็นการหารือเพื่อนำปัญหาการปฏิบัติหน้าที่มาแลกเปลี่ยนกันแต่ละหน่วยงานค่ะขณะนี้ธุรกิจนอมินีเริ่มมีการโอนหนีโอนย้ายแล้วนะคะพบว่าที่ดินที่ถือครองโดยบริษัทต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยเนี่ย พุ่งสูงมากมี

0: อยู่ประมาณ 2,200 บริษัทด้วยกันและบริษัทที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือเปลี่ยนเลขบัญชีเนี่ยก็มีประมาณ 1,100 กว่าบริษัทเดี๋ยวจะนำตัวเลขเหล่านี้ไปเรียนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วทางกรมที่ดินก็จะเร่งรัดการสืบสวนทุกบริษัทที่ถือครองที่ดินต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพลพีหน่อยค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ทุกหน่วยงานก็มาแชร์ตัวเลขกันก็สรุปกันได้ว่าที่ดินที่ถือครองโดยบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นส่วนมากกว่าคนไทยซึ่งผิดกฎหมายเนี่ยคือมีประมาณ 2,200 บริษัทที่ต้องสงสัยเลยนะครับต้องสงสัยเลยต้องสงสัยแปลว่าอะไรอาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอาจจะมีการเปลี่ยนเลขบัญชีอะไรอย่างเงี้ยผู้ต้องสงสัยบริษัทที่ต้องสงสัยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,100 กว่าบริษัทนะครับแล้วก็มูลค่าประเมินเบื้องต้นที่ผมเคยนำเรียนไปตอนนั้นที่เราเช็คเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่ 65,000 แต่ว่าตัวเลขตอนนี้เราเช็คเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 85,000 ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับเรียนนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็กรมที่ดินเองก็จะเร่งรัดในการสืบสวนทุกๆบริษัทที่ถือครองที่ดินแล้วก็จะประคับจำหน่ายต่อไป
0: คุณพลพีเนี่ยลั่นเลยนะคะเร่งต้องเอาผิดทำให้จบในเดือนกันยายนนี้เพราะอย่างที่ได้ฟังเมื่อครู่นี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมหาศาลนะคะคุณผู้ชม 85,000 ล้านบาทเลยทีเดียวในส่วนของกรณีที่มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวดับอารมณ์กันนิดนึงนะคะมีข่าวที่น่าสนใจทั้งกรณีพูดคุยกับพ่อใหญ่ครั้มเรื่องการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: 호시하는
1: 맛. รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
2: จะกินฟูชิ
3: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
2: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: กินฟูชิจะกิน
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกสรุปรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจส
5: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นคือส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
9: ลูกหมากเจสเปลี่ยนยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ตให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: คุณผู้ชมคะเปิดความสดชื่นลืมปิดฝายาดมนะคะเรื่องของคุณสุภจีหรือว่าซุปเปอร์จีนะคะข่าวที่เกิดขึ้นมากมายแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งการเดินหน้าในฐานะทีมไทยแลนด์ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอีกมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเจรจาภาษี

0: กับสหรัฐและพ่อใหญ่ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นเองล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เผยความคืบหน้าเรื่องนี้มานะคะบอกว่าการเจรจาภาษีกับสหรัฐโดยทีมไทยแลนด์เนี่ยนัดคุยสรุปรายละเอียดครั้งสุดท้ายก่อนที่นายกอนุทินจะต่อสายคุยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นัดเวลากันแล้วน่าจะเป็น 17-18 กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะไปฟังความคืบหน้าจากคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะกล่าวบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือคืนวันที่15กันยายนทีมไทยแลนด์มีการหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ค่ะสรุปรายละเอียดครั้งสุดท้ายถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐก่อนที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่17หรือ18กันยายนนี้และมีกำหนดการพบปะประธานาธิบดีสหรัฐในเวที UN ตัวเลขและอัตราภาษีตอนนี้ยังรอลุ้นว่าจะมีข่าวดีนะคะแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยเพราะว่าต้องการให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เจรจาข้อเสนอพิเศษกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่เจรจาในส่วนเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์อันนี้เป็นในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทีมไทยแลนด์นะคะติดตามวันที่17ถึง18กันยายนที่จะถึงนี้นะคะนัดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็หวังว่าจะมีข่าวดีแล้วก็เป็นตัวเลขที่สวยงามในส่วนของฝั่งไทยเราด้วยนะคะมาที่อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็รออยู่นะคะแว่วๆว่าจะมีข่าวดีหรือไม่อย่างไรขอให้สมการรอคอยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดล่าสุดที่ออกมานะคะในส่วนของไทยช่วยไทย plus เฟส2รัฐบาลเร่งจัดงบประมาณค่ะเพื่อต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2ให้เวลากระทรวงการคลังเคาะรายละเอียดก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมในลำดับต่อไปเดี๋ยวไปฟังจากคุณพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องข่าวดีๆชื่นใจกันบ้างกรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดกู้เงินที่มีการเสนอรายละเอียดการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2ว่ายังมีเวลาให้ทางกระทรวงการคลังได้ทำการตัดสินใจค่ะว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมไปถึงทีมเศรษฐกิจจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์นะคะว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่าอย่างไรถ้าเห็นว่าเหมาะสมกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการถ้าคณะกรรมการเห็นชอบแล้วเดี๋ยวนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนเงินก้อนที่เหลืออยู่4-50,000ล้านบาทจะพอหรือไม่นั้นหรือโยกส่วนอื่นมาเพิ่มเติมได้ไหมเรื่องนี้คุณพราดรบอกว่าอยู่ที่การตัดสินใจและโมเดลของกระทรวงการคลังที่จะเห็นว่าควรต่ออายุโครงการมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาก็เอาเป็นว่าคงจะต้องรอก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังจากคุณพราดรอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: เศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับ
2: เงินก้อนแรกเหลือมา4-50,000 ล้านนะคร
1: ับ แถวๆนั้น
2: ถ้าจะทำเนี่ยพอไหมหรือว่าทำแค่นี้หรือว่าสามารถโยกมาเพิ่มเติมได้ครับ
1: ก็อยู่ที่การตัดสินใจย้ำอีกครั้งนะครับอยู่ที่การตัดสินใจและอยู่ที่โมเดลของกระทรวงการคลังว่าเขาเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยควรจะต้องต่อไปมากน้อยสั้นยาวแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่จำนวนสิทธิ์หนึ่งจำนวนเงินจำนวนระยะเวลา
2: พรบ.ผู้ต่อแต่ละหลักสามารถนำมาใช้ได้ไหมครับ
1: 200,000แรกยังไม่หมดเลยจริงๆในพรก.ก็ไม่ได้เขียนห้ามเอาไว้ขอบคุณครับ
0: คุณพราดรบอกว่าทางกระทรวงการคลังนะคะรวมไปถึงทีมที่จะปรึกษาหารือกันเรื่องนี้ยังคงมีเวลาคุณผู้ชมก็ยังมีเวลานะคะถึง30กันยายนนี้นะคะไทยช่วยไทย plus ค่ะหวังว่าจะมีข่าวดีออกมาจากทางกระทรวงการคลังนะคะเคาะให้เป็นข่าวดีเถิดนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อทีนี้มาดูในเรื่องของเกษตรกรรมนะคะกับปัญหาเรื่องของเจ้าปลาหมอคางดำที่หลายคนหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะไปกระเทือน

0: กับระบบนิเวศที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เราเห็นการแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคต่างๆที่ผ่านมามีทั้งนำมาทำเป็นเมนูก็มีนะคะหรือเกษตรกรบางท่านชาวประมงบางท่านเนี่ยเอามาเป็นเหยื่อในการล่อสัตว์น้ำอื่นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการวางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำให้เป็นขั้นตอนไปเลยเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปัจจุบันนี้จะว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเผยถึงการตั้งศูนย์แก้ปัญหาปลาหมอคางดำตั้งเป้าแก้แบบเป็นระบบคุณสุริยะบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนเห็นผลกรณีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำชื่อแบบเป็นทางการมากเลยนะคะมีคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะคุณสุริยะบอกว่าถ้าปล่อยให้เกิดการระบาดต่อไปเดี๋ยวมันจะทำให้สัตว์น้ำอื่นรวมไปถึงระบบนิเวศรวมไปถึงการประกอบอาชีพของเกษตรกรได้รับผลกระทบสิ่งแรกที่ต้องแก้ปัญหาก่อนก็คือจำกัดพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ให้ระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ไหนที่ระบาดอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะต้องระดมกำลังกำจัดแล้วก็เร่งฟื้นฟูสัตว์น้ำท้องถิ่นศูนย์อำนวยการดังกล่าวที่จัดตั้งเนี่ยนะคะจะแก้ปัญหาในจุดที่มีการระบาดก่อนคาดว่าใช้เวลา3เดือนก็จะเห็นเป็นรูปธรรมไปฟังเสียงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ
1: สิ่งแรกที่สำคัญก็คือเราต้องมีการกำจัดพื้นที่ที่มีการระบาดให้หยุดระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วก็คงจะต้องมีการไประดมสรรพกำลังเพื่อไปกำจัดพวกปลาหมาคางดำอันดับที่3พยายามฟื้นฟูพวกสัตว์น้ำในท้องถิ่นตัวนี้ให้ได้ผมคิดว่าในเรื่องนี้ภายใน3เดือนก็น่าจะเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับ
0: ใช้เวลาประมาณ3เดือนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกไปนะคะก็จะแก้ปัญหาแบบองค์รวมแบบเป็นระบบเลยทีเดียวมีคุณผู้ชมท่านใดเคยรับประทานเนื้อปลาหมอคางดำไหมคะลุงน้ำเคยทานครั้งหนึ่งนะคะคือน้องเนี่ยจะแบบหนึบหนึบคล้ายๆปลากระพงแต่ว่าความมันมันจะคล้ายๆกับปลาเก๋านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอฟังนโยบายจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาอีกทีแล้วกันนะคะว่าจะมีการดูแลจัดการเรื่องของวงจรชีวิตเจ้าปลาหมอคางดำต่อไปอย่างไรค่ะทีนี้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดี๋ยวมาดูกระทรวงอุตสาหกรรมบ้างนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็คือประเด็นเรื่องของโซล่ารูฟท็อปเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าอย่างไรนะคะบอกว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมหนุนโครงการโซล่ารูฟท็อป 1,500,000 ครัวเรือนค่ะตอนนี้มีการสั่งทางสมอคุมมาตรฐานทั้งระบบนะคะคาดว่าจะเป็นโครงการดีๆที่ช่วยสร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมไทยและสิ่งที่ตามมาก็คือการจ้างงานที่ทำให้เกิดรายได้นั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยนะคะว่าโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังหรือว่าโซล่ารูฟท็อป 1,500,000 ครัวเรือนรัฐให้การอุดหนุนรายละ 50,000 บาทคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมมองมากกว่าการติดตั้งแผงโซล่านะคะโดยต้องทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวซึ่งจะนำมาสู่การสร้างประโยชน์ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยเดี๋ยวไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกันหน่อยค่ะ
2: ว่าต้องทำโดยระบบที่ทำให้ประชาชนลงทุนแล้วมีมาตรฐานได้ความปลอดภัยนะครับแล้วก็เนื่องจากมีจำนวนที่จะต้องใช้นะครับนับล้านหลังคาเรือนนั้นนะครับก็เป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์นะครับให้โตขึ้นในประเทศไทยด้วยในการนี้เองผมได้ขอให้ทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าสมอนั้นเร่งดูแลมาตรฐานตั้งแต่ตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับแผง PV นะครับตัวอินเวอร์เตอร์สายไฟนะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่เครื่องตัดวงจรฟิวต่างๆหรือแม้แต่ขั้วต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนนั้นได้รับของที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการใช้งานดังกล่าวนะครับ
0: ข้อดีของเรื่องของโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปเนี่ยมีอย่างมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าในระยะยาวนะคะเดี๋ยวก็ฟังความคืบหน้ารายละเอียดเพิ่มเติมจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะภายใต้การดำเนินนโยบายของ

0: เทียมที่ช่วยทลายข้อจำกัดที่มหาวิทยาลัยต้องลงทุนเฉพาะเทคโนโลยีของตนเองเท่ากับการเปิดทางให้แต่ละแห่งนั้นได้มาร่วมค้นหาลงทุนในเทคโนโลยีข้ามมหาวิทยาลัยสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนและนักลงทุนโดยเฉพาะเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพที่ต้องศึกษาวิจัยหลายศูนย์หรือมัลติเซ็นเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะก็จะมุ่งสร้าง New Growth Engine ในกลุ่ม Wellness การแพทย์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เทคโนโลยีขั้นสูงรวมไปถึงแนวคิด Scientific Wellness ที่นำองค์ความรู้ด้านสุขภาพมาต่อยอดร่วมกับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอาหารการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างศักยภาพเพื่อดึงเงินลงทุนและความเชื่อมั่นจากต่างประเทศพร้อมที่จะผลักดันธุรกิจไทยให้มองไปในตลาดระดับโลกค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์เชนกันหน่อยค่ะ
1: ในส่วนของอวเนี่ยสิ่งที่ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยคือเราทำคอนซัลเทียมนะครับก็คือการรวมตัวของบริษัทโฮลดิ้งคัมพานีของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อวันนี้เราสามารถส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับ New Growth Engine การนำองค์ความรู้มหาวิทยาลัยออกไปสู่ข้างนอกได้เนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ความเชื่อมโยงหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการนำไปทดสอบต่างๆรวมถึงว่าวันนี้เวลาจะลงทุนถ้า 2-3 มหาวิทยาลัยลงทุนพร้อมกันนักลงทุนก็จะเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมระดมทุนในกองอื่นได้ง่ายขึ้นรวมถึงการลงทุนในต่างประเทศก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การที่เราแพ็ครวมกันแบบนี้หน่วยงานภาครัฐสบายใจในการที่จะใช้สินค้าต่างๆที่เป็น New Growth Engine นะครับ
0: ก่อนหน้านี้แบบนักวิจัยหลายท่านผลงานวิจัยต่างๆอาจจะเคยโดนแซวบ้างนะคะว่าเป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งทั้งที่จริงเนี่ยงานวิจัยของนักวิจัยไทยสัญชาติไทยเนี่ยนะคะมีผลงานดีๆที่ออกมาช่วยเหลือในภาคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาเกษตรกรรมหรือแม้กระทั่งยุคปัจจุบันที่เราต้องมีการพึ่งพาเทคโนโลยีแล้วก็ AI ดังนั้นโครงการดีๆจากทางกระทรวงอวเนี่ยถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าทุกงานวิจัยท้ายที่สุดนะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือทุนในการวิจัยด้วยรวมไปถึงการเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการศึกษานะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนค่ะล่าสุดได้มีการจับมือเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้พัฒนาการศึกษาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการเรียนรู้แบบ active learning มุ่งพัฒนาครูยกระดับผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21ค่ะโดยดร.พิญญารัตนวรชาติรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนระบุนะคะว่าสช.ดูแลโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศประมาณ 3,000 แห่งด้วยกันค่ะมีนักเรียนราว2ล้านคนขณะที่พื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกว่า300แห่งมีรูปแบบการเรียนทั้งวิชาสามัญและอิสลามศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่หัวใจสำคัญคือการพัฒนาครูจากผู้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่การเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ตั้งคำถามสืบค้นข้อมูลลงมือปฏิบัติคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดย G-Pass 5 Steps นะคะก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนค่ะซึ่งทางด้านว่าที่ร้อยตรีดร.อับดุลฮาฟิซฮิเลประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็ระบุนะคะว่ากระบวนการ Active Learning จะสร้างสมดุลระหว่างองค์ความรู้สมัยใหม่กับหลักศาสนาและวิถีของชุมชนขณะที่อีกท่านก็คือนายมาสุกรีซีเดนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัดนราธิวาสท่านบอกค่ะว่าผู้เรียนในพื้นที่มีศักยภาพด้านภาษาทั้งภาษาไทยมลายูอาหรับและอังกฤษต่อยอดทักษะด้านการเรียนหลากหลายสาขาส่วนทางด้านประธานกรรมการบริหารพว.ดร.ศักดิ์สินโรจน์สรานรมท่านก็บอกนะคะว่าตลอด3ปีจะสนับสนุนสื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้คลังอีบุ๊กทีมวิทยากรตลอดจนการพัฒนาครูและนิเทศติดตามต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายปลายทางคือสร้างระบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับบริบทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทของชายแดนใต้ค่ะให้เด็กๆนั้นมีทักษะแนวคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาพร้อมนำศักยภาพทั้งด้านศาสนาภาษาวัฒนธรรมและทุนท้องถิ่นที่มีอยู่มาต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธานกรรมการบริหารของพว.ค่ะ
2: เชื่อมั่นว่าในส่วนของครูเองอนาคตจะได้แนวความคิดรวมถึงรูปแบบ การจัดกระทำในส่วนของ backward design

0: ไซน์โดยเฉพาะในเรื่องของการด้วยวิธีการคือ GPS 5 step ซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความเรื่องของการคิดขั้นสูงและสามารถก็สามารถผ่านการเรียนรู้ผ่านการลงมือทําและสามารถบ่มเพาะเป็นเด็กที่มีคุณภาพในส่วนของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้และของประเทศได้อย่างชัดเจนครับ
1: ถ้าเรามีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางactive learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง GPS 5 step แล้วแล้วเรามีการประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาเนี่ยศักยภาพเด็กเนี่ยให้ทัดเทียมกับทุกคนนะครับนะเพื่อยกระดับเด็กเนี่ยให้มีคุณภาพสร้างสามารถสร้างความรู้ได้ครบทุกมิติ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกครั้งนึงนะคะช่วงหน้าค่ะเรื่องของอาชญากรรมนะคะประเด็นหลอกลวงต้มตุ๋นยังคงเกิดขึ้นอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยไปหลอกคนที่เขาอยากจะหารายได้เสริมเพิ่มเติมในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะมีกลวิธีอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: 呼吸好了。
1: 妈。รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
0: Again 40 Again 40 Again 40 Again 40
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Again 40 Again
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: รู้สึกว่าเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจ็ต
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเจ็ตเปลี่ยนยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: รวบได้แล้วนะคะหนุ่มใหญ่ที่ไปชิงทองกลางเมืองประทุมค่ะเอาทองไป52บาทมูลค่ากว่า3ล้าน5แสนบาทนะคะใช้เวลาในการก่อเหตุแค่2นาทีพบว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนปลอมด้วยค่ะคุณผู้ชมจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจปทุมธานีผนึกกำลังตำรวจภูธรภาค1บุกรวบหนุ่มใหญ่วัย56ปีผู้ต้องหาชิงทองร้านทองย่านสามโคกกวาดสร้อยคอทองคำไป52บาทอย่างที่บอกมูลค่ากว่า3ล้าน5แสนบาทก่อเหตุเวลาใช้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้นก่อนจะหลบหนีไปนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ใกล้กับวัดเปรมประชากรตรวจค้นบ้านพบทองของกลางครบค่ะแล้วก็ปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยปืนปลอมด้วยนะคะเจอเสื้อผ้าวันที่ใช้ในการลงมือก่อเหตุด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย้อนไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานี้เบื้องต้นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนและทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้จากพฤติการก่อเหตุใช้อาวุธปืนข่มขู่พนักงานร้าน

0: ทองก่อนจะกวาดสร้อยคอทองคำหลบหนีไปหลังจากจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปตรวจค้นบ้านพักพบของกลางเป็นสร้อยคอทองคำครบทั้ง52บาทเสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาสวมใส่วันก่อเหตุรวมไปถึงอาวุธปืนซึ่งเป็นปืนปลอมที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเจอมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ต้องหาใช้เดินทางออกจากบ้านแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ที่ถนนเลียบคลองเปรมประชากรก่อนจะนั่งรถรับจ้างไปก่อเหตุอีกทีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดค่ะนำตัวนายบรรลือมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรสามโคกตามป้ายนี้เลยรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบทองรูปพรรณของกลางรวมไปถึงเส้นทางการหลบหนีอย่างละเอียดก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสรุปไม่รอดนะคะโดนรวบเป็นที่เรียบร้อยค่ะจากเรื่องของกรณีชิงทองนะคะมาที่ศาลเร่งเนื้อแดงที่ทางตำรวจปคบและกรมปศุสัตว์จับมือกันนะคะจับกลุ่มศาลเร่งเนื้อแดงทั่วประเทศยึดของกลางได้จำนวนกว่า32ล้านบาทค่ะเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยนับ80ล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.ร่วมกับกรมปศุสัตว์นะคะเปิดปฏิบัติการตัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงหลังจากสืบสวนนานกว่า8เดือนปราบปรามการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในวงการโคเนื้อค่ะเป้าหมายก็เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเบต้าอะโกนิสเช่นซัลบูตามอนที่อาจจะเกิดการตกค้างในเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานเข้าไปทีนี้ทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้น16จุดด้วยกันใน5จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างปทุมธานีและจังหวัดที่ลงท้ายว่าบุรีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและเพชรบุรีไปตรวจพบโคเนื้อที่เกี่ยวข้องในฟาร์ม967ตัวเจอสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในปัสสาวะแล้วก็เนื้อของโคตรวจยึดอาหารสัตว์วัตถุดิบรวมมูลค่าของกลางจำนวนกว่า32ล้านบาทยึดเงินจำนวนกว่า80ล้านบาทพร้อมจับกุมนายเอกนามสมมุติซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ถูกกล่าวหาว่านำสารเร่งเนื้อแดงไปขายให้กับฟาร์มแล้วก็สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ต่างๆค่ะพอไปตรวจสอบประวัติของนายเอกนี้นะคะคือเขาเป็นเซลล์ในวงการอาหารสัตว์มาตั้งแต่ปี2539แต่ว่าปัจจุบันไม่ได้มีใบอนุญาตในการขายอาหารสัตว์แล้วพบเงินหมุนเวียนในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาหารสัตว์จำนวนกว่า80ล้านบาทอย่างที่บอกไปเดี๋ยวไปฟังเสียงการแถลงของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้หน่อยค่ะ
1: ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เราได้รับเกียรติจากกระทรวงเกษตรกรมปศุสัตว์นะครับร่วมกันทำงานในกรณีสกัดสารเร่งเนื้อแดงในวัวนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยเราเป็นการร่วมกับทางกรมปศุสัตว์มาเป็นเวลากว่า8เดือนทำให้เรารู้กลุ่มกระบวนการในการจำหน่ายสารเร่งเนื้อแดงให้กับพี่น้องเกษตรกร
0: ทีนี้พูดถึงว่าทำไมเจ้าหน้าที่จะต้องผนึกกำลังปราบปรามเข้มข้นขนาดนี้นะคะเพราะว่าสารเร่งเนื้อแดงค่ะคุณผู้ชมเขาห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์อย่างเด็ดขาดเพราะมันอาจจะเกิดการตกค้างได้ทีนี้เนี่ยก็จะไปส่งผลกระทบกับร่างกายของผู้ป่วยโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่รวมไปถึงเด็กๆด้วยนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะมือสั่นคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในระยะสั้นเลยทั้งยังมีเรื่องของความกังวลในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพรวมไปถึงความเสี่ยงจากสารตกค้างในระยะยาวอีกด้วยก็เลยนำมาสู่การสืบสวนนานกว่า8เดือนจนกระทั่งสามารถจับกุมได้ในครั้งนี้ค่ะเร่งปราบปรามทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเร่งปราบปรามอยู่นะคะแล้วก็เป็นภัยร้ายของสังคมนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของยาเสพติดนั่นเองค่ะล่าสุด CIB รวบผู้ต้องหารายสุดท้ายเป็นการปิดฉากแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติลักลอบซุกไอซ์เคตามีน60กิโลกรัมค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษค่ะบุกรวบนายอนุวัฒน์หรืออิฐอายุ21ปีเท่านั้นนะคุณผู้ชมเป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายตามหมายจับศาลอาญาถือว่านี่คือการปิดฉากเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่หลังจากนี้ไปกบดานที่ลาวแล้วก็ลักลอบกลับเข้าไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติยอดฮิต คดีนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีเครือข่ายลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ในบ้านเช่าที่ตำบลบางเพลียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการตำรวจนะคะก็เลยสะกดรอยตามจนกระทั่งเข้าจับกุมใน

นิวกับนายอาร์ม2ผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางเป็นยาไอซ์แล้วก็เคตามีนรวม60กิโลกรัมก่อนจะขยายผลออกหมายจับนายอนุวัฒน์ก็คือคนนี้ผู้ต้องหารายสุดท้ายหรืออิดเนี่ยนะคะฐานเป็นผู้ร่วมขบวนการก่อนหน้านี้นายอนุวัฒน์รู้ว่าพรรคพวกถูกจับปุ๊บไหวตัวทันค่ะข้ามหนีไปหาพ่อที่ประเทศลาวกระทั่งตายใจนะคะสงสัยคิดถึงบ้านก็เลยแอบลักลอบเข้าไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาตินั่งรถตู้ไปร้อยเอ็ดแล้วค่อยต่อรถเข้ากรุงเทพสุดท้ายถูกชุดสืบสวนบกปภแกะรอยรวบตัวได้พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์เม็ดแอมเฟตามีนประมาณ30กิโลกรัมหรือ30ถุงวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีน30กิโลกรัม30ถุงเช่นเดียวกันเบื้องต้นนายอนุวัฒน์ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะอ้างว่ารู้จักกับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้เฉยๆแล้วก็ชักชวนให้ขับรถนำส่งสินค้าคิดว่าเป็นเพียงบุหรี่หนีภาษีได้ค่าจ้างครั้งละ 4,000 บาททำมาแล้ว2รอบแล้วก็ไม่ทราบเลยว่าที่ขนไปเนี่ยเป็นยาเสพติดนะคะทั้งนี้ตำรวจแจ้งข้อหาหนักค่ะฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1วัตถุออกฤทธิ์ประเภท2โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเดี๋ยวมีรายงานสั้นๆคร่าวๆนะคะถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าท่านนายกเราเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร20ถึง27กันยายนนี้ค่ะเดินหน้าความร่วมมือของประเทศไทยเรานะคะโรดโชว์ศักยภาพตลาดลงทุนไทยเปิดโอกาสการค้าโลกการลงทุนและดิจิตอลค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะรวมไปถึงอยากได้ยินข่าวดีเศรษฐกิจที่เราจะกระตุ้นกันเร็วๆนี้ด้วยนะคะทั้งหมดก็คือข่าวร้อนสนามเป้าในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมฝากติดตามช่องทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะทั้ง Facebook YouTube TikTok พิมพ์คำนี้เลยข่าวร้อนสนามเป้าค่ะแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังเคารพธงชาติทางช่อง5ททบ5เรานะคะวันนี้ลูกน้ำปาจารีสนสินพงษ์และยาดมสุดคิ้วของเราเชอเอมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับเจเนเรชั่นที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premiere เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับนี่พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ
1: The People Show ปรับเวลาใหม
2: ่เมาทุกข่าวดี
3: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
1: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
2: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพง
2: ษ์และโอยดา
5: แล้วพบกันนะคะ
6: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
7: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา9นาฬิกาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสภาพอากาศพบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนโดยเตือน76จังหวัดทั่วประเทศให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวมถึงกรุงเทพที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้6จังหวัดต้องระวังคลื่นลมแรงได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำเพิ่มขึ้นฉับพลันที่ลำน้ำยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำสายและแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านจังหวัดน่านแม่น้ำเมยจังหวัดตากแม่น้ำแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำสงครามจังหวัดสกลนครและแม่น้ำโกลกและคลองตันยงมัดที่นราธิวาสนายพิชยาเจริญสรรผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่4แถลงผลการจับกุมและตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายรวม 1,964 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย

0: ทางเศรษฐกิจกว่า216ล้านบาทโดยสินค้าที่มีจำนวนคดีและมูลค่าการจับกุมสูงสุดคือบุหรี่ต่างประเทศสามารถจับกุมได้597คดีจำนวนกว่า20ล้านมวนโดยคดีที่สร้างความสนใจเป็นพิเศษในปีนี้คือการตรวจยึดเมล็ดกาแฟดิบที่ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมายรวมกว่า20ตันจากการจับกุม3ครั้งโดยสามารถตรวจยึดได้จากการทำงานเชิงรุกและการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงานซึ่งการปราบปรามการลักลอบนำเข้าเมล็ดกาแฟไม่ได้เป็นเพียงการดำเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการปกป้องสินค้าเศรษฐกิจและผลผลิตของเกษตรกรไทยรวมถึงการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศเพราะหากมีการนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมายอาจส่งผลให้ราคาตลาดภายในประเทศลดลงและทำให้ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรไทยได้รับผลกระทบนอกจากนี้ค่ะยังพบการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงสินค้าประเภทของเล่นเด็กและยาเวชภัณฑ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรวจยึดได้640คดีหน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือชกยะลาโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบังผู้นำชุมชนโรงพยาบาลกาบังสาธารณสุขกาบังและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่บ้านลาแลตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาเขาพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์และให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตรวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆจากทางภาครัฐโดยทางหน่วยค่ะเป็นผู้แทนในการนำเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตโดยได้ดำเนินการณบ้านพักอาศัยของประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่บ้านลาแลตำบลกาบางอำเภอกาบางซึ่งเป็นพื้นที่ในการดูแลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: ติดตามทันข่าวในช่วงต่อไปเวลา10 นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ถึงแล้วลูกลงมาได้แล้วคนเก่ง
1: ครับ
0: ระวังนะลูก

0: ดูลงทางหน่อย
1: ผมเล่นเฉย
0: ๆมากับที่บ้านใช่ไหม
1: ครับแม่นั่งอยู่ที่เตียงดีของพ
0: ่อฉันออกมาเดินเล่นสูดอากาศตอนเช้าๆน่ะแล้วหนูชื่ออะไร
1: กวิน
0: กวินฉันชอบจังเพราะกวินเป็นได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นแปลว่าดีงามจริงๆนะเราทุกคนควรมีความดีอยู่ในความทรงจำเสมออ
1: ันนั้นคืออะไรหรอครับ
0: ฉันได้มาเพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแล้วฉันมีความสุขนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่มันสำคัญมากเลยล่ะถ้าบ้านของเรามีคนดีเยอะๆทุกคนก็มีความสุข
1: ผมอยากมีความสุข
0: หนูพูดเหมือนที่ฉันเคยพูดกับพ่อเลยแล้วเขาก็ตายไปตอนที่ฉันอายุเท่าๆกับหนู
1: ผม7ขวบแล้วครับ
0: รู้ไหมพ่อฉันสอนอย่างหนึ่งที่ฉันจำไปตลอดชีวิตพ่อสอนว่าทำตัวยังไงให้เป็นคนดี
1: ก็บอกทุกคนไง
0: มันไม่ใช่แค่บอกคนอื่นเด็กๆต้องฝึกฝนตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีเหตุผลซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหนูต้องเชื่อว่าหนูคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีจะให้ความเชื่อที่ว่าคนดีตายหมดแล้วกลายเป็นความจริง
1: แล้วทำไมคนดีตายหมดแล้วครับ
0: นั่นเป็นเรื่องไม่จริงไง
1: ผมอยากเป็นคนดี
0: กว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีใช้เวลานานมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเอาชนะคนไม่ดีอยู่เสมอชนะคนหนึ่งแล้วก็จะไปเจอคนไม่ดีให้เราสู้ใหม่อีกเรื่อยๆตลอดไป
1: แม่บอกว่าพ่อผมเป็นคนดีผมไม่เคยเจอพ่อผมเลยแม่เก็บรูปไว้หมด
0: ทำไมล่ะ
1: พ่อผมร้องไห้ตอนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีพ่อแต่ผมไม่มีครับ
0: ลองคิดดูสิว่าพ่อของหนูจะภูมิใจมากแค่ไหนที่หนูตั้งใจเป็นเด็กดีชีวิตคือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแม้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกลาคนที่เรารักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมฉันเชื่อว่าพ่อของหนูต้องพูดแบบนี้ถ้าทำได้เชื่อเถอะว่าแม่จะรู้ว่าหนูอยู่ที่นี่
1: ครับโตขึ้นผมจะเป็นคนดี
0: ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสวัสดีครับ

พ่อของผมจากไปเพราะตั้งใจทำงานยังไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งที่มีโรคประจำตัวผมต้องไปจีบเก็บ

0: ระดูกในวัดเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ผมพบพ่อที่นั่น
1: แม
0: ่ก็ได้ไปอยู่กับพ่อในบั้นปลายของชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนผม65เกษียณมาหลายปีแล้วแต่ยังถูกขอให้ช่วยหน่วยงานของผมจนถึงวันนี้วันสุดท้าย สุขภาพไม่ค่อยดีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่ผมก็หวังว่าจะได้เจอกับพ่ออีกสักครั้งหนึ่งและขอบคุณคำสอนที่พ่อสอนผมในเช้าวันนั้น

0: ครั้งสุดท้ายที่ไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดน่าจะ13ปีที่แล้วครับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะงานเยอะด้วยสุขภาพเราไม่น่าจะพร้อมกับการบริจาคเลือดเลยอยากบอกว่ายังคิดถึงสภากาชาดอยู่เสมอนะครับจะรีบกลับไปบริจาคให้เร็วที่สุด
1: ผมคิดว่าคนอื่นก็คงใกล้เคียงกับผมที่อาจจะมีภารกิจหรือมีปัญหาสุขภาพอะไรบางอย่างในชีวิตเขาที่ทำให้เขาไม่สามารถกลับมาบริจาคเลือดได้ครับแต่ก็อยากเชิญชวนครับถ้าวันหนึ่งครับสมมติว่าเราบริหารจัดการเวลางานหรือสุขภาพเราแล้วครับก็เชิญชวนให้กลับมาบริจาคกันเหมือนที่ผมก็คงจะกลับมาในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับ

0: อากาศร้อนๆแบบนี้ได้กินแตงโมชื่นใจนะช่วยได้เยอะเลยที่รัก
1: อันนี้เขาแช่ตู้เย็นมาให้หวานๆเย็นๆเลยเธอ
2: มันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้น
1: โอ้โหแม่คนเขากำลังบิ้วกันอยู่แล้วแม่เหอะเนี่ยเป็นไงเลี้ยงเจ้าไททันเหนื่อยไหมล่ะ
2: นิดหน่อยแต่ก็เวลาร้องก็ให้กินนมอ่ะเด็กนี่ไม่มีอะไรมากนะก็กินนอนขับถ่ายแค่นั้นแหละ
1: ผมว่านะไม่ต้องให้ไททันอ่ะเขากินนมทุกครั้งที่ร้องก็ได้เช็คก่อนดีกว่าว่าตั้นเนี่ยเขาเป็นอะไรใช่ไหมครับลูก
0: จริงค่ะแม่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเวลากินแม่ยังไม่ต้องให้หลานกินก็ได้นะคะหนูว่าพาอุ้มเดินเล่นดีกว่าค่ะ
3: ฉันก็ทำของฉันอยู
0: ่แล้วก็อย่าให้ลูกหลับแบบมีขวดนมคาปากนะคะ
3: อันนี้ฉันไม่รับปากนะ
1: อ้าวแม่ทำไมไม่รับปากคะ
3: ก็บางทีฉันนั่งเฝ้าไททันกินนมฉันก็เผลอหลับไปบ้างอ่ะ
1: เอ้าหลับด้วยเหรออย่าหลับสิแม่หลับทำไม
3: เวลาไททันกินนมฉันนั่งเฝ้าใช่ไหมนั่งเฝ้าฉันก็เบื่อฉันก็เลยต้องนอนดูคลิปไง
1: เอ้านี่อย่าบอกนะว่าแม่หลับก่อนที่ไททันจะกินนมเสร็จอ่ะ
3: ใช่
1: โอ้โหปวดหัวกับคุณย่าเลย
3: อุ้ยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไปเช็คพัฒนาการเมื่อไหร่นะ
0: เดือนหน้าค่ะแม
3: ่
0: รอบหน้าแม่ไปด้วยกันอีกนะคะ
4: คร
0: ับ ยัยครับแล้วครับโอ้ยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้เราชวนคุณพ่อกับคุณย่าเล่นนี้มั้ยครับ
1: เฮ้ยเล่นดิเล่นดิเล่นเล่นอะไรดีอ่ะเล่นจ๊ะเอ๋มั้ยแม่เล่นจ๊ะเอ๋ดีกว่าเดี๋ยวเล่นกับหลานด้วยลูกหัวเราะให้เขาด้วยอ่ะดูดิลูกไม่หัวเราะให้ย่าเลยมีอะไรให้เล่นอีกไหม
0: ช่วงนี้หนูชอบเสียงเป็นพิเศษใช่ไหมครับเดี๋ยวแม่หาของเล่นให้นะครับ
1: เธอไปเอาที่ลูกชอบเล่นอ่ะ
2: มาเดี๋ยวแป๊บเดียว
1: อะไรอ่ะแม
3: ่ก็นั่งอยู่เฉยๆทำไมเอาถั่วเขียวใส่ขวด
1: ถั่วเขียวเนี่ยนะ
3: เออ
1: เฮ้ยเอามาทำไมแม่ใส่ขวดใส่ขวดนี่เหรอ
2: ใส่ขวดใส่เข้าไป
1: ใส่เยอะไหมอ่ะ
2: ใส่ไปเนี่ยนิดนึงให้มันมีที
1: ่อ๋อ
2: เออ
1: เยอะอีก
2: อ่ะเนี่ยละอีกนิดเดียวพอละพอละ
1: เออเต็มไหม
2: นี่ปิดไปปิดไปนี
0: ่
2: ชอบลูกแ
1: ท้สนใจใหญ่เลยอ่ะแต่ก็ดีเหมือนกันนะเธอเพราะว่าของเล่นอ่ะไม่จำเป็นต้องแพงก็ได้เนาะ
0: แล้วที่รักรู้ไหม

0: ของเล่นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก
1: ของเล่นหรออืมพ่อกับแม่ไหมเขาเคยอ่านเจอมา
0: คำตอบก็คือทุกคนที่อยู่รอบตัวเด็กค่ะโอ้เหรอลูกใช่ไหมใช่ไหมทุกคนที่อยู่รอบตัวหนูเพราะว่าต่อให้เราไม่มีของเล่นน่ะเราก็สามารถเล่นกับลูกได้แถมลูกก็ยังรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยด้วย
1: ว่าแต่แม่แล้วทำไมเด็กๆผมไม่เห็นมีแบบนี้เล่นบ้างอ่ะ
2: โอ้ยแกไม่โดนลิงขโมยไปก็บุญแล้ว
1: โอ้ยแม่ผมก็อยากเล่นแบบนี้บ้างอ่ะเอ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะแม่เนาะเพราะว่าเราสามารถใช้ของในครัวมาทำเป็นของเล่นได้นะตอนที่ผมกับพลอยไม่อยู่อ่ะผมฝากแม่สองเรื่องได้ไหม
2: ฝากเรื่องอะไรอ่ะแล้วนี่ฉันต้องรับปากไหมเนี่ย
1: รับปากเถอะนะแม่นะเรื่องแรกก็เรื่องที่ให้ไททันเขากินนมนี่แหละไม่ต้องให้กินทุกครั้งที่เขาร้องก็ได้ให้กินเป็นเวลาก็พอครับแล้วก็อย่าให้ไททันเขาหลับคาขวดนมได้ไหมนะ
2: เออแล้วเรื่องที่สองอ่ะ
1: เรื่องที่สองเหรอก็อันนี้แหละแม่หาอะไรมาเล่นกับไททันเขาหน่อยเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเช็คพัฒนาการกับพี่จูนพี่จูนเขาจะได้บอกไงว่าบ้านเราอ่ะเลี้ยงลูกได้ดี
2: เฮ้ยฉันขอบอกเลยนะว่าคำชมเนี่ยเป็นของฉัน 70%
1: โอ้โหเธอแม่บอกว่า 70% เป็นของแม่อ่ะในการเลี้ยงลูกอ่ะ
0: รู้เลยว่าเธอเป็นลูกใคร
1: ก็ต้องให้เขาหน่อยครับคุณย่าหมายเลขหนึ่งใช่ไหมครับคุณย่าหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองครับฮะ
3: ทารกแรกเกิดถึง6เดือนถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเขานอนเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วเขาต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะเพราะการที่เราเข้าไปพูดคุยหรือว่าเล่นกับเขามันทำให้สมองของเขาได้รับการพัฒนาแล้วก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้การที่จะเล่นกับเขาของเล่นที่พิเศษที่สุดก็คือตัวคุณแม่นี่แหละค่ะคุณแม่สามารถที่จะเอาตัวเองเนี่ยเป็นของเล่นด้วยการเล่นกับลูกเช่นการร้องเพลงให้เขาฟังปรบมือหรือแม้กระทั่งยิ้มหัวเราะกับเขาเท่านั้นเขาก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่มีความสุขแล้วของเล่นอีกชนิดนึงที่คุณแม่สามารถหาได้ก็อาจจะเป็นของใช้ในบ้านเรานี่แหละค่ะที่อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นราคาแพงเช่นขวดหรือว่ากระป๋องทำให้เกิดเสียงเขาก็สนใจฟังนะคะการที่เล่นกับลูกนี่แหละค่ะเป็นหัวใจสำคัญของการที่สมองได้รับการพัฒนาอย่างดียิ่งเลยค่ะ

0: ันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับ Generation ที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premier เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับนี่พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
2: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแผ่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
1: ปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู
3: ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
4: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าไทม์รับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about whatไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ช่อง 5กฎหมายเลข 5นะคะ
5: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละ

0: ันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
1: เสี่ยวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
2: ข้างหลังทำไมไม่ชาเลยอ่ะทำไมกิน
3: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
2: อ
3: ้
2: าวไม่รอเพื่อนนะ
4: เอาใหม่เอาใหม่
5: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
6: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
7: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
8: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
9: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
5: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นทางช่อง5 HD
0: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 น. ถึง 7:00 น. และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น. ถึง 13:00 น. ในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น. ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น. แถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อน้ำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น. และรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 น. ถึง 24:00 น. ในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5

0: มาแล้ว
1: Good morning
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับกระต่ายอยู่กับพี่เจบีแล้วก็อยู่กับพี่แป๊ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สุดหล่อมา
2: แล้ว
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกได้เลยว่าแหมเช้าๆแบบนี้เปิดมาเจอความสดใสใครที่บอกว่ามีความสดใสความสนุกแล้วก็มีความรู้รออยู่หรือมีปัญหาอยากจะปรึกษานะต้องเข้าสู่กับรายการของเรากับรายการเกษตรในเล็กค่ะ
0: ก็อย่าลืมพ่อจ๋าแม่ตาติดตามรายการเกษตรในเล็กด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:30 จนถึง 10:00 ทางกทม 5แบบนี้แม่ครึ่งชั่วโมงจากเนี้ยแม่เวลาเรามีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยเราจะไปมัวเก็บไว้แล้วก็หาวิธีแก้เองนี่กูรูผู้รู้ต
2: ั
0: วจริงนั่งอยู่กับเราแม่มีคำถามอะไรแม่สามารถที่จะส่งไลน์มาได้นะแอดไลน์มาก็ได้ส่งมาทางสแกนเคอร์โค้ดด้านล่างก็ได้นะครับคำถามของแม่จะได้รับการแก้ไขทุกคำถามนะจ๊ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้พี่แปรก็เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งกรมอุตุเขาก็บอกว่าหน้าฝนของเมืองไทยนะคะในปี69เนี้ยอาจจะแปรปรวนเป็น4ระยะ
0: อุ้ยเยอะ
1: เขาแบ่งเป็นอย่างนี้เขาบอกช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยอาจจะมีฝนประมาณ 40-60% ของพื้นที
0: ่
1: แต่จะมากนะในทางภาคตะวันออก
0: แ
1: ล้วก็ทางภาคใต้แล้วก็อีกช่วงนึงปลายเดือนมิถุนาถึงกรกฎาค
0: ม
1: ฝนอาจจะทิ้งช่วง
0: มันมีช่วงที่แบบว่าแปรปรวนเน
1: า
0: ะ
1: ฝนตกเยอะอาจจะ

0: ช่วงอยู่ช่วงนึงและจะกลับมาใหม่สิงหาถึงกันยาอาจจะตกหนักจนหลายพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วพอปลายฝนตุลาเข้าไปเนี่ยก
1: ็
0: จะเริ่มเขาเรียกว่าอากาศเย็นๆขึ้นมานะคะทีนี้ทางของการส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งกำชับให้พี่น้องเกษตรกรเตรียมแผนการเพาะปลูกอย่างรัดกุมในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเอ่ยศัตรูพืชที่จะเข้าทำลายในช่วงของสภาพอากาศแปรปรวนพวกโรคต่างๆพวกแมลงต่างๆนะคะเพราะว่าภาวะโรครวนหรือสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยปัจจุบันคาดการได้ยากฝนทิ้งช่วงเอ่ยน้ำท่วมฉับพลันพายุฤดูร้อนอากาศแล้งรวมถึงโรคระบาดต่างๆเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องเตรียมรับมือเตรียมความพร้อมแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการลดความเสี่ยงแล้วเฝ้าระวังฟื้นฟูรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ปรับตัวให้เป็นด้วย
1: ครับเพราะฉะนั้นแนวทางการปฏิบัติสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะจ๊ะเขาบอกว่าควรทำสามสิ่งเด้อ
0: จ้า
1: หนึ่งเลยติดตามสภาพอากาศนั่นแหละมันดูพยากรณ์อากาศแล้วก็สำรวจแปลงปลูกของตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะพออากาศมันเปลี่ยนแปลงหรือน้ำน้อยน้ำมากเนี่ยแม่ดูหน่อยว่าอากาศแล้วก็พอมันเป็นอย่างเงี้ยแปลงปลูกของตัวเองมันเป็นยังไงบ้างอ่ะข้อสองเขาบอกว่าเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่อย่างที่น้องต่ายบอกบางครั้งมันมีช่วงที่ฝนมันทิ้งช่วงใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมีการจัดการระบบสำรองน้ำเก็บไว้บางคนมีการขุดลอกขุดคลองนะเพื่อจะมีน้ำเก็บไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูเขาเรียกว่าผลผลิตของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพืชบางชนิดนี่ต้องการน้ำตลอดนะขาดน้ำไม่ได้นะจ๊ะเหมือนทีมงานเรานี่นะฮะข้อที่3นี่เขาบอกว่าดูแลรักษาต้นพืชโดยการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมคือพืชบางชนิดเนี่ยมันต้องมีการดูแลไม่ใช่ปล่อยเขาใหญ่โตมโหฬารมันต้องมีการตัดแต่งให้รูปแบบของเขาเนี่ย
0: กรูมิ่ง
1: เรีย
0: กว่าอะไรนะ
1: ให้มันอยู่ในรูปแบบของภาวะความสวยงามสม
2: บ
0: ูรณ์ทรูนิ่งกรูมิ่งนั่น
1: ค
0: ือ
1: กรูมิ่งคืออะไรอ่ะ
0: กรูมิ่งตัดขนหมาแมว
1: อ๋อ
0: กรูมิ่ง
1: เพราะฉะนั้นนะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่างไรก็ตามในช่วงที่สภาพอากาศบ้านเรามันแปรปรวนแบบนี้แม่มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้สิ่งที่เราทำได้อย่างนึงคือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือและถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนี่
2: นะ
1: พี่แปะเรานี่ผมบอกเลยว่าทั้งตัวช่วยที่อยู่ด้านหน้าแล้วมีพี่แปะนั่งอยู่หนึ่งเลยคือเราสบายใจไปเปราะหนึ่งเลยนะ
2: ครับ
1: พี่แปะนี่เป็นคนที่ลงมือเองทำเองตลอดมีสวนมีแปลงทำผลไม้ปลูกนู่นปลูกนั่นปลูกนี
2: ่
1: มีล้มลุกคลุกคลานบ้างถูกไหมพี
2: ่ชีวิตต้องสู้ฮะ
1: นั่นน่ะเห็นไหม
2: เพราะว่ากู้มาเยอะครับผม
0: ใช่เอาจริงจริง
1: จีด
2: จีดไหม
1: ครับ
0: เราอยากทำงาน25ชั่วโมง
1: ใช่มันก็ต้องล้มลุกคลุกคลานบ้างเนาะพี่น้อง
2: คือกว่าจะสำเร็จได้แน่นอนฮะไอ้เส้นทางมันขรุขระเสม
1: อ
2: ไม่มีใครละครับที่เส้นทางเนี่ยแหมมันโรยด้วยกลีบดอกกุหลาบ
1: ไม่มี
2: แล้วมีแต่โรยด้วยกลีบเรียกว่าอะไรนะ
1: กลีบลำดวน
2: พุทซาหนามพุทซา
0: เดินนี่ใครเดินนี่ใครเย่ง
2: ใช่ใช่ใช่หนามตำเท้าสะดุ้งเจ็บนะฮะ
0: แ
2: ต
0: ่
2: เราก็เอาไอ้ความบกพร่องความผิดพลาดที่ว่านี้มาเป็นครูมาเป็นครูมาไปสอนเราจำบทเรียนแรกไว
1: ้
2: นะครับถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปทำต่อครับถ้ามันดีก็จำไว้แล้วก็พัฒนาความดีไปต่อ
1: ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้สำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยในเมื่อทางออกมาอยู่ใกล้ๆมีไหมล่ะทางออกมีฮะไปช่วงนี้เลยกับช่วงเกษตรโปรดีครับแม่บอกเลยว่า2เกลอพี่ A พี่ B ตอนนี้กระแสแรงติดท็อปฮิตมากๆสำหรับการช่วยในเรื่องของการปลูกแม่ผลผลิตแม่ตอนนี้มีปัญหาอะไรนะพี่ A พี่ B คือตัวตอบโจทย์ดินดีต้นดีสูตรฝาเขียวและฝาแดงหรือ AB นะแม่นะเวลาแม่ใช้ไม่ต้องยุ่งยากคือผสมอัตราส่วนใน1ต่อ1ใส่ได้ตั้งแต่เป้แต่พี่แป้บอกว่าไม่ต้องมีเป้ก็ได้มีถังคือถังน้ำใส่นิดๆหน่อยๆก็สามารถที่จะคุเล่แล้วก็ตักราดได้เลย
2: ใช้โอ่งใช้ไหก็ได้
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นแม่ความง่ายมันอยู่ตรงที่ว่า1คือเราลดต้นทุนกู้มาเยอะใช่มั้ยแม่มันพี่แป้อ่ะวันนี้ลดต้นทุนมาแล้วแม่ก็มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาแม่ราดเขาลงไปแล้วเนี่ยเขาจะไปบำรุงต้นผลใบดอกในเรื่องของการทำให้ฟอร์มของต้นไม้มันสวยฟอร์มของผลผลิตแม่มันดีอย่างแม่ปลูกทุเรียนช่วงเนี้ยบางคนบอกว่าอุ๊ยฟอร์มไม่ค่อยดีขายไปราคาก็ไม่ค่อยจะได้แต่ถ้าฟอร์มดีอยากได้เป็นเกรด AAA อย่างเงี้ยดีไม่ดีเป็นเกรดส่งออกเข้ามารับถึงสวนได้กิโลกรัมเยอะขนาดนี้บางคนบอกเอออยากได้เอาไงล่ะก็เอา AB ไปใช้เพราะฉะนั้นวันนี้นะแม่จ๋าโปรโมชั่นเนี่ยคือจาก 2,000 กว่าซื้อ2แถม2ใช้ได้40ไร่วันนี้เหลือแค่999บาทกดโทรศัพท์ไปเลยครับ02-666-0011ครับ
0: เซตนี้ราคาดีบำรุงดอกผลลดดอกเบี้ย
1: นี
0: ่ถูกไหมอันเนี้ยบำรุงดอกผลลดดอกเบี้ยซื้อ2แถม2999บาทนะคะกดเบอร์นี้โทรเบอร์นี้02-666-0011ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570ค่ะรีบโทรมาให้ทันสอบถามได้นะคะเอาล่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงนี้กัน
1: ไป
0: นะคะถามจริงตอบจังค่ะ

0: Bye.
1: ยังไง
2: จะบอกว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้กลิ่นอยากให้กล้องมันมี
1: ทำไมคุณไม่ได้อาบน้ำหรือยังไง
2: ไม่วันนี้พี่แป๊เอาทุเรียน
1: โอ้ย
2: นี่คือแป๊หยิบนะไม่ให้นกหยิบ
3: ใช่ใช่ใช่
1: พี่แป๊ฮะอันนี้อธิบายสักนิดนึงมันยังไงสายพันธุ์อะไรฮะ
3: อันนี้คือทุเรียนเบญจพรรณ
2: อ
3: ีกสายหนึ่งนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีก็เรียกว่ามีชื่อมีชั้นโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีระยองตราดนะคร
1: ับ
3: ที่สวนทุเรียนคุณหวานก็มีนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรรักษาเบญจพรรณไว้ให้มากที่สุดม
1: ัน
3: มีหลายพันมากนะครับวิถีชีวิตวิถีชาวบ้านวิถีถิ่นเนี่ยนะครับมีนกหยิบมีนกจิบ
1: นกจิบ
3: มีชะนี
1: ชะนี
3: นะครับมีข้างมีอีเห็น
2: ไม่ใช่ละ
1: คนละงานละอันเนี้ย
2: ไม่ใช่ละ
1: อันนี้สายพันธุ
3: ์สายพันธุ์นกหยิบ
2: นกหย
3: ิบแม่อยากจะให้เขามาปอกเวลาเนี้ย
1: คือรสชาติของนกหยิบเอกลักษณ์ของเขาเวลาเราทานไป
3: ครีมมี่ฮะ
1: ครี
3: มมากๆเลย
1: ครับ
3: คือความมันจะมาก่อนและความหวานจะตามมาน ี่สวยๆอย่างน้องตายไม่ต้องไปทานนะครับอย่างอ
1: ื่
3: นละทานเนี่ยนกหยิบเนี่ยความสวยก็จะเพิ่มขึ้น
1: นี่
2: แล้วหน
1: ู
2: ขอล
1: ู
2: กน
1: ึ
2: ง
1: เ
2: ลยได้ไหมคะ
1: โอ้โหน้องวันนี้พี่แป๊
2: ะ
1: เอามาฝากทีมงานครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากจะไปที่สวนพี่แป๊ะก็สามารถไปได
3: ้ไปได้เลยฮะตอนนี้กำลัง
1: เป็นยังไงบ้าง
3: เป็นช่วงท้ายๆของผลผลิตละนะครับของทุเรียนภาคตะวันออกนะครับตอนนี้ก็ช่วงท้ายๆนะหมอนทองเนี่ยนะครับกำลังจะหมดแต่ว่าที่ข้อมันมันส่งมาแล้วไง
1: มัน
3: ต
1: ั
3: ดไปแล้วตัดไปแล้วแล้วก็ส่งไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของทางภาคตะวันออกท้ายๆต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคิวของสถานีต่อไปอีสานครับผม
1: เริ่มมา
3: อีสานนะ
1: มีอะไรนะภูเขาไฟ
3: มีภูเขาไฟนะฮะศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์แถบนั้นนะครับเนี่ยปลูกได้เยอะเลยหลังจากอีสานเสร็จนะครับอีสานก็จะจบที่วันอันประมาณสักกันยาก ันยานะครับแล้วก็ตุลาพฤศจิกาก็ไปใต้ครับผมนะแล้วก็จะพอๆกับทางภาคตะวันตก
1: ทีนี้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยในสวนทุเรียนที่คุณหวานนี่นะครับสูตร A กับสูตร B
1: จบเลยนะ
3: ผมเอาไปใช้ก่อนหน้านี
2: ้
3: นะครับใช้ก่อนหน้านี้โอ้โหมาปีนี้นะ
1: นี่
3: เบญจพรรณเนี่ยจริงใช่เลยนะ
1: มันดกมากนะ
3: ดกมากดกมากเบญจพรรณเนี่ยราคาดีคุณตายนะครับคือทั้งหมดที่บอกว่าราคาดีเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: จ้ะ
3: คือถ้าของเราดีสักอย่างนี่นะของดีสักอย่างเรากำหนดราคาเองได
1: ้ถูก
3: อย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับเนี่ยนกหยิบเนี่ยหายาก
1: จริง
3: ครับ
1: ไม่ค่อยจะได้ยิน
3: 160เนี่ยยังมีคนวิ่ง
1: เดี๋ยวนะ
3: วิ่งตาม
1: กิโลกรัมนะ
3: ใช่
1: โอ
3: ้
1: ย
3: 160วิ่งตามกันหัวแตกอ่ะง่ายก็ได้ว่าใช่ใช
1: ่แต่มันสวยจริงพี่แป๊ะพี่แป๊ะถามหน่อยว่าทุเรียนแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของตัวเขาเอง
3: ใน
1: เรื่องของการดูแลล่ะ
3: อย่าดูแลเนี่ยนะฮะคือต้องดูแน่นอนเลยเรื่องดูแลเนี่ยเรื่องคือเป็นหลักเลยหมายความว่าทุเรียนเนี่ยดูแลตั้งแต่ดินมาก่อนเลย
1: ประคบประหงมมา
3: ตั้งแต่ดินเลยนะฮะหลายคนอยากจะปลูกมากแต่สุดท้ายเนี่ยหลายคนก็เหมือนกันนะครับก็สลบไปก่อน
1: นั่นน่ะ
3: นะฮะแต่ว่ามันต้องนี่ช้าๆใจเย็นนะดินดูแลดินต้องดูว่าทุเรียนแต่ละพันธุ์ก็ชอบดินแบบไหน
1: นั่นน่ะสิเนี่ย
3: เมื่อกี้เนี่ยเจบีบอกว่าน้ำนี่ขาดไม่ได
2: ้
3: ถูกต้องเลยน้ำนะครับสัปดาห์หนึ่งสองวันต้องลดกี่นาทีก็ต้องบอกกันไป
1: โอ้มีถึงขนาดบอก
3: มีบอกฮะระยะเวลาในการให้น้ำมันก็แตกต่างกันหมายความว่าระยะเวลายาวนานช่วงมีลูกช่วงจะตัดต่างๆที่ว่านี
1: ้โอ้โหต้องศึกษา
2: ละเอียดนะ
3: น้องตายบอกเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยปีนี้นะครับภาคตะวันออกเนี่ยฝนเนี่ยจะฉ่ำหน่อย
2: ใช่
3: ไหมเนี่ยแน่นอนแล้วฮะช่วงหลังเนี่ยฝนมากระหน่ำเลยนะคร
1: ับผม
3: แล้วก็หลังๆเนี่ยบอกว่าอ้าวฝนเยอะแน่นอนฮะผลผลิตมันอาจจะไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร
1: ่ใช่
3: มันก็ต้องมาดูแลกันดูแลกันนะครับรู้ดูพยากรณ์ให้ดีว่าช่วงไหนจะตกก็รีบตัดก่อนเดี๋ยวประมาณนี
1: ้พี่แป๊ะอย่างเงี้ยอย่างตัว AB เนี่ยพี่แป๊ะมีวิธีการที่จะฉีดพ่นเขาในช่วงเวลาเป็นเคล็ดลับหน่อยบอกหน่อยเผื่อหลายคนกำลังดูอยู
3: ่ถ้าเอาตามสุภาพชายเนี่ยพ่อแม่ที่เคารพ
1: ครับ
3: นะครับเราไม่ต้องไปยึดถืออะไรมากมายแค่มีของนะมีของมี AB เนี่ยก็ไปฉีดพ่นก็ใช้เลยเอาลงดินไปเลยนะครับลงดินได้นะครับเนี่ยปีนขึ้นดอกได
1: ้
3: ปีนขึ้นกิ่งได
1: ้
3: ป
1: ี
3: นขึ้นใบได้ตลอดเลยคือฉีดพ่นไปให้คุณดูแลผมบอกเลยนะครับไม่ต้องห่วงยิ่งฝนตอนนี้ยิ่งดีใหญ่เลยลงดินไว้ก่อน
1: ลงดินไว้ก่อน
3: เพราะว่าตอนนี้นะครับทุเรียนกำลังเริ่มตัดหมดแล้วต้องการที่จะดูแลสุขภาพของต้น
1: ของเขาใช่ไหม
3: ให้มากที่สุดตอนนี
1: ้นะ
3: ใช่ใช่จัดการเลย
1: วิธีการก็คือพี่แป๊ะก็จะผสมอย่างนี้แหละ
3: ผสมอย่างนี้เลย
1: ง่าย
3: ง่าย
1: ใส่ถังใหญ่ใหญ่แบบนี
3: ้ครับ
1: คนแล้วก็เอาไปฉีดก็ได้จะตักราดก็ได้
3: ใช่ก็ใช้มอเตอร์ก็ดูดน้ำก็พ่นไปใส่เองเลยดิแบบนี้เน
1: ี่
3: ยใช่ใช่
2: ก็ใช้ไม่ยากใช้ง่ายๆ
3: มันไม่ได้ยากเลยคุณพ่อคุณแม่นะฮะไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะครับจนกว่าเราจะได้พิสูจน์ทดลองเนี่ยนะฮะนะครับถึงเราจะต้องคือไม่ต้องเชื่อผมตอนนี
1: ้แต
3: ่ว่าผมได้ทำทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตมาปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยเบญจพรรณผมเนี่ยนะครับราคาดีมาก
1: โอ้โหก็เป็นความสุขของพ่อค้าเนาะ
3: ใช่ใช่
1: เราได้อย่างนี้เนาะ
3: ใช่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็เนี่ยเพิ่งไปที่สวนมา

0: มันเป็นความสุขของคนที่ตั้งใจปลูกอ่ะคือเกษตรกรเขาจะรู้ว่าความสวยงามแบบนี้พี่แป๊ะ
1: อันนี้คือนกหยิบหมดเลย
0: เนี่ย
1: ล็อตนี้หมดเลยครับ
0: ใช่หน้าตาก็น่าทาน
1: ครับผม
0: แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่พี่แป๊ะบอกด้วยว่าหายาก
1: หายากหายากฮะเบญจพรรณ
2: เบญจพรรณเป็นท้องถิ่น
1: นะเนาะใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเขาเรียกว่าได้ผลผลิตแบบนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าพี่แป๊ะเขาเรียกว่าทดลองมาให้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางออกมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองที่พี่ต่ายบอกว่าไม่ใช่แค่ทางออกนะมันเป็นทางรอดใช่ไหม
2: ทางรอดไม่ใช่ทางเลือกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยู่ตรงหน้าแล้วแล้วเคล็ดลับพี่แป๊ะก็บอกต้องใช้สูตร A สูตร B ใช้เป็นประจำคืออย่างที่บอกไงหลายคนบอกว่าอุ๊ยยึดติดกับแผนนี้แผนนี้วันนี้เราเจอสิ่งนี้เราอยากให้ลองเราอยากให้ปรับตัวลองแล้วมันดีใช้ต่อคือจะบอกว่าขอให้ลองเหอะยังไงได้ใช้เหอะมันดีมันบวกแน่นอนไม่มีทางลบหรอก
1: ใช้ดีกว่าไม่ใช้น้องต่าย
2: ใช่ใช่ดีกว่า
1: ใช่ใช่
0: แล้วต้นทุนก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาเปลือง
1: มันถูกมากนี่มันถูกมากเลยซึ่งในสถานการณ์เวลานี้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยเงินทุกบาทจะต้องมีค่ามาก
0: เนาะ
1: นะครับและเขาเอามาจาก AB นี่นะได้ตั้ง4ขวด
0: นี
1: ่ไม่ถึงพัน
0: นั่นนะ
1: เออไม่ถึงพัน
0: ราคามันดีโปรโมชั่น
2: 40ไร
1: ่ปุ๋ยกระสอบถึงเท่าไหร่นุบัน
0: ตอนนี้เท่าไหร่พี่ล่ะ
1: 2,400 ก็มี
2: เดี๋ยวนะตอนแรกคิดว่าพัน
1: มันขึ้นไปเรื่อยๆน้องต่ายฮะมันมี 2,400 2,500 ก็มีทุกวันนี้นะครับเนี่ยไม่ต่ำกว่าพัน
2: น้ำมันเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ใจนะ
1: เพราะนั้นเนี่ยอยากจะเอาของที่มันมีค่ามีประโยชน์มาฝากท่านผู้ชมนะเพราะว่าอย่างบทที่บอกว่าเกษตรกรอย่างเราเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยยิ่งช่วงนี้เนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันซึมมันเศร้ามันซึมมันกระทืออะไรก็ไม่รู้
0: น้ำตามันจะไหลเอา
1: ใช่ใช่อ
0: ย่าไปพูดเยอะเลยเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าทางรอดนะมันอยู่ใกล้ๆใครที่อยากได้นะผลผลิตแบบนี้นะแม่นะลองมาเปลี่ยนสิ่งที่อยู่หน้าจอตอนนี้ลองปรับเปลี่ยนดูว่าถ้าใช้แล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ไปช่วงนี้เลยครับกับช่วงเกษตรโปรดีครับแม่ย้ำเลยนะว่าตอนนี้พี่แป๊ะบอกแล้วว่า AB เนี่ยแม่ซื้อเก็บไว้ซื้อตุนก็ได้ขอแค่ว่าหลบแสงแดดนิดนึงพอเขาเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติเนา
2: ะ
0: เวลาเราจะใช้เขาเราก็ค่อยเอาของเขาเนี่ยมาเติมใส่น้ำผสมตามอัตราส่วนที่อยากได้แต่ถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าเอ๊ะมันจะผสมถูกไม่ถูกก็กดมาเลยเบอร์นี้แหละขึ้นอยู่หน้าจอแล้วก็สั่งซื้อไปด้วยพร้อมโปรโมชั่นที่บอกได้เลยว่ามันสบายใจมันไม่แสบซวงมันไม่เหมือนกับเวลาเราไปซื้อปุ๋ยใช่ไหมแม่แล้วตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติมันไม่ทำร้ายดินด้วยมันดูแลดินด้วยแล้วมันก็ฉีดต้นผลใบดอกได้ด้วยโอ๊ยครบจังอ่ะด
2: ี
0: จังวันนี้ซื้อ2แถม2แล้ว 2,000 กว่าจริงๆผมก็ซื้อน
2: ะ
0: แต่วันนี้เขาขายเท่าไหร่999บาทราคานี้แม่ใช้ได้40ไร่แม่ดูนะเฉลี่ยต่อไร่ไม่กี่ตังค์วันนี้แม่ใช้ให้มีความสุขปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่อะไรที่เคยทำมาแล้วมันบอกว่าต้องอย่างนี้เสมอไปแม่ลองเปลี่ยนลองเขาเรียกว่าเปิดใจสักครั้งมาลองผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆแล้ววันนี้999บาทกดไป02666 0011ครับ
2: ใครเขาก็จะขึ้นราคาก็ให้ขึ้นไปแต่ของเราไม่ขึ้นดินดีต้นดีของเรายังตรึงราคาไว้ให้กับพ่อจ๋าแม่จ๋าเกษตรกรได้ใช้กันในราคาเบาๆแบบนี้ต้องรีบนะซื้อไปเก็บซื้อไปตุนซื้อไปใช้ของเขาดีจริงๆซื้อ2แถม2เซตนี้คุ้มมากค่ะสูตร AB ฝาเขียวแดง999บาทแม่อันนี้บำรุงดอกผลลดดอกเบี้ยได้จริงด้วย
0: น
2: ะคะตรงนี้จะบอกว่าระยะเวลาโปรโมชั่นคือดีมาก1มิถุนายน2569จนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: ดินเสื่อมพืชโตช้าใบเหลืองผลผลิตไม่เต็มที่ถึงเวลาที่ต้องฟื้นชีวิตให้ดินด้วยดินดีต้นดีสูตร AB ฝาแดงเขียวเป็นสารปรับปรุงสภาพดินและเสริมประสิทธิภาพพืชสูตรออร์แกนิกเสริมจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินเนี่ยร่วนสะสมอาหารได้ดีช่วยเร่งรากแน่นเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนประหยัดปุ๋ยใช้ง่ายได้ทั้งดอกใบผลและลำต้นปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดินดีต้นดีคืนชีวิตให้ดินเพิ่มพลังให้พืช
2: เราจะได้คังคำศัพท์
0: อะไรคุณ
2: พี่แปรที่ขนาดเป็นคนโคราชนี่ยังงงกับคำพี่คุณเลยนะ
0: แกยังบอกเป็นภาษาเอธิโอเปียเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันแทรกซึมอยู่ในซิลิบัมของแกกับผมนี่แหละฮะอ่ะมาต่อเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตไปแล้วว่าเราต้องใช้แก้ไขปรับปรุงอะไรไปช่วงนี้พี่ต่ายมีอะไรฝากไหมฮะ
2: ยังไม่ฝากเราก็ยังอยู่ในเรื่องของทุเรียนอยู่ก็อย่างที่บอกว่าช่วงทุเรียนพี่แปรบอกจะเป็นช่วงโค้งท้ายๆของทางภาค
1: ตะวันออก
2: ภาคตะวันออกทีนี้ไอ้ช่วงโค้งท้ายเนี่ยมันต้องมีวิธีการที่จะบำรุง
0: ไม่ทีนี้มันบำรุงมันไม่ใช่แค่บำรุงลูกไงเพราะลูกมันตัดไปแล้วไง
1: ใช่ใช่ใช
2: ่
1: คุณต่ายเคยมีลูกไหม
2: ไม่เคย
0: แม่ถามอย่างนี้ใจเสียวแวบเลย
2: ไม่เคยก็เลยไม่รู้ว่าหลังมีลูกมันต้องบำรุงยังไง
3: ใช่ใช่ถูกต้องเลยนะฮะ
2: ก็เลยไม่รู้
3: ก่อนมีลูกเขาก็ต้องบำรุงหมายถึงสุภาพสตรีนะ
0: ครับ
3: ใช่ไหมฮะท่านที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องบำรุงครรภ์ใช่ไหมฮะทีนี้หลัง

0: จากที่คุณลูกเนี่ยคลอดออกม
1: า
0: ร่างกายของคุณแม่แน่นอนนะมันขาดสารอะไรหลายอย่างเลยนะครับในช่วงนี้แหละที่สมัยก่อนเขาไปอยู่ไฟรมความร้อน
1: นี
0: ่เนี่ยดูแลไอ้เครื่องใน
2: เขาเรียกว่าจะได้เล
0: ือ
2: ดลม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่มากพูดแล้วหิวอยากกินต้มเลือดหมู
2: ไม่ให้หนาวๆร้อนๆอันนี้หมายถึงแม่ที่เป็นลูก
0: สังเกตว่าหลังจากที่คุณแม่คลอดลูกเสร็จนะครับเนื้อตัวก็จะซีดสังเกตไหมซีดขาวไปแต่ระยะเวลาแค่ประมาณสักสองสัปดาห์นะร่างกายก็จะเริ่มฟื้นฟูคร
2: ับ
0: ต้นไม้ก็เหมือนกันครับผ
1: ม
0: ทุเรียนก็เหมือนกันครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่เราบำรุงตั้งแต่ก่อนมีลูกนะครับมีลูกเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จไปนะครับต้นก็สมบูรณ์เสร็จเลยหลังจากตัดลูกเสร็จปั๊บตอนนี้เอาแล้วนะครับเนี่ยเราก็ต้องผ่อนคลายกันนะครับให้เขาพักผ่อนสักระยะนึงนะครับให้เขาอยู่ไฟนิ่งๆสักหน่อยนึง
1: ครับผม
0: สังเกตจากใบนะฮะเบรกจากใบแต่ถ้าเราบำรุงตั้งแต่ลูกกำลังจะตัดนี่นะตัดลูกเสร็จเนี่ยนะครับเนี่ยต้นใบดอกยังเจริญอยู่
1: ยังแข็งแรง
0: ยังแข็งแรงอยู่นั่นหมายความว่าเรามาถูกที่ถูกทางแล้วคือเราบำรุงตลอดนะครับหมายความว่าต้นไม้ทุกชนิดเราต้องบำรุงตลอดเวลาใช่ไหมฮะแล้วพอตัดเสร็จปั๊บเนี่ยแน่นอนเลยมีอะไรก็ใส่เข้าไป
1: จัดเข้าไป
0: จัดเข้าไป
1: อร่อยอร่อยที่เขาชอบเนี่ยจัดเข้าไป
0: อาหารเสริมนี่เขาเรียกว่าอาหารเสริมนี่เลยนะเอบีเนี่ยแน่นอนเลยผมก็บอกน้องๆว่าเอาใส่ไปเลยนะลงดินไปเลยนะครับเนี่ยคือให้เขากินตลอดบำรุงแลเขาตลอดบางทีเนี่ยคนที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมาบำรุงตอนก่อนมีท้องอะไรก็มันก็ค่อยๆได
1: ้
0: มันต้องต่อเนื่องกันไป
1: เรื่อย
0: ๆสุขภาพก็ต้องแข็งแรงต้นไม้ก็เหมือนกันเลยดูใบเขียวตอนนี้เมื่อวันก่อนที่ไปนะนะครับเนี่ยตัดหมดแล้วแต่ใบที่เขียว
1: เลยแสดงว่าสุขภาพเขายังดีอย
0: ู่ยิ่งเจอฝนมาเนี่ยโอ้โหนี่ปัดเลยเนี่ยคนดูเนี่ยแหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยมันอะไรจะขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยสรุปว่านะครับทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงตัดแบบไหนช่วงก่อนตัดช่วงหลังตัดต่างๆเนี่ยต้องดูแลตลอดเวลา
1: ก็เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่แป๊ะบอกคือหลังตัดไปเนี่ยก็ปล่อยเขาได้รีแลกซ์แป๊บนึง
0: แป๊บนึง
1: หลังจากนั้นเราก็เริ่มบำรุงต่อได้เลย
0: ใช่ใ
1: ช่เพราะว่าเราบำรุงมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่
0: ถูกต้องฮะ
1: หลังจากก่อนตัดนู่นน่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่หลังตัดจะปล่อยเขารีแลกซ์ไป
2: สภาพระหว่างบำรุงกับไม่บำรุงก็คือแตกต่างกันสิ้นเชิง
0: โอ้แน่นอนเลย
2: ถ้าสมมติว่าบำรุงอยู่พี่แป๊บบอกว่าถ้าบำรุงเนี่ยใบเขาจะเขียวพอหลังตัดลูกแต่ถ้าไม่บำรุง
0: โอ้สิผลก็จะไม่จะไม่สมบูรณ์ด้วย
2: ใบก็จะเหี่ยวก็จะแห้ง
1: เป็นเหมือนแดงๆหน่อย
2: นี่แหละ
0: ปลูกทุเรียนยังไงให้ได้เป็ด
1: ฮะ
2: อะไรนะ
0: ภาพเมื่อสักครู่เห็นไหม
1: ไหนพี่แป๊ะ
0: ภาพเมื่อสักครู่ก่อนหน้าที่ผมไปยืนอยู่อะนะครับเอามาดู
1: เดี๋ยวให้ทีมงานไล่กลับมาดูหน่อย
2: ปล
1: ู
2: กอะไรนะปลูก
0: ทุเรียนยังไงให้ได้เป็ด
1: เฮ้ยจริงเหรอคุณ
0: มีฮะ
2: เอาเป็ดไม่ออกจากไข
0: ่เกิดขึ้นแล้วฮะนะฮะปลูกทุเรียนแบบไหนเดี๋ยวเขาจะเพลย์
1: แสดงว่าพี่แป๊ะเนี่ยกำลังวางโครงสร้างของไร่ตัวเองหรือว่าสวนตัวเองเนี่ยให้เป็นระบบที่ไม่ได
0: ้เนี่ยเห็นไหม
1: เฮ้ย
0: นะครับ1 2 3 4 5เนี่ยทั้งนั้นเลยอันนี้คือทุเรียนไม่สมบูรณ
1: ์อ๋
0: อเนี่ยเห็นไหม
2: เป็ด
0: มันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็ดเนี่ยถ้าจับเงยขึ้นหน่อยเนี่ยเป็ดดีๆเราเนี่ยเออนี่แหละนะครับ
1: เหมือนทีมงานเลยไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงไม่พร้อมด้วยนะฮะ
0: นี่แหละ
1: เพราะฉะนั้นต้องพร้อมตลอดเวลา
0: พร้อมตลอดเนี่ยนะอันนี้คือเขาเตือนเราละ
1: ครับ
0: บอกว่าเนี่ยโอเค
1: สภาพไม่ค่อยดี
0: หมายความว่าตอนที่ออกดอกนะครับออกดอกมาแล้วก็มีการปัดดอกคือผสมเอาเกสรมาผสมน่ะ
1: ครับ
0: บางทีมันก็ผสมไม่ติดบางทีผสมปุ๊บไปลมพาพัดปั๊บหายไปปั๊บอะไรต่างๆที่ว่าเนี้ยมันก็ไม่สมบูรณ
1: ์จ้าน
0: ะเพราะนั้นเนี่ยมันมีส่วนรวมนะคือภาพรวมมันต้องดูแลให้เรียบร้อย
1: อย่างที่พี่แป๊ะบอกอย่างที่เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ต้องดูแลตลอดเวลาดูแลตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนปลูกดินต้องพร้อมแล้วทุเรียนนี่ไม่ใช่ว่าปลูกปุ๊บ3เดือนได้กินลูกนะไม่ใช่นะ3ปีดีไม่ดียังไม่ทันเห็นอะไรเลย
0: ก็ยังไม่ขึ้นสี่ปีที่4ขึ้นไป
1: นี่ไง
0: ถึงจะเริ่มออกดอกออกผลให้เห็น
2: มันต้องใส่ความอดทนนะ
0: ใช่คือออกดอกออกผลเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้กินนะ
1: นั่น
0: แหละเนี่ยโตแบบนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นยายแก่นะ
1: กินไม่ได
0: ้มันพร้อมจะหลุดขั้วจะหล่นตลอดเวลาน
1: ั่นไงเพราะฉะนั้นประคบประงมตลอดเวลา
0: อันนี้เป็ดครับเป็ด
2: แล้วสภาพแบบนี้คือทาน
0: ก็ได้ก็ได้ฮะแต่ว่าไปขายแล้วไม่ได้ราคาม
2: ันก็คือ
1: ไม่ได้
0: ใช่ตกเกรด
2: ตกเกรดแต่ถามว่ากินนะกินได
0: ้ครับ
2: ปกติรสชาติปกติแต่แค่ว่ามันตกเกรด
1: อ้าวอย่างที่บอกไงเรื่องของฟอร์มมันสำคัญนะความสวยงามคุณมองผู้หญิงคนนึงถ้าเขาหน้าตาแบบอุ้ยไม่ค่อยจะสวยไม่ถูกใจเราไปจีบเขามันก็จีบไม่ได้เพราะใจเรามันไม่ชอบแต่ถ้าสวยเนี่ยยังไงก็ชอบถูกไหมนะเจม
0: ถูก
1: นะเจมก็ชอบ
0: ไม่
2: ฮะอยู่ๆทุเรียนเลย
0: ไปนู่นเลย
1: คุยกับทีมงาน
0: เรื่องชอบเขาชอบ
1: เขาชอบเขาชอบเพราะฉะนั้นนะบำรุงตลอดเวลา
0: ครับ
1: ถ้าอยากจะรู้ว่าตัวไหนที่เป็นอาหารเสริมชั้นดีก็พี่เอพี่บีนี่แหละวิธีการใช้พ่อจ๋าแม่จ๋าก็ไม่ใช่เรื่องยากพี่แป๊ะบอกแล้วว่าวันนี้เราเพียงแค่เริ่มต้นใช้ AB เนี่ยแม่ผสมอย่างละ1ส่วนแม่จะฉีดด้วยวิธีการแบบไหนแล้วแต่แม่สะดวกเลยใส่เป้ก็ได้บางคนมีโดรนอ้าวแล้วแต่ปลูกนาสวนไร่ข้าวอะไรอยากจะใส่โดรนก็ได้บางคนบอกปลูกผักสวนครัวใช้ได้ไหมพี่ต่าย
2: ได้

0: ุเรียนของพี่แป๊ะมาดูไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะทุเรียนนะแต่พี่แป๊ะเนี่ยปลูกทุกอย่างแล้วพี่แป๊ะก็เอาของเราเนี่ยไปใช้ในทุกพืชผลการผลิตที่พี่แป๊ะใช
1: ้เห็นบอกมีองุ่นมีอะไรก็ทั้งหมดเลยไม่องุ่นคุณหวานแกก็ใช้
2: ลูกใหญ่
1: นี
0: ่เอาไปเอา
2: ไปขายทุกอย่าง
1: เนี่ยลงแล้วลงแล้วพี่แป๊ะน่ารักอย่างนึงคือถึงต่อจะเป็นลูกเป็นเจ้าของสวนแกก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยนะแกจะเดิน
2: ไม่ได้ไม่ได้
1: ตลอดนะ
2: ไม่ได้
1: เพราะของพวกนี้มันไม่ใช่มาดูวันนึงแล้วอาทิตย์หน้าเข้ามาดูไม่ได้นะ
2: ใช่
1: มันต้องมีเวลาแล้วต้องไปดูตลอดความเปลี่ยนแปลงแล้วดูฮะพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกโอ้ยกลัวจะใช้ไม่เป็นลูกเอ้ยมันจะไปใช้ยากอะไรดิกูเล่ใส่ถังแม่เท่าๆกันเนี่ยบางครั้งบอกว่าไอ้เขียวเยอะกว่าหน่อยแดงน้อยกว่าหน่อย
2: ไม่เป็นไร
1: หรอกแม่อย่าไปคิดมากเนี่ย
2: ทำไป
1: ขอแค่ว่าเวลาแม่เก็บแม่ก็เก็บให้มันพ้นแสงแดดนิดนึงพอ
2: เวลาคุณพ่อคุณแม่ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
2: กรุณาเนี่ยสังเกตนะ
1: จ้ะ
2: ไม่ใช่สาดไปก็แสบสาดแล้วสาดเลยนะครับสังเกตเนี่ยความเจริญเติบโตของพืชหน่อย
1: จ้ะ
2: ก่อนใช้เนี่ยเป็นแบบไหน
1: ครับ
2: แล้วก็หลังใช้เนี่ยมันเป็นแบบไหนมันคืบไหมมันยืดไห
0: ม
2: ยอดมันแตกไหมใบเขียวมากขึ้นไห
0: ม
2: มันต้องเฝ้าสังเกตดู
1: ครับผม
2: นี่นะฮะ
1: นี่ดูแม้กระทั่งไร่องุ่นคุณหวานอ
2: ัน
1: นี้ที่เขาใหญ
2: ่ครับ
1: เนี่ยแกก็ใช้เหมือนกันไปทุกที่แกก็ทำแบบนี้เป็นประจำเพราะจ๋าแม่จ๋าคือด้วยความที่ง่ายแล้วมันเป็นการลดต้นทุนการใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยเคมีต่างๆแล้วพวกถ้าเดี๋ยวนี้นะถ้าไร่ไหนที่มาเป็นออร์แกนิกไร่ไหนที่มันเป็นแบบว่าธรรมชาติไม่มีเคมียิ่งน้อยเคมีเนี่ยคนยิ่งชอ
2: บ
1: คนเขาอยากจะไปลุมกันอ่ะเห็นล่าสุดเนี่ยพีดีผมนะบอกว่าไปเจอฝรั่งไปเที่ยวสวนพี่แป๊ะ
0: ฝรั่งนี่เป็นมนุษย
1: ์อะนะฝรั่งที่เป็นมนุษย์นี่แหละเขาชอบเลยตาน้ำข้าวเนี่ยตานี่ลุกวาวเลยพีดีผมอะดูสิดูสภาพความสดใสดูสภาพการเป็นอยู่ทุกวันนี้ไร่องุ่นคุณหวานผมบอกเลยผมชอบมากนะไปตั้งแต่แบบพี่แป๊ะแบบทำแบบเกษตรกรแบบยังแบบว่าไม่เริ่มยิ่งใหญ่มาก
0: ตอนนี้คือ
1: ย
0: ิ่งใหญ
1: ่ใช่ผมไปก่อนยุคนี
0: ้ไปเก่าเนี่ยบอกหู
1: นี่
2: คือแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนนี่มาก็แค่เสื้อผืนหมอนใบนะทุกวันนี้ก็
1: เสื้อผืนหมอนใบ
0: หมอน2ใบ
2: ไม่เสื้อหายไปแล้วเหลือแต่หมอน
0: 2ใบ
1: แต่ความสุขของพี่แป๊ะคือได้แล้วไม่ใช่แค่ความสุขของเจ้าของนะคนที่มาน
0: ี่อะไรลูกหมอน
1: ลูกค้าที
2: ่ไม่ใช่ลูกหมอนโอ้โหพูดจะเสียของเลย
1: อะไรอ่ะ
2: แบ็คเบอร์รี่อุ้ยพูดลูกหมอน
1: แล้ว
2: นี่บักซีดา
1: ว้าย
0: น
1: ี
0: ่ฝรั่งบักซีดา
1: ฝรั่งตอนนี้มีอะไรบ้างพี่แป๊ะแนะนำหน่อย
2: ตอนนี้ก็มีฝรั่งไส้แดง
1: ฝรั่งไส้แดง
2: ผงจุ่นสือนะครับเนี่ยเอาสายพันธุ์มาจากไต้หวัน
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่ที่เห็นนะนะครับก็จะมีแบ็คเบอร์รี่บีบูเบอร์รี่มีราสเบอร์รี
1: ่ครับ
2: นะครับและมีตระกูลเบอร์รี่หมดเลยมีเลมอน
1: ครับ
0: อยากไปใหม่ดูนี่เขาแบบทำเป็นบอกว่าใหญ่โต
2: ใช
0: ่
2: ใช่ก็มโหระทึกตอนนี้นะ
1: เอาละเห็นไหมแม่อย่างที่พี่แป๊ะบอกตั้งแต่ต้นรายการว่ากว่าจะสำเร็จมาได้ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าไม่ล้มลุกคุกคลานมานะล้มมาตลอดเจ็บมาตลอดพี่แป๊ะแต่แค่สู้ต่อลุยต่อจนได้ถึงขั้นนี้แต่ไม่ใช่ว่าจบตรงนี้แล้วคือจะปล่อยนะก็ยังสามารถที่ทำต่อได้เพราะฉะนั้นแม่ทางออกอยู่ใกล้ๆวันนี้ใครอยากได้ผมบอกได้เลยว่าต้องรีบหน่อยนะฮ
0: ะ
1: ไปช่วงนี้ดีกว่าครับกับช่วงเกษตรโปรดีครับแม่จะเอายังไงเอาหรือยังล่ะเอาเธอ
2: ไม่ลบกับแม่
0: ขายเลยขายเลย
1: ไม่ต้องตะโกนแม่ตกใจกันจะโทรศัพท์ไม่คืออยากจะกระตุ้นว่าแม่อย่ามัวรอเวลานะบางคนเอ่ยเฉยบางคนแบบว่ามัวแต่ไปท้อแท้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่แม่ค่อยๆปล่อยตัวให้รีแลกซ์ก่อนแล้วก็ตั้งสติแล้วเริ่มใหม่แม
0: ่
1: ตราบใดที่เรายังอยากจะได้ผลผลิตที่ดีนั่นคือความฝันของเกษตรกรวันนี้เอา AB ไปจัดการได้แน่นอนแล้วอย่างที่ตายบอกอะไรนะลดดอกเบี้ยผมชอบคำนี้มากๆเลยใครอยากได้นะแม่นะต้นทุนวันนี้แม่ซื้อน้อยลงซื้อราคาดีขึ้นแล้วได้ผลผลิตที่มากขึ้นผมว่าคุ้มแล้ว AB นี่คือเป็นสูตรคุ้มค่าคือซื้อ2แถม2ใช้งานได้ถึง40ไร่วิธีการใช้คือแม่ผสมอัตราส่วน1ต่อ1นะครับน้ำใส่ได้ตั้งแต่คู่ถังยันเป้ยันโดรนเลยแม่จ๋าอยู่ที่ว่าแม่ปลูกอะไรแล้วต้องการความคุ้มค่ามากแค่ไหนนะครับแล้ววันนี้เรายังตรึงราคาไว้เพื่อพ่อจ๋าแม่จ๋าเกษตรกรมีความสุขทั้งประเทศนะ4ขวดเนี่ยจริงๆ 2,000 กว่าผมพูดจริงๆจากใจแม่เป็นผมซื
0: ้
1: อแต่วันนี้เพื่อความสุขอันนี้เราตรึงราคานี้มาเป็นปีแล้วนะเพราะฉะนั้นแม่รีบกดโทรศัพท์ไป999บาท4ขวด026660011ครับ
0: ใช่มันลดต้นทุนลดดอกได้จริงๆนะมันสามารถเข้าทุนได้โดยที่ไม่ต้องผ่อนดอกเบี้ยเลยนะคะ999บาทในสูตรของ AB ถัดมาอีก1สูตรเป็นสูตรของแก้ดินสูตรนี้ก็ต้องจำเป็นต้องใช้คู่กันก็ดีครบจบทุกปัญหาเรื่องดินแก้ปัญหาดินแข็งดินแห้งดินเปรี้ยวดินติดสารเคมีนะคะพืชผลผลิตเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอันนี้ช่วยบำรุงดินเป็นจุลินทรีย์ที่เพิ่มจุลินทรีย์ดีในดินให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาดี4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่เหมือนเดิมตรึงราคาไว้ราคาเดิม

0: มค่ะ4ขวดอยู่ที่999บาทแม่ทั้ง2สูตร3สูตรเนี่ยกดเบอร์นี
1: ้
0: 02666 0011 02666 0011ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ลืมนะแม่ทุเรียนเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเราต้องประคบประหงมเขาทั้งตลอดทั้งปีอ่ะ12เดือนนี่คือให้เวลาเขาไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครยังมีปัญหาอยู่ก็ฟังวิธีการแก้ปัญหาของพี่แป๊ะไว
0: ้ใช่
2: เพราะจริงๆการแก้ก็ไม่ได้เรื่องยาก
1: ก็
2: อยากฟังอีกไหมพี่แป๊ะ
1: ในช่วงนี้เราจะแข่งขันเรื่องปริมาณมันก็ไม่จะไม่ค่อยได
2: ้จ้
1: าเพราะว่าสถานการณ์ทุเรียนขณะนี้นะครับแม่ทางสปป.ลาวทางกัมพูชาเขาก็มีใบส่งของเนี่ยไปที่จีนด้วย
2: นั่นเห็นไหม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วประเทศเขามีนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับในระยะ 2-3 ปีต่อไปนี้นะครับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนน่
0: ะ
1: จะต้องวัดกันที่เรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเลย
2: คือ
1: คุณภาพครับผม
0: นี่
1: นี่ฮะคุณภาพฮะขณะนี้นะครับในชาวจีนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการทุเรียนจากประเทศไหนนะครับมากกว่าประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยฮะขึ้นชื่อว่าทุเรียนเนี่ยเขาชอบมากด้วยจากว่าคุณภาพเนี่ยมัน
2: มาเลยอ่ะมันแซงมาเลย
1: ใช่ใช่แต่ว่านะครับเราก็ยังไม่วางใจเรื่องนี้นะครับหลายประเทศพยายามจะมาช่วงชิงตลาดเราอยู
2: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคุณภาพต้องมาก่อนนะครับ
2: โอเค
0: เราก็ต้องคงคุณภาพของเราไว้เราเป็นอันดับหนึ่งมาเลยเราก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งตลอดต่อ
2: ไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่แป้งมากๆ
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมครับ
0: คร
1: ับสวัสดีครับ
2: ก็อย่าลืมนะพ่อจ๋าแม่จ๋าติดตามรายการเกษตรไดเรกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:30 จนถึง 10:00 นะวันนี้เรา3คนหมดเวลาไปก่อนเด้อเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: วันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับ Generation ที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premier เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับนี่พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ
4: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น. ทางททบ. 5

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมนันข่าวเวลา10นาฬิกาค่ะศาลปัตตานีพิพากษาจำคุก2ปีคดีอ้างยี่จำเลยรับสารภาพเข้าร่วมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและผ่านการฝึกในต่างประเทศศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาชั้นต้นกรณีเหตุการกลุ่มคนร้ายขโมยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อก่อนนำระเบิดไปซุกซ่อนในรถยนต์บริเวณสถานีตำรวจภูธรปนาเรและที่ว่าการอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24ตุลาคม2567โดยมีนายนรินทร์เป็นจำเลยซึ่งคดีนี้ค่ะจำเลยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอ้างยี่โดยพยานหลักฐานของโจทประกอบด้วยผลการดำเนินกรรมวิธีในชั้นซักถามซึ่งจำเลยให้การรับว่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนและเคยเข้ารับการฝึกในประเทศมาเลเซียศาลชั้นต้นจึงพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานอ้างยี่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเป็นเวลา2ปีแต่เนื่องจากคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษและลดโทษให้1ใน3คงเหลือโทษจำคุก1ปี4เดือนเพราะมีคำสั่งขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมายทั้งนี้ค่ะการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจำเลยตามหลักสิทธิและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอดำเนินการเก็บข้อมูลและตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าที่ป่าดอยเขียวจำนวน2จุดสำคัญเพื่อติดตามพฤติกรรมประชากรและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่ซึ่งพบว่าสัตว์ป่าและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศโดยทั่ว

0: ไปยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ขณะเดียวกันยังมีรายงานการพบเห็นช้างป่าออกมาหากินนอกป่าอุทยานที่บริเวณบ้านหนองหลวงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจึงได้ส่งทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่และผลักดันช้างออกจากพื้นที่พร้อมแจ้งช่องทางติดต่อฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ป่าดอยเขียวและโป่งเทียมถือเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่านานาชนิดในอุทยานแห่งชาติขุนพะวอดังนั้นค่ะการเก็บข้อมูลจากกล้องดักถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถนำสถิติมาวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าที่อาจออกมารบกวนพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านซึ่งจะช่วยลดโอกาสเกิดการเผชิญหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ตามมาที่โรงงานผลิตเกลือแห่งหนึ่งในรัฐเวลาคูสของเม็กซิโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนและได้รับบาดเจ็บอีก1คนด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมกำลังไปช่วยกันดับไฟยังโรงงานที่เกิดเหตุขณะเดียวกันค่ะทีมกู้ภัยได้ช่วยอพยพประชาชนในชุมชนต่างๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นไม่ให้ผู้คนเข้าออกบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐเวลาคูสได้เผยว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นบริเวณบ่อเกลือที่มีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลภายในโรงงานของบริษัท MPV Minera แรงระเบิดส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรง
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมข่าวเพิ่มเติมได้ในเที่ยงวันทันข่าวเวลา 11:30 น.และกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา 14:00 น.ในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดยเจริญชัยหม้อแปลง AI Transformer Low Carbon ลดค่าไฟลดคาร์บอนพลังงานเสถียร66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พุธที่16กันยายนค่ะท่านผู้ชมคะเราต้องช่วยกันประหยัดเพื่อดูแลตัวเองกันแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ปริมาณน้ำมันกำลังหายไปจากโลกนี้หายไปมีออกมาได้น้อยลงนะคะหายไปเพราะอะไร1ช่องแคบฮอร์มุสยังปิดอยู่2ทะเลแดงก็ยังใช้งานได้น้อย3ล่าสุดนี้นะคะล่าสุดนี้ท่อส่งน้ำมันที่ซาอุดิอาระเบียส่งน้ำมันออกมาก็ถูกโจมตีและมีข่าวล่าสุดมานะคะว่าซาอุดิอาระเบียประกาศยกเลิกการส่งมอบน้ำมันบางเที่ยวเรือให้กับยุโรปด้วยกดดันให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งทะยานสูงขึ้นราคาน้ำมันดีเซลที่ตลาดสิงคโปร์นี่เข้าไปเฉียดเฉียด200ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสที่นิวยอร์กนะคะก็ทะลุ106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเองเนี่ยควรต้องมีการปรับตัวต้องมีการดูแลการใช้พลังงานของตัวเองกันแล้วนะคะตอนนี้ไปที่ดร.ณรงค์ชัยใหญ่สว่างซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ด้านพลังงานและเศรษฐกิจค่ะสวัสดีค่ะดร.ณรงค์ชัยคะ
2: สวัสดีครับคุณสายฟ้าท่านผู้ชมครับ
1: เห็นราคาน้ำมันโลกแล้วน่าตกใจวันนี้มันตัวช่องทางต่างๆที่มันจะส่งออกน้ำมันมายังประเทศต่างๆนานาประเทศมันถูกปิดแทบจะหมดแล้วอ่ะ
2: ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของช่องแคบฮอร์มุสนะครับที่ตรงอิหร่าน

0: ตรงกาตาร์นะครับน่ะก็โดนปิดนะครับหรือข้ามมาฝั่งทะเลแดงเนี่ยที่ซาอุแล้วก็ส่งออกไปยุโรปส่งออกไปแอฟริกาหรือส่งออกไปเอเชียนะครับก็โดนปิดนะครับให้ปริมาณน้ำมันเนี่ยรวมๆแล้วอาจจะหายไปเกือบ 20% ของปริมาณการค้าน้ำมันทั่วโลกเลย
1: คือช่องแคบฮอร์มุซโดนปิดเนี่ยเราจะชินแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยซาอุดีอาระเบียก็ไปส่งผ่านน้ำมันทางท่อถูกโจมตีอีกเนี่ยแล้วมันจะไปทางไหนกัน
0: ตอนนี้ต้องบอกว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยแทบจะไม่สามารถส่งออกน้ำมันได้เลยนะครับปกติเนี่ยเขาผลิตเนี่ยประมาณ11ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วส่งออกอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้อง4ล้านบาร์เรลขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้อาจจะเหลือต่ำกว่า1ล้านบาร์เรลก็ได้
1: ดูรวมๆแล้วเนี่ยปริมาณน้ำมันที่จะหายออกไปจากระบบเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคะ
0: โอ้ก็ถ้าฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็มีเกือบ 15% หรือ15ล้านบาร์เรลครับฝั่งทะเลแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่ก็มีปริมาณน้ำมันอยู่นะครับก็อาจจะหายไปเกือบ 4-5 ล้านบาร์เรลรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเกือบ20ล้านบาร์เรลต่อวัน
1: ค่ะอันนี้ยังไม่นับรวมที่ซาอุดีอาระเบียประกาศมามีข่าวว่าล่าสุดจะยกเลิกการส่งน้ำมันส่งออกน้ำมันไปยังสหภาพยุโรปด้วยคือไม่ส่งไปยุโรปคือยุโรปก็มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาก็คือเขาต้องมาแย่งกันซื้อน้ำมันทำให้ราคามันทะยานสูงขึ้นนั่นเองตรงนี้ข่าวซาอุดีอาระเบียนี่มันชัดเจนแค่ไหนคะหรือแค่ข่าวลือ
0: ข่าวลือครับเพราะว่าพอท่อของซาอุดีอาระเบียนะครับโดนปิดนะครับรวมถึงทะเลแดงเนี่ยก็โดนนะครับทำแต่เขาเนี่ยไม่สามารถออกมาได้จริงๆครับ
1: แล้วข่าวที่บอกว่าจะยกเลิกการส่งออกไปยุโรปอันนี้คือข่าวลือเหรอคะ
0: อันนี้ก็ข่าวจริงๆนะครับพกเนี่ยมันกับคลองสุเอซสู่ยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดทะเลแดงก็หมายถึงว่าซาอุดิอาระเบียก็ไม่สามารถส่งเรือผ่านคลองผ่านทะเลแดงผ่านคลองสุเอเข้าสู่ยุโรปนะครับดังนั้นเลิกการน้ำมันจริงๆครับ
1: ค่ะแล้วทางท่อล่ะคะยังไปได้ไหมสัญญาณไม่ค่อยชัด
0: ครับ
1: ได้ยินไหมคะ
0: ได้แล้วครับคุณสายฟ้าครับ
1: แล้วทางท่อที่ซาอุดิอาระเบียจะส่งออกไปทางฝั่งยุโรปเป็นยังไงคะ
0: ก็ต้องบอกว่าท่อตรงนั้นเนี่ยก็โดนอิรักโจมตีนะครับทำให้จำเป็นต้องปิดท่อนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิดท่อเนี่ยแล้วโดนโจมตีเนี่ยมันมีสิทธิ์ระเบิดครับแล้วก็ทำให้ปิดอย่างน้อยๆเนี่ยก็ 2-3 สัปดาห์ขึ้นไป
1: ค่ะช่วงนี้เลยเห็นราคาน้ำมันที่ทะยานสูงขึ้นดูราคาน้ำมันดิบล่าสุดเป็นยังไงคะ
0: ราคาน้ำมันดิบ WTI ในสหรัฐเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ105ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับ
1: ก็คือทะยานทะลุ100ดอลลาร์มาต่อเนื่อง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะ
0: ถูกต้องใช่ครับ
1: ราคาที่น่าห่วงราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลเนี่ยค่ะที่ตลาดสิงคโปร์เห็นว่าเข้าไปใกล้ๆ200ดอลลาร์นี่แบบราคาขายปลีกในบ้านเราท่านผู้ชมก็ขึ้นกันมา 3-4 ครั้งติดๆกันแล้วในช่วงย้อนหลังไปสัก10กว่าวันนี้หลายๆคนบ่นเป็นเสียงหนักๆแล้วตอนเนี้ย
0: อันนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่อของซาอุยังปิดอยู่นะครับฮอมครอบแคมฮอมบุตยังปิดอยู่แล้วก็ทะเลแดงยังปิดอยู่เนี่ยทำให้โรงกลั่นในตอนออกกลางเนี่ยก็ไม่สามารถถึงทำงานแต่ก็ไม่สามารถส่งออกมาได้นะครับทำให้มีโอกาสที่จะทะลุ200ภายในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ในเดือนหน้านะครับอาจจะแตะจุดเดิม270ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับ
1: โอ้โหหนักหนาขนาดนั้นคือตอนนี้ทั่วโลกก็วิตกกังวลเองราคาขายปลีกน้ำมันในบ้านเราเนี่ยก็ทะยานดีเซลเบนซินก็ทะยานสูงขึ้นตามราคาน้ำมันตลาดโลกด้วยนะคะทิ้งท้ายนิดเดียว LNG เป็นยังไงคะ
0: ราคา LNG น่าเป็นห่วงมากๆนะครับเพราะว่ายังไม่เข้าฤดูหนาวเต็มตัวนะครับแต่ราคาเนี่ยเฉียดๆเกือบ30ดอลลาร์ต่อล้าน BTU แล้วครับ
1: โอ้ซึ่งก็หมายถึงต้นทุนพลังงานต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนั่นคือดร.ณรงค์ชัยใหญ่สว่างนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ด้านพลังงานและเศรษฐกิจค่ะกลับมาในบ้านเราท่านผู้ชมวันนี้เราเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมแก๊สเทค2026

6อยู่นะคะแล้วต้องบอกว่าแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีแผน PDP ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะคะแต่มันต้องใช้เวลาในการลงทุนในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดตรงนี้ก๊าซธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญนะคะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในพลังงานในปัจจุบันนี้นะคะรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่าในแก๊สเทค2026นี่แหละมีการบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจพลังงานกันแล้วเนี่ยมูลค่า1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ6แสนล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะปีหน้าแก๊สเทค2027นู่นเขาไปจัดกันที่สหรัฐอเมริกานะคะไทยส่งไม้ต่อให้สหรัฐนะคะหลังโชว์ศักยภาพในแก๊สเทค2026ค่ะโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยนะคะเป็นประธานกล่าวในพิธีมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027โดยได้ส่งมอบธงจากกทม.ได้ส่งมอบธงจากกรุงเทพมหานครนะคะให้แก่เมืองฮูสตันสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เจมส์แดลลี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมรับมอบค่ะคุณเอกนัทได้กล่าวถึงการจัดงานแก๊สเทค2026นะคะบอกว่าวันนี้บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจด้านพลังงานมูลค่ากว่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณคูณ 3.3 เข้าไปก็ประมาณ6แสนล้านบาทนะคะช่วยตอกย้ำถึงศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในฐานะศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกค่ะเนี่ยส่งมอบธงให้กับทางสหรัฐอเมริกาไปแล้วเป็นการส่งไม้ต่อไปที่แก๊สเทค2027นะคะด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐนะคะในฐานะเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027นี่ก็บอกว่าสหรัฐมุ่งเน้นไปที่นโยบายการเป็นผู้นำด้านพลังงานโดยมีเป้าหมายหลักของสหรัฐนะคะก็คือการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้มีความมั่นคงและมีแหล่งเชื้อเพลิงที่หลากหลายเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปนะคะเนี่ยค่ะรัฐมนตรีช่วยสหรัฐก็มารับไม้ต่อจากประเทศไทยเป็นการส่งธงต่อนะคะไปเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในปีหน้านะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมจะไปเที่ยวชมงานแก๊สเทคตรงนั้นเนี่ยมีบริษัทพลังงานจากต่างประเทศนะคะมากันทั่วโลกเลยแล้วก็มีนักธุรกิจนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาประมาณกว่า50,000 คนเขาจัดกันนะคะก็คือ14 15 16 17 4วันนี้นะคะที่ไบเทคบางนานะคะถ้าใครอยากจะได้ความรู้ก็ไปเที่ยวชมได้นะคะที่แก๊สเทค2026ที่ไบเทคบางนาค่ะแล้วก็มีบริษัทพลังงานของประเทศไทยนะคะก็ไปออกบูธนะคะแสดงศักยภาพของธุรกิจพลังงานประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะเขาลงนามข้อตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ร่วมกับ USTDA สหรัฐอเมริกาเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดค่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและมิสเตอร์เจมส์แดลลี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือนะคะในพิธีลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะคุณนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการกฟผ.บอกว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานการรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยนะคะการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญที่สำหรับประเทศไทยในการประเมินความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR ค่ะและการลงนามครั้งนี้นะคะการลงนามข้อตกลงครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ
ันนี้ก็คือ

มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: สนับสนุนรายการโดย66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต
1: งานแก๊สเทคนะคะเขาจัดกันปีนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจัดกัน14 15 16 17นะคะกันยายนนี้ค่ะที่ไบเทคบางนานะคะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ทุกวันจันทร์อังคารพุธ 10:05 น.เจอกันวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลึกเข้าไปในอาร์กติกเซอร์เคิลนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งที่ไม่ธรรมดาครั้งหนึ่งไดโนเสาร์เคยอาศัยอยู่ที่นี
1: ่มันท้าทายทุกอย่างที่เราคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร
2: ์พวกมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงพวกมันรอดพวกมันทำได้ยังไง
0: ไดโนเสาร์เขตหนาวกุมความลับของการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ไว้หรือไม่และพวกมันบอกอะไรเกี่ยวกับการอยู่รอดของเราบนโลกทุกปีนักวิทยาศาสตร์มาค้นหาคำตอบแต่อาร์กติกไม่ใช่ที่สำหรับทุกคน
2: มันทำได้จริงในการที่นักศึกษาสากดึกดำบรรจะทำพวกเขาคงจะขว้างขวานใส่กัน
3: ผมจะมาให้แบงค์ครึ่ง
1: เราไม่ได้มาเพื่อเอาไอ้นี่ออกไป
2: ไม่กังวลว่าจะทำไม่ได้เพราะจะไปทำลายโบนเบ็ดที่มีค่า

0: แม่น้ำโควิลทางตอนเหนือสุดของอลาสก้าตามหน้าผานี้คือเหมืองทองที่แออัดไม่มีไดโนเสาร์ขั้วโลกในที่แห่งใดในโลกที่เหมือนที่พบในสถานที่นี้อีกไม่นานผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์สองคนจะเริ่มการเดินทางของแต่ละคนดร.ทอมริชมาจากออสเตรเลียครั้งนี้จะเป็นการอยู่ในอาร์กติกที่ยาวนานที่สุดของเขาดร.โทนี่ฟิโอริโลตามหลังเขาอยู่10ฤดูหนาว
1: นอกจากความท้าทายเรื่องสภาพแวดล้อมของที่นี่ที่มีทั้งหิมะฝนน้ำท่วมและทุกอย่างเลยกระดูกไดโนเสาร์ก็ให้เกิดคำถามที่น่าสนใจมากสำหรับผมพวกมันทำอะไรที่นี่และทำไมพวกมันมาอยู่ที่นี่พวกมันมาจากไหน
0: เขาต้องการรู้ว่าทำไมสัตว์เลื้อยคลานขนาดมหึมาที่ปกติอาศัยในสภาพอากาศอบอุ่นสามารถเป็นชีวิตรอดใกล้ขั้วโลกเหนือได้แค่การได้ฟอสซิลมาก็อันตรายแล้วแผ่นดินเคลื่อนเกิดขึ้นเป็นปกติในปี1989ทอมเกือบถูกกวาดลงแม่น้ำโควิล
2: ตอนนั้นผมกำลังทำงานและผมบังเอิญมองขึ้นไปและมีโคลนก้อนใหญ่มันเริ่มเลื่อนเป็นโคลน 5-10 ตันได้ที่เคลื่อนเข้ามาหาผม

0: และผมคิดว่าผมตายแน่แล้ว
1: แต่ทอมรอดมาพร้อมแผนการใหญ่เขาต้องการสร้างเหมืองไดโนเสาร์ใต้หน้าผานี้เพื่อที่นักวิทยาศาสตร์จะได้ทำงานภายในพร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัย
0: ผมไม่ได้จะโอ้อวดแต่เราลองเทคนิคใหม่และมันได้ผล20ปีก่อนผมตัดสินใจเลยผมลองทำในออสเตรเลีย
1: ที่เชิงผาบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของออสเตรเลียเขาใช้ระเบิดเพื่อเผยให้เห็นสิ่งที่ต่อมากลายเป็นกระดูกไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
0: เอาละ
1: ที่วิ่งออกมาจากเหมืองเคยไดโนเสาร์ขั้วโลกหลายพันตัว100ล้านปีก่อนส่วนนี้ของออสเตรเลียติดกับขั้วโลกใต้แต่ทอมสร้างเหมืองนั้นเมื่อ20ปีที่แล้ว
0: ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำต่อผมอายุ65แล้วผมแค่หวังว่าจะถ่ายทอดให้แก่คนอย่างโทนี่ฟิโอริโลและพูดว่ามันได้ผลนะ
1: มีโอกาสที่แผนของทอมจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดการแข่งขันเพื่อพื้นที่ขุดมีสูงงบประมาณสูงการบาดเจ็บและการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติต้องใช้คนที่มีลักษณะเฉพาะในการขุดหาไดโนเสาร์ที่นี่และต้องไปไดโนเสาร์เฉพาะสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่สุดโลกเมื่อ70ล้านปีก่อน

0: เมืองของทอมเริ่มเปิดได้เมื่อพื้นที่กลายเป็นน้ำแข็งเท่านั้นเครื่องจักรหนักจึงจะยึดกับพื้นที่ได้ปลายเดือนมีนาคมแสงแดดกลับมาเยือนอาร์กติกทอมและทีมเล็กๆของนักขุดทองเดินทางไปตามทางหลวงดาวตันจากแฟร์แบงค์เดดฮอร์สผ่านแหล่งสำรองปิโตรเลียมแห่งชาติโควิลอยู่ห่างไกลมากจนพวกเขาต้องทำสิ่งที่แม้คนงานน้ำมันท้องถิ่นมองว่าบ้าการตั้งแคมป
1: ์การเจาะอุโมงค์ในปลายฤดูหนาวและต้นฤดูใบไม้ผลิมันจะเป็นความท้าทายอย่างมากมันจะหนาวสุดๆอุณหภูมิจะลบ 40มีส่วนประกอบทางสังคมในสิ่งที่เราทำมันทำได้จริงในการที่นักศึกษาสากดึกดำบรรจะทำพวกเขาคงจะขว้างขวานใส่กันก่อนครบ1 เดือนไม่รู้สินั่นคือสิ่งที่ต้องจัดการ
2: ก่อนออกไปเราจะเป็นต้อง
0: บ๊อบบี้เป็นทั้งคนทำเหมืองและผู้จัดการแคมป
2: ์เมื่อเราไปถึง
0: เขารู้ว่าพวกเขากำลังจะเผชิญอะไร
2: เวลาขึ้นด้านบนจะได้ไม่ลื่นตกลงมา
0: ทีมของเขาเตรียมงานมาเป็นเดือน
2: ตำแหน่งที่อยู่บริเวณชายขอบ
0: ทอมเป็นคนใหม่ของกลุ่ม
2: ผู้ที่ตามมาจะได้ไม่มาก
0: เขานำเควินเมย์นักศึกษาซากดึกดำบรรจากพิพิธภัณฑ์แฟร์แบงค์เหนือมาด้วย
2: ที่ผมกังวลมากคือจะมีคนที่เริ่มคิดไม่เหมือนกลุ่มคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าจะตัดสินใจต้องเป็นการตัดสินใจของกลุ่มคิดคนเดียวไม่ได้เราต้องเน้นความปลอดภัยอากาศเจอหนาวมากๆเลย
0: ผู้จัดการแหล่งน้ำมันเดนิสคันนิงแฮมแสดงความกังวล
3: 2 สัปดาห์ก่อนมีการระเบิดถังน้ำมันถังใหญ่และยังมีปัญหาเรื่องสัตว์หมาจิ้งจอกที่อยู่บนทางลาดทางตอนเหนืออยากรู้อยากเห็น
0: ห้าชั่วโมงในเขตทุนดราผู้เข้าไปถึงแม่น้ำโควิลอุณหภูมิลบ 40 องศาการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญต่อความอยู่รอดทุกคนต้องคอยระวังให้คนข้างๆเพื่อหาสัญญาณอุณหภูมิร่างกายที่ต่ำกว่าปกติหรือหิมะกัดอากาศหนาวมากจนพื้นใต้ดินแข็งเป็นน้ำแข็งตลอดทั้งปีสภาวะนี้เรียกว่าเพอร์มาฟรอสต์ตอนนี้พื้นผิวเพอร์มาฟรอสต์แข็งเหมือนหินแต่บางส่วนกำลังละลายกลายเป็นแผ่นดินเคลื่อนแบบที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทอมสร้างเหมืองทีมงานจะเผาผลาญเชื้อเพลิงจำนวนมากเพื่อให้มีชีวิตรอดที่นี่พลังงานในการให้ความร้อนและเพื่อความอบอุ่นของร่างกายพวกเขาต้องทานอาหารมากกว่าปกติถึง5 เท่าต้องมีเสบียงพอสำหรับ6 สัปดาห์แต่พวกเขาต้องรีบออกไปให้เร็วที่สุดที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับปิกนิกสิบสองชั่วโมง

0: หลังจากตั้งแคมป์พายุหิมะถล่มแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งลมเพิ่มความหนาวอุณหภูมิดิ่งลงที่ลบ60องศาและสภาวะนี้ทำให้เนื้อหนังมนุษย์กลายเป็นน้ำแข็งได้ภายใน30วินาทีด้วยเสื้อผ้าแบบพิเศษและอาหารที่เพียงพอทีมงานจะสามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายที่เหมาะสมไว้ได้แต่ไดโนเสาร์ทนได้อย่างไรไดโนเสาร์วิวัฒนาการจากสัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็นและสัตว์เลื้อยคลานอาศัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกเพื่อทำให้เลือดอุ่นสิ่งมีชีวิตอย่างเฮโดรโซริดปากเป็ดขนาดใหญ่มีชีวิตรอดได้อย่างไรที่นี่ส่วนหนึ่งของปริศนาถูกเผยบนฟอสซิลต้นไม้และเฟิร์นที่ถูกค้นพบที่ขั้วโลกสิ่งนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์อย่างโทนี่ฟิโอเรโลจินตนาการว่าอาร์กติกมีลักษณะอย่างไรในฤดูร้อน
1: ร้อยละ80ถึง90ของไม้ที่ผมเก็บได้เป็นโคนิเฟอร์ฉะนั้นผมคิดว่าพื้นที่นี้คงเต็มไปด้วยต้นสนโคนิเฟอร์ในยุคครีเทเชียสเมื่อ70ล้านปีก่อน
0: เป็นป่าขั้วโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่คล้ายกับป่าที่ตอนนี้พบในพื้นที่อย่างแทสเมเนียตอนนั้นอากาศอบอุ่นและหิมะอาตกในฤดูหนาวแต่ความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของอาร์กติกแสงฤดูหนาวของขั้วโลกเมื่อ70ล้านปีก่อนคงทำให้ไดโนเสาร์ต้องตกอยู่ในความมืดนานหลายเดือน
1: ไดโนเสาร์เหล่านี้อยู่ได้ยังไงในความมืดแบบนั้นแนวคิดคือพวกมันอาจอพยพไปไกลหลายพันกิโลเมตรระหว่างฤดูหนาว
0: การอพยพระยะทางไกลจะทำได้เมื่อสัตว์มีขนาดใหญ่พอเมื่ออายุครบขวบปีแรกโทนี่ฟิโอเรโลทดสอบทฤษฎีนี้โดยการศึกษาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
1: ศึกษาขนาดของกวางคาริบูและมันมีความสัมพันธ์กับสัตว์บกที่อพยพพวกมันมีขนาดลำตัวระดับหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไกลได้ลำตัวต้องมีขนาด2หรือว่า3ส่วน4ของขนาดลำตัวของตัวเต็มวัย
0: พวกเขาจะมองหาอัตราเดียวกันของขนาดเฮโดรโซ
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกบนหน้าจอวันนี้เลย490บาทกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจื่อต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะ

0: โชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกนะครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากทางเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินและใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช็อป
2: ผู้เขาศึกษากระดูกของสัตว์อายุน้อยโดยกับประมาณน้ำหนักและปากจากนั้นเทียบกับตัวเต็มวัย
3: พวกมันตัวเล็กเกินไปที่จะอพยพระยะทางไกลฉะนั้นเราคิดว่าสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปีผมลังเลที่จะพูดว่าพวกมันจำศีลเพราะยากที่จะจินตนาการเห็นสัตว์เลื้อยคลานสูง35ฟุตมุดอยู่ใต้ดินและจำศีลทางเดียวที่จะเข้าใจได้คือต้องดูที่โครงสร้างของกระดูก
2: กระดูกคือกุญแจสำคัญในการช่วยนักวิทยาศาสตร์ปฏิปต่อเรื่องราวของชีวิตที่นี่เมื่อ70ล้านปีก่อนนี่คือสิ่งที่ผลักดันทอมและทีมเล็กๆของเขาให้มาตั้งแคมป์ท่ามกลางความเบื้องวางของอาร์ติก
4: เรามาถูกที่แล้วแต่เรายังไม่เห็นฟอสซิลเพราะว่ามีหิมะถมเอาไว้คุณต้องขุดออกมาจะได้เห็น
5: พวกคุณเอาขวานสับเลยเราจะเริ่มงานแล้วล่ะ
2: ทอมรู้ว่าที่นี่มีกระดูกลึกลงไป1เมตรและตามแนวหน้าผา20เมตรมันถูกเรียกว่าลิสคอมบอนเบตจุดที่เขาค้นพบในปี1961กระดูกจำนวนเพิ่มขึ้นถูกพบในลิสคอมและมีจำนวนเท่ากับไดโนเสาร์ขั้วโลกในโลกรวมกันแต่มันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์มันมาจากใกล้หน้าผาจึงเสียหายจากวงจรน้ำแข็งและการละลายจากการระเบิดเหมืองเหนือโบนเบ็ดประตูฉนวนสองบานถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาฟอสซิลที่ถูกค้นพบใหม่ไม่ให้ละลายหรือสุดเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นทอมจะรู้ว่าการทดลองของเขาได้ผลหรือไม่ก็แต่เมื่อเขากลับมาในฤดูร้อนเพื่อดูกระดูกภายในเหมือง
4: สิ่งหนึ่งที่เราจะพบคือกระดูกที่ยังไม่หักที่เราเรียกว่าโซนปลอดการละลายเมื่อเราขุดลงไป20เมตรเราจะพบมากกว่านั้นเราจะพบกระดูกเป็นครั้งแรกถ้าขุดลงไปได
6: ้ระเบิดด้วย
2: การระเบิดครั้งแรกนี้น่าจะระเบิดกระดูก
4: คงจะเป็นกระดูก
3: ตรงนี้พบกระดูก2ชิ้น
4: มีชิ้นหนึ่งตรงนี้อีกชิ้นตรงนี้
3: อีกชิ้นหนึ่งน่าจะอยู่ตรงนั้นสุดยอดเลย
4: ผมเป็นนักค้นหาฟอสซิลที่แย่ที่สุดในโลกคนอื่นทำงานได้ดีกว่าผมแต่ผมไม่ยุ่งยากใจตราบใดที่ได้ฟอสซิลไปศึกษาเมื่อนั้นผมพอใจ

0: นั่นอะไร
1: นี่ไงดูเหมือนเฮโดรซอร์กระดูกส่วนกลางโคนหางสำเร็จแล้วเรียบร้อย
2: ระเบิดได
3: ้พบกระดูกขนาดใหญ่จำนวนมากจากการระเบิดครั้งที่สองเกือบทั้งหมดเป็นของเฮโดรซอร์ตั้งแต่ลิสโคมถูกขุดค้นเก็บกระดูกได้หลายพันชิ้นจากไดโนเสาร์ชนิดนี้มันมีขนาดเท่ากับรถบัสคันเล็กและกินเพียงพืช

0: ตอนนี้ยังไม่พบไดโนเสาร์อาร์ติกเฮโดรซอร์อาศัยในเม็กซิโกมีความเห็นหลากหลายเกี่ยวกับจำนวนชนิดของไดโนเสาร์ที่พบที่นี่แต่นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่ามีชุมชนขนาดใหญ่ของเหล่าสัตว์พวกมันมาจากที่ไหนพวกมันมาที่นี่ได้อย่างไรและทำไมพวกมันจึงอยู
1: ่เราเป็นทางผ่านสู่อเมริกาเหนือไดโนเสาร์กลุ่มหลักๆเกือบทั้งหมดในอเมริกาเหนือในยุคครีเทเชียสมีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มไดโนเสาร์ในเอเชียกลางและบางชนิดมีจุดกำเนิดในอเมริกาเหนือและเอเชียแต่ส่วนใหญ่มาจากเอเชียสู่อเมริกาเหนือและนี่คือเส้นทางครับ
0: พวกมันอาจจะข้ามสะพานแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งเชื่อมเอเชียและอเมริกาโคลวิลมีอากาศดีอุณหภูมิในอากาศต่ำกว่า20องศาและมีแสงแดด9ชั่วโมง4วันของการขุดเจาะและระเบิดเพอร์มาฟรอสต์นำชาวเหมืองขึ้นไปเหนือชั้นกระดูกทอมตรวจสอบพื้นที
2: ่ในการทำงานร่วมกับชาวเหมืองในที่อื่นๆผมเจาะหลายอุโมงค์แนวคิดคือให้แนวทางพวกเขาให้มากที่สุดและพวกเขาจะคำนวณแบบมืออาชีพเพื่อการตัดสินใจในแต่ละวัน
0: ทอมอาจต้องการเชื่อใจชาวเหมืองแต่เขาเครียดเขาไม่คิดว่าที่นี่มีกระดูกมากพอ
2: ตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นคือทั้งหมดที่เรารู้แล้วผมต้องลองที่อื่น
3: มีกระดูกจำนวนมากตรงนี้ก็มีกระดูกนี่ดูนี่สิ
4: ถ้าเราขุดลงไปให้กว้าง9ฟุตจะเห็นชั้นฟอสซิลแต่เราจะได้เห็นในอีก4หรือ5วันแล้วใครจะบอกได้ว่าเมื่อขุดกว้าง9ฟุตและลึกกว่า300เมตรคุณจะได้อะไรที่ดีกว่าที่มีตอนนี้นะคุณพบกระดูกตรงหน้าแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องใช้เวลาช่วงฤดูหนาวเพื่อตามหา9ฟุตนั้นที่อาจจะมีกระดูกมากหรือน้อยกว่าสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้นะมันจะคุ้มกันหรือเปล่า
2: ฮะในนั้น
0: ภาพที่เห็นนั้นลวงตาที่นี่อันตรายอีกทั้งหนาวเนี่ยชาวอลาสก้าต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเมื่อทำงานที่นี่เมื่อทอมทำงานวิทยาศาสตร์ต้องควบคู่ไปกับการมีชีวิตรอดจากนั้นสุนัขจิ้งจอกอยู่โจมเต็นท์หลังหนึ่ง
5: เฮ้ไปไปไปไปไปไปถ้ายังดื้อแกโดนยิงแน่ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปออกมานะไม่งั้นแกโดนยิงนะไปสิไปเป็นไงใส่หมาจิ้งจอกลงถุง
3: กำลังทำอยู
0: ่พวกเขาฆ่าเชื้อเลือดและน้ำลายทุกหยดที่สุนัขจิ้งจอกทิ้งเอาไว้
4: มีข่าวว่าสุนัขจิ้งจอก 85 หรือ 86% ที่นี่มีเชื้อโรคกลัวน้ำแล้วเราต้องระวังให้มากตลอดการเดินทาง
0: จากนี้ไปพวกเขาจะคอยระวังหลัง

0: รายการพิเศษพุทธคุณพบกันหลังข่าว20:30คืนวันพุธที่16นี้แล้วคุณจะรู้ว่าพลังแห่งพุทธคุณพลังความดีมีได้ในทุกที่ทุกคน
1: ถ้าเราไม่ทิ้งความดีความดีไม่ทิ้งเราความดีก็จะออกมาปกป้องทันทีแล้วก็ส่งเสริมให้คนที่รู้จักขยันทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองเองค่ะปฏิหาริย์แห่งบุญจะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อเรื่องความดีไม่งั้นบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าเราอาจจะลืมพ่อหรือแม่ไปขอขมาท่านซะไปขอขมาท่านแล้วก็ให้ท่านอโหสิกรรมกับสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดแล้วขอให้ท่านให้พรพรอันประเสริฐคือพรของพ่อและแม่ในบ้าน
0: แล้วพบกันคืนวันพุธที่16นี้20:30ทางททบ5
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: ไอช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นโปรเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมคะตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่คือบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้น

0: ้ฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอนแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยแล้วเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 ml อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ครับ
0: คือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพอหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวด

0: ี่ไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
2: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบๆออกล่ะคะ
2: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอ
2: ัน
0: นี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูหน่อยเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
2: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
2: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
2: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
2: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
2: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
2: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
2: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
2: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนก

0: ของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซลิทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลค่ะให้ความหวานโดยไซลิทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซลิทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อ่ะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3 พันแน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะ
1: ครับใช่
0: ไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่แล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอนแบกเลย
1: ใช่คร
0: ับอันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดิตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: นี้น
0: ะม
1: ัน
0: คือรังนกถ้ำนะคะ

0: ที่ว่าเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
1: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
1: ตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
0: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
1: ัง
0: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
1: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
0: บ
1: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
0: แล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
1: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
0: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
0: ใช่
1: หวานจากไซริทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
0: ใช่ฮะ
1: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่มาไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
0: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราคานี้มีอยู่จริงแต่ว่ามีอยู่แค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
0: ใช่ครับ
1: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซริทอลและรังนกแท้นะคะ
0: ค
1: ใช้ไซริทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
0: ้ใช่ๆครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี้แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
1: อร่อยมาก
0: ครับ
1: อร่อยมากแล้ววันนี้ดิฉันกินไปจุใจมาก ค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะ

0: โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: โทรให้ทันนะคะ
2: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอนมากๆนะคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะนี่คือรายการที่จะมาเป็นกระบอกเสียงและเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะด้วยการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรนะคะรวมไปจนถึงปัญหาด้านเกษตรกรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรโดยผู้เชี่ยวชาญอาจารย์นินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีค่ะ
2: เจอกับอาจารย์แบบนี้สบายอกสบายใจกันอีกแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ตอนนี้อาจจะติดขัดปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกอยู่แล้วก็อยากจะได้คำแนะนำดีจากผู้เชี่ยวชาญนะคะติดตามรายการของเราเอาไว้นะรับรองเลยค่ะว่าต่อไปเนี้ยจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถปลูกได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับรายการของเรานะคะอย่างที่บอกไปว่าผักจะมีเรื่องของข่าวสารวงการเกษตรมาให้อัปเดตกันนะคะต้องติดตามกันเอาไว้กับช่วงแรกนี้เลยนะคะช่วงของเกษตรทันข่าวค่ะข่าวนี้นะคะใครปลูกมะเขือเทศอยู่ต้องระวังค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เขามีการเตือนแล้วนะคะว่าหนอนแมลงวันช้อนใบและโรคเหี่ยวเขียวบุกสวนมะเขือเทศแล้วค่ะเตือนให้เกษตรกรนะคะหมั่นระมัดระวังนะคะหนอนแมลงวันนะคะช้อนใบแล้วก็โรคเหี่ยวเขียวนะคะกำลังบุกสวนมะเขือเทศให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรียโอ้โหพูดมาขนาดนี้สำหรับผักเองเคยทานแต่มะเขือเทศแต่ไม่เคยปลูกค่ะโรคเหี่ยวเขียวนี่มันคือมันเกิดจากอะไรแล้วหน้าตามันเป็นยังไงคะอาจารย
3: ์ก็เวลามันเกิดเนี่ยคือมันจะเกิดที่ใบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคือเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเน่าเน่าแล้วแหละค่ะแล้วก็เน่าไปถึงรากที่เขาบอกว่าเกิดอาการเรื่องโรครากเน่าทีนี้พอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้มีการถอนทิ้งหรือทำลายเพราะฉะนั้นน่ะโรคพวกนี้ถ้าเราไม่ได้มีการถอนทิ้งหรือว่าทำลายไปเนี่ยมันก็จะมีการฝังตัวอยู่ในดินเวลาฝนตกลงมาหรือว่าเรารดน้ำพวกนี้มันก็จะไปสะสมอยู่ในดินทั้งหมดเลย
2: แล้วมันก็จะขึ้นมาทำให้เราเห็นใบที่อาจารย์บอกว่าเหมือนที่ประเทศไทย
3: แผ่นที่ประเทศไทยนั่นจะเป็นมันจะเป็นแมลงวันนอนแมลงวันที่ม
2: ัน อีกชนิด
3: ที่มันช้อนใบตัวนี้นะคะที่เขาเรียกว่าช้อนใบอันนี้นี่เนี่ยอาการอย่างนี้ก็คือเกิดจากโรคเหี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลามันเกิดแล้วผลผลิตจะเสียหายหมดเพราะว่าเขาจะไปทำลายพื้นที่ของใบหมดนะคะใบมันก็จะฟู่ฟู่เหมือนโดนน้ำร้อนลวกอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ที่มันยังเป็นสีเขียวอยู่เขาเลยเรียกว่าเหี่ยวเขียว
3: เห
2: ี่
3: ยวเขียวใช่ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าอาการอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นในแปลงเราทางแรกเลยคือเราต้องถอนทิ้งก่อนแล้วก็เอาไปทำลายนอกสวน
2: คือถ้าเห็นปุ๊บก็คือต้องถอนก่อนเลย
3: ใช่ค่ะเอาไปทำลายนอกสวนแล้วก็เพราะว่าถ้าหากว่าไม่ทำลายพวกนี้มันจะเกิดการสะสมแล้วก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าโรคที่แบบติดต่อแล้วก็จะมีการสะสมอยู่ในดินถ้าเกิดว่าเราจะปลูกอีกก็จะปลูกไม่ได้แล้วเพราะว่าปลูกอีกมันก็จะเกิดอาการอย่างเงี้ยโรคเน่าขึ้นมาอีกบางคนเขาก็เรียกว่าโรคเขียวเขียวเนี่ยคือเรียกโรครากเน่าเพราะว่าเวลามันเป็นแล้วมันก็จะทำให้รากเน่าด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะควรจะมีขบวนการในเรื่องของการเคลียร์หรือว่าล้างดินให้ดีเพราะว่าถ้าวันนี้เราเกิดอาการแล้วเราไม่มีการเคลียร์โดยการใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยเอาไปทำการทำความสะอาดหน้าดินล้างเชื้อโรคในดินซะให้จบนะคะเราก็ยังจะสามารถที่จะกลับมาปลูกได้อีกแล้วก็จะไปหยุดขบวนการของอาการของโรคเหล่านี
2: ้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ย

0: อย่างแรกเลยคือ1ถอนทิ้งถอนทิ้งเสร็จพลิกดินกลับขึ้นมาแล้วก็นำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยลงไปฉีดพ่นเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าทำความสะอาดหรือล้างดินนะคะแล้วก็เวลาเราจะเตรียมแปลงปลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เราควรจะมีการจัดการในการปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีก่อนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าดินมันแน่นปั๊บน้ำมันมีการแช่ขังระบบรากมันก็จะเน่าด้วยอาการนี้ก็คือมันก็จะส่งผลได้นะคะส่วนในเรื่องของตัวแมลงวันน่ะที่เมื่อกี้เห็นใบเป็นแผ่นที่ที่มันช้อนตามใบอ่ะพวกนี้เวลามันทำลายใบเสร็จแล้วเนี่ยก็คือก็จะทำให้ผลผลิตเสียหายเหมือนกันเพราะว่าถ้าใบถูกทำลายเปรียบเสมือนโรงครัวนะคะคือมันหายไปพวกนี้เราก็จะต้องมีการทำความสะอาดตามพื้นดินให้ดีไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลามันวางไข่หรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็จะกลับขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยเราอยากจะเน้นว่าถ้าในกลุ่มอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราจะมีการแก้นะคะเราอาจจะใช้ในกลุ่มของพวกน้ำส้มควันไม้หรือน้ำหมักที่มันเป็นพวกกลุ่มสมุนไพรอะไรต่างๆเหล่านี้คือนำมาฉีดพ่นเพื่อที่จะทำให้มันเกิดกระบวนการสับสนในทางกลิ่นก็มันก็จะทำให้มันไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์ได้เพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือจะช่วยได้เป็นแนวทางที่เราว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับมันก็จะไม่อันตรายด้วย
1: ที่สำคัญนะคะก็เลือกใช้วิธีการธรรมชาตินั่นเองคุณผู้ชมค่ะแต่เหนืออื่นใดถ้าเกิดเจอปัญหาพวกนี้ก็คือยอมถอนยอมแบบว่าทิ้งทั้งไร่ไปก่อนนะคะแล้วก็ลงทุนปลูกใหม่ดีกว่าแต่ก่อนจะปลูกก็ต้องเตรียมดินแล้วก็ดูแลสภาพให้ดีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงต่อมากันดีกว่านะคะเพราะว่ามีคำถามจากหลายๆคนทางบ้านส่งมาให้กับช่วงนี้เลยอาจารย์นิลติวเกษตรค่ะอาจารย์นินนะคะจะคอยแนะนำอยู่ตลอดเลยไม่ว่าเราจะปลูกหรือว่าจะแก้ไขอะไรเนี่ยอยากให้ใช้แนวทางของธรรมชาตินะคะ มาช่วยดูแลเพื่อที่มันจะได้ดีส่งผลไปในระยะยาวคำถามในวันนี้เขาก็เลยสนใจค่ะว่าอยากจะปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วว่าเราจะบอกอย่างนี้นะคะว่าเทคนิคในการปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยอย่างแรกเรื่องดินมาก่อนแล้วเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าวันนี้คือในดินของเราเนี่ยคือมันมีทั้งเชื้อโรคมีทั้งสารเคมีที่มันเกิดการตกค้างแต่ถ้าเราจะมีการปลูกผักเพื่อปลอดสารเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเราต้องทำความสะอาดดินก่อนโดยการใช้กระบวนการของกลุ่มจุลินทรีย์นี่แหละในการทำความสะอาดดินเพราะไม่อย่างนั้นเวลาเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันจะมีการดูดกลับขึ้นมาเวลาเอาไปขายหรือว่าเขาไปตรวจหรือเช็คแล้วก็มันก็จะเจอที่มาอยู่ในผลผลิตถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือล้างดินให้ดีก่อนถ้าเราจะลดการใช้สารเคมีจริงๆอ่ะถ้าเกิดในการทางปลอดสารควรจะปลูกแบบกลางมุ้งหรือว่าปลูกในโรงเรือน อย่างนี้มันจะสามารถที่จะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของแมลงได้ด้วย มันจะได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงไปแต่ว่าขบวนการเนี่ยทางดินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีแล้วก็ในการปลูกผักปลอดสารควรจะใช้ในกลุ่มของพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เป็นพวกกลุ่มอย่างนี้มันก็จะทำให้เวลาเราขายผลผลิตออกไปหรือว่าเขาไปตรวจมันก็จะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษที่จะไปตกค้างอยู่ในผลผลิตเพราะฉะนั้นเรื่องราวอย่างนี้นะคะแล้วก็ในการกระบวนการถ้าเราอยากจะมีการฉีดเพื่อป้องกันแมลงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะแนะนำในกลุ่มของพวกน้ำหมักสมุนไพรหรือในกลุ่มของพวกน้ำส้มควันไม้อันนี้มันเป็นแนวทางที่ธรรมชาติที่สุดนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยจะไม่มีปัญหาเวลาเราขายผลผลิต
1: ก็ได้เคล็ดลับกันไปแล้วนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกผักที่ปลอดสารพิษนะคะซึ่งก็ดีต่อทั้งคนกินแล้วก็ดีต่อทั้งผู้ปลูกด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในรายการของเรานะคะรอติดตามได้ในช่วงหน้ากันต่อเลยค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมาก

0: ขึ้นเลยครับ
1: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
2: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028 026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
5: กลับเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะผักและอาจารย์นินจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยนะคะกับเกษตรกรตั้งแต่ปัญหาเริ่มต้นของการเพาะปลูกของเขาจนมาถึงแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาและผลผลิตที่ได้มาว่าสวยงามขนาดไหนนะคะซึ่งในวันนี้เราจะไปกันที่สวนมะนาวของพี่บุญเลิศ
6: ค่ะ
5: ซึ่งสวยมาก
6: สวยมาก
5: แล้วก็มะนาวเนี่ยลูกใหญ่ลูกโต
6: ใช
5: ่แล้วก็น้ำเยอะเปลือกบางจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยดีกว่ากับช่วงนี้ลงพื้นที่หาทางออกค่ะ
7: ได้มาเจอสักทีนี่ไร่มะนาวจากสวนลุงเลิศแล้วผมก็อยู่กับลุงเลิศตัวจริงแล้วครับสวัสดีครับลุงเลิศครับ
8: สวัสดีครับ
7: ขออนุญาตรบกวนบุกหน่อยนะวันนี้นะ
8: ครับได้ครับ
7: ปกติเห็นแต่ในทีวี
8: ครับ
7: แล้วตัวจริงหล่อนะเนี่ยจากโอ้ยลุงมะนาวสวยมาก
8: ครับ
7: อุ้ยมีกี่ไร่เนี่ยลุงครับ
8: ทั้งหมดมันมี16ไร่แต่ว่าปลูกไม่กี่ไร่ปลูกประมาณ5ไร
7: ่ผมถามหน่อยเมื่อก่อนมะนาวเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงที่เราล้มลุกคลุกคลานใช่มั้ยลุง
8: ครับ
7: ช่วงที่เมื่อก่อนมีปัญหาเนี่ยมะนาวเรามีปัญหายังไงที่ไร่เราครับ
8: มันมีปัญหารากไม่เดินดินแข็งใบเหลือง
7: ครับ
8: ลูกออกมาเล็กหนาผิวไม่สวยก็ใช้เคมีใส่มันก็ไม่ดีขึ้น
7: ตอนลุงใช้เคมีในการพวกแก้ปัญหาทั้งเรื่องดินทั้งเรื่องใบเหลืองเนี่ยลุงหมดเงินไปเยอะไหม
8: โอ้เยอะนะหมดแก้จนร่วงหมดกระเป๋าอะ
7: โอ้หมดกระเป๋าเลยนะ
8: ร่วงหมดร่วงหมดงบอะงบที่มีอยู่ตั้งไว้อะร่วงหมดเนี่ยก็เห็นสภาพเนี่ยที่ใช
7: ้
8: ดินดีขึ้น
7: นี่ดี
8: ใบดีขึ้น
7: ใบดีดินดี
8: เห็นไหมแตกแล้วลูกสวยขึ้นแล้วมีลูกทั้งปี
7: มีลูกทั้งปี
8: มีลูกทั้งปี
7: ครับ
8: ปรับสภาพดินให้ดีเนี่ยฉีดทั้งได้ทั้งดินทั้งต้นดินแข็งเนี่ย
7: ครับ
8: เราใช้ประมาณเดือนหนึ่ง
7: เดือนหนึ่ง
8: ใช้ฉีด3เที่ยว
7: 3เที่ยว
8: ลงดินสิบวันต่อครั้ง
7: 10วัน
8: แล้วจะเห็นยอดแตกขึ้นภายใน1เดือน
7: โอ้
8: ฉีดลงไปทุกสิบวันประมาณ2เดือนเนี่ยจะดีขึ้นแล้วมีลูกทั้งปี
7: มีลูกทั้งปี
8: ใช่
7: ลุงบอกว่ากี่วันเก็บทีนะ
8: 20วันเก็บครั้ง
7: 20วันเก็บครั้งครั้งนึงได้ตังค์เท่าไหร่ลุง
8: ก็ได
7: ้5ไร่เนี่ย
8: ก็ได้เยอะเหมือนกันนะ
7: เฮ้ยรู้ความลับเหรอ
8: ใช่
7: เฮ้ย
8: เปิดเผยไม่ได้
7: เปิดเผยไม่ได้รู้แต่ว่าจับเข้าไปนี้จับเข้าไปนี้เป็นไง
8: ก็ดี
7: ดี
8: กว่าใช้เคมีเยอะ
7: ดีกว่าใช้เคมีเยอะ
8: ผมใช้อินทรีย์มา
7: ครับ
8: 10กว่าปีนะแต่ก็ต้องมีเคมีสลับเมื่อก่อนนู้น
7: อ
8: ่ะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช้เคมีสลับแล้วจะใช้อินทรีย์ล้วน
7: ตัดเคมีออกไปเลย
8: ใช่ต้นไม้ก็สวยต้นไม้ก็ดี
7: ครับ
8: ร่างกายเราที่ฉีดก็ดีไม่อ่อนเพลียตอนนี้80ฝ่าแล้วครับยังทำอยู
5: ่แข็งแรงจริงๆแล้วก็มะนาวก็สวยด้วยนะคะเรียกว่าสุขภาพของเจ้าของสวนเขาก็ดี
6: ดีมาก
5: แล้วผลผลิตก็ออกมาดีออกมาสวยมากๆเลยเคล็ดลับของสวนมะนาวพี่บุญเลิศเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคะอาจารย
6: ์ก็พอเราเข้าไปแล้วถึงได้รู้เขาเน้นเรื่องการปรับปรุงดินเป็นหลักแล้วก็เน้นในเรื่องของกลุ่มจุลินทรีย
5: ์
6: ที่แกเอาไปใช้ฉีดพ่นลงดินเป็นประจำแกบอกว่าแกสังเกตนะว่าถ้าแกไม่เน้นเรื่องการปรับปรุงดินเมื่อก่อนเนี้ยแกบอกว่าใบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหลืองนะแล้วก็เวลาถึงฤดูแล้งหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้คือพืชแกเนี่ยจะมีปัญหาหมดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดินเนี่ยมันแน่นทีนี้พอเวลาลดน้ำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันจะไม่ค่อยไหลซึมแต่ทีนี้พอเขามีการเอากลุ่มจุลินทรีย์ลงไปปั๊บเนี่ยมันทำให้ระบบรากดีดินดีทุกอย่างเนี่ยน้ำไม่มีการ แช่ขังปัญหาต่างๆมันก็ไม่เกิดแล้วก็มันก็คือออกตลอดเวลา
5: ได้ผลผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีแล้วก็เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพด้วยนะคะเปลือกบางน้ำเยอะและที่สำคัญการใช้สารเคมี

0: นี้มันน้อยลงหรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยซึ่งส่งผลที่ดีนะคะต
1: ่
0: อกับตัวของเจ้าของไร่หรือว่าผู้ปลูกด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เราอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะอะไรที่สามารถใช้ธรรมชาติใช้จุลินทรีย์ได้เนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้องนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะกับรายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะเรามาเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่เวลา 11:45 นไปจนถึงเวลา 12:00 นค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะผักกับอาจารย์นินลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวจันทร์ถึงศุกร์เราพบกัน 11:30 นคุณธนัญญาและผมพานุพงศ์ครับ
0: ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook TV5HD Online เว็บไซต์ thaitv5hd.com ททบ5เชื่อมคุณสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทยคุณผู้ชมคะหลายเรื่องน่าติดตามเช่นมติกกต.ในคดีหัวสว.ล่าสุดเมื่อวานเป็นที่ฮือฮาหลังจากมีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าจริงๆแล้วมติของกกต.เนี่ยไม่ได้เป็นเอกฉันท์มีบางข้อกล่าวหาเช่นข้อกล่าวหาที่1ข้อกล่าวหาที่2มีกกต.มติเสียงข้างน้อยด้วยที่ไม่ได้เห็นด้วยกับมติกกต.ส่วนใหญ่นะคะก็เดี๋ยวไล่เรียงทั้งหมดนี้ให้ฟังเที่ยงวันทันข่าวค่ะเรื่องฝนค่ะผู้ว่าน่านสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที
1: ่ทางด้านกบน.ฮะปรับอัตรากองทุนน้ำมันใหม่คืออุดหนุนดีเซล 8.43 บาทต่อลิตรมีผลวันนี้นะครับ
0: ทัพช้างศึกมีคิวลงเตะรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกพบกับคีร์กีซสถานในเวลา 14:00 นวันนี้ที่โตโยต้าสเตเดียม
1: ท่านผู้ชมแค่ตามเรื่องฝนฟ้าก่อนเลยคือเมื่อวานเนี่ยโอ้โหในกรุงเทพมหานครนั้นฝนถล่มนะฮะท่านผู้ชมก็ไม่ได้น้ำท่วมกันแบบนี้มานานหลายสัปดาห์เป็นเดือนแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าแหมเมื่อวานนี่ฝนตกหนักจริงๆก็มาจากสภาพอากาศเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมซึ่งล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3รับมือกับฝนถล่มนะครับจริงๆเนี่ยของเมื่อวานนี้ยังไม่นับกับรอบนี้นะเพราะว่าประกาศฉบับล่าสุดคือเตือน17ถึง20กันยายนเพียงแต่ว่าปัจจัยอากาศเหมือนเดิมเลยปัจจัยอากาศไม่ได้เปลี่ยนครับท่านผู้ชมฮะที่เมื่อวานฝนตกหนักเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวร่องฝนเนี่ยมันถูกมวลอากาศเย็นดันลงมาเพราะฉะนั้นร่องฝนเนี่ยมันเลยมาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ภาคกลางอ่ะท่านผู้ชมนะกรุงเทพก็เลยโดนด้วยแล้วเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะกระทบกันหนักนะครับแต่ว่าที่เตือนต่อเนี่ยนะฮะก็คือปัจจัยเดียวกันเลยฮะมวลเย็นนะฮะยังดันลงมาดันร่องฝนที่ปกติจะอยู่เหนือกับอีสานให้ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางนะครับท่านผู้ชมฮะโดยฉบับที่3นี่เตือนนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนฝนตกหนักท่านผู้ชมฮะคือไม่ใช่เฉพาะภาคกลางนะเอาจริงๆถ้าดูจากประกาศเตือนของกรมอุตุเนี่ยครอบคลุมครึ่งบนของประเทศไทยเลยท่านผู้ชมนะฮะโดยฝนจะเริ่มตกหนักก่อนในภาคเหนือและภาคอีสานนะครับก่อนในวันที่17กันยายนนะฮะโดยมีพื้นที่เสี่ยง54จังหวัดในจำนวนนี้เนี่ยเสี่ยงฝนตกหนักมากนี่ใช้คำนี้เลยนะวันที่17เหนืออีสานโดนก่อน54จังหวัดแต่7จังหวัดที่หนักมากเลยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยระนองพังงาจะเห็นว่าเนี่ยฮะถ้าไม่นับภาคใต้นะอย่างระนองพังงาเนี่ยฝนเนี่ยมันจะไม่ได้เกาะขอบบริเวณเหนือบนละนะฮะคือหนักเนี่ยมันจะไล่ลงมาอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝนจะตกหนักฮะได้รับผลกระทบในวันถัดไปคือ18ถึง20กันยายนปัจจัยอากาศท่านผู้ชมอย่างที่ผมอธิบายนะช่วงนี้จะมีมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเนี่ยมันถูกดันลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน

0: ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังก็แรงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้คลื่นลมจะแรงทะเลอันดามันเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรถ้ามีฝนด้วยเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยฮะเพราะฉะนั้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันเนี่ยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กท่านผู้ชมอันนี้กรมอุตุบอกนะฮะเรือเล็กบริเวณอันดามันนี่ควรงดออกจากฝั่งเลยล่ะนะครับท่านผู้ชมในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนะครับ
1: ค่ะและจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะสอดคล้องกับการเตือนภัยของปภ.นะคะในขณะนี้ฝนยังเยอะค่ะคุณผู้ชมแล้วฝนกระจายด้วยแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึง20กันยายนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสภาพอากาศนะคะพบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงแจ้งเตือนจนถึงวันที่20กันยายน76จังหวัดทั่วประเทศระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขัง6จังหวัดภาคใต้ต้องระวังคลื่นลมแรง6จังหวัดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้สำหรับลำน้ำที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเรื่องน้ำล้นตลิ่งน้ำเพิ่มขึ้นฉับพลันนะคะได้แก่บริเวณลำน้ำยวมแม่ฮ่องสอนแม่น้ำสายและแม่น้ำกกที่จังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านจังหวัดน่านแม่น้ำเมยจังหวัดตากแม่น้ำแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำสงครามจังหวัดสกลนครและแม่น้ำโกลกคลองตันหยงมัดที่นราธิวาสค่ะ
0: ครับวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นประกาศเตือนเฉพาะของกรุงเทพมหานครประจำวันนี้นะครับ16กันยายนนะฮะนอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้รายงานแล้วนะครับไปดูที่น่านกันหน่อยคือที่น่านเนี่ยนะฮะทางผู้ว่าน่านเนี่ยท่านสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอเลยครับเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าน่านเองแม่จริงๆที่น้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วเนา
1: ะ
0: นะครับตอนนั้นเนี่ยฝนก็เริ่มมาแล้วปรากฏว่ารอบเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจัยฝนมันจะเปลี่ยนไปนะแต่น่านก็ยังมีฝนตกเยอะนะท่านผู้ชมแล้วเกิดน้ำหลากด้วยเมื่อคืนเลยนี่เป็นภาพเมื่อคืนท่านผู้ชมฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะครับแต่อำเภอที่กระทบเนี่ยนะฮะมีอำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวนี่ก็โดนนะท่าวังผาและยังมีพื้นที่ใกล้เคียงด้วยทำให้เกิดน้ำระบายไม่ทันในหลายหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะก็ยังโดนอยู่นะครับท่านผู้ชมหมู่บ้านร้องและบ้านขอนที่อำเภอปัวอันนี้ก็โดนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้กระทบรุนแรงนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากปัจจัยมันต่างกันอย่างรอบที่แล้วเนี่ยมันเกิดจากน้ำป่าไหลหลากมา
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่รอบนี้เนี่ยตามรายงานก็คือฝนตกหนักแล้วน้ำเนี่ยมันระบายไม่ทันเพียงแต่ว่ามันเป็นปัจจัยเตือนแล้วนะฮะว่าเอาฝนเยอะนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเนี่ยเป็นปัจจัยจากการระบายน้ำไม่ทันหรือว่ารอการระบายแต่ถ้าเป็นพื้นที่ต้นน้ำบนภูเขาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับคุณชัยณรงค์วงใหญ่ท่านสั่งการด่วนเลยไปยังอำเภอปัวให้เร่งประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำด้วยนะฮะคือน้ำที่ท่วมเมื่อคืนอ่ะตอนเนี้ยมันแห้งแล้วกลับสู่ภาวะปกติแล้วเพียงแต่ว่าผู้ว่าท่านก็บอกว่าก็อย่างที่รายงานนะฮะท่านผู้ชมว่าฝนตกหนักเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมานะครับให้เตรียมความพร้อมนะฮะอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยทันทีเลยโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังและเสี่ยงน้ำท่วมสูงเท่ากับว่าให้อพยพแล้วนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าดูตามรายงานเนี่ยบอกผู้ว่าน่านสั่งการด่วนไปยังในอำเภอปัวให้เร่งประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำพร้อมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยโดยทันทีนี่สั่งอพยพเลยบ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวและให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมให้แจ้งเสียงตามสายนะฮะแจ้งเตือนให้ชาวบ้านรับทราบและให้ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนเลยมอบหมายอ่ะเนื่องจากสั่งอพยพแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมในพื้นที่เสี่ยงหมู่บ้านเสี่ยงเนี่ยให้กำลังทหารครับจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ทหารก็ต้องเข้าไปช่วยแหละนะเพราะว่าขนของอ่ะอันนี้อย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมเพิ่งเกิดน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วเองอ่ะ19สิงหาคมอ่ะและเพิ่งจะทำความสะอาดกันเสร็จอ่ะฟื้นฟูกันเสร็จอ่ะตอนนี้เนี่ย 2-3 หมู่บ้านตามรายงานเนี่ยนะฮะบอกว่าให้อพยพกันอีกแล้วทหารให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดตลอด24

0: 24ชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะที่หล่มสักค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าฝนตกเยอะนะคะแล้วก็มีมวลน้ำจากต้นน้ำเนี่ยไหลมาสมทบล
0: ่
1: าสุดในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงแดงเตือนประชาชนแล้วโดยเมื่อเวลา8โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะเทศบาลเมืองหล่มสักรับแจ้งข้อมูลระดับน้ำแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สถานี S33 หล่มเก่าระดับน้ำ5เมตร97เซนสถานี S53 สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ4เมตร55เซนและที่สถานี S3 หล่มสักระดับน้ำ8เมตร12เซนโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงแดงเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความเปราะบางของพื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมากนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดน้ำท่วมทีเนี่ยเสียงล้นตลิ่งในช่วงเวลาอันรวดเร็วหลังจากที่มีมวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักจากฝนตกสะสมบริเวณต้นน้ำระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่องโดยอาจส่งผลต่อพื้นที่นอกผนังกั้นน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักรวมถึงตำบลข้างเคียงเทศบาลเมืองหล่มสักขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในขณะนี้เร่งยกข้าวยกของขึ้นสู่ที่สูงก่อนเลยนะคะยานพาหนะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางต้องดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามประกาศข้อมูลข่าวสารจากทางราชการต่อเนื่องหากประชาชนประสบเหตุหรือมีความต้องการช่วยเหลือสามารถติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหล่มสักหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็จะมีทั้งหมด3หมายเลขด้วยกันเป็นหมายเลขท้องที่056701066กับ056701080และอีกเบอร์นึงเป็นสายด่วนเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ0869299993เหตุด่วนสาธารณภัยโทร199ค่ะ
0: ครับก็เรียกว่าตอนนี้หลายพื้นที่นะที่เป็นพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเสี่ยงเนี่ยน้ำเยอะฝนเยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมอย่างเชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่นะฮะเตรียมรับเนื่องจากฝนตกหนักเนี่ยนะฮะที่เราอ่านข่าวให้ฟังนะ 17-20 กันยายนเนี่ยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลย8จุดเสี่ยงโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายสุภกรบัวป้องประชุมเลยเรียกประชุมนะฮะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหลังจากที่กรมอุตุเนี่ยแจ้งเตือนนะฮะ 17-20 กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นทั่วภาคเหนือเลยอย่างทางปภ.เชียงใหม่เนี่ยเขาก็เตรียมการละติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยงทั้งหมด8จุดแล้วก็บูรณาการเจ้าหน้าที่เนี่ยรวมถึงเครื่องจักรกลให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลานะครับยังแจกจ่ายกระบอกวัดปริมาณน้ำฝนให้แก่หมู่บ้านกว่า200แห่งคือเนี่ยจะเป็นการวัดน้ำฝนที่ไม่ต้องรอทางการแจ้งเตือนนะฮะเหมือนเป็นกระบอกแก้วใสๆเหมือนเราเอาไว้ตวงวัดนะครับท่านผู้ชมและมันก็จะมีปริมาณขีดบอกว่า80 100 120แล้ววิธีการวัดเนี่ยนะฮะก็คือ24ชั่วโมงเนี่ยเอาไปตั้งในจุดใดจุดหนึ่งในแต่ละหมู่บ้านนะฮะแล้วพอครบ24ชั่วโมงให้ไปเทน้ำออกนะฮะแล้วก็หงายขึ้นมาตั้งใหม่แล้วก็จับนับเวลากันไปเลยถ้าภายใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยปริมาณฝนแล้วมันตกสะสมเรื่อยๆเนี่ยนะฮะสะสมไปจนถึง100มิลลิเมตรตามในกระบอกแก้วเนี่ยฮะนั่นแหละคือฝนเยอะแล้วแต่ถ้ามันต่ำกว่า100โอเคชาวบ้านเขาดูกันเองบอกว่าเฮ้ยยังได้อยู่นะครับอันนี้คือวิธีการวัดแบบง่ายๆของชาวบ้านเนี่ยฮะทางผู้ว่าท่านบอกว่าเนี่ยเอาไปแจกจ่ายเลยกระบอกวัดปริมาณน้ำฝนให้กับหมู่บ้านกว่า200แห่งแล้วอันนี้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วคือชาวบ้านเขารู้วิธีการคำนวณวิธีการดูอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนการเยียวยาเนี่ยคณะกรรมการก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เร่งพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติครม.เมื่อ25สิงหาคม4อำเภอที่พิจารณากันไปนะครับมีอำเภอเวียงแหงอำเภอพร้าวแม่อายอำเภอฝางที่มีเอกสารขอรับความช่วยเหลือเยียวยาเนี่ย206ครัวเรือนนะครับทางรองผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยกำชับทุกพื้นที่เลยว่าถ้าสมมติโอเคมันเกิดความเสียหายเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อคือช่วยเหลือนะฮะช่วยเหลือเสร็จให้ไปสำรวจประเมินความเสียหายให้เร็วนะครับจะได้ฟื้นฟูซ่อมแซมจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบให้เร็วที่สุดด้วยแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยนะเนื่องจากช่วงนี้โอเคฝนมาเยอะเนี่ยก็พยายามที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานด้วยครับ
1: สงขลาก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ปักหมุดเตือนประชาชนนะคะฝนตกเยอะและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิ

0: นอกจากนี้ยังมีประกาศเพิ่มเติมจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะที่ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรวมถึงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลยะลาปัตตานีสงขลานราธิวาสให้แต่ละพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือในบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้แล้วยังอาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มตามมาส่วนตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดนะคะถ้ากรณีมีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประกาศแจ้งเตือนภัยและปิดกั้นห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: นอกจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะฝนตกเยอะแบบนี้เนี่ยการเดินทางการสัญจรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายมากเลยเดี๋ยวพาไปดูที่มหาสารคามฮะปรากฏว่ามีรถกระบะคันนึงเนี่ยเดินทางในช่วงที่แหมฝนตกนะแล้วถนนมันก็ลื่นด้วยนะฮะปรากฏว่ารถกระบะเนี่ยเสียหลักไปชนต่อหม้อสะพานเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับโดยร้อยเวรของอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามนะฮะสภ.กุดรังเนี่ยได้รับแจ้งครับว่ามีรถกระบะเนี่ยเสียหลักและไปชนต่อหม้อสะพานบนทางหลวงสายบ้านไผ่บ่อระบือบริเวณสะพานบ้านหัวขัวนะครับก็เลยประสานกู้ภัยให้เข้าไปตรวจสอบก็เจอรถกระบะคันนี้ครับท่านผู้ชมฮะสภาพคือชนตอหม้อได้รับความเสียหายในรถท่านผู้ชมคนขับชื่อนายวุฒิศักดิ์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยครับและคนที่นั่งมาด้วยนะฮะคือนายวิมลตอนกู้ภัยไปถึงเนี่ยคือบาดเจ็บสาหัสแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกุดรังแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาก็เท่ากับว่าคนขับและคนนั่งเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะกำลังเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะคือจะไปกาฬสินธุ์น่ะแต่ว่าพอมาถึงตรงมหาสารคามเนี่ยระหว่างทางฝนตกต่อเนื่องเลยฮะถนนลื่นนะฮะแต่ว่ารถกระบะเนี่ยก็อาจจะมาด้วยความเร็วด้วยก็เสียหลักนะฮะไปพุ่งชนต่อหม้อสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะฮะการเดินทางเนี่ยบางทีก็คนขับอาจจะมั่นใจในเรื่องของสภาพรถนะฮะเพียงแต่ว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเร็วมาก
0: ทัศนวิสัยไม่ดี
1: พยายามที่จะใช้ความเร็วให้พอเหมาะเพื่อให้ไม่เกิดความปลอดภัยด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมคะคดีหัวสวหลังจากวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะมติของกกต.เนี่ยมีการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรที่จะสั่งฟ้องยื่นฟ้องต่อศาลในทั้งหมด77คนทีนี้สังคมก็ทราบแค่นั้นปรากฏว่าเมื่อวานค่ะเป็นที่ฮือฮาเพราะมีกกต.บางท่านเขาอ้างตัวเองว่าเขาเป็นเสียงส่วนน้อยที่ไม่ได้ทำให้เกิดมติของกกต.ที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการยื่นฟ้องนักการเมืองและผู้สมัครสวที่อาจจะมีนักการเมืองเนี่ยหนุนหลังค่ะนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะเมื่อวานเนี้ยคุณผู้ชมออกมาแถลงเปิดเผยยืนยันเจตนารมณ์ของตนเองค่ะร่วมกับคุณชายนครชัยกกต.อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็น2 ใน 7ที่เป็นเสียงข้างน้อยในคดีหัวสว.จากมติที่เกิดขึ้น5-2จะไม่ใช่มติ7-0ที่เป็นมติเอกฉันท์นะคะ มีคนที่เป็นเสียงข้างน้อยด้วยพร้อมระบุถึงสาเหตุที่ต้องออกมาชี้แจงเพราะการที่ประธานกกต.ไปแถลงข่าวในวันที่14กันยายนอาจลืมว่าจริงๆในที่ประชุมกกต.กกต.เนี่ยระบุว่าจะต้องมีการชี้แจงไปทีละข้อกล่าวหาว่ากกต.มีมติเสียงข้างมากเท่าไหร่ข้างน้อยเท่าไหร่ให้ชัดเจน มติเสียงข้างมากคือใครบ้างข้างน้อยคือใครบ้างก็จะต้องมีการบอกมีการแถลงต่อประชาชนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญคือข้อกล่าวหาที่1-2มีทั้งหมด7ข้อกล่าวหานะคะข้อกล่าวหาที่1เนี่ยเกี่ยวกับการกระทำของนักการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคส่วนข้อกล่าวหาที่2ก็จะเกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือมีนักการเมืองให้การสนับสนุนนั่นเองจริงๆแล้วสังคมอาจจะไม่ได้รู้จากการแถลงหลักของกกต.ค่ะว่าในข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2กกต.มีมติไม่เอกฉันท์โดยสำหรับกกต.เสียงข้างน้อยนั้นเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏในการกระทำคราวนี้นะคะไม่ได้เพียงจุดเดียวแต่พบกระจายทั้งประเทศและมีบางจุดอย่างเช่นนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำพูอุทัยธานีนครสวรรค์สุโขทัยมีการนัดมาประชุมกันในแต่ละโรงแรมเพื่อจัดทำโพยซึ่งเป็นการกระทำที่ทุจริตต่อการเลือกสว.และอาจไปถึงการดำเนินคดีอาญาด้วยซ้ำซึ่งถ้ามองในมุมนี้

0: ทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นมาแทรกแซงมันไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การค่ะซึ่งพยานดังกล่าวให้การในครั้งแรกว่ามีการกระทำโดยมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคคลของพรรคดำเนินการดังนั้นส่วนตัวไม่ได้เชื่อว่าคนนี้พูดน่าเชื่อถือหรือไม่แต่คำพูดได้รับการปฏิบัติและเกิดขึ้นจริงตามที่พูดหรือเปล่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดก็เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือส่วนกรณีของเบอร์โทรแล้วก็เส้นทางทางการเงินนะคะพยานปากนี้ให้การว่าติดต่อใครในพรรคการเมืองนี้ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเชื่อมโยงกันจริงรวมถึงมีการโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังซึ่งช่วงเวลาสอดคล้องกันทั้งหมดเลย ดังนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยว่ากรณีนี้ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนหรือเป็นการทำให้มีการเกิดเหตุการณ์การทำโพยหัวของแต่ละจังหวัดตามที่พยานปากนี้ให้การไว้ยังมีเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินด้วยนะคะนายสิทธิโชติกรรมการเสียงข้างน้อยเขามองว่าไม่มีเส้นเงินออกจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่คนรอบข้างของนักการเมืองล่ะมีนะมีเส้นทางทางการเงินที่ออกจากบุคคลเหล่านี้และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้จะไม่มีออกจากตัวเองหรือออกจากคนสำคัญสำคัญของประเทศแต่ปรากฏจากพยานว่าใช้เงินสดไปรับเงินสดชั้นที่4ของที่ทำการพักทว่าก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์มีแต่ถ้อยคำกล่าวอ้างอย่างไรก็ดีมีพยานให้การด้วยค่ะว่ามีการนัดประชุมสว.ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครในวันที่21กรกฎาคม2567ซึ่งคนในพรรคที่มาร่วมประชุมเป็นการนัดประชุมสว.ที่ประกาศใหม่เพื่อมากำหนดตัวคนจะได้เป็นประธานวุฒิสภาและรองประธานสภาค่ะ
1: พยานให้การอยู่ตรงพยานคือเป็นเลขาของสส.นะครับเคยคนคนนี้ที่ก็เป็นสว.เนี่ยก็เคยอยู่หน้าห้องสส.และเคยเป็นอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็มาเป็นสว.แล้วก็มีเลขาคนนี้ก็มาเป็นพยานให้เราว่าในวันที่21นั้นน่ะมีการนัดประชุมสว.ที่ประกาศใหม่เนี่ยเพื่อมากำหนดตัวคนเป็นประธานและรองประธานสว.มีการเก็บโทรศัพท์พยานบางนี้ให้การหมดเลยว่ามีการเก็บโทรศัพท์แล้วพบคนสำคัญของพรรคเดินออกมานะครับอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่เผอิญหัวหน้าพรรคอาจจะอยู่กับคนละห้องนะฮะไม่ได้อยู่ในห้องที่เก็บโทรศัพท์แล้วก็มากำหนดกันพฤติการเหล่านี้ครับรวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือช่วงเวลาที่เลือกตั้งเนี่ยมันสอดคล้องกันไปหมดความเห็นเสียงข้างน้อยก็เห็นว่ากรณีแบบนี้มันอย่างน้อยก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการทำให้มีการเกิดเหตุการณ์ไปทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดตามที่พยานปากนี้ได้ให้การถึงแล้วนะครับนอกจากพยานปากนี้แล้วยังมีอีกคนหนึ่งก็คือถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือนายดิเรกพรสีมาได้ให้การสอดคล้องกันเลยกับพยานปากนี้นะครับนายดิเรกพรสีมาเนี่ยให้การถึงว่าบอกชื่อคนคนหนึ่งว่าเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆ นี่แหละแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าพฤติการเป็นยังไงข้อที่จริงที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยตรงกับพยานที่16นี่แหละนะครับเหมือนกัน
0: สังคมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าแล้วกกต.เสียงข้างน้อยท่านแสดงตนท่านออกมาพูดแบบนี้ทำไมหลังจากที่ประธานกกต.ได้แถลงมติของที่ประชุมกกต.ในคดีหัวสว.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในมุมของพรรคฝ่ายค้านค่ะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะมองว่ากรณีที่นายสิทธิโชติซึ่งเป็นกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วประเด็นสำคัญเลยคือนายสิทธิโชติเนี่ยยืนยันว่าตนเองไม่ได้เห็นด้วยต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.และต้องการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในฐานะองค์กรอิสระคุณเท้งบอกว่าการที่มีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความเห็นนั้นต้องขอชื่นชมในแง่การแสดงจุดยืนของตนเองและตามที่ได้แถลงไปก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องยังไม่จบนะคะมติของกกต.ไม่ใช่ว่าจบแค่นี้คุณผู้ชมพรรคประชาชนเตรียมคำร้องยื่นต่อกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วเนื่องจากมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาใหม่อย่างเช่นการให้ความเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยดังนั้นเดี๋ยวพรรคฝ่ายค้านเขาก็จะนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเหล่านี้มารวมเข้าไปในคำร้องที่เตรียมจะยื่นร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะเร่งดำเนิน

0: การโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
1: ครับก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานเนี่ยนะฮะก็คุณสุทธิโชติออกมาเปิดเผยข้อมูลเนาะนะซึ่งหลายๆเรื่องเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าที่ทางประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวาลินแถลงเมื่อ2วันก่อนเอามีการคุยกันด้วยเหรอตกลงกันแล้วนี่ว่าแต่ละข้อกล่าวหาเนี่ยต้องบอกด้วยลงมติกันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่น
0: ะ
1: ฮะแต่ว่าคุณณรงค์ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลยในวันแถลงนะฮะท่านผู้ชมมาดูเรื่องของการประกาศปรับลดราคาดีเซลณรงค์กลั่นฟังแบบนี้หน้าปั๊มยังไม่ได้ลงนะฮะแต่ว่าหน้าโรงกลั่นที่เป็นต้นทุนของผู้ผลิตเนี่ยลงนะฮะท่านผู้ชมฮะเอามาดูตรงนี้ก็หน่อยคือเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับท่านผู้ชมคุ้นๆไหมฮะจริงๆข่าวเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อประมาณวันที่11เมื่อ5วันก่อนว่าที่กำหนดให้มีผลก็คือ16กันยายนถึง31ตุลาคมนะฮะท่านผู้ชมฮะออกมาวันที่11เนี่ยประกาศราชกิจจาในฉบับแรกที่ลงวันที่9กันยายนนะฮะตอนนั้นให้ลง 2.40 บาทต่อลิตรและมีผล16กันยายนแต่ประกาศที่เนี่ยเพิ่งจะลงประกาศกันเนี่ยนะฮะคือบอกให้ยกเลิกฉบับวันนั้นก่อนที่บอกให้หน้าปั๊มขอโทษหน้าโรงกลั่นเนี่ยลง 2.40 บาทอันนั้นยกเลิกไปก่อนแล้วให้มาใช้อันนี้ฮะ
0: ค่ะ
1: ใช้อันนี้คือปรับลด4บาทต่อลิตรเลยฮะ
0: แสดงว่าทุบราคาหน้าโรงกลั่นมากขึ้นตอนแรกจะทุบแค่2บาท40ตังค์แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนนะคะก็เลยมีการแก้ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้16กันยายน
1: ก็มีผล
0: วันนี้4บาทต่อลิตรนะคะ
1: ใช่คือถ้าหน้าโรงกลั่นเนี่ยไม่ได้ลงเยอะเท่ากับหน้าปั๊มเนี่ยมันจะแพงกว่านี้นะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการเขาก็เลยแทนที่จะขึ้นหน้าปั๊มให้มันแพงเขาก็เลยไปบริหารจัดการหน้าโรงกลั่นก็คือปรับลดราคาน้ำมันดีเซลณโรงกลั่นเนี่ยให้มันถูกลง
0: ค่ะหลักๆของบ้านเราเนี่ยถ้าจะลดราคาขายปลีกได้มันจะมีอยู่2กลไก
1: ค
0: ือถ้าไม่ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มาใช้เอกลไกทุบราคาหน้าโรงกลั่นนี้ซึ่งเป็นวิธีการใหม่นะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ราคาในตลาดโลกมันเอาไม่อยู่จริงๆมันขึ้น
1: นะฮะมันขึ้นต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมก็เท่ากับว่าสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะที่ลดราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยลด4บาทต่อลิตรนะครับตั้งแต่16กันยายนถึง31ตุลาคม69นะครับเพราะนั้นคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเนี่ยก็อย่างที่รายงานให้ทราบนะฮะท่านผู้ชมฮะว่ายกเลิกตัวประกาศฉบับเดิมไปก่อนที่ลดแค่2บาท40นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะฮะก็เท่ากับว่าโรงกลั่นเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่รับภาระหลักแหละเพราะว่าถูกดึงผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นนะฮะ
0: ลาบลอยในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันมันผันผวนซึ่งในกลุ่มของดีเซลเนี่ยนะคะทั้ง B0 ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาแล้วก็ B20ลดลง4บาทต่อลิตรเท่ากันหมดเลยนี่คือแพ็คของดีเซล
1: ใช่ในกลุ่มดีเซลเบนซินไม่เกี่ยวนะ
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนใหญ่ที่ลดราคาหน้าโรงกลั่นก็จะเป็นในกลุ่มดีเซลกันนะฮะท่านผู้ชมโอเคอันนี้เป็นมาตรการหนึ่งอีกหนึ่งมาตรการก็คือใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ยที่อัดเข้าไปชดเชยราคาหน้าปั๊มนะฮะท่านผู้ชมโดยทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.นี่ขานรับเลยฮะมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นที่ดีเซลมีรายงานให้ฟังเนี่ยนะฮะว่าลด4บาทต่อลิตรนะครับก็ออกประกาศฉบับที่148กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราเงินชดเชยเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็มีผล16กันยายนวันนี้เป็นต้นไปเหมือนกันอัตราใหม่เนี่ยกบน.กำหนดให้น้ำมันดีเซลนะครับได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่8บาท43สตางค์ต่อลิตรขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เนี่ยก็ชดเชยเยอะหน่อยนะฮะหน้าปั๊มก็จะได้ถูกตอนนี้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ย B20 นะฮะ12บาทกับอีก8สตางค์ส่วนดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมส่งเงินเข้ากองทุนบาท50ดีเซลพรีเมียมก็แพงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเนี่ยส่งเงินเข้ากองทุน1บาทต่อลิตรนะครับท่านผู้ชมฮะส่วนน้ำมันกลุ่มอื่นเนี่ยอย่างเบนซินก็ส่งเงินเข้ากองทุน2บาท46สตางค์ต่อลิตรโซฮอล์ E85 นะครับได้รับเงินชดเชยนะ2บาท53สตางค์ต่อลิตรโซฮอล์ E20 อันนี้ก็ได้ชดเชยเหมือนกันลิตรละ7บาท30โซฮอล์9195เนี่ยก็ได้รับเงินชดเชย4บาท19สตางค์ต่อลิตรนะครับท่านผู้ชมการประกาศเนี่ยก็เป็นการปรับโครงสร้างอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะเอาไปบริหารระดับราคาน้ำมันในประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาตลาดโลกก็ยังผันผวนอยู่ก็มีผลตั้งแต่วันนี้16กันยายนเป็นต้นไปนะครับ
0: เรือข้ามฟาก

0: ม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบเพราะว่าเป็นกิจการการขนส่งที่มีน้ำมันเป็นต้นทุนหลักนะคะคุณผู้ชมน้ำมันแพงแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เขาเจออีกปัจจัยหนึ่งจำนวนผู้โดยสารลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแห่งใหม่เชื่อว่าถ้าหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเร็วๆนี้ก็อาจจะต้องปิดกิจการในที่สุดค่ะเวลาเราพูดถึงเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยบางทีในภาพเราจะนึกถึงกรุงเทพซะเป็นหลักใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีหรือพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็มีด้วยนี่คือหนึ่งในผู้ประกอบการที่เรากำลังพูดถึงค่ะกิจการเรือโดยสารรับจ้างข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งให้บริการเชื่อมต่อระหว่างบ้านป่าสะแกตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองอุทัยธานีกับตำบลศิลาดานอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทในขณะนี้ผู้ประกอบการเดือดร้อนหนักๆเลยนะคะเนี่ยเขาวิ่งไม่แพงคุณผู้ชมรับส่งไปกลับคิด30บาทถ้ารอบเดียวนะคะจะไปหรือกลับก็ได้ก็คิดแค่15บาทเท่านั้นคุณโสพลยิ้มกรุงเจ้าของเรือเปิดเผยว่าเดินเรือมา40ปีแล้วนับปีนี้ด้วยเรือลำนี้ให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นลูกค้าหลักก็จะเป็นกลุ่มข้าราชการเกษตรกรและนักเรียนแต่ปัจจุบันค่าน้ำมันแพงขึ้นนะคะน้ำมันเนี่ยลิตรละ40บาทเข้าไปแล้วและต้องมีการซื้อน้ำมันสำรองไว้ครั้งหนึ่ง 20-40 ลิตรด้วยในขณะเดียวกันยังต้องมีค่าจ้างแรงงานคนขับเรืออีก500บาทต่อวันรวมไปถึงค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของเรือแม้จะมีการปรับขึ้นราคาจากเดิมเคยให้บริการเที่ยวไปกลับ20บาทตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นราคา30บาทแล้วก็ตามแต่รายได้เฉลี่ยณปัจจุบันกลับลดลงเหลือเพียงแค่800ถึง900บาทต่อวันหากลบต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆนานาบางวันแทบจะไม่เหลือเงินไม่เหลือกำไรอะไรเลยค่ะสาเหตุสำคัญมาจากในเวลานี้ประชาชนไม่ได้ใช้บริการเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอุทัยธานีเยอะเหมือนกับแต่ก่อนแล้วนะคะเขามีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ทดแทนเลยส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการลดลงอย่างมากเจ้าของกิจการยอมรับด้วยความหนักใจด้วยถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปน้ำมันก็แพงผู้โดยสารก็ลดในที่สุดอาจจะต้องตัดสินใจยุติตำนานของกิจการ40ปีลงค่ะ
1: ครับ
2: บางวันไม่พอเลยครับ
3: ค่าใช้จ่ายหนักไปด้านไหนคะ
2: ค่าแรง
4: พลังงาน
2: ค่าแรงค่าเรือไอ้ค่าน้ำมันแล้วเนี่ยครับบางวันก็เหลือบางวันก็เหลือเยอะบางวันก็ไม่เหลือเลย
3: หนักใจค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นไหมครับ
2: แน่นอนนาดูครับหนักใจมากเลยนี่เรื่องผมคอยฟังข่าวอยู่เลยจะขึ้นมาไหลอะไรยังไงรีบไปเอาซะก่อนน้ำมันนะครับปั๊มปตท.พรตวีแบบประจำ
3: แต่ละครั้งที่ซื้อมาเยอะไหมครับ
2: บางทีก็40ลิตรที่ก็จะมากหรือว่า40 20 30ขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้มากเลย
3: ใช้ได้กี่วันครับกะลอนหนึ่ง
2: ถ้าโดยกะลอนนี่ก็3 40ไม่ก็4วัน10ลิตร20ลิตร4วัน
5: คุณลุงเล่าให้นักข่าวเราฟังก็ยังหัวเราะไปได้นะแกก็ยังดูเหมือนก็กำลังใจดีนะเพราะว่าแหมลูกค้าก็น้อยนะฮะแล้วก็น้ำมันก็แพงให้สัมภาษณ์ไปก
0: ็แต่ดูทีท่าแล้วน้ำมันราคาขายปลีกหน้าปั๊มคงจะไม่ลงเร็วๆนี้แม้ว่ารัฐบาลจะใช้กลไกทั้งไปทุบราคาหน้าลงกลั่นแล้วก็ใช้ทั้งกองทุนน้ำมันด้วยแต่ราคาน้ำมันตลาดโลกยังพุ่งสูงอยู่เลยนะคะ
5: พักกันก่อนแป๊บเดียวท่านผู้ชมช่วงหน้ามีเรื่องราวของหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวคนหนึ่งคือจะหาเงินก้อนสุดท้ายไปแต่งเมียปรากฏว่าตอนนี้ไม่ต้องแต่งแล้วล่ะถูกตำรวจจับเรียบร้อยเอาเขาไปทำอะไรนะเดี๋ยวตามกันเบรกหน้าครับ

0: าแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: พทบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 น.ถึง 20:00 น.ก่อนค่ะ

0: ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้นและความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
2: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตทิยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
1: ปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู
3: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ถึง 13:00 น.ในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 น.ถึง 19:30 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.แถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.และรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
4: ท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องของว่าที่เจ้าบ่าวหน่อยดีกว่าคือเหมือนกับว่ากำลังจะขาดเงินอีกก้อนนึงอะเพราะว่าต้องเตรียมเงินอีกก้อนไปแต่งเมียนะฮะปรากฏว่าเอ้าดันมีโอกาสเข้ามานะแต่โอกาสที่ว่าเนี่ยคือขนยาและยาไอซ์ที่ขนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมล็อตมโหฬารเลยเกือบ500 กิโลกรัมถูกตำรวจเรียกท่านผู้ชมยอมหยุดไหมไปดูคลิปนี้ก่อนเลยฮะ
5: คุณใดจอดซ้ายหน่อยครับคุณใดจอดครับคุณเดี๋ยวผมบอกรถในคันนี้รถปลาครับรถปลาจอดให้หน่อยครับรถปลาคุณได้จอดเลยครับมันเบียดแล้วมันเบียดแล้ว

0: โอ้นี่นะฮะไม่จอดนะหุ่นใดจอดหุ่นใดจอดหุ่นใดไม่จอด
1: ใส่ตีนผี
0: เอ้ยสุดท้ายตำรวจเฮ้ยมันหนีมันหนีแล้วนี่ฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ขับกันบนถนนที่คนก็พลุกพล่านเลยนะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยขับรถไล่ล่ารถตู้ข้างในเนี่ยขนของผิดกฎหมายมาอันนี้อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์และสุดท้ายท่านผู้ชมฮะหนีไม่รอดนะฮะตำรวจไล่ต้อนแล้วเนี่ยฮะไปหมดฤทธิ์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมคือที่ตำรวจเขาตามล่ารถตู้ฮุนไดคันนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาสืบทราบมาว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดคือ

0: ระบุมาด้วยนะว่าแก๊งเนี่ยจะขนไอซ์มาจากแม่สายจังหวัดเชียงรายและเดี๋ยวเนี่ยจะไปส่งที่ภาคใต้ไปส่งสงขลานู่นเลยอ่ะทีนี้เขาก็ตามมาต่อเนื่องแล้วอ่ะตั้งแต่ที่เชียงรายอ่ะท่านผู้ชมจนกระทั่งพบรถต้องสงสัยคันดังกล่าวฮะก็เลยประสานตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ให้เข้าสกัดและติดตามทีนี้อย่างที่เห็นในคลิปเลยฮะพอคนขับรถตู้เริ่มรู้ตัวแล้วนะฮะว่าโดนจับแน่ก็พยายามขับหนีครับแต่ว่าเนื่องจากไม่ชำนาญเส้นทางนะพอมาถึงแยกมิยาที่ปาดเข้าซ้ายเลยอ่ะสี่แยกดอนทรายเป็นจุดตัดระหว่างถนนเกาะนะฮะถนนเกาะหลักนะกับถนนสุขจิตนะฮะแล้วก็เป็นทางโค้งด้วยรถเนี่ยเสียหลักพุ่งชนกำแพงรั้วบ้านอย่างแรงเลยเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะก็ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้นะครับหลังเกิดเหตุนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยกระจายกำลังปิดล้อมรถตู้คันนี้ครับนะทะเบียนกรุงเทพด้วยนะคนขับเนี่ยชื่อนายมินทาดาจากการตรวจสอบข้างในท่านผู้ชมเป็นรถตู้นะแต่ไม่มีคนนั่งมาเลยฮะมีแต่กระสอบนะฮะรวมแล้ว23กระสอบอยู่ภายในห้องโดยสารและข้างในกระสอบเป็นยาไอซ์ทั้งหมด464ห่อท่านผู้ชมห่อละโล
1: ค่ะ
0: ก็เท่ากับ464กิโลกรัมเบื้องต้นควบคุมตัวไว้นะฮะแล้วก็ผู้ต้องหาสารภาพเลยรับจ้างขนยาเสพติดเพราะว่าต้องการนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานแต่งงานกับแฟนสาว
1: นี่ฟังแล้วจะต้องรู้สึกยังไง
0: แฟนต้องยังไงดีอ่ะ
1: เราต้องเห็นใจกับเรื่องนี้ไหมเขาก็มีความตั้งใจที่ดีนะคะอยากจะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแต่งงาน
0: วัยรุ่นสร้างตัวเงี้ยเหรอ
1: แต่เป็นวัยรุ่นสร้างตัว
0: จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยแฟนสาวก็คงไม่รู้ว่าจะเป็นม่ายขันหมากหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่านี่เตรียมจะแต่งงานกันแล้วแต่ว่าแฟนดันใช้วิธีทางลัดอ่ะมาขนยาแบบนี้นะฮะแล้วก็ถูกจับได้แล้วโอ้โหยาไอซ์เกือบ500กิโลกรัมเนี่ยโอ้โหก็คงไม่ต้องจะไปจัดงานแต่งกันแล้วล่ะนะครับ
1: ข่าวนี้คือจับกุมได้นะคะทั้งผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางในระหว่างการลำเลียงขนส่งแต่ข่าวนี้คุณผู้ชมคะจับได้เฉพาะยาบ้าซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเป้หาคนที่เป็นเจ้าของยังไม่เจอนะคะกองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธรนาหวายว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาพักในพื้นที่จึงจัดกำลังลาดตระเวนเส้นทางบริเวณป่าข้างทางบ้านรินหลวงตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไม่เจอนะว่าใครเป็นคนขนลำเลียงยาเสพติดแต่ไปเจอกระสอบต้องสงสัย10กระสอบถูกซุกซ่อนอยู่เหมือนกับเอามาวางพักไว้ต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารม้าที่2ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335และสถานีตำรวจภูธรนาหวายเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะพบว่ากระสอบเนี่ยถูกดัดแปลงเป็นแบบเป้สะพายหลังมีสีเหลืองค่ะแล้วภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้ากระสอบละประมาณ 270,000 เม็ดมีตราสัญลักษณ์ประทับด้วยนี่ๆๆคุณผู้ชมคะ999แล้วก็ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเวลามีตราอะไรแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะตามไปดูว่ายาเสพติดมีแหล่งที่มาจากที่ไหนของกลางยาบ้านับรวมได้ทั้งหมดกระสอบละ 270,000 เม็ดคูณ10กระสอบก็เท่ากับเป็น 2,700,000 เม็ดค่ะภายหลังการตรวจยึดพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกสมเจตผลประเสริฐรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพพร้อมด้วยพันตำรวจโทสมบัติอินทอดรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะก่อนที่จะนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลกวาดล้างเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดต่อไปค่ะ
0: ครับอันนี้อีกเคสนึงท่านผู้ชมฮะตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค4นะฮะส่วนที่กำลังอันนี้ก็แก๊งค้ายาเหมือนกันไปบุกจับได้ที่101นะฮะรวบเอเย่นเครือข่ายข้ามชาติฉายานักบินยาบ้านี่นะฮะคนที่เป็นหลักเนี่ยก็คือนักบินยาบ้าโดนจับพร้อมกับแฟนสาวด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วพอไปตรวจค้นนะโอ้โหฝังเอาไว้รอบบ้านฝังดินเอาไว้อะรอบบ้านนี่เจอเพียบเลยนะพวกของผิดกฎหมายยาเสพติดด้วยอาวุธปืนด้วยนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค4ครับร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเกษตรวิสัยบุกจู่โจมนะฮะตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายอยู่ที่ตำบลกำแพงอำเภอเกษตรวิสัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางจังหวัดเนี่ยเขาสแกนพื้นที่เลยนะท่านผู้ชมร้อยเอ็ดแซนด์บ็อกซ์คือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยเขาสืบทราบว่าผู้ต้องหาคนนี้นะมีพฤติการคือเป็นผู้ค้าไม่ใช่รายย่อยด้วยนะคือพฤติการเป็นผู้ค้ารายใหญ่และเขาเรียกว่าเป็นนักบินคอยกระจายยาบ้า
1: คุณผู้ชมเวลาใครบอกอาชีพนักบินนี่ต้องฟังดีๆระยะหลังๆคนมาเป็นนักบินยาเสพติดถูกจับได้เยอะมากๆนะคะ
0: คำว่านักบินนี่ไม่ได้

0: หมายความว่าเป็นกัปตันขับเครื่องบินนะท่านผู้ชมนะฮะแต่เขาเรียกว่านักบินเหมือนแบบคนส่งยานะครับนักบินกระจายยาบ้านะท่านผู้ชมแล้วก็มักจะพกอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลาด้วยนี่คือพฤติกรรมของคนร้ายนะฮะท่านผู้ชมจากการตรวจค้นเนี่ยควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้2คนคือจริงๆเนี่ยเคสเนี่ยวัยรุ่นสร้างตัวของแท้เลยนายกล้าที่บอกว่าเป็นนักบินยาบ้าเนี่ยฮะอายุ24ปีและนางสาวใหม่อายุ22ปีสองคนเนี่ยเขาเป็นแฟนกันนะผู้ต้องหาก็จำนนต่อหลักฐานเลยฮะแล้วก็ยอมรับสารภาพนะว่าอ้าวมียาบ้าจริงแล้วก็พอสารภาพเสร็จก็เลยพาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปขุดดินรอบบ้านเลยฮะมาอุตส่าห์ซ่อนเอาไว้อย่างดีนะสุดท้ายถูกบุกจับภายในบ้านเลยฮะแล้วพอถูกจับแบบนี้เนี่ยมันคาหนังคาเขาอะก็เลยให้การที่เป็นประโยชน์ในชั้นพนักงานสอบสวนเลยนะฮะท่านผู้ชมพาไปดูเลยฮะว่ายาเสพติดเนี่ยขุดดินซ่อนเอาไว้นะฝังเอาไว้รอบบ้านนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปชี้จุดเลยแล้วก็ขุดแล้วมาเจอจริงๆนะครับมีทั้งหมด5จุดด้วยกันจากการตรวจสอบเนี่ยยึดของกลางสำคัญนะฮะยาบ้าโอ้โหเคสนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ 57,000 กว่าเม็ดยาไอซ์อีกไม่เยอะฮะ 3.8 กรัมแล้วก็เจอปืนไม่มีทะเบียนอีก3กระบอกพร้อมด้วยเครื่องกระสุนนะฮะเงินสดอีก 80,000 กว่าบาทมีสร้อยทองยานพาหนะรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยนะฮะประมาณ1ล้านบาทผู้ต้องหาสารภาพเลยครับว่าสั่งซื้อยาบ้ามาจากนายทุนนี่เป็นคนลาวนะแล้วโหแล้วก็สั่งซื้อทีเนี่ยเขาถึงเรียกว่ารายใหญ่ไงพอเขาสั่งทีเนี่ยหลักแสนเม็ดสั่งมาทีแสนถึง 200,000 เม็ดและท่านผู้ชมเดือนนึงอ่ะเขาสั่งอ่ะ 2-3 รอบเท่ากับว่าเดือนนึงเขาขายเขาปล่อยของยาบ้าได้เนี่ยเดือนละหลายแสนเม็ดนะครับท่านผู้ชมฮะสั่งมาตุนนำมาพักและกระจายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะนี่โดนข้อหาหนักเลยนะฮะพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ดงครั่งใหญ่จังหวัด101เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมครับปกติเกณฑ์ทหารเนี่ยคืออายุไม่เกิน21ปีสำหรับชายไทยถูกไหมคะ
0: ค
1: แต่ว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้กับชายไทยที่อายุระหว่าง22ถึง26ปีบริบูรณ์ได้เข้าร่วมด้วยถือเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตที่จะได้รับใช้ชาติและพัฒนาตนเองนะคะกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 25,000 นายเพื่อเป็นกำลังสำรองสนับสนุนภารกิจของกองทัพพร้อมเปิดโอกาสด้านอาชีพด้านการศึกษาเริ่มเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ไม่ยุ่งยากเลยมาตั้งแต่วันที่10กันยายน2569และยังคงเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะคะกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570เป็นการจ้างตามสัญญา4ปีเพื่อเตรียมกำลังพลสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะถามว่าอ้าวแล้วพลทหารอาสาต่างกับการเกณฑ์ทหารปกติการเข้าเป็นทหารกองประจำการยังไงคุณผู้ชมคะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะได้แก่ถ้าจะสมัครทหารอาสาท่านจะต้องเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดระหว่างพุทธศักราช2550ถึง2552และทหารกองเกินที่อายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการรวมถึงทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการและทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดและสมัครรับราชการต่อปลดแล้วก็มาเป็นทหารต่อได้ภายใต้โครงการนี้นะคะคุณผู้ชมแต่มีเงื่อนไขว่าต้องอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะด้านสิทธิประโยชน์ผู้สมัครจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทและเงินตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทต่อเดือนรวมถึงสามารถเลือกผลัดเลือกหน่วยทหารได้ทั่วประเทศไม่ต้องไปอยู่ไกลบ้านนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสต่อยอดสู่การรับราชการมีโควต้าเพิ่มมีคะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนอกจากนี้ยังมีโอกาสศึกษาต่อและยกระดับวุฒิการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีตอนที่ท่านสมัครเนี่ยวุฒิอะไรไปได้หมดเลยเขาไม่ได้จำกัดนะคะแต่ว่าถ้าท่านเข้าไปแล้วมีโอกาสศึกษาต่ออ
0: ั
1: พวุฒิยกระดับวุฒิการศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรีมีทุนการศึกษาให้ด้วยมีหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ค่ะซึ่งเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นมาค่ะ
0: นี่คือการรับนะฮะพลทหารอาสาในรูปแบบใหม่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายปีก่อนเป็นแบบรับสมัครพลทหารออนไลน์ถูกไหมพลทหารออนไลน์นี่คือระบบเดิมแต่ระบบใหม่เนี่ยคือพลทหารอาสาซึ่งเริ่มปีเนี่ย2570 แล้วก็เริ่มเปิดรับเมื่อ

0: 10กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สมัครแบบออนไลน์นะท่านผู้ชมและมันก็ต่างกันเนาะพวกระยะเวลาประจำการเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะสัญญาจ้างอันเนี้ย4ปี
0: แต่
1: ปกติเป็นทหารนะคะบางคนถ้าเรียนจบปริญญามาแล้วสมัครก
0: ็
1: ประจำการอยู่แค่6เดือน
0: ใช่นะครับพลทหารออนไลน์แบบเดิมอาจจะ1ปีถึง2ปีหรือ6เดือนใช่ไหมฮะแล้วก็อันเนี้ยก็จะเปิดกว้างเลยรับทั้งผู้ที่ยังไม่เกณฑ์คนจับได้ใบดำและทหารกองหนุนหรือว่าที่ปลดแล้วถูกไหมฮะอันนี้มันจะต่างจากพลทหารออนไลน์เพราะว่าพลทหารออนไลน์เนี่ยเขาจะรับเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเกณฑ์ทหารถูกไหมแต่เนี่ยเปิดกว้างเลยท่านผู้ชมและที่คนชื่นชอบมากคือสิทธิประโยชน์ท่านผู้ชมฮะทหารออนไลน์เราประชาสัมพันธ์กันบ่อยนะบอกว่าโอ้ได้โควต้าสอบใน10ตามเกณฑ์อะไรนะฮะมีคะแนนบวกเพิ่มอะไรให้นะฮะแต่เนี่ยจะเป็นโควต้าพิเศษและคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบต่อนักเรียนใน10ที่สูงขึ้นไป มากกว่าแบบเดิมด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะมันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะแล้วก็เรียกว่าคนก็มองยาวๆอ่ะว่าเรื่องของความมั่นคงเพราะมันคือ4ปีเลยนะถูกไหมเป็นสัญญาจ้าง
1: ในการพัฒนาการศึกษาด้วยยกระดับสูงสุดถึงปริญญาตรีเลยนะคะ
0: ใครสนใจนะฮะสมัครออนไลน์ได้ละตั้งแต่วันที่10กันยายน69เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนในสถานศึกษาเนี่ยฮะกลายเป็นว่ามันมีเคสเลียนแบบกันเยอะแยะเลยไม่พอใจก็เหมือนขู่กันนะฮะจนโรงเรียนเนี่ยก็ต้องประกาศปิดกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะฮะล่าสุดนะฮะทางกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องถกเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะครับโดยนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะฮะท่านบอกว่าการป้องกันดูแลความปลอดภัยเนี่ยเป็นการคิกออฟขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการละและจะเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนและครูที่ถูกกลั่นแกล้งบูลลี่หรือล่วงละเมิดเนี่ยสามารถแจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลือได้พูดง่ายแทนที่ไอ้เรื่องแกล้งเรื่องบูลลี่เรื่องที่มันเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยผมว่ามันมีทุกโรงเรียนแหละเพียงแต่ว่ามันต้องมีทางออกให้เขาถูกไหมถ้าถูกกดดันหนักจนไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเอาทำไงอ่ะก็โพสต์ขู่ซะเลยเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมไม่รู้จะหาทางออกยังไงจะไปปรึกษาครูเหรอบางทีเด็กมันก็ไม่ได้สนิทใจหรือเด็กผู้ชายอ่ะการไปฟ้องครูอ่ะการไปบอกครูอ่ะมันไม่ใช่ทางออกของเด็กผู้ชายเอาจริง
1: ๆ
0: ถูกไหมเด็กผู้ชายมันก็มีจำนวนไม่น้อยนะที่สุดท้ายก็ต้องแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงถูกไหมฮะอย่างเคสนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเอาละจะประชาสัมพันธ์นะให้นักเรียนครูที่ถูกกลั่นแกล้งบูลลี่ล่วงละเมิดเนี่ยแจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลือได้เลยส่วนข้อกังวลเรื่องการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนนี่ท่านผู้ชมจะเอาทราฟฟี่ฟองดูมาละอันนี้ดีท่านผู้ชมฮะจะใช้ทราฟฟี่ฟองดูหากโรงเรียนไหนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะบูรณาการหลายภาคส่วนเข้าไปช่วยเหลือคือมีทราฟฟี่ฟองดูเอามาเป็นพื้นฐานก่อนนะฮะเผื่อบอกว่าไม่กล้าไปบอกครูเองถูกไหมก็แจ้งผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูแต่บางทีเคสในโรงเรียนมันไม่เหมือนกับเคสน้ำไหลไฟดับอะไรเงี้ยรถเมล์พ่นควันดำแล้วแจ้งทราฟฟี่ฟองดูให้มาแก้หน่อยแต่บางทีเนี่ยเรื่องภายในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้แจ้งว่าหน้าต่างน้ำรั่วพื้นเป็นรูมันเป็นเรื่องคนต่อคนน่ะท่านผู้ชมมันเป็นปัญหาความสัมพันธ์ภายในโรงเรียนน่ะถูกไหมโอเคล่ะเพราะนั้นวิธีการแก้มันก็ต้องแก้ที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีปัญหาซึ่งกันและกันถูกไหมนี่ก็ต้องไปดูว่าไอ้ทราฟฟี่ฟองดูมันจะไปแก้เพนพอยต์ตรงนี้ได้หรือเปล่านะไม่แน่เคสจริงมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะครับถ้าทราฟฟี่ฟองดูยังแก้ไม่ได้เนี่ยเขาก็คิดไว้หลายขบเหลายขั้นตอนนะโรงเรียนจะแก้ไม่ได้ถูกไหมก็จะบูรณาการหลายภาคส่วนเข้าไปช่วยเลยทั้งครอบครัวผู้ปกครองและถ้ามีการร้องเรียนผ่านทราฟฟี่ฟองดูและโรงเรียนไม่ทำอะไรผมว่าเคสเนี่ยอาจจะเหมาะกับเคสที่มีปัญหากับครู
1: ค่ะ
0: ถูกไหมแล้วเด็กเขาแบบไม่มั่นใจที่จะไปผู้บริหารโรงเรียนจะปกป้องครูหรือเปล่าจะให้ปิดข่าวหรือเปล่าเพราะข่าวแบบนี้มันมีเยอะนะที่แบบว่าผู้บริหารโรงเรียนรับทราบแล้วแต่เรียกมาเคลียร์กันให้มันจบอยู่ที่ตรงนี้นะอย่าให้มันขยายความขัดแย้งมากกว่านี้นะเนี่ยเคสแบบเนี่ยเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเลยบอกนะฮะว่าถ้าร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟองดูแล้วโรงเรียนไม่ทำอะไรนะจะมีการตรวจสอบและกำหนดตัวชี้วัดด้วยและอาจจะมีบทลงโทษพร้อมยืนยันว่าจะรักษาความลับของผู้ร้องเรียนครับนอกจากนี้ฮะศูนย์เนี่ยที่จะตั้งขึ้นมาจะดูแลทั้งนักเรียนและครูที่อาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่รวมถึงกรณีโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบด้านความปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งก็ร้องเรียนมาที่ศูนย์นี้ได้เหมือนกันแม้ว่าบางปัญหามันสะสมมานานนะฮะแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ได้ทันทีแต่ว่ากระทรวง

0: สาธิการคือนโยบายท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้นะครับพร้อมดูแลบุคลากรกว่า 400,000 คนและนักเรียนกว่า6ล้านคนโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยอันนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการ
1: ค
0: ือจริงๆเนี่ยนะท่านผู้ชมก่อนเปิดเทอมเนี่ยที่กำลังจะปิดเทอมหนึ่งกันเนี่ยก่อนเปิดเทอมนะรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองที่มาดูศึกษาธิการแกกำหนดเป็นมาตรการความปลอดภัยภายในโรงเรียนเลยนะไอ้คำว่ามาตรการความปลอดภัยภายในโรงเรียนเนี่ยแกก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องการกลั่นแกล้งการบูลลี่ภายในโรงเรียนนะแล้วให้มีคณะกรรมการในแต่ละโรงเรียนนะฮะโดยมีผอ.เป็นประธานหรือจะเป็นใครก็ได้ที่ผอ.ตั้งขึ้นมาเป็นประธานในแต่ละโรงเรียนเนี่ยต้องมีมาตรการตรงเนี้ยนะฮะคือจริงๆมันก็ไม่ต่างกับศูนย์นะถูกไหมเพราะอันเนี้ยก็มีกรรมการในแต่ละโรงเรียนและถ้าไปดูแล้วมีการแจ้งขึ้นมาเนี่ยโรงเรียนต้องทำรายงานสรุปเสร็จต้องรายงานให้กับหน่วยเหนือหรือผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน
1: อ
0: ันนี้เขากำหนดมาตั้งแต่เปิดเทอมพฤษภาคมที่ผ่านมานะท่านผู้ชม
1: เ
0: พียงแต่ว่าถึงเวลาการบังคับใช้เนี่ยไม่รู้ว่ามันบังคับใช้ได้จริงหรือเปล่า
1: ความตื่นตัวยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สังคมไทยให้ความสำคัญมากในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพกิจกรรมนี
0: ้
1: เนี่ยต่อไปนี้เวลาน้องๆไปโรงเรียนในหลักสูตรจะไม่ได้มีแค่การเรียนหนังสือทางวิชาการไม่ได้มีแค่นันทนาการอะไรอีกต่อไปแต่ต้องมาเรียนมาซ้อมวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะเหตุการณ์รุนแรงเช่นมีคนพกพาอาวุธปืนเข้ามาภายในโรงเรียนซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วจริงไม่รู้วันดีคืนดีมันจะไปเกิดกับโรงเรียนไหนเด็กๆจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการเอาชีวิตรอดนะคะภายใต้หลักการปฏิบัติตามหลักการหนีซ่อนสู้เอาตัวรอดไว้ก่อนนะหนีได้หนีซ่อนในที่ที่สามารถจะซ่อนได้นะคะไม่ส่งเสียงดังแล้วสุดท้ายถ้ามันไม่มีหนทางแล้วจริงๆหาอะไรที่มันพอจะเป็นอาวุธลุกขึ้นสู้แต่ให้มองว่าสู้คือทางเลือกสุดท้ายถ้าทุกคนสามารถที่จะเข้าใจหลักการปฏิบัติตรงเนี้ยทุกคนก็จะมีโอกาสในการที่จะเอาชีวิตรอดได้มากขึ้นเด็กๆเลยต้องมีการฝึกซ้อมกันนะคะอันนี้เป็นภาพกิจกรรมจากสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่นค่ะเขาจำลองสถานการณ์จริงว่ามีเหตุการณ์กราดยิงเกิดขึ้นมีคนถืออาวุธเข้ามาในโรงเรียนนักเรียนคุณครูซ้อมร่วมกันหมดนะคะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเสมือนจริงเพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีทักษะในการเอาชีวิตรอดแล้วเขาสมมติเหตุการณ์ไปถึงขั้นว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วย
0: ครับ
1: อ้าวแล้วเราจะทำยังไงตัวเราอาจจะปลอดภัยก็จริงนะคะก็ต้องมีการประสานงานร่วมกับทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำลองไปถึงขั้นว่าต้องมีการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บตามขั้นตอนอย่างไรบ้างหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญได้ร่วมกันประเมินผลเพื่อนำจุดอ่อนจุดแข็งมาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
0: โอ้การจัดการนี่ดีนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังเห็นว่ามันเป็นจุดอ่อนอยู่เนี่ยแม้กระทั่งมีข่าวอะไรแบบนี้นะก็คือประตูหน้าโรงเรียนคือมันจะมีคนเฝ้าตลอดส่วนใหญ่ก็เป็นรปภ.ถูกไหมเพียงแต่ว่าในหลายๆที่นะที่ผมเห็นมานะคือประตูเนี่ยปิดไว้หรือบางทีไม่ปิดปิดไว้ก็ไม่รู้ล็อกหรือเปล่าหรือหนักหน่อยที่ผมเพิ่งขับรถผ่านเห็นมีทั้งโรงเรียนประถมกับโรงเรียนมัธยมติดกันเลยน
1: ะ
0: โรงเรียนเปิดเอาไว้ประตูรั้วโรงเรียนเปิดเอาไว้นะฮะแต่มีรปภ.นั่งอยู่บริเวณด้านหลังแล้วถามว่าถ้าคนร้ายเข้าไปอ่ะแล้วคนร้ายคือคนร้ายไปไม่ใช่ปากกาไม่ได้ใช่ไหมบรรทัด
1: เขามีอาวุธ
0: เขาใช้อาวุธอ่ะแล้วเข้าไปแบบเปิดแบบนั้นง่ายๆอ่ะแล้วถามว่ารปภ.คุณมีอาวุธแบบคนร้ายหรือเปล่า
1: ไม่มี
0: ก็ไม่มีแล้วจะไปสกัดกั้นยังไงสุดท้ายคนร้ายเข้าไปในโรงเรียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสำคัญโรงเรียนเนี่ยถ้าพอ8นาฬิกาหรือว่า8โมงครึ่งเด็กเข้าโรงเรียนอะไรเสร็จแล้วประตูอ่ะล็อกไปเถอะถูกไหมไม่งั้นถึงเวลาคนร้ายเข้าไปอ่ะไหนมันยากหน่อยอ่ะเวลาจะไขกุญแจจะเดินเข้าเดินออกแต่เพื่อความปลอดภัยของเด็กอีกเป็นร้อยชีวิตข้างในผมว่าล็อกให้มันสนิทนะครับท่านผู้ชมมาดูปปช.บ้างครับมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศที่ประกวดผลงานนวัตกรรมใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่เป็นเลิศในจังหวัดนครราชสีมานะครับเนี่ยนะฮะโดยนายวิจิตรกิจวิรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรอันนี้คือมอบให้กับโรงเรียนที่เขาประกวดผลงานนวัตกรรมใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่เป็นเลิศให้กับสถานศึกษาที่บรรจุหลักสูตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตนะฮะคือมันเป็นหลักสูตรที่บรรจุเอาไว้เป็นวิชาเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียน ันนี้เป็นระดับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีผู้บริหารสถานศึกษาและครู

0: เข้าร่วมรับรางวัล10แห่งนะมีรางวัลชนะเลิศระดับผู้บริหารและครูผู้สอนนะครับประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคือโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์2นะครับรางวัลชนะเลิศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนบ้านด่านเกวียนอยู่ที่อำเภอโชคชัยนะฮะแล้วก็มีโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านเหลื่อมนะครับก็เป็นการขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนาะในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่เป็นเลิศในระดับจังหวัดนะครับก็จะได้คือไม่ใช่เป็นหลักสูตรเสริมอะแต่ว่าเป็นหลักสูตรให้เด็กๆได้เรียนกันไปเลยก็เรียกว่าปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเยาวชนเลยนะครับ
1: กรุงเทพมหานครช่วงนี้ยังฝนตกเยอะไม่ใช่หน้าฝุ่น PM 2.5 แต่เดี๋ยวอีกประมาณสักเดือน2เดือนฝุ่นมันจะมาตามฤดูกาลของมันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางมาตรการในการป้องกันแบบเชิงรุกล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษลดผลกระทบจาก PM 2.5 ร่วมกันค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นเปิดเผยว่าจากปัญหามลพิษและฝุ่น PM 2.5 ที่จะเพิ่มสูงในช่วงปลายปีนี้ได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครยกระดับการแก้ไขปัญหาแบบเชิงรุกมุ่งจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทางเรื่องแรกนะคะคือการจัดการพื้นที่การเกษตรช่วยเสริมสร้างให้เกษตรกรนำเอาวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์แทนการเผานำไปรีไซเคิลนำไปเปลี่ยนเป็นเงินนะคะก็จะคุ้มค่ามากกว่าพร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้ามเผาแล้วยังเผาอยู่ก่อให้เกิดมลพิษส่วนในด้านของมลพิษจากยานพาหนะค่ะวางมาตรการคุมเข้มการตรวจรถควันดำรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้พร้อมผลักดันมาตรการจับรถควันดำการขยายโปรลดฝุ่นเพื่อช่วยลดฝุ่นจากควันดำนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษจะตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงรุกทั้งแพลนปูนโรงคอนกรีตผสมเศษและสถานประกอบการที่ปล่อยควันพิษส่วนเรื่องการแก้ไขมลพิษทางน้ำนะคะที่ยังคงมุ่งเป้าหมายการปล่อยน้ำลงท่อระบายน้ำในที่สาธารณะหรือแหล่งน้ำอาทิคลององอ่างและคลองบางลำพูซึ่งพบจุดระบายน้ำเสียที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการการบำบัด26จุดทั้งนี้จะมีการเร่งตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันค่ะก็คือการจัดการ Data Center ในพื้นที่เมืองนะคะซึ่งส่งผลกับสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องขยะเรื่องการมีน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไว้สำหรับปั่นไฟสำรองทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ทำงานใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานครในการที่จะบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบเฝ้าระวังสิ่งต่างๆที่อาจจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ
0: ครับส่วนหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้นะฮะรองศาสตราจารย์ดร.ราชาเดชชาญชัยวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมท่านก็พูดถึงสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนคือตอนนี้มาจากอินโดนีเซียนะแล้วมันกระทบต่อเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเราด้วยนะครับฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยฝุ่นเยอะนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าข้อมูลล่าสุดที่หาดใหญ่เนี่ยฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่74ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะส่วนค่ารายวันเนี่ยโอ้โหมันก็เกินไปเยอะอยู่ที่55ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับจริงๆเรามีกลไกศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนด้วยนะล่าสุดคือประกาศยกระดับเตือนภัยหมอกควันให้เป็น Alert Level 2แล้วสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนใต้นะครับเพราะว่าคือถ้าดูจากดาวเทียมนะไปเจอจุดความร้อนหนาแน่นที่อินโดนีเซียฮะเกาะกาลิมันตันและสุมาตรานะครับเพราะนั้นจังหวัดในประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวังอ่ะดูจากแผนผังเนี่ยจุดความร้อนอยู่ใต้ประเทศไทยเลยเพียบเลยฮะท่านผู้ชมฮะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมีสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลพัทลุงภูเก็ตตรังและนครศรีธรรมราชนะฮะก็ยังคงได้รับผลกระทบจากหมอกควันในระยะนี้อยู่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงของอาจารย์หน่อยครับ
2: พอเรามาดูค่าความเข้มข้นเนี่ยจริงๆถ้ามองเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาและเรื่อยมาตั้งแต่วันที่23สิงหาที่ผ่านมาแต่ด้วยในพื้นที่ของเราอ่ะมันมีฝนตกสลับกันเนาะระดับฝนตกบ้างแรงบ้างเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกอะค่ะมันจะเกิดการ wet deposition ก็คือการชะลงมาแล้วก็ของฝุ่นละอองที่ลอยในบรรยากาศแล้วมันก็ชะด้วยน้ำลงมาทำให้ค่าฝุ่นเนี่ยมันดรอปลงด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือทิศทางลมมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าลมพัดจากภาคใต้ที่เหมือนเมื่อกี้ที่ให้ดูเป็นตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลมมันมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางส่วนใหญ่เป็นลมตะวันตกพัดไปทางตะวันออกอันนี้มันจะเป็นลมทะเลเข้ามาและฝุ่นก็จะหายไปก็จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยรายวันก็จะอยู่ที่ประมาณสีเขียว

0: แล้วก็คืออยู่ในคุณภาพดีช่วงเวลานี้ลมค่อนข้างจะแปรปรวนเป็นลมตะวันตกกับตะวันตกเฉียงใต้สลับไปสลับมานะคะก็จะเห็นว่าในณวันนี้ค่าเฉลี่ยของ PM 2.5 เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงวันนี้นะคะก็จะเป็นสีส้มมาตลอดค่ะ
1: พักก่อนครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ารับชมข่าวต่างประเทศค่ะ

0: 呼吸好了。
1: 妈。
2: รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง

0: มเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ทบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 น. ถึง 20:00 น. ก่อนข่าวพระราชสำนัก

0: ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้นและความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
2: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
1: ที่ล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู
3: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ถึง 13:00 น.ในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น. ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น. แถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อน้ำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น. และรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 น. ถึง 24:00 น. ในสารคดี

0: ท่านผู้ชมฮะมาดูความคืบหน้าในตะวันออกกลางกันหน่อยนะฮะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญก็คือเจ้าชายโมฮัมเหม็ดนะฮะมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเนี่ยตอนนี้ท่านเสด็จเยือนที่อียิปต์อยู่แล้วก็ประเด็นที่หารือกันก็คือความมั่นคงปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบเอลมันเดฟเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเส้นทางส่งน้ำมันสำคัญของโลกเลยที่ช่วงนี้ราคาน้ำมันดีดแล้วก็ทั่วโลกกังวลกันก็คือช่องแคบเอลมันเดฟเนี่ยนะฮะกับช่องแคบฮอร์มุซนะอุปทานของน้ำมันโลกมันต่ำลงมันหายไปเยอะก็เพราะว่า2เส้นทางเดินเรือเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะโดยเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัมมานมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียหารือกับประธานาธิบดีอับดุลฟัตตาอัลซีซีของอียิปต์นะครับระหว่างที่พระองค์เสด็จเยือนกรุงไคโรท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดมากขึ้นยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนแล้วนะครับความขัดแย้งเนี่ยถ้าพูดกันณล่าสุดเนี่ยคือมันขยายวงกว้างไปยังพันธมิตรสหรัฐในตะวันออกกลางนะครับทางมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียและประธานาธิบดีอียิปต์เรียกร้องให้มีการรับประกันเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งก็เป็นเส้นทางทางทะเลที่สำคัญต่อการค้าและความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคนะครับการไปเยือนอียิปต์รอบนี้ก็มีขึ้นในช่วงที่กลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยที่อิหร่านหนุนหลังนะฮะโอ้โหเรียกว่าระดมขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายต่างๆที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยฮูตีก็บุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนได้นะฮะพ เขาเป็นกลุ่มกบฏใช่ไหมฮะแต่ไปยึดเมืองท่าของรัฐบาลเยเมนได้จากนั้นก็รุกคืบไปยังพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและนู่นเลยฮะไปจนถึงเกาะฮานิชทำให้กลุ่มฮูตีเนี่ยเรียกว่าตอนนี้มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเหนือช่องแคบบับเอลมันเดฟนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญยังไงก็เป็นทางออกด้านใต้ของทะเลแดงนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญที่สุดของโลกอีกเส้นหนึ่งด้วยและการโจมตีเป้าหมายและลอกล่าสุดเนี่ยก็คือโจมตีเข้าไปในซาอุดิอาระเบียสดๆร้อนๆเลยคือเมื่อวานนะท่านผู้ชมฮะมีพลเรือนชาวซาอุเนี่ยบาดเจ็บ13คนขณะเดียวกันสำนักงานงบประมาณของสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยนะฮะประเมินว่าสหรัฐเสียค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านที่ยาวนานมาครึ่งปี6เดือนเนี่ยนะฮะไปแล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแนวโน้มเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนด้วยและคาดว่าสงครามจะทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.5% ในไตรมาสแรกของปีหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้คลังอาวุธของกองทัพสหรัฐลดลงแล้วก็ตอนนี้ที่เจอกันเนี่ยนะฮะก็คือความผันผวนของราคาน้ำมันพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยก็อาจจะกระทบต่อขีดความสามารถของสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งอื่นๆด้วยครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าแรงกดดันก็จะพุ่งกลับไปทางฝั่งสหรัฐนะคะทั้งศึกนอกศึกในเองการเมืองสหรัฐก็กำลังอยู่ในช่วงที่วุ่นวายล่าสุดวุฒิสภาสหรัฐล้มเหลวในการผลักดันร่างกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลค่ะเนื่องจากว่าพรรคเดโมแครตคัดค้านการลงทุนของทรัมป์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตได้ขัดขวางร่างกฎหมายเพื่อสร้างกรอบใหม่ในการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลส่งผลให้ความพยายามในการวางมาตรการควบคุมใหม่สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องหยุดชะงักลงหลังจากที่มีกระแสเรียกร้องให้มีการจำกัดการลงทุนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งมีชื่อว่ากฎหมายว่าด้วยความชัดเจน Clarity Actได้รับการลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน49ต่อ50เสียงไม่ถึงเกณฑ์60เสียงที่เป็นจำนวนสำหรับการผ่านร่างกฎหมายในสภาที่มีทั้งหมด100ที่นั่งมีรายงานว่ามีวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันเอง4คนนะคะก็เข้าร่วมลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกันกับวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตทั้งหมดในการลงคะแนนเสียงคัดค้านครั้งนี้ด้วยถือว่าเป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ได้ผลักดันอย่างหนักเพื่อให้มีการออกกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันการอภิปรายในวุฒิสภาเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทสกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นพลังทางการเมืองที่สำคัญและครอบครัวของทรัมป์เองก็ต้องไม่ลืมนะคะกอบโกยผลกำไรไปมหาศาลเลยจากภาคส่วนคริปโตเคอเรนซีนับตั้งแต่ที่เขาได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอีกครั้งหนึ่งเอลิซาเบธ วอร์เรนสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐแมสซาชูเซตส์หัวหน้าพรรคเดโมแครตใน

0: และโกโก้เวียดนามเปิดเผยเวียดนามเนี่ยส่งออกกาแฟเกือบ1,700,000 ตันตัวเลข1,700,000 ตันเนี่ยนี่คือ8เดือนแรกนะท่านผู้ชมตั้งแต่มกราถึงสิงหาคมปีนี้ครับรายได้เนี่ยมากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐปริมาณการส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% อีกนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าแต่ว่ารายได้จากการส่งออกก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันฮะ 11.2% เพราะว่าราคาเฉลี่ยของกาแฟที่ส่งออกเนี่ยปรับตัวลดลงโดยเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นเนี่ยคือลูกค้าสำคัญของเวียดนามเลยครับในการส่งออกโดยครองสัดส่วนเนี่ยมากที่สุดคือเวียดนามส่งกาแฟไปเยอรมนีนะประมาณ 13.2% ส่งไปอิตาลีเนี่ย 8.2% และส่งไปญี่ปุ่นอีก 7.1% นะครับขณะเดียวกันสมาคมกาแฟและโกโก้คาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามปีนี้เนี่ยรวมๆทั้งปีนะครับจะเพิ่มขึ้นประมาณ 8-10% แรงหนุนก็มาจากผลผลิตกาแฟฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะกาแฟเวียดนามคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อาจจะเอ้ย ก็ดังอยู่เหมือนกันนะก็มีโอกาสที่เวลาคนไทยไปที่เวียดนามแล้วก็บอกไปดิบกาแฟกินใช่ไหม
1: ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะคะคุณผู้ชมดูมาตรการของกรุงโซลเกาหลีใต้หน่อยเขาอยากให้คนเก่งเนี่ยมาอยู่ในเมืองของเขาเยอะๆก็เลยออกเป็นมาตรการอัดฉีดส่งเสริมเต็มที่เลยพร้อมกับยกระดับการท่องเที่ยวตั้งเป้าให้กรุงโซลติดอันดับเมืองท็อป3เมืองชั้นนำของโลกภายในปี2573ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการของกรุงโซลวางแผนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่หวังจะดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวผลักดันให้กรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ก้าวขึ้นสู่อันดับ1ใน3เมืองชั้นนำของโลกภายในปี2573ซึ่งภายใต้แผนงานเหล่านี้เนี่ยนะคะต้องลงทุนเยอะมูลค่าประมาณ 86.1 ล้านล้านวอนกรุงโซลมีแผนที่จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญใครก็ตามเรียนจบมาสูงๆค่ะเขาจะสรรหาที่อยู่อาศัยให้ไปจนถึงการช่วยเหลือให้สามารถมาตั้งถิ่นฐานมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงโซลได้ในระยะยาวนอกจากนี้ทางการกรุงโซลยังเตรียมพัฒนาแอปพลิเคชันแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อระบบบริการชำระเงินจากต่างประเทศเข้ากับระบบขนส่งสาธารณะการขอคืนภาษีและข้อมูลการท่องเที่ยวไว้ในจุดๆเดียวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกกับผู้คนจากต่างประเทศที่มาเยือนเมืองหลวงแห่งนี้สำหรับแผนโครงการดังกล่าวนะคะก็จะครอบคลุมโครงการประมาณถึง100โครงการในทั้งหมด5ด้านได้แก่ด้านสุขภาพและความปลอดภัยการเติบโตอย่างทั่วถึงความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยโอกาสทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมเมืองเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกรุงโซลให้ขึ้นไปเป็นท็อป3 1ใน3ของโลกได้ภายในปี2573ค่ะในขณะนี้นะคะจริงๆกรุงโซลนี่ก็อยู่อันดับเลขตัวเดียวถือว่าเป็นเมืองชั้นนำของโลกอยู่แล้วนะเขาอยู่ในอันดับ6จากการจัดอันดับดัชนีเมืองที่มีศักยภาพระดับโลกประจำปี2568ขยับขึ้นมาจากอันดับ7ในปี2565ซึ่งจัดทำโดย The Mori Memorial Foundation ในกรุงโตเกียวโดยเปรียบเทียบ48เมืองทั่วโลกที่เป็นเมืองใหญ่ๆนะคะเทียบกันทั้งหมด6ด้านเช่นด้านเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการวิจัยการพัฒนาและความน่าอยู่เมืองไหนมีศักยภาพสูงก็ปรากฏว่ากรุงโซลนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมข่าวนี้อาจจะทำให้เรารู้จักกับเมืองของอาร์เจนตินามากขึ้นนะฮะที่อาร์เจนตินาเนี่ยเขามีเมืองนึงนะฮะที่เขาจะมีจุดขายเทศกาลบาร์บีคิวโอ้โหเนื้อแกะเนื้อวัวนี่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆอาร์เจนตินานี่เขาก็ระดับโลกเหมือนกันเกี่ยวกับพวกการเพาะเลี้ยงวัวเรื่องสเต็กเรื่องเนื้อวัวเนี่ยรสชาติดั้งเดิมแบบเข้มข้นเลยนะหอมกลิ่นเนื้อชัดเจนนะแล้วก็มีไขมันน้อยนะฮะมันจะต่างจากวัวญี่ปุ่นนะเพราะว่าอาร์เจนเขาไม่ใช่ประเทศเมืองหนาวถ้าวัวดำญี่ปุ่นเนี่ยไขมันมันจะเยอะมันจะนุ่มแต่ถ้าเป็นเนื้อวัวอาร์เจนตินาเนี่ยมันจะนุ่มในตัวอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งไขมันนี่ท่านผู้ชมพาไปดูนี่คือเทศกาลบาร์บีคิวแบบดั้งเดิมจัดในเมืองม็อกเกวาที่จริงเป็นเมืองเล็กๆนะฮะอยู่ในจังหวัดบัวนอสไอเรสของอาร์เจนตินาเป็นเมืองใหญ่นะแต่ว่าเป็นจังหวัดใหญ่แต่เมืองที่เขาจัดเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในจังหวัดบัวนอสไอเรสนะครับมีนักท่องเที่ยวมาประมาณ 30,000 คนเข้าร่วมนะฮะก็เรียกว่าคึกคักเลยครับเป็นเมืองไม่ใหญ่เพราะว่ามีประชากรประมาณ 2,000 คนแต่ว่าอาชีพส่วนใหญ่ก็ปศุสัตว์เนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมในงานเนี่ยเขามีแข่งขันย่างบาร์บีคิวนะผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็จะต้องย่างเนื้อนะแล้วก็ซี่โครงบนตะแกรงเหล็กเป็นการย่างแบบสไตล์ดั้งเดิมเลยและเป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็เมื่อเนื้อสุกเนี่ยนะฮะเขาก็จะนำเนื้อไปให้กรรมการได้ชิมดูกรรมการเนี่ยเขาก็ดูนะสีสัน รสชาติความสุขด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าเป็นประเพณี

การย่างเนื้อบนตะแกรงเหล็กด้วยกองฟืนกลางแจ้งท่านผู้ชมฮะมันมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเหมือนกันนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขี่ม้ากันไงปศุสัตว์เนาะก็ต้องขี่ม้าเนี่ยฮะในงานนี้ก็เลยแบบเหมือนข้าวบอยมาขี่ม้ากันนะครับเนื่องจากคนงานเลี้ยงบัวเนี่ยเขาต้องเดินทางนะฮะตรงนั้นเนี่ยเขาจะเรียกที่ราบปัมปัสจะเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ของอาร์เจนตินาเลยและนั่นแหละเป็นแหล่งอาหารของปศุสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้เวลาพาวัวไปกินอาหารเนี่ยก็พาวัวไปที่ราบปัมปัสและคาวบอยเนี่ยก็ขี่ม้าไปนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเมืองแห่งนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการย่างเนื้อก็จะแบบเรียบง่ายแบบนี้ฮะย่างกันกลางแจ้งด้วยฟืนอยู่บนตะแกรงเหล็กและกลายเป็นเอกลักษณ์เลยฮะท่านผู้ชมฮะกลายเป็นประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นของอาร์เจนตินาไปเลยเพราะนั้นแหมถ้าใครที่มีโอกาสนะไปเมืองบัวนอสไอเรสนะถามว่าที่นี่ไปต้องทำอะไรก็ต้องมาเมืองนี้แหละเมืองที่เขาขึ้นชื่อเรื่องของการย่างเนื้อนะครับเมืองม็อกเกว่าแต่คนไทยคงไม่ค่อยได้ไปเพราะอยู่ไกลด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวสำคัญที่คนไทยเลือกไปด้วยนะครับ

ท่านผู้ชมดูข่าวกีฬานะครับมีไฮไลท์ฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษเป็นการแข่งขันในรอบที่3นะฮะก็เรียกว่าสเปอร์ยังเมาหมัดไม่ฟื้นเลยเริ่มฤดูกาลนี้มานะฮะในลีกนี่ยังไม่ชนะใครเลยแล้วก็เนี่ยฮะเล่นไป21นาทีนะฮะอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ยิงให้ลิเวอร์พูลนํา 1-0 จากนั้นโคดี้คาโปมายิงลูกที่2นาที54นะครับนาที69คอเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยนะฮะของสเปอร์ก็มงตีแต่เป็น 1-2 ก่อนที่ช่วงทดเจ็บ96-1โดมินิกโตบอสไลยิงฮาฟวอลเล่สุดสวยนี่ประตูนี้เข้าประตูไปตรงตะข่ายเลยนะครับจบเกมลิเวอร์พูลเอาชนะสเปอร์ไป 3-1 ลิเวอร์พูลก็ผ่านเข้ารอบ4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับสเปอร์มีอาการหนักเลยนะฮะเพื่อต่อมาอิสบิชทาวทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกครับเปิดบ้านเจออาร์เซนอลนะฮะเริ่มเกม7นาทีครับแม็กซ์ดาวแมนกองกลางดาวรุ่งวัย16ปีของทีมเยือนเนี่ยยิงให้อาร์เซนอลนำ 1-0 ครับจากนั้นอาร์เซนอลหนีห่างเป็น 2-0 จากโนนี่มาดูเอเก้ในนาที16คือ16นาทีนี่นำ 2-0 แล้วนะครับครึ่งหลังอาร์เซนอลมาบวกเพิ่มได้อีก2ลูกครับแม็กซ์ดาวแมนและมิเกลเมลิโน่นะครับนาที47และ58ขณะที่เอฟสควิชเนี่ยก็มาได้ประตูตีไข่แตกคืออาร์เซนอลนำ 4-0 นะฮะแล้วก็ค่อยๆไล่มาสำหรับเอฟสควิชนะครับได้ประตูจากอนิสเมเมติกกับชูบาอักปอมนะฮะนาที62แล้วก็90+1จบเกมอาร์เซนอลก็เอาชนะไป 4-2 นะครับผ่านเข้ารอบ4ได้เช่นเดียวกันขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ด้วยนะครับข้าไปดูไฮไลท์ AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตโซนตะวันออกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกนะฮะยะโฮดันลุนทักซิมทีมแชมป์จากมาเลเซียครับเปิดบ้านเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกก็เรียกว่าเป็นทีมแชมป์ของมาเลเซียกับไทยเจอกันนะฮะเจ้าถิ่นมานำก่อน 1-0 จากจังหวะยิงไกลของออสการ์อลิบาสนะครับตั้งแต่นาที26และก่อนหมดครึ่งแรก2นาทีบุรีรัมย์มาตามตีเสมอได้ครับจากฟิตาของสเตฟานชิมเมอร์เป็น 1-1 นะครับครึ่งหลังบุรีรัมย์ปรากฏว่ามันเหลือ10คนครับเจเนตดูกอลกับตันทีไปทำฟาวใส่นาโชเมนเดสถูกใบเหลืองใบที่2นะฮะตั้งแต่นาที57และนาที87ครับเบิร์กสันดาซิวาดาวเตยะโฮมาพลาดโอกาสให้ทีมขึ้นนำอีกครั้งนะฮะก็ลูกจุดโทษลูกนี้ฮะท้ายเกมแหมถ้าคราวนี้ประตูใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าติดเซฟของผู้รักษาประตูบุรีรัมย์นะครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาที90+1เจ้าถิ่นมาเหลือ10คนเหมือนกันฮะเอ็ดดี้อิสลาฟิลอฟก็ไปทำฟาวรุนแรงใส่ผู้เล่นของบุรีรัมย์ด้วยสินเช็ค VAR แล้วก็นะฮะวิ่งมาให้ใบแดงโดยตรงเลยนะครับก็จบเกมไปอย่างสุดมันก็มีดราม่าด้วยเนี่ยนะฮะยะโฮดารุนทักซิมเสมอบุรีรัมย์ไป 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้มครับอีกคู่จากโซนเดียวกันนะครับราชบุรี FC จากไทยเหมือนกันนะฮะเล่นในบ้านถูกเซี่ยงไฮ้พอร์ตทีมแกร่งของไชนีสซูเปอร์ลีกเนี่ยบุกมาชนะคือยิงกันมันเลยฮะ 6-4 นะครับเกมนี้ทีมเยือนได้ปรินซ์โอเบงอัมเพมโชว์ฟอร์มร้อนแรงซัดแฮตทริกนะฮะนาที31 36และ45 +1ลูกที่เหลือเนี่ยได้จากอูเล่ชาวเมกราอูและเล

0: โรนัลโดมายิงปิดท้าย 96-7 นะครับส่วนราชบุรีก็ได้เอ็นจิวาราโคโตฮาริมาลาล่านะฮะยิงแฮตทริกเหมือนกันฮะในช่วงท้ายนะครับ 71-84 และ 90-5 แต่ชนะนั้นนี้ทำให้ซึ่งไฮพอร์ตเนี่ยก็ขึ้นไปรั้งอันดับ3ของตารางจัดอันดับนะครับ
1: ไปติดตามความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมกันบ้างนะคะสำหรับกีฬาแบดมินตันค่ะเมรัชนกอินทนนท์กับวิวกุลวุฒิวิทิสารนำทีมนักตบลูกขนไก่ทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนเกมในครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนี้จะมีโอกาสลุ้นเหรียญมากน้อยแค่ไหนติดตามพร้อมกันค่ะ

0: ทีมแบดมินตันในศึกไอจีนาโกย่าเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งเป้าไว้แค่2เหรียญจาก7ประเภทแต่ไม่ระบุค่ะว่าจะเป็นเหรียญใดซึ่งถือว่าขัดใจแฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยค่ะเพราะหากเทียบผลงานในระดับเอเชียและระดับโลกรวมทั้งแรงกิ้งที่ติดอยู่โซนท็อป10ของโลกนักแบดไทยไม่น้อยหน้าชาติอื่นๆแต่การแข่งขันในเอเชียนเกมทุกๆครั้งต้องยอมรับนะคะว่าความยากเกือบจะเท่ากับโอลิมปิกเกมส์เพราะชาติหลักๆอย่างจีนหรือเกาหลีใต้ซึ่งครองเหรียญทองมาหลายสมัยรวมถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นและอินเดียมีการพัฒนาฝีมือการเล่นมากขึ้นที่หากประมาทเพียงนิดก็อาจพลาดท่าแพ้ได้ค่ะและจากผลงานเอเชียนเกมที่ผ่านๆมานะคะทีมหญิงได้เข้าไปลุ้นเหรียญทองได้ในปี2014แต่สุดท้ายต้านจีนไม่ไหวคว้าเหรียญเงินและใน2ครั้งหลังสุดคว้าเหรียญทองแดงมาได้ค่ะทำให้ทีมหญิงยังคงเป็นความหวังแรกที่มีโอกาสลุ้นเหรียญซึ่งครั้งนี้เมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงศ์ยังเป็นตัวหลักในการเก็บแต้มประเภทหญิงเดี่ยวโดยเมย์ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆซึ่งลงแข่งเอเชียนเกมเป็นหนที่4เจ้าตัวยอมรับค่ะว่าสภาพร่างกายก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกแต่ได้รักษาและฟื้นฟูจนกลับมาฟิตแม้จะไม่เต็มร้อยดีใจที่ได้มีชื่อไปแข่งเพราะคิดว่าเอเชียนเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองค่ะ
1: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งความหวังในการคว้าเหรียญคือวิวกุลวุฒิวิทิสารชายเดี่ยวมือ3ของโลกเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ปี2024ซึ่งเป็นตัวหลักทั้งประเภทเดี่ยวและทีมแม้ประเภททีมจะเคยสร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญทองแดงในปี2010แต่ไอจีนาโกย่าครั้งนี้ต้องยอมรับค่ะว่าการลุ้นเหรียญนั้นยากกว่าโดยเฉพาะประเภททีมเป็นรองหลายๆชาติทั้งจีนเกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียหรือแม้กระทั่งเจ้าภาพญี่ปุ่นทำให้ต้องมาฝากความหวังที่ประเภทเดี่ยวแทนเพราะด้วยชื่อชั้นดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ทำให้วิวถูกมองเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญซึ่งเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าสภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยไม่มีอาการบาดเจ็บแต่ยอมรับค่ะว่าฟอร์มช่วงนี้ไม่พีคเท่ากับช่วงโอลิมปิกค่ะ
2: เอเชียนเกมนี่ก็เป็นอีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผม

0: ส่วนบ่ายสองวันนี้นะฮะตามเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะว่าจะลงเตะนัดแรกนะครับในกลุ่ม A เจอกับคีร์กีสสถานเอาไปดูบรรยากาศการซ้อมกันหน่อยนะครับนี่มีข้อความภาษาไทยด้วยนะฮะเพราะว่ามีนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาชมการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วจะลงแข่งในรอบแบ่งกลุ่มA นัดแรกเจอกับคีร์กีสสถานบ่ายสองวันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่การซ้อมก็เน้นไปที่แท็กติกแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับโดยยศกรบุรพาจากชลบุรี FC และธนาวุฒิโพชัยจาก SC สากามิฮาระเนี่ยก็เดินทางตามมาสมทบแล้วก็ฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับยศกรบอกว่าสภาพร่างกายตอนนี้ก็ฟื้นตัวได้ดีพักผ่อนมาเต็มที่ครับซึ่งเอเชียนเกมครั้งนี้ก็มองว่าต่างจากครั้งก่อนเพราะว่าอายุและคุณภาพน่าจะพัฒนาขึ้นจากเดิมถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่นะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวขอบคุณทุกๆการติดตามช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ของดีโปรเด็นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณผู้ชมพี่ต๊อกผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
1: ไปกันดี
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้ก็จะบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์นี้คือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทย
1: wow.
3: ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพร นะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆ นะคะ
0: หนักๆ
3: แล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
0: นี่คือน้ำลาย
3: หยดแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
3: ต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
0: นะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่มาก
3: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี
0: ้
3: เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
0: เหลืองทอง
3: ใช่ถูกต้อง
0: หนึ่งน่าทานมาก
1: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
3: ได้เลยค่ะ
0: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
3: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้ดู
0: อ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ราดขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้ว
3: ัน
0: นี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาด

0: อยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตค่ะสีครับแบบให้อีก1ใบค่ะ
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
0: จริง
1: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียวมีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
0: อย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ0266600028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทันโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
1: ถูกต้องนะฮะแล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
2: หอม
1: แล้วเมื่อกี้นะเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกไหม
2: น้ำผึ้งแท้
1: น้ำผ
2: ึ้
1: งป่าแท้เลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
1: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวมา
2: ใช่
1: แล้วก็เอามาขายแบบนี
2: ้
1: เก็บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
2: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
1: มิเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
2: เป็นยังไงบ้างต้องหลาย
1: คน
2: เป็นไงคะรสชาติ
0: จะบอกเลยว่ามันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
2: ใช่ใช่
0: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
2: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
0: มันหอม
2: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
0: มันบอกไม่ถูกมันหอมมากคุณผู้ชมต้องลองอ่ะ
1: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช
2: ่
1: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
2: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุขนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
2: หรือสงกรานต์แบบนี้ก็ได้
0: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
2: คนที่ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
0: ้
2: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
0: เนี่ยจะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
2: ้
0: เก็บไว้ได้นานไหม
2: โอ้หลายปีค่ะ
0: ถ้ายังไม่ทาน
2: หลายปีเลย
0: สบายมากเลย
2: 5ปีก็ยังได้เลย
1: สบายๆ
2: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
2: ใช่
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
2: ้ใช่
1: ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
0: เลยเลี่ยงไป
1: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
2: เป็นไงบ้าง
1: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ต๋อเขาชิม
0: เป็นไงเป็นไง
2: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
1: โทษนะฮะ
2: ทุกหยด

0: นี่เห็นไหมให้พี่วินชิมเป็นไง
1: คะรสชาติต้องถามก่อน
0: โอ้โหโอ้โหฟิน
1: ฟิน
0: ค
1: ุ
0: ณคะคุณคะ
2: คุณเดี๋ยวนะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
1: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณชงกาแฟรอกินหน่อยสิ
2: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่ากลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
1: ใช่ไ
2: หมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
1: อ
2: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบตัด
1: ใช่ถูกต้อง
0: เอาจริงๆนะอากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได้
2: มะนาว
1: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
2: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ
0: ่น่ากินมาก
1: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: จิบไหมคะพี่วิน
2: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวานไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆดีมากขออนุญาตนะคุณ
0: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต้อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
1: ค
0: ือกินเนี่ยใครที่มีแอคคัดๆๆหิบคอก็ดื่มดี
1: อันนี้คือได้เลย
0: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู
1: ้
0: แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
1: โอ้ยน่ากินอ่ะ
0: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
1: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
0: มากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
2: ้
0: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอเนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
1: ว้าว
0: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: เทจากขวดเลยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คืออยากได้ความแบบเยอะ
1: ๆ
0: คุณภู
1: ดูสิ
2: เนี่ยเหรอคุณ
0: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
1: ช้ำมาก
0: แบบช้ำช้ำว้าว
1: ว้าวเลย
0: ว้าวแบบ
1: หยดแบบสุดยอด
0: ทุกคนค่ะอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
2: ครับ
1: ว้าว
2: โอ้โหแม่ฉีกกฎวงการทีวีอาหารมันมีทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
1: ใช
2: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
0: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากคุณครีม
1: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
2: ี้
1: แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
0: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแทนน้ำผึ้งป่าเดือน5
2: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เขาตัวพึ่งน้องพึ่งเนี่ยเขาจะไปสะสมนะฮะจากเกสรดอกไม้แล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
1: ่เขาก
2: ำ
1: ลัง
2: เบ่งบาน
1: ใช่ถูกต้อง
2: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
1: ถูกต้อง
2: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่ต่อแม่ต่อเราไม่รู
0: ้เช็คไม่เป็นหรอ
2: แท้มันยังไง
0: จริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่ฉลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่าแท้
2: ยังไง
0: แท้คือยังไง
1: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้ผู้ชมคะเปล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
0: เห็นแล้วคุณผู้ชม
1: เห็นไหมเดี๋ยวนะ
0: มันเป็นเหลี่ยมๆมันเป็นแตกๆออกมาแบบเนี้ยในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผู้ชม
1: เห็น
0: ไ
1: หมคะ
0: เห็นไหมเนี่ย
1: นะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงนี้คือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะก็คือเราพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้ง

0: ู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได
1: ้
0: เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทสชู
1: ่
0: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทสชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิเกตดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
1: ค่ะ
2: โอ้โห
3: ได้ความรู้ไปเลย
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก
0: ็
2: คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
1: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
2: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะคร
1: ับ จัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะเท่านั้นถ้าดูอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมากแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพระสีให้ด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติแล้ว890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
1: โอ้คุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
2: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
0: ใช่
2: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
0: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลย
1: น
0: ี่คุณผู้ชมขาขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
1: ว่าค่อยหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
0: ถูกต้อง
1: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
0: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากได้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
1: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
0: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
2: น
0: ้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำ

0: การดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วหนึ่งของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดิน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
1: แต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
0: ม
1: ีให้ออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
0: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจาน
2: เ
0: สร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมและเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกกลางของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
2: ่
0: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
2: เห็นไหม
0: คะ
2: คุ
0: ณผ
2: ู้
0: ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจระแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
2: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
1: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
0: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
1: ผมจะทำเมนู
2: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้ไหมดับกระหายได้ไหม
0: อากาศร้อนมาก
1: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
2: ได้เลย
1: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
1: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
2: เรากินไม่ไหวแล้ว
1: เนี่ยดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
2: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงใช่ไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
1: น้ำแข็งมา
2: ความแล้ว
1: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
2: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
0: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
2: ทานได้เองเลยเนี่ย
1: ใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
0: สวยมาก
1: เ
0: หมือนกับร้านอาหาร
2: น่ากินเนี่ยทานได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
1: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่ทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
0: ้สดชื่น
1: สวยงามสดชื่นมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไง
2: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุขเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
0: ว้าวฉ่ำๆๆมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
2: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้มั้ยมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
1: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันหายาก
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
0: า
1: ะก็คือน้ำผึ้ง
0: หมูแดงหมักน้ำผึ้ง
2: ดี
0: นะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่ไหม้เกรียม
2: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์ด้วย
0: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
2: ค่ะเห็นไหมคือเอาง่ายๆจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำ

0: ก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
1: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
2: ้
1: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่าง
2: ๆ
1: ของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีกโยเกิร์ต
0: ได้หมดได้หมด
1: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
2: ้
1: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วย
0: ใช่
1: พี่เวนมานี่ดีมากๆ
0: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันนี้ของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค
1: ่ะคุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
0: โอ้
1: เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
0: โอ้เยอะมาก
1: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกนQR Codeที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
0: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
2: ยังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะออยอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
1: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
0: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนก
2: ัน ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
2: แต่ว่าวันนี้เรา
0: ขอให้ญาติผู้ใหญ่เนาะ
1: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว
2: ้เตรียมมาให้จริง
1: จริงใช่เลย
2: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซตได้เลย
0: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ที่ญาติมีแต่คนคนรับชื่นใจใครๆก็ชอบเนาะ
1: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณ

ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้นและความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special

0: ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 ถึงเวลา 16:30 ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
4: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีจ้ะ
3: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจ
6: ใช
3: ่ตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
6: 2ปีแล้วนะครับ
3: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
6: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
3: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจ้นี่จริงป่ะ
6: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มน
3: ะ
6: เราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีคร
3: ับ
6: เริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะ รับรองว่าทันแน่นอนครับผม
3: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
6: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
3: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องว่าลดจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เข้มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเค็มต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเค็มเข้าไปอ
6: ี
3: ก
6: นี่ต้องบอกนะส้มนะ
3: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
6: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อๆแม่ๆหลายๆท่านนะครับสุขภาพของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้วันนี้นะต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ย มันทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันหดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับและในที่สุดเนี่ยมันซ่อมไม่ได้มันฟื้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
3: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได้
6: ใช่เพราะผมเองเนี่ยก็เป็นคอกาแฟเราดื่มมา10 20ปีนะวันนี้บอกว่าให้เลิกดื่มกาแฟแต่ถ้าวันนี้ผมมีทางเลือกให้นะครับกาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรส

0: าติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล
1: 0%
0: ไขมันทรานส์ 0% นะครับกว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
1: จุดเด่นนะ
0: นี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
1: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
0: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะงั้นหนึ่งในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
1: นี่คือทุกซองเลย
0: เนี่ยนี่คือการรับประกันจากเราอย่างที่สองคือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริงๆ
1: เริ่มหอมแล้วตอนนี้เริ่มหอม
0: รับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
1: ู
0: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเน
1: ี่
0: ยที่พอดื่มกาแฟนกฮูกทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
0: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะ
1: เ
0: ราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไป
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสองสิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไงคุ้มค่าย
0: ัง
1: ไง
0: วันนี้ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วนึง60 บาท 80 บาทก็แล้วแต่กาแฟนกฮูกของเราแบบนี้นะ1ซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: 1ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
0: เหรียญ10มีทอนจ้ะ
1: แต่สมมติว่าแพ็คใหญ่ก่อนนะคุณโจ้แพ็คอย่างเงี้ย10ซองเล็ก199 บาทถูกต้องไหมฮะอันนี้คือราคาเต็มโปรโมชั่นดีกว่าวันนี้กาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่มั้ยคะ199 บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้กาแฟนกฮูกชอบความคุ้มค่านะคะรีบโทรมาเลยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
0: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากโสมกาแฟนกฮูก
2: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
1: คุณผู้ชมตอนนี้สายเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ากาแฟนกฮูกเนี่ยเขากลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปสักพักใหญ่คุณผู้ชมขายดิบขายดีจริงๆนะคะวันนี้กลับมาเติมสต๊อกถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะคะชอบกินกาแฟอยู่แล้วคุณผู้ชมนะอยากได้กาแฟที่ดีจัดไปเลยค่ะจ่ายราคาเดียวตกซองละไม่ถึง9 บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณโจ้กันต่อค่ะเพราะว่า

0: แฟนนกคู่เนาะโหตอนนี้เขาดังมากคุณโจ้เดินมาออร่าจับเลยเนี่ย
1: ครับ
0: สัญลักษณ์นกคู่เลยหรืออย่างเดียวนกคู่ไม่มานะคะคือกาแฟนกคู่เนี่ยหลายคนดื่มแล้วติดอกติดใจกลับมาซื้อซ้ำนะคุณโจ้อันนี้คือพูดไม่เกินจริงนะ
1: กาแฟนกคู่ของเรานะครับมีอัตราการซื้อซ้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ดื่มแล้วติดอกติดใจครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่ากาแฟนกคู่ของเราเนี่ยรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% นะครับที่เข้มข้นหวานมันนอกเหนือจากในเรื่องของรสชาติแล้วเนี่ยกลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เลยเนี่ยเมื่อน้ำร้อนเนี่ยมาแตะกับเม็ดกาแฟของเราเนี่ยแน่นอนมันจะหอมฟุ้งไปทั้งห้องนะครับและนั่นคือเอกลักษณ์นะครับของกาแฟนกฮูกเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยติดอกติดใจนะครับแล้วก็มาซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อกันตลอดเวลานะครับผมตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เข้ามารีวิวน
0: ะคร ับ
1: ทั้งบนอินเทอร์เน็ตมากมายเป็นร้อยๆคอมเมนต์นะครับผมและซื้อซ้ำครับและนอกเหนือจากการซื้อซ้ำเนี่ยยังซื้อให้กับเพื่อนให้กับญาติผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่านอกเหนือจากกาแฟตัวนี้นะต้องบอกว่ากาแฟเข้มข้นหวานมันใช่ไห
0: ม
1: แต่เราเนี่ยน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% และยังมีสารสกัดซึ่งรับประกันในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเต็มที่เลยนะครับผม
0: นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพูดตั้งนานและเรามาชงกันดีกว่าคือกาแฟนกฮูกเนี่ยคุณผู้ชมนะก็คือชงทั้งร้อนแล้วก็เย็นได้แต่คุณโจ้บอกว่าถ้าคือแบบร้อนคือซองเดียวคือเข้มข้นแล้ว
1: ใช่
0: นะคะเราเริ่มชงกันเลยค่ะนี่นะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบเลยคือ1ซองเนี่ยอันนี้คือ15กรัมส้มเคยเจอกาแฟแค่10กรัม
1: ใช
0: ่อันนี้คือ15กรัม
1: เราให้15กรัมเต็มๆนะในราคาแค่9บาทนะหลายคนโอ๊ยทำไมมีกาแฟยี่ห้ออื่นถูกกว่านี้ลองดูปริมาณกรัมให้ดีนะครับเพราะว่าการเสิร์ฟ15กรัมต่อ1ดื่มเนี่ยมันจะให้เราเต็มที่ดื่มด่ำกับอรรถรสและมีประสบการณ์ในการดื่มเนี่ยแบบเต็มๆตื่นมาตอนเช้านะมีกาแฟไทยเข้มข้นหวานมันดูปริมาณก่อนนะ
0: เยอะ
1: มากๆเลยนะครับและที่เห็นขาวๆนั้นไม่ใช่ครีมเทียมนะม
0: ัน
1: คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับที่มีประโยชน์นะครับผมและนี่นะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับจำนวนโอ้โหนี่มาเยอะมากๆเลยนะครับผม
0: เยอะมาก15กรัมนี่กินเอาอิ่มเลยนะคุณโจ้นะ
1: แล้วอยากให้ส้มลองเติมน้ำร้อนเข้าไปดูหน่อยจ้ะ
0: ได้เลยค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมคะนี้นะเราถ้าใครชอบเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องใส่น้ำร้อนเยอะประมาณนี้พอไหมคะ
1: ประมาณนี้ก็ได้จ้ะ
0: ประมาณนี้เนาะ
1: ชอบเข้มข้นใส่น้ำน้อยแต่ถ้าชอบแบบว่าปริมาณใส่น้ำเยอะเข้าไปนิดหนึ่งนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม
0: หอมมากสเมลเวลคัมอีกแล้วหอมจริงคุณโจ
1: ้ไปทั่วทั้งสตูดิโอนะครับผม
0: กลืนน้ำลายคุณโจ้กลืนน้ำลายเดี๋ยวให้คุณโจ้นี่ค่ะ
1: จ้ะ
0: คุณผู้ชมถ้าแต่จริงนะถ้าใครที่ชอบกินกาแฟแบบเข้มข้นไม่ต้องใส่น้ำเยอะแต่ถ้าสมมติว่าน
1: ี่เราใส่น้อยแบบเข้มข้น
0: ใช่แต่ถ้าแบบว่าชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลางๆก็ใส่น้ำอีกนิดหน่อย
1: ขออนุญาตชิม
0: อย่าเพิ่งชิมอย่ากินพร้อมก
1: ันได
0: ้ต้องกินพร้อมกันคุณอาชงแบบเย็นนิดนึงคือแบบเย็นนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบนะกาแฟนกฮูกซองเดียวพอแล้วจริงป่ะคุณโจ้ถ้ากาแฟเย็นคือซองเดียวพอเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ากลัวเปลืองน
0: ะ
1: ซองเดียวแต่ชอบแบบเข้มข้น2ซองนะจ๊ะ
0: จ้า
1: แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล
0: นะคะเอาล่ะใส่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้คือ1ซองอีกรอบนึงนะคะก็คือ15กรัมเยอะมากป่ะโอ้โห
1: หมดกี่โมงมากนะครับผม
0: หมดกี่โมงคุณผู้ชมหมดกี่โมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคือถ้าเป็นเย็นเราก็คือต้องชงกับน้ำร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บ
1: ทำไมต้องชงกับน้ำร้อนรู้มั้ย
0: ล่ะเพราะอะไรคะคุณเพราะอะไร
1: หนึ่งคือให้กลิ่นเนี่ยมันออกมาแล้วมีความสุขกับมีอรรถรสอ่ะก
0: ับ
1: กลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นี่เรานำเข้ามาทั้งหมดเลยนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยน
0: ะ
1: กลิ่นโอ้โหมันหอมมากๆเลยและแน่นอนว่ากาแฟต่างๆสารสกัดต่างๆเนี่ยให้มันละลายไปเย็นในกาแฟนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนชงร้อนก่อนนะแล้วค่อยเทน้ำแดงถูกต้องแบบนี้นะครับผม
0: น้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟเลย
1: แต่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายพอใส่บนน้ำแข็งมันจะมีน้ำในน้ำแข็งละลายอยู่แล้วนะครับโอ้นี่เต็มแก้วนี่ซองเดียวด้วยซ้ำนะ
0: กาแฟตัวจริงนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมเอาล่ะอันนี้จะเป็นตัวกาแฟเย็นนะคะกาแฟนกฮูกโอ้หอมมากไม่ไหวแล้วคุณโจ้ขาขออนุญาตค่ะส่วนแก้วอาจารย์นี่ไปเลย ชิมหน่อยนะคุณผู้ชมมันเข้มข้น
1: รสชาติของกาแฟนกฮูกนะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าทุกครั้งที่กินเข้าไปนะมันจะมีความเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยและพอเรากินเสร็จเนี่ยยังทิ้งรสเข้มข้นของกาแฟไว้ที่ปลายลิ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆอ้าวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบกินสิขออธิบายก่อนอ
0: ร่อยอ่ะยังไงคะยังไงคะยังไงคะ
1: และนอกเหนือจากนี้นะอย่างที่บอกนะน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% นะคอกาแฟก็สามารถดื่มกาแฟนกฮูกเพื่อทำให้ประสบการณ์การดื่มกาแฟในยามเช้าและยามบ่ายของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างเต็มอรรถรสครับ
0: โอ้ทีมงานบอกกลิ่นหอมมากตอนนี้หอมทั้งสตูแล้ว

0: บบเป็นซองที่สามารถพกพาง่ายคุณผู้ชมคุณจะไปไหนอ่ะไปต่างประเทศไปต่างจ
1: ัง
0: หว
1: ัดมันคือจุดเริ่มต้นเลย
0: บนรถยังได้เลย
1: ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับไปติดต่อธุระเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศปัญหาหนึ่งที่เจอคือเวลาตื่นเช้ามาในโรงแรมกาแฟกินแล้วไม่อร่อยกว่าจะอร่อยใส่นมข้นหวานใส่น้ำตาลเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งไปแวะตามคาเฟ่กาแฟแก้วร้อยเนี่ยชงมาโอ้โหกับน้ำตาลก็หวานมาก
0: ช่ำเลย
1: เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีกาแฟสักยี่ห้อหนึ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบและพกไปได้ในทุกที
0: ่ใช่ค่ะ1ซองเนี่ยแค่60แคลเท่านั้นนะพกไปที่ไหนก็อุ่นใจค่ะคุ้มค่ามากๆวันนี้กาแฟนกฮูกคุณโจ้จัดให้เลยนะคะ
1: 5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR Code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
0: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
1: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: คุณโจ้เมื่อขนาดเมื่อกี้เรากินกันเนาะโอ้กินยังหอมอยู่เลยคุณโจ้สเมลเวลคัมจริง
1: หอมมากครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าจุดเด่นความพิเศษนะครับของกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกเมล็ดกาแฟเนี่ยได้หลายพันนะส
0: ้
1: มไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าแต่อาราบิก้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับคนทั่วโลกเนี่ยดื่มสายพันธุ์อาราบิก้าเราเลยเลือกนำสายพันธุ์นี้มาอยู่ในกาแฟนกฮูกของเรานะครับผมก็เป็นจุดเด่น1จุดของกาแฟนกฮูกของเราด้วยและความเข้มข้นหวานมันของกาแฟไทยแท้ๆแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานอันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำนะและที่สำคัญก็คือรสชาติอร่อยมากๆด้วย
0: นะ
1: เข้มข้นแบบไทยนะครับแต่อร่อยและสบายกระเป๋าน
0: ะคะเนาะ
1: ใครเนี่ยที่แบบตื่นเช้ามาหรือแบบไปคาเฟ่นะดื่มกาแฟแก้วละเท่าไหร
0: ่โอ้คุณโชคร้อยกว่าบาท
1: ร้อยกว่าบาทนะเดือนหนึ่ง30วันนี่คือ 3,000 นะทั้งปีคือแบบ 3,000 3-40,000 บาทน่ะโอ้ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะและได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่อยหวานมันเข้มข้น
0: ความพิเศษยังไม่หมดคุณโจ้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้แค่เบื้องต้นนะเขามีสารสกัด
1: อยากให้ทุกคนดูตรงนี้นะที่ถุงของมันเนี่ยนะคือกาแฟนกฮูกเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามีสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์วิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะมีอย.ชัดเจนแล้วก็มาตรฐานในการผลิตเนี่ยคือ GMP สบายใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโรงงานที่เราใช้เนี่ยนอกจาก GMP แล้วเนี่ยยังมีมาตรฐาน ISO ด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจในเรื่องของรสชาติในเรื่องของการผลิตครับ
0: นะคะอย่างที่คุณโจ้บอกนะคุณผู้ชมย้ำอีกทีว่าหลังซองเนี่ยนะคะที่เป็นซองใหญ่แบบนี้เดี๋ยวถือดูอีกที1ซองเนี่ยเขาจะมี10แพ็คถ้าสมมุติคุณผู้ชมกินวันละซองก็คือกินได้ประมาณ10วันนะข้างหลังที่คุณโจ้บอกเมื่อกี้คือใส่จริงๆนะย้ำอีกรอบว่าซองละ9บาท
1: หลายคนถามเหมือนกันนะโอ้โหใส่ไปเยอะขนาดนี
0: ้
1: ทำเมล็ดกาแฟอาราบิก้า
0: เอากำไร
1: มาจากตรงไหนอะ
0: เอากำไรยังไงอะกำไรอะ
1: ก็ทำเพื่อสังคมไงทำเพื่อสังคมไงแต่อร่อยจริงๆครับผมรับประกันฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญมากก็คือว่ากาแฟของเรานะนอกจากจะเข้มข้นหวานมันแล้วเนี่ยแล้วใส่สารสกัดเยอะเข้าไปขนาดนี
0: ้
1: ถามว่ามีกลิ่นของสมุนไพรกลิ่นสารสกัดเข้ามารบกวนหรือเปล่าถามส้มจ้ะเมื่อกี้ดื่มแล้วเป็นไงบ้าง
0: หนึ่งอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วมันคือความหอมแล้วก็ชอบความเข้มข้นอ่ะคือมันติดไปลิ้น
1: เรากล้ารับประกันเลยว่าจะไม่มีกลิ่นหรือสารสกัดใดๆเข้ามารบกวนบรรยากาศในการดื่มกาแฟของท่านนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% วันนี้นะใครเนี่ยที่ดื่มกาแฟตลอดเวลาเนี่ยลดละเลิกน้ำตาลและไขมันได้เป็นเรื่องดีนะครับ
0: นะคะก็คือคอนเซ็ปต์เนาะ

0: กาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงให้คอนเซปต์ว่าหอมหวานมันอร่อย
1: อร่อยนำแน่นอนนะต้องอร่อยนำ นะครับแล้วก็ในเรื่องของสารสกัดเราก็จะตามมาน
0: ี่นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่ายังอยากจะไปดื่มแบบกาแฟแบบเดิมๆอีกไหมน้ำตาลช่ำๆครีมเทียมช่ำๆนมข้นแบบช่ำๆ
1: โจ้ยังไงผมนะเคยดื่มกาแฟแบบนั้นนะวันนี้ลดละเลิกแล้ว
0: น
1: ะคร
0: ับ
1: แล้วก็พอลดละเลิกเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่น
0: ะ
1: สุขภาพมันก็จะดีขึ้นน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ใครเนี่ยที่ยังดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟเนี่ยยังมีทั้งแบบน้ำตาลทั้งไขมันรวมถึงอาหารต่างๆเนี่ยลดละเลิกได้ลดน
0: ะ
1: แล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยมันยืนยาวได้นะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
0: นะคะคุณผู้ชมนะก็คือ1ซองแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือ60แคลเท่านั้น
1: ใช่60แคลนี่หือแบบขึ้นลงบันไดก็หมดแล้วมั้งกาแฟนกฮูกนะเข้มข้นอร่อยหวานมันจริงๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% ครับ
0: นะคะตอนนี้ก่อนจะจากกันไปคุณโจ
1: ้ขอบคุณมากนะต้องบอกว่าวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนประจำของกาแฟนกฮูกของเราที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำแล้วก็ซื้ออีกนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดมาเจอหรือเพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราอยากให้ลองนะครับหนึ่งคือคอกาแฟจะชื่นชอบในเรื่องของรสชาติเราแน่นอนเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยแต่ที่บวกเข้าไปคือเราไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์นะครับอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะสุขภาพมันเป็นของที่อยู่กับเรามันเปลี่ยนไม่ได้อะมันซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลเขาให้ดีนะครับด้วยการกินอาหารในครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่และเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
0: นะคะคุณโชคุณโชได้ยินเสียงแพ็คไหมคะแคว
1: เนี่ยเดี๋ยวสักพักจะถอดสูตรไปช่วยแล้วเนี่ย
0: ต้องแพ็คแล้วยุคนี้เจ้าของต้องแพ็คเอง
1: ต้องไปเองแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวหนูไปช่วยแพ็ค
1: เชิญเลยจ้ะ
0: คุณนี่เดี๋ยวเจ้าของเขาแพ็คเองนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่นะคะคุณผู้ชมรีบกดสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าตัวกาแฟนกฮูกอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาเติมสต็อกแล้วเราก็ผลิตล็อตแบบสดใหม่เลยนะคะคือหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นค่ะวันนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่บอกว่าโอ้เป็นคอกาแฟนกฮูกอยู่แล้วชื่นชอบคุณโจชื่นชอบกาแฟนกฮูกติดอกติดใจ
1: วันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150
2: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมผสานคุณประโยชน์สารสกัดจากธรรมชาติ41ชนิด
1: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: พทบ.5เสนอรายการ

0: ตอนนนทบุรีใช้กบฏนำร่องสมาร์ทซิตี้ยกระดับสาธารณสุขเปิดตัวระบบคัดกรองเบาหวานความดันผ่านแอปควบคู่ IoT ไง I will tell you
1: อยู่ในสายตาเรา
2: ตลอด24ชั่วโมงที่เทศบาลเมืองบางบุรัต
1: อำเภอ
2: บางบัวทอง
1: จังหวัด
2: นนทบุรี
3: สาวเมืองนนคนสวยแก้มขาวดังมวยยิ้มสวยมา
1: เทศบาลเมืองบางคูรัต
4: ไม่เคยพลาดใคร
1: โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและ
4: โรคภัยไข้เจ็บ
0: จังหวัดนนทบุรีขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่สมาร์ทลิฟวิ่งหลังเปิดตัวโครงการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตและเบาหวาน
2: ข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยความร่วมมือจากสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลมาสนับสนุนในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้นะครับซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงฐานข้อมูลนะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการดูแลรักษาม
0: ุ่งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพปฐมภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
5: สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าดีป้าช่วยสนับสนุนเป็นเรื่องที่ดีมากๆเราอยากจะให้เมืองหรือว่าท้องถิ่นมีเครื่องมือฐานข้อมูลวางแผนบริหารจัดการเรื่องสุขภาพประชาชนแอปพลิเคชันที่นำมาใช้ก้าวหน้ามากสามารถเก็บข้อมูลของประชาชนผู้ป่วยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับกลุ่มผู้ป่วยคนพิการ
0: งานนี้เทศบาลเมืองบางคูรัตที่อำเภอบางบัวทองของนนทบุรีจัดขึ้นมาด้วยความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลหรือเดปป้า
6: โรค NCD โรคไม่ติดต่อเป็นกันเยอะเฉพาะเขตบางคูรัตบางบัวทองหมื่นกว่าคนเราฐานะท้องถิ่นอยากให้เป็นเมืองวิถีแห่งใหม่แห่งความสุขสุขได้สุขภาพต้องดีด้วยป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเราได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต4สระบุรีแล้วทางเดป้าด้วยเลยทำเป็นโครงการนี้ขึ้นมาสู่สมาร์ทลิฟวิ่งป้องกันเชิงรุกมากกว่าการรักษา
0: โดยใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นของสปสช.เขต4เป็นตัวขับเคลื่อนเน้นใช้เทคโนโลยี IoT เชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจสุขภาพผ่านระบบบลูทูธไปยังแอปพลิเคชันแบคอนแคร์ไม่ต้องจดด้วยมือตรวจสุขภาพได้ด้วยตนเอง
7: โรครักเกาะกลุ่มเสียจริงท่านหญิงเอ๋ยหากใครสงสารช่วยผมที
8: สิ่งที่เราทำต้องการให้เท่าถึงเท่าเทียมเท่าทันถ้าประชาชนอยู่ในแอปนี้นะเทศบาลเนี่ยสามารถไปถึงตัวท่านเนี่ยได้ภายในไม่ถึง15นาที7นาทีเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถบอกพิกัดของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุท่านลองนึกว่าถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับเกิดมีเหตุเพลิงไหม้สามารถที่จะเคลื่อนอพยพคนที่เป็นผู้มีความเสี่ยงเนี่ยได้ทันท่วงทีก็จะลดการสูญเสียให้กับทางประเทศชาติได้ครับ
1: สมาร์ทซิตี้ด้านสุขภาพเมืองจะขับเคลื่อนไปได้ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทำแต่ทุกคนต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับ
4: ใช
1: ่ขย่าวหน่อยครับนี
0: ่สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เรารู้ทันรู้ก่อนโรค NCD จะเกิดครับ
1: ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีจงมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงตลอดไปใช่ไหมครับ

ข่าวดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังสีดูช่อง5กดเลข5 9ล้ำนำหน้ากับวิธีป้องกันแก้ไขโรคภัย NCD เทศบาลเมืองบางคูรัฐบางบัวทองนนทบุรีนะจะบอกให้

นับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง

0: น้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา14นาฬิกาค่ะคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ยกระดับการค้าชายแดนและนวัตกรรมไทยคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศนอกจากนี้ค่ะทางคณะกรรมการยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านการค้าชายแดนของประเทศและมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ด่านศุลกากรประดังเบซาเพื่อเยี่ยมชมกระบวนการขนส่งสินค้าทางรางการตรวจปล่อยสินค้าและการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกระหว่างไทยมาเลเซียอีกด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49โดยชุดปฏิบัติกิจขออภัยค่ะโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่4912พร้อมด้วยกำลังพลชุดช่างของหน่วยร่วมกับผู้นางท้องที่และประชาชนในพื้นที่บ้านดาหงเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านเรือนให้กับนายเจสแมะเจนะซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนภายในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ภายใต้คำกล่าวที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสปิดท้ายกันที่ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตโซนตะวันตกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกค่ะอัลฮิลาลทีมดังจากซาอุดิโปลีกชุดสีน้ำเงินเปิดบ้านพบกับอัลกาลาฟาทีมจากกาตาร์สตาร์ลีกโดยทั้งเกมนี้2ทีมต้องเหลือผู้เล่นฝั่งละ10คนเมื่อเวลาผ่านไป33นาทีหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งระหว่างไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลนักเตะเจ้าถิ่นกับอิสมาเอลเบนนาเซอร์ดาวเตะทีมเยือนทำให้ได้รับใบแดงออกจากสนามจากนั้นก็อัลฮิลาลมาได้ประตูขึ้นนำ1-0จากฝีเท้าของรูเบนเนเวสช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่45+2ก่อนที่เซอร์เกย์มิลินโควิชซาวิชจะบวกเพิ่มลูกที่2นาทีที่72ขณะที่อัลกาลาฟามาได้ประตูตีไข่แตกในช่วงทดเจ็บนาทีที่90+3จากฮัสซันอาลาดินจบเกมอัลฮิลาลเฉือนชนะอัลกาลาฟา2-1พร้อมกับประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จ

0: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: ติดตามทันข่าวในช่วงต่อไปเวลา15 นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ตรงนี้อีก
1: ความหลงไหล
0: มีรอยตรงนี้อ่ะนะลงสีใหม่ด้วยอย่าให้เป็นแบบนี้โอเคไหมโอเค
1: ใครจะรู้บ้างว่าการสร้างรถบรรทุกสักคันจะกลายเป็นเรื่องได้ขนาดนี้

0: คุณกำลังจะได้ชมรอบพิเศษของการเปิดตัวรถบรรทุกที่ดีที่สุดในโลกสร้างขึ้นที่โรงงานผลิตรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนประกอบต่างๆของรถบรรทุกเดินทางโดยไม่ต้องมีคนขับเป็นระบบการสร้างยานยนต์ที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้และอีกสถานีเพื่อการปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์แบบสถานีต่อไปสำหรับห้องโดยสาร Across ลงสีก่อนอื่นห้องโดยสารจะอาบน้ำในอ่างที่จุถึง 300,000 ลิตรหลังจากนั้นก็พ่นสีตามกำหนดโดยมีสีให้เลือกเกือบ300สีรวมถึงสีขาวต้องขอบคุณระบบอัตโนมัติกระบวนการลงสีหลายชั้นใช้เวลาเพียง19ชั่วโมงรวมถึงเวลาในการปล่อยให้สีแห้งยี่ห้อสินค้าที่แข็งแกร่งย่อมกำหนดมาตรฐานสูง Mercedes-Benz มีมาตรฐานสูงระดับท้องฟ้าเช่นเดียวกับมาตรฐานส่วนอื่นงานลงสีก็ต้องได้รับการตรวจสอบเช่นกันก่อนอื่นเฉดสีจะถูกวิเคราะห์โดยเครื่องและเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้วแล้วก็ตรวจสอบงานที่ผลิตโดยหุ่นยนต์คนรู้ไหมว่าพวกเขาเห็นหุ่นยนต์เป็นอย่างไรวางใจได้แต่ก็ต้องตรวจ
1: ใช่จุดนี้แหละ
0: เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ข้างล่างฮันส์ไวส์ซุ่มตรวจเป็นระยะมนุษย์ตรวจสอบงานของหุ่นยนต
1: ์เรามีเช็คลิสต์ที่จะต้องตรวจเช็คนะครับแล้วก็ต้องผ่านทุกข้อด้วยครับมันจำเป็นมาก
0: ต้องดีใจนะที่เขาไม่ได้ตรวจงานของคุณเพราะเจ้านายไวส์เป็นคนสมบูรณ์แบบ
1: โอเคนะส่วนนี้ทำได้ดีแล้วมันไว้ทิฏฐิเลยตรงนี้ผมจะเอาช็อคขีดเอาไว้นะตรงนี้นะแล้วก็ไล่มาตรงนี้ส่วนนี้มันยังสกปรกอยู่ด้วยเห็นไหมเนี่ยต้องเอากลับไปทำใหม่ด้วยนะอัลลอยจะต้องออกมาดีเป็นแนวเดียวกันและสีที่เคลือบเนี่ยจะต้องสังเกตให้ดีโอเคนะและบางครั้งคุณอาจจะพลาดได้เห็นไหมครับตรงนี้ครับมันจะต้องเรียบเท่ากันมันสำคัญมากๆครับแล้วผมจะทำจุดมาร์กเอาไว้ด้วยช็อคของผมเองครับผมทำงานนี้ตั้งแต่ปี1995และจุดนี้ก็มีปัญหานะครับผมตรวจทุกวันเลยครับในส่วนนี้อันนี้มันสกปรกอันนี้ยังเป็นรอยอยู่ด้วยนั่นแปลว่าจะต้องกลับไปลงสีใหม่ทำให้สีตรงนี้มันเสมอกันด้วยนะต้องให้มันเท่ากันไม่มีตำหนิเข้าใจที่ผมพูดแล้วใช่ไหมตรงนี้ด้วยนะแล้วก็นี้ด้วยโอเค
0: มองไม่ค่อยเห็นแต่ก็ตามเขาก็แล้วกันเห็นได้ชัดว่าห้องโดยสารนี้จะต้องเลี้ยวกลับไปแก้จุดบกพร่องก่อนซะแล้วแต่เขายังไปได้แค่ครึ่งเดียวเอง
1: ส่วนนี้เรียบร้อยแล้วครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับจุดนี้มันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นี่ครับตรงนี้ต้องดูให้ดีนะเห็นไหมเนี่ยครับยังไม่ตำหนิเห็นไหมนี่ก็ไม่ตำหนิแล้วก็ดีด้วย
0: พอห้องโดยสารประกอบและลงสีแล้วก็พร้อมที่จะไปประกอบกับส่วนอื่นๆในขณะเดียวกันทั่วทั้งโรงงานชิ้นส่วนอื่นๆก็เริ่มประกอบกันขึ้นมาประตูกระจกหน้ารถภายในรถประตูประกอบขึ้นมาเพื่อติดเข้ากับห้องโดยสารทีเดียวเช่นเดียวกับกัน

0: แล้วก็แผงหน้าปัดเช่นเดียวกับชิ้นส่วนอื่นๆแผงหน้าปัดตอนนี้เคลื่อนตัวออกไปเพื่อไปพบกับห้องโดยสารในขณะเดียวกันมีการนัดพบเกิดขึ้นอีกเครื่องยนต์ในที่สุดก็ได้พบกับแชสซีเครื่องของแอคทรอสเป็นเครื่องแรงน่าประทับใจผ่านการทดสอบระยะทางมากกว่า70ล้านกิโลเมตรนับว่าเป็นเครื่องยนต์แรกของโลกที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมไอเสียของยุโรปเพื่อสมรรถนะสูงสุดเครื่องยนต์ทรงพลังต้องมีรูปทรงที่กระทัดรัดห้องโดยสารของรถบรรทุกแอคทรอสประสิทธิภาพยอดเยี่ยมได้เดินทางมาไกลจากยุคแรกของเดมเลอร์และเบนซ์รถบรรทุกคันแรกมีรูปร่างเป็นกล่องมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพียง4แรงม้ารับน้ำหนักได้เพียง1ตันครึ่งแอคทรอสมี510แรงม้ารับน้ำหนักได้ถึง30ตันด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นรถบรรทุกที่คล่องแคล่วจากบริษัทที่ผลิตรถบรรทุกสูงด้วยประสิทธิภาพหลายศตวรรษมาแล้วที่รถบรรทุกดูเป็นแบบนี้กระโปรงหน้ายาวมีเครื่องยนต์ฝังอยู่ในนั้นส่วนคนขับก็อยู่หลังกระโปรงยังคงมีผู้ผลิตอีกไม่น้อยที่ผลิตรถบรรทุกแบบนี้อยู่แต่หลายทศวรรษก่อน Mercedes ปฏิวัติองค์การรถบรรทุกโดยตัดกระโปรงหน้าออกแล้วย้ายเครื่องไปไว้ใต้ห้องโดยสารกลายเป็นปรากฏการณ์อันน่าจดจำช่วยตีวงเลี้ยวได้ง่ายขึ้นบนถนนเล็กๆในยุโรปหลังจากนั้นไม่นาน Mercedes ครองส่วนแบ่งของตลาดเกือบ 50% ในรุ่นรถกระบะเล็กการลดขนาดไม่กินพื้นที่ในการขับขี่อย่างลดน้ำหนักของรถและปริมาณน้ำมันแต่แรกเริ่ม Actros ก็เป็นรถประหยัดน้ำมันอยู่แล้วในปีคริสตศักราช 2008 Guinness Book มอบรางวัลประหยัดน้ำมันระดับโลกเมื่อเทียบกับรถในรุ่นเดียวกันหลักการในการประหยัดน้ำมันก็คืออากาศพลศาสตร์อากาศต้องวิ่งผ่านยานพาหนะหลุดผ้าไหมดังนั้นขอบที่ขรุขระจะขัดขวางการลื่นไหลของอากาศทำให้ยานพาหนะต้องออกแรงมากขึ้น Actros รุ่นใหม่คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นหากเทียบกันตามน้ำหนักของรถ Actros ยังกินน้ำมันน้อยกว่ารถเก๋งทั่วไปรถยนต์ทั่วไปหนัก1ตันครึ่ง Actros หนัก7ตันแต่ถ้าบรรทุกเต็มคันจะหนักถึง40ตันหรือพูดง่ายๆก็คือสำหรับน้ำหนัก1ตันรถบรรทุก Actros ใช้น้ำมันน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไปถึง5เท่า
1: ผมคิดว่ามันแสดงถึงประสิทธิภาพของรถเป็นรถรุ่นใหม่ที่เป็นแนวหน้าของรถบรรทุกนะครับ
0: เป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมแต่สำหรับอภิมหาโรงงานแห่งนี้ยอดเยี่ยมก็ยังไม่ดีพอพวกเขาต้องการให้รถบรรทุก Actros รุ่นใหม่วิ่งได้ระยะทางที่ไกลขึ้นโดยเพิ่มอายุของรถอีก 20% ถ้าเทียบเป็นมนุษย์ก็เท่ากับเพิ่มอายุอีก16ปีให้กับชาวเยอรมันทั่วไป
1: รถต้องขับได้ถึงล้านไมล์ผมตั้งใจแบบนั้นนะครับจุดหมายเราคือขับได้ 1.2 ล้านไมล์ครับ
0: การขยายอายุของ Actros ต้องผ่านการทดสอบมากมายในช่วงการวิจัยและพัฒนาการทดสอบสร้างความท้าทายให้กับนักออกแบบอยู่ไม่น้อยนั่นคือจะนำความลับคันนี้ออกไปวิ่งบนถนนได้อย่างไรโดยไม่ให้ใครรู้พลางตัวไงล่ะกระจังหน้ารถปลอมส่วนบรรทุกปลอมแม้กระทั่งขอบและมุมของรถก็ปลอมแล้วลงสีปลอมโดยนักออกแบบที่ไม่ออกตัวเหมือนกับม้าลายมีลายเพื่อให้นักล่าเหยื่อสับสนถ้ามีใครถ่ายรูปก็จะไม่ได้เห็นรูปทรงที่แท้จริงอยู่ดี
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็น

0: ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูอะว่าใน1แก้วแบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: สำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับ
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: ภายในอภิมหาโรงงานแห่งนี้ห้องโดยสารเดินทางไปยังสถานีต่อไปเพื่อรวมตัวกับชิ้นส่วนอื่นๆส่วนแรกภายในแผงหน้าปัดการติดตั้งเป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
4: เรามีรถต้องผลิต2แบบซึ่งแปลว่าภายใน10นาทีเราต้องประกอบพร้อมกันเอาของมาคันน็อตแล้วก็ส่งออกไปครับมันต้องทำทุกอย่างไปพร้อมๆกัน
3: ต่อไปห้องโดยสารจะติดกระจกหน้าต่างซึ่งมีรูปแบบต่าง
5: ๆมีกระจกกันเสียงกระจกนิรภัยแล้วก็กระจกแบบต่างๆตามที่ลูกค้าสั่งนะครับ
3: ในโรงงานที่หุ่นยนต์ทำงานที่ไม่ต้องใช้สมองคุณอาจสงสัยว่าแล้วมนุษย์ล่ะทำอะไรก็แค่ร่วมลงขันด้วย การผลิตแอคครอสรุ่น

ใหม่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานหุ่นยนต์ยังมาไม่ถึงเมื่อกระจกหน้ารถประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหุ่นยนต์ก็จะช่วยนำไปติดที่ห้องโดยสารต่อไปคือส่วนที่สำคัญสำหรับความสะดวกสบายในการขับขี่

0: ตอนนี้ห้องโดยสารพร้อมแล้วสำหรับประตูแน่นอนสำหรับรถบรรทุกแล้วความปลอดภัยสำคัญที่สุดแล้ว Actros ก็มีระบบป้องกันภัยมากมายการควบคุมการทรงตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบเบรกฉุกเฉินช่วยการห้ามล้อระบบเตือนภัยเมื่อผู้ขับขี่ขับออกจากช่องทางเดินรถไฟหน้าระบบ LED ส่องไฟได้สว่างกว่าไฟทั่วไปโดยใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปครบห้องโดยสารก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปตามทางพร้อมกับคู่หูที่ขาดไม่ได้หากต้องการจะเคลื่อนไหวนั่นก็คือแชสซีทั้งสองสูตรมาพบกันที่ลานแต่งงาน
1: การแต่งงานต้องตลอดกาลนะครับ
0: ครึ่งหนึ่งประกอบโดยมนุษย์มาพบกับอีกครึ่งหนึ่งที่ประกอบโดยหุ่นยนต์เพื่อการอยู่คู่กันอย่างลงตัวจนกว่าจะตายจากกันไปแม้แต่ที่นี่ที่สายการผลิตในขณะที่รถ Actros คันแรกเริ่มประกอบตัวขึ้นมาทุกคนยังเก็บไว้เป็นความลับ
1: ตอนนี้ยังพรางรถอยู่ไม่ควรมีใครเห็นจนกว่ามันจะเสร็จแล้วนะครับ
0: ถึงแม้ว่าจะผ่านมาทั้งโรงงานแล้วแต่รถบรรทุกคันใหม่ของเรายังมีอีก 2-3 สถานีที่ต้องผ่านอย่างเช่นสถานีเพื่อการติดเครื่องที่นี่มีการเติมน้ำมันทั้งน้ำมันรถและน้ำมันเครื่องและก็ลองสตาร์ทรถและแน่นอนมีการตรวจสอบผลงานของทั้งมนุษย์และหุ่นยนต์ไฟพวงมาลัยเครื่องยนต์เบรกขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจสอบคือการทดสอบความเร็วสูงสุดของรถบรรทุก

ากฏว่าสอบผ่านแน่นอนถนนจริงย่อมมีปัญหาอีกแบบรวมทั้งอากาศสถานีต่อไปวิศวกรรมเยอรมันกับธรรมชาติที่นี่มีการสาดน้ำใส่รถเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีจุดรั่วกระแสน้ำไหลที่อัตรา 1,000 ลิตรต่อนาทีเป็นเวลา15นาทีแห้งสนิทคราวนี้เป็นการทดสอบที่สำคัญที่สุดหลังจากการประกอบณสถานีต่างๆทั่วโรงงานโดยมีชิ้นส่วน 4,000 ชิ้นประกอบกันขึ้นมารถบรรทุกคันใหม่คันนี้ก็พร้อมที่จะพบเจ้าของแล้วรถบรรทุกจำนวน2ใน3จะถูกส่งไปยังลูกค้าโรงงานเวิร์ทก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดส่งเพราะอยู่ใกล้กับรางรถไฟและแม่น้ำแม่น้ำรายเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่มีการจราจรหนาแน่นมากที่สุดในโลกมีเรือบรรทุกขนส่งรถบรรทุกแอคครอสไปยังทะเลเหนือและจากที่นั่นจะถูกขนส่งต่อไปยังทั่วโลกอีกหนึ่งส่วน3ก็มีเจ้าของมารับไปเองบางทีก็พ่วงครอบครัวมาด้วยในขณะที่ 90% ของลูกค้าทั่วโลกเป็นรูปแบบของบริษัทที่เหลือก็เป็นเจ้าของรายเดียวเป็นผู้ขับขี่ที่ต้องการ

0: ยานพาหนะที่ไว้ใจได้และมีประสิทธิภาพซึ่งในที่สุดแล้วนี่คือกลุ่มลูกค้าที่อภิปรายโรงงานแห่งนี้ต้องคอยเอาใจที่นี่คือที่ที่ลูกค้าจะได้พบกับรถบรรทุกของเขา
1: ลูกค้าเข้ามาดูตัวรถเรามีนับร้อยคันให้เลือกนะครับเราขายได้หลายคันต่อวันและลูกค้าส่วนมากที่เข้ามาก็จะมารับเองครับ

0: คุณคงจะเดาออกโรงงานเวิร์ดไม่ได้แค่ปล่อยรถออกไป
1: รถบรรทุกปัจจุบันเนี่ยมีรูปโฉมที่เปลี่ยนไปมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้ลูกค้าพอใจเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อรถกับเราเนี่ยมีผลอย่างมากต่อการตลาดของเรานะครับ
0: นั่นหมายความว่าต้องเรียนหนังสือวิชาขับรถบรรทุก101ผู้ขับขี่ยังสามารถเข้าชมโรงงานได้ด้วยแม้แต่ผู้ขับขี่ตามฤดูก็สามารถเข้าชมได้เหมือนกับเด็กที่ได้ไปเที่ยวร้านขนมชื่อดังรถนี่เป็นร้านขนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: เมื่อลูกค้าเห็นรถเราเป็นครั้งแรกพวกเขาคาดหวังถึงความยอดเยี่ยมและไม่ใช่แค่ลูกค้าคนขายก็เช่นกันนะครับเมื่อพาลูกค้าไปชมรถเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะตกตะลึงกันทุกคนเลยครับ
0: รถบรรทุกที่เดินทางออกจากโรงงานนี้ได้เดินทางไปไกลแล้วในช่วงทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่2 Mercedes เปิดตัวรถบรรทุกที่ได้รับความนิยมมากและได้ช่วยทำให้เศรษฐกิจของเยอรมนีฟื้นฟูขึ้นมาวันนี้รถบรรทุกเหล่านี้ช่วยเพิ่มพลังให้กับเศรษฐกิจโลกผ่านผู้ขับขี่ที่ละลาย
1: ส่วนที่ดีที่สุดของงานนี้ก็คือการได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นลูกค้าทุกคนยิ้มกับสิ่งที่เราได้ให้เขาแล้วก็เห็นเขาขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเป็นแรงกระตุ้นมากๆครับนั่นสุดยอดแล้วครับ
2: นี่คือส่วนที่ดีที่สุดของงานครับรถที่ดีที่สุดเยี่ยมที่สุดโชคดีครับ

0: The People Show ปรับเวลาใหม
1: ่เมาทุกข่าวดี
2: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
3: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
0: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
1: กับยายใหม่มรกต
3: เป้พานุพง
2: ษ์และโอยดา
4: แล้วพบกันนะคะ
5: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
6: อร่อยมากค่ะ
7: เสียงหวานเลย
5: เสียงแพ้ด้วย
6: เป้
8: ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
9: ข้างหลังทำไมไม่ชาเลยอ่ะมากิน
2: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
9: อ
2: ้
9: าวไม่รอเพื่อนอ่ะ
10: เอาใหม่เอา
11: ใหม่รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
12: สนับสนุนโดย New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
13: โรงแรมคริสตัล7ระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ
14: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ครับยังอยู่กับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่ติดตาม Drive and Line เป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องราวของรถยนต์เรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์อัปเดตข้อมูลต่างๆให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันครับวันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับ Generation ที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น

ุ่นนะครับเป็นเวิลด์พรีเมียร์เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับนี่พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ

0: lot to handle. New Isuzu X-Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: Force Mitsubishi X-Force HEV
2: New Isuzu D-Max Highlander The one and only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The one and only หนึ่งเดียวเท่านั้น
1: Force Mitsubishi X-Force HEV
3: Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
4: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
5: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
4: สบาย
5: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
4: สบาย
5: ถ้าต้องลุยป่า
4: สบาย
5: ลุยคุ้มเทพหมดเลย
6: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
7: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
2: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only หนึ่งเดียวเท่านั้น
8: สนับสนุนโดย New Isuzu V-Cross 4x4 The one and only
9: โรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ

วันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับเจเนเรชั่นที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premiere เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวกลางเดือนตุลาคมจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงหน้าตาเป็นยังไงเอาวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับพามาดู Pajero ครับตัวนี้เป็น All New Pajero นะครับสเปคออปชันราคาเดี๋ยวไปว่ากันในประเทศไทยนะครับแต่ว่าผลิต 100% ในโรงงานประเทศไทยครับส่งไปขาย100กว่าประเทศทั่วโลกแน่นอนจริงๆก็ต้องบอกว่าก็ไม่ขี้เหร่นะสีขาวก็จะดูแบบมินิมอลหน่อยดูคลีนๆนะครับขาวดำที่ชอบจริงๆกับผมชอบดีไซน์ชอบกระจังหน้าชอบไฟหน้านะครับที่เห็นในเรื่องของดีไซน์ที่มันมีความดุดันนะครับเขาบอกเลยเขาเน้นในเรื่องของดีไซน์ทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็เน้นคงในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็ความหรูหราครับก็ลองมาดูนะครับผมชอบเลยนะเดี๋ยวให้ดูข้างนอกก่อนดูข้างนอกเสร็จปุ๊บแล้วเราวนเข้าไปดูข้างในกันนะครับมือจับประตูนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็น ladder frame นะครับก็ใช้เครื่อง 2.4 นะครับก็ประมาณ480นิวตันเมตรเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับแล้วก็มีระบบSuper All View Control นะครับ SAWC นะครับมี

Active Yawn Control ให้ด้วยนะแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบนะครับก็เห็นดูคลีนๆดูสวยๆนะผมชอบนะครับเนี่ยจะเห็นว่าดีไซน์ปึ๊บเออให้มันได้แบบเนี้ยเนี่ยมองดูด้านข้างนี่ชอบนะครับบันไดข้างเออจริงๆดูบนเวทีเนี่ยมันดูสีคอปเปอร์สีฟ้าก็เด่นนะแต่ว่าพอมาดูใกล้ๆอย่างเงี้ยสีขาวนี่ก็ดูเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับมีตัวพวกคิ้วพวกนี้ด้วยมันไม่ได้ดูแบบขาวเพลนๆนะครับขาวดำอย่างเดียวก็จะมีคิ้วที่เป็นโครเมียมสีออกเทาๆพวกนี้มาด้วยนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าปาเจโร่เนี่ยยังคงเป็นรถในสไตล์3แถว7ที่นั่งนะครับเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของการใช้งานด้วยเจเนอเรชันที่1อย่างเดียวนะครับที่ค่อนข้างคอมแพกแต่เจเนอเรชันที่2 3 4เนี่ยจะเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งทั้งหมดนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องโดยสารกันนะครับว่าในห้องโดยสารเป็นยังไงบ้าง

นักบอกก็ดีนะเนาะดูเข้าท่าได้ชอบนะเนี่ยพื้นที่วางเท้าก็คือตึงๆหน่อยนะแต่ว่าที่ได้คือได้เฮดเลสตรงนี้แล้วก็พับง่ายนะครับเพราะนั้นต้องการพับเบาะลงมาก็แค่นี้พับราบลงไปได้เหมือนเดิมนี้ปุ๊บเปิดยกเบาะขึ้นไปได้ก็แถว3ก็ใช้ได้นะก็อย่างที่ผมชอบใช้งานเรื่อยๆก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเนาะสักครึ่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพับเบาะฝั่งนี้ลงมาให้ดูเดี๋ยวลองนั่งแถว2ดูบ้างนะว่าเป็นยังไงแถว2นี้เลื่อนตรงนี้ได้นี่ปึ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนนั่งข้างหลังแล้วอยากใช้แถว3จริงๆก็เอาประมาณนี้เนี่ยคนนั่งแถว3นั่งได้ที่วางเท้าแถว2ได้แต่ถ้าเจ้าแถว2สบายเลยลากไปเลยนี่ครับลากไปเลยไอ้อย่างนี้สบายแน่เนี่ยผมให้ดูสบายแน่ headless ขึ้นมาเต็มที่ฝั่งนี้มีนี่นะเป็นออปชันนะเขาใส่เป็นออปชันให้ดูเนี่ยถอดได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB มาให้มีแอร์แยกมาคอนโทรลข้างหลังแล้วเนี่ยบอกแล้วคือข้างในนี่มันดูหรูหรามากขึ้นถามว่าต่างกับปาเจโร่สปอร์ตยังไงผมว่า1ไซส์มันดูใหญ่ขึ้นบึกบึน2ภายในเนี่ยดูหรูหราแล้วก็ออปชั่นแอคเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยดูดีกว่าเยอะนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเบาะนั่งด้านหน้ามั้งเบาะไฟฟ้านี่เดี๋ยวต้องไปรอดูออปชั่นบ้านเรานะปรับพวงมาลัยก็ไฟฟ้ามีที่วางแก้วตรงนี้ปึ๊บนี่ให้ดูเนี่ยตรงนี้ที่วางแก้วเจ๋งอ่ะแล้วมีมือจับอย่างนี้เลยนะปาเจโร่เจ๋งนะครับแล้วก็นี่ระบบขับเคลื่อน4ล้อ 2S 4S CHLC CLLC สบายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวนี่เป็นตัวดิสเพลย์เรื่องของเนี่ยกล้องเกิ้งเลยชัดแจ๋วเลยผมไปลองดูที่เขาขับออฟโรดให้ดูมาแล้วนะต้องบอกว่าชอบชอบเคลียร์ชัดดีนะครับก็รอดูนะผมสรุปว่า1ออกแบบดีครับดีไซน์ดีกว้างขวางหรูหราน่าใช้งานมากขึ้นนะครับตัวแชสซีแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ตัวระบบขับเคลื่อนระบบความปลอดภัยต่างๆให้มาครบอันนี้เขาเปิดตัวให้เห็นหน้าตาครั้งแรกในโลกเดี๋ยวเราไปรอดูว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยราคาเท่าไหร่แต่จะว่าไปนะสีคอปเปอร์กับสีฟ้าฟ้าสีใหม่ก็ดูหรูหราแต่ว่าสีขาวก็ดูเข้าท่าเหมือนกันนะดูไปดูมาเนี่ยชักชอบเหมือนกันครับสำหรับคนที่อยากเห็นปาเจโร่ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวกลางเดือนตุลาคมเจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็สีนี้ครับผมบอกเลยมาดูตัวจริงนะครับสีคอปเปอร์เนี่ยต้องดูตัวจริงนะเห็นในรูปก็เท่านั้นครับดูตัวจริงแมทชิ่งกับสีภายในหรูหราน่าใช้งานมากจริงๆครับที่สำคัญเลยคิดว่าราคาเท่าไหร่ลองบอกมาหน่อยครับผมมีในใจนะแต่เดี๋ยวทายแล้วดูซิว่าตรงกันไหมลองดูครับกับ Mitsubishi Pajero คันนี้เจเนอเรชั่นที่5ครับDrive your ambition, Mitsubishi Motors.

0: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
1: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
0: สบาย
1: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
0: สบาย
1: ถ้าต้องลุยป่า
0: สบาย
1: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
2: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
3: Force Mitsubishi X-Force HEV
4: The All-New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
5: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
3: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
4: The All-New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
3: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
6: Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
7: To handle new Isuzu X series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
8: สนับสนุนโดย new Isuzu V-Cross 4x4 the one and only
9: โรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ

วันนี้พาไปทดลองรถยนต์ Isuzu ครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไปลองอะไรนะครับ Isuzu เนี่ยเค้ามีทั้ง D-Max แล้วก็ MiX วันนี้ที่เราจะไปลองขับกันจริงๆเนี่ยจะไปดูว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าครับเพราะว่ารถที่เดินทางทั้งหมดวันนี้เนี่ยนะครับเค้าจะใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเป็น B20 ครับเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องเป็น B20 จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำให้รถยนต์เนี่ยนะครับลดมลพิษแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายรวมไปถึงช่วยประเทศชาติของเราได้เนี่ยมันไม่ได้ต้องมุ่งไปในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวครับมันมีพลังงานหลากหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ด้วยนะครับช่วยสังคมได้ด้วยแล้วก็ช่วยประเทศชาติได้ด้วยเพราะฉะนั้นทาง Isuzu เลยก็เชิญสื่อมวลชนครับบอกว่าวันนี้ไปลองดูกันหน่อยอย่างแรกเลยครับไปดูซิว่าพอใช้ B20 แล้วสมรรถนะการขับขี่มันแตกต่างจากเดิมน้ำมันดีเซลที่เติมเป็น B7 เนี่ยต่างกันมากน้อยขนาดไหนอัตราเร่งเป็นยังไงเดินทางไกลๆแล้วเป็นยังไงอย่างที่2ครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับจากที่ Isuzu เขาได้ลองมานะครับกับเครื่องยนต์ 2.2 เนี่ยนะครับทั้งที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไปแล้วก็คนที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์เนี่ยมันมีอัตราที่จะบอกว่าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงประหยัดเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปใช้เครื่อง 2.2 เกียร์อัตโนมัติเนี่ยปีนึงประหยัดน้ำมันไปประมาณ 6,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นเครื่อง 2.2 เป็นเกียร์ธรรมดาปีนึงเนี่ยประหยัดน้ำมันไปประมาณ 20,000 บาทเลยทีเดียวและเดี๋ยวสุดท้ายผมจะมาเฉลยด้วยว่าบางคนบอกเฮ้ยแล้วจะรู้ได้ไงว่ารถรุ่นไหนปีไหนใช้น้ำมัน B20 ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันก่อนว่าสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไงและเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังครับ

7กับ B 20ผมว่าเอออัตราสิ้นเปลืองก็ไม่รู้สึกแตกต่างสักเท่าไหร่ทีนี้มาถึงคำถามว่าแล้วรถรุ่นไหนล่ะใช้ B 20ได้บ้างถ้าคุณรถคุณเป็น Isuzu มาตรฐานไอเสียยูโร5คือตั้งแต่ประมาณปี2024ขึ้นมานะครับ24 25 26เนี่ยเติมได้เลยไม่ต้องกังวลใช้ไปเลยครับแต่ถ้ารถคุณอยู่ถอยหลังลงไปครับช่วงตั้งแต่ปี23ถอยลงไปถึงสักประมาณสักยูโร4ยูโร3อย่างเงี้ยอันนี้คุณต้องมานั่งเช็คเข้าศูนย์บริการเลยครับผมย้ำนะเข้าศูนย์บริการครับเข้าไปให้ศูนย์บริการเขาเช็คดูเลยมี3อย่างที่ศูนย์บริการเขาจะตรวจเช็คให้คุณอย่างที่1ครับกรองน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างที่2ครับท่อทางเดินน้ำมันอย่างที่3คือท่อไหลกลับของน้ำมันเชื้อเพลิงทีนี้หลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าแล้วราคามันเท่าไหร่ผมถามเขามาให้แล้วตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็แล้วแต่รุ่นครับค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณ400-600บาทตัวที่เป็นท่อน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ประมาณ3-400บาทแล้วก็ตัวที่เป็นท่อไหลกลับเนี่ยก็ประมาณ600กว่าบาทโดยประมาณเพราะนั้นคุณบวกค่าใช้จ่ายประมาณทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณสักไม่เกิน 2,000 บาทผมตีให้กลมๆแบบนี้นะรวมค่าแรงรวมอะไรคุณลองไปเช็คดูแต่ว่า 2,000 บาทที่เราลงทุนไปมันจะคุ้มไหมลองคำนวณกลับถ้าตามที่เขาเทียบเคียงให้เห็นเครื่อง 2.2 เกียร์ออโต้สำหรับคนใช้รถทั่วไปปีนึงประหยัด 6,000 บาทเพราะนั้นถ้าเกิดว่าค่าน้ำมันคุณประหยัดไป1ปี 6,000 บาทแต่ในตัวที่คุณจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์3อย่างตีว่าคุณเปลี่ยน3อย่างหมดเลยคุณใช้งบ 2,000 คุณก็เหลือ 4,000 บาทไงเห็นไหมอันนี้คือยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับเพราะนั้นถ้ายิ่งเป็นผู้ประกอบการใช้รถเชิงพาณิชย์คนที่ใช้รถประกอบอาชีพยิ่งคุ้มนะครับแต่ก็มีข้อแนะนำครับข้อแนะนำสำหรับคนที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิง B20 เลยคือ1ครับคุณต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงบ่อยนะครับคือประเภทจอดเติมแล้วจอดอันนี้ไม่แนะนำเพราะไงมีอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นได้ถามว่านานขนาดไหนเอาว่าเติมน้ำมันเชื้อเพลิง B20 เข้าไปปุ๊บไม่ควรเกิน2เดือนน่ะคุณก็ควรใช้น้ำมันให้หมดถังแล้วก็เติมเข้าไปใหม่แต่ถ้าคุณจะจอดทิ้งยาวแล้วก็ไม่แนะนำนะครับอย่างที่2การเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมักจะเปลี่ยนกันที่ประมาณ 40,000 กิโลเมตรแต่เพื่อความชัวร์ก็มีข้อแนะนำว่าเปลี่ยนทุก 20,000 กิโลเมตรเถอะบางคนบอกเอ้ามาเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วคิดแบบนั้นผมไม่เห็นด้วยนะคุณต้องคิดย้อนกลับก่อนว่าก็ค่าน้ำมันคุณประหยัดไปแล้วพลังงานที่คุณได้มันเต็มที่อัตราสิ้นเปลืองมันดีอยู่แล้วคุณช่วยลดมลพิษไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยกองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกราคาหลักร้อยแค่นั้นเองคุณเปลี่ยนถี่ขึ้นหน่อยแต่รถคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอันนี้น่าสนใจไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ใช้รถ Isuzu อยู่นะครับเข้าไปเช็คที่ศูนย์บริการเพื่อความชัวร์นะครับเอาเข้าไปเช็คที่ศูนย์บริการได้เลยว่ารถคุณเติม B20 ได้ไหมถ้าเติมไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องปรับอะไรยังไงบ้างแล้วคุณจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สำคัญย้ำนะครับการช่วยชาติการช่วยสังคมการช่วยตัวเองไม่จำเป็นต้องมุ่งไปเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่งเพียงอย่างเดียวครับใช้เบนซินก็ช่วยได้ใช้ดีเซลก็ช่วยได้ไฮบริดก็ได้ปลั๊กอินไฮบริดก็ได้รถยนต์ไฟฟ้าก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกพลังงานทางเลือกช่วยกันได้ครับ

ันนี้พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับจะเปิดจองวันที่17สิงหาคมครับและจะเริ่มส่งมอบประมาณเดือนพฤศจิกายนครับ Super One เนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับในขนาดมินิกระทัดรัดแต่ยังคงในเรื่องของความมีสไตล์ครับบูสต์ตั้งแต่ภายนอกภายในเรียกว่าให้อารมณ์ความสนุกนะครับกับรถคันนี้ได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็1ชาร์จเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง253กิโลเมตรนะใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้รีบเลยนะครับเพราะว่านี่แรร์ไอเทมจริงๆแล้วก็นอกจากตัวรถแล้วเนี่ยยังมีแพ็คเกจขึ้นมาก็เรียกว่าเป็น Bulldog Package ที่เป็นชุดแต่งใส่เข้ามาหรือใครจะเอาตัวท็อปเลยก็ Mugen ครับเพราะนั้นเดี๋ยวพาไปดูครับว่า Mugen Bulldog ชุดแต่งแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับHonda Super One ครับในเวอร์ชั่นของ Mugen ครับ Super One ปกติเนี่ยนะครับเขามีสีเดียวนะรุ่นเดียวนะครับอย่างที่บอกไปแค่30คันเท่านั้นนะครับแล้วก็มาเป็นสีเทาทีเนี้ยพอมาปุ๊บเนี่ยราคา 990,000 บาทแต่ถ้าอยากได้แบบที่เห็นเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะทุกชิ้นแบบนี้เลยแบบที่เห็นแบบนี้เลยเพิ่มอีก 640,000 บาทคุณจะได้เป็นสไตล์ Mugen แบบนี้เลยหลักๆที่เพิ่มก็คือนี่ครับเรื่องฟิล์มแลบสีรถเป็นสีขาวนะครับแล้วก็บรรดาส่วนที่เป็นสีที่แตกต่างออกไปแอโรพาร์ทที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับกระจกมองข้างนะไล่ไปจนถึงข้างหลังเลยนะครับสปอยเลอร์มีมาให้หมดก็ทั้งหมดต้องบอกว่า10

กว่ารายการนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ 640,000 บาทนะครับผมชอบนะคือผมว่าพอขับรถแบบเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาแบบเดิมๆออริจินอลก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยเพิ่มเนี่ยโป่งซุ้มล้อได้ล้อแม็กคือเป็นอีกสไตล์นึงเลยอ่ะคือดูยังไงมันก็มาเหมือนสไตล์เนี่ยลองดูไปจากหน้าดูตั้งแต่ซุ้มดิสไตล์มันเหมือนรถแข่งว่ะเนี่ยแล้วชอบโป่งซุ้มที่แบบเฮ้ยไม่ได้แบบสวยอย่างเดียวนะแต่มันจะได้เรื่องระบายอากาศเรื่องการใช้งานด้วยแต่ว่าตัวสมรรถนะอะไรระยะทางในการวิ่งการชาร์จอะไรเนี่ยก็ตีไว้กลมๆเหมือนสแตนดาร์ดเขานะครับ1ชาร์จก็253กิโลเมตรตามมาตรฐานของ NEDC แล้วก็เป็นแรร์ไอเทมลองคิดดูดีว่าเฉพาะตัวซุปเปอร์วันเอง30คันก็แรร์ไอเทมอยู่แล้วและในเวอร์ชั่นมูเก้นอีกนะครับจะแรร์ไอเทมขนาดไหนโหมดการขับขี่ก็เหมือนเดิมนะครับตามออริจินอลของเขาเลยที่มีให้นะครับอีคอนซิตี้นอร์มอลสปอร์ตแล้วก็ตัวโหมดบูสต์นะที่เพิ่มการใช้งานเข้ามาใครไม่เอาแบบนี้ใครไม่อยากได้เต็มชุดมูเก้นแบบนี้นะครับเป็นแพ็กเกจมูเก้นแบบนี้จะเลือกเป็นชิ้นๆเลือกแต่งเอาก็ได้นะครับ Honda เขาก็มีรายละเอียดบอกไว้ให้ผมแอบกระซิบดูให้นี่ก็มีเป็นชิ้นๆเลือกเอาได้จะเปลี่ยนเฉพาะสีรถเฉยๆจะเอาสติ๊กเกอร์ติดนะครับเพิ่มในส่วนของที่คาดกระจกสติ๊กเกอร์คาดกระจกคาดฝากระโปรงกันชนหลังนะครับหรือว่าเอาเฉพาะชุดล้อก็ได้คือแยกเอาก็ได้นะแต่ผมอันนั้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่สำหรับผมอะคิดง่ายๆคือถ้าแบบเอาไรไอเทมเอาไม่เหมือนใครจริงๆใส่เข้าไปเลย640,000บวกกับ99ก็1,559,000ก็ประมาณ1,630,000กว่าบาทนะครับบางคนบอกว่าแล้วแพงๆคือผมบอกเขาเลยว่ารถเนี่ยสำหรับคนที่จะซื้อครับคนที่มองถึงเรื่องความคุ้มค่าสำหรับผมนะซุปเปอร์วันนี่อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องความพึงพอใจความชอบเป็นสไตล์ของตัวเองเดี๋ยวพาไปดูแบบบูลด็อกดูบ้างครับผมมาแอบดูอยู่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เขาเรียกบูลด็อกเรียกว่าชุดแบบย่อมเยาย่อมเยาแต่ว่าก็เป็นเอกลักษณ์นะก็โดดเด่นขึ้นมานะเขามีเพิ่มในเรื่องของสติ๊กเกอร์แล้วก็ในเรื่องของล้อแล้วก็สปอยเลอร์หลังเอาหลักๆประมาณนี้เนาะแต่ว่าล้อเนี่ยอยากให้ดูล้อถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยถ้าไปเทียบกับทางของมูเก้นนะคนละแบบอันนี้ถ้าล้อเซตเนี้ยมันจะประมาณแยกเป็นเซตนะแยกตัวล้อออกมาในประมาณ 70,000 บาทแต่ว่าชุดล้อของมูเก้นฟูลเซตของมูเก้นเนี่ยมัน 150,000 ก็ครึ่งๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์คาดนี้มีสติ๊กเกอร์บูลด็อกนี้แล้วก็มามีตัวสปอยเลอร์หลังตัวนี้ใส่เข้าไปอันนี้ก็อาจจะสำหรับคนที่ไม่อยากจะหวือหวาอะไรมากไม่เอาแบบหนักมากมีดีไซน์มีสไตล์เพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยแต่ผมดูแล้วอ่ะแม่ขับซุปเปอร์วันเดิมๆมันก็สวยนะแต่ว่ายังไงมันคงต้องมีของเพิ่มเข้าไปอ่ะอยู่ที่ว่าใครจะเอาแบบไหนไม่เอาทั้งแพ็คเลือกเอาเป็นไอเทมก็ได้นะแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือชอบล้อคือแต่ถ้าได้ล้ออยากได้รูปลักษณ์ appearanceที่คนมองเห็นด้วยก็ต้องเพิ่มสติ๊กเกอร์พวกนี้เข้าไปด้วยแต่ก็ยังแบบพอเห็นมูเก้นก่อนอะมันติดใจมูเก้นไงคือเพิ่มมูเก้นเนี่ยแต่ก็เข้าใจอะว่ามันแรง 640,000 แต่ว่าถ้าไหวนะใส่มูเก้นยกมูเก้นเข้าไปเลยแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยหนักเกินไปแรงเกินไปก็เอาเป็นสไตล์นี้ชุดบูลด็อกแบบนี้ก็พอแต่ถ้าจิ้มเป็นชิ้นๆก็ได้นะแต่ผมว่าเขาจัดแพ็คมาให้อะก็ค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วล่ะ

มันดีต้องบอกว่าซุปเปอร์วันมันสุดๆรถเนี่ยอารมณ์บูสต์จริงๆคือคล่องแคล่วปาดเปรียวว่องไวแล้วก็กระฉับกระเฉงมากนะครับที่สำคัญเลยคือเสียงสังเคราะห์ที่ได้อย่างกดตัวบูสต์โหมดเข้าไปเนี่ยโอ้โหเสียงมันมานะครับแล้วก็มี drive mode ตรงนี้ให้เลือกใช้ด้วย sport normal city econ นะครับสวิตช์ตรงนี้เลือกใช้งานได้ตามปกติเลยแต่ผมบอกเลยว่าความคล่องแคล่วความปราดเปรียวของเขาอ่ะอันนี้คือเป็นจุดที่น่าสนใจเหมาะกับแบบสไตล์จิมคาน่าเลยอ่ะคือปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกระชับฉับไวนี่ใช่เลยนะครับเพราะนั้นคนที่ชอบในเรื่องของฟีลลิ่งการขับเนี่ยสมรรถนะการขับขี่ต้องบอกว่าเฮ้ยดีแล้วผมว่าอย่างนึงคือในเรื่องของห้องโดยสารนะครับเนี่ยโพซิชันผมอย่างนี้นะห้องโดยสารก็ต้องถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายเฮดรูมมี

เหลือเล็กรูมมีเหลือเลยนะครับสวิชอะไรการใช้งานต่างๆเนี่ยวางไว้อย่างครบถ้วนเลยใช้งานได้นะครับใช้ทุกวันได้ขับสนุกด้วยนะแต่ว่าราคาคือต้องคนชอบแล้วก็เลือกแล้วจริงๆว่าถูกใจนะครับถ้าคุณเอาราคาไปเปรียบเทียบมันอาจจะมีตัวเลือกหลากหลายเลยในราคานี้แต่ถ้าคุณเลือกแบบนี้นะครับบอกว่าชอบแบบนี้ผมว่าจองได้เลยอ่ะแล้วก็จำนวนมีจำนวนจำกัดเพราะนั้นผมเอาฟีลลิ่งมาบอกครับเอาฟีลลิ่งมาบอกว่ารถคันนี้ขับสนุกนะแล้วก็ย้ำเลยฟีลลิ่งการขับสนุกปุ๊บแล้วองค์ประกอบอื่นๆเสียงการขับการเซตติ้งแฮนด์ลิ่งพวงมาลัยมันใช่ขับสนุกจริงครับซุปเปอร์วันคันนี้

าไปดูแล้วนะครับต้องบอกว่ามีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับ 990,000 บาทแพ็คเกจที่ขยับขึ้นมาเป็น Bulldog ครับชุดนี้ 110,000 บาทแล้วก็ชุดเต็มครับ Mugen ครับ 640,000 บาทนะก็เชื่อว่า30คันเนี่ยหมดแน่นอนนะครับแต่ว่าใครจะชอบสไตล์ไหนแบบไหนก็คงต้องไปเลือกดูเอาอย่างที่บอกครับรถแบบนี้นะครับคนซื้อรู้อยู่แล้วว่าซื้อไปได้อะไรนะครับอีกอย่างนึงก็คือผมว่าคนที่เอาไปเก็บนะครับหรือว่าเป็นสะสมเอาไว้นะครับมีความชอบส่วนตัวเนี่ยก็สบายใจได้เพราะว่า Honda เข้ามาจำหน่ายเองเรื่องของอะไรเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของการบริการต่างๆเนี่ยมันก็มีครอบคลุมดูแลไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวก็ยินดีนะครับกับคนที่จะเป็น1ใน30คันครับที่คุณได้เป็นเจ้าของไปกับซุปเปอร์วัตครับ

0: ้องไป
1: อร่อยมากค่ะ
2: เสียงหวานเลย
0: เสียงแพ้ด้วย
2: แ
3: ม่แล้วก็ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
4: ข้างหลังทำไมไม่ชาเลยอ่ะมากิน
5: พบกับรายการ Gen Z Chefรายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
4: อ
5: ้
4: าวไม่รอเพื่อน
6: นะเอาใหม่เอาใหม่
7: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
8: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกาค่ะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำนำกำลังบุกจับกุมนำหนุ่มชาวจีนผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำเข้าจับกุมนายลีสัญชาติจีนบุคคลตามหมายแดงองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศซึ่งทำหน้าที่ดูแลระบบเอเย่นและการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติได้ภายในบ้านรูแห่งหนึ่งตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนรวมมากกว่า 1.5 พันล้านบาทโดยสำนักงานอัยการเขตเหอเป่เมืองเทียนจินได้อนุมัติหมายจับเมื่อปี2567เบื้องต้นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้เพิกถอนวีซ่าและเตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่ประเทศต้นทางต่อไปศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ปฏิบัติงานซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรที่ชำรุดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในห้วงฤดูฝนตามแผนปฏิบัติงานระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนสำหรับการปฏิบัติงานในวันที่2เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมบริเวณโซน B1 พื้นที่ด้านข้างอาคารราชพัสดุอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีการเสริมความแข็งแรงและจุดที่ชำรุดจากกระแสน้ำด้วยการใช้กล่องเกเบียนบรรจุหินและกระสอบทรายซึ่งมีเทศบาลตำบลแม่สาย

0: ส่วนราชการอำเภอแม่สายและประชาชนจิตอาสาร่วมปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในย่านชานเมืองนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนครลอสแองเจลิสระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ตกระหว่างอาคารพาณิชย์2แห่งก่อนเกิดไฟลุกไหม้ตู้คอนเทนเนอร์2ตู้และรถยนต์หลายคันเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ข่าวที่กำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถเมโทรชนกับรถ SUV บริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐจะเป็นหน่วยงานหลักในการสอบสวนขณะที่สาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกยังไม่ทราบแน่ชัด
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง

0: โดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
1: ๋อถ้าแกเรียกข้าเนอะ
2: มีธุระถึงได้เรียกมันจะเรียกทำไมข้าได้กลับใต้เท้าหล่อไว้แล้วนะพรุ่งนี้ห้างเจียนจินจะหยุด1วันเพราะใต้เท้าหล่อจะมารับของตอนเที่ยงเจ้าน่ะจงสั่งคนงานให้นำชามทองคำทั้ง20ใบของห้องเต้ใส่ไว้ในตู้ก่อนเที่ยงคืนและพรุ่งนี้เช้าตัวซิ่วจะไปเอาที่โรงงานแล้วก็ลำเลียงมาที่นี่เข้าใจหรือเปล่าฮะ
1: ครับ
2: เออแล้วก็นี่สั่งคนงานด้วยหลังจากส่งมอบแล้วหยุดพัก1วัน
1: แล้วได้ค่าแรงมั้ย
2: ได้สิเงินเท่านี้แหมเท่าแกยังค่าไม่งกหรอกนะเฮ้ยทีแรกนะทำเป็นบ่นว่าต้องทำให้ทันแน่ๆมีค่าคอยคุมไม่รัดจะไม่ทัน

0: มีแต่คนใจซออย่างเจ้าเท่านั้นแหละที่มัวแต่กลัวโน่นกลัวนี่เอ้ยแล้วเป็นยังไงในที่สุดก็ส่งของทันอยู่ดี
1: อาฟ้าไม่สบายอาตาเจ็บมือมันเป็นความจริงและที่เร่งทันเพราะคุณชายสามนะคอยจัดสรรนะถ้าคุณชายสามไม่คุมคอยมาตรวจที่โรงงานเห็นว่างานขั้นตอนไหนช้าก็รีบสั่งให้ทำโต้รุ่งนะถ้าเป็นคุณชายสามไม่มีวันหรอกที่จะทำได้ทันแบบนี้
0: อะไรก็คุณชายสามเขาไม่มีส่วนหรือยังไง
1: แล้วท่านเคยไปโรงงานบ้างไหม
0: คนไม่เท่าแก่มีหน้าที่คือบริหารไปลงมือทำไมคนเรียนน้อยอย่างเจ้าไม่รู้หรอกจำเอาไว้ใครกันแน่ที่เป็นเท่าแก่ใครกันแน่ที่จ่ายเงินให้กับเจ้า
1: เงินเดือนเงินเดือนที่ผ่านมาท่านคิดผิดแต่คุณชายสามนะรอบครอบแก้ไขให้ขับไปทำงานละช่วยเท่าแก่ตรวจสอบใหม่ก็แล้วกัน
0: มันสวนเฮ้ยขับไปเท่าแก่นะแต่ตาลีกลับเถียงคำไม่ตกฟากเลยคุณชายสามต้นคุณชายสามนี่เนี่ยข้าถือกุญแจอยู่นะข้าคือเท่าแก่คนที่ถือกุญแจ
2: คุณชายใหญ่
1: ค
2: ุ
1: ณชายใหญ่โอ้ย
2: ค
1: ุ
2: ณชายใหญ
1: ่
2: ไม่มาดื่มคนเดียวไหมนี่
1: เป็นสามล่ะ
0: ดื่มคนเดียวมันผิดตรงไหนฮะ
1: ได้ได้อยู่แล้ว
2: ได้ใช่ไหม
0: ทำไมล่ะคนเดียวดื่มคนเดียวมีความสุขสตาร์เอาเงี้ยวันนี้ชาเลี้ยง
1: โอ้โห
0: เสียเลย
1: เต็มที
0: ่คนเรานะเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะไม่จำเป็นต้องสายเลือดเดียวกันเพื่อนก็เป็นพี่น้องได
2: ้จริงด้วย
0: เพื่อนจับกันก็เป็นได
1: ้ได้มาเดินมาเดินมาเดินมาเดินมาโกยได้โกยไปเลย
0: ได้ไปยิ่งชมไปยิ่งชม
1: ไปยิ่งชมไปถ้าเจ้าเมาแล้วใครจะพากลับบ้านล่ะ
0: เฮ้ยอย่างข้าต้องให้ใครพากลับ
1: เฮ้ยปกติตัวรถตัวซื้อช่วยเจ้าแต่วันนี้เจ้า
0: คนจำเจ็บตัวหกแน่ถึงไม่มีพวกมันข้าก็กลับเองได้สบายใจ
1: แต่งองค์เด็กองค์วางล่างยอดเจ็ดตัวโลกไปสายเนื้อเป็นคุณนางขั้นสามเป่ายิงชุบ
0: เดิมพากาสวย
1: เต็มที่
2: ไหวเปล่า
0: จ้างก็ยังไหวแต่ก็มาก่อน
2: จริงๆเลยนะ
0: ก่อนอ้าวลืมน้องสาม
2: อ่ะสามเหรอ
0: แล้วน้องลองเป็นไหน
1: จะเป็นลมนี่ๆๆนี่แล้วไม่เบาตัวรถตัวซื้อไม่ได้มาวันนี้จะมาคนเดียวเท่านั้นหรือเปล่า
2: ของแท้เลย
1: ดื่มได
0: ้นั่นเลย
1: เมาแล้วลืม
0: แล้วทำไมพวกมันไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวใครจะดูคนเดียวสวย
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องนะ
0: ถ้าคนเดียวดูแลร้าน
1: ทองได้ก็ได้เดี๋ยวไหนเดี๋ยวมีคนจ่ายเดี๋ยวไหนดัง
0: จะบอกให้นะ
2: บอกอะไรบอกอะไร
0: ทำทองของพิธีการจัดการได้สบายทุกคนนะว่าขัดทำไม่ได้แต่ตอนนี้ชาบทองจะสอบประกายฟุกฟริกเลยตอนพรุ่งนี้จะถูกสอบจากโรงงานทุกอย่างก็จะเริ่มเรื่องกันจินตงได้สุดเลยสุดเลยใช่หรือเปล่า
2: ใช่พรุ่งนี้ต้องส่งมอบชามทองถ้าเมาหนักแล้วก็ตื่นไม่ไหว
0: ไม่ต้องห่วงถ้าคือผู้ถือกุญแจของกลางทองก็ต่อนี่คือข้าใหญ่สุดแล้วเบาเดี๋ยวเราสั่งเหล้ามาเพิ่มได้ไหม
1: โอ้ดีเลย
2: ดีอยู่แล้ว
0: เดิมนี่ข้าอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยพอไม่มีน้องร้องน้องสามไม่มีใครส่งข้ากลับเลยโอ้ยเฮ้ยตายแล้วกุญแจอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยกุญแจอยู่ไหนกุญแจตายคราวนี้ตายแน่ตายแล้วกุญแจไปไหนเนี่ย
2: ตายไม่กลับอีกนั่นน่ะสิเอา
3: พี่ใหญ่เป็นไรทำไมถึงโซมแบบนี้เมื่อคืนหายไปไหนมาเนี่ย
1: เป็นไรอ่ะ
3: รู้ไหมทุกคนเป็นห่วงพี่มากเลยตามหาสักทั่วพี่ใหญ
4: ่หายไปไหนมารู้ไหมเสี่ยวอี้รอทั้งคืนเลย
0: เอาไว้ก่อนห้องเก็บทองละมีใครเปิดหรือเปล่าฮะ
4: ก็ยังปิดอยู่นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะฮะ
0: ก็ยังชั่ว
3: แล้วมันเรื่องอะไรกันเล่า

0: สิ
1: เมื่อคืนเมื่อคืนข้าเมาแล้วก็ทำกุญแจหาย
0: อะไรนะ
1: ของเก็บทองปลอดภัยก็ดีแล้วเดี๋ยวข้าจะไปที่โรงงานก่อนนะ
2: เดี๋ยวพี่ใหญ่เดี๋ยว
1: เอาแต่เท้าหล
0: ่อคารวะใต้เท้าหล่อค่ะ
3: คารวะใต้เท้าหล่อ
4: เชิญตามสบายรู้สึกว่าข้าจะมาเร็วเกินไปหรือเปล่า
0: เตะเท้าหล่อคะตอนที่ตัวซิ่วกำลังไปลำเลียงชามทองมาจากโรงงานแล้วล่ะค่ะ
4: เตะเท้าหล่อโปรดนั่งจิบน้ำชาก่อนเดี๋ยวน้องสาวก็มาได้ได้เชิญ
0: เชิญค่ะเชิญชงชา
5: แก่แล้วแย่แล้วครับแย่แล้วครับ
1: น้องสาม
5: แย่แล้ว
1: เดี๋ยวชามทองอ่ะ
5: ชามทองหายหมดแล้ว
2: เอาละสิ
1: เป็นไปได้ยังไงอ่ะ
0: นั่นสิ
5: เข้าไปถึงโรงงานเห็นประตูถูกเปิดชามทองหายไปหมดเลยส่วนพี่ตาลี่ถูกตีหัวจะสลบค่ายคนพาเขาไปหาหมอแล้ว
0: แย่แล้ว
1: คณะขโมยกุญแจไปได้อ่ะไม่ได้เขาต้องไปแจ้งความ
5: จับมันเอาไว้
1: เอาจับข้าทำไม
0: ทำไมข้าใต้เท้า
4: ทำไมน่ะเหรอข้าต้องแจ้งต่อกองปราบว่าชามทองของราชสำนักถูกขโมยไปไง
1: แล้วถ้าจับข้าทำไมข้าเปล่าขโมยนะ
4: แต่เจ้ามีโทษถึงประหาร
5: แต่ฉันเหรอพี่ใหญ่ข้าไม่ได้ขโมยชามทอง
4: แต่ชามทองถูกขโมยในโรงงานของห้างจินก็เท่ากับว่างานไม่เสร็จตามกำหนดเวลาจึงมีความผิดฐานเพชรทุนซึ่งนอกจากห้างทองจะต้องถูกปิดแล้วกินตัวหกในฐานะผู้ถือกุญแจก็จะต้องรับผิดชอบด้วย
1: เฮ้ยเดี๋ยวข้าไม่รู้เรื่องด้วยนะ
4: แต่ถ้าห
0: รอได้ทำหรอได้ทำหรอ
4: ซึ่งถ้าศาลตัดสินแล้วกินตัวหกก็จะต้องหัวขาด
5: พี่ใหญ่
0: ตัวหกได้ทำหรอคะที่ชามทองหายเพราะเราเลินเล่อเราย่อมสมควรรับผิดชอบแล้วเราจะรีบแก้ไขนะคะแต่ว่าอย่าจับเขาได้ไหม
4: แต่ท่านหลอโปรดเมตตาด้วยเถอะครับ
5: แต่ท่านหลอนะคะเราจะพยายามจับกลุ่มคนร้ายมาให้ได้ครับ
0: แต่ท่านหลอข้ายินดีใช้ห้างทองค้ำประกันอย่าจับลูกของข้าไปเลยนะคะ
5: แต่ท่านหล
4: อผู้หญิงรองรักบุตรชายพวกท่านพี่น้องรักกันแต่ฐานะที่เป็นขุนนางเนี่ยข้าเองก็มีหน้าที่เหมือนกันในเมื่อชามทองหายไปข้าจำเป็นต้องส่งตัวจิ้นตัวหกไปกองปราบเพื่อรอรับโทษ
1: แต่เท่าหรออย่านะครับข้ายอมตายดีกว่าติดคุกแต่ติดคุกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นนะครับ
4: เอาตัวไปคุณยืนรอต้องขอ
1: แม่เล็กช่วยด้วย
4: ไปไปไปไปไปไ
0: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
5: ปไปไปไปไปไปไปไปไป
1: แล้วห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะ
5: ห้องน้ำเหรอปล่อยตรงนี้นะ
1: ไปอ้าวไม่เละเทะแย่เดี๋ยวเอาพี่มือปราบครับตอนนี้ก็หิวจัง
5: เลยเวลาแล้วไปพรุ่งนี้แล้วกัน
1: อ้าว
6: ไม่ยอมไปค่ะข้าวผ
0: มไม่ต้องห่วงนะ
2: ตัว
0: หกตัวใหญ่บึกบึนนอนคุกแค่นี้เขาทนได้นะ
6: แต่ก็อยากช่วยเขาน
0: ี่เสี่ยวอี
2: ้
0: ตัวหกจะเป็นลูกข้าไม่ต้องห่วงหรอกถึงต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ต้องช่วยเขาให้ได้
4: เราก็เหมือนกัน

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
5: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
6: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
7: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
8: ด้านในเนี่ยก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
4: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD

0: สนุนโดย MV มอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เฮ้ยพี่ตายปราบในนี้หนาวจังเลยพอมีอะไรทำให้อุ่นได้บ้างไหม
2: หนาวเหรอได้ได
1: แค่ที่เมื่อกี้ขออะไรที่จะตอนนี้กลับมีเตาให้ผิงไฟ
2: ไม่ไม่เอา
1: น้ำมาทำไมนี่ข้าไม่ได้ขออาบน้ำ
2: ถังน้ำน่ะมีไว้ทำแบบนี้เฮ้ยช้างทองอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกมาดิบอกมา
3: ข้าได้หารือกับภาคอื่นในสมาคมแล้วเท่าแก่ซีกับท่านนาติงยินดีที่จะช่วยพวกเขาจะส่งเจ้าฝีมือมาให้พวกเราตอนนี้ทุกคนก็ไปที่โรงงานแล้ว
4: ความจริงพวกเขาจะไม่ช่วยก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ให้ค่าแรง2 เท่าก็ถือซะว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจนะ
3: ดีที่ทุกคนช่วยเหลือถ้าทำชามทองเสร็จได้ทันพี่ใหญ่ก็มีทางรอดนะครับ
5: แม่เล็กแม่เล็ก
3: พี่รอง
4: ตัวล็อกว่ายังไงสึกได้เรื่องไหมฮะ
5: คือข้าเจอชื่อกับไอ้เหยินแล้วคือนั้นพวกเขาเมากันมากเลยก็เลยให้เสี่ยวเอ้อไปส่งซึ่งเสี่ยวเอ้อเป็นพยานได้นะมีแต่เจิ้งเฉิงหยงที่หายไปไม่ได้กลับบ้านข้าถามญาติเขาแล้วก็ไม่มีใครรู้มันเหมือนมีพิรุธนะ
3: พี่ตาลีบอกว่าคนร้ายสูงใกล้เคียงกับข้าไม่อ้วนไม่ผอมแต่ว่าตัวยาวขาสั้นคล้ายกับลักษณะของเจิ้งเฉิงหยงอะ
4: ไม่ผิดแน่มอมเล่าตัวหกเพื่อเอากุญแจมาขโมยชามทองก็คือเจิ้งเฉินหยงแน่
5: งั้นเราต้องรีบแจ้งกองปราบ
3: แล้วก็ไปบอกได้เท่าหรอ
4: ดี
6: เบลเล็ก
4: อะไรอ่ะ
6: เบลเล็ก
4: ทำไม
6: พี่ข้าด้วยนะ
4: มีเรื่องอะไรฮะ
6: เขาถูกทรมานด้วยเหล็กเผาไฟด้วย
5: เฮ้ยแล้วแบบนี้เลยเหรอ
6: ภาพในฝันมันเหมือนจริงมากเลย
5: โอ้โหที่แท้ความฝันนั่นเอง
4: เจ้าเนี่ยทำใจหายหมดเลย
6: เบลเล็กแล้วก็
3: ฝันอะไร
6: ปราบบอกว่าเขา
5: เป็นอะไร
4: พูดสิ
6: ก็ป่วยจนเบลอไม่อยากไปข้าเข้าผม
4: ไม่ต้องห่วงหรอกนะ
3: ตัวเป็นตา
4: ตัวหกตัวใหญ่บึกบึนนอนคุกแค่นี้เขาทนได้นะ
6: แต่ก็อยากช่วยเขาน
4: ี่เสี่ยวอี
5: ้ก็ไปฝันไป
4: ตัวหกจะเป็นลูกข้าไม่ต้องห่วงหรอกถึงต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ต้องช่วยเขาให้ได
5: ้เราก็เหมือนกันกองปราบประกาศจับเจิ้งเฉิงหยงแล้วแต่ชามทองยังไม่ได้คืนมาเนี่ยข้าจึงขอให้เขาปล่อยจินตัวหกไม่ได้
4: แต่เขากำลังป่วยขาดคนดูแลขอใต้เท้าปลดเห็นใจให้เขากลับไปรักษาตัวด้วยเถอะค่ะ
3: แต่เท่าหรอถ้าปล่อยเอาไว้พี่ชายข้าอาจทนไม่ไหวก็ได้
6: แต่เท่าหรอปลดเมตตาด้วยเถอะค่ะ
5: แต่เท่าหรอครับเราต้องปิดคดีได้แน่แต่ถ้าพี่ชายข้ายังอยู่ในคุกเขาอาจจะไม่รอดนะ
3: แถมช่างทองได้งานอยู่แล้วต้องส่งมอบชามทองได้ทันแน่
5: ยังไงพวกท่านก็ต้องส่งมอบชามตามสัญญาแต่ถ้าจะให้ปล่อยตัวจินตัวหกไปก่อนที่จะได้ตัวคนร้ายเนี่ยข้าคงจะทำไม่ได
6: ้ครับได้เท่าหร
3: อ
6: สามีข้าทนอากาศหนาวไม่ได
4: ้
6: ถ้าไม่มีใครดูแลเขาต้องตายแน่เลย
4: นะคะ
5: ท่านหมอโปรดเมตตาผ่อนปรนให้เราหน่อยเถอะ
3: ท่านเองก็ทราบว่าพี่ข้าไม่ได้ผิดการปล่อยจะเป็นการสมควรนะ
6: จะปล่อยให้เขาตายในคุกเหรอ
4: ไต้เท้าหรอได้โปรดช่วยเหลือพวกเราสักครั้งเถอะ
5: ไต้เท้าหรอพอแล้วผู้หญิงรองหากไม่มีเหตุผลใครเลยจะยอมรับได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้ท่านก็น่าจะเข้าใจนะในฐานะคุณนางข้าแผ่นดินมันจึงเป็นหน้าที่ซึ่งถ้าข้าทำตามที่ขอแล้วต่อไปจะปกครองคนได้ยังไงใครเลยจะเชื่อถือข้ากฎหมายจะยังศักดิ์สิทธิ์หรือหากเห็นแก่ความสัมพันธ์ปล่อยจิ้มตัวหกแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาล่ะเรื่องนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบฮะ
4: ข้ารับผิดชอบเอง
5: ถวายบังคมหญิงถวายบังคมผมหญิง
7: ตามสบาย
5: พะเยาะครับ
7: ได้เท้าหรอข้าไม่ชอบพูดจาอ้อมค้อมเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันนะที่ข้ามาวันนี้เพื่อขอคน
5: ชามทองคำสูญหายตามกฎหมายตาทาง
7: พอ
5: แล้ว
7: อ้างกฎหมายกับข้าใช่ไหมก็ได้งั้นข้าขอถามหน่อย
5: เชิญตรัสถามได้
7: เมื่อท่านเรียกข้าว่าองค์หญิงงั้นข้าก็ย่อมเป็นลูกของฮ่องเต้จินตัวลกมีฐานะเป็นราชบุตรเขยถ้าเช่นนั้นแล้วจินตัวฮกเขาเป็นอะไรกับข้าล่ะบอกหน่อยส
5: ิย่อมมีศักดิ์เป็นพี่ชาย
7: พี่น้องตระกูลจินรักกันมากพี่ชายเดือดร้อนราชบุตรเคยย่อม

0: อนใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับข้ากับสวามีรักกันมากเมื่อจิตใจเขาเป็นทุกข์ข้าก็ย่อมเป็นทุกข์และก็ร้อนใจเช่นเดียวกันเสด็จพ่อเคยประทานชามหยกมงคลให้กับข้าเพื่อให้ข้ามีอายุมั่นขวัญยืนหากข้าทุกข์ทรมจนเกิดล้มป่วยทีนี้ใครจะรับผิดชอบบอกข้าหน่อยสิหมายความว่าหากที่เท่าหรอไม่ปล่อยจินตัวฮกและทำให้องค์หญิงทรงร้อนใจจนประชวนใครเรียนถามที่เท่าหรอเมื่อท่านน่ะเป็นต้นเหตุจะเป็นการลบหลู่เบื้องสูงหมิ่นพระบารมีหรือเปล่าล่ะท่านตอบได้ไหมท่านจะไม่ปล่อยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นข้าจะคว้างชามหยกมงคลให้แตกเลย
1: เฮ้ย
0: อย่าองค์หญิง
2: องค์หญิงองค์หญิงทำเช่นนี้เท่ากับหมิ่นฮ่องเต้มีโทษถึงประหารนะองค์หญิงโปรดไตร่ตรองด้วย
0: เพราะข้าอยากให้เขารู้ว่าถึงตายข้าก็ไม่กลัวหรอก
2: ไม่จำเป็นหรอกองค์หญิงกระหม่อมนั้นเชื่ออยู่แล้ว
0: ถ้าเช่นนั้นข้าขอมอบชามหยกให้ท่านเพื่อเป็นการค้ำประกันแลกกับจินตัวฮกโดยขอเวลา10วันถ้าห้างเจี้ยนจินยังส่งมอบชามทองกับจับคนร้ายไม่ได้ข้าจะคว้างชามหยกให้แตกและเมื่อนั้นทั้งข้าจินตัวฮกและคนตระกูลจินยินดีรับโทษพร้อมกัน
2: องค์หญิงทรงเปี่ยมน้ำพระทัยปกป้องตระกูลจินถ้าฉะนั้นจงอย่าลืมเวลา10วัน
0: ข้าพูดคำไหนคำนั้นพูดแล้วต้องทำได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาข้าจะรับผิดชอบเองไม่กลับคืนคำ
2: ได้แจ้งไปยังกองปราบให้ปล่อยตัวจินตัวฮก
3: ครับแต่ท้อง
4: ดีจัง
5: ทูลองค์หญิงคุณชายจินไม่เป็นอะไรมากแต่ชีพจรไม่ปกติเนื่องจากการตกใจ
0: ไม่เป็นอะไรใช่ไหม
5: โปรดวางพระทัยกระหม่อมจะรีบจัดเตรียมยาให้หลังจากดื่มแล้วก็จะดีขึ้นมาเอง
0: ชุนเอ๋อส่งหมอหลวง
6: ค่ะค่ะองค์หญิงเชิญค่ะท่านหมอ
5: กระหม่อมทูลลา
7: องค์หญิงต้องขอขอบพระทัยจริง
8: ๆนอกจากจะช่วยสามีของข้ายังตามหมอหลวงมาตรวจบุญคุณครั้งนี้เราจะไม่ขอลืมเลยเพคะ
0: คนกันเองขอบคุณทำไมล่ะพวกท่านสอนข้าเองคนครอบครัวเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
8: คราวนี้ท่านพี่โชคดีจริงๆที่ท่านไม่เป็นอะไรมากแต่ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมา
9: เป็นอะไรฮะ
8: ท่านพี
10: ่ใหญ่ร้อยจะไปอ่ะ
9: เป็นอะไรอ่ะฮะ
10: อย่าเป็นอะไรสิ
8: ไม่ใจอะไร
9: เป็นอะไรไม่ต้องกลัวนะไม่ใจอะไรอีกยาแล้วกินเสร็จก็จะหายอย่าร้องไห้นะไม่ต้องร้องนะ
11: ไม่ใช่เรื่องนั้นที่การร้องไห้ก็เพราะว่าข้ารู้สึกละอาย
9: เงินทองเป็นของนอกกายขอแค่ปลอดภัยและเราอยู่กันอย่างพร้อมหน้าก็พอ
10: เอาไปไหนจ๊ะ
12: ร้องไห้ก็เพราะใครรู้สึกละอายใจข้าไม่ควรใจแคบไม่ควรพูดจาไม่ดียิ่งทุกคนไม่โกรธข้าก็ยิ่งปวดใจมากขึ้นอีก
9: เอาแล้ว
2: อย่างที่หญิงบอกเราเป็นคนครอบครัวเดียวกัน
0: ใช่ปรัชญาตระกูลจินพวกเรารักกัน
10: วันนี้ท่านย่าเคยบอกปรัชญาตระกูลจินสามัคคีเหนือใคร
9: ถ้าอย่างนั้นปรัชญาตระกูลจิน
10: พวกเรารักกัน
9: สามัคคีเหนือใครทุกคนร่วมใจ
10: สุขสันต์ต่อไ
9: ปเฮ้พี่หลินเทียนพี่สบายดีเหรอคะ
13: มันไม่ดีเลยสักนิดนะ
9: ทำไมล่ะ
13: คนมันก็แก่เงินกันหน่อยร่างกายก็ไม่ดีเฮ้ยลองแต่หอบเหมือนจะตายซะให้ได้งี้นะเมื่อก่อนมีอำนาจแต่ตอนนั้นน่ะมีแต่คนเชิดชูแต่เดี๋ยวนี้กลับเป็นเหมือนเศษขยะก็ไม่ปานพวกมันทำให้ข้า
9: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวนะคะ
10: ตาย
9: แล้วตายแล้วพี่หลิงเทียนค่อยๆพูดก็ได้ค่ะแล้วถ้าช่วยได้ข้าก็ต้องช่วยพี่แน่ๆ
2: ใช่แล้วครับถึงท่านจะล้ามือจากวงการแต่ก็ยังดูน่าเกรงขามใครจะกล้าข่มเหงท่านล่ะ
13: ใครว่าไม่มีเมื่อวานตอนเช้ามีเจ้าหนุ่มคนนึงมาขอเช่าเรือนะมันจะขนของข้ามแม่น้ำข้าเห็นพวกมันขนอะไรสามลังก็ไม่รู้ลงเรือไปข้าก็เลยเฝ้าดูจนเรือไปถึงกลางแม่น้ำ
9: อย่าเพิ่งไอค่ะต่อจากนั้น
13: จากนั้นเรือก็ข้ามมันก็ค่อยๆจมบุ่มลงไปทั้งลำ
9: มีใครตายหรือเปล่า
13: ไม่มีใครตาย

0: ับพอพวกมันขึ้นฝั่งไหนก็หนีหายจ้อยข้าก็เลยต้องเที่ยวตามหาคนมาช่วยกู้เรือแต่เจ้าพวกลูกน้องเก่าๆมันทรยศทั้งนั้นเลี้ยงไม่เชื่องบังกว่าง่วงนอนบังกว่าไม่ว่างมันปฏิเสธข้าหมดดูดิฮะหลายสีเอ้ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเจ้าจะต้องช่วยข้ากู้เรือพร้อมกับลังสามลังนั้นขึ้นมานะ
2: ทำไมหมอนี่ไม่ตามพวกนั้นไปด้วย
3: อ๋อสงสัยจะแนวอินดี้ไม่อยากจะซีกับใคร
4: เพราะว่าอินดี้แบบชั่วช้ามากกว่ามันนั่นแหละคือเจ้าถึงยงแน่นอน
0: ไปไป
3: อย่าดิ
0: ตาม
4: อย่าดิอย่าดินะอย่าดิ
3: อาณาจักรเลย
4: แนว
3: อย่าดิ
4: อย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าด

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
8: The People Show ปรับเวลาใหม
9: ่เมาทุกข่าวดี
10: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
8: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
11: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
12: กับยายใหม่มรกต
8: เป้พานุพง
13: ษ์และโอยดา
14: แล้วพบกันนะคะ
15: จงไม่สิ้นหอนตัวใส่การไม่ไหลที่สุนสองลังมกห้อง
16: สนับสนุนโดย MV มอห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
17: เรือถึงกับจมสินค้านั่นมันจะต้องหนักมากเลย
18: พอเรือจมก็ว่ายหนีแล้วก็หายตัวไปเลยอย่างนั้นเหรอ
19: ทิ้งสินค้ามันโง่อย่างนั้นเชียว
20: รู้ว่าเป็นของผิดกฎหมาย
21: ถ้าข้าเดาไม่ผิดกลัวคนของทางการนะลุงเหรียญเทียนคนที่มาเช่าเรือนี่หน้าตาเป็นยังไงบ้าง
22: เจ้าหนุ่มคนนั้นสูงประมาณเจ้าไม่อ้วนไม่ผอมลักษณะตัวยาวยาวขาสั้นๆนะ
23: ฮะ
24: เจ้าเชิง
22: ชุดชามทองคำของฮกเต๋อถูกขโมยและทางการก็เอาขึ้นมาจากไปแล้วและเป็นที่แน่ชัดว่าคนร้ายก็คือจึงเฉิง
23: หยง
22: จึงมีหมายจับและมีรางวัลนำจับก็จะ
23: บ
22: ุญ 1,000 ต
25: ำรวจเยอะกว่าถูกหวยใช่ไหมล่ะ
26: เฮ้ยเฉิงหยงหน้าตาก็ดีไม่น่าทำตัวเป็นโจรเลยน่าเสียดายเนี่ย
25: มันรู้หรือใช่พวกเราที่แท้มันก็เป็นโจรเอง
27: โจรที่ถ้าขาดพันหนึ่งแล้วก็รวยเลยแน่ๆ
23: โอ้ยน่าเสียดายว้ายอะไรล่ะนะ
25: หัวใจ
22: พ่อแม่พี่น้องห้างเจี๊ยนจินจะเพิ่มรางวัลให้อีก 3,000 ถูกต้องเราให้เพิ่มอีก 3,000 เป็นรางวัลนำจับเจิ้งเฉิงยง
25: เจิ้งเฉิงยง
22: เจิ้งยงคนนี้ที่แท้มันเป็นโจรหากินหลอกลวงเพื่อนเปลือกฉะนั้น

0: แข็งพ่อแม่ยังว่าเป็นลูกรักลูกหลานใครได้คบต้องน้ำตาตกใจถ้ามันหาจงไล่มันไปไกลๆแล้วรีบแจ้งความ
1: จับไปตัวมันเอาไปรับ
0: ทางการให้ 1,000 นี่ 3,000 ถ้าใครได้แล้วก็รวยแหละ
2: แล้วจะรู้ได้ไงว่าเจิ้งเฉิงหยงอยู่ไหน
0: ถามหมอดูเทวดาดูสิ
2: พี่หมอดู
0: พี่หมอดู
2: พี่หมอดู
3: จากการทำนับ
4: น
3: ิ้ว
4: มูแต่นับอยู่นั่นแหละ
3: ทอดทอง
5: คือทิศตะวันออก
3: พระราชาจะหนีไปทางทิศตะวันออก
5: ตะวันออก
4: เหรอ
3: ถูกต้องทิศตะวันออก

0: วัสดี
1: ใช่ไหม
2: คอร์สเลย
0: เฮ้ยเดี๋ยวดู
3: เขาหลอกเขาหลอกเหรอ
0: เฮ้ยใช่รีบทำ
4: ทำไมหมอนี่ไม่ตามพวกนั้นไปด้วย
3: อ๋อสงสัยจะแนวอินดี้ไม่อยากจะเซ่กับใคร
5: เพราะว่าอินดี้แบบชั่วช้ามากกว่ามันแต่คือเจ้าถึงยงแน่นอน
4: ไป
3: ไป
4: ตาม
3: อย่าดิอย่าดินะอย่าดิ
0: อาณาจักรเลย
3: แนวจัดเลยดิอย่าดิจะเอาไปเอา
6: อะไร
3: จัดจัดไอ้จะได้ยัด
0: เดี๋ยวจะเข้ามานะ
2: อ๋อจะเป็นลมอ๋อเข้าไ
0: ปหมดแรงเล
4: ยโอ้ยนี่นะ
3: คิดดีเหรอ
0: ไม่ได้คิดนะดูจริงเลยนะ
4: อ๋อใช่จริงด้วย
3: ไอ้เพื่อนทรยศเกือบทำให้ข้าถูกประหารเกือบทำลายร้านข้า
4: พี่น้องเอ้ยสั่งสอนมัน
3: ลุยไปตัดขา
4: โอ้ยข้าเทหัว
3: เหลือท้องมันไว้ให้ข้าจ้า
0: โอ้ยไปแล้วแรกแล้วโอ้ย
4: แค่พออย่า
3: หาแล้วอย่าหยุดได้หรือเปล่าไม่ได้เลยว่าเราจะเก่งและแข็งแรงขนาดนี
4: ้สามพี่น้องรวมกันเราคือไร้เทียมทาน
3: ข้าเป็นขาพี่น้องเก่งหัวพี่ใหญ่ทุกพุงกะทิหกล็อกซื้อรวมกันใครเลยจะเทียมทานได้
5: ดี
3: เสบียงเนาะทำไมมันน้อยลงอ่ะเนี่ย
5: แบบ
4: รู้ก็ดีแล้วดีกว่ากินหมดแล้วหาซื้อไม่ได้
5: แต่ที่รองจะรู้แหล่งก็เลือกเนื้อไม่ไปอยู่ดี
3: เฮ้ยแน่อยู่แล้วก็คือเสียเนื้อรมควันแค่มองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเนื้อชิ้นนั้นมันจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นเรื่องแล้วก็นะต้องยกให้น้องสาวเก่งที่สุด
5: ต้องบุญจากที่เบทหอมแต่เข้มทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเหมาะกับเนื้อรมควันเป็นอย่างที่สุดเลยแต่ใจก็ต้องให้พี่รองแล่มันถึงจะอร่อย
4: อ๋ออันนี้แน่นอนพูดถึงการแล่นะมันแบ่งออกเป็นเฉือนตรงและเฉือนเฉียงกับเฉือนเฉียนเนื้อที่แข็งต่างกันก็ต้องใช้มีดคนละแบบกันซึ่งมีสารพัดแบบ
5: ที่แท้เราสามพี่น้องก็ขาดกันไม่ได้ถ้าขาดใครไปก็เหมือนกับจบเ
3: หใช่พี่ใหญ่ผิดเองข้าสำนึกแล้วอย่าโกรธข้าอีกเลยนะหลังจากดื่มแล้วก็ลืมเรื่องอดีตแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันเอาดื่ม
4: พูดถึงมันอีกทำไม
5: เราเป็นพี่น้องกันนะดื่
4: ม
5: เราดี
4: เมื่อเราพี่น้องสามัคคี
3: แข่งขันเหนือใคร
4: เจ๊
2: ให้ให้เบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าเราแอบมาดื่ม
5: ใช่ใช่
4: ดื่ม
5: จ่อจ่อจ่อจ่อแบบเก็บเสียง
7: มันนี่ดีดีมันนี่ดีพวกเขานึกว่าไม่มีใครรู
8: ้นึกว่าเราไม่รู้ความจริงเรารู้ทุกอย่างนั่น
7: ผู้ชายก็เป็นแบบนี้แหละชอบงุบงิบนึกว่าหลอกคนอื่นได้
8: ใช่ใช่
7: พวกเขานึกว่าตัวเองฉลาดงั้นก็ปล่อยให้เขาฉลาดไปเถอะนะ
8: ไปไปไปไปเถอะ
5: ย้อนสอน
3: พวกนางนึกว่าพวกเราไม่รู้พวกนางรู้มาตลอดเราไม่โง่อย่างนั้นเลย
4: ผู้หญิงนึกว่ารู้ความลับของผู้ชายแล้วก็เลยมีความสุข
5: งั้นก็ปล่อยให้มีความสุขต่อไปเถอะนะพวกเรา
4: เรื่องเล็กน้อย
3: เราแกล้งโง่
4: เรื่องใหญ่ใหญ่เราแกล้งโง
3: ่ข้าเรียกทุกคนมาวันนี้เพราะว่าอยากจะให้ช่วยเป็นพยานนับจากนี้คุณจะห้างเจี้ยนจินข้าคืนให้แม่เล็กแม่เล็กข้ารู้ท่านอยากส่งเสริมให้ข้าเป็นผู้สืบทอดแต่ข้ามันแย่ไม่มีความสามารถท่านดูแลห้างเหมือนอย่างเดิมเถอะ
8: กุญแจเนี้ยจงเก็บเอาไว้เถอะช้าเร็วมันก็ต้องเป็นของเจ้าเมื่อจะพกเอาไว้จะได้รู้ว่ามันหนักหนักก็เหมือนภาระของเจ้าต่อไปนี้ข้ากับตัวซิ่วจะคอยดูช่วยเหลืออยู่ข้างๆแล้วเจ้าจะกลัวอะไรล่ะขอแค่ทุกคนมีความสุขใครจะถือกุญแจมันก็เหมือนกันจริงไหม
4: แม่เล็กครับแม่เล็กพูดถูกแล้ว
3: แม่เล็กแล้วข้าจะทำตัวให้ดีขึ้นตัวลบตัวซิ่วคอยเฝ้าข้าด้วยนะอย่าปล่อยให้ข้าทำผิดอีกนะ
4: พี่ใหญ่เราเป็นพี่น้องกันนะ
5: เราต้องลุยด้วยกัน
9: คุณชายใหญ่ข้าดูท่านผิดไปท่านทำให้นายท่านไม่ผิดหวังจริงๆขอบคุณท่านมาก
3: ครับ

0: คุณจริง
1: ๆขอบคุณข้า
0: เหรออ๋อใช่ครับช่วยแต่ข้าเจ็บท่านอุตส่าห์ให้คนส่งเงินไปให้ครั้งที่ข้าว่าท่านทั้งที่ท่านมีน้ำใจ
2: รู้ไหมพี่ตาลี่พี่อยากทราบซึ้งที่พี่ช่วยปกป้องทองคำเอาไว้เขาก็เลยเป็นห่วงพี่มาก
3: แล้วรู้ไหมพี่ข้าบอกว่าเงินก้อนนั้นเป็นน้ำใจแค่เล็กน้อยเองส่วนยาบำรุงเขาก็เป็นคนคัดเองนะ
4: ที่แท้ต้นแก่ก็รักพวกเราอ่ะนะ
5: ต้นแก่รู้ใจยิ่งกว่าใครๆ
0: ต้นแก่ห่วงใยเราสารพัด
4: มีต้นแก่เป็นผู้นำทัพต่อไปห้างเราก็มีแต่รวยรวยรวย
6: ความจริงแล้ว
3: เฮ้ยพี่ใหญ่ดูซิขี้ยาจังเลยทุกคนรู้ไม่ต้องพูดหรอกทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้ว
2: ใช่
0: เท่าแก่ดีร้านก็ดีทุกคนดีพวกเรามีใจหนึ่งเดียวร่วมแรงร่วมใจกันขายทอง
7: ทุกคนมีใจหนึ่งเดียวร่วมแรงร่วมใจกันขายทองทุกคนมีใจหนึ่งเดียวร่วมแรงร่วมใจกันขายทองทุกคนมีใจหนึ่งเดียวร่วมแรงร่วมใจกันขายทอง
8: ไปเยี่ยมอินผิงมาหรือยังเป็นยังไงบ้างนางยังทำใจไม่ได้โรคใจต้องรักษาด้วยใจถ้าจะห้ามไม่ให้นางคิดก็คงจะไม่ได้หรอกนะเอ๊ะองค์หญิงส่งเขียนอะไรไปคะข้ากำลังคัดลอกข้อความดีๆจากหนังสือปรัชญาสอนโลกหนังสือเล่มนี้ท่านยาเป็นคนมอบให้ข้าท่านอยากให้ข้าเผยแพร่คำสอนเหล่านี้ผู้มีบุญจะได้อ่านราชบุตรเคยกำลังหมั่นเพียรข้าก็เลยอยากจะเขียนมอบให้กับเขาเขาจะได้รู้ว่าองค์หญิงทรงเป็นกำลังใจนะเพคะ
3: องหญิง
8: ท่านพี่ทำไมอยู่ที่นอกห้อง
3: อ๋อเมื่อกี้ข้าเพิ่งไปสุขามาหาข้ามีอะไรเหรอ
8: ข้าก็แค่อยากมาดูว่าท่านอ่านหนังสือไปถึงไหนแล้ว
3: โปรดวางพระทัยเวลานี้ข้ากำลังไฟแรงเปลี่ยนกำลังใจไม่มีอะไรหยุดข้าได้หรอก
8: ดีแล้วล่ะข้ามีของจะให้ดูนะ
3: อย่าเพิ่งข้าดูเพราะข้าต้องรวบรวมสมาธิใช้หมองอ่านหนังสือไม่งั้นเดี๋ยวฟุ้งซ่านนะโอ้หญิงท่านกลับไปก่อน
8: เอาล่ะงั้นก็ได้ข้าจะไม่รบกวนท่านรองหัวหน้าเรากลับกันเถอะนะ
9: ไปค่ะหญิง
8: แล้วข้าจะมาหาใหม่นะ
10: ว่ามันจริงนี่ไม่ต้องทรมานไม่ต้องมาเสียใจจริงหรือเปล่าเต้เท้าติง
0: หาได้แล้วครับเดือนหน้าวันที่2วันที่8และวันที่15ล้วนเป็นวันดี
10: ขอวันที่เร็วที่สุดนะ วันที่2นี่แหละดีแล้ว

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: ททบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 น.ถึง 20:00 น.ก่อนข่าวพระราชสำนัก

0: หากมิกล้าฝากความหนาวเหน็บย่อมไม่ได้กลิ่นหอมของดอกเหมยมีเหตุผลใจหานกล้าบุกบันหมื่นลี้ก็บ่ยั่นเออเขียนได้ดีพระมีพวกเจ้าข้าถึงมีกำลังใจด้วยคำสอนของพวกเจ้าข้าจะสู้ต่อไป
1: ท่านต่อไปอันดับที่24
2: อินผิงทำไมหน้าซีดอย่างนั้นไม่สบายเหรอนั่งลงก่อนสิน
3: างป่วยมาหลายวันแล้วเขาบอกแล้วไม่ต้องมากลับไปดื่มยาก่อนเถอะนะ
4: ไม่ต้องหรอกเรื่องนี้ควรจะให้จบตามใจข้าเถอะ
2: เจ้ามีอะไรก็บอกข้ามาโดยตรงก็ได้ไม่ต้องรอบัตรคิวเลย
4: อย่าดีกว่าที่นี่คือจวนข้าควรจะทำตามกฎเกณฑ์ถูกไหมล่ะใต้เท้าข้ามาวันนี้ก็เพื่อจะบอกเจ้าว่าข้าตัดสินใจเลือกหวานจงนี่แหละช่วยนอนให้ข้าทีนะ
2: ไม่ต้องรีบก็ได้ข้าเตรียมไว้อีกหลายคนให้เจ้าค่อยๆเลือกเนี่ย
4: ไม่หรอกข้าไม่เลือกแล้ว
3: ระวัง
4: ตกลงตามนี้แหละข้าจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วนะรีบจัดการให้ข้าด้วย
1: จะไม่นัดใจกันก่อนเหรอครับ
3: นั่งสินะดูก่อนจะได้ไม่เสียใจ
4: ไม่ต้องข้ารอไม่ไหวแล้วพ่อเอาเรื่องเกิดของเขามาเทียบดูแล้วทำกวนจงก็ทำพึ่งเงินคงไม่มีปัญหาหรอกช่วยจัดการให้เร็วที่สุดก็แล้วกัน ช่วยหาวันมงคลวันมั่นให้ด้วย
2: ถ้ามั่นแล้วหยุดไม่ได้นะ
4: ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องวุ่นวายทุกอย่างจะได้จบสักที
3: อินผิงอะไรจบหมายถึงอะไรอ่ะจะพูดให้กลัวสิ
4: ก็มันจริงนี่ไม่ต้องทรมานไม่ต้องมาเสียใจจริงหรือเปล่าเต้เท้าติง
1: หาได้แล้วครับเดือนหน้าวันที่2วันที่8และวันที่15ล้วนเป็นวันดี
4: ฉันขอวันที่เร็วที่สุดนะ วันที่สองนี่แหละดีละ
3: ระวัง

0: เป็นไงครับนายเท้าเนื้อแพะวันนี้เป็นไงบ้างอ๋อเนี่ยข้าเติมเครื่องหอมกับพริกยูนนานให้ท่านโดยเฉพาะเลยนะดูเหมือนท่านมีความในใจไม่น่าล่ะครับถึงทานไม่ลงมันช่วยให้คลายทุกข์แต่ถ้าดื่มมากมันจะยิ่งทำให้ทุกข์หนักนะครับ
1: เป็นคู่ที่เหมาะกันมาก
2: ข้ากับนางเหรอ
1: หนุ่มหล่อสาวสวยช่างเหมาะสมเรียกได้ว่าเหมือนกิ่งทองใบหยก
2: ความจริงแค่ที่ทางป้ายวิญญาณข้าให้เจ้าได้นะข้าผิดเองที่วู่วามเกินไปรับปากเจ้าโดยที่ไม่ตรายตรองขออภัยด้วย
3: แล้วนั่นที่จะพูดเมื่อวานเหรอจะขนองปากเหรอจะบอกเองนะว่าจะให้ที่ตั้งใบวิญญาณข้าเนี่ยเฮ้ยดิงโยเว้ยข้าผิดหวังในตัวเจ้าโอ้ยอุ้ยจะบ้าหรือยังไงเดินหัดดูคนไหนได้ไหม
4: ฉันนึกฉันหน่อยไม่ได้
3: ไม่ได้สวรรค์เจ้าค่ะเพราะอะไรกัน
2: อสิเป็นไงบ้างเจ็บหรือเปล่า
3: ทำไมสวรรค์ทำแบบนี้กับอินผิงอินผิงก็เจ็บปวดพออยู่แล้วทำไมยังต้องทรมานนางด้วย
2: ทูบเทียนโต๊ะพิธีลงจำปาอสิใครจะจัดงานศพเหรอใครเหรออ
3: ินผิง

0: จะเผาของที่นางรักให้หมดทั้งที่เสียดายไม่น่าเลย
1: อย่านะจะเผารูปนี้ไม่ได
2: ้เอารูปข้าคืนมาให้ข้าเผามันทิ้งเถอะ
1: อินทิงจะทำแบบนี้ทำไม
2: ข้าจะสุขหรือทุกข์ไอ้ท้าติงไม่เกี่ยวข้องอย่ามายุ่งเรื่องของข้าเลย
1: แต่เจ้ารู้ไหมว่าข้าทุกข์แค่ไหนเห็นเจ้าไปแบบนี้แล้วข้าเจ็บนะ
2: นึกว่าหัวใจเจ้าเป็นเหล็กเจ้าเจ็บเป็นด้วยเหรอ
1: ข้าห่วงเจ้ามากเจ้ารู้ไหม
2: เรามาป้อนคำหวานก็ได้แล้ว
1: ข้ากล้าสาบานต่อฟ้าดินคนที่ข้ารักก็คือเจ้าข้าเป็นห่วงเจ้ามากที่สุดนะสิถูอินผิง
0: ถ้าท่านชอบอินผิงจริงทำไมรับปากนานแล้วถึงผิดคำพูดล่ะรู้ไหมว่าทำให้อินผิงเจ็บขนาดไหนก็เพราะเรื่องนี้แหละอินผิงถึงตรอมใจจนใกล้ตายอ่ะ
1: เพราะข้ามีเหตุจำเป็น
2: เห็นไหมบอกแล้วว่าต้องมีสาเหตุแน่เลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่สิเจ้าเก่งที่สุดทายถูกหมดทุกอย่างเลย
1: ได้รวมหัวกันเหรอ
2: ก็อย่าไม่บอกข้าเองทำไมบังคับมันจะยอมบอกข้าเหรอ
1: ถ้างั้นเลือดนี
2: ่ก็ผงสีที่จะทาไข่แดงไงแล้วดูไม่ออก
0: ข้าเชื่อว่าทั้งสองคนคงมีเรื่องราวความในใจอยากจะระบายงั้นเชิญตามสบายเลยนะข้าหิวข้าวแล้วข้าหุงข้าวไว้สองหม้อไปก่อนแล้วนะเชิญตามสบายเลยนะ
2: ทำไมยังไม่บอกเขาเลยนะไม่มีเหตุจะเป็นอะไร
1: เขาไม่บอกได้มาก
2: ถ้าจะไม่จริงใจก็ไม่ต้องพูดก็ได
1: ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ความจริงเขาไม่ใช่ลูกของท่านแม
2: ่ฮะ
1: เขาเป็นลูกที่ถูกคนอื่นเขาทิ้งมาน่ะ
2: ฮะ
0: ฮะทำไมมันสลับซับซ้อนจัง
2: ถึงติงไฉหวานจะไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆแต่ก็เลี้ยงเขามาจนโตแถมติงหูหยินเป็นโรคหัวใจโยเว่ยก็เลยโดนฉีซาดบังคับให้แต่งกับลูกของนางนะสิ

0: ตีกันอีกแล้วขอยาเจ้าคืนไปอินพิงทำไมเหรอพระแก่ผู้ชายคนนั้นมาตรวจกับท่านใช่ไหม
1: ความลับของคนไข้ข้าบอกไม่ได้หรอกนะ
2: อุ๊ยเริ่มอยากบอก
0: ข้าอยากรู้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรช้ำในใช่ไหมมารักษาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่
0: ฮะ
1: แม่นางเชิญนั่งก่อนเดี๋ยวข้าบอกมีอะไรบอกเยอะเลย
3: ทูลพระสนมอินผิงจำคนร้ายได้และปรับมือกันแล้ว
4: พวกเจ้าดีแย่มากคนร้ายล่ะ
3: ออกนอกเมืองไปแล้ว
4: เฮ้ยแหมวันนั้นข้ากะฉวยโอกาสฆ่าเจ้าหยางน่าเจ็บใจที่ฆ่ามันไม่ได้และถ้าปล่อยให้มันสืบต่อไปจะต้องสาวมาถึงฆ่าจนได้นี่แหละ
3: ฟ้าดินกว้างใหญ่อินผิงคงสืบไม่เจอ
4: นี่คิดเหรอว่าเจ้าหยางจะยอมเลิกข้าจะปล่อยให้มันพลาดอีกไม่ได้
5: เจ้าหยางเจ้าไม่ใช่ลูกข้าเหรอแล้วเจ้าก็คือลูกของข้าเหรอ
6: ข้าเป็นองค์หญิงอย่างนั้นเหรอ
5: เร็วที่สุดประกาศสับเปลี่ยนลูกของข้าก็จะตัดหัวเจ้าทิ้งซะ

0: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
1: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
0: ปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู

ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้นและความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 16:30 น.

0: ีทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
2: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าคามรับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about whatไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันอวสานทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ช่อง 5กฎหมายเลข 5นะคะ
3: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ. 5

0: รายการพิเศษพุทธคุณพบกันหลังข่าว20:30คืนวันพุธที่16นี้แล้วคุณจะรู้ว่าพลังแห่งพุทธคุณพลังความดีมีได้ในทุกที่ทุกคน
1: ถ้าเราไม่ทิ้งความดีความดีไม่ทิ้งเราความดีก็จะออกมาปกป้องทันทีแล้วก็ส่งเสริมให้คนที่รู้จักขยันทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองเองค่ะปฏิหารแห่งบุญจะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อเรื่องความดีไม่งั้นบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าเราอาจจะลืมพ่อหรือแม่ไปขอขมาท่านซะไปขอขมาท่านแล้วก็ให้ท่านอโหสิกรรมกับสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดแล้วขอให้ท่านให้พรพรอันประเสริฐคือพรของพ่อและแม่ในบ้าน
0: แล้วพบกันคืนวันพุธที่16นี้20:30ทางททบ5
2: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
3: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา16:00 นค่ะกระทรวงมหาดไทยค่ะได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานทั่วประเทศเพื่อเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญระดับประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติสำคัญ3ประการได้แก่ให้ทุกจังหวัดและอำเภอซักพร้อมการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่ระบบความปลอดภัยและการเดินทางให้รองรับประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบเพื่อร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันพันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4610เข้าพบปะเยี่ยมเยียนนางสาวนูฮายาตีดือเละผู้ป่วยพิการเนื้องอกในสมองและตาบอด1ข้างณบ้านเลขที่17/1หมู่ที่5ตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าตัวมีกำหนดการแพทย์นัดตรวจอาการในเดือนกันยายน2569ที่โรงพยาบาลยะลาแต่ติดขัดเรื่องการเดินทางทั้งนี้ค่ะหน่วยได้มอบข้าวสาร5กิโลกรัมน้ำมันพืช1กิโลกรัมและไข่ไก่1แผงเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นและพร้อมสนับสนุนการเดินทางให้เรียบร้อยปิดท้ายกันที่ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตโซนตะวันตกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกค่ะเอาไอ FC แชมป์ UAE โปลีกเสื้อขาวกางเกงม่วงเล่นที่ฮัสซาบินไซยิสสเตเดียมโชว์ฟอร์มสุดแกร่งด้วยการถล่ม

0: มอันนาเซอร์แชมป์ซาอุดีโปลีกที่มีคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันทีมชาวโปรตุเกสนำทีมนำทัพขาดลอย4-0โดยทั้ง4ประตูของเจ้าถิ่นได้จากฮุสซินลาฮิมีกองหน้าตัวเก่งของทีมนาทีที่25-63ซูฟิยานลาฮิมีนาทีที่72และจอร์จิออสเคียคูมาคิสนาทีที่85ทำให้เอาไอขึ้นเป็นนำจ่าฝูงของตารางจัดอันดับเมื่อมีประตูได้เสียดีกว่าเอสเตกันเอฟซีแชมป์จากอิหร่านขณะที่อันนาเซอร์ลงไปเตะ AFC แชมเปี้ยนลีก2เมื่อปีที่แล้วออกสตาร์ทได้อย่างย่ำแย่ด้วยการเป็นทีมบ๊วย
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: หมดเวลาสำหรับทันข่าวในวันนี้แล้วดิฉันพนิดาเขื่อนจินดาและทีมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ในที่สุดก็ควบคุมพลัง NPC ได้ใช่โย
1: มีเรื่องอะไรดีใจเหรอ
0: พ่อคะไม่มีอะไร

0: ไม่มีอะไรจริงเหรอ
1: ไม่มีจริงๆหนูจะมีเรื่องอะไรล่ะคงเพราะอยู่ยุทธจักรต้าถังนานเกินไปก็เลยเซ็งนะคะ
0: อย่าปิดพ่อเลยนะลูกดูนะ

0: ชี้เย่บอกพ่อสิลูกฟื้นคืนความคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมลูกต้องปิดบังพ่อด้วย
1: คือหนู
0: ชี้เย่พ่อรู้ลูกเป็นคนชอบความสงบไม่ชอบไปมาหาสู่ใครครั้งนี้ให้ลูกเข้าไปในยุทธจักรต้าถังต้องเผชิญกับคนแปลกหน้าเจอเรื่องแปลกประหลาดมากมายทำให้ลูกต้องสับสน
1: พ่อคะหนูไม่ได้ตั้งใจโกหกนะ
0: ก็ดีงั้นบอกพ่อสิว่าในนั้นมันเกิดเรื่องอะไร

0: จากที่ลูกพูดเจ้าหยางหยางนั่นเชิญหมอเทวดาซุนไม่เพียงทำให้ JX-003 ใช้งานได้ทั้งยังฟื้นคืนความจำทั้งถือโอกาสช่วยลูกฟื้นความจำ เขาไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของลูกเหรอ
1: เขาไม่รู้ค่ะเขาเห็นหนูเป็นเพียง NPC เห็นเป็นน้องสาวไม่ได้สงสัยอะไรค่ะ
0: โอ้โหลูกพ่องั้นทำงานให้พ่ออีกชิ้นนะลูก
1: บอกมาเลยค่ะ
0: ขโมยสิ่งสำคัญจากเจ้าอูจี้ให้กลับโลกแห่งความจริงไม่ได้ต้องอยู่ยุทธจักรต้าถังตลอดไป
1: เพราะอะไรเหรอคะพ่อคะเขาเป็นแฮกเกอร์พ่อควรไล่เขาออกจากยุทธจักรต้าถังหนูไม่เข้าใจเจตนาของพ่อเลยอ่ะ
0: ถือซะว่าเป็นวิธีการที่พ่อลงโทษเขา
1: แต่ว่า
0: ทำตามที่พ่อบอกนะลูกลูกพ่อหลังลูกช่วยพ่อจัดการเรื่องนี้สำเร็จพ่อรับปากว่าจะไม่ให้ลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยุทธจักรต้าถังอีกเด็ดขาดลูกชอบถ่ายรูปไม่ใช่เหรอพ่อสัญญาว่าพ่อจะส่งให้ลูกไปเรียนถ่ายรูปที่อเมริกาแบบนี้ถึงจะเป็นลูกที่ดีของพ่อนะพ่อต้องไปแล้วลูกต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะ

0: ลูกฝันเจ้ากลับมาก็ดีแล้วทุกคนกำลังรอให้เจ้านำทัพบุกขึ้นหัวศาลกับเจ้าอูจี้ทั้งเสี่ยวว่านนิกายแดงพร้อมกัน
1: เจ้าอูจี้สมควรตายแต่ว่าหนิงซินก็คือทั้งเสี่ยวว่านเป็นผู้บริสุทธิ
0: ์ผู้บริสุทธิ์เหรอเขาทำตัวอย่างนั้นจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร
1: เขาสูญเสียความจำเหมือนข้าแต่ถ้ารักษาหายแล้วท่านจะเข้าใจ
0: ลูกฝันจะเป็นผู้นำกลุ่มแนวร่วมอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสิน
1: เป้าหมายที่ข้ามายุทธจักรต้าถังเพื่อช่วยถังเสี่ยวว่านจะว่าใช้อารมณ์ไม่ได้นะ
2: ท่านผู้อาโสหวังท่านวางใจเถอะผู้นำเย่น่ะรู้อะไรควรไม่ควร
0: แม่นางเสี่ยวชีรีบแจ้งไปยังสำนักต่างๆบอกพวกเขาว่าพรุ่งนี้เราจะบุกหวงซานถ้าพวกสาวกนิกายแดงขัดขืนให้กำจัดให้สิ้นซาก

0: ท่านยี่ข้าขอพูดอะไรหน่อยได้ไหม
1: ว่ามา
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับกูหลางเออ

0: ณเป็นใคร
1: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกมต้าถังขอบคุณนะกูหลางถ้าหากไม่เพราะคุณไปเขาร้อยยอดทำให้โปรแกรมกำจัดไวรัสทำงานผมก็คงไม่รู้อะไรคิดว่าตัวเองเป็นถังอูหยินอยู
0: ่ใครเป็นต้นเหตุ
1: เจ้าอูจี้เขาคือซุนต้าเซิงเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ต
0: มีหน้าถึงวุ่นวายไม่เลิกถ้าไม่เพราะผมถูกฝ่ามือพิษหวังอี้เฟิงผมจัดการเขาแน
1: ่คุณถูกหวังอี้เฟิงทำร้ายถือว่ามีได้มีเสียจริงหรือเปล่าทำให้วรยุทธ์คุณเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในต้าถังรองจากหวังอี้เฟิงน่ะคุณตู้ก็คือผู้บุกเบิกฝากผมมาบอกคุณให้เราร่วมมือกันจัดการเจ้าอูจี้ให้ได้
0: เขาบอกหรือเปล่าทำยังไงถึงจัดการกับซุนต้าเซิงได
1: ้คุณตู้บอกว่าความคิดปัจจุบันของหนิงซินถูกเจ้าอูจี้ซ่อนไว้ในที่หนึ่งหากเราหาไม่เจอแต่ว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณตู้บอกว่าใครผูกก็ต้องแก้ขอเพียงคุณจัดการเจ้าอูจี้ในเกมได้เรื่องทั้งหมดก็จะคลี่คลายได้เอง
0: ใครผูกก็ต้องแก้ใช่ไหม
1: ไม่ต้องห่วงกูหลางคุณกับคุณตู้เป็นจอมยุทธใหญ่จะกลัวอะไรกับเจ้าลิงตัวเล็ก
0: ๆเป็นแบบนี้ยุทธจักรต้าถังคงสนุกแน่

0: สาวกนิกายแดงน้อมต้อนรับท่านผู้นำเย่และเจ้าสำนักทุกท่าน
1: เฮ้ย hey, จอสุนัขนิกายแดงหายไปไหนกันหมดเหลือเพียงผู้หญิงที่อ่อนแออย่างเจ้าเนี่ย
0: ท่านผู้นำเย่ท่านประมุขรอต้อนรับท่านอยู่ขอเชิญท่านไปพูดคุยด้านในค่ะ
2: ทำไมจะตายแล้วถึงรู้สึกกลัวเหรอคิดขอชีวิตกับท่านผู้นำเย่ฮะผู้นำเย่ไม่ต้องไปสนใจบุกเข้าไปตอนนี้เลยฆ่าพวกมันให้สิ้นซากไปเลย
3: ฆ่าม
4: ันให้สิ้นซากเลย
5: พระอาจารย์ข้าจะเข้าไปกับเสี่ยวชีท่านช่วยดูทางนี
6: ้ระวังตัวด้วย
5: ไป
0: เชิญค่ะ
6: ทุกคนพักก่อน
1: ผู้นำเย่ข้าแจ้งเจตนาของท่านประมุขกับเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าเจ้าไม่ยอมงั้นข้าจะบอกอีกครั้งท่านประมุขบอกว่าจะไม่ยอมร่วมมือกับพวกเจ้าทั้งไม่ต้อนรับพวกเจ้าพวกเจ้ารีบไปจากหวงซานซะจากนี้ทุกคนไม่เกี่ยวข้องกันต่างคนต่างอยู่
5: เจ้าคิดว่าพูดเช่นนี้เรื่องทุกอย่างจะจบแล้วข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเหรอ
1: เย่ฝันข้าว่าเจ้าคงจะลืมว่าข้าคือผู้คุ้มกฎนิกายแดงถ้าเจ้าจะฆ่าข้าแล้วก็ไม่เพียงนิกายแดงรับปากท่านประมุขก็รับปากด้วย
5: ข้าไม่มีเวลามาพูดจาเหลวไหลเรียกทั้งเสี่ยวว่านออกมา
1: บ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองตอนนี้ข้ายืนอยู่ตรงนี้เป็นตัวแทนประมุขหวังว่าเจ้าจะเข้าใจที่ข้าพูดเจ้าคิดว่านิกายแดงเนี่ยเจ้าอยากพบใครก็ได้งั้นเหรอหรือเจ้าคิดว่าที่นี่คือกลุ่มแนวร่วม
0: ผู้นำเย่ผู้คุมกฎสายเจ้าถ่ายทอดเจตนาของท่านประมุขชัดเจนหรือว่าเจ้าไม่เข้าใจ
1: เจ้าฟังเข้าใจไหมเข้าใจแล้วก็ใส่หัวไปซะ
5: เซียวชีกลับกันเถอะ
7: จะเป็นใครอ่ะกล้าบุกรุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหรอ
8: ซาเรียไม่รู้จักข้าแล้วเหรอ
7: ฮะปิจิ้นอี
8: ข้าขอคุยด้วยหน่อยสิ
7: พวกเจ้าถอยไปก่อน

0: วันนั้นน่ะโจรกบฏเจ้าอูจี้นำคนเลวกับผีดิบบุกเข้ามาฆ่าพวกเราท่านประมุขสู้กับมันอย่างดุเดือดเลยจากนั้นก็หายตัวไป
1: พี่สาวพี่สาว
2: โตโตจะสบายดีไหมจะพูดเช่นนี้ตอนนี้นิกายแดงถูกเจ้าอูจี้ควบคุมหมดแล้วสิ
0: ใช่แล้วล่ะมีแต่พี่น้องวังหลังที่รู้ความจริงแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอ่ะทุกคนยังคิดว่าท่านประมุขสั่งการพวกเขาผ่านเจ้าอูจี
2: ้เรื่องที่ข้าเป็นห่วงนะคือพี่เสี่ยวว่านจะถูกปองร้าย
1: ไม่หรอกพี่จินอีวันนั้นน่ะข้าอยู่ด้วยฟังพวกเขาคุยกันชัดเจนเจ้าอูจี้บอกว่าจะควบคุมท่านประมุขไว้เพื่อช่วยควบคุมนิกายแดงนะ
3: ท่านพูดนำไปไหนเนี่ยไม่ต้องรอแล้วเขาไปฆ่าพวกมันให้สิ้นซากเลย
4: ปะทุกท่านทุกท่านอย่าเพิ่งใจร้อนจะสู้หรืออย่าศึกรอให้เย่ฝันออกมาก่อน
3: เฮ้ยท่านพูดนำเนี่ย
4: ฮะผู้นำ
5: ผู้นำ
3: ท่านผู้นำ
5: อาจารย
0: ์
4: เป็นยังไงบ้าง
5: ไม่เจอถังเสี่ยว่านแต่เจ้าอูจี้ปรากฏตัว
6: เจ้าอูจี้กล้าปรากฏตัวเราไม่ต้องเสียเวลาแล้ว
5: ข้าคิดว่านิกายแดงถูกเจ้าอูจี้ควบคุมแล้วถังเสี่ยว่านเป็นเพียงหุ่นเชิด
3: นั่นถ้าเป็นหุ่นเชิดก็ช่างสิเราจะบุกเข้าไปฆ่านางให้สิ้นซากเลย
6: ใช่บุกเข้าไปเลย
5: นิกายแดงแข็งแกร่งถ้าเราลงมือต้องบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนผู้บริสุทธิ
6: ์ท่านผู้นำนิกายแดงเป็นศัตรูกับยุทธภพนะสาวกทุกคนเป็นมารร้ายทั้งนั้นน่ะใครๆก็ฆ่าได้มันเป็นผู้บริสุทธิ์ตรงไหนฮะ
5: ที่สำคัญตอนนี้คือช่วยถังเสี่ยว่าน
3: ถังเสี่ยว่านอีกแล้วท่านผู้นำท่านคงกลัวว่าถ้าเราลงมือจะทำร้ายคนรักของท่านนะเซ่ถึงได้กลัวโน่นนี่นะ
4: ลูกฝันเจ้าอูจี้กับนิกายแดงทำไม่กำจัดซะยุทธจักรก็ไม่เป็นสุขเรื่องนี้จะประมาทไม่ได
5: ้ถ้าไม่มีข่าวทางเสี่ยว่านก็ห้ามลงมือ
6: ท่านผู้นำ
5: ไม่ต้องพูดแล้วตกลงตามนี
4: ้ทุกท่านเราลงเขาไปก่อนค่อยวางแผนกันใหม่

0: จากที่พวกเจ้าพูดเราไม่เพียงสูญเสียอาซาซินทั้งยังปล่อยให้เย่ฝันกับเซียวเย่จือเข้าไปในเขาร้อยยอดอีก
1: เรื่องจะเป็นยังไงอ่ะหวังอี้เฟิงก็สู้อาซาซินไม่ได้อยู่แล้วจะแพ้ให้เย่ฝันได้ยังไงอ่ะ
2: ตอนแรกอาซาซินขวางเย่ฝันเอาไว้ได้ทำให้เย่ฝันหนีกระเจิงคิดไม่ถึงว่าสู้กันวันที่สองอยู่ดีๆไม่รู้ว่าเซียวเย่จือนางพูดอะไรให้เขาแข็งเป็นนกบอกเป็นความในเย่ฝันจึงเกิดพลังหิมะก็เกิดน้ำแข็งทำให้อาซาซินกลายเป็นหิมะจากนั้นใช้พลังซัดเขาจนสลาย
0: มันน่าโมโหถ้ามีโอกาสจับยายหนูนั่นได้ข้าไม่ปล่อยนางไว้แน
1: ่เซียวเย่จือสมควรตายแล้วประมุขคงจะนึกเสียใจสินะท่านเคยช่วยนางที่หุบเขาไร้ปราณีทำให้นางสำเร็จวิชามารพักฆ่าพิษพลังแข็งแกร่งกว่าวิชาผีดิบต่อไปผีดิบของข้าต้องเจอศึกหนักแน
3: ่เอาละตอนนี้ทุกคนรู้แล้วเสี่ยวเย่จือหักหลังประมุขอย่าพูดถึงนางเลยนะเอ๊ะเมื่อกี้ข้าสังเกตอยู่ใต้เขาเย่ฝันจะเย็นมากกลุ่มแนวร่วมไม่บุกขึ้นเขาข้าว่าถ้าเขาทำอะไรวู่วามต้องเจ็บทั้งสองฝ่ายแน
0: ่เย่ฝันคนนี้เขาฉลาดมากไม่ยอมตามพวกเราเข้ามาพร้อมกัน
3: ข้าคิดว่าถ้าเขาไม่บุกขึ้นเขาก็เป็นผลดีกับเรานะเจ้าสำนักพวกนั้นต่างโมโหเกือบตายไม่ใช่เขาทำผิดกฎยุทธภพแต่บอกว่าปกป้องนางมารทั้งเสี่ยวว่านข้าว่าเราให้หวังอี้ฟังทนไม่ไหวเย่ฝันต้องไม่ได้เป็นผู้นำกลุ่มแนวร่วมทีนี้กลุ่มแนวร่วมต้องแตกสลาย
4: ทั้งหมดเพราะท่านประมุขหลอกใช้ทั้งเสี่ยว

0: เย่ฝันทำเพื่อถังเสี่ยวว่าต้องแตกหักกับกลุ่มแนวร่วมเราต้องปั้นน้ำเป็นตัวให้ถึงหูหวังอี้เฟิงแต่อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ออกไปที่สำคัญในตอนนี้หลังจากเย่ฝันไปที่เขาร้อยยอดแล้วอาการของเขาจะเป็นยังไง
1: ท่านประมุขแล้วเราจะรู้ได้ยังไง

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: ใครยังกินกาแฟแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมีทั้งนมข้นหวานครีมเทียมน้ำตาลแบบจัดเต็มแบบนี้นะใครยังกินแบบนี้อยู่นี่ต้องระวังนะเพราะเป็นที่มาของหลากหลายโรคนะครับผมกาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนี่สารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆได้แน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะอ่ะทีนี้ขอเข้าเพจโปรโมชั่นอีกทีนึงครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: 1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับเราจะเติมน้ำร้อนเข้าไปดูนะครับผมสิ่งแรกเลยเนี่ยพอเราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับคุณจะเห็นเลยว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยละลายเร็วมากนะครับผมใช้เวลาไม่นานเลยแล้วนี่ครับกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของกาแฟนกฮูกเนี่ยมันหอมขึ้นมาเตะจมูกเลยทุกคนนี่แล้วผมจะชนคนโชว์ให้ดูนี่อย่างนี้นี่เห็นไหมทุกคนคือมันละลายง่ายมากๆนี่เห็นไหมคือดูสีสันซะก่อนสีแบบนี้นี่คือกาแฟไทยที่เข้มข้นกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกบ้านเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้นะแล้วก็สามารถชงดื่มได้ทุกคนนะครับนี่คือกลิ่นหอมมากนะนี่คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% กาแฟแก้วนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับเหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่ชื่นชอบกาแฟนะอยากได้กาแฟที่รสชาติดีเข้มข้นกลมกล่อมติดบ้านไว้เนี่ยผมบอกเลยว่ากาแฟนกฮูกนะครับเดี๋ยวจะชิม

0: โชว์ให้ดูนะครับหอมมากทุกคนรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยกาแฟนกฮูกนะครับอ่ะขอเข้าโปรอีกรอบนึงครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมช่วงท้ายแบบนี้นะผมขอขึ้นโปรอีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: ขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือนะครับสารสกัดจากทางเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: หยุดก่อนโรงเต็มกลุ่มแนวร่วมของข้าจองไว้หมดแล้วเชิญแม่นางไปพักที่อื่นก่อนเถอะ
1: ข้ามิลลี่กุลี่ไม่ได้มาพักแรมข้ารับคำสั่งมาพบกับผู้นำของเจ้า
0: เชิญ
1: คารวะผู้นำเย่จอมยุทธหวัง
2: เจ้าจี้ส่งจะมาใช่ไหม
1: ประมุขส่งข้ามานัดผู้นำเย่พรุ่งนี้พบกันที่ศาลาระบายอารมณ์เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร
2: มาระบายอารมณ์เหรอ
1: ผู้นำเย่จะรับคำเชิญหรือไม่ข้าน้อยจะได้กลับไปรายงานถูก
2: ข้าไปนะ
1: ลาก่อน
3: ที่เจ้าอูจี้นะจะไปพบที่หวงซานเนี่ยระวังจะมีแผนร้ายเนี่ย
2: ท่านไม่ต้องห่วงหรอกถ้าข้ามีอันเป็นไปให้ท่านถือโอกาสนี้โจมตีนิกายแดงดูว่าเจ้าอูจี้จะประกาศศึกมั้ย
3: อย่าให้เสียงานใหญ่เพราะเรื่องของถังเสี่ยว

0: ว่านทุกเรื่องเจ้าต้องเห็นแก่ส่วนรวม
1: อาจารย์ข้ามาครั้งนี้เพื่อช่วยถังเสียว่านเพราะว่าข้าเป็นห่วงนะที่สำคัญถังเสียว่านเข้าร่วมนิกายแดงเพราะเจ้าโอจิข้าจะช่วยถังเสียว่านพวกท่านจะรับมือกับเจ้าโอจิยังไงก็ได้คิดว่าไง
0: อาจารย์พูดสู้เจ้าไม่ได้ตกลงทำตามที่เจ้าบอกแต่พรุ่งนี้จะต้องระวังตัวนะ
1: ครับอาจารย์

จะสู้ต่อละหนิงซินยังไม่ฟื้นความจำกูหลางในฟังให้ดีนะฉันจะบอกในอีกครั้งเย่ฝันในยุทธจักรต้าถังไม่ตายถังเสียว่าจะไม่มีวันได้กลับจำไว้นะเจอกันในต้าถัง

0: ผู้นำใจกล้ามากไปหวงซานตามลำพังข้าว่าการไปครั้งเนี้ยคงจะไปไม่ได้กลับนะ
1: จอมยุทธหวังทำไมท่านรับปากแย่ฝันแบบนั้นให้เขาไปหวงซานทำไมทำไมท่านเลอะเลือนเช่นนี้เนี่ย
2: เอ๊นั่นท่านผู้นำมาแล้ว
3: พี่เย
4: ลูกฝันจะไม่เป็นไรนะ
3: จัดการเจ้าอูจี้ได้แล้วใช่ไหมพี่เย่
4: เจ้าอูจี้ว่าไง
0: ใช่ท่านผู้นำจนสุนัขเจ้าอูจี้ยอมจำนนใช่ไหม
2: เจ้าอูจี้เจ้าหมอนี่มันดื้อจริงๆท่านผู้นำเพียงท่านสั่งมาคำเดียวเราจะบุกขึ้นเขากำจัดเจ้าอูจี้นี่กายแดง
5: ทุกท่านฟังให้ดีเริ่มตั้งแต่วันนี้สลายกลุ่มแนวรุก
4: อะไรนะลูกฝันจะบ้าไปแล้วเหรอ
3: พี่เย่พี่ถูกวิชามารของเจ้าอูจี้มาใช่ไหมถึงได้พูดแบบนี้น่ะ
5: ข้าไม่เป็นไร
0: เย่ฝันคิดว่ากลุ่มแนวร่วมเป็นของเจ้าหรือไงเจ้าบอกสลายก็จะสลายเหรอเรื่องนี้ข้าไม่เห็นด้วยนะ
6: ใช่เธอดีอะไรมาสลายแนวร่วมเนี่ยข้าไม่ยอมหรอก
7: พูดจังเงียบๆก่อนสิที่ห้าข้าต้องมีเรื่องลำบากใจฟังเขาพูดให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากัน
5: ข้าไม่มีอะไรจะพูดทั้งไม่ต้องอธิบายกับพวกเจ้าด้วย
6: เจ้าทำเพื่อนางมารถึงไม่บุกนี่กายแดงในเมื่อเจ้าไม่บุกงั้นข้าจะบุกเองลุยมันให้เละไปเลยถ้าจะไปกับข้าข้าจะขึ้นเขาเดี๋ยวนี้ล่ะ
5: ใครที่บุกนี่กายแดงข้าจะฆ่ามัน
0: เย่ฝัน

0: จ้ายามน้ำใจคนอื่นมากเกินไปแล้ว
1: พี่แย่พี่คิดอะไรของพี่น่ะพี่จะทิ้งพวกเราไม่ได้นะ
2: กลุ่มแนวร่วมบ้าอะไรข้าไม่สนละดียกเลิกไปข้าจะกลับบ้านไปนอนเลย
3: ข้าก็ไม่พอใจนานแล้วกลับ

0: ถ้าหากเย่ฝันไม่ถูกประมุขจุงจมูกแล้วก็คงบุกฆ่านิกายแดงไปแล้วข้าว่าตอนนี้กลุ่มแนวร่วมมันแตกแล้วล่ะข้าเห็นนะพวกเขาเดินออกจากโรงเตรียมทีละกลุ่มสองกลุ่มแบกสัมภาระแบบนี้ต้องสลายแน่นอนเลยนี่อีกทั้งจอมานเท่าหวังอีเฟิงก็ไปแล้วด้วยนะ
1: เจ้าแน่ใจเหรอว่าหวังอีเฟิงไปแล้ว
0: แน่ใจสิข้าหัวเป็นประกันเลยละ
1: แน่ใจก็พอละข้าไม่ต้องการหัวเจ้าเพราะว่าข้าจะฆ่าเจ้าได้ยังไงเย่ฝันโด่งดังในยุทธจักรต้าถังทั้งหมดนี้เพราะว่าหวังอี้เฟิงอยู่ในกลุ่มแนวร่วมพวกเขาร่วมมือกันจะทำให้เราลำบากตอนนี้ก็ดีละข้าจะให้พวกเขาสู้กันเองภายในถึงขั้นแตกหักให้อาจารย์กับศิษย์กลายเป็นศัตรูกัน
2: ท่านประมุขฉลาดเฉียบแหลมท่านประมุขฉลาดเฉียบแหลมท่านประมุขฉลาดเฉียบแหลม
1: ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีกลุ่มแนวร่วมแตกแยกเย่ฝันกับหวังอี้เฟิงต้องกลายเป็นศัตรูคืนนี้เราจะโจมตีที่โรงเตรียมฆ่าพวกมันให้ราบคาบน้อยชนะมากฆ่าเย่ฝันขจัดภัยตลอดกาล
3: ฆ่าเย่ฝันขจัดภัยตลอดกาลฆ่าเย่ฝันขจัดภัยตลอดกาลฆ่าเย่ฝันขจัดภัยตลอดกาล
4: นี่เป็นเรื่องอะไรกันแน่นะกลุ่มแนวร่วมอยู่ๆก็แตกต่างคนต่างไปอ่ะเฮ้ยจอมยุทธหวังก็อีกคนอ่ะต่อไปพี่เย่ฝันต้องอยู่เดียวดายแล้วอ่ะ
5: พี่เย่พ่อมีข้อมูลมาเสนอให้ลูกอุปกรณ์ที่เจ้าโอจิจะกลับสู่โลกแห่งความจริงคือเข็มทิศที่เขาซ่อนเอาไว้ลูกต้องหาวิธีเอามันมาให้ได
0: ้พ่อคะความหมายของพ่อก็คือถ้าจำเป็นก็เตะเขาออกจากโลกความจริงไม่ให้เขาก่อกวนเหรอคะ
5: ไม่ใช่ตรงกันข้ามควบคุมเข็มทิศไม่ให้กลับสู่โลกแห่งความจริงให้อยู่ในโลกนั้นตลอดไป
4: ไอ้ข้าคิดว่าทำให้กลุ่มแนวร่วมแตกแยกเป็นก้าวแรกของเจ้าอูจี้ต่อไปเขาก็ต้องออกจากรังมาโจมตีโรงเตรียมได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเจ้ากับพี่เย่เดือดร้อนแน
0: ่ทำไมไม่ใช้เข็มทิศเตะเจ้าอูจี้ออกไปให้เขากลับโลกความจริงไม่ทำลายยุทธจักรต้าถัง
4: เอานี่นี่ฟังอยู่หรือเปล่าวะคิดอะไรของเจ้าอะฮะไม่ได้ยินที่ข้าพูดเหรอ
0: เจ้าบอกว่าเจ้าอูจี้อาจโจมตีโรงเตรียม
4: ก็ใช่นะสิฉะนั้นตอนเนี้ยต้องรีบไปแจ้งพี่เย่ด่วนเพื่อเตรียมการให้พร้อม
0: ถ้าไม่ให้พี่ห้ากับเจ้าอูจี้เป็นโศกนาฏกรรมในยุทธจักรต้าถังมีเพียงวิธีเดียว
4: อะไรเหรอ
0: ให้เจ้าอูจี้จากไปตลอดกาลในสถานที่ที่ห่างไกล
4: สถานที่ที่ห่างไกลฮะในประเทศไปชายแดนแล้วมันจะทันเหรอ
0: เอาล่ะแม่นางเสี่ยวชีไม่ต้องถามมากนะสรุปว่าเรื่องนี้ข้าจะหาวิธีพี่ห้าข้าต้องรบกวนเจ้าแล้ว
1: พี่น้องทุกท่านเมืองคู่ฟ้าของข้าเจ้าอูจี้คืนนี้จะกอบกู้สำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับศึกในคืนนี้ละพวกเราต้องฆ่าเย่ฝันทำให้กลุ่มแนวร่วมแตกถ้าทำสำเร็จข้าจะแต่งตั้งทุกท่านเป็นแม่ทัพใหญ่8,000 ปี 9,000 ปี
3: ขอบคุณท่านประมุข
1: มาเรามาดื่มเพื่อชัยชนะในคืนนี้เชิญดื่ม
3: ดื่ม

0: mais nàng dê chứ. Cháu ủ chi không hay cho lọp trộm tì phí hạ cũng khá lờ.
1: Dê phản mân chôn trọc lâu lờ. Thường đi sống nóng xả mà tài thèn. Đại, สวรรค์มีตา
0: เนื่องปีศาจน้อยศึกใหญ่ใกล้จะมาถึงกล้ายุยงท่านประมุขเหรอเจ้าอุจี้ที่ข้ามาไม่เพียงทำเพื่อพี่ห้าของข้าแต่ว่าข้าทำเพื่อเจ้าด้วยถ้าหากว่าเจ้ายังดื้อด้านถือว่าข้าดูเจ้าผิดไปท่านประมุขท่านเคยสาบานนำไปนักโทษต้องฆ่าตอนนี้ถ้าท่านใจอ่อนเท่ากับผิดสัญญาทำร้ายจิตใจพี่น้องเรานะ
2: ท่านประมุขมีลี่กุลี่พูดถูกแล้วท่านไม่ตัดสินใจเด็ดขาดจะกลายเป็นวุ่นวายหากเย่ฝันสามารถรักษาสมองได้บีบเราเข้ามาหวงซานทั้งหมดเป็นพระเซียวเย่จือประมุขครั้งนี้ท่านจะใจอ่อนไม่ได้เด็ดขาดนะ
0: ท่านประมุขข้าเพียงอยากตักเตือนท่านวิชาผีดิบของเย่หนูคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในยุทธภพถ้านางรับใช้เย่ฝันทุกคนที่อยู่ในนี้อีกไม่นานจะต้องตายกันหมด
1: เย่จือข้ากับเจ้าไร้วาสนาต่อกันจากนี้ไปเราไม่ติดค้างกันแล้วเจ้าขัดขวางงานใหญ่ข้ามาโดยตลอดข้าจะปล่อยเจ้าไว้ไม่ได้ทหาร

0: เอาตัวนางไปขังแล้วเฝ้าให้ดี
1: ท่านประมุข
0: ไปหยวนตี
2: ครับท่านประมุข
0: รวบรวมกำลังพลพร้อมรอบโจมตีแนวร่วมคืนนี
2: ้ครับ

0: ทั้งที่รู้ว่าเจ้าอูจี้ต้องมาโจมตีอ่ะยังจะรออยู่เหรอพวกมันมียอดฝีมือมากมายนะรวมทั้งเจ้าอูจี้ด้วยที่คิดว่าตัวเองไร้เทียมทานแล้วยังไงอ่ะ
1: อย่าสนใจข้าช่วยดูแลน้องข้าก็พอ
0: เฮ้ยนี่ทำไมพี่อวดเก่งอย่างงี้ฮะฮะได้ข้าจะไม่สนใจอุ้ยนี่พี่น่ะมันโง่จริงๆเลยทึ่มมากซื่อบื้อถือว่าข้าตาบอดแล้วกันที่นับถือพี่เป็นพี่น้อง
1: เจ้าจำไว้ถ้าพรุ่งนี้เจ้าไปกับข้าเราไม่ใช่พี่น้องกัน
0: ข้าจะช่วยพี่เรื่องเดียวเท่านั้นคือรอเก็บศพพี่ไง
1: ซุนต้าเซิ่งอยู่ในโลกเสมือนจริงเล่นอย่างสนุกข้าจะทำให้เจ้าตายทั้งเป็น

0: หมอสร้างแอนเจลินมาด้วยการคิดดีแค่เป็นคนที่เวลาตัดสินใจจะทำอะไรอ่ะแล้วไปสุดปีโควิดว่าง
1: ว่างก็เลยเปิด
0: ว่างก็เลยเปิดสาขาสองทีมแพทย์ทุกคนของแอนเจลินคลินิกอ่ะเป็นฟูลไทม์ทั้งหมดคุณหมอที่เข้ามาใหม่ๆอะค่ะหมอเจมจะต้องไปนั่งประกบคู่ด้วยก่อนประมาณสัก 2-3 เดือน
1: โอ้โห 2-3 เดือน
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากแต่พอเราทำได้แล้วอะทุกอย่างของการทำธุรกิจคือง่ายขึ้นเยอะค่ะ
2: ธุรกิจคลินิกความงามนะคะเป็นธุรกิจที่เติบโตสูงมากการแข่งขันก็สูงค่ะแล้วก็เทรนด์เนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ในการตลาดที่แข่งขันสูงมากนะคะแอนเจลีคลินิกกับเลือกเดินในแนวคิดที่เชื่อว่าทุกคนไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าที่เหมือนกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหมอเจี๊ยบนะคะผู้ก่อตั้งแอนเจลีคลินิกนะคะถึงเบื้องหลังการเติบโตและอะไรคือหัวใจที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นมาตลอดระยะเวลา11ปีเดี๋ยวมาดูกันค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอเจี๊ยบแล้วนะคะ
0: แพทย์หญิงอัญชลีอมรรุ่งมีธรรมค่ะ CEO และผู้ก่อตั้งแอนเจลีคลินิกค่ะ
2: แอนเจลีคลินิกนี้จุดเริ่มต้นคืออะไรคะแล้วก็ตลาดเนี่ยมันการแข่งขันสูงมากทำไมหมอเจี๊ยบถึงเริ่มทำจุดนี้คะ
0: หมอเป็นหมอฉุกเฉินมาทั้งชีวิตแล้วในห้องฉุกเฉินมันคือที่สุดก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานด้านคลินิกความงามแล้วกัน
2: ค่ะ
0: พอได้เข้ามาได้มาสัมผัสทำหน้าคนไข้ไปเขากลับมาเขาแฮปปี้เขาดูมั่นใจขึ้นเขาดูมีความสุขกับชีวิตขึ้นมันก็ดีเนาะแล้วไลฟ์สไตล์ใดๆค่ะนะชีวิตช่วงนั้นอ่ะมันเข้ากับเราพอดี
2: ค่ะ
0: เราก็เลยตัดสินใจเปิดคลินิกถามว่านะ10กว่าปีที่แล้วอ่ะการแข่งขันไม่ดุเดือดขนาดนี
2: ้ค่ะ
0: และเราก็เป็นหมอคนหนึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลมาตลอดเราไม่รู้หรอกว่าการแข่งขันเรดโอเชียนบลูโอเชียนมันคืออะไร
2: ตอนนั้นไม่ได้สนใจเรื่องการตลาดหรอก
0: แค่เป็นคนที่เวลาตัดสินใจจะทำอะไรแล้วไปสุด
2: แอนเจลีคลินิกเนี่ยไม่ได้ขายทำให้ผู้หญิงสวยแต่เราขายทำให้ผู้หญิงกลับมามีความมั่นใจอะไรคือสิ่งที่หมอเจี๊ยบคิดตรงนั้นว่าอันเนี้ยคือหัวใจสำคัญของเราคะ
0: หมอว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์ค่ะทำหน้ากับเราไปแล้วเขากลับมาแล้วเขาดูมีความสุขเขาดูมีความมั่นใจมันก็เลยเป็นพื้นฐานละกันของความที่ว่าแอนเจลีไม่ได้สร้างให้คนสวยขึ้นแต่เราสร้างให้คนมั่นใจขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนั้นแล้วมันเราเห็นได้จริง
2: ๆ
0: และเราก็รักในสิ่งนั้นด้วย
2: ถ้าจะให้คุณหมอบรรยายคำว่าแอนเจลีคลินิกด้วย1ประโยคค่ะว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่แบบไหนอยากจะบรรยายว่าไงคะ
0: หมออยากที่จะเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้เข้ามาทุกครั้งจะต้องเจอหมอก่อนให้หมอเป็นคนแนะนำคลินิกมีโปรดักต์หลากหลายที่คุณหมอสามารถเลือกที่เหมาะที่สุดกับคนไข้คุณหมอแต่ละท่านได้ถ้ามันมีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับกลุ่มคนไข้เรา
2: ค่ะ
0: หมอก็จะเลือกซื้อเข้ามาเพื่อให้คนไข้หมอได้มีทางเลือกเพื่อให้หมอในคลินิกหมอได้เลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดกับคนไข้เขาเพราะคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกัน
2: แอนเจลีคลินิกกี่ปีแล้วคะ
0: ปีนี้เข้าปีที่11ค่ะ
2: ตั้งแต่เริ่มต้นทำมาค่ะหมอเจี๊ยบเคยรู้สึกท้อหรือแบบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันก้าวผ่านได้ยากไหมคะแล้วก็ก้าวผ่านมันมาได้ยังไงบ้าง
0: ช่วงแรกเรื่องคนเราสามารถรักเขาได้โดยที่เราไม่ต้องเอาใจลงไปเล่น
2: ฮะ
0: โดยการใช้ระบบหมอว่าเรื่องคนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับทุกธุรกิจนะ
2: การวางระบบการรักษามาตรฐานมันจะช่วยให้ผ่านพ้นสิ่งนี้ไปได้
0: ใช่ค่ะ
2: และอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณหมอมั่นใจจนกระทั่งเริ่มขยายสาขาให้แอนเจลีเติบโตจนถึงทุกวันนี้คะ
0: หมอสร้างแอนเจลีมาด้วยการคิดดีคิดดีกับคนไข้คิดดีกับนักงานคิดดีกับทีมแพทย์เรามั่นใจว่าของเราดีเรามั่นใจว่าเราคิดดีเราส่งรีซอร์สที่ดีเราต้องการดูแลคนไข้ให้ดีแล้วมันก็พรูฟด้วยเราอยู่มาได้ไม่ว่าจะเรดโอเชียนยุคโควิดหมอน่าจะเปิดสาขาแรกมาประมาณสัก6ปีจนถึงปีโควิดว่าง
1: ว่างก็เลยเปิด
0: ว่างก็เลยเปิดสาขา2สาขา2เนี่ยเป็นสาขาที่เอาระบบ

0: มาลองใช้สาขาแรกมันเวิร์คที่สาขา2มาแล้วเนาะพอ3 4 5คือเปิดปีต่อปีเลยค่ะเปิดทุกปีเลย
1: ในการที่คุณหมอแนะนำหัตถการบางอย่างให้กับลูกค้าบางทีเราก็ไม่อยากแนะนำบางอย่างด้วยทั้งที่เฮ้ยเราจะสร้างรายได้ได้เราจะได้อัพเซลเราจะได้ทำยอดแต่คุณหมอเลือกที่จะไม่ยัดให้ลูกค้าเกิดจากอะไรคะ
0: เรารู้เพราะเรามีประสบการณ์เรารู้ว่าเครื่องนี้ทำเคสแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงหน้าเขาแบบนี้ทำเครื่องที่เขาคิดมาแล้วจะเป็นยังไงนั้นหมอเลือกที่จะอธิบายค่อยๆใช้เวลาอธิบายให้คนไข้ฟังว่าในประสบการณ์ของหมอนะหมอคิดว่าปัญหาเนี้ยอันเนี้ยดีกว่าเหมาะกว่าแก้ปัญหาเขาได้แล้วเขาจะรักหมอกลับมารักหมอกลับมาเชื่อมั่นหมอมากกว่าเดิมได้ใช้คำนี
1: ้คราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าหมอในทีมของหมอเจี๊ยบอะคะหมอเจี๊ยบมี6สาขาแล้วก็กำลังขยายสาขาเพิ่มเนี่ยเราเทรนยังไงหรือเราจะรู้ได้ไงมีวิธีการตรวจสอบยังไงมาตรฐานของแอนเจลีเป็นยังไงบ้างคะ
0: จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดและใช้เวลาที่สุดทีมแพทย์ทุกคนของแอนเจลีคลินิกอะเป็นฟูลไทม์ทั้งหมดและเรามีสเต็ปละกันของการคัดหมอเข้ามาในทีมอะค่ะค่อนข้างเยอะค่อนข้างละเอียดพอรับเข้ามาแล้วค่ะหมอก็จะมีเรื่องของการเทรนนิ่งในทุกๆเดือนจะมีมีตติ้งแพทย์ทุกเดือน
1: ค
0: ุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องงานวิจัย
1: ค
0: ุณเรื่องที่หมอคนนี้ไปประชุมหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศมาก็จะเอากลับมาเล่าให้เพื่อนในทีมฟังแล้วคุณหมอที่เข้ามาใหม่ๆอะค่ะอีเวนต์ว่าจะเก่งแล้วนะหมอเจี๊ยบจะต้องไปนั่งประกบคู่ด้วยก่อนประมาณสัก 2-3 เดือน
1: โอ้โห 2-3 เดือน
0: เพื่อให้เขารู้ว่าเวลาหมออะคอนซัลท์คนไข้หมออะมันมี DNA แบบไหนมันมีบรรยากาศแบบไหนมันมีฟีลลิ่งแบบไหน
1: อันนี้โซอี้ฟังดูนะทุกอย่างที่เป็น DNA ของแอนเจลีคลินิกมันคือหมอเจี๊ยบเรียกว่าคุณหมอที่อยู่ในทีมทั้งหมดจะต้องมี DNA ตัวนี้ด้วย
0: ใช
1: ่และพนักงานส่วนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับทีมแพทย์เนี่ยเรามีตติ้งกันหรือเราพูดคุยกันบ่อยมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ปกติแล้วถ้าทั้งคลินิกเลยอะค่ะเขาจะมีมีตติ้งกันเดือนละครั้ง
1: ค่ะ
0: คือก่อนหน้านี้เราเคยไม่มีประชุมแบบนี้มาแล้วมันคือแก็บที่ข้างล่างทำด้วยความไม่เข้าใจใช้คำว่ามันระเนระนาดก็ได้หมอก็เลยคิดว่าไม่ได้ฉันถ้าฉันคิดอะไรเธอต้องเข้าใจฉันด้วยว่าฉันคิดสิ่งนี้เพื่ออะไรนั้นทุกอย่างที่เราคิดอะหมอสามารถถ่ายทอดให้พนักงานทุกระดับชั้นรู้ได้หมดเลย
1: นั้นในองค์กรเนี่ยความสำคัญคือ communication ระหว่างทุกคนในองค์กร
0: สำคัญมาก
1: จากบทบาทแพทย์สู่การเป็นผู้บริหารองค์กรค่ะคุณหมอเจี๊ยบคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดคะ
0: ณวันเดย์แรกจนถึงวันนี้หมอว่าสิ่งที่หมอมีคือความเข้าใจคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากสำหรับหมอนะแต่พอเราทำได้แล้วอะทุกอย่างของการทำธุรกิจคือง่ายขึ้นเยอะค่ะ
1: คุณหมอคิดว่าอะไรคือตัวที่วัดความสำเร็จของแอนเจลีคลินิกคะ
0: คนที่ทำงานอยู่กับเราเขาแฮปปี้อ่ะซึ่งจริงๆมันไม่มีทางที่จะแฮปปี้ตลอดเวลาเนาะ
1: ใช่ค่ะ เพราะว่าบนพื้นฐานงานก็คือมีความรับผิดชอบ
0: มันมีความเครียดอยู่แล้วแหละขอให้เป็นความเครียดที่ควรจะเป็นและอยู่บนพื้นฐานของการอยากทำงานอ่ะแล้วหมอเชื่อว่าถ้าเป็นฟีลลิ่งนั้นอ่ะมันคือสักเซสสำหรับหมอแล้วและเดี๋ยวธุรกิจมันสักเซสเอง
1: มาจนถึงวันนี้หมอเจี๊ยบคิดว่าอะไรคือ key success ที่ทำให้แอนเจลีคลินิกเติบโตคะ
0: มันมาจากการที่เราคิดดีแหละแล้วพอคิดดีเราทำคลินิกที่ปลอดภัยให้สัญญาคนไข้แล้วเราทำตามสัญญาได้เราไม่โอเวอร์เคลมเรามีสแตนดาร์ดเรามีความเป๊ะอะเหมือนของดีอะ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็โตได้อะ
1: แล้วมันจริงค่ะเพราะมันเริ่มต้นมาจากการคิดดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยต้องการด้วยในอีก10ปีข้างหน้าถ้ามองไปหมอเจี๊ยบอยากจะเห็นภาพแอนเจลีคลินิกเป็นแบบไหนคะ
0: ถ้านึกถึงคลินิกที่ไว้ใจได้อะแอนเจลีอยากเป็นท็อปออฟไมน์ของเขาให้ได
1: ้ฝากถึงผู้หญิงที่ต้องการดูแลตัวเองไม่ว่าเขาจะเป็นคนรุ่นใหม่วัยทำงานหรือว่าวัยที่สูงวัยแล้วว่าเขาจะต้องคอนเซิร์นหรือว่าต้องตระหนักเรื่องอะไรบ้างคะ
0: เริ่มตั้งแต่เนิ่นนะปัญหานิดนี้อ่ะมันไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไม่ต้องเจ็บเยอะเราค่อยๆเมนเทนไปได้อย่ารอให้รู้สึกว่าปัญหาเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันถึงจะเริ่มเข้า
1: และถ้าเกิดจะฝากอีกหนึ่งข้อสำหรับนักธุรกิจนะคะหรือว่าผู้บริหารองค์กรในการที่จะทำธุรกิจของเขาเนี่ยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหมอเจี๊ยบอยากจะฝากอะไรคะ
0: อยากให้ทุกธุรกิจมีความมั่นใจว่าของตัวเองอ่ะมันดีจริงคิดถึงผู้บริโภคจริงๆขอให้เป็นตัวจริงให้ได้หมอว่ายั่งยืนค่ะ
1: คิดดี

0: นะคะแล้วก็เป็นตัวจริงและนี่คือ The Success ของเราค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบไอเดียแรงบันดาลใจแล้วก็กลยุทธ์ในการทำธุรกิจกดติดตามช่องของเราไว้นะคะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องททบ5ค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

รายการต่อไปนี้มีเนื้อหาที่น่ารักเกินไปผู้ชมควรได้รับการแนะนำขอต้อนรับสู่โลกแห่งความน่ารักไร้ขีดจำกัดการเริ่มต้นใหม่เติมเต็มสถานที่แห่งนี้เตรียมสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของความน่ารักตั้งแต่ก้าวแรกสู่โลกกว้างและการผจญภัยกับเพื่อนใหม่พัฒนาการของลูกแมว3สายพันธุ์และพวกมันจะทำให้คุณหลงรักหัวปักหัวปั๊มเพราะลูกแมวเหล่านี้น่ารักเกินไปอยากรู้อยากเห็นจนใจละลายเรื่องราวเริ่มต้นที่ใจกลางย่านชานเมืองที่มีแมวแท็บบี้ชื่อมัฟฟี่กำลังชมวิวจากมุมโปรดของมันมัฟฟี่รักอิสระและหลงใหลการปีนป่ายที่สวนหลังบ้านแต่เมื่อไม่นานมันใช้เวลาบนพื้นดินมากกว่าเดิมเมื่อ9วันก่อนมันให้กำเนิดลูกแมวน้อยน่ารัก4ตัวตัวเมีย2และตัวผู้2ลูกแมว3ตัวมีสีขนเป็นลายทางดั้งเดิมเหมือนแม่ขณะที่น้องเล็กตัวเมียพอลส์ลายทางของมันนั้นเหมือนกับถุงเท้าแท็บบี้คือแมวที่มีลายที่พบได้ทั่วไปรวมถึงลายทางลายจุดหรือก้นหอยแม้แมวแท็บบี้จะมีลวดลายขนที่หลากหลายแต่หากสังเกตดีๆจะพบลักษณะร่วมกันที่ซ่อนอยู่ตัวอักษร M ที่หน้าผากตำนานเล่าว่าตัวเอ็มย่อมาจากเมาคำอียิปต์โบราณที่ใช้เรียกแมวเจ้าเอ็มตัวน้อยนี้คือแม็กซ์มันคลอดออกมาตัวแรกลืมตาเป็นตัวแรกและตอนนี้มันกำลังออกจากที่นอนเป็นตัวแรกแต่ตัวแม่มัฟฟี่ไม่ปล่อยให้มันไปไกลตราบที่ยังอยู่ในสายตาแม่จะปล่อยให้มันเพลินกับสิ่งรอบข้างขณะที่น้องๆค่อนข้างพอใจที่จะอยู่ในที่นอนแม็กซ์กลับสนุกกับการมองโลกจากภายนอกที่นอนเพราะตอนนี้มันลืมตาแล้วและมีอะไรหลายอย่างให้ชมแต่เมื่อพี่น้องได้กินมื้อกลางวันอยู่ๆแม็กซ์ก็หิวแล้วรีบกลับไปทันทีที่ได้เติมพลังแม็กซ์ก็อยากออกจากที่นอนอีกแต่แม่จัสมินคิดว่าแม็กซ์ออกไปเที่ยวมากพอแล้วหากออกไปไม่กี่ถนนมีเจ้าตัวน้อยอีก4ตัวเพิ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกลูกแมวเอ็กโซติกขนสั้น1ครอก

เกิดได้1สัปดาห์นี่คือลาล่าผู้เป็นแม่สัตว์เลี้ยงแสนรักของบ้านผู้ใช้ชีวิตสุขสบายใบหน้าเรียบแบนทำให้ลิ้นแลบออกมาเตรียมพร้อมจะเลียกินขนมแสนอร่อยเช่นอาหารเด็กอ่อนเอ็กโซติกขนสั้นได้พันธุกรรมโครงหน้ากลมแบนจากบรรพบุรุษแมวเปอร์เซียและลักษณะขนจากบรรพบุรุษฝั่งอเมริกันขนสั้นแม้ขนจะสั้นกว่าญาติเปอร์เซียแต่พวกมันก็ยังต้องการการดูแลลาล่าทำงานหนักเพื่อดูแลขนของลูกทั้งสี่ให้มันและเงางามเหมือนไหมตัวที่ได้รับการดูแลขนและการเอาใจใส่คือมีอาตัวน้อยขณะที่ซาซ่าพี่สาวดูจะสนใจเรื่องปากท้องมากกว่าเมื่อลูกทั้งสี่ของลาล่าได้เสริมสวยและอิ่มท้องในที่สุดคุณแม่คนสวยก็มีเวลาดูแลความสวยงามของตัวเองการเป็นแม่ไม่ทำให้มันปล่อยเนื้อปล่อยตัวแค่การดูแลตัวเองประจำวันของมันถูกขัดจังหวะขณะที่การเสริมสวยกำลังไปได้สวยนี่คือออซซี่ลูกชายตัวน้อยและดูเหมือนมันกำลังมีเรื่องพร่ำบ่นแต่ลาล่าเป็นแม่ที่มีประสบการณ์จึงรู้ดีว่าลูกชายไม่ได้หิวขนาดนั้นและมันยังต้องแปรงขนต่ออีกหน่อยด้วยแต่ลาล่าเพิกเฉยต่อเสียงร้องของลูกไม่ได้มันจึงต้องเลิกการเสริมสวยเร็วขึ้นเพราะแม้มันจะรักสวยรักงามแต่มันก็ชอบช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกน้อยมากกว่าห่างออกไปไม่กี่ไมล์มีเรื่องราวที่ต่างออกไปของลูกแมวกำลังจะถูกเปิดเผยที่ซาลอนสุนัขที่บรรดาลูกค้าเจ้าตูบได้รับการดูแลตั้งแต่หัวเจ้าหรดหางที่นี่ยังเป็นบ้านของแมวคาลิโก้ชื่อพีชอดีตแมวจรที่ช่วยดูแลความเรียบร้อยในบ้านพีชรักทุกคนที่มาที่ซาลอนนี้มันคอยต้อนรับลูกค้าที่เคาน์เตอร์หน้าร้านและดูแลคุณภาพการให้บริการหลังร้านพีชให้ความสนใจกับเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังซื่อสัตย์กับเทคนิคดั้งเดิมเมื่อเป็นเรื่องความสวยงามของตัวเองลิ้นกระดาษทรายทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเคยเมื่อพีชไม่ได้ดูแลความเรียบร้อยในร้านมันจะไปดูแลอะไรบางอย่างที่พิเศษกว่านั้นมากลูก3ตัวอายุ1สัปดาห์ตัวผู้จิ๋ว2ตัวและตัวเมียน่ารักทั้งหมดถูกแยกมารวมในจุดที่ปลอดภัยแม่แมวคาลิโก้ให้กำเนิดลูก3ตัวที่มีสีต่างกันไปตัวผู้สีแทนนี้คือแซคตัวใหญ่ที่สุดในครอกมีขนาดใหญ่กว่าน้องชายขนสีเทาเข้มไมโลและตัวเมียหนึ่งเดียวแคลลี่ตั้งชื่อได้เหมาะกับขนสามสีเหมือนแม่เป๊ะที่จริงแล้วแมวคาลิโก้ไม่ใช่สายพันธุ์ชื่อของมันหมายถึงลวดลายสีขนสามสีแมวคาลิโก้บางตัวสีดำส้มและสีขาวจะแยกกันชัดในขณะที่บางตัวอย่างพีชมีสีไม่ชัดเจนตัวกำหนดสีขนของแมวมีความสัมพันธ์กับโครโมโซม X และในเมื่อตัวเมียมีโครโมโซม X 2ตัวแมวคาลิโก้ส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นตัวเมียกล่าวกันว่าแมวคาลิโก้มักเป็นแมวที่มั่นใจและมุ่งมั่นซึ่งอธิบายว่าทำไมพีชถึงทำตัวสบายๆเมื่ออยู่กับเจ้าตูบลูกค้าและดูเหมือนแคลลี่วัย7วันจะแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่กล้าหาญของแมวคาลิโก้เหมือนกัน

แม้จะยังไม่ได้ยินเสียงแต่มันก็พร้อมเผชิญโลกไม่ว่าหนทางจะสูงชันแค่ไหนและทันทีที่แคลลี่ถึงพื้นแม่ก็รีบกลับมาหาลูกน้อยพีชรู้ดีว่าแคลลี่ยังไปไหนไกลไม่ได้ด้วยขาที่ป้อแป้แบบนั้นแต่เพื่อนร่วมงานที่ซาลอนค่อนข้างจะระวังตัวมากกว่าขนาดแม่ที่มั่นใจอย่างพีชยังรู้สึกอุ่นใจกว่าเมื่อลูกอยู่ที่เตียงอย่างปลอดภัยเพราะไม่ว่าลูกน้อยจะมีจิตใจกล้าหาญเพียงใดพวกมันก็ยังไม่พร้อมสำหรับโลกของการแข่งขันอันโหดร้าย

0: ีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูฟูหอมหอมเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดนิดหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มินถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มในหรือเอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็วๆ
2: เข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบรมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาผุบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะหุยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
2: อัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเรากลัวอ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
2: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
3: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
2: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบรมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลา

0: ไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

ลูกแมวแท็บบี้ทั้ง4ตอนนี้อายุ3สัปดาห์และตาสีฟ้าของพวกมันเปิดเต็มที่แล้วพวกมันรู้จักเตียงนอนทุกตารางนิ้วและทุกจุดที่นอนสบายเนื่องจากช่วงนี้ตัวแม่มัฟฟี่ไม่ค่อยมีเวลาออกไปปีนป่ายข้างนอกมันจึงปีนหอคอยในร่มแทนซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมเช่นกันมันมีความสุขที่ได้เฝ้ามองลูกๆหัดเดินตราบที่ยังเป็นการหัดเดินของลูกแมวแต่แม็กซ์น้อยกลับแสดงให้เห็นด้านที่ต่อต้านเพราะมันไม่สนใจการหัดเดินแบบลูกแมวแต่กลับมุ่งมั่นก้าวย่างที่ใหญ่กว่านั้นดูเหมือนแม็กซ์จะต้องการความช่วยเหลืออีกครั้ง

แม่จึงต้องสั่งสอนว่าที่ไหนที่ไม่ควรไปในที่สุดเมื่อมัฟฟี่พาลูกๆกลับมารวมกันครบมันจึงเริ่มกลับไปปีนหอคอยอีกครั้งแต่แม็กซ์อยากปีนด้วยแม่ยังไม่ทันได้ชมวิวบนหอคอยก็เห็นนักเดินทางลำพังอยู่ด้านล่างคงต้องสั่งสอนอีกเยอะกว่าแม็กซ์จะอยู่นิ่งกลับไปที่บ้านเอ็กโซติกขนสั้นลูกแมวทั้งสี่ลืมตาแล้วและเริ่มจะเดินสำรวจไปทั่วด้วยวัย3สัปดาห์พวกมันเดินกันเก่งแล้วเสียงร้องแหลมเล็กแบบลูกแมวกลายเป็นเสียงร้องเหมียวอย่างมั่นใจเสียงร้องเหมียว3ครั้งแต่เสียงร้องเหมียวของสาชาน้อยหายไปซาชาเดินไปมาอย่างคล่องแคล่วแต่เมื่อไร้เสียงก็ทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากแม่และไม่ได้รับความสนใจจากมีอาด้วยมีอานอนหลับอย่างมีความสุขโดยไม่รับรู้ถึงความเงียบของพี่สาวในเมื่อซาชาเรียกแม่ไม่ได้บางทีมันน่าจะปีนไปหาแม่แต่แม่ก็อยู่สูงเหลือเกินบางทีพี่ชายอาจช่วยได้แต่พี่ก็ไม่ยอมทำตัวเป็นบันไดดังนั้นซาชาจึงหาตัวช่วยใหม่แต่ไม่มีโชคลูกแมวไร้เสียงขึ้นไปหาแม่ไม่สำเร็จมันจึงกลับไปหาพี่น้องแทน

มันไม่รู้จะทำยังไงนอกจากทำให้รู้ว่ามันโกรธแล้วและตอนนั้นเองเสียงก็กลับคืนมาในที่สุดแม่ก็ได้ยินเสียงเจ้าตัวน้อยดังชัดเจน

ที่ซาลอนน้องหมาลูกแมวทั้ง3ตัวลืมตาแล้วแต่ด้วยวัยเพียง2สัปดาห์การมองเห็นก็เลยยังไม่ชัดเจนแต่พวกมันเริ่มอยากรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนอกเบาะสีชมพูซาลอนอาจเป็นสถานที่ที่วุ่นวายแต่แม่แมวพีชรับมือได้อย่างสงบแมวสามสีผู้มั่นใจตัวนี้เจอมาหมดแล้วที่จริงก็เกือบหมดแต่ตอนนี้มันพาลูกทั้งสามมารวมกันที่มุมปลอดภัยขณะที่มันดูแลร้านเจ้าหนูไมโลที่กำลังง่วงยิ่งกว่ามีความสุขที่ได้พักผ่อนขณะที่แซคพี่ชายกำลังหาทางเกาหนวดของตัวเองแต่แคลลี่น้องสาวกำลังสงสัยว่าแม่ไปไหนแล้วเริ่มออกตามหาแม่

นับเป็นการเดินทางที่กล้าหาญสำหรับลูกแมวตัวน้อยแต่เมื่อยังมองไม่ชัดลูกแมวไม่มีทางรู้ว่าจะเจออะไรระหว่างทางและเมื่อไม่รู้ว่าต้องทำอะไรแมวกาลิโก้ตัวน้อยจึงสรุปว่าการออกไปเห็นโลกกว้างเป็นเรื่องที่รออีกหน่อยได้กลับมาที่บ้านแท็บบี้ลูกแมววัยกำลังซนอายุ5สัปดาห์แล้วและพร้อมจะเรียนรู้บทเรียนที่ยากขึ้นกว่าเดิมวันนี้แม่มัฟฟี่จะปีนหอคอยให้ลูกดูแม็กซ์รอจะกระโดดจากพื้นไม่ไหวแล้ว

แน่นอนทักษะใหม่ต้องอาศัยการฝึกฝนแต่ด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นแม็กซ์ก็ปีนขึ้นชั้นแรกได้อีกฝั่งหนึ่งของห้องพอจ้องมองพี่ชายผู้กล้ามันคิดว่าวันนี้มันปีนได้สูงพอแล้วแถมยังมีบทเรียนสำคัญอีกอย่างช่วงบ่ายด้วยและแม็กซ์คือตัวแรกที่ลองก่อนอีกแล้วบันไดดูเหมือนภูเขาสูงเมื่อเราเป็นแค่ลูกแมวตัวน้อยแต่ด้านล่างมีรางวัลใหญ่รออยู่เมื่ออยู่ในสายตาแม่พวกลูกแมวก็ได้เห็นโลกกว้างข้างนอกเป็นครั้งแรกแต่ไม่นานแม็กซ์ก็อยากรู้อีกแล้วว่าหลังประตูมีอะไรและตอนนั้นเองการผจญภัยของแม็กซ์ก็สะดุดกลับมาที่บ้านเอกโซติกขนสั้นสาวๆกำลังจะได้รับการดูแลแม่แมวลาล่าชอบชีวิตที่พิถีพิถันและอยากให้ลูกชอบแบบเดียวกันด้วยดังนั้นวันนี้พวกมันจะได้เสริมสวยอย่างเป็นทางการวันแรกมีอาถูกแปลงโฉมราวกับเจ้าหญิงจากแดนไกล

อนนี้ถึงตาซาช่าแต่มันไม่ค่อยชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนน้องสาวเท่าไหร่เอกโซติกขนสั้นได้รับลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษทั้งสองฝั่งพวกมันชอบนั่งบนตักและถูกชื่นชมเหมือนแมวเปอร์เซียญาติของมันแต่ก็เป็นนักล่าบ้าพลังเหมือนญาติฝั่งอเมริกันขนสั้นด้วยดูเหมือนซาชาน้อยจะเป็นนักล่ามากกว่าชอบถูกตามใจแบบเปอร์เซียและเมื่อมันเห็นเหยื่อที่พื้นมันจึงคิดว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่าต้องทำมีอาสะดุดตาเจ้าหนูตัวนั้นเหมือนกันแต่ซาช่าไม่อยากแบ่งเหยื่อของมันให้ใครและพร้อมจะสู้เพื่อเก็บไว้เองด้วยแต่มีอาเจ้าระเบียบเบื่อการแย่งชิงแล้วจึงล่าถอยออกมา

0: ทุกคนกันพื้นที่มึงจำได้ไหมมึงบอกมึงรักนอยองไง
1: ผมรักนอยองครับ
0: เอ๊ะแข็งใจไว้

0: เงินเราขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็น
1: แชมเปี้ยน
0: นะครับวันนี้ยังอยู่กับเรา2คนผมจะโลธนภัท
2: รและมินพุทธิดามารายงานตัวค่ะ
0: นี่คำทักทายตอนแรกที่เราพูดไปในรายการนะฮะมังเงอระอาวนี่เป็นภาษามอญแปลว่าสวัสดีนั่นเองนะครับนี่ไงเห็นไหมที่เราแต่งตัวมาแบบนี้เป็นไง
2: วันนี้ธีมเราชัดเจนมากเลยไม่ต้องถามเลยว่าแต่งตัวเป็นอะไรโอ้โหชัดเจนขนาดนี
0: ้ใช่นะครับพร้อมกับบรรยากาศต่างๆนี่คือเป็นเขาเรียกว่าถอดแบบวิถีชีวิตแล้วก็ชุมชนของชาวมอญมาในรายการของเราเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับวิถีชีวิตของชาวมอญนะฮะที่ชุมชนมอญครับอยู่ที่หมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสนะฮะเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับอยู่ชายแดนสุดนะฮะทางตะวันตกของอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
2: ไม่ไกล
0: ไม่ไกลใช่
2: นะ
0: คร
2: ับ
0: ถูกต้องนะฮะซึ่งที่นี่นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับอยากจะบอกว่ามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ว่าด้วยพื้นที่ของหมู่บ้านนะครับตั้งอยู่ติดกับเทือกเขาตะนาวสีทำให้มีความเป็นธรรมชาติเหลืออยู่เยอะมากมีความร่มรื่นนะฮะไปด้วยแมกไม้แบบเขียวขจีมากๆ
2: เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าสวนพึ่งธรรมชาติเขาก็แบบ
0: ธรรมชาติดียังไม่พอนะฮะมีลำธารใสไหลผ่านนะครับจนได้รับขนานนามนะครับว่าเป็นแม่กำปอง2นี่คิดดูธรรมชาติจะดีขนาดไหนอ่ะ
2: โอ้ยากไปเลยค่ะอยากเห็นแล้วว่า
0: ถ้าอยากเห็นนะครับเดี๋ยวเราตามอินฟลูเอนเซอร์ของเรานะครับไปชมบรรยากาศกันหน่อยนะครับน้องกั้งณัชชาเจริญสุขนะครับจะนำเสนอเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันครับ
3: เวลาใกล้จะ8โมงแล้วค่ะจากที่เห็นด้านหลังเนี่ยก็จะมีชาวบ้านแล้วก็เด็กๆถึงพระสงฆ์เนี่ยเขาเตรียมตั้งขบวนกันแล้วค่ะเพื่อที่จะทำกิจกรรมจูดเปอร์ปาร์หรือว่าการตักบาตรชุมชนเชฟเฟ่ของเราวันนี้พามาอยู่ที่บ้านห้วยน้ำใสอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะโดยชาวบ้านเนี่ยเขาจะปูเสื่อไว้ให้นักท่องเที่ยวมาจับจองที่นั่งกันได้และของที่ตักบาตรสามารถซื้อกับชาวบ้านได้เลยการตักบาตรจะเริ่มต้นตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปบ้านห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่เพิ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะด้วยธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาอากาศเย็นสบายเสียงทาน้ำไหลตลอดเส้นทางในหมู่บ้านที่นี่จึงทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นแม่กำปอง2และที่นี่ยังมีตลาดมอญที่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าและอาหารที่ชาวมอญทำมาขายได้ด้วยนะเมื่อซื้ออาหารเสร็จแล้วก็ไปนั่งตรงริมลำธารที่ทางตลาดเขาจัดไว้ให้ได้เลยกังเองก็ได้ซื้อขนมหม้อแกงมอญแล้วก็โดนัทมอญมากินด้วยส่วนตัวชอบขนมหม้อแกงมอญมากและตัวโดนัทมอญก็จะเป็นเหมือนแป้งทอดที่ราดด้วยน้ำตาลเคี่ยวกินไปแล้วก็จะหนึบหนึบหน่อยอร่อยไปอีกแบบอยากให้ทุกคนมาลองกินกันนะ
4: พี่เปิ้ลไหมค่ะ
5: พี่เปิ้ลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะมังเงอระอาวพี่เปิ้ลนะคะเป็นประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านนี้
5: เจอพี่เปิ้ลปุ๊บพี่เปิ้ลก็พาไปเปลี่ยนผ้าถุงสีแดงให้เหมือนสาวมอญไปเลยค่ะเมื่อเปลี่ยนผ้าถุงกันเสร็จแล้วก็ได้ไปนั่งคุยกับพี่เปิ้ลถึงความเป็นมาของหมู่บ้านห้วยน้ำใสกันค่ะ
6: นักปั่นจักรยานชื่อกลุ่มไอเลิฟสวนพึ่งเขาปั่นจักรยานขึ้นมาเที่ยวชมธรรมชาติขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนักปั่นจักรยานเขาก็เจอกับสะพานเป็นไม้แล้วก็เป็นกำแพงไม
5: ้ที่เราเดินผ่านมา
6: ใช่ซึ่งดูลักษณะคล้ายๆกับแม่กำปองแล้วนักท่องเที่ยวเขาก็เลยถ่ายรูปลงโซเชียลหลังจากนั้นเนี่ยเราน่าจะทำตลาดเพราะว่าเรามีชาวมอญอาศัยอยู่ที่นี่เยอะ70กว่าหลังคาเรือนคือใครมีอะไรก็นำมาค้าขายอย่างบางบ้านก็ทำกับข้าวเป็นก็จะขายแกงอุ๊บซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทานของชาวมอญที่แตกต่างกันไปจากของชาวไทย
3: ตัวที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะแต่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แบบน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากทุกคนแบบพร้อมที่จะยิ้มให้นักท่องเที่ยวตลอดเวลาลองมากินแบบมอญใช้ชีวิตแบบมอญสูดอากาศที่บริสุทธิ์นอนฟังเสียงลำธารสักคืนนึงที่สำคัญอะไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงเองอยากให้ทุกคนมาสัมผัสความเป็นมอญของที่นี่ค่ะหมู่บ้านห้วยน้ำใสอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
2: โอ้โหเป็นไงคะน่าไปมากเลยแล้วหนูชอบอะไรแบบ

0: นี้มาก
1: เนาะ
0: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย
1: ู
0: ่ใกล้วิถีชาวบ้าน
1: ใช่
0: แล้วดูจากในคลิปอ่ะชาวบ้านเขาดูเป็นคนใจดีม
1: ี
0: เสน่ห์ร่มเย็นและที่สำคัญ
1: ยังไงอ
0: ย่างที่เขาบอกเลยยิ้มต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: ใช่คือเห็นในคลิปแล้วคือแบบว่าอดแบบ
0: ยิ้มตา
1: เออยิ้มตาไม่ได้คืออยากจะไปซะเดี๋ยวนี้เลย
0: no.
1: นะฮะเข้าไปน่าจะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นน่
0: ะ
1: นะฮะกินแบบมอญอยู่แบบมอญแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยก
0: ับ
1: ตัวแทนจากหมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสกันหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้มีมาเลยจากชุมชนเลยนะฮะขอต้อนรับพี่เปิ้ลครับประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสครับผมนี่
2: เชิญเลยค่ะ
3: ได้ยินกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลค่ะ
2: มาเงยละอาม
1: าเงยละอามาเงยละอานะครับเดี๋ยวพี่เปิ้ลนิดนึงแต่งตัวสวยมากนะฮะแต่งตัวสวยมาก
0: สีแดงโดดเด่นไปเลย
1: ระหว่างแบบนี้กับแบบนี้แตกต่างกันยังไงฮะ
2: ปกติ
0: ค่ะ
2: ชุดแต่งกายของชาวมอญถ้าเป็นเสื้อจะเป็นสีขาวถ้าเป็นผ้าถุงก็จะเป็นสีแดง
1: มี
2: ลวดลายส่วนผู้ชายก็คล้ายๆกันก
1: ็
2: คือเสื้อสีขาวหรือเราอาจจะมีเพิ่มสีแดงผ้านุ่งหรือสลงก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันแต่ของพี่ก็ตัดแล้วเราก็แบบอยากสีแดงทั้งชุดเราก็เพราะว่าทันสมัยมากขึ้นเราก็สามารถปรับเปลี่ยนแต่ดั้งเดิมก็คือขาวกับแดง
1: อันนี้
2: ค
1: ือชุดดั้งเดิม
0: แต่อันนี้คือชุดที่เรามีขึ้นมาอยากทันสมัยทันแฟชั่น
2: ทันสมัย
1: ทันสมัยขึ้น
2: และสังเกตได้ว่าจะมีผ้าสบายเห็นไหมคะ
1: ครับ
2: ใช่ผ้าสบายก็สำหรับใช่ค่ะสำหรับเวลาไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่าไปวัด
1: แต่แบบนี้ก็คือสวยไปอีกแบบดูมีความทันสมัยแล้วก็ใส่ไปงานอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ดูโดดเด่นได้เลยมีการปรับเปลี่ยนตรงแขนด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ขอโทษนะคะมีแขนตุ๊กตาขึ้นมา
1: แขนตุ๊กตา
0: ด้วยความน่ารัก
2: ปรับขึ้นมานิดนึง
1: ความเก๋ความเก
2: ๋ถ้าน้องใส่ก็จะสวยยิ่งขึ้นเลย
1: นี่อ่ะยอกันไปยอกันมาอยู่ตรงนี้แหละนะฮะเมื่อยยังฮะนั่งกันดีกว่าน
0: ั่งค่ะนั่งค่ะ
2: เชิญค่ะคุณค่ะ
1: ให้พี่เปิ้ลพูดถึงความรู้สึกหน่อยที่อินฟลูเอนเซอร์ของเราน้องก้างนะครับได้ทำคลิปนำเสนอหมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสของเราออกมาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ยินดีแล้วก็ดีใจแล้วก็ดีใจด้วยวันนี้ที่ได้มาทางรายการชุมชนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
1: ครับผมยินดีเช่นกันนะฮะนี่ขนาดในคลิปตอนนั้นคือยังไม่ได้พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวแบบเต็มที่นะฮะยังน่าไปแล้วแสดงว่าตอนนี้ไปตอนนี้คือยิ่งจะแบบสุดๆเลยใช่ไหมเต็มที่เลยฮะ
2: คือถ้าไปเราต้องประทับใจ
1: นี่
0: คือหนูอยากทราบนิดนึงค่ะว่าแต่เดิมก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหมู่บ้านของเราเป็นยังไงมาก่อนคะ
2: จริงๆแล้วตำบลสวนพึ่งของเราอ่ะเป็นหมู่บ้านที่ติดชายแดนดังนั้นก็จะมีหลากหลายชาติพันธุ์ทีนี้สมัยก่อนเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วอาชีพหลักของชาวบ้านในหมู่บ้านเราก็คือทำเหมืองแร่ดิบุกดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ทางหมู่บ้านเรามีหลากหลายชาติพันธุ์จะมีกะเหรี่ยงพม่ามอญแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีชาวจีนชาวเหนือชาวใต้ชาวอีสานอยู่รวมกันในหมู่บ้านเดียวกัน
1: ครับอุ๊ยแสดงว่าเข้าไปในหมู่บ้านนี้คือก็จะได้เห็นหลากหลายวัฒนธรรมเลย
2: หลากหลายมากเลย
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่แล้วพอเราเริ่มสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมยังไงบ้างกับเรื่องนี
2: ้เราก็ได้เริ่มค้าขายใครอยากขายแล้วก็ขายหน้าบ้านคือขายกันเอง
0: ก็คือเราก็เอาของที่เรามีจากในชุมชนของเรา
2: ใครมีอะไรก็เอามาขาย
1: ลองยกตัวอย่างกิจกรรมให้ฟังหน่อยได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นในคลิปก็คือเป็นเหมือนกิจกรรมตักบาตรนะฮะเรียกว่าอะไรนะขอเสียงอีกทีฮะ
2: จูดเปอร์ปาร์ต
1: จูดเปอร์ปาร์ตอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักหรือว่ากิจกรรมเด่นของชุมชนเลยไหมฮะ
2: ถูกต้องค่ะเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของชุมชนเราเลยวัฒนธรรมการตักบาตรหรือใส่บาตรของเราที่เรียกว่าจูดเปอร์ปาร์ตเนี่ยจะมีในช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาก็คือสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถไปซื้ออาหารหรือว่าซื้อเครื่องสังฆทานน่ะไปใส่บาตรในตอนช่วงเช้าโดยพร้อมเพียงกันแต่โดยปกติพระสงฆ์จะรับบาตรจากนักท่องเที่ยวหรือว่าญาติโยมในหมู่บ้านในเวลา6โมงเช้าของทุกวันจันทร์ถึงศุกร
1: ์
2: แต่ถ้าเป็นในช่วงวันที่เปิดตลาดเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลา8โมงเพื่อที่จะได้มาใส่บาตรโดยพร้อมเพียงกัน
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเฉพาะเสาร์อาทิตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมแล้วนอกจากนี้มีกิจกรรมอะไรที่เด่นๆอีกบ้างฮะในหมู่บ้านของเราก
2: ิจกรรมจุดเปิดป้าหรือการใส่บาตรเนี่ยเราในขบวนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการเทินหัวด้วย
1: อ๋อเทินหัวแบบ
2: ใช่
1: เอาจริงนะเป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญเลยนะแบบเทินหม้อใช่ไหมสูงสูง
2: จริงๆแล้วถ้าวิถีชีวิตของชาวมอญคือ การเทินหัวก็คือการนำข้าวปลาอาหารน้ำ เพื่อที่วางลงบนหัวแล้วเขาก็เดินเพราะว่าเขาต้องทรงตัว
1: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูโชว์นะฮะการเทินหัวโดยชุมชนมอญนะฮะหมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสกันจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มาเลยนะ
3: สวัสดีค่ะ
0: หนักไหมครับบนหัวนะ
3: หนักค่ะ6กิโลค่ะ
0: 6กิโลแต่เห็นว่าคือแค่เทิร์นเฉยๆเนี่ยธรรมดานะฮะเห็นว่าสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมระหว่าง
3: ใช่ค่ะเต้นได้ค่ะ
0: นี่
1: เขียนรันเวย์ให้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ไหนฮะเต้นยังไงฮะลองชนนิดนึงได้ไหมฮะ
1: นี
0: ่นี
1: ่แล้วขอโยก
0: ขอโยกด้วยขอโยกนี่โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาน ี่เก่งมากเลยอ่ะโอ้แต่อันนี้ก็คือแต่ละท่านก็คือเทิร์นปกติเป็นประจำอยู่แล้วเทิร์นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
3: ตอนแต่เล็กค่ะสมัยก่อนลำบากน้ำต้องหาบน้ำเทิร์นน้ำค่ะ
0: หาบน้ำเทิร์นน้ำ
3: จ้า
0: สูงสุดที่เทิร์นได้ประมาณกี่โลฮะ
4: น่าจะถึง50นะ
3: ถึงจ้า
4: ประมาณ50
0: โลอันนี้6ใช่ไหม
3: จ้า
0: แต่ว่า50โลมิ้นคิดดู50โลจากขนาดไหน
1: ไม่หนูเห็นพี่เขายืนแค่6โลหนูเอง
4: ห้าสิบกิโลที่เขาห้าสิบกิโลสมัยก่อนก็เป็นการเทินแร่ดีบุกไปขาย
0: โอ้โหแร่ดีบุกอันนี้สงสัยไหมมินว่าการแบกเนี่ยเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าอะไรนะหม้อหรอ
3: หม้อดิน
0: หม้อดินกับอันนี้ก็คือไม่เหมือนกันต่างกันไหมฮะการใช้งาน
4: ต่างกันค่ะ
0: ยังไง
3: โทมันจะเบา
0: อันนี้
3: ไม่หนักเท่าไหร่
0: ใช้กับอะไรอันนี
3: ้อันนี้ใช้โถเก้าเนี่ยแต่งให้สวยงามเฉย
0: ๆ
4: ก็คือในเราจะมีขบวนใส่บาตรตอนเช้าใช่ไหมคะในตลาดของเราก็มีการจำลองการเทินหัวทีนี้เนี่ยหญิงสาวชาวมอญผู้สูงอายุต่างๆเขาสามารถเทินหัวได
0: ้
4: แต่จะมีเด็กๆเด็กๆก็อยากเทินหัวแต่ยังไม่เก่งและรับน้ำหนักไม่ได้เราก็จะใช้หม้อ
0: เบาๆนี้ไปก่อน
4: ก็ประดับด้วยดอกไม้ในขบวนจะสวยงามทำให้เพิ่มความสวยงามแล้วก็สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันได
0: ้ต้องลองแล้วล่ะ
1: พี่ลอง
4: ต้องลอง
1: พี่ลอง
0: ผมใช่ไหม
1: มันเบาไปหรือเปล่าหรือต้องอันนี้ของพี่เขา
0: วิเขาเริ่มฝึกกันตั้งแต่เด็กมีเคล็ดลับหรือมีทริคอะไรยังไงไหมฮะ
4: ลองวางดูก่อนแล้วก็เช็คน้ำหนักเอามือแตะเบาๆ
0: วางใส่หัวนี่ใช่ไหมครับ
4: ระหว่างกลางหัวแล้วเช็คน้ำหนักดูว่าได้ไหมประคองนิดนึง
1: มันต้องอย
4: ู่ไ
1: หมข้างบนตรงนี้หน่อยปะ
0: เนี่ยหรอ
1: ถ้าอย่างนี้เรายืนตรงมันก็หน่ายปะ
0: ต้องคอตรงนี้นะฮะ
3: จ้า
4: ประคองนิดนิดว่าไหวไหม
0: พอได้ครับพอได้
4: เริ่ม
3: ปล่อยมือดู
4: นับ1ถึง10ได้ก็คือเก่งแล้วค่ะ1 2 3 4 5พร้อมไหมคะ6
0: อย่าเพิ่งชวนคุยนะ
1: พร้อมคือพร้อมเดินไหมคะ
0: อย่าเพิ่งชวนคุยนะ
1: ไม่มีใครชวนเลย
4: 7
1: รู้ว่าเก่ง
4: 9เดินสัก9มั้ยคะอบเยี่ยม
1: เอ้ยทำไมเราเป็นโรบอทเลย
4: ได้แล้วค่ะ10เก่งมากเลยค่ะ
0: ไม่ง่ายนะ
1: โอ้ยยาก
0: นี่ขนาดเบาๆนะแล้วคือพี่เขาอยู่บนหัวมาแบบน
1: ี้ก็จะบอกให้เขาเอาลงก่อนไหม
0: เอาลงไหมฮะเอาลง
3: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ได้เดี๋ยวนะแบกได้นานสุดประมาณกี่ชั่วโมง
3: เป็นชั่วโมงก็ไม่เป็นไร2ชั่วโมงก็ไม่เป็นไร
0: นอกจากกิจกรรมนี้นะครับที่หมู่บ้านของเราที่ชุมชนของเรามีกิจกรรมอะไรอื่นๆอีกบ้างที่นักท่องเที่ยวไปแล้วจะแบบจะได้เจอ
4: ถ้าเป็นกิจกรรมในช่วงเช้านะคะก็คือกิจกรรมใส่บาตรแล้วเราก็เรียกเป็นภาษามอญมาจูเปิดปา
0: ร์ต
4: หลังจากนั้นเนี่ยจบกิจกรรมช่วงใส่บาตรในช่วงไม่เกิน9โมงก็สามารถเดินแวะชมตลาดมอญของเราก็ไปชมอาหารพื้นเมืองชาวมอญผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปนวัตวิถีแล้วก็แวะเช็คอินถ่ายรูปจุดต่างๆสวยๆ
0: คือฟังแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าที่ชุมชนเนี่ยคือไปทีก็คือครบเลยชิมชมช็อปนะฮะแต่อย่างที่บอกไปว่าของดีของเด็ดของชุมชนแห่งนี้นะครับหมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอะไรพิเศษมาให้เราได้ชมกันอีกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม
4: ค่ะ
0: ครับผม

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: นี่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนี่ถ้าแบบเป๊ะมากเป็นอินฟูได
1: ้ค่ะและที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้นะคะก็มีทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานและก็นี่ค่ะผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านห้วยน้ำใสจัดมาเพียบๆเลย
0: สุดยอดเลยนะฮะขอฝั่งนี้ก่อนเลยได้ไหม
1: ได
0: ้กลิ่นยั่วยวนมากนะตอนนี้แนะนำทีครับของคาวที่เป็นอาหารอันนี้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำชุมชนของเราเลยใช่ไหม
2: เป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวมอญ
0: มีอะไรยังไงบ้างฮะ
2: วันนี้ที่นำมาก็จะมีอันที่หนึ่งเป็นอาหารคาวก่อนนะคะเป็นแกงไข่
0: แกงไข่
2: ใช่ภาษามอญเรียกว่า
3: ควาไม่จาย
0: แปลว่าอะไรฮะ
3: แปลว่าแกงอุบไข่ค่ะ
0: อุบคืออะไร
2: คือการปิดฝาไว้แล้วก็อบให้สุก
0: อ๋ออบอบอุบก็คืออบแล้วนี่ล่ะครับ
1: นั่นน่ะค่ะนะ
2: อันนี้เป็นแกงหมู3ชั้นภาษามอญเรียกว่า
3: ควาชิงโกร
2: ดถัดมาก็จะเป็นผัดกระเจี๊ยบมอญ
0: ผัดกระเจี๊ยบมอญ
2: ใบกระเจี๊ยบ

0: ี่ยวค่ะ
1: นี่ใบกระเจี๊ยบแล้วก็มาผัดนะผัดแห้งมาก
0: ใช่ภาษามอญเราจะเรียกว่าอะไรครับพี่มน
2: ฮานาฮาจีบ
1: ฮ
2: านาฮาจีบ
1: ฮานาฮาจีบ
0: ใช่ต่อไปก็จะเป็นห่อหมกมอญค่ะเป็นห่อหมกสมุนไพ
1: ร
0: ภาษามอญเรียกว่าอะไรครับพี่มน
2: ป้อง
1: ป้องอันนี้ง่ายป้องนี่อะไรอยู่ในนี้บ้างฮะเป็นเนื้ออะไรบ้าง
0: ส่วนในนี้จะมีสมุนไพรทั้งหมดมีตะไคร
1: ้ใ
0: บกระชายอ่อนตำให้ละเอียดแล้วก็มีส่วนผสมของหัวปลีหน่อไม้แล้วเราก็ปรุงรสตามใจชอบแล้วก็ห่อด้วยใบยอแล้วก็นึ่งค่ะ
1: มาชิมเลยเอานี้ก่อนละกัน
0: แกงไข่
1: แกงไข่อร่อย
3: หอมมากเลยอ่ะ
1: หอมเค็มๆนิดๆแต่ว่าหอมเครื่องปรุง
0: หอมเครื่องปรุงใช่ใช่ค่ะ
1: มาตรงนี้บ้าง
0: จะเป็นแกงหมู3ชั้น
1: โอ้โห
0: นี่
1: ความ3ชั้นนั้นหนาน
0: ะหมู3ชั้นจะมีความมันขั้นตอนในการแกงเราจะมีส่วนผสมของน้ำมะขามเปียกเพื่อตัดความเลี่ยน
3: แต่อันนี้มีรสชาติ
1: ใช่
0: เวลาไปเที่ยวในตลาดมอญเราจะมีอาหารพื้นเมืองของชาวมอญไว้ให้
3: นัก
0: ท่อง
3: เที่ยว
0: บางท่านทานที่ตลาดแล้วก็ซื้อกลับไปทานที่บ้านสามารถเข้าฟรีในตู้เย็นแล้วก็อุ่นไม่ทานได
1: ้อ๋อดีเลยฮะ
3: โอ้เปรี้ยวเหรอ
2: เค็มนิดๆ
1: อ่ะนี่ไปผักแล้วนะนี่ยังอยู่ที่3ชั้นอยู่เลยนะ
0: ในส่วนของผัดกระเจี๊ยบมอญเราจะมีรสชาติเปรี้ยวนำเพราะว่าใบกระเจี๊ยบอ่ะเป็นพืชที่มีรสชาติเปรี้ยว
3: คุณเล่นได้เหร
0: อนะเราก็จะมีเครื่องเคียงเป็นกากหมู
3: เหมือนเรากินน้ำพริก
0: ใช่ไหมคะ
3: กากหมูเลยอ
0: ่
3: ะ
0: น้ำพริกกากหมูแต่อันนี้จะมีเปรี้ยวนิดคืออาหารของชาวมอญเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีผักหรือพืชเนี่ยที่เป็นมีรสชาติเปรี้ยวกระเจี๊ยบมอญแล้วก็สมุนไพรไทยที่เป็นมะขามแล้วก็อีกอย่างน้องน่าจะไม่เคยเห็นเป็นลูกมะตาดหรือแอปเปิ้ลป่าคือมีรสชาติเปรี้ยวใช้เป็นส่วนผสมในการทำแกงปลาอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคมาตรงนี้บ้างครับอันนี้เป็นห่อหมกใช่ไหมคร
0: ับ ห่อหมกสมุนไพรนิยมทานเล่น
3: อันนี้ใบอะไรคะเขาใช้ใบอะไรทำ
0: อันนี้เป็นใบยอ
1: ก็คือกินได้ทั้งชิ้นพร้อมกับใบยออย่างที่บอกว่าเป็นสมุนไพรด้วยคือความสมุนไพรคือขึ้นมาเต็มๆเลยอ่ะกินแล้วรู้สึกสุขภาพดีอีกแล้วอ่ะ
3: คือแล้วแบบสดชื่นกินยา
0: ไม่แรงคือทานเป็นอาหารทานเล่นได
1: ้นี่ถ้าเกิดไม่เกรงใจว่าทีมงานรอถ่ายช่วงอะไรต่อไปอยู่นี่กินยาวๆเลยนะเอาต่อครับของหวานเด็ดๆเลย
0: วันนี้ของหวานนำมาให้ท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆพิธีกรมี2อย่างนะคะก็คือโดนัทมอญภาษามอญเดี๋ยวเราจะให้ชาวมอญเรียกชื่อโดนัทมอญเรียกว่าอะไรคะ
2: กวนกรอกตอ
1: หวานกรอกตอ
2: กวนกรอกตอ
1: กวนกรอกตอ
3: หวานกรอกตอ
1: เอ้าชิมโดนัทนี่คือก็คือกินทั้งไม้อย่างเลยฮะ
0: ใช่
1: แล้วมีอะไรแบบใสๆเคลือบเคลือบอยู่ตรงนี
0: ้โดนัทก็คือเราใช้แป้งข้าวเหนียวผสมกับกะทินวดให้เข้ากันเลยแล้วก็ปั้นเป็นรูปกลมๆโดนัทยังมีรูนี่เลยค่ะแล้วก็ทอด
1: ต้องหอมจริงอ่ะชิมนะชิมแล้วนะ
0: เหมือนเดิมมีขายในตลาดมอญชิ้นละ10บาท
1: อ
0: ร่อยไหมความรู้สึก
1: ดี
3: กรอบใหม่อะกรอบใหม่
1: เป็นผู้หอมกัน
0: ดีนะ
3: ไม่กัดเข้าไปอะความรู้สึกกรอบแล้วมันจะยืดนิ่มไป
1: แล้วก็กดดึงออกมาได้เน
0: าะแล้วก็หวานแล้วก็หอม
1: หวานหอมนี่อันนี้ก็เป็นของหวานอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ
0: หวานอีกหนึ่งอย่างก็คือ
2: กวนกอไอภาษาไทยเขาเรียกฮาลาวา
1: ฮาลาวา
2: คนมอญเขาเรียกไวน์ก็
0: ไวน์แฮกก็
1: คืออะไรฮะ
0: อารมณ์ประมาณหม้อแกงผสมกับขนมไทยกวนเดี๋ยวลองชิมดูค
1: ่ะ
3: อุ้ยอันนี้เขาใส่เหมือนใส่สาคูด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: ใส่ไม่สาคูขึ้นมาดูไว
1: ้อันนี้ก็อร่อยมันหอมมาก
0: ใช่มีส่วนผสมของน้ำตาลกะทิ
1: หอมกะทิมาก
0: ใช่เข้มข้นอร่อยหวานมัน
1: ใช่หวานมัน
0: อารมณ์ประมาณ
1: หวาน
0: ประมาณขนมไทยก็เหมือน
3: หอม
0: ทาง
1: อันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกินขนมครกผสมขนมชั้นผสมกะละแม
0: ประมาณนั้น
3: ก๊อปเลยก๊อปเลยค่ะก๊อปเลยค่ะแบบนี้เลย
1: ไม่แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบแต่ละส่วนผสมก็คือมันลงตัวมันพอดีมากๆเลยอ่ะหวานมันหอม
0: น
1: ั่
0: นก็คือหม้อแกงมอญ
1: อ๋อนี่คือหม้อแกงมอญเขาเรียกว่าหม้อแกงมอญ
0: อร่อยไหม
1: อร่อย
0: น้องมิ้นเป็นไงคะ
3: กินไม่พ
1: ู
3: ดแล้วอ่ะ
0: กินไม่พูดเลย
3: หอมมาก
1: นี่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วย
0: ใช่
3: นี่หนูสนใจอันนี้นี่คืออะไรหนูอยากรู
0: ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์

0: เป็นขนมอะไรฮะนี
1: ่เป็นกล้วยทอดสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
1: ดีต่อสุขภาพไม่มีน้ำมันเยิ้ม
0: แล้วน้ำมันน้อย
1: ใช่เป็นกล้วยสุก 100% สามารถมาทอดสุญญากาศทานได้
0: ครับผมโอเค
2: มาดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยค่ะน่ารักมากเลย
1: อันนี้เป็นสมุนไพรหอมหรือยาดมสมุนไพรไทยมีจำหน่ายในตลาดมอญแล้วทีนี้มีการต่อยอดเด็กๆในตลาดก็จะมานั่งปั้นดินแล้วก็ปั้นลงบนยาดมหรือยาหม่องสมุนไพรของเรา
2: ก็ดีนะคะทำให้เด็กๆแบบ
1: เด็กๆได้มีรายได้
2: แล้วก็มีงานสังสรรค์มีงานแบบได้คิดได้สร้าง
0: เพิ่มมูลค่าได้ด้วยสวยงามน่ารักนะ
2: อันนี้เรียกว่าพวงกุญแจของฝากอ
1: ันนี้เป็นของฝากในตลาดมอญของเราค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นมอญเหมือนกันแล้วก็เสื้อก็เป็นของฝากเหมือนกัน
0: นักท่องเที่ยวไปนี่คือสามารถที่จะชิมช็อปแบบนี้ได้ในตลาดมอญของเราเลยถูกไหม
1: ไปเที่ยวไปกินไปนอนไปพักผ่อนตลาดมอญของเราได
0: ้เลยโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
1: เพราะว่าในบริเวณโซนใกล้เคียงจะมีที่พักโฮมสเตย์ต่างๆ
0: มีโฮมสเตย์ด้วย
1: ครบคันเลยตรงนั้น
0: ครับผมพี่มอญครับฝากเชิญชวนมาเที่ยวหน่อยขอเป็นภาษามอญ
3: เอาไว้กว้านมอญไกลๆไกลวอนกว้านมนไกลไกลนะกว้านมนควาเลเชียคอเปิลเลเชียคอกวายเลเยยหานายวอยเลเยยหานายรอซาพยาเลกลายเนมซัมฮานอมเนมซัมเปิลเนมซัมกุตีอ่ะไกลวอยนะ
1: เชิญชวนสำหรับท่านที่สนใจหรือว่านักท่องเที่ยวอ่ะมาเยี่ยมชมตลาดมอญของเราเรามีทั้งอาหารมีของใช้ของกินต่างๆก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวกันเยอะๆค่ะ
0: คอนเฟิร์มว่าอาหารอร่อยผลิตภัณฑ์ก็คือแบบดีมากๆและที่สำคัญคือไปดื่มด่ำกับธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้ที่อยู่ใกล้กับเทือกเขาตะนาวสีด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งพี่มนและก็พี่เปิ้ลมากๆเลยนะครับ
2: ขอบคุณ
0: น
2: ะคะ
1: ดีค่ะ
3: ดีค่ะ
0: ครับผม
4: อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะช่วงหน้าเรายังมีกิจกรรมสนุกๆรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: สู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เป็นคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
2: เอาละครับหลังจากที่เรามีการอบรมนะครับในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ซีซั่น2กันไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังรอคลิปที่ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยส่งเข้ามานะครับแล้วก็ทางกรรมการกำลังคัดเลือกกันอยู่นะฮะ ระหว่างนี้ครับเดี๋ยวเรามีเป็นตัวอย่างคลิปนะฮะที่ตรงกับโจทย์ของเราเลยก็คือของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันนะครับซึ่งคลิปในวันนี้นะฮะจะเป็นอะไรที่ไหนอย่างไรจัดหน้าตาน่ากินแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนดีกว่าครับ
3: แล้วก็ผักบานๆครับแล้วมันหยวกๆไม่ครับพี่น้อง

0: มัครเป็น FC นะฮะพี่หลวงสม
1: น่ารัก
0: ยังไงบ้าง
1: น่ารักดูแล้วเพลิดแค่เป็นเด็กมาทำอ่ะน่ารักก็น่ารักแล้วเหมือนความกล้าแสดงออกแล้วเป็นเด็กที่พูดเก่งมาก
0: พูดเก่งแล้วฮะแล้วก็แบบกล้าแสดงออกอย่างที่น้องมิ้นบอกนะฮะแล้วก็เวลาแบบชิมของอะไรเนี่ยผมหูน่าอร่อยมาก
1: ค่อยๆคุกใช่มั้ยคะค่อยๆคุก
0: ใช่นะครับมีต้มกะทิหน่อไม้ใส่กุ้งใช่มั้ยแล้วก็มีน้ำชุบ
1: น้ำชุบ
0: คือเป็นอาหารภาคใต้จริงๆก็คือน้ำพริกนั่นแหละนะครับกับผักสดต่างๆขอบอกว่าน่ากินมากอยากกินตามมากๆเลย
1: น้องน่ารัก
0: ค่ะใช่นะก็ต้องขอขอบคุณนะคลิปตัวอย่างของเราด้วยนะครับเห็นมั้ยฮะว่าแค่นี้ไม่ยากเลยนะครับของแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นเนี่ยล้วนมีอาหารการกินที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เรียกว่ารอให้คนนอกพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปชิมกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปที่ส่งเข้ามาเนี่ยอยากเห็นแล้วล่ะนะฮะว่าคุณเนี่ยจะแนะนำอาหารการกินอะไรที่เป็นอาหารท้องถิ่นที่คุณไปเจอมานะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าคลิปของใครจะผ่านการออดิชั่นแล้วก็ผ่านการคัดเลือกมาในซีซั่น2นี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะมีส่วนร่วมนะครับเอาจริงไม่ต้องรอส่งคลิปตามโจทย์ของเราก็ได้ใช่มั้ยฮะอยากจะส่งคลิปเข้ามาก็ส่งไปได้เลยใช่มั้ยยังไง
1: แค่หยิบโทรศัพท์คุณมาขึ้นมาค่ะแล้วเรารู้สึกว่าที่ชุมชนของเรามีของดีของเด็ดสิ่งนี้อยากจะส่งเข้ามาในรายการก็สามารถถ่ายคลิปแล้วส่งเล่าเรื่องราวเข้ามาในราย

0: การของเราได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อ
0: ินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่คนต่อไปอาจเป็นคุณ
1: ถูกต้องนะฮะไม่ว่าจะหัวข้อไหนส่งมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะมี QR code ขึ้นหน้าจอตรงนี้ลองสแกนนะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กติกากันได้เลยนะครับ
0: ได้ค
1: ่ะพรุ่งนี้ครับพาไปไหน
0: และพรุ่งนี้นะคะมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า100ปีอยู่ไม่ไกลนี่อยู่แค่พัทยานี่เองค่ะ
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆครับแต่ว่าวันนี้ฮะเวลาหมดแล้วครับกับรายการ
0: ชุมชนแชมเปี้ยน
1: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าลืมนะครับว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันทางช่อง5 HD แห่งนี้เวลา 5:30 นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะโลธนภัท
0: รและมินพุทธิดา
1: ต้องขอกล่าวคำว่าม
0: ังเงอ
1: ะระอ่าวนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้นและความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ข่าวเด่นทันสถานการณ์ค่ะวันนี้อยู่กับคุณชติรสสมบูรณ์ดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการพร้อมด้วยผู้บรรยายภาษามือคุณสิริพรแสนเท้าค่ะ
0: ค่ะต้องสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะที่ช่องทาง Facebook TV5 HD ออนไลน์สามารถที่จะรับชมสดได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะรวมถึงส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการค่ะถ้ารับพลาดการรับชมวันนี้นะคะไปรับชมย้อนหลังที่ช่องทาง YouTube TV5 HD ออนไลน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะททบ5ยังเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์พบกับเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ใหม่ที่ www.thaitv5hd.com ส่วนช่องทาง TV5 HD ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังเจอกันได้ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีหลายประเด็นต้องติดตามโดยเฉพาะการประชุมสภาเรียกว่าดุเดือดเผ็ดมันเลยระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนเดี๋ยวมาติดตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจกันก่อนค่ะกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภา
1: สิ้นสุดข้อพิพาทโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินให้กับวัดป่าอดุลยารามเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ส่วนข่าวต่างประเทศนะคะซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีส่งโดรนพุ่งเป้าโจมตีนครเมกะเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามขณะที่กลุ่มฮูตีปฏิเสธ
1: คุณผู้ชมคะมติของกกต.นะคะที่ส่ง27รายชื่อฟ้องศาลฎีกาในคดีหัวสว.ยังคงสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองต่อเนื่อง26ใน77รายเป็นสว.นะคะที่เราเรียกว่าสว.กลุ่มที่โดนเรายังไม่เห็นเขาเคลื่อนไหวอะไรมากนักเพียงแต่25รายชื่อที่คาดว่าจะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นสว.แทนถ้าหากสว.26คนดังกล่าวข้างต้นถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้มีการเคลื่อนไหวนะคะขออนุญาตเรียกกลุ่ม25คนเนี้ยว่ากลุ่มสว.สำรองวันนี้ค่ะกลุ่มสว.สำรองไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลุ่มสว.สำรองที่ว่าระบุว่าคำวินิจฉัยของกกต.ครั้งเนี้ย14กันยายน2569ยังไม่รอบด้านนะโดยเฉพาะประเด็นโพยชี้นำซึ่งเห็นว่ามีพยานหลักฐานบ่งชี้ถึงการจัดทำแบบเป็นขบวนการกกต.ให้น้ำหนักการพิจารณาในลักษณะความผิดทางอาญาของทั้ง77รายโดยที่ไม่ได้กล่าวถึงความผิดมาตรา62การได้มาของสมาชิกวุฒิสภาจึงขอให้ศาลตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและหากศาลเห็นว่าการวินิจฉัยของกกต.ไม่ถูกต้องก็อยากจะให้ศาลสั่งให้กกต.ทบทวนหรือพิจารณาใหม่คุณผู้ชมครับพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วเป็นใครท่านเป็นผู้สมัครสว.ในกลุ่มที่2นะคะและหลังจากที่กกต.เนี่ยมีคำตัดสินออกมาในลักษณะนี้ก็มีการเปิดรายชื่อของคนที่เป็นกลุ่มสว.สำรองซึ่งคาดว่าอาจจะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นสว.แทนถ้าหาก26สว.ที่กกต.สั่งฟันเนี่ยค่ะสรุปแล้วศาลรับคำร้องท่านเป็นหนึ่งในนั้นนะคะซึ่งวันนี้ก็มาเคลื่อนไหวขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้กกต.ทบทวนพิจารณาใหม่อีกทีหนึ่งโดยกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองยืนยันว่าการมายื่นร้องเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในกรอบระยะเวลา3วันหลังจากกกต.มีมติแต่ว่าไม่ได้มุ่งมาช่วยเหลือหรือจะไปกดดันบุคคลใดอะไรยังไงพร้อมขอให้ศาลพิจารณารับคำร้องและไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงพลตำรวจโทคำรบย้ำว่าถ้าหากคดีถึงที่สุดและมีคำสั่งให้สว.สำรองเข้ารับตำแหน่งแทนเนี่ยประเด็นเนี้ยสำคัญคุณผู้ชมคะก็พร้อมที่จะน้อมรับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายสเต็ปต่อไปหลังจากที่กกต.นะคะมีมติส่งศาลก็ต้องดูว่าศาลท่านจะรับคำร้องหรือไม่ในกรณีถ้าศาลรับคำร้อง26สว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีแล้วนั่นก็จะไปเข้าสู่โหมดของการเลื่อนคนที่เป็นกลุ่มสว.สำรองขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนในสภาสูงคุณผู้ชมนึกภาพตามเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้ต้องไม่ลืมนะกลุ่มสว.สำรองเป็นคนเปิดเรื่องคดีหัวสว.ขึ้นมาด้วยเป็นคนที่สอบไม่ผ่านในการเลือกสว.ดังนั้นก็มีส่วนหนึ่งกลุ่มสว.สำรองที่เขาเป็นคน ตั้งต้นเรื่องแล้วก็ส่งต่อ DSI ส่งต่อกกต.ขอให้พิจารณาประเด็นการหัวสว.นอกจากจะเป็นผู้ร้องให้ DSI ให้กกต.ตรวจสอบแล้วสว.สำรองก็เป็นหนึ่งในพวกพยานปากสำคัญด้วยสำหรับการพิจารณาคดีของกกต.ในช่วงที่ผ่านมานะคะ
0: อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะวันนี้มีการประชุมสภาแล้วก็มีเรื่องความประท้วงแล้วก็ปะทะคารมนะคุณแตงกวาดุเดือดเลยทีเดียวทั้งสองฝ่ายนะคะพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยเรื่องของคดีหัวสว.ค่ะมันไม่ได้จบง่ายๆแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการมองว่าทำไมนายรัฐมนตรีไม่ได้โดนเรื่องของการฟ้องเรื่องนี้ด้วยนะคะคือวันนี้ในการประชุมเนี่ยเลขาธิการนอกจากจะมีการชี้แจงผลการปฏิบัติงานของกกต.ที่ผ่านมาแล้วก็มีการหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ล่ะค่ะของการอภิปรายขึ้นมาโดยเฉพาะแกนนำพรรคประชาชนคุณพฤทธิ์เนี่ยบอกเลยว่าประเด็นนี้ต้องพูดถึงแล้วก็มีการประท้วงกันวุ่นวายเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะก็มีวาระพิเศษรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ประจำปีงบประมาณ2567แล้วก็2568โดยมีนายแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการกกต.แล้วก็คณะมาชี้แจงโดยคุณแสวงเนี่ยบอกว่าในปีงบประมาณ2567กกต.ก็ได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.แล้วก็การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสืบสวนสอบสวนแล้วก็การเลือกตั้งส่วนปี2568เนี่ยกกต.ก็มีผลการปฏิบัติงานเช่นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมืองผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองการจัดให้มีการเลือกตั้งอบจ.ที่ครบวาระแล้วก็การเลือกตั้งท้องถิ่นอบต. 2,462 แห่งแล้วก็การเลือกตั้งซ่อมส.ส. 4 แห่งอันนี้บรรยากาศช่วงแรกก็ยังราบรื่นอยู่นะคะถัดมาคุณพฤทธิ์ วัชรเสนสส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะลุกขึ้นอภิปรายบ้างแล้วก็พูดถึงภารกิจของกกต.ค่ะในปี2567โดยเฉพาะเรื่องนี้ต้องหยิบยกขึ้นมาอย่างแน่นอนคือการจัดการเลือกสว.และก็หลังจากนั้นมีหลักฐานจำนวนมากค่ะเกี่ยวกับการโกงเลือกสว.แต่กกต.เนี่ยกลับมีมติเสียงข้างมากสั่งฟ้องไปที่ศาลเพียงแค่77คนซึ่งคุณพฤทธิ์บอกว่ามันน้อยเกินไปซึ่งในจำนวนนี้ก็ประกอบไปด้วยสว26คนแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็คือรัฐมนตรีส.ส.แล้วก็กรรมการบริหารพรรคเพียงแค่1คนเท่านั้นดังนั้นมองว่ามติเสียงข้างมากของกกต.เนี่ยมันเป็นมติที่ขัดกับหลักการหลักกฎหมายแล้วก็หลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะแล้วก็ต่อหน่วยงานกกต.จนเรียกได้ว่าเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการอภิปรายของคุณพฤทธิ์นะคะทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงทันทีว่าเป็นการนำสำนวนที่เป็นความลับการสอบสวนของราชการมาเปิดเผยพร้อมขอให้ประธานไม่อนุญาตค่ะแต่ประธานเองคุณโสพลสารามเนี่ยวินิจฉัยให้คุณพฤทธิ์เนี่ยพูดต่อไปได้คุณพฤทธิ์เองก็ได้กล่าวพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็คือในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เหมือนกับมองว่าทำไมไม่ได้โดนเรื่องของคดีนี้ไปด้วยทำให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นรุมประท้วงทันทีขอให้คุณพฤทธิ์ถอนคำพูดซึ่งประธานในที่ประชุมก็ขอให้คุณพฤทธิ์เนี่ยถอนคำพูดเพราะเป็นการกล่าวหานายกรัฐมนตรีเนื่องจากกกต.เนี่ยวินิจฉัยแล้วยืนยันว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เกี่ยวข้องจึงไม่มีการสั่งฟ้องจากนั้นค่ะคุณพฤทธิ์ก็อภิปรายเรียกร้องให้กกต.เปิดเผยมติของกกต.ทุกคนว่าใครลงมติว่าอย่างไรแล้วก็เรื่องของการต้องส่งสำนวนสอบสวนเนี่ยแหละค่ะรวมถึงความเห็นของอนุกรรมการชุดที่16ด้วยนะคะแล้วก็ความเห็นของคุณคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ไปที่ศาลฎีการวมทั้งนะคะยืนยันด้วยว่าจะต้องเดินหน้าตรวจสอบคดีโกงสว.ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้และถ้าหากกระบวนการไต่สวนเนี่ยของศาลฎีกาพบความเชื่อมโยงกับการโกงสว.มากกว่า77คนกกต.ต้องรื้อฟื้นคดีและสั่งฟ้องเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณพฤทธิ์บอกต้องบอกว่าวันนี้มันมีวิวาทะหนึ่งเรื่องของว่าไม่มีพี่ไม่มีน้องคือบรรยากาศเนี่ยตึงเครียดมากมาจนถึงตอนที่คุณสุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยพยายามห้ามทับของพรรคประชาชนโดยบอกว่าน้องใจเย็นๆแล้วยังไงต่อคุณเพชรกรุณบอกเลย
2: ไม่มีพี่แบบนี้อ
1: ัน
2: นี้เป็นวาทะเด็ดที่เกิดขึ้นนะแล้วถึงบอกว่าบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายสับสนพอสมควรการมีการประท้วงกันตลอดเลย
1: ค่ะวาระผลการปฏิบัติงานของกกต.จริงๆต้องเข้าสภาตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนนะคะเพียงแต่ถูกเลื่อนหลายครั้งเลื่อนครั้งแรกคือหลีกทางให้กับวาระชายแดนใต้เลื่อนอีกรอบนึงคือตอนที่พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี70ไม่เสร็จทำให้วาระเนี้ยถูกเลื่อนออกมาพิจารณาหลังจากที่กกต.มีมติในคดีหัวสว.ไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกนึกว่าอาจจะไม่ดุเดือดและอาจจะเป็นวาระที่คุณแสวงบุญมีเลยค่ะกกต.ไปแถลงผลงานแล้วส.ส.ฝ่ายค้านก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายนักเพราะมติเรื่องคดีสว.ผ่านไปแล้วปรากฏไม่ใช่แบบนั้นก็ยังดุเดือดเหมือนเดิมนะคะคดีหัวสว.ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเต็มไปด้วยคำถามมากมายจบแล้วจริงหรอคนที่ไม่มีชื่อที่กกต.พิจารณาว่าจะส่งศาลสั่งฟ้องเนี่ยก็รอดแล้วจริงไหมรวมถึงประเด็นว่าฮือฮาที่สุดค่ะมีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาให้ข้อมูลยืนยันว่ามติกกต.ที่ออกมาไม่ได้เป็นเอกฉันท์ทั้งหมดวันนี้เรารวบรวมมาให้นะคะติดตามจากรายงานพิเศษของคุณนิพิษพล ชัยพฤกษ์ค่ะ

0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: จากผู้ถูกร้องในคดีเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567จำนวน427รายคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งผู้ถูกกล่าวหาจำนวน77รายให้ศาลฎีกาพิจารณาและดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายในจำนวนนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบัน26รายผู้สมัครหรือผู้เลือกสมาชิกวุฒิสภา36รายและบุคคลอื่นอีก15รายโดยกกต.ย้ำว่าการส่งเรื่องให้ศาลฎีกายังไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้กระทำผิดแต่เป็นการส่งให้ศาลเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการแต่สิ่งที่ทำให้

0: ผลมติครั้งนี้ถูกจับตาคือจำนวน77รายไม่พบกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสังกัดพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะในข้อกล่าวหาที่1ซึ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผู้สมัครรายใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานายณรงค์กันวาดินประธานกกต.อธิบายถึงเหตุผลในการพิจารณาว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่น้ำหนักและความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานโดยเฉพาะพยานรหัสที่ 16/26 ซึ่งเป็นอดีตส.ส.ที่เคยสังกัดพรรคภูมิใจไทยและภายหลังย้ายไปสังกัดพรรคกล้าธรรม
1: ไม่มีเอกสารวัตถุพยานโปรแกรมว่ามีลักษณะอย่างไรถูกครับที่เขาอ้างว่ามีเงินหรือมีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องนี้จำนวนมหาศาลนะครับก็ไม่ปรากฏว่าจ่ายให้ใครตรวจสอบเส้นเงินก็ไม่มีนะครับพยานรหัสปากนี้ไม่สามารถระบุได้เลยนะครับว่าใครได้รับเงินไปบ้างหรือรับกันยังไงนะครับก็คงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆนะครับ
0: แต่อีกในมุมหนึ่งกรรมการกกต.เสียงข้างน้อยเห็นต่างโดยมองว่าพยานหลักฐานบางส่วนมีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินการต่อนายสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการกกต.ระบุว่าการลงมติในบางข้อกล่าวหาไม่ได้เป็นเอกฉันท์มีทั้ง5-2และ6-1ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของแต่ละสำนวนนายสิทธิโชติอ้างถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพบโพยที่ระบุว่ามีจำนวน12ใบและมีตัวเลขลำดับ 1-7 ซึ่งในมุมมองของเสียงข้างน้อยถูกนำมาประกอบการพิจารณาว่าพฤติการอาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจุดขณะที่ประเด็นพยานรหัสที่ 16/26 ยังเป็นอีกจุดที่มีความเห็นแตกต่างกันโดยพยานรายนี้ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงคำให้การขณะที่กรรมการกกต.เสียงข้างน้อยยังเห็นว่าข้อมูลบางส่วนสอดคล้องกับพยานหลักฐานอื่นที่ปรากฏในสำนวน
2: ผมก็มองว่าพยานหลักฐานที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้นะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าในการกระทำคราวนี้มันไม่ได้ทำที่จุดเดียวมันทำกระจายไปทั้งประเทศ
0: ผลมติกกต.จึงกลายเป็นอีกประเด็นที่ไอรอตั้งคำถามโดยไอรอเห็นว่าการส่ง26สว.ปัจจุบันไปศาลฎีกาเป็นการสะท้อนว่ามีประเด็นที่ควรเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์แต่ยังมีคำถามว่าเหตุใดการตรวจสอบจึงไม่ขยายไปถึงบุคคลทางการเมืองบางกลุ่มที่ไอรออ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับกระบวนการดังกล่าวว
3: ันนี้ในสำนวนมีหลักฐานอันควรเชื่อที่ไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่าเกี่ยวข้องกับการโกงเลือกสวหรือไม่เราจะตอบว่ามีผ่านปากคำพยานที่ชื่อราชเหลาเป็นหนึ่งในหลายหลายปากที่สำคัญและเราจะเปิดให้ดู2 ทุ่มว่าคุณเอกราชอธิบายกระบวนการนี้อย่างไรบ้าง
0: ขณะที่ฝ่ายภูมิใจไทยเลือกตอบโต้ด้วยกระบวนการทางกฎหมายโดยทีมกฎหมายที่ได้รับมอบหมายจากนายสุภชัยใจสมุทรเดินทางไปศาลอาญายื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาคดีนี้ศาลรับเป็นคดีหมายเลขดำและนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่14 ธันวาคม 2569คดีหัวสวจึงยังไม่จบลงเพียงการส่งผู้ถูกกล่าวหา77รายเข้าสู่กระบวนการศาลฎีกาแต่กำลังขยายเป็นหลายแนวทางทั้งการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาในศาลการตรวจสอบว่าหลักฐานเสียงข้างน้อยที่กกต.หยิบยกขึ้นมาจะสามารถขยายผลได้หรือไม่และการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมของไอลอและการดำเนินคดีตอบโต้จากฝ่ายพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายแล้วข้อกล่าวหาเรื่องหัวสวรวมถึงความเชื่อมโยงไปยังบุคคลหรือกลุ่มการเมืองใดพยานหลักฐานแต่ละชุดจะถูกนำไปพิสูจน์ว่ามีมูลมากน้อยเพียงใดยังคงต้องผ่านการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมนิพิพลชัยพฤกษ์ทีมข่าวการเมืองททบ.5รายงาน

0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมันจะต้องมีการเดินหน้านะคะเรียกบรรจุของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยรอบที่4ซึ่งตรงนี้มันต้องเข้าสู่คณะกรรมการก่อนทางด้านตรงนี้เองคุณวรสิทธิ์เนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เนี่ยมันจะต้องเข้าสู่การเดินหน้าในส่วนตรงนี้ก่อนแล้วก็เตรียมที่จะถกคณะกรรมการกลางในวันที่17กันยายนนี้ค่ะนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเตรียมนำประเด็นเนี่ยเรื่องของกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่17กันยายนนี้เพื่อที่จะต้องดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตก็มีสิทธิ์ตามกระบวนการนะคะไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยก็มีการวางเป้าหมายค่ะเรื่องของการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องการให้สามารถเดินหน้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกรรมการกลางเองเนี่ยในวันที่17กันยายนก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญค่ะในการหารือเรื่องของกรอบเวลาแล้วก็รายละเอียดการดำเนินการให้มันชัดเจนก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วเมื่อกรรมการกลางพิจารณาแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องนำมติแล้วก็แนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วยซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นเนี่ยมันต้องไม่หยุดอยู่เพียงการดำเนินการกับกรณีทุจริตค่ะแต่ว่าต้องเดินหน้าต่อไปให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชีแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็การเรียกบรรจุเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตเนี่ยก็ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องการกรอบหากรอบเวลาที่ชัดเจนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะถึงแนวทางที่เกิดขึ้นด้วยและเดี๋ยวรอมติคณะกรรมการกลางค่ะ
1: คือหลังจากที่มีการเพิกถอนคนที่กระดาษคำตอบมีความผิดปกติไปนะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีตำแหน่งว่างถูกไหมคะเนี่ยก็เป็นที่มาของการบรรจุรอบ4นะคะคนที่คะแนนถึงแต่ตอนแรกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการบรรจุอันนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงในวันนี้นั่นเองจะดำเนินการเดือนตุลาคมนะคะต่อที่เรื่องกระบวนการอันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาบ้างค่ะเวทีในครั้งแรกเนี่ยจัดที่สิงคโปร์ซึ่งคุณศรีหศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของฝ่ายไทยฟาดกัมพูชาสยับเลยส่วนการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาตอบรับแล้วเข้าร่วมนะคะโดยการประชุมครั้งที่2จะจัดที่กรุงเฮกค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาเปิดเผยถึงการประชุมที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะประชุม14ถึง16กันยายนวันที่15กันยายนเมื่อวานเป็นวันที่คุณศรีหศักดิ์เนี่ยได้ขึ้นกล่าวถึงจุดยืนของไทยและวันนี้เป็นการประชุมในวันสุดท้ายสรุปภาพรวมและขั้นตอนหลังจากที่แต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีแล้วต่อไปก็จะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิครวมถึงการอ้างสิทธิ์ที่ไทยมีคำตอบชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและในการประชุมครั้งหน้าค่ะกัมพูชาตอบตกลงที่จะเข้าร่วมการประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่คณะกรรมการยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการส่วนในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่สิงคโปร์และพบความเคลื่อนไหวนะคะทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตที่บริเวณเนิน450ใกล้ๆกับช่องกระโดนและช่องสะงำในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษคุณศรีหศักดิ์เชื่อว่าไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการหารือภายใต้กรอบอันคลอสแต่มองว่าเป็นเรื่องของบรรยากาศซึ่งไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเรื่องนี้ต้องคุยกันในระดับพื้นที่โดยมีกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคค่ะ
2: เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับโดยเฉพาะก็แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับเราก็เตรียมการที่จริงวันนี้ก็เริ่มคุยกันแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งประชุมกันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมการทำงานกันยังไงบ้าง
0: คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2พรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนนะเดี๋ยวจะเข้าประชุมครม.เราก็เตรียมเฮกันได้เลยค่ะก็คาดว่าจะได้ใช้ช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังค่ะในฐานะประธานกรรมการกันกรองการใช้จ่ายตามพรกเงินกู้ก็มีการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าพรุ่งนี้จะประชุมบอร์ดกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้

0: ซึ่งจะพิจารณาเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยต้องรอดูค่ะเรื่องของข้อเสนอในรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ซึ่งโครงการในเฟส2เนี่ยจะต้องจ่ายเท่าใดหรือว่าใช้รูปแบบใดก็ต้องมาดูเรื่องของการเป็นไปได้แล้วก็ยอมรับว่าเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่ออายุในขนาดนี้คือมันมีหลายปัจจัยนะคะเรื่องของการขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยกลับมาพุ่งสูงเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนวงเงินกู้ค่ะที่ใช้เยียวยาค่าครองชีพนั้นก็คือมันก่อนอันนี้มีการออกมาระบุว่ามันมีวงเงินเหลืออยู่ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเกิดจากบางท่านที่ลงทะเบียนแต่ไม่ใช้สิทธิ์ด้วยตรงนี้อาจจะนำมาใช้เป็นหลักๆก่อนนะคะซึ่งหากใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมเนี่ยก็จะใช้กับโครงการได้อีก1เดือนแต่ก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะใช้ได้ยาว 2-3 เดือนก็อาจจะเป็นได้เดี๋ยวความชัดเจนเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะชัดเจนที่สุดตอนนี้เงินกู้ก้อนเยียวยาเนี่ย 200,000 ล้านบาทไม่เพียงพอนะคะในทางกฎหมายก็สามารถยกวงเงิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยปรับเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดมาสมทบกันได้ถ้าต้องการยืดเยื้อมากกว่า1เดือนก็คือถ้าใช้ระยะยาวกว่านั้นโดยคณะกรรมการกันกรองจะเร่งพิจารณาข้อเสนอมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทันก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้ส่วนจะขยายระยะเวลาไปจนถึงสิ้นปีนี้หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
1: ค่ะปกติประชุมครม.ทุกวันอังคารเพราะฉะนั้นถ้าจะให้โครงการนี้ทันใช้ต่อเนื่องเลยเดือนตุลาคมก็แปลว่าต้องเข้าคณะรัฐมนตรีไม่วันอังคารที่22กันยายนก็อาจจะเป็นวันอังคารที่29กันยายนเหลือ2อังคารนะถ้าจะให้โครงการนี้ใช้ทันตุลาคมแต่เรื่องงบดูจะไม่มีปัญหาค่ะนายกก็สั่งแล้วจะใช้งบประมาณก็ได้หรือจะใช้พรก.กู้เงินก็ได้เงินเหลือทั้งคู่นะคะ
0: ขณะที่ผลการวิเคราะห์นะคะจากฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนก็มีการประเมินค่ะถึงการแข่เวลาไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจค่ะซึ่งจะช่วยเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4หากอ้างอิงจากโครงการสร้างการใช้เงินของโครงการเฟสแรกก็จะครอบคลุมเวลา4เดือนนะคะก็ประเมินว่าหากรัฐบาลต่อมาตรการอีก2 เดือนเนี่ยเม็ดเงินจากภาครัฐจะเข้าสู่ระบบเนี่ยประมาณ 3.5 ถึง 3.6 หมื่นล้านบาทนะคะขณะที่ประชาชนก็จะสมทบเงินเพื่อใช้จ่ายในระดับใกล้เคียงกันก็จะส่งผลให้มีเม็ดเงินใหม่หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 7-7.2 หมื่นล้านบาทก็เป็นสัดส่วนราว 0.4% ของ GDP แต่เรื่องความชัดเจนมันก็มีกระแสข่าวว่าจะเป็น 60-40 หรือไม่หรือ 50-50 คือจริงๆถ้าเป็นคนไทยบอกเลยว่าได้หมดค่ะขอให้มีก็พอเพราะว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆค่ะ
1: ค่ะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะมีการต่ออายุโครงการในเฟสที่2แต่คุณผู้ชมฟังดีๆนะคะโครงการที่ชื่อคล้ายๆกันไทยเที่ยวไทยพลัสสรุปโครงการนี้ที่ตอนแรกจะให้ใช้สิทธิ์กันเดือนตุลาคมเลื่อนไปก่อนเลื่อนเป็นปีหน้าเมษายน2570ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสระบุว่ามีแนวโน้มที่จะเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการจากเดิมตั้งเป้าดำเนินการตั้งแต่1ตุลาคม2569ซึ่งก็หมายความว่าจริงๆจะเริ่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะเหลืออีกประมาณแค่สัก 15-16 วันเท่านั้นเองสรุปยังไม่เริ่มค่ะปรับเปลี่ยนไปดำเนินโครงการในช่วงเดือนเมษายน2570แทนอ้าวถามว่าทำไมต้องเลื่อนนะคะเหตุผลสำคัญคือแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีงบอยู่ที่ว่าในช่วงประมาณหน้าร้อนของประเทศไทยเดือนเมษาเนี่ยเป็นช่วงโลซีซันณช่วงนั้นการท่องเที่ยวมันจะไม่ค่อยได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินเรื่องของการบริโภคของประชาชนสักเท่าไหร่วัตถุประสงค์ของโครงการนี้อยากที่จะให้ช่วงโลซีซั่นมีเม็ดเงินเข้าไปช่วยเติมเต็มในระบบเศรษฐกิจนะคะหลังจากการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นพ้องกันว่าตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลาไฮซีซั่นอยู่แล้วยังไม่ใช่เวลาจะไปอัดฉีดงบประมาณทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่อยู่แล้วไม่ได้รับผลกระทบอะไรอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะรายละเอียดเปลี่ยนช่วงเวลาดำเนินการก็จริงแต่เงื่อนไขจะยังเป็นเงื่อนไขเดิมนะคะวางกรอบงบไว้ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทมอบสิทธิ์จำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500

0: 500บาทต่อคืนสูงสุด5คืนต่อ1สิทธิ์พร้อมกับแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50ต่อ50ถ้าเป็นเมืองหลักก็อุดหนุนคูปองดิจิทัลไป 1,500 บาทต่อวันส่วนถ้าเป็นเมืองรองนักท่องเที่ยวน้อยก็มีการอัดฉีดเยอะหน่อยประชาชนจะได้จับจ่ายทำให้รายได้ไปถึงเมืองรองๆนะคะก็จะมีคูปองให้ 2,000 บาทต่อวันและจะรวบยอดไปจัดทำโครงการครั้งเดียวหลังจากผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมหรือไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ค่ะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่โครงการไทยเที่ยวไทย plus จะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการอีกโครงการหนึ่งนะคะก็คือไทยช่วยไทย plus ที่เมื่อกี้คุณโชติรสเล่าให้ฟังมีการต่ออายุโครงการนั้นซึ่งมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วจากนั้นจึงจะเริ่มนำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตัวใหม่วงเงิน 4,000 ล้านบาทมาใช้ในช่วง low season และเป็นช่วงปิดเทอมพอดีด้วยดังนั้นจึงยังไม่จำเป็นจะต้องนำโครงการนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ขอให้รอรายละเอียดและช่วงเวลาการดำเนินงานให้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเวลาเราซื้อสินค้าแล้วก็ต้องส่งไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์หรือว่าระบบขนส่งต่างๆเนี่ยมันมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และคนกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวถูกต้องไหมคะดังนั้นตอนนี้เองทางกระทรวง DE แล้วก็ไปรษณีย์ไทยเขาจับมือกันไปคิดค้นเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบดิจิทัลโพสต์ไอดีขึ้นมานะคะก็คือเป็นการสแกน QR code ก็คือต่อไปนี้ก็คุณผู้ชมอาจจะไม่ต้องเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และใช้สแกน QR code ในการแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเปิดเผยรัฐบาลกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะโดยให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาโครงการรหัสจัดส่งดิจิทัลต่างๆเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและก็เรื่องของการขนส่งพัสดุซึ่งจะช่วยเปลี่ยนจากการระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์แบบเต็มบนกล่องพัสดุให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายก็คือใช้ QR code ค่ะที่สามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็สแกนได้เลยช่วยลดการเปิดเผยข้อมูลนะคะจากมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่อยากเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต่างๆแล้วก็ป้องกันเรื่องของความเสี่ยงอย่างที่บอกไปถูกนำไปใช้กับมิจฉาชีพต่างๆในทางที่ไม่เหมาะสมด้านคุณดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะออกมาระบุว่าขณะนี้เองบริษัทเนี่ยก็อยู่ระหว่างทดลองใช้งานระบบดังกล่าวกับบุคลากรจำนวน 24,000 คนก่อนที่จะขยายผลค่ะไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็จะมีการบูรณาการร่วมกันนะคะกับทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยได้เข้ามาให้คำแนะนำเพื่อที่จะคุมเข้มค่ะตามหลักการการออกแบบระบบให้มีความเป็นส่วนตัวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ในอนาคตนะคะก็จะมีการพัฒนาให้ผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นเนี่ยสามารถเข้าร่วมใช้งานได้แล้วก็จะต่อยอดค่ะไปสู่เรื่องของการระบุพิกัดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆด้วยนะคะอันนี้ต้องชื่นชมนะถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยเพราะว่าเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าเรื่องของมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเอาข้อมูลบนกล่องพัสดุหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไปใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเซฟนะคะป้องกันเรื่องเหล่านี้ด้วย
0: ค่ะคุณผู้ชมใครกำลังหางานอยู่หรืออยากเปลี่ยนงานไปเป็นงานที่มีความเหมาะสมกับตัวเองได้รายได้เพิ่มขึ้นนะคะฟังเรื่องนี้ดีๆกรมการจัดหางานชู2แพลตฟอร์มไทยมีงานทำและคนทำงานอิสระเร่งขับเคลื่อนการสร้างอาชีพให้กับคนไทยค่ะนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าเพื่อให้ผู้ที่ว่างงานอยู่และผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ๆหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงงานได้เข้าถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเองจึงได้เปิดตำแหน่งรองรับแรงงานและผู้ว่างงานจำนวนมากกว่า 42,000 ตำแหน่งเพื่อให้บริการทั้งกลุ่มคนว่างงานเด็กจบใหม่ผู้สูงอายุผู้เปราะบางและผู้พิการด้วยนะคะรวมถึงทุกคนเลยใครก็ตามต้องการจะเปลี่ยนงานหลากหลายสาขาอาชีพมีไว้รองรับหมดค่ะตั้งแต่ภาคของการผลิตภาคของการบริการภาคของสำนักงานเจ้าหน้าที่สินค้าในหลากหลายธุรกิจสามารถสมัครงานได้ใน2แพลตฟอร์มนะคะคือแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและเว็บไซต์ไทยมีงานทำ .doe.go.th หรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมตำแหน่งงานที่ว่างจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการโดยตรงอย่างถูกกฎหมาย คุณผู้ชมคะปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้ลิงก์รับสมัครงาน

0: เด้งขึ้นมาไม่เว้นแต่ละวันนะคะแต่บางทีเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ทำให้ถูกหลอกลวงไปทำงานผิดกฎหมายงานแอดมินงานเว็บพนันอ้าวเนี่ยภาครัฐเขามองเห็นปัญหาตรงนี้เขารวบรวมตำแหน่งงานที่เข้าถึงง่ายงานดีๆงานที่ถูกกฎหมายไว้ให้ท่านแล้วในแพลตฟอร์มนี้เชื่อมโยงเฉพาะกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ภาครัฐไปตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องถูกกฎหมายนะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยได้งานชัวร์ได้งานที่ไม่หลอกลวงท่านแน่นอนใครสนใจค่ะสามารถค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองนอกจากนี้ผู้ที่สนใจการทำงานอิสระมีแนวทางการคัดเลือกอาชีพเช่นเดียวกันนะคะผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระหรือที่เว็บไซต์คนทำงานอิสระ .doe.go.th ย้ำอีกครั้งหนึ่งมี2แพลตฟอร์มนะคะไทยมีงานทำอันนี้สำหรับกลุ่มคนที่หางานทั่วๆไปหรือกลุ่มฟรีแลนซ์อาชีพอิสระก็เข้าไปที่แพลตฟอร์มคนทำงานอิสระค่ะ
1: คุณผู้ชมการเรื่องของมหากาพย์ที่ดินวัดป่าดุญญารามวันนี้น่าจะจบลงแล้วมีมติออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าที่ดินเป็นของวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเซ็นลงนามเลยค่ะเรื่องของการโอนกวดกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ของวัดถอดชื่อผู้บริจาคเดิมออกนะคะอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องเพื่อจะยุติปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วก็คดีฟ้องร้องกับฝ่ายทายาทและกรณีบุกปิดทางเข้าออกวัดค่ะใครที่รอคอยนะคะเรื่องนี้ว่าจะจบลงอย่างไรจริงๆทิศทางแต่แรกเนี่ยน่าจะมองเห็นกันอยู่ว่าที่ดินเนี่ยจริงๆตามหลักแล้วก็เป็นของวัดตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่เจ้าของที่เนี่ยมอบให้ไปทางด้านคุณอนันต์ชัยชยเดชประธานมูลนิธิทนายกงทับธรรมพร้อมทีมทนายผู้ได้รับมอบอำนาจจากวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามก็เดินทางมายังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อที่จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่ดินโดยเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการลงนามนะคะในโฉนดที่ดินตามขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุลยารามแล้วก็ได้นำโฉนดฉบับจริงนี้ค่ะถวายให้กับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามก่อนที่จะมีการทำบันทึกนะคะส่งมอบโฉนดให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลวันนี้แหละค่ะถือเป็นจุดยุติสิ้นสุดข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะระหว่างวัดป่าอดุลยารามกับทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินคือที่ดินเนี้ยคุณเฮียงเองเนี่ยบริจาคตั้งแต่ปี2533นะคะแล้วก็ตกทอดมาจนญาติลูกรุ่นหลานนะคะแล้วก็มาเป็นคดีฟ้องร้องแล้วก็บานปลายกลายเป็นกระแสที่สื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกาะติดอย่างต่อเนื่องคือจริงๆอ่ะเรื่องเนี่ยการพิพาทมันมีมาสักพักแล้วแต่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยเริ่มตีข่าวหนักๆช่วงที่มีข้อพิพาทแรงๆเนี่ยประมาณ1เดือนคือที่มีกลุ่มบุคคลเนี่ยใส่แต่งตัวแต่งกายเนี่ยค่อนข้างที่จะคุมหน้าคุมตาแล้วก็บุกเข้าไปวางท่อปิดทางเข้าออกวัดอันนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นข่าวด้านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขพร้อมตัวแทนนะคะจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้เข้าพบเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามด้วยแล้วก็ไปติดตามการดำเนินการของเจ้าพนักงานที่ดินค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่มีการบริจาคที่ผ่านมาเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งวันนี้ก็ดำเนินการอย่างสมบูรณ์ไปฟังเสียงค่ะ
2: ท่านโปรดเมตตาเข้าใจดีครับผมว่าโดยแนวปฏิบัติและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นการเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้นเป็นภาระหน้าที่ของสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดต่างๆพุทธจังหวัดนะฮะเป็นผู้ดูแลแต่แรกผมเกรงใจนะฮะยังไม่กล้าพูดนะฮะหลวงพ่อท่านเป็นคนออกปากเองบอกเมื่อท่านรับมอบโฉนดจากเจ้าพนักงานที่แล้วสำนักพุทธรับไปเลยนะผมก็กราบเท้าว่าเป็นพระเดชพระคุณครับผมก็ขอถวายแต่เพียงสำเนากลับไปก็แล้วกันนะญาติโยมทั้งหลายได้เห็นสำเนาเบื้องข้างหลังแล้วจะได้สบายใจ
0: พักก่อนครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวต่อค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: คุณผู้ชมคะผลของการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาแบบ 100% นะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการลาดตระเวนคุมเข้มมากขึ้นผลต่อเนื่องมาก็คือการที่เราสามารถสกัดจับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แบบรายวันล่าสุดเดี๋ยวให้ดูปฏิบัติการนี้นะคะในส่วนของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะพบการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ซิกาเรตหนีภาษีรวม 4,000 ซองถ้าสินค้าเหล่านี้หลุดรอดไปได้เอาไปขายในท้องตลาดนะคะตีเป็นมูลค่ามากถึง 360,000 บาทเลยทีเดียวค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันที่16กันยายน2569เวลา10นาฬิกากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจยึดบุหรี่ซิกาเรตที่ไม่ได้เสียภาษี7ถุงดำรวมทั้งสิ้น 4,000 ซองหรือประมาณ 80,000 มวนในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตามแนวรั้วกำแพงที่บริเวณฐานที่4หมู่ที่4ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยคาดว่าเป็นการลักลอบนำเข้าเพื่อจะส่งไปตลาดบ้านแหลมแต่ว่าไม่พบตัวผู้กระทำความผิดนะคะสำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้ค่ะประกอบด้วยบุหรี่หลายยี่ห้อมีทั้งหมดประมาณ 1,000 ซองนะคะยี่ห้อ235ยี่ห้อเท็กซัส5ชนิดซองอ่อน620ซองยี่ห้อ D&J 500ซองยี่ห้อโกซิล500ซองยี่ห้อลักชูรี่500ซองโอริช500ซองรวมๆแล้วเนี่ยตกเป็นมูลค่า 360,000 บาทซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้กับสำนักงานสรรพสามิตจันทบุรีเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการปิดด่าน 100% ควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบค่ะ
2: กระทรวงกลาโหมนะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะจำนวน 25,000 นายนะคะเพื่อเป็นกำลังสำรองในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเองพร้อมเปิดโอกาสทั้งด้านอาชีพด้านการศึกษาค่ะผู้ที่สนใจนะคะสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปได้เลยค่ะต้องบอกว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมากมายทีเดียวกระทรวงกลาโหมค่ะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 25,000 นายเป็นการจ้างตามสัญญา4ปีเพื่อเตรียมกำลังพลสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินมาดูคุณสมบัตินะคะผู้สมัครได้แก่ฐานกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์หรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างปี 2550-2552แล้วก็ทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้ากองประจำการรวมถึงทหารกองหนุนค่ะที่ปลดจากทหารกองประจำการแล้วก็ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดและสมัครรับราชการต่อโดยมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และไม่จำกัดวุฒิการศึกษามาดูสิทธิประโยชน์ที่บอกไปนะคะมีมากมายทีเดียวเริ่มตั้งแต่รับเงินเดือนค่ะเริ่มต้นอยู่ที่ 12,090 บาทแล้วก็ยังมีเงินตอบแทนพิเศษนะคะอีก 2,880 บาทต่อเดือนรวมถึงสามารถเลือกผลัดแล้วก็หน่วยทหารได้ทั่วประเทศเลยและยังมีโอกาสต่อยอดสู่การรับราชการมีโควต้าแล้วก็คะแนนเพิ่มพิเศษค่ะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีโอกาสศึกษาต่อและก็ยกระดับวุฒิการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีมีทุนการศึกษามีการพัฒนาทักษะดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายๆค่ะตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันที่24มกราคมปี2570สำหรับการรับสมัครพลทหารอาสานั้นนะคะเป็นการเปิดรับสมัครตามโครงการของกระทรวงกลาโหมเพื่อทดแทนการรับสมัครฐานกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งพลทหารอาสาค่ะมีความแตกต่างจากทหารอาสาประเภทอื่นก็คือโครงการนี้เองเป็นโครงการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราพลทหารก็จะมีการทำสัญญาจ้างเนี่ย4ปีแล้วก็ไม่สามารถต่อสัญญาได้นะคะและก็แม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกันกับฐานอาสาประเภทอื่นแต่มันมีจุดต่างกันที่สำคัญนะคุณผู้ชมอยู่ที่สถานะกำลังพลรูปแบบสัญญาระยะเวลารับราชการแล้วก็ภารกิจของแต่ละประเภทซึ่งจะแตกต่างกันตรงนี้ สำหรับใครที่สนใจเส้นทางชีวิตทหารควรดูคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขของแต่ละประเภทให้ละเอียดก่อนนะคะเพราะว่าแต่ละเส้นทางมีโอกาสก้าวหน้าและลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
1: สัญญาจ้าง4ปีนะคะเงินเดือนเริ่มต้น 12,000 กว่าบาทการเป็นพลทหารอาสาเนี่ยจะระยะค่อนข้างยาวนานกว่าการเป็นทหารกองประจำการทั่วไปเป็นทหารกองประจำการเนี่ยบางครั้งประจำการ6เดือน1ปี2ปีแต่ถ้าวางแผนนะคะจะมีอาชีพต่อยอดในระยะยาวอันนี้ตอบโจทย์เลยโครงการพลทหารอาสาไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยสมัครเข้ามานะคะคุณผู้ชมเตรียมรับมือในช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะลุ่มน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตอนกลางของประเทศเนื่องจากร่องฝนมันเลื่อนลงมาสู่พื้นที่ตอนกลางแล้วเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวดีๆระดับน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นชุมชนริมน้ำแนวริมคันกั้นน้ำจุดฟันหลอเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดนะคะตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครขอแจ้งเตือนประชาชนตลอดแนวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมรับมือเฝ้าระวังต่อเนื่องในระยะประมาณ 2-3 วันนี้ค่ะซึ่งจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพและอาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายส่งผลกระทบตั้งแต่พื้นที่ชุมชนเส้นทางการจราจรนะคะไอ้ที่เราเรียกกันว่าน้ำรอการระบายอ่ะคุณผู้ชมฝนตกประมาณชั่วโมงเดียวแต่ถ้าตกแบบถล่มแป๊บเดียวเท่านั้นแหละท้องถนนมีปัญหาทันทีหากพบปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งเหตุติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกรุงเทพมหานครมีสายสำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำด้วยเบอร์โทร02-248-5115ส่วนผู้ที่เดินทางสัญจรทางเรือค่ะขอให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่กลุ่มเปราะบางขอให้ชะลอการเดินทางในช่วงที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนัก
2: คุณผู้ชมคะวันนี้ที่น่านฝนถล่มอีกแล้วช่วงกลางวันนะคะหนักทีเดียวคุณผู้ชมดูภาพนี่เป็นน้ำเป็นสีขุ่นแดงแบบที่จะเห็นดังต่อไปนี้นะคะที่อำเภอนาน้อยค่ะจังหวัดน่านเรียกว่าน้ำป่าและดินโคลนถล่มหลากเข้าท่วม3หมู่บ้านมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ12หลังคาเรือนช่วงกลางวันวันนี้เองค่ะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านคือคุณผู้ชมตกตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึงเที่ยงนะคะประมาณเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มเข้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตำบลสันทะอำเภอนาน้อยทำให้ทรัพย์สินบางส่วนค่ะได้รับความเสียหายเพราะว่าเก็บไม่ทันจริงๆเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยรวม12หลังคาเรือนก็จะแบ่งเป็นบ้านเชตวันบ้านสัน

บ้านห้วยจอยหมู่บ้านละ4หลังคาเรือนนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอนาน้อยเองก็เร่งไปดูตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ติดตามการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันท้าเองก็นำรถบรรทุกค่ะคือพอน้ำมันเริ่มลดแล้วก็ไปฉีดล้างทำความสะอาดนะคะตามบ้านเรือนที่รับผลกระทบด้วยแล้วก็ระดมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอนาน้อยที่8แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยช่วยกันกำจัดเรื่องของดินโคลนแล้วก็ทำความสะอาด

0: คงจะไม่เทียบเท่ากันแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บของได้ทันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าน้ำมันมาเร็วจริงๆล่าสุดค่ะคุณผู้ชมระดับน้ำมันลดลงแล้วล่ะค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูอย่างที่บอกไปตอนนี้หน่วยงานต่างๆก็เร่งระดมสรรพกำลังรถน้ำต่างๆเนี่ยมาช่วยทำความสะอาดนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่คนละอำเภอล่าสุดนี้ที่โดนคืออำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะพาไปเชียงรายหน่อยศูนย์ดำเนินการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ดำเนินการซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำจุดที่ชำรุดเพื่อรับมือผลกระทบน้ำหลากในช่วงนี้ค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรที่ชำรุดตรงนี้ยังไม่มีงบประมาณทำแนวกั้นน้ำถาวรนะคะเป็นแบบกึ่งถาวรทีนี้พอมันใช้ไปสักระยะหนึ่งเนื่องจากน้ำมันแรงคุณผู้ชมต้นน้ำเขาก็ฝนตกเยอะประเทศเพื่อนบ้านนะคะดังนั้นมันเกิดอาการชำรุดเราก็ต้องเตรียมซ่อมแซมกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในห้วงฤดูฝนตามแผนปฏิบัติงานจะซ่อมทั้งหมด3วัน14ถึง16กันยายน2569ค่ะโดยสำหรับการปฏิบัติงานนะคะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมบริเวณโซน B1พื้นที่ด้านข้างอาคารราชพัสดุอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเสริมความแข็งแรงและจุดที่ชำรุดจากกระแสน้ำด้วยการใช้กล่องเกเบียนบรรจุหินและกระสอบทรายซึ่งมีเทศบาลตำบลแม่สายส่วนราชการอำเภอแม่สายและประชาชนจิตอาสามาร่วมปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะร่วมกับภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะชวนประกวดออกแบบสวนสาธารณะประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะมีเงินรางวัลนะคะพร้อมจัดแสดงผลงานที่ป้อมมหาการด้วยค่ะ
2: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนงานในกรุงรัตนโกสินทร์คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายบริษัทช.การช่างจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัท BJC Big C บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนและบริษัทครอบครัวขนส่ง 2002 จำกัดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลทั่วไปนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมประกวดออกแบบแนวคิดสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnect รัตนโกสินทร์เชื่อมโยงเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวโดยการประกวดมุ่งรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงภูเขาทองวัดสเกตป้อมมหาการวัดราชนัดดารามวรวิหารโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามวรวิหารทั้งด้านการเดินทางพื้นที่สีเขียวกิจกรรมและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพื่อยกระดับคุณค่าทางภูมิสถาปัตยกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและแหล่งกิจกรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงได้โดยสามารถส่งผลงานเดียวหรือเป็นทีมไม่เกิน2ผลงานเน้นแนวคิดการออกแบบไม่ใช่แบบก่อสร้างหรือรายละเอียดทางวิศวกรรมผู้สนใจสมัครเข้ารับฟังคำชี้แจงได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569รับฟังแนวทางการออกแบบและเกณฑ์การให้คะแนนวันที่1ตุลาคมและเปิดรับสมัครพร้อมส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง30ตุลาคม2569ก่อนพิจารณาและตัดสินภายในเดือนพฤศจิกายน2569โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมจัดแสดงและเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ป้อมมหาการทั้งนี้การประกวดมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแนวคิดสำหรับศึกษาและพัฒนาพื้นที่เท่านั้นไม่ใช่การประกวดแบบก่อสร้างหรือการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบและการได้รับรางวัลไม่ถือเป็นการรับประกันหรือข้อผูกพันในการว่าจ้างผู้ออกแบบหรือการนำแนวคิดไปดำเนินการจริง
1: บริษัทปิดท้ายช่วงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกับลมฟ้ารักโลกนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นคุณณภพรช่างกลมีรายงานค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้ารักโลกกับดิฉันณภาพรช่างกลค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าทั่วไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วและจะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะวันนี้ปัจจัยคือร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนค่ะขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางด้วยพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะส่วนภาคอื่นค่ะจะมีฝนปานกลางแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง20กันยายนจับตาและเฝ้าระวังเลยค่ะทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักปัจจัยแรกๆค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมตัวนี้เลื่อนลงมาพาดผ่านที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากว่ามีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมแถวภาคเหนือภาคอีสานก็จะดันร่องมรสุมตัวนี้ให้เลื่อนลงมาพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศไทยขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังค่อนข้างแรงด้วยดังนั้นภาคใต้นอกจากจะมีฝนตกหนักแล้วยังมีคลื่นลมแรงค่ะทั้งสองฝั่งเลยคลื่นสูง 2-3 เมตรทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะลมฟ้าเตือนภัยจึงต้องเตือนพื้นที่ของไทยตอนบนค่ะวันนี้มี41จังหวัดด้วยกันเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนใหญ่พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากก็จะอยู่แถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่เลยหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนในช่วงวันที่17ถึง20ค่ะพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักครอบคลุมทั่วไทยเลยมีฝนตกหนักมากกว่า125มิลลิเมตรนะคะระยะแรกก็จะอยู่แถวภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากก็จะครอบคลุมแถวภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขณะเดียวกันค่ะชาวเรือต้องระมัดระวังการเดินเรือกันด้วยนะคะมากันที่สภาพอากาศรายภาคกันค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากที่สุดของประเทศค่ะก็จะครอบคลุมแถวพื้นที่ภาคเหนือค่ะภาคเหนือมีฝนมากถึง170ของพื้นที่นะคะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากจะอยู่แถวลำปางพะเยาน่านแพร่ค่ะเช่นเดียวกับพื้นที่ของภาคอีสานค่ะมีฝนมากถึง170ของพื้นที่นะคะก็ต้องระวังกันให้ดีแถวสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอำนาจเจริญค่ะพื้นที่เหล่านี้เสี่ยงเกิดฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้คุณผู้ชมคะช่วงนี้หน่วยงานภาครัฐค่ะเขาเร่งปราบปรามกรณีที่มีเกษตรกรนำเอาสารเร่งเนื้อแดงไปฉีดให้กับสัตว์ทำให้สามารถขายได้ราคาที่ดีแต่จริงๆแล้วค่ะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนนะคะสารเร่งเนื้อแดงค่ะถือว่าเป็นภัยเงียบทำลายสุขภาพของประชาชนได้เนื่องจากว่าถ้าผู้บริโภครับประทานในปริมาณที่มากๆระยะยาวค่ะมีความเสี่ยงเหมือนการมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะมือสั่นใจสั่นได้และกลุ่มเสี่ยงค่ะคือกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยอีกด้วยดังนั้นค่ะผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงได้แบบนี้ค่ะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าว่าหมูหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ชิ้นไหนค่ะเป็นเนื้อที่มีสารเร่งเนื้อแดงอย่างเช่นกรณีที่เห็นสีค่ะจะเห็นได้ว่าสีเขาแดงสดมากๆแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีสารเร่งเนื้อแดงก็คือสีจะธรรมชาติค่ะสีชมพูอ่อนๆเช่นเดียวกับไขมันค่ะถ้ามีสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยแทบจะไม่มีไขมันแทรกลงไปในเนื้อเลยแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มของเนื้อหมูนะคะที่ไม่มีสารเร่งเนื้อแดงค่ะเขาจะมีเนื้อ2ส่วนไขมันอีก1ส่วนแล้วก็ผิวสัมผัสจะไม่เหมือนกันเลยค่ะสารเร่งเนื้อแดงผิวค่อนข้างจะกระด้างเวลาหั่นออกมาจะเป็นชุ่มน้ำฉ่ำน้ำจะมีน้ำมากแต่ถ้าไม่มีสารเร่งเนื้อแดงค่ะเนื้อเขาผิวสัมผัสจะนุ่มเด้งแล้วก็มีการคืนตัวอีกด้วยดังนั้นสิ่งที่เขาใส่สารเร่งเนื้อแดงปนเข้าไปกับพวกสัตว์ที่เขาเลี้ยงในภาคปศุสัตว์ก็สาเหตุก็เนื่องจากว่าเขาได้น้ำหนักที่ดีแล้วก็ไขมันน้อยที่สำคัญสีแดงสดเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะและสำหรับวันนี้ลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ขอบคุณล่ามภาษามือนะคะคุณสิริพรแสนเท้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็

0: ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
2: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
3: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
0: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศนะคะซาอุดิอาระเบียค่ะได้กล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีว่าส่งโดรนไปพุ่งเป้าโจมตีนครเมกกะเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามขณะที่กลุ่มฮูตีก็ออกมาปฏิเสธค่ะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานว่ากองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียซึ่งสนับสนุนรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดแล้วก็ทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีทางตอนใต้ของนครเมกกะได้ก่อนที่โดรนค่ะจะเข้าสู่น่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ระบุด้วยว่าความปลอดภัยของมัสยิดศักดิ์สิทธิ์2แห่งและผู้แสวงบุญถือเป็นเส้นแดงพร้อมกับเตือนว่าจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นนะคะเพื่อที่จะยับยั้งการโจมตีด้านฮาซิมอัลอาซาสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮูตีก็มีการโพสต์ผ่าน X ว่าข้อกล่าวหาเรื่องการโจมตีนครเมกกะเป็นคำโกหกที่ถูกนำมาใช้ซ้ำและก็กลุ่มฮูตีไม่มีเจตนาคุกคามนครเมกกะหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขณะที่องค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า IOC ค่ะซึ่งมีสมาชิกอยู่57ประเทศออกมาประณามเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเรียกว่าเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงทั้งนี้เองนะคะซาอุดิอาระเบียก็ออกมาประกาศเตือนภัยหลายพื้นที่เมื่อวันอังคารโดยหนึ่งในคำเตือนดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมพื้นที่นครเมกกะซึ่งเป็นการแจ้งเตือนลักษณะนี้ครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ฝ่ายฮูตีเองค่ะยังกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเปิดฉากโจมตีทางอากาศ52ครั้งภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป้าหมายบางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่พลเรือนรวมถึงโรงเรียนแล้วก็สะพานขณะที่ฝ่ายซาอุดิอาระเบียยืนยันค่ะว่าจะดำเนินมาตรการทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศด้านสหประชาชาตินะคะก็ออกมาระบุว่าความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ประชาชนในเยเมนราว 82,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยค่ะ
1: เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครั้งหนึ่งเคยมีความพยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็มีการตั้งอาคารสำนักงานร่วมขึ้นมาแต่ปรากฏว่าพอสถานการณ์กลับมาตึงเครียดเกาหลีเหนือทำลายอาคารนั้นระเบิดตุ้มเลยล่าสุดผ่านมา5ปีศาลเกาหลีใต้มีคำสั่งให้เกาหลีเหนือต้องชดใช้ค่าเสียหายค่ะซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเกาหลีใต้เขามองว่าเกาหลีเหนือควรจะจ่ายให้รัฐบาลเกาหลีใต้เป็นเงิน 32,500,000 ดอลลาร์สหรัฐในความผิดฐานระเบิดอาคารสำนักงานประสานงานร่วมระหว่างเกาหลีเมื่อปี2563ค่ะอาคารแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นใน

0: ุตสาหกรรมแกซองเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2เกาหลีอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมิถุนายนปี2563หลังจากสถานการณ์ระหว่าง2เกาหลีตึงเครียดนักเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้ส่งบอลลูนที่บรรจุใบปลิวต่อต้านเกาหลีเหนือลอยข้ามพรมแดนเข้าไปในเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็เลยประกาศว่าอาคารแห่งนี้ไม่มีประโยชน์อีกต่อไประเบิดอาคารแห่งนี้ซะเลยนะคะด้านสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าการยื่นฟ้องกรณีการทำลายอาคารดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลเกาหลีใต้พยายามจะขอค่าเสียหายจากรัฐบาลเกาหลีเหนือโดยตรงอย่างไรก็ตามมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะที่เกาหลีเหนือจะยอมจ่ายค่าเสียหายตรงนี้เกาหลีใต้พิจารณามาตรการทุกทางเท่าที่จำเป็นทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายละประมาณ20คนค่ะที่เคยประจำการอยู่ที่สำนักงานประสานงานร่วมระหว่างเกาหลีจนกระทั่งมีการปิดทำการไปชั่วคราวในเดือนมกราคม2563เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ค่ะ
1: Kennedy Center นะคะเตรียมที่จะปิดปรับปรุงเป็นเวลา2ปีค่ะหลังศาลตัดสินนะห้ามใส่ชื่อของทรัมป์บนป้ายชื่อหน้าอาคารด้วยค่ะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานว่าคณะกรรมการของศูนย์เคนเนดีหรือว่าเคนเนดีเซ็นเตอร์ค่ะที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั่งตำแหน่งประธานมีมติออกมานะคะให้ปิดปรับปรุงเคนเนดีเซ็นเตอร์เป็นเวลา2ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์เองเนี่ยออกมาขู่ด้วยว่าจะระงับโครงการปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมดังกล่าวที่มีมูลค่าถึง257ล้านดอลลาร์สหรัฐเว้นแต่ว่าศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยจะอนุญาตให้ใช้ชื่อทรัมป์บนป้ายชื่อศูนย์ที่ตัวอาคารขณะที่การลงมติของคณะกรรมการครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ศาลรัฐบาลกลางตัดสินไม่ให้ใส่ชื่อทรัมป์บนตัวอาคารซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นการพิจารณาครั้งที่2แล้วด้วยในรอบ5เดือนด้านทรัมป์นะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการปรับปรุงแคนเนดีเซ็นเตอร์จะยังไม่เริ่มดำเนินการจนกว่าศาลอุทธรณ์จะพิจารณาทบทวนคำสั่งดังกล่าวซึ่งหากถ้าถึงศาลสูงแล้วผลการพิจารณาคดียังไม่เปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงแคนเนดีเซ็นเตอร์ก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางคณะกรรมการเตือนว่าสถานการณ์การเงินของศูนย์ในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงไม่มั่นคงซึ่งอีกไม่นานนี้ก็อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนหรือว่าค่าบำรุงรักษาได้หลังจากศิลปินหลายคนค่ะได้ยกเลิกการจัดแสดงผลงานที่ศูนย์แห่งนี้เพื่อประท้วงการกระทำของทรัมป์นั่นเองค่ะ
0: หลายเดือนแล้วนะคะหลังจากเวเนซุเอลาผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงแต่การจะให้ทุกชีวิตเนี่ยกลับไปปกติสุขเหมือนเดิมต้องใช้เวลาอีกยาวนานเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้โรงเรียนแม้ว่าจะเริ่มกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนแล้วแต่นักเรียนคุณครูก็ยังต้องเผชิญกับความยากลำบากในการจะกลับไปทำการเรียนการสอนเหมือนปกติค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในเวเนซุเอลาเมื่อตอนเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งจนถึงขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงไม่ได้รับการฟื้นฟูเช่นเดียวกันกับที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในย่านคาราบาเลดาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในรัฐลากัวอิราแม้จะเริ่มเปิดเรียนแล้วแต่จำนวนนักเรียนที่ไปโรงเรียนเพื่อไปพบกับเพื่อนร่วมชั้นและครูอีกครั้งกลับมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมดหลายคนยังคงหวาดกลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ห้องเรียนนี่แทบจะว่างเปล่าเลยนะคะเด็กๆยังไม่กล้าจะกลับไปโรงเรียนกันผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าสำหรับคุณครูการกลับไปที่โรงเรียนยังไม่ได้หมายถึงการกลับไปสอนในห้องเรียนครูบางคนที่ต้องอาศัยอยู่ในค่ายผู้พลัดถิ่นได้ดัดแปลงเต็นท์ให้กลายเป็นห้องเรียนเล็กๆสำหรับเด็กๆที่กำลังเผชิญกับความบอบช้ำทางจิตใจขณะที่ผู้ปกครองบางคนที่จะต้องส่งลูกไปโรงเรียนชั่วคราวต่างก็รู้สึกกังวลใจและยังไม่หายหวาดกลัวภัยของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นโดยภายใต้แผนการจัดสรรใหม่ของรัฐบาลค่ะนักเรียนที่โรงเรียนพังถล่มหรือยังคงมีสภาพที่ไม่ปลอดภัยนะคะก็จะต้องถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนในวิทยาเขตอื่นๆในช่วงเวลาเรียนพิเศษตอนช่วงบ่ายซึ่งจากข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการของเวเนซุเอลาระบุว่ามีโรงเรียนประมาณ900แห่งจากทั้งหมด 27,000 แห่งในเวเนซุเอลาที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยขณะที่87แห่งค่ะเป็นโรงเรียนที่เสียหายอย่างหนักเกินกว่าที่จะกลับมาเปิดภาคเรียนได้ทันทีและนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอีก11แห่งนะคะที่เกินคำว่าเสียหายไปถึงขั้นเป็นการพังถล่มไม่มีชิ้นดีทางการได้ส่งทีมซ่อมแซมลงพื้นที่ไปแล้วแต่สหพันธ์ครูแห่งเวเนซุเอลากล่าวว่าโรงเรียนหลายแห่งยังคงไม่ปลอดภัยและได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบทางเทคนิคบริการพื้นฐานรวมไปถึงการสนับสนุนทางจิตวิทยาก่อนที่โรงเรียนต่างๆที่ได้รับความเสียหายจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่ง
1: ส่วนโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกานะคะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าซื้อกิจการสร้างความตื่นเต้นให้กับนักลงทุนรายย่อยกันอย่างมากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะที่ทางแอฟริกาเองเนี่ยทางด้านสำนักข่าวเอพีมีการรายงานว่านายอลิโกเดนโกเตนักอุตสาหกรรมชาวไนจีเรียค่ะเปิดโรงกลั่นน้ำมันของเขาเนี่ยให้ประชาชนทั่วไปเข้าซื้อกิจการได้โดยมีการตั้งเป้าระดมทุนถึง 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนรายย่อยทั่วแอฟริกาเลยในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะหรือว่า IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาแดนโกเตเองเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในแอฟริกาเรียก IPO นี้ว่าเพื่อประชาชนและก็กล่าวว่าเขาเองเนี่ยต้องการให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของหุ้นได้นักลงทุนรายย่อยก็สามารถซื้อหุ้นในโรงกลั่นขนาดใหญ่ในเมืองลากอสได้ในราคาเนี่ยหุ้นละ 5,250 ไนราหรือว่า130ปอบาทโดยมีขั้นต่ำต้องซื้อ10หุ้นค่ะแดนโกเตยังคงถือหุ้น 87% ในโรงกลั่นดังกล่าวซึ่งเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาด้วยขนาดของโรงกลั่นนะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นแบบนี้หลังสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ได้สร้างความตื่นเต้นค่ะให้กับนักลงทุนรายย่อยของไนจีเรียประเทศเองก็ต้องพึ่งพาการกลั่นน้ำมันจากต่างประเทศมานานหลายทศวรรษเนื่องจากโรงกลั่นของรัฐที่ทรุดโทรมมากๆหลายแห่งนี้ทำงานต่ำกว่ากำลังการผลิตหรือว่าหยุดนิ่งอยู่นานก็เพราะการบำรุงรักษาที่มันไม่ดีด้วยแต่ว่าเมื่อโรงกลั่นมูลค่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เริ่มดำเนินการผลิตในปี2567ที่ผ่านมาก็ได้เปลี่ยนไนจีเรียนะคะจากประเทศผู้นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปไปเป็นประเทศผู้ส่งออกโรงกลั่นแห่งนี้ค่ะได้ผลิตเต็มกำลังการผลิตอยู่ที่ 650,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อต้นปีนี้แล้วก็ดันโกเตเองประกาศไว้นะคะเมื่อปีที่แล้วว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้วันละ 1,400,000 บาร์เรลซึ่งก็จะทำให้เป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็แซงหน้าโรงกลั่นเจมเนเจอร์ของอินเดียที่มีกำลังผลิตวันละ 1,200,000 บาร์เรลไปได้ค่ะ
0: พักก่อนครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ารับชมวงจรกีฬาค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
3: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตทิยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
2: ปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู

เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการล่าภารกิจครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามมังกรแอคชั่นเหลือลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ.5ดูช่อง5กฎหมายเลข5

0: มอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: อร่อย
0: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สวัสดีครับถึงเวลาของวงจรกีฬากับผมต้องสุภชัยชีวะอุดมทรัพย์นะครับนะครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันด้วยฟุตบอลเอเรดิวิซีลีกนะครับอาจากอัมสเตอร์ดัมครับก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะวิลเลียมทเวไปได้นะครับแบบถล่มทลายเลยครับฟุตบอลเอเรดิวิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับนัดที่6อาจากอัมสเตอร์ดัมครับทีมอันดับ7เสื้อขาวแถบแดงนะครับยังเดินหน้าสร้างสถิติเก็บชัยชนะต่อเนื่องเป็นเกมที่4ครับด้วยการเปิดโยฮันครัฟอารีนาถล่มเอาชนะวิลเลียมทเวครับทีมรองบวยขาดลอยเลยครับ5ประตูต่อ1ครับโดยอาแจ็กซ์ได้ประตูจากดาวิดคลาสเซนนะครับนาทีที่41ยูเลนแบนนาทีที่45ครับวิกเตอร์ซิการคอฟนาทีที่69ออสการ์กรูสนาทีที่74และแคสเปอร์โดเบิร์กนะครับยิงปิดท้ายก่อนหมดเวลา3นาทีทำให้อาแจ็กซ์ครับมีเพิ่มเป็น13แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ของตารางนะครับพีเอสวีไอเอฟเฟนครับนำเป็นจ่าฝูงและแชมป์เก่านะครับที่เตะเท่ากันครับมี3คะแนนนะครับต่อที่ความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก่อนเกมฟาดแข้งศึกคาราบาวครับอังกฤษรอบที่3นะครับซึ่งจะมีโปรแกรมเปิดโอลด์แทฟฟอร์ดครับรับการไปเยือนของนกนางนวลไบรตันนะครับคู่แข่งร่วมพรีเมียร์ลีกนะครับกลางดึกคืนนี้ในเวลา 2:00 นครับสภาพทีมล่าสุดครับทีมปีศาจแดงหลังแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกมนี้ไมเคิลคาริกนะครับเฮดโค้ชเจ้าถิ่นยังต้องเช็คความฟิตของลูกชอแบ็คซ้ายจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนแดนกลางจะใช้อังเดซันโตสทำหน้าที่ตัดเกมคาริมาอุสคุณย่านะครับไบรอันเอมโบโมรวมถึงมาคาร์ลัตฟอร์ดจะสร้างสรรค์เกมในเกมรุกนะครับในฐานะ3ประสานแดนหน้าก็เดี๋ยวคอยดูครับว่าจะเก็บชัยชนะได้หรือเปล่านะครับไปต่อกันที่ลีโอเนลเมสซี่ครับกองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาวัย39ปีชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นะครับล่าสุดได้ตอบรับคำเชิญของคาริโอทาเปียประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ในการลงเตะนัดอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการกับสโมสรเบนินที่เอสตาดิโอโนนูเมนทัลนะครับในกรุงบูโนสไอเรสคืนวันที่6ตุลาคมนี้เป็นที่เรียบร้อยครับก็น่าจะอำลาอย่างของจริงแล้วนะครับขณะที่ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับยักษ์ใหญ่ของสเปนนะครับได้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับฮามซาอับเดลคาริมนะครับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติอียิปต์ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2030นะครับพร้อมกันนี้ยังได้ปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวและเพิ่มค่าฉีกสัญญาให้สูงขึ้นอย่างไรก็ตามครับการต่อสัญญาในครั้งนี้ไม่ได้การันตีว่าดาวเตะวัย18ปีจะถูกดันให้ตำแหน่งตัวจริงในทีมทันทีนะครับแต่กลับถูกมองว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของทีมมากกว่าครับเรายังมีความเคลื่อนไหวกีฬาอื่นมาให้ติดตามกันต่อเลยครับราฮีมสเตอร์ลิงครับอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษนะครับเดินทางไปรับฟังข้อกล่าวหาที่ศาลเบซิงสโต๊กนะครับมาร์กิสเตสเทสของอังกฤษนะครับโดยเจ้าตัวครับยอมรับสารภาพในข้อหาขับรถโดยประมาทนะครับครอบครองก๊าซไนตรัสออกไซด์หรือก๊าซหัวเราะนะครับเพื่อสูดดมอย่างไม่ถูกต้องและไม่ยอมให้เก็บตัวอย่างนะครับเพื่อหาสารเสพติดหลังจากที่สเตอร์ลิงครับถูกจับกุมตัวนะครับหลังเกิดเหตุรถชนบนทางหลวงสาย M3 ครับในแฮมเชียร์นะครับเช้าวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเดดมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษนะครับให้การรับสารภาพว่าได้ขับรถ Lamborghini ในลักษณะที่เป็นอันตรายบนถนนสาย M25 M3 และ A327 นะครับและถนนมิลเล่นะครับก่อนจะประสบอุบัติเหตุพุ่งชนแผงกั้นนอกจากนี้ครับยังพบว่าเขามีก๊าซไนตรัสซึ่งจัดเป็นสารควบคุมประเภทคลาส C จำนวน6กระป๋องครับเบื้องต้นครับฝ่ายอัยการระบุว่าการกระทำของสเตอร์ลิงเข้าข่ายเหตุเพิ่มโทษ7ข้อหาจากทั้งหมด10ข้อนะครับสำหรับคดีขับรถอันตรายครับทั้งการกระทำผิดเป็นเวลานานการสร้างความเสี่ยงต่อผู้อื่นและการใช้สารต้องห้ามอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้พิพากษาศาลครับสั่งให้จัดทำรายงานก่อนกำหนดโทษและเลื่อนการพิจารณาครั้งต่อไปเป็นวันที่25พฤศจิกายนโดยศาลจะตัดสินว่าจะดำเนินการกำหนดโทษเองหรือส่งคดีไปยังศาลคราวซึ่งมีอำนาจลงโทษสูงกว่านะครับ ไปต่อที่หลังจากนักวิ่งชาวแอฟริกันครับสร้างสถิติมากมายในกีฬากรีธามาหลายทศวรรษในที่สุดครับแอฟริกาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกโดยล่าสุดครับกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาครับได้รับการยืนยันว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกประจำปี2029ซึ่งนับเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการกรีธานอกเหนือจากโอลิมปิกครับด้านนายซาลิมบูย่านะครับรัฐมนตรีของเคนยาเผยว่าอาจจะเห็นการทำลายสถิติเกิดขึ้นมากมายอีกครั้งในการแข่งขันครั้งนี้ครับสำหรับกรุง

ไนโรบีครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่สูงในประวัติศาสตร์มีอากาศที่เบาบางกว่าหมายถึงแรงต้านที่น้อยลงนะครับสำหรับนักวิ่งแต่พวกนักวิ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศนอกจากนี้ครับการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกจะกลับไปจัดที่เยอรมนีอีกครั้งในปี2031หลังการรอคอยมา22ปีครับโดยจะจัดที่เมืองมิวนิกนะครับไปต่อที่การแข่งกีฬาเช่นเกมกันหน่อยครับต้องบอกว่าแบดมินตันนะครับเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีความหวังนะครับเมย์รัชนกอินทนนท์ครับและวิวกุลวุฒิวิทิสารครับก็นำทีมนักตบลูกขนไก่ทีมชาติไทยนะครับไปลุยในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับจะมีโอกาสคว้าลุ้นเหรียญทองมากน้อยแค่ไหนครับไปติดตามได้ในช่วง Road to Asian Games ครับ

0: ทีมแบดมินตันในศึกไอจีนาโกย่าเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งเป้าไว้แค่2เหรียญจาก7ประเภทแต่ไม่ระบุค่ะว่าจะเป็นเหรียญใดซึ่งถือว่าขัดใจแฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยค่ะเพราะหากเทียบผลงานในระดับเอเชียและระดับโลกรวมทั้งแรงกิ้งที่ติดอยู่โซนท็อป10ของโลกนักแบดไทยไม่น้อยหน้าชาติอื่นๆแต่การแข่งขันในเอเชียนเกมทุกๆครั้งต้องยอมรับนะคะว่าความยากเกือบจะเท่ากับโอลิมปิกเกมส์เพราะชาติหลักๆอย่างจีนหรือเกาหลีใต้ซึ่งครองเหรียญทองมาหลายสมัยรวมถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นและอินเดียมีการพัฒนาฝีมือการเล่นมากขึ้นที่หากประมาทเพียงนิดก็อาจพลาดท่าแพ้ได้ค่ะและจากผลงานเอเชียนเกมที่ผ่านๆมานะคะทีมหญิงได้เข้าไปลุ้นเหรียญทองได้ในปี2014แต่สุดท้ายต้านจีนไม่ไหวคว้าเหรียญเงินและใน2ครั้งหลังสุดคว้าเหรียญทองแดงมาได้ค่ะทำให้ทีมหญิงยังคงเป็นความหวังแรกที่มีโอกาสลุ้นเหรียญซึ่งครั้งนี้เมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงยังเป็นตัวหลักในการเก็บแต้มประเภทหญิงเดี่ยวโดยเมถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆซึ่งลงแข่งเอเชียนเกมเป็นหนที่4เจ้าตัวยอมรับค่ะว่าสภาพร่างกายก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกแต่ได้รักษาและฟื้นฟูจนกลับมาฟิตแม้จะไม่เต็มร้อยดีใจที่ได้มีชื่อไปแข่งเพราะคิดว่าเอเชียนเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองค่ะ
1: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งความหวังในการคว้าเหรียญคือวิวกุลวุฒิวิทิสารชายเดี่ยวมือ3ของโลกเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ปี2024ซึ่งเป็นตัวหลักทั้งประเภทเดี่ยวและทีมแม้ประเภททีมจะเคยสร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญทองแดงในปี2010แต่ไอจีนาโกย่าครั้งนี้ต้องยอมรับค่ะว่าการลุ้นเหรียญนั้นยากกว่าโดยเฉพาะประเภททีมเป็นรองหลายๆชาติทั้งจีนเกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียหรือแม้กระทั่งเจ้าภาพญี่ปุ่นทำให้ต้องมาฝากความหวังที่ประเภทเดี่ยวแทนเพราะด้วยชื่อชั้นดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ทำให้วิวถูกมองเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญซึ่งเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าสภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยไม่มีอาการบาดเจ็บแต่ยอมรับค่ะว่าฟอร์มช่วงนี้ไม่พีคเท่ากับช่วงโอลิมปิกค่ะ
2: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปเทียร์รอบด้วยครับผม

ก็ไว้รอลุ้นทีมทัพลูกขนไก่ของเราได้นะครับไปต่อที่ผลงานของทีมชาติไทยกันหน่อยครับวันนี้ฟุตบอลชายรวมถึงนักตบลูกยางสาวไทยก็สามารถเก็บชัยชนะได้ในเอเชียนเกมครั้งที่20ครับนักเตะทีมชาติไทยครับลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มA นัดแรกนะครับที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิครับพบกับทางด้านคีร์กีสถานนะครับโดยโค้ชวางธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับวางชวันวิทย์แซ่เล้านะครับธนกิจโชติเมืองปักครับและจะฮานาฟีมามะนะครับเป็น3ประสานในเกมรุกครับโดยนาที23ครับชานนทำมานะครับกองหลังไทยสกัดบอลไปเข้าทางอิสกันดาเบคอฟดูคูเรสนะครับก่อนกดด้วยขวาครับกีสถานนำก่อน 1-0 นะครับครึ่งหลังครับเล่นได้2นาทีครับบาบาคอฟไอเทนี่ครับยิงให้กีกิสถานนำห่างเป็น 2-0 เลยนะครับแต่นาที55ครับธนกฤตชดเมืองปากครับเปิดเตะมุมลูกนี้นะครับให้เจเฮนาฟีมามะนะครับ

0: โอ้เข้าไปครับให้ไทยไล่มาเป็น1-2จากนั้นนาที69ครับปริพันธ์วงศานะครับยิงให้ไทยตีเสมอเป็น2-2ครับก่อนที่ปริพันธ์วงศาคนเดิมครับจะเป็นฮีโร่ครับพังประตูชัยในนาที73ช่วยให้ไทยนะครับแซงชนะคีร์กีสถานไป3-2ไทยประเดิม3แต้มแรกโดยนัดต่อไปครับจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้ในเวลา14:00 น.นะครับต่อที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างครับในรอบแรกนะครับทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับมองโกเลียทีมอันดับ130ของโลกนะครับซึ่งทีมสาวไทยครับสามารถเอาชนะไปได้3-0เซตนะครับด้วยสกอร์25-12 25-18และ25-18ประเดิมเก็บชัยชนะแรกของกลุ่ม4ครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่2นะครับของกลุ่ม4พบกับคีร์กีสถานอันดับ118ของโลกในวันพรุ่งนี้ในเวลา17:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยนะครับในขณะที่บาสเกตบอลทีมชายครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับทีมเกาหลีใต้ชุดดำเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะครับพบกับจอร์แดนครับที่มีนัดนี้เนี่ยขาดการ์ดคนสำคัญอย่างอับดุลลาโอลาจูวอนนะครับลูกชายของฮาคีมโอลาจูวอนตำนานนักบาสเกตบอลชื่อดังในศึก NBA ครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งเกมนี้ครับทีมแม่นห่วงจากเกาหลีใต้ครับชูตแม่นกว่าทำแต้มนำห่างหลังจบ2ควอเตอร์แรก51-27คะแนนนะครับส่วนในเกมในรอบ2ควอเตอร์หลังครับยังเป็นทีมเกาหลีใต้ที่พับสนามบุกโดยได้อียอนจองนะครับฟอร์เวิร์ดทำแต้มมากที่สุดในเกมนี้ครับให้กับทีมไป28คะแนนครับซึ่งชู3แต้มไปถึง6ลูกครับช่วยให้จบเกมเกาหลีใต้เอาชนะจอร์แดนขาดลอย114-80คะแนนเกาหลีใต้ได้ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมอิหร่านนะครับส่วนภายหลังจากที่สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยครับในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับล่าสุดครับรวงข้าวลลนาธาราฤดีครับนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกนะครับได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วครับโดยลลนาได้นำหนังสือขอถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20มายื่นที่สำนักงานสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับโดยระบุว่าข้าพเจ้าได้พิจารณาและปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานและผู้จัดการส่วนตัวอย่างรอบคอบแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกข้าพเจ้ามีเป้าหมายที่ต้องการจะทำให้เทนนิสไทยไปสู่การแข่งกีฬาโอลิมปิกณประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการทำอันดับโลกให้เข้าสู่50อันดับแรกเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการสำคัญในปีต่อไปซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่โอลิมปิกเกมส์นอกจากนี้ครับลลนายังได้ขออภัยอย่างสูงต่อสมาคมคณะกรรมการผู้ฝึกสอนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหากการตัดสินใจดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือผลกระทบต่อการเตรียมทีมขณะเดียวกันยังได้ขอบคุณสมาคมสำหรับความไว้วางใจที่มีต่อตัวลลนามาโดยตลอดนะครับและขอยืนยันว่าจะลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยในภายภาคหน้าเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีการแข่งขันเทนนิสระดับนานาชาติต่อไปครับในขณะที่บรรดาทีมนักกีฬาเรือกัญเชียงของไทยนะครับก็ได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับโดยจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่20-24กันยายนนี้นะครับที่สนามแข่งเรือยาวนานาราคาวะนะครับซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำนาระระหว่างเมืองไอโซจังหวัดไอจิเมืองไคซุนะครับจังหวัดกิฟูนะครับประเทศญี่ปุ่นซึ่งครั้งนี้ได้มีการประเดิมเปิดตัวนักกีฬา2ประเภทแรกคือพสินเชื้อต่ายครับจากเรือกัญเชียง1คนชายนะครับพายคู่รุ่นไลท์เวทและปาริสาแช่มพุทธานะครับจากเรือกัญเชียงหญิง1คนนะครับพายคู่รุ่นไลท์เวทนะครับและนี่คือทั้งหมดของวงจรกีฬาในวันนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ค่ะและอีกสักครู่นะคะติดตามรับชมรายการ VR Soldier ช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

าชีพทหารถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละและการที่ท่านสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารนั้นย่อมหมายความว่าท่านพร้อมแล้วที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวมการบำเพ็ญตนเกี่ยวกับการเสียสละซึ่งจะให้บังเกิดผลดีอย่างแท้จริงจะต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตความสามัคคีความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและความมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเป็นหลักปฏิบัติหน้าที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด21 กุมภาพันธ์2506

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soyer รายการที่จะเกาะติดทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมในทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนค่ะเริ่มต้นข่าวแรกไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะจัดพิธีมอบโล่ประกาศกิตติคุณบุคคลดีเด่นของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ2569ค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลเข้าร่วมโดยในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นจำนวน118คนประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลจำนวน7นายนายทหารสัญญาบัตรจำนวน52นายนายทหารประทวนพลอาสาสมัครลูกจ้างประจำและพนักงานราชการจำนวน59คนในโอกาสนี้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดกล่าวแสดงความยินดีกับกำลังพลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทั้งนายทหารชั้นนายพลและกำลังพลต่ำกว่าชั้นนายพลทุกประเภทซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศแห่งความเสียสละที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนมีผลสัมฤทธิ์ของงานปรากฏอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับของทุกคนโดยทั่วไปและขอให้ทุกท่านจงรักษาเกียรติและแบบอย่างของการทำงานที่ดีนี้ไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทัพและประเทศชาติต่อไปการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและหน่วยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอันจะช่วยให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพในการปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบไปหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะคะจัดพิธีวิ่งสวนสนามเทิดเกียรติฐานนักรบพิเศษที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี2569ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพและประเทศชาติโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานในพิธีค่ะพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานในพิธีวิ่งสวนสนามเทิดเกียรติยศนักรบพิเศษที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี2569ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้มีกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษจำนวน15นายทำการกระโดดร่มโรยธงและกระโดดร่มทางยุทธวิธีจากอากาศยานลงสู่ภาคพื้นที่ระดับความสูง 10,000 ฟิตเพื่อเป็นการแสดงขีดความสามารถของฐานนักรบพิเศษพร้อมทั้งมีตัวแทนฐานนักรบพิเศษที่จะเกษียณอายุราชการกระทำพิธีส่งมอบปืนคืนร่มให้กับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเป็นผู้แทนฐานรบพิเศษในการรับมอบและเป็นตัวแทนกองทัพบกกล่าวสดุดีทหารรบพิเศษที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการประจำปี2569ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพและประเทศชาติตลอดชีวิตการรับราชการที่ผ่านมาโดยในพิธีดังกล่าวมีพลเอกคณะพลบำรุงเมืองหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนฐานรบพิเศษกล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าว

อำลาชีวิตราชการในครั้งนี้ทั้งนี้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้จัดกำลังพลจาก3กองพันทหารรบพิเศษกระทำพิธีวิ่งสวนสนามเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนตลอดจนลูกจ้างในสังกัดหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการและผู้ที่ขอลาออกจากราชการก่อนกำหนดประจำปี2569จำนวนทั้งสิ้น92คนโอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่กำลังพลหน่วยรบพิเศษที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการและผู้ที่ขอลาออกจากราชการก่อนกำหนดประจำปี2569เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและขอบคุณจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลฐานนักรบพิเศษทุกนายที่จะเกษียณอายุราชการในฐานะผู้ที่ได้เสียสละทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพและประเทศชาติมาตลอดชีวิตการรับราชการโดยเฉพาะการทำหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของชาติในสมรภูมิต่างๆในอดีตที่ผ่านมาด้วยจากนั้นค่ะพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับนางสาวแคลดี้โคดิรอนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านเอเชียกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาในโอกาสเข้าหาหรือข้อราชการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐการหารือครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยกองทัพบกย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะความร่วมมือทางทหารแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพกองทัพเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนอกจากนี้นะคะยังมีการติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่าง2ประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณารวมถึงหารือข้อมูลด้านการบินโดยเฉพาะโครงการเฮลิคอปเตอร์ฝึกบินตลอดจนความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์สำคัญภายใต้โครงการความช่วยเหลือของทางทหารของสหรัฐการพบปะครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกก้าวในการเสริมสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนความร่วมมือไทยสหรัฐให้มีความใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นรองรับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาศักยภาพกองทัพในระยะยาวค่ะกองทัพบกค่ะจับมือกรมธนารักษ์และก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะได้จัดทำโครงการที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความมั่นคงให้แก่กำลังพลชั้นผู้น้อยค่ะกองทัพบกกรมธนารักษ์และธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำโครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพบกโดยมีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกในนามตัวแทนของกองทัพบกนายสมมาตรมณียันรองอธิบดีกรมธนารักษ์และนางสาวธิดาพรมีกิ่งทองรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงสำหรับโครงการดังกล่าวค่ะจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อยให้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิทธิการเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ระยะเวลา30ปีและยังสามารถต่อสัญญาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยจะต้องชำระค่าเช่าที่ดินเป็นรายปีประกอบด้วยอาคารชุดสูง13ชั้นจำนวน2อาคารรวม720ห้องตั้งอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาและโรงพยาบาลคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะประมาณปลายปี2570โดยมีกลุ่มที่ปรึกษา STMC รับผิดชอบโครงการซึ่งโครงการนี้มุ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคงให้แก่กำลังพลโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อยค่ะให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมด้วยกรมกิจการพลเรือนฐานอากาศนะคะจัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่23เดือนหน้าสื่อสารข้อเท็จจริงพร้อมสนับสนุนและยืนเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตค่ะกรมกิจการพลเรือนฐานอากาศจัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่23โดยมีพลอากาศโทดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานอากาศเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาและพลโท

0: ชัยสิทธิ์ภาวะสุทธิกุลที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนให้กับกรมกิจการพลเรือนฐานอากาศเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยต่อมานะคะได้ประกอบพิธีสงฆ์โดยมีพระครูโสพลภัทรเวชเจ้าอาวาสวัดสายไหมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำลังพลของสถาบันโดยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเปิดเผยว่ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงจากกองทัพอากาศสู่ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ที่ข้อมูลข่าวสารอาจถูกบิดเบือนพร้อมทั้งทำหน้าที่ประสานและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์ซึ่งกรมกิจการพลเรือนฐานอากาศเตรียมประสานความร่วมมือค่ะกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเวลารวมถึงรองรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและยืนยันความพร้อมของกองทัพอากาศในการอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตค่ะไปดูปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดของกองกำลังผาเมืองนะคะได้สกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมียาบ้าค่ะที่ได้2,700,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพันเอกสมเจตผลประเสริฐรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเป็นผู้แทนพร้อมด้วยพันตำรวจโทสมบัติอินทอดรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาหวายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดภายหลังกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาหวายว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาพักในพื้นที่บ้านน้ำรูบ้านรินหลวงสถานีตำรวจภูธรนาหวายค่ะจึงได้จัดกำลังลาดตระเวนเส้นทางในพื้นที่ดังกล่าวไปสามารถตรวจพบนะคะของกลางเป็นยาบ้าจำนวน10 กระสอบจึงวางกำลังควบคุมพื้นที่เนื่องจากทัศนวิสัยจำกัดพร้อมได้ประสานใช้กำลังเพิ่มเติมรวม3 ชุดปฏิบัติการไปร่วมขยายผลแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตรวจพบค่ะกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังภายในบรรจุยาบ้ากระสอบละ 270,000 เม็ดประทับตราสัญลักษณ์999รวมทั้งสิ้นนะคะจำนวน 2,700,000 เม็ดทั้งนี้ได้นำของกลางทั้งหมดค่ะส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรนาหวายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกองทัพบกนะคะเดินหน้ายกระดับความพร้อมรบค่ะดำเนินการฝึกบูรณาการภาคสนามกรมฐานราบเฉพาะกิจกองพลฐานราบที่11นะคะที่พื้นที่บ้านฝึกบ้านดีหลังจังหวัดลพบุรีค่ะมีการบูรณาการหน่วยประกอบกำลังและยุทธปกรณ์ซักซ้อมแผนป้องกันประเทศภายใต้สถานการณ์เสมือนจริงเลยค่ะเพื่อรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้พร้อมๆกันค่ะ
1: ท่ามกลางภูมิประเทศอันเข้มข้นของพื้นที่ฝึกบ้านดีหลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเสียงยุทธปกรณ์และการเคลื่อนกำลังของกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ดังกึกก้องสะท้อนถึงความพร้อมขั้นสูงสุดในการป้องกันประเทศการฝึกบูรณาการประจำปี2569พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามด้วยตนเองเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถการปฏิบัติการทางทหารเสมือนจริงการฝึกในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันโดยเน้นการซักซ้อมและเชื่อมโยงระบบควบคุมบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับกองทัพบกกองทัพภาคจนถึงหน่วยปฏิบัติในพื้นที่กองพลฐานราบที่11ได้นำจุดเด่นของหน่วยประกอบกำลังทั้งยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการส่งกำลังบำรุงเข้ามาสนธิกำลังอย่างสอดคล้องเพื่อทดสอบการปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: จากสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และภัยคุกคามในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการใช้กำลังขนาดใหญ่ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีจึงขอให้กำลังพลทุกนายระลึกไว้เสมอว่า ความพร้อมรบและความมุ่งมั่นในการเตรียมกำลังถือเป็นหลักประกันที่สำคัญก่อนที่เราจะใช้กำลังเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
1: นอกเหนือจากการทดสอบระบบและยุทโธปกรณ์สิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจของกำลังพลซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายดำรงไว้ซึ่งระเบียบวินัยความเข้มแข็งและอุดมการณ์ความเป็นทหารกล้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีความรักหวงแหนในแผ่นดินเกิดเป็นความเชื่อมั่นว่ากองทัพบกพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนและปกป้องอธิปไตยของชาติในทุกสถานการณ์การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ณพื้นที่บ้านดีลังในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยในสนามจริงแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความพร้อมรบของกองทัพบกไทยที่พร้อมก้าวทันต่อภัยคุกคามในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงทีมข่าวทหารรายงาน

0: ส่วนทหารแทนคุณแผ่นดินวันนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวค่ะการสร้างขวัญกำลังใจของกองทัพบกที่ได้จัดกิจกรรมนะคะให้กับทหารที่พ้นจากการปฏิบัติราชการสนามชายแดนไทยกัมพูชาทำกิจกรรมค่ะแล้วก็เล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผ่อนคลายจากภารกิจติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ท่ามกลางภารกิจดูแลความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชากำลังพลยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องอาศัยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจแล้วการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกำลังพลในช่วงพักจึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่กองทัพบกให้ความสำคัญเพื่อให้กำลังพลได้ผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยและกลับมามีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นคือพักกายฟื้นใจแล้วไปต่อค่ายพักผ่อนกองทัพบกเพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามบริเวณแนวชายแดนได้มีเวลาพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจก่อนกลับไปปฏิบัติภารกิจภายในกิจกรรมมีทั้งการตรวจสุขภาพและประเมินสภาพจิตใจบริการนวดผ่อนคลายตัดผมฟรีตลอดจนกิจกรรมสันทนาการและกีฬาทั้งเปตองตะกร้อและกีฬาเฮฮารวมถึงการรับประทานอาหารร่วมกัน
2: สนุกมากครับมีกิจกรรมหลายอย่างครับก็จะนวดแผนไทยตรวจสุขภาพแล้วก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่บางจะได้ทำครับรู้สึกว่าสนุกดีครับได้มาผ่อนคลายหลังจากอยู่สนามมานานครับได้มาผ่อนคลายแบบนี้ก็ดีครับรู้สึกว่าสนุกดีผ่อนคลายครับ
3: สนุกดีครับมีหลายอย่างให้ทำมีขนมมีอะไรให้กินเยอะครับได้ประมาณ5เดือนนะครับมาร่วมกิจกรรมก็สนุกดีครับผ่อนคลายรีแลกซ์ดีครับ
4: อยากฝากบอกทางบ้านหรืออะไรอย่างนี้ไหม
3: คิดถึงครับดูแลตัวเองดีๆครับไม่ต้องห่วงคนทางนี้ครับ
1: ขณะเดียวกันการดูแลกำลังพลยังต่อเนื่องไปถึงการส่งเสริมสุขภาพในช่วงปฏิบัติราชการสนามโดยกองทัพบกสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หน่วยชายแดนเพื่อให้กำลังพลมีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาพักผ่อนโดยวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเป็นผู้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่กองกำลังบูรพาและกองกำลังสุรนารีโดยมีทั้งลูกฟุตบอลลูกตะกร้อและกระดานหมากเพื่อให้หน่วยนำไปใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการของกำลังพลโดยการมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้เป็นอีกแนวทางในการส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผ่อนคลายจากภารกิจในพื้นที่ชายแดนเพราะการดูแลกำลังพลไม่ได้มีเพียงการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจแต่ยังรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ได้ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที
5: ่การสู้รบมันได้ยุติแล้วแต่การปฏิบัติหน้าที่ยังคงมีอยู่นะก็ต้องมีบางส่วนปฏิบัติหน้าที่อยู่บางส่วนก็ต้องกลับลงมาพักนะครับเพราะนั้นเมื่อกลับลงมาพักก็แต่ก็ต้องพร้อมขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็การจัดหาอุปกรณ์กีฬาก็เพื่อให้กำลังพลเนี่ยที่ได้กลับมาพักเนี่ยลงมาเนี่ยได้มีการผ่อนคลายการปฏิบัติหน้าที่นะ

0: ครับผ่อนคลายแล้วก็มันก็เล่นกีฬาก็จะได้เรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับ
1: จากการพักกายฟื้นใจไปจนถึงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกกิจกรรมล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลกำลังพลชายแดนให้มีโอกาสผ่อนคลายเสริมสร้างสุขภาพและรักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง

0: เอาใจใส่กำลังพลและครอบครัวชวนเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศรีค่ะพันเอกพันศักดิ์เปรียวพาณิชย์ผู้บังคับการกรมฐานราบที่29พร้อมด้วยคุณรสรินทร์เปรียวพาณิชย์ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากรมฐานราบที่29นำกำลังพลและครอบครัวของกรมฐานราบที่29และหน่วยขึ้นตรงเข้ารับการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ให้กับ7กลุ่มเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบันนะคะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพกำลังพลและครอบครัวซึ่งการเข้ารับวัคซีนในครั้งนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากพันเอกเอกลักษณ์แพ่งกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศรีในการจัดหาวัคซีนดังกล่าวให้กับกำลังพลของหน่วยเพื่อเสริมสร้างร่างกายของกำลังพลให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหลังจากนั้นนะคะผู้บังคับการกรมฐานราบที่19และภริยาได้พบปะพูดคุยพร้อมแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลและครอบครัวโดยได้เน้นย้ำค่ะให้ปฏิบัติตาม7ขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลกำลังพลได้รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลได้ตระหนักรู้ถึงภัยใกล้ตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยค่ะทหารค่ะยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49นะคะร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้สร้างชีวิตใหม่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่4912พร้อมด้วยกำลังพลชุดช่างของหน่วยร่วมกับผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่บ้านดาหงเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านเรือนให้กับนายเจ๊แสมเจ๊นะซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนภายในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐอีกทั้งค่ะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ภายใต้คำกล่าวที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะขณะที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เข้าพบปะเยี่ยมเยียนนางสาวนูนฮายาตีดิเรผู้พิการเนื้องอกในสมองแล้วก็ตาบอดหนึ่งข้างนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่5บ้านยาแลบ่อตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสจากการเข้าไปพูดคุยกับนางสาวนูนฮายาตีค่ะก็ได้ทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยอยู่คนเดียวสามีไปทำงานก่อสร้างที่อำเภอเจาะไอร้องโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้มอบข้าวสาร5กิโลกรัมน้ำมันพืช1กิโลกรัมไข่ไก่1แผงพร้อมจะพานางนูนยาตีเนี่ยไปพบคุณหมอนะคะในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ที่โรงพยาบาลยะลาเพื่อไปตรวจดูอาการตาค่ะแล้วก็เอ็กซเรย์เนื้องอกสมองเนื่องจากติดขัดเรื่องของการเดินทางโดยนางสาวนูนฮายาตีรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเยี่ยมเยียนแล้วก็มอบข้าวสารอ่านแห้งให้กับตนค่ะ
1: ทหารอาสาที่เราว่าเนี่ยเราที่มันแตกต่างจากทหารปกติก็คือค่าตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นก็รวมๆแล้วประมาณ 15,000 บาทคืออันนี้คือนโยบายที่รัฐบาลออกมานะครับในแต่ละปีเนี่ยเราต้องการ 25,000 คนเหตุผลที่ 25,000 คนเพราะว่าเรามีทหารที่เขาเป็นอยู่แล้วที่สมัครปีที่3ปีที่4ปีที่5ที่อยู่ต่อสมัครที่สมัครอยู่ต่อแล้วก็มีทหารออนไลน์เพิ่มมาอีกผมว่ากรรมฐานอาสากลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ต้องรับการตรวจเลือกเลยก็ได้ในแต่ละปีนอกจากเงินเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่หนึ่งคือถ้าเขาเจ็บป่วยในระหว่างที่อยู่กับเราเนี่ยเขาได้รับการรักษาพยาบาลฟรีแน่นอนโอกาสที่สองที่เขาจะได้รับเดือนคือเราจำเป็นต้องปรับพื้นฐานอย่าลืมว่าเราฝึกคนไปรบเราก็จะเป็นต้องปรับสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจให้เขามีความพร้อมกันเขาต้องมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นเช่นแผนที่เข็มทิศวิชาบุคคลทำการลบและอย่างในหลักสูตร6สัปดาห์สอนหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นโอกาสที่2คือร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งใช้อาวุธเป็นอันที่3สำคัญก็คือเรื่องของอาชีพเมื่อเขาอยู่กับเราเนี่ยหลังจากที่ฝึกจบเขาก็จะมีการฝึกเฉพาะหน้าที่หลายคนหน้าที่ที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถไปเทียบเคียงกับหน่วยกิจของกระทรวงศึกษาได้ก็ไปเทียบสุดท้ายคือเรื่องของ

0: โอกาสทางการศึกษาเด็กที่มาอยู่กับเราน้องๆทั้งอาสาที่มาอยู่กับเราถ้าเขาอยากเรียนเพิ่มขึ้นก็จะมีการเรียนเพิ่มวุฒิเราทับต่างๆให้โอกาสน้องๆมากอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เขามีโอกาสอยู่แล้วนะครับในการสอบเข้าเป็นนักเรียนสิบแล้วเขามีการติวทุกหน่วยระดับกองพันกรมกองพลหรือกองทัพเนี่ยได้จัดติวทุกปีเอาข้อสอบมาฝึกให้ทำข้อสอบเป็นครั้งข้อสอบของกรมยุทธศาสตร์บกเอามาให้น้องได้ลองฝึกลองหัดลองทำการเป็นทหารปัจจุบันนี้เราได้สร้างความภาคภูมิใจเรามีพื้นที่ที่เราให้ทำงานอยู่ที่ชายแดนเราสร้างความภาคภูมิใจให้เราได้เรามีเงินเดือนที่ดูแลครอบครัวได้เรามีเบี้ยเลี้ยงที่ดูแลตัวเองได้เรามีโอกาสที่จะไปทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติได้ก็ฝากน้องที่อายุ18ปีจนถึง26ปีนะครับนโยบายต่างๆหรือโอกาสที่จะได้เข้ามารับราชการทหารหรืออยากจะมีโอกาสที่จะเรียนเพิ่มวุฒิจากที่เราเสียโอกาสไปหรืออาจจะอยากจะฝึกร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจเข้มแข็งอยากมีอาชีพที่มั่นคงก็ลองมาเป็นหนทางนึงเป็นอีกทางเลือกนึงที่จะให้น้องๆได้สนใจนะครับ
1: หมดเวลาของรายการ VR Soyer แล้วค่ะช่วงต่อไปติดตามรับชม Cyber Flat และข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้ดิฉันชลิดรสสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐสวัสดีค่ะคุณผู้ชมการต้องคอยจำวันหมดอายุและเดินทางไปต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการทุกๆ8ปีถือเป็นอีกหนึ่งภาระที่หลายท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ข่าวดีในวันนี้คือภาครัฐได้ปรับระเบียบใหม่มอบสิทธิบัตรตลอดชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยปลดล็อกภาระและความกังวลใจของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวได้มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่องระเบียบการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการฉบับที่3ปี2569ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ211ง.เมื่อวันที่3กันยายน2569และมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะโดยระเบียบฉบับนี้ได้มอบสิทธิพิเศษบัตรตลอดชีพแก่ประชาชน3กลุ่มหลักค่ะคือ 1. ผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ผู้ที่มีสภาพความพิการเห็นได้โดยประจักษ์ชัดเจนและ 3. ผู้ที่มาต่ออายุบัตรครั้งที่2แทนบัตรเดิมที่หมดอายุแล้วสภาพความพิการไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง3กลุ่มนี้หมดกังวลเรื่องการเดินทางมาต่ออายุบัตรไปได้เลยค่ะนอกจากนี้หากจำเป็นต้องยื่นคำขอแทนแค่เตรียมสำเนาบัตรผู้ยื่นแทนและรูปถ่ายผู้พิการที่ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนมาด้วยก็พอค่ะนอกจากเรื่องบัตรแล้วระเบียบนี้ยังกำหนดหลักเกณฑ์ไปถึงผู้ดูแลคนพิการโดยกำหนดชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ที่ดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงหรืออาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันหากผู้พิการไม่สามารถระบุชื่อผู้ดูแลได้ด้วยตนเองสามารถให้ข้าราชการกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ช่วยรับรองโดยการบันทึกปากคำให้ได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิสวัสดิการให้ตกอยู่กับคนดูแลตัวจริงค่ะการให้สิทธิบัตรตลอดชีพและการรักษาสิทธิผู้ดูแลถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยบรรเทาภาระของครอบครัวได้อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับตอนหน้าราชกิจจาไดเจสต์จะพาไปปลดล็อกเรื่องการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อต่อยอดความฝันสำหรับผู้พิการห้ามพลาดนะคะย่อยประกาศรัฐให้คุณรู้โดยททบ.5และ 4GPO

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยานอาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดขวานซื้อโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟร์มอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อคูณการสืบสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่าง

คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนา
ในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับ

0: รถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา
2: วันนี้เวลา 19:33 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ที่สนองพระราชดำริด้านต่างๆจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี2568อาทิประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมที่จะดำเนินงานในปี2570 2โครงการได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแปลงวิจัยทดลองและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียและความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอย. 25ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award 2026นอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ให้การสนับสนุนค่าอาหารสัตว์แก่ศูนย์ผลิตพันธุ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีและสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทั้งด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570จากนั้นผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและหน่วยงานต่างๆกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของงานพัฒนาที่ดินดำเนินการมาตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินงานการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยภายใต้แนวพระราชดำริเพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง72เดือนเติบโตสมวัยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากภาคีทุกระดับพร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการอย่างเป็นระบบด้านงานปศุสัตว์จัดทำโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยส่งเสริมและขยายผลแก่เกษตรกรที่สนใจส่งเสริมให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเสริมโภชนาการและลดปัญหาภาวะขาดสารอาหารแก่มารดาที่ตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพที่ดีของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยในช่วงปี2563ถึง2569สนับสนุนไก่ไข่พระราชทานและเป็ดไข่พระราชทานรวมจำนวน 34,455 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้านโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่คัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อป้องกันการเกิดความพิการนำไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่อง และโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโดงโดยงานป่าไม้มีการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตาม่าศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโดงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโดงให้กับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจำนวน29แห่งเพื่อสร้างรายได้จากการขายน้ำผึ้งแล้วนำไปซื้อวัตถุดิบอื่นๆมาใช้ประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชันโดงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโดงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลนาควานิชค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสิรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมฐานราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายประกอบด้วยศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ยต่อปี 2-3 แสนบาทต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสรามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วย วลา 10:38 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระ

0: ราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการตามพระราชดำริที่ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนโดยในปีนี้มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นให้สาธารณชนได้รับทราบซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนคิดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ตามหลักคิดสื่อ 3 ดีได้แก่สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีโดยนำภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชุมชนไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยในปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลเลิศ3แห่งจากการผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนเข้ารับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนส่วนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทั้งนี้ในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสตรีปัจจุบันได้รับการบันทึกใน

ทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิ์และบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องต่อจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอจนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ประถมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์ซึ่งสอบต.คิดจัดการประกวดนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆแล้วถ่ายทอดมุมมองของตนลงบนผลงานศิลปะเวลา 14:12 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานภัตราภรณ์งานภาคและงานฉากในทุกมิติโดยในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบศรนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวมนักแสดง112คนสำหรับโขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กๆของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีต่อมาในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยสร้างความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คน
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวทรงพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปี

0: นางสาวทรงพิษวรคามินเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2467เป็นบุตรีของรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมาศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้นางสาวทรงพิษวรคามินยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพรักของครอบครัวและคนในพื้นที่จนวาระสุดท้ายของชีวิต
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

เวลา 7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museum ในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภท Eventing และประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอามันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัย

0: ประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปจากนั้นเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปต่อมาเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปแล้วเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูปองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชฤทธิ์ภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินงานโครงการอนุมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริณอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการนี้องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคณโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2546ให้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น41ล้าน 100,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 20,065 ไร่สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์และมอบพันธุ์ไม้กับเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร จากนั้นองคมนตรีไปเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2541มีความจุน้ำ 11,400,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกตลอดจนการอุปโภคบริโภคของประชาชน540ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 4,000 ไร่

0: ด้วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม104โครงการโดยเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำจำนวน69โครงการที่พร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้าน149โรงเรียนขนาดเล็กเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนนอกจากนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์
1: วันนี้พลเอกกัมปนาถ รุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนับเป็นสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงแห่งที่40และแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมาประยุกต์พร้อมขยายผลความสำเร็จสู่พื้นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ3ปีพ.ศ. 2568ถึง2570ก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยการพัฒนาแหล่งน้ำได้เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ13แห่งก้าวหน้าร้อยละ97รองรับพื้นที่รับประโยชน์กว่า 5,000 ไร่รวม710ครัวเรือนพร้อมจัดทำวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินเพื่อวางแผนการปลูกพืชและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านงานวิจัยได้ทดสอบเพาะปลูกพืชศักยภาพสูงทั้งในและนอกโรงเรือนอาทิมะเขือเทศเมลอนมะเดื่อฝรั่งพืชตระกูลเบอร์รี่ฝรั่งมันเบอร์รี่และกาแฟซึ่งผลผลิตพืช9ชนิดในโรงเรือนสร้างรายได้แล้วกว่า 360,000 บาทแสดงถึงศักยภาพการผลิตเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชนแล้วกว่า 1,900 รายโอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรือนปลูกพืชแปลงทดลองอาคารคัดบรรจุตลอดจนอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและแนวปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้มอบแนวทางให้เร่งศึกษาวิจัยพืชท้องถิ่นและพืชมูลค่าสูงพัฒนามิติสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการวางแผนการตลาดรองรับผลผลิตควบคู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
0: คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระ

และผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการศึกษาประกอบอาชีพได้และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ย้อนกลับมากระทำผิดซ้ำปัจจุบันศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนลพบุรีมีเด็กและเยาวชนในการดูแล21รายส่วนใหญ่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทางศูนย์ได้น้อมนำแนวทางโครงการกำลังใจในพระดำริมาส่งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายอาทิการทำอาหารการตัดผมการทำน้ำมันหอมระเหยการทำสปาตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นด้านช่างเทคนิคเช่นการเชื่อมสแตนเลสการซ่อมเครื่องยนต์เล็กและการทำสีรถจักรยานยนต์รวมถึงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาภายนอกศูนย์ฝึกเพื่อฝึกทักษะเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างภูมิคุ้มกันและปรับเป้าหมายชีวิตให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโตมาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ได้แก่วัดสังเวชวิสยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่รัวและวัดนิวิตสัทธารามจังหวัดแพร่เวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจงเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งวัดมุกธาราจังหวัดตรังวัดคีรีวงศ์วัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเตียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดสิงห์บุรีได้แก่วัดพระนอนจักษีวัดเจดีย์กลางทุ่งและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันท่านอินกรีเดียนประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง

มีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงประสบนิกรและประเทศชาติมาตลอดขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีคณะบุคคลมาร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นวันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์พรทิพาสุภัทนุกูลประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

รายการพิเศษพุทธคุณพบกันหลังข่าว20:30คืนวันพุธที่16นี้แล้วคุณจะรู้ว่าพลังแห่งพุทธคุณพลังความดีมีได้ในทุกที่ทุกคน

0: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
1: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษกับผมเป้พานุพงศ์กนาธิกรครับวันนี้ผมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะฮะอยู่ที่ซอยเทศบาล1อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคือมาวันนี้ครับผมมีนัดกับแขกพิเศษ VIP ของผมเธอเป็นหญิงแกร่งนะครับแล้วก็เวลาได้สัมภาษณ์เธอทีไรเนี่ยเธอมักจะมีเรื่องราวแง่มุมในการใช้ชีวิตที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆให้กับใครหลายๆคนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีนัดพิเศษกับเธอคนนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวสุดพิเศษอีกมากมายเลยนะครับตามไปพบกับแขก VIP ของผมด้านไหนได้เลยครับสถานที่โทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีครับผม

0: และแขกคนพิเศษของผมอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับผอ.ฟ้าครับคุณพรทิพาสุพัฒนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีครับสวัสดีครับผอ.ฟ้าคร
1: ับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้ก็เรียกว่าแฟนๆรายการของช่อง5เนี่ยที่ได้ฟังแนวคิดหลักการดำเนินชีวิตของผอ.ฟ้าโอ้แต่ละคนที่มาพูดกับผมที่หลายท่านมากนะ
1: ฮะ
0: ผมจำได้ล่าสุดที่มาสัมภาษณ์ผอ.ฟ้าก็คือ22มิถุนายน
1: ที่ผ่านมาของปี
0: ใช่ๆของปีนี้อะฮ
1: ะ
0: ที่ตอนนั้นก็จัดทำบุญใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอออกฟ้าก็โอ้โหแชร์หลักคิดการดำเนินชีวิตแล้วคนมาชื่นชมเยอะมากเลยนะฮะซึ่งที่วันนี้มีนัดกับพอออกฟ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะว่านี่ก็จะปลายเดือนกันยายนแล้วพอออกฟ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่พอออกฟ้าก็จะทำบุญใหญ่เหมือนกัน
1: ทำบุญใหญ่วันที่28 กันยา 2569หรือทุกปีเราจัดค่ะ
0: เท่ากับว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยแต่ละปีพอออฟ้าก็จะยึด2วัน
1: 2วันค่ะต่อ1ปี
0: 22 มิถุนายน
1: ค่ะ
0: เป็นวันมรณกาลของสมเด็จโตพระบรมศาลีและเนื่องจากที่นี่เป็นสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีด้วยแล้วก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตด้วยก
1: ี่
0: ปีแล้วครับที่พอออฟ้าทำเป็นพิพิธภัณฑ
1: ์ที่นี่5ปีค่ะ
0: โอ้5ปีแล้วอ
1: ันนี้เข้าปีที่5
0: แป๊บๆเองนะ
1: ฮะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่จัดงานบุญใหญ
0: ่ครับ
1: ปีละ2ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นการถวายบุญให้แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เจ้าพระคุณสมเด็จแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นคือการที่จัดบุญใหญ่เนี่ยก็จะได้มีการกระจายพระสมเด็จให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศที่เดินทางมาถือว่าวันที่22และ28เนี่ยเป็นทุกปีที่ประชาชนหลั่งไหลกันมาจำนวนมากหลายพันที่ลงรายชื่อนะหลายพันท่านมากแล้วก็ที่สำคัญคือที่เราเปิดอยู่แล้วเนี่ยก็แจกจ่ายทุกวันอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์นะทุกวันของเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ละ2วันซึ่งตอนนี้ประชาชนที่หลั่งไหลมาก็ชมทางช่อง5ก็เยอะค่ะ
0: เยอะมากเลยนะฮะปากต่อปากก็เยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: และคาดว่าวันที่28กันยายนนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: จะเป็นลักษณะเดียวกันกับ22มิถุนายน
1: ใช่ค่ะ
0: แจกพระสมเด็จเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน5องค์ตอนหนึ่งท่าน
0: พอฟ้าวันที่22มิถุนายนน่ะคนที่ดูโทรทัศน์แล้วก็ผมก็เห็นผมมาสัมภาษณ์พอฟ้าเขาถามผมเยอะมาก
1: ค่ะ

0: ทำไมผอ.ฟ้ามีพระสมเด็จเยอะจัง
1: จริงๆแล้วตามที่บอกค่ะว่าพระสมเด็จที่มีเยอะมากมายจริงๆไม่ได้เยอะพอสำหรับประชาชนของเราที่ประเทศเรามีกี่เท่าไหร่คน
0: 66ล้านคน
1: แต่ว่าพระสมเด็จเนี่ยมีไม่พอสำหรับพี่น้องคนไทยด้วยซ้ำค่ะแต่ข้อกำหนดสำคัญถ้าทุกคนได้ติดตามประวัติของสมเด็จโตหรือถ้าคนที่อยู่ในศีลนะก็จะได้ยินคำว่าคำทำนายของสมเด็จโตหรือลักษณะของการที่มาเผยแพร่ให้ถูกหลักที่สุดและถูกต้องที่สุดคือปี2565จริงๆแล้วผอ.อยู่ในวงการสื่อมา20กว่าปีแต่มาเปิดเผยเรื่องพระสมเด็จและเริ่มแจกจ่ายให้ตั้งแต่ปี2565ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็เริ่มมาตลอดจนถึงตอนนี้นะคะที่เราสัมภาษณ์วันนี้คือวันที่9กันยา2569
0: ก็คือทำมาตลอดเลย
1: ทำมาตลอดค่ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคำทำนายที่กลุ่มอนุรักษ์พระเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องเหล่านี้ค่ะค่ะ
0: เรื่องคำทำนายเชื่อมโยงมาถึงการทำพิพิธภัณฑ์ด้วยไหมครับหรือว่าจริงๆคนละแนวความคิดกัน
1: จริงๆแล้วคนละแนวความคิดนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าคำเรียกร้องจากผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วก็ประชาชนที่ติดตามก็บอกว่าอย่างน้อยๆเรามีสิ่งของที่เป็นวัตถุมงคลที่หาชมได้ยากแล้วก็หาที่ไหนไม่ได
0: ้
1: เพราะที่อื่นน่ะถ้าสมมติว่ามีก็จะเป็นเชิงพาณิชย์ที่เปิดให้เข้าชมก็ต้องเสียเงินซึ่งคนจนก็ส่วนมากเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เข้าชมแต่ที่นี่ค่ะเข้าชมฟรีไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์นะอย่างเช่นพระสงฆ์เจ้าท่านมานอกเวลาหรือประชาชนที่เดินทางไกลอยากจะเข้ามาชมวันธรรมดาซึ่งพอเห็นปุ๊บเนี่ยเมื่อทุกคนมาก็ต้องอนุญาตให้เข้าเป็นกรณีพิเศษแต่จริงๆผอ.จะเปิดหลักๆคือเสาร์อาทิตย์เพราะจันทร์ถึงศุกร์ต้องทำงานทำบุญนะคะเดินสายอย่างตอนนี้ภาระหน้าที่ของงานบุญมันเพิ่มขึ้น
0: งานบุญคือการช่วยเหลือ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมมาที่นี่หลายครั้งแต่ละครั้งผอ.ฟ้าไม่หยุดพัฒนาพิพิธภัณฑ์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะมีต่อเติม
1: ค่ะต้องต่อเติม
0: เรื่อยๆเลย
1: ค่ะ
0: ครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรา
1: อำนวยความสะดวก
0: อ๋อหลักๆคือต้องการอำนวยความสะดวก
1: อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มากับพระคุณเจ้าที่เดินทางมาค่ะ
0: ครับอย่างพระสงฆ์นะครับพระคุณเจ้าที่ได้มาชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี
1: ้
0: ฟีดแบคของแต่ละรูปแต่ละท่านว่าอย่าง
1: ไรก็ท่านไปบอกต่อๆกันอย่างเช่นพระที่เจ็บป่วยนะก็คือปัจจัยเนี่ยถามว่าสำคัญไหมไม่ว่ามนุษย์เราธรรมดาทุกคนก็ต้องใช้ปัจจัยพระเองท่านก็ต้องใช้ปัจจัยคือรถทุกคันใจของคนขับรถทุกคนบางทีเป็นรถสาธารณะหรือรถที่จะต้องเสียเงินเขาก็ต้องเก็บค่ารถกับพระการเดินทางของพระเวลาเจ็บป่วยต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเดินทางมาที่นี่ค่ะแล้วก็ท่านทราบว่ามาที่นี่แล้วอย่างไรใจของผอ.ฟ้าเป็นเรียกว่าใจอ่อนนะฮะคือจะต้องให้ทุกครั้งที่ท่านเดินทางมาอย่างเช่นเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันเนี่ยก็จะมีพระเจ็บป่วยมาก็จะมีเอกสารถ้ามีเอกสารก็คือจะไม่ได้ใส่ใจว่าบางคนบอกเป็นพระปลอมหรือเปล่าเป็นพระที่ท่านได้บวชจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูเอกสารผอ.ดูเอกสารแล้วท่านเจ็บป่วยจริงเราถือว่าเราเป็นผู้ให้อย่างน้อยๆเนี่ยการเจ็บป่วยของท่านน่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ผอ.ได้ช่วยก็เป็นบุญค่ะบุญมาทุกวันก็รับแล้วปากที่พูดต่อๆจากพระคุณเจ้าก็ทำให้พระท่านน่ะมีทวีคูณมากยิ่งขึ้นเนี่ย
0: ขออนุญาตผอ.ฟ้าหมายถึงว่าการช่วยก็คือช่วยเป็นปัจจัย
1: ค่ะวันนี้ที่ก่อนที่ทางพี่นัทกับพิธีกรจะมากับน้องจะมาเนี่ยพระท่านมาจากเชียงใหม่1รูปแล้วก็เดินทางมาจากจังหวัดอะไรเนี่ยแหละ2รูปค่ะวันนี้ที่ส่งค่ารถด้วยแล้วก็ถวายปัจจัยไปด้วยเฉพาะวันนี้2รูปก็เจ็บป่วยมีเอกสารการฟอกไตการบายพาสหัวใจต้องเดินทางรักษาต่อเนื่อง
0: ครับซึ่งจริงๆเรื่องของการช่วยเหลืออันนี้มันเป็นเรียกว่าคุณธรรมที่ผอ.ฟ้ายึดถือมาตลอด
1: ใช่ยึดถือมาตลอดและก็ไม่เลือกปฏิบัติอันนี้ข้อสำคัญเพราะว่าสิ่งที่ผอ.ตั้งใจแล้วว่าการที่เรามีพระสมเด็จหรือเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่

0: กับผอ.มากมายเนาะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุมงคลที่บวกหรือลบก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะเราอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายถ้าเราผิดศีลหรือเราไม่หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะก็เป็นโทษกับตัวเองได้เช่นกันถ้าเรามีความละโมบโลภมากเรามีสิ่งของเหล่านี้เรามีกินไม่มีอดตลอดทั้งชาติแต่ถ้าเราไม่แบ่งปันสังคมเลยเรามีแล้วเรากอบโกยหาผลประโยชน์ใส่ตนแล้วก็ไม่ใส่ใจบุญด้านนอกหรือบุญทั้งบุญทั้งทานผอ.ทำหมดเพราะสิ่งหนึ่งผอ.เชื่อว่าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกเราเป็นสิ่งที่ย่อมรู้ในใจของตัวเราเองว่าใจของผอ.นะ คิดอะไรส่วนหนึ่งที่หลายคนบอกว่าพระเนี่ยเลือกคนถูกคนอันนี้ก็ต้องมองในมุมมองของผู้คนที่มองกันว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าอยู่ในที่ที่คนที่ยึดติดแต่เรื่องผลประโยชน์สิ่งของเหล่านี้จะถูกกระจายถึงประชาชนถึงวัดวาหรือไม่อย่างตอนนี้ผอ.ถวายไปจำนวน 3,000 กว่าวัด
1: ถวาย
0: พระสมเด็จแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างซื้อที่ดินให้กับวัดส่วนหนึ่งก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งก็ถ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถวายพระสมเด็จไปเนี่ยวัดละ500ถึงวัดละ 1,000 เนี่ยจำนวน 3,000 กว่าวัด
1: ความตั้งใจจริงๆของพอ.ฟ้าที่ถวายพระสมเด็จให้กับวัดต่างๆซึ่งตัวเลขตอนนี้ 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศแล้ว
0: ที่ลงรายชื่อที่มารับจิม
1: ครับความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มเลย
0: อันนี้คือจุดประสงค์อันดับ1เลยที่การที่บอกว่าพระสมเด็จเนี่ยสร้างไว้จำนวนมากจริงๆไม่มากไม่พอด้วยแต่ที่ต้องทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าการที่จะสร้างบุญเพิ่มหรือการที่จะทำให้พระท่านเนี่ยได้จะเรียกว่าต่อยอดพุทธคุณหรือต่อยอดบุญเนี่ยคือการใช้พุทธคุณคือการเขาเรียกว่าคำว่าบำเพ็ญศีลภาวนาคือต้องพระเนี่ยท่านจะต้องได้ไปพกพาหรือไปได้ใช้พุทธคุณคือการประชาชนได้นำไปพกติดตัวพระคุณเจ้าได้นำไปพกติดตัวนั่นคือการบำเพ็ญศีลภาวนาแล้วก็เพิ่มบุญบารมีให้กับผู้ที่สร้างผู้ที่มีส่วนร่วมค่ะให้ครูบาอาจารย
1: ์พอฟ้ามีกุศโลบายที่ตั้งใจตั้งแต่ต้นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าโอเคลำพังที่เราจะไปสร้างวัดให้วัดเติบโตเนี่ยโอ้กำลังคนเดียวน่าจะยาก
0: ยาก
1: ถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้ามีพระสมเด็จแล้วก็ถวายวัดแล้วพระ
0: ก็ได้วัดนั้นๆท่านก็ได้ไปกระจายต
1: ่
0: อเพราะสิ่งสำคัญเนี่ยเราคนเดียวคงไม่สามารถทำสำเร็จได้สิ่งหนึ่งก็ต้องประกาศผ่านช่อง5ผ่านฟ้าให้ทีวีผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็ปากต่อปากของพี่น้องประชาชนให้เป็นสะพานบุญว่าพระสมเด็จเนี่ยที่ผอ.ฟ้ามีก็อยากให้วัดที่ต้องการที่จะต้องการปัจจัยแต่ปัจจัยหายากแต่ถ้ามีวัตถุมงคลพระสมเด็จแท้ที่ตรวจสอบได
1: ้ครับ
0: คำว่าแท้ตรวจสอบได้คือเวลาเข้าเครื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยอายุของพระเนี่ยก็ย่อมจะระบุแล้วก็มวลสารหรือความเก่าต้องได้แล้วก็การนำไปให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมบุญไม่ว่ากฐินพระป่าก็สำเร็จกันจำนวนมากค่ะคือบอกได้เลยว่าทุกวัดที่ได้รับไปส่วนมากก็จะทำให้วัดเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่าพุทธคุณคำว่าพุทธคุณเนี่ยถ้าวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนะคะกรรมการวัดหรือทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเอาไปใช้ถูกต้องเมื่อได้ปัจจัยแล้วก็ไปสร้างตามจุดประสงค์ก็สำเร็จแล้วก็ผู้คนก็หลั่งไหลมาวัดก็เจริญรุ่งเรืองนั่นคือการที่สืบทอดพระพุทธศาสนาและการบำเพ็ญศีลภาวนาค่ะ
1: พอต้องตรวจสอบไหมว่าเอ๊ะสิ่งที่เราให้ไปแล้วเขาเอาไปใช้ตามวัตถุประสง
0: ค์คือถ้าตรวจสอบเนี่ยไม่ไหวค่ะตอนนี้เพราะว่าเยอะมากก็ถ้าวัดไหนที่ท่านยังมีการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาอัปเดตมาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็มีกำลังใจแต่เชื่อได้ว่าผู้ที่อยู่กับพระไม่ว่าอย่างเรามนุษย์ธรรมดาหรือพระที่ท่านห่มผ้าเหลืองซึ่งท่านปฏิบัติอยู่แล้วได้รับพระไปแล้วท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระก็เกิดพุทธคุณแล้วก็ สิ่งดีๆก็ย่อมเกิดกับผู้ที่พกพาไม่ว่ามนุษย์ธรรมดาหรือพระสงฆ์ท่านที่เอาไปพกแล้วผอ.ก็เลยคิดว่าการที่เราจะต้องตรวจสอบทุกวัดนะคงไม่ไหวเอาเป็นว่าท่านต้องมีศีลผอ.จะย้ำอย่างนี้ว่าเวลารับไปไม่ว่ากรรมการของวัดหรือท่านเจ้าวาดเองท่านต้องมีศีลเพราะว่าเวลาผอ.มอบถวายเนี่ยนะผอ.ก็จะแยกส่วนหนึ่งให้กับผู้ติดตามแยกส่วนหนึ่งเป็นสมบัติของท่านเจ้าวาดแล้วของวัดระบุไว้เลยนี่500องค์อันนี้ 1,000 องค์อันนี้ 2,000 องค์ก็คือได้ปัจจัยเท่าไหร่คือให้ไปใช้กับการสร้างโบสถ์หรือซื้อที่ดินให้กับวัดประมาณนี้ค่ะ
1: คือแบ่งไปเลย
0: แบ่งเลยค่ะห้ามไปยุ่งของวัดเลยคือถ้าเป็นสมบัติของวัดเนี่ยทางพระคุณเจ้าเป็นเจ้าวาดเองก็ไม่สามารถเอามาใช้ส่วนตัวได้ก็จะแยกไว้ให้ลูกศิษย์วัดก็เช่นกันอันนี้ของคุณให้ไปแล้วแต่คุณไม่สามารถที่จะหยิบพระของวัดเนี่ยสมบัติของวัดไปให้คนอื่นบูชาแล้วเงินใส่กระเป๋าตัวเองก็ผิดศีลค่ะ
1: ครับพอทำแบบนี้มา 4-5 ปี
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: คะค่ะ5ปีเข้าปีที่5
1: เข้าปีที่5แล้ว
0: ค่ะ
1: ภูมิใจไหมครับที่เราได้รับรางวัลปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติประสักจากทางมจร.นะครับ
0: คืออันนี้ถือว่าภูมิใจมากๆนะคะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้โดยไม่คาดหวังแต่พอได้แล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจอย่างน้อยๆในตัวเราเองก็ได้เล็งเห็นถึงสิ่งที่ตัวเราเองทำแล้วผู้ใหญ่ท่านเห็นเนี่ยแล้วก็ได้รับรางวัลที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เติมเต็มกำลังใจที่บางครั้งก็ท้อเนาะบางครั้งก็มีฟีดแบ็กทางเกี่ยวกับเรื่องการที่เราเปิดเผยเรื่องพระเครื่องเยอะๆเนี่ยกับกลุ่มผู้ที่เสียผลประโยชน์บางกลุ่มที่พยายามใส่ร้ายให้ร้ายหรือมาด่าหรือเอาไปแขวนตามเพจต่างๆไม่ใช่ต่างๆนะไปเพจอวตารบ้างแล้วก็ให้ร้ายเราบ้างความรู้สึกถามว่าเราบั่นทอนหัวใจไหมก็มีบ้างแต่พลังบวกมีมากกว่าก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนเป็นอะไรที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้นที่จะสู้ยิ่งมีกลุ่มบางกลุ่มที่พยายามที่จะให้ร้ายเรายิ่งทำให้เรามีพลังที่จะสู้ให้สังคมไทยให้กับทุกคนที่ได้ติดตามผอ.ฟ้าได้เห็นพลังบวกที่เราไม่ได้มาท้อกับคำพูดของคนเพราะเราถือว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้มองในคำพูดของคนแต่ดูที่การกระทำของคนมากกว่าค่ะ
1: เนี่ยนะฮะเพราะว่าอย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโอ้โหกว่า
0: จะได้นะ
1: ใช่จะมอบรางวัลปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติประสักเพราะว่าเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ
0: ์
1: ที่เรียกว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เดียวของประเทศไทยนะฮะแล้วก็พิจารณาดูเรื่องของประวัติเรื่องของการทำเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมนะครับก็ตรวจสอบละเอียดและสุดท้ายก็มอบพูดง่ายๆดร.กิตติมศักดิ์ใช่ไหม
0: คือผอ.ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะส่วนที่ผอ.ทำประโยชน์ให้กับทางพระพุทธศาสนาถ้าพูดถึงในประเทศไทยไม่ว่าแค่ไม่เอาทั่วโลกผอ.ว่าหนึ่งในนั้นผอ.ขึ้นอันดับหนึ่งถ้าทุกคนได้ตรวจสอบจริงๆแล้วมันมีมากกว่าการที่ทุกคนได้เห็นด้วยซ้ำกับสิ่งที่ผอ.ทำ
1: ที่เราคุยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราคุยกันที่แค่บางโครงการ
0: บางโครงการใช่ค่ะ
1: ผอ.ฟ้าทำต่อเนื่องช่วง5ปีนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะฮะจริงๆผอ.ฟ้าก็จะเน้นผมนะบอกว่าถ้าจะเรียกด็อกเตอร์ก็ต้องดร.กิตติมศักดิ์
0: กิตติมศักดิ์ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ถ้าจะเรียกเนี่ยคือให้เน้นว่ากิตติมศักดิ์เพราะเราไม่อยากให้บางคนมาโจมตีนะคะเพราะว่าเวลาเรียกด็อกเตอร์ก็ต้องเน้นคำว่ากิตติมศักดิ์ด้วยแต่คำว่าด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์มันน่าภูมิใจไห
1: ม
0: เราคิดดูสิว่ามันน่าภูมิใจไหม
1: คือกว่าจะเรียนจบคือก็ว่ายากแล้วแต่การเป็นด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์ได้
0: มันยากกว่า
1: ใช่
0: มันน่าภูมิใจไหมไม่งั้นเรียกด้วยว่ากิตติมศักดิ์นะคะ
1: เพราะกว่าจะเรียนจบบางทีเรารู้ไงว่าเราจะทำวิทยานิพนธ์กี่ปีถึงเสร็จแต่อันนี้การทำความดี
0: ทำความดี
1: มันไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร
0: ่ว่ามันทำไปเรื่อยๆ
1: ทำไปเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะเราทำไปเรื่อยๆทำมาตั้งแต่ถ้าจำความได้เราทำมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เราครึ่งข้อนชีวิตแล้วแต่เรามาได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เนี่ยเมื่อเราอายุเลขเกินครึ่งคนแล้วอ่ะมันก็ยากกว่าไหม ยากมากแต่เราได้อะมันน่าภูมิใจ
1: ภูมิใจมาก

0: มากเลยค่ะ
1: ผมถามจริงๆฮะเหนื่อยและคิดจะหยุดทำไหมฮะ
0: เหนื่อยนะเหนื่อยแต่คิดจะหยุดทำอ่ะไม่เพราะว่าทุกวันนี้ค่ะมันกลับกลายเป็นว่ามีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็พอเราทำไปเนี่ยบางครั้งเหมือนเจอบททดสอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างให้เราเนี่ยเจออุปสรรคปัญหาบ้างเจอมารผจญบ้างแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันดีดปุ๊บเลยให้เราแบบจากที่รู้สึกหมดแรงก็อยู่เหมือนมีพลังขึ้นมาอีกพลังบวกพอถึงบอกว่าตอนนี้ถ้าเห็นความสำเร็จของตัวเองกับการช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนาช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวหูเราภูมิใจตัวเองเราเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆและเป็นผู้นำด้วยคือลองใครมาเป็นผอ.ฟ้าบอกว่าอ้าวทุกคนก็ต้องภูมิใจที่ตัวเองทำสำเร็จถูกไหม
1: ครับ
0: อย่างที่เนี่ยพิธีกรน้องเนี่ยชื่อ
1: เป้ครับ
0: น้องเป้เนี่ยซึ่งจริงๆน้องเป้กับผอ.เนี่ยเจอมาหลายปีนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มาทุกเนี่ยเขาจะเห็นว่าผอ.เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมาน้องเป้จะออกไม่ถูกเพราะว่าจะเห็นผอ.เปลี่ยนตรงโน้นเปลี่ยนตรงนี
1: ้
0: นั่นคือการพัฒนาคือคนเราทุกคนเนี่ยชีวิตเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาพัฒนาให้ดีขึ้นพัฒนาให้เขาเรียกว่าก้าวไกลไปข้างหน้าไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทุกคนที่เราคิดว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาที่นี่ก็คือครอบครัวเดียวกันหรือประชาชนคนยากคนจนหรือคนเก็บของเก่าหรือคนงานก่อสร้างที่เขาเดินเข้ามาบางคนเนี่ยแต่งตัวโทรมแล้วก็กลิ่นตัวเหม็นแต่เขามีโอกาสที่มานั่งตรงนี้เขามีโอกาสที่จะเดินทุกมุมของคฤหาสน์ผอ.ฟ้าได้เขาเป็นอะไรที่แบบเขาเองอ่ะก็คือไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะได้เข้ามาตรงจุดนี
1: ้
0: นะเพราะทุกคนก็คิดว่ามาตรงนั้นขอให้แค่ได้กราบหน้าบ้านได้กราบแค่หน้าคฤหาสน์เพราะยังไงต้องมีเจ้าหน้าที่คัดกรองแต่เจ้าหน้าที่ก็คัดกรองจริงนะ
1: คร
0: ับ แล้วแต่ว่าทุกคนคัดกรองก็ต้องถามผอ.ก่อนว่าผอ.ครับอนุญาตไหมครับคนเก็บของเก่ามาแบบกลิ่นตัวแรงมากบอกนั่นแหละยิ่งรีบเชิญให้เข้ามาเลยเลยเป็นที่มาที่ไปของที่นี่จะไม่เลือกปฏิบัติยิ่งคนจนยิ่งต้องให้โอกาสเขายิ่ง คนที่ไม่มีโอกาสยิ่งต้องให้เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาตรงนี้ให้มีโอกาสได้นั่งตรงนู้นตรงนี้ตรงที่คนอื่นสามารถนั่งได้เขาก็ต้องนั่งได
1: ้ครับก็คือเขาตั้งใจมาเพื่อมากราบสมเด็จโต
0: แต่เขาไม่ได้แค่นั้นอย่างเดียวถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับการเลี้ยงดูจากผอ.ก็คือผอ.จะคัดกรองไว้เลยว่านี่คือคนจนจริงพิการด้วยคนพิการจะมารับเงินทุกเสาร์อาทิตย์คนเก็บของเก่าที่เขาพิการด้วยเขาจะต้องมารับปัจจัยจากผอ.ทุกคนแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะปากต่อปากเพราะว่าความเมตตานำคือไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาให้เราอย่างเสาร์อาทิตย์ผอ.เปิดโรงทานให้ดูได้เลยที่นี่ไม่มีตู้หยอดเหรียญไม่มีตู้บริจาคแต่เราต้องการที่จะให้ทานนี้ให้ทั่วถึงไม่ว่าคนในหมู่บ้านหรือจะเป็นคนที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆได้มีโอกาสมารับประทานอาหารอร่อยแล้วก็ได้มารับพระสมเด็จฟรีๆนะคะซึ่งไม่ต้องจ่ายปัจจัยสักบาทเดียวแถมถ้าเป็นคนจนได้เงินกลับบ้านอีกมันคือใจฮะอย่างเช่นบางท่านเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วโหนรถเมย์มาไกลจากสุพรรณบ้างอยุธยาบ้างหรือหลายๆที่ที่มากว่าจะมาถึงเราบางที2วัน2คืนบางครั้งก็มาเย็นมาถึงมาเช้ามาถึงเย็นก็เห็นพอถามสอบถามรายละเอียดเห็นผู้สูงวัยค่ารถกลับด้วยนี่คือนิสัยผอ.ที่ปฏิบัติมาต่อเนื่อง
1: เป็นนักปฏิบัติ
0: ใช่ค่ะ
1: นักปฏิบัติ
0: ต้องถามบริวารเนี่ยจริงๆอ่ะทุกคนน่ะน่าจะช่อง5มาสัมภาษณ์1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆผอ.อยากให้สัมภาษณ์บุคคลรอบกายผอ.ด้วยว่าสิ่งที่ผอ.ปฏิบัติกับคนใกล้ชิดแล้วก็คนนอกที่เขาเห็นกันเป็นประจำซึ่งผอ.จะย้ำทุกคนตลอดถึงคำว่าเราอย่าเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะผอ.ไปไหนเนี่ยไปทานข้าวที่ไหนแม้แต่คนโบกรถถ้าผอ.เห็นเนี่ยผอ.สั่งเด็กเลยอันนี้ข้าเนี่ยคนนี้100 200 300แล้วแต่คือให้หมด

0: แม่คนล้างจานคือต้องให้คนที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสอย่างคนเข็นเก็บจานเก็บอะไรเนี่ยพอไปทานข้าวที่ไหนพอสั่งเด็กหมดทุกคนต้องได้เพราะว่าเราถือว่าคนเหล่านี้เขาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการที่ทำให้เราได้กินอาหารอร่อยแล้วก็เขาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้โอกาสทางสังคมแม้เราควรที่จะให้เหมือนพอไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าที่ไหนที่พอไปโผล่ที่นั่นน่ะพอจะทิ้งความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนนี่คือนิสัยนะซึ่งทำมาตลอดถ้าตอนสมัยเรายังเด็กสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นเราก็ไม่สามารถทำได้ในขณะที่เราทำได้เหมือนปัจจุบันนี้แต่ก็ภูมิใจว่าตั้งแต่7ขวบมาเนี่ยเราก็ได้ถูกสอนให้ช่วยเหลือผู้อื่นมาตั้งแต่เด็กค่ะ
1: ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนและกับ
0: หมาแมว
1: หมาแมว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ตั้งแต่7ขวบไหมครับ
0: คือเห็นมาก็คือชีวิตตัวเองก็อยู่กับหมากับแมวค่ะซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเก็บหมาแมวบางทีหมาแมวไปอยู่ในทุ่งนาไปเก็บมาเนี่ยก็มันเป็นนิสัยซึ่งทำให้ตัวเราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กด้วยอะค่ะ
1: ม
0: ันจะเป็นข้อนี้ด้วย
1: ก็คือชอบช่วยเหลือหมาแมวตั้งแต่
0: เด็กแล้วก็สวดมนต์มาที่จำความได้ก็ตั้งแต่7ขวบค่ะ
1: โอ้โห
0: เจ็ดขวบค่ะ
1: ครับและการช่วยเหลือหมาแมวนี่ไม่ใช่แค่เก็บหมาจรแมวจรมาเลี้ยงนะฮะคือเก็บจนแบบโห
0: ล้นน่ะตอนนี้ล้นจนตอนนี้ต้องสร้างบ้านเนี่ยตอนนี้ช่างนะช่างจะมี2ชุดถึง3ชุดที่แยกชุดหลักๆใหญ่ๆก็คือสร้างบ้านให้น้องหมาน้องแมวป้าผู้ที่หนองแคที่ซื้อที่ดินไว้แล้วตอนนี้รั้วกำแพงเสร็จแล้วกำลังเดินไฟเดินน้ำสระบุรีนั้น2ไร่กว่าที่พอซื้อทำไว้ให้น้องหมาจร200กว่าตัวของป้าพูดที่กำลังจะไร้ที่อยู่ก็ต้องขนจากสุพรรณมาที่นั่นตอนนี้ช่างจะอยู่ตรงนั้นชุดหนึ่งแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้สร้างบ้านให้น้องแมวจะขยับขยายจากตรงที่แออัดหน้าคฤหาสน์ตรงนี้ไปตรงนู้นนกยูงก็ช่วยมา
1: หมู
0: หมากาไก่ที่นี่ครบ ครบเป็นสวนสัตว์
1: แล้วโปรเจกต์ก็คือเดี๋ยวที่หนองแคกำลังทำอยู่ที่สระบุรี
0: รั้วเสร็จแล้วกำลังเดินไฟเดินน้ำ
1: ซึ่งถ้าทำเสร็จจะย้ายจากปทุม
0: ไม่ค่ะของปทุมอยู่นี
1: ่ของอันนี้
0: การดูแลของผอ.แต่ที่ผอ.ช่วยนั่นคือของป้าผู้เขาเลี้ยงมากันหลายปีน่าจะร่วม10กว่าปีแล้วเขากำลังจะถูกไล่ที
1: ่
0: แล้วผอ.ก็เลยต้องเร่งไปซื้อที่ดินแล้วก็กำลังสร้างคือ2ไร่กว่าแค่รั้วอย่างเดียวล้านกว่ายังไม่รวมที่ดินยังไม่รวมค่าก่อสร้างของการที่จะสร้างบ้านคือไม่ต่ำกว่า10กว่าล้านขึ้นน่ะ
1: เฉพาะที่ดูแลหมาแมวที่หนองแคสระบุรี
0: ใช่แต่การจ่ายเนี่ยเหมือนเดี๋ยวหลายท่านว่าโอ๊ยผอ.ฟ้ารวยเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้เดี๋ยวฉันไปขอความช่วยเหลือว่าผอ.จะวิเคราะห์เป็นเคสที่ฉุกเฉินคืออย่างนี้10กว่าล้านก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าจ่ายทีเดียว10กว่าล้าน
1: ครับ
0: อย่างเช่นข้อตกลงระหว่างช่างกับเราเนี่ยต้องจ่ายทีละครึ่งละครึ่งละครึ่งละเป็นละสเต็ปนะก็ตอนนี้ก็เลยสร้างหลายจุดมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทีมอีกทีมหนึ่งก็กำลังปรับพื้นที่ที่จะรองรับประชาชนที่มาคือลานจอดรถ
1: ที่รับประการตรงน
0: ี้ใช่ค่ะเนี่ยถ้าพิธีกรนะกล้าที่จะเข้าไปในห้องน้องแมวแต่เป็นไม่กล้าเชื่อดิเพราะแม้กระทั่งตัวเราเองเรารักหมารักแมวแต่เราจะไปเข้าแบบทำเองเราก็ทำไม่ได้ไม่งั้นเรามีกำลังของเราก็คือมอบปัจจัยแล้วก็ไปเน้นย้ำว่าต้องเลี้ยงแบบนี้ตามที่เราต้องการก็คือความสะอาดแล้วเชื่อไหมว่าที่นี่น้องหมาน้องแมวเลี้ยงเนี่ยจะไม่ค่อยป่วยเป็นโรคไตเพราะว่าเรากินอาหารที่มีคุณภาพแพงสุดของบรรดาอาหาร
1: ทั้งหมาทั้งแมวเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอาหารน้องแมวเนี่ยอาทิตย์หนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณเฉพาะอาทิตย์นะก็หลายหมื่นนะคะอาทิตย์หนึ่งค่ะจริงๆต้องถามเจ้าหน้าที่อ่ะคนที่สั่งอ่ะเขาจะมีหน้าที่สั่งให้ผู้ดูแลสั่งเราก็มีหน้าที่จ่าย
1: อย่างนี้
0: เยอะค่ะร้อยกว่าตัวคือ What Dog Thailand น่ะที่เขาไปช่วยมา
1: ครับ
0: เขาก็มาฝากที่นี่น่าจะ20กว่าตัวแล้วค่ะเฉพาะของ What Dog Thailand
1: อ๋อมีมาฝากที่นี่ด้วย
0: ใช่ค่ะคือเขาไปช่วยมาแล้วแต่ว่าเขาไม่มีกำลังที่จะเก็บ ก็มาฝากไว้ไม่ใช่ฝากก็คือมายกให้20กว่าตัวตอนนี้ขนของ
1: วัดเลี้ยงไว้ก่อน
0: นานแล้วอ่ะหลายปีแล้วต่อเนื่องมาหลายปีแล้วเอามาฝากไว้ประมาณจะ3ปีแล้ว
1: ครับอันนี้คือในพาร์ทของความเมตตาการช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตนะครับในแง่ของการสื่อสารไปยังสังคมที่ผอ.ฟ้าก็พยายามทำหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆรูปแบบใช่ไหมฮะทั้งทีวีทั้งเพจ Facebook การไลฟ์สดอะไรต่างๆแล้วก็มาเรื่องของละครพุทธคุณที่ผอ.ก็ตั้งใจที่ว่าอยากจะใช้เรื่องของซีรีส์ละครเป็นสื่อกลางสอน
0: เป็นละครคุณธรรม
1: มาเรื่องราวหลักคิดของผอ.ฟ้ากำลังเข้มข้นเลยนะครับเดี๋ยวเราพักโฆษณากันครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับผอ.ฟ้ากันต่อครับ
0: ค่ะ

0: ด็จพระพุทธจารย์โตทรงจารึกไว้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเมื่อการเวลามาถึงปีพุทธศักราช2565นั้นจะมีผู้มีจิตพระโพธิสัตว์นำพระสมเด็จแท้มาช่วยประชาชนผู้ใดมีศีลบริสุทธิ์พระจะคุ้มครองแต่ผู้ใดใจมืดมิดเงินทองจะกลายเป็นภัยพิบัติการเวลากำลังมาถึงแล้วผู้มีบุญและผู้มีโทษจะได้เห็นความจริงด้วยตาของตนเองคำทำนายนั้นกำลังจะเป็นจริง
1: ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะได้ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหากท่านเดินทางมาเองนะคะสามารถเซิร์ช Google Map ค่ะชื่อว่าสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีค่ะทุกท่านสามารถมาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะเวลา10โมงถึง4โมงเย็นนะคะและที่สำคัญนะคะมีการแจกพระสมเด็จนะคะให้ทุกท่านเลยคนละ1องค์ค่ะและยังมีอาหารนะคะให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำไปกับความอร่อยของเราได้เลยนะคะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมากันเยอะๆนะคะแล้วก็พบกันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: มาดูอีกพาร์ทนึงครับพ่ออฟ้าเรื่องของละครพุทธคุณที่พ่ออฟ้าก็ตั้งใจใช้สื่อตรงเนี้ยที่จะสอนแง่คิดต่างๆให้กับคน
3: ถ่ายทอดทางททบ5
2: ใช่คร
3: ับแล้วก็ช่องฟ้ายทีวีซึ่งตอนพุทธคุณตอน1ตอน2ตอน3ตอน4ออนแอร์ไปหมดแล้วเหลือตอน5ก็รออยู่ทำไมสะดุดโอ้โหตอนนี้ไม่สะดุดได้ไงต้องหยุดช่วยน้องหมาก่อน
2: คือโปรเจกต์เยอะมาก
3: มันเยอะมากคือมันต้องใช้ปัจจัยหมดไง
2: ใช่
3: เราคิดว่าละครเนี่ยประชาชนต้องเข้าใจว่าทำไมถึงสะดุดหนึ่งล่ะพอไม่มีเวลาสองต้องดึงปัจจัยที่เราจะไปทำละครเนี่ยมาช่วยน้องก่อนถูกไหมเพราะมันเป็นเงินเยอะนะ
2: เดี๋ยวฮะเวลาทำละครเนี่ยมันมีค่าใช้จ่าย
3: ถูก
2: ถูกไหมฮะค่าเวลากับทางสถานีโทรทัศน์
3: ใช่
2: ค่าผลิตโปรดิวเซอร์เขียนบทค่านักแสดงค่าออกกอง
3: สารพัดใช่ค่ะ
2: ซึ่งปกติผู้จัดเวลาเขาทำเขาก็จะไปขายสปอนเซอร์
3: แต่ที่ไม่มีสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์ตัวเอง
2: พอฟ้าไม่ใช่ทำขึ้นมาเพื่อจะไปขายสปอนเซอร
3: ์ถูก
2: ไม่ใช่
3: ทำเพื่อสอนเป็นละครพุทธคุณที่คนได้เปลี่ยนอรรถรสจากการที่นั่งดูผอ.พูดทุกวันก็มาดูละครที่สอนใจและเป็นนั่งอินดูตัวละครว่าสุดท้ายคนดีก็รูปแบบของคนดีสุดท้ายของชีวิตก็ต้องจบลงทางด้านที่สวยงามส่วนคนที่กระทำผิดกระทำชั่วอันดับแรกตอนแรกเขาอาจจะดูดีแต่สุดท้ายของชีวิตเขาก็ต้องล่มสลายหรือชีวิตเขาเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จกับชีวิตมันก็จะเป็นการสอนแล้วก็ให้รู้คำว่าความดีความชั่วแล้วก็คำสอนผอ.จะสอนอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่ทิ้งความดีความดีก็ไม่ทิ้งเราถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญก็ไม่ทิ้งเราบางคนเนี่ยอาจจะลงทุนทำธุรกิจเหมือนผอ.เนี่ยกำลังจะลงทุนทำที่พักพิงให้น้องหมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านแต่ถ้าวันหนึ่งเราทำธุรกิจเราสมมติว่าเรามีเงิน10ล้านเราจะทำธุรกิจเราก็ต้องโฟกัสแต่เรื่องกำไร
2: ใช่
3: แล้วใจมันก็จะเครียดมันก็จะทุกข์ว่าเนี่ยฉันลงทุนแล้ว10ล้านแล้วฉันจะขาดทุนไห
2: ม
3: แต่การพอเราเทเป็นบุญปุ๊บเนี่ย10ล้านที่เราเทให้น้องแมวน้องหมาที่ไร้ที่อยู่ที่พึ่งแล้วก็คนที่ดูแลน้องหมาด้วยเราต้องรักษาใจของคนที่เขาทำความดีด้วยถ้าเราไม่ดูแลคนดีหรือเราไม่ใส่ใจคนดีหรือเราทำให้คนดีท้อถอยเนี่ยพออถามว่าคนดีแบบป้าผู้หรือคนดีแบบตาติ้งหน่งตลกรักไม้หลายๆคนถ้าเราไม่รักษาใจคนดีเนี่ยแล้วในวันข้างหน้าคนเหล่านี้จะอยู่ในสังคมทำสิ่งเหล่านี้เราเห็นเลยในเมื่อถ้าเราไม่ดูแลหรือรักษาคนดีเอาไว้ไม่ให้กำลังใจคนดีไม่เติมเต็มคนดีให้มีกำลังใจเนี่ยต่อไปในวันข้างหน้าเราอาจจะไม่มีคนแบบป้าผู้เราอาจจะไม่มีคนแบบตาติ้งหน่งตลกรักหมาหรือป้าหมวยป้าหมวยนี่ก็เลี้ยงแมวคือเยอะมากที่ปอช่วยปอเกิดคิดว่าเรายังมีกำลังแม้นสิ่งที่ปอทำก็คือการเติมเต็มให้คนดีเขาได้มีโอกาสเดินสู้ต่อแต่ถ้าเราปล่อยให้คนดีเหล่านี้เขาสู้เพียงลำพังวันหนึ่งตัวเขาอาจจะท้อถอยถึงขั้นที่เคยพูดว่าฆ่าตัวตายแต่ถ้าวันนี้เขาเห็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วว่านี่แหละผลการทำดีของคุณหรือของป้าผู้หรือของใครก็แล้วแต่ที่กำลังคิดว่าท้อถอยไร้ที่พึ่งสุดท้ายป พอพอลงทุน10ล้านลงไปหรือเกิน10ล้านเนี่ยไม่ได้หวังผลกำไรแต่สิ่งที่เราได้คือความสุขแล้วยิ่งทำสำเร็จมันมีความสุขไหมเพราะมันคือบุญบุญเนี่ยกินไม่มีวันหมดนะมันติดตัวเราแต่เงินเนี่ยตอนที่เราถืออยู่เป็นเงินเราพอเราใช้แล้วก็เป็นเงินคนอื่นใช้ไปก็หมดไปจะใช้ถูกใช้ผิดก็อยู่ที่ตัวเราใช้อีกแต่ถ้าเราได้ทำกับบุญเนี่ยสิ่งที่จะติดตัวเราติดตลอดไปบุญใหญ่นะเนี่ยก็คือสิ่งที่พ่ออยากบอกทุกคนว่าถ้าเราไม่ได้คิดเป็นธุรกิจเราทำแล้วเราคิดถึงเรื่องบุญเราก็มีความสุขเพราะไม่ได้เป็นการขาดทุนเงินนะคะแต่มันคือกำไรบุญ
2: ก็คือมอง
3: ที่เราสะสมเอาไว
2: ้มองเป็นความช่วยเหลือ
3: ถูกมองเป็นความช่วยเหลือทานบารมีใช่อ่ะมันก็มีความสุขแล้วสิ่งเหล่านี้ถามว่ามนุษย์เราอ่ะน้อยคนที่จะทำได้
2: ใช่
3: ถูกไหม
2: ถูกต้องเลย
3: แต่เมื่อเราทำได้ภูมิใจไห
2: ม
3: คิดออกไหมคุณเป้คุณเป้คิดออกไหม
2: คร
3: ับมันมีความสุขอ่ะเรายิ่งเรามาเห็นรั้วกำแพงโอ้โหมันภูมิใจนี่มันขั้นตอนที่แบบความสำเร็จของฉัน 20% แล้วรั้วนะตอนที่ดินเนี่ย 1% พอมารั้วปุ๊บ 2% แล้วอีก 8%
2: ครับ
3: ต้องเงินเท่าไหร
2: ่อีกเยอะ
3: อีกเยอะแต่มันภูมิใจอ่ะมันทำได้
2: อ
3: ่ะที่ดินได้นี่ก็สำเร็จแล้ว
2: ครับแสดงว่าเนี่ยฮะมูลนิธิที่ผอ.ฟ้าก่อตั้งขึ้นมาไม่ได้ตั้งขึ้นมาแล้วชื่อก็ไม่ใช่ว่าตั้งให้มันดูสวยหรูมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
3: เป็นจากชื่อเราตั้งแต่เด็กเราไปที่ไหนเราอยากให้อยากให้ก็เหมือนพี่นัทเนี่ยหรือทุกคนที่เจอผอ
2: ครับ
3: พอไปที่ไหนพอจะทิ้งความรอยยิ้มคนที่จากทุกอุ้ยคนเราเนี่ยพอไม่มีเงินเขาทุกนะเวลาเขาลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยเขาขาดทุนเนี่ยหน้าเขาเศร้า
2: เครียด
3: คิ้วชนกันหน้าตกตาตกหมดเลยแต่พอเขารู้โอกาสว่าอุ้ยฉันไม่ขาดทุนแล้วอย่างน้อยๆเสมอทุนหรือไม่กำไรน้อยก็ยังดีเขาก็ยิ้มออกถูกไหมแต่ถ้าความขาดทุนปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความทุกข์จะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้บางคนทุกข์มากก็ฆ่าตัวตายเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้กำลังใจทุกคนคือความขยันความขยันแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เนี่ยคือข้อสำคัญขยันและไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือพอถึงสอนทุกคนว่าการที่เราอยู่สังคมเนี่ยค่ะคนเราอาจจะเกิดมารวยจนไม่เท่ากันแต่ค่าความเป็นคนเท่ากันในเส้นทางของการเดินเช่นกันเวลาเราจะทำผิดเมื่อไหร่เนี่ยให้คิดอยู่เสมอว่าการทำผิดเนี่ยทำง่ายทำดีเนี่ยทำยากแต่คนต้องทำเพราะความดีเนี่ยมันจะเป็นเกราะทุกอย่างที่ทำให้คนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่ถ้าคุณ อยากจะทำความผิดนั้นเพื่อผลประโยชน์ใส่ตัวเองหาความละโมบโลภมากใส่ตนเองจนลืมคำว่าผิดชอบชั่วดีสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ติดตัวบุคคลนั้นจนสลัดออกไม่ได้แล้วสุดท้ายเขาจะเป็นคนชั่วอย่างถาวรแม่นสำคัญที่สุดถ้าใจเราเนี่ยมีความละโมบโลภมากเราเห็นสิ่งของชิ้นหนึ่งที่หยิ

0: ฉวยแล้วมันเป็นเงินโดยที่ไม่ถูกต้องแล้วมันหยิบง่ายความชั่วนี่ที่ผอ.บอกว่ามันทำง่ายไงแต่ถ้าถูกจับได้ขึ้นมาหรือความแตกขึ้นมาเมื่อไหร่คุณก็จะเกิดคำว่าคุณก็คือโจรแล้วก็สำคัญที่สุดผอ.ถึงบอกว่าถ้าคุณคิดถึงคำว่าคนเราความดีทำยากแต่ต้องทำการขยันทำมาหากินไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นก็คือการทำดีถูกไหมเพราะว่าการทำไมถึงเป็นความดีล่ะก็เพราะเราอดทนสู้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นความเมตตาว่านี่คือข้าพเจ้าขยันแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะเมตตาข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้มีกินมีใช้เหมือนผู้อื่นเหมือนกับการที่เขาเรียกว่าถ้าเราไม่ทิ้งความดีความดีไม่ทิ้งเราความดีก็จะออกมาปกป้องทันทีแล้วก็ส่งเสริมให้คนที่รู้จักขยันทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองเองค่ะปฏิหารแห่งบุญจะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อเรื่องความดีข้อนี้จำไว้เลย
1: เชื่อเรื่องความดีปฏิหารแห่งบุญจะเกิดขึ้น
0: เกิดขึ้นเสมอค่ะคือสมมติว่าคุณตัดกิเลสได้สมมติว่าคุณเห็นแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่ของคุณแต่ถ้าคุณหยิบได้มันคือเป็นผลประโยชน์ของตัวเองอะแต่ถ้าเราห้ามสิ่งนี้ได้ว่าเราไม่ทำความซื่อสัตย์คือสิ่งที่สำคัญแล้วเราเอาชนะใจตนเองได้เราไม่ได้ชนะใจตนเองอย่างเดียวเราชนะความดีด้วยแต่คนเราไม่ใช่ทำดีครั้งเดียวแล้วหยุดนะมันต้องทำอย่างต่อเนื่องเหมือนที่พ่อบอกว่าเหมือนเราปลูกต้นไม้เราต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินเพื่อให้มันงอกงามและเจริญรุ่งเรืองการทำความดีเหมือนกันไม่ใช่เราทำครั้งเดียวแล้วเราหยุดเราต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผ่านบทพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างของคำว่าความดีข้อนี้จำไว้เลยค่ะอย่าได้ท้อเด็ดขาดแม้จะเจอบททดสอบให้เราเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนหรือท้อใจแค่ไหนแต่ความดีเนี่ยพ่อเชื่อว่าความดีมีจริงในโลกนี้ค่ะ
1: พ่อพิสูจน์มาแล้ว
0: พิสูจน์กับตัวเองมาทุกอย่างค่ะพ่อถึงมีปุ๊บเนี่ยพ่อแบ่งปันทุกคนว่าถือว่าการที่พ่อให้เนี่ยคือการเป็นบุญและทานทานเกิดขึ้นจากบุญบุญเกิดขึ้นมันอยู่ตามสถานการณ์นั้นๆพ่อถึงบอกว่าความเมตตาพ่อสงสารทุกคนหมดสอดส่องหมดนะใครมีกี่คนไปไหนโผล่ตรงไหนอะคือจะให้อย่างเดียว
1: ครับ
0: คือจะให้อย่างเดียวมันต่างกับคนที่ไปแล้วต้องการหาผลประโยชน์จากสถานที่นั้นๆ มันจะต่างกันนะเนี่ยถ้าคนได้คิดหวังผลประโยชน์เชื่อไปสถานที่ที่หนึ่งจะทำยังไงวะจะได้ผลประโยชน์จากไอ้คนนี้จากคนนั้นคนนี้แต่ถ้าคนที่จะให้เนี่ยมันแปลกไงมันจะสวนกันไงก็ความรู้สึกเรามองเอ๊ะมีใครบ้างนะที่น่าสงสารที่เรายังไม่ได้ให้ครบหรือยังครบหรือยังมันจะต่างกันคิดออกไหมคือเรามีแต่มีความสุขที่เราให้แต่กว่าเราจะมาถึงขั้นตรงจุดนี้ได้ก็เราเชื่อเรื่องบุญไงคือแม้บางครั้งเนี่ยสมัยตั้งแต่เด็กจนเราวัยรุ่นจนเริ่มทำงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราเห็นคนที่เขาแย่เขาขอความช่วยเหลือเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ย 1,000 เขาต้องการเงิน 1,000 เนี่ยพอให้หมดนะเพราะพอถือว่าฉันยังมีโอกาสกว่าเขาฉันให้เงิน 1,000 นี้ไปเดี๋ยวฉันก็ได้มา
1: ไม่เสียดาย
0: ไม่เสียดายเพราะว่าความเดือดร้อนของเขาที่เราเห็นแล้วมันก็เกิดปฏิหาริย์อีกมันก็มาให้เราได้เงินก้อนนั้นมากทวีคูณกลับมาอีกคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ข้อนี้ก็พิสูจน์มาแล้ว
1: ครับนะฮะวันก่อนพอไปเป็นผู้สนับสนุนในการจัดมวยการกุศล
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เรียกว่าพอก็ไม่เคยเข้ามา
0: ถูกมัดมือชก
1: คือเป็นการจัดมวยการกุศล
0: ถูกมัดมือชกใช่ค่ะการกุศลก็จัดการกุศลแต่มันมีอะไรลึกๆกว่านั้นซึ่งสำคัญที่สุดคือเราเห็นว่าหลายคนในงานเนี่ยเขากำลังจะขาดทุนแล้วก็แย่ลักษณะเนี้ยเราก็ถือว่าอันเนี้ยสนับสนุนเป็นการกุศลกับการอนุรักษ์ความเป็นมวยไทยนะศิลปะมวยไทยเราก็ต้องเติมกำลังใจให้กับเรียกว่าอะไรนะผู้ไม่ใช่ผู้จัดสิเจ้าของค่ายมวยเจ้าของค่ายมวยท่านรองเชษฐ์แล้วก็ทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มของจัดงานในชุดนั้นซึ่งเห็นแล้วทำไมเขาเศร้ากันจังหน้าตานะเราก็รู้แล้วแหละว่าเพราะพอเป็นคนที่ไวแป๊บเดียวปุ๊บเดียวจากที่บอกว่าจะให้ทุนเท่านี้ 200,000 ช่วยเหลือสนับสนุนการถ่ายทอดสดเห็นแล้วอันนี้ก็หน้าคิ้วชนเอาเลยอย่างนี้เขาต้องเข้าแน่ๆไปกดเงินมา 200,000 ไม่ใช่จะรวยมากนะแต่ก็แบ่งไป 200,000 โอนสนับสนุนรองเชษอีกแสนหนึ่งจากที่นานคิ้วท่านชนนั้นก็ยิ้มออกเพราะทุกอย่างค่ะคือกว่าจะสำเร็จได้มันไม่ง่ายแล้วถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเราทำให้ทุกคนเป็นมีความสุขจากความทุกข์เนี่ยเป็นสุขได้ก็ถือว่าเราได้บุญนะถูกไหม
2: ถือว่าได้ทำความดี
0: ถูกความดีก้อนใหญ่เลยค่ะความดีที่ได้รับมาก้อนใหญ่คือเราได้ให้ทุกคนได้มีรอยยิ้
2: ม
0: และทุกคนได้มีความสุข บางคนเนี่ยไปดูมวยเนี่ยอาจจะไม่สนับสนุนคนแพ้หรือคนแตกเนี่ยแต่พอเอาเรียกมายิ่งแพ้ยิ่งเขาแพ้ยิ่งต้องให้ถูกป่ะให้ทั้งคนชนะให้ทั้งคนแพ้แต่ต้องบอกว่าเมื่อประมาณหลายปี10กว่าปีก่อนผอ.ก็เคยจัดมวยแต่เป็นมวยต่างจังหวัดซึ่งเป็นมวยที่จัดทุกปีเหมือนกันกับเคยจัดร่วมกับเสไก่ด้วยแล้วก็ประมาณหลายปีแล้วผอ.ก็ถอนตัวมาเพราะว่าต้องมาทำบริหารเกี่ยวกับทีวีแล้วก็บริหารเนี่ยเรื่องพระสมเด็จก็ได้ถอยตัวมาพอมาเห็นรอบนี้เป็นการจัดที่ดีแล้วก็ยิ่งใหญ่ต้องชื่นชมคณะการจัดงานนะก็น่าจะเป็นรองเชษใช่ไหมคะที่ท่านดูแลก็รองเชษเนี่ยถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่น่าสนับสนุนค่ะเพราะว่าผอ.ก็เพิ่งได้ไปสัมผัสครั้งแรกโดยผ่านพี่นัทก็ตอนแรกเนี่ยอันนี้เราพูดได้ไหมว่าตอนแรกเนี่ยก็ถูกฟีดแบ็กของการอย่าไปอย่าไปอย่าไปห้ามไปเด็ดขาดเดี๋ยวเธอจะไปแต่ไม่ได้เกี่ยวกับชุดพี่นัทไงแต่เราก็บอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปดูตามนางงามคือห้ามเธอห้ามไปถ่ายรูปคนนี้คนนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปดูที่หน้างานแต่ไม่ได้เกี่ยวกับรองเชษไม่ได้เกี่ยวกับพี่นัทไม่ได้เกี่ยวกับทุกคน
2: มีคนเป็นห่วง
0: มีคนเป็นห่วงผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ก็พอไปเห็นหน้างานก็เข้าใจหลายๆเรื่องแต่ศิลปะมวยไทยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามและควรสนับสนุนอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะคะคือเล็งเห็นสิ่งที่เรียกว่าศิลปะมวยไทยมันงดงามแล้วก็คนที่จะมาต่อยมาชกบนเวทีเนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ต้องซัพพอร์ตเรื่องเงินด้วยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเหมือนอาชีพของแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาชีพนักมวยเขาก็ต้องการอะไรต้องการปัจจัยค่ายมวยก็ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงก็คือปัจจัยของการที่จะไปทำให้การขับเคลื่อนเหล่านี้มันไม่ติดไม่ขัดแต่มนุษย์เราทุกวันนี้ต่างคนต่างทำมาหากินเพื่อที่จะดูแลชีวิตของตัวเองของครอบครัวขององค์กรนั้นๆการที่จะมาสนับสนุนกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นในการที่ผอ.ถือว่าขอบคุณพี่นัทขอบคุณทุกคนที่ได้นำให้ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์มวยครั้งนี้ที่ได้ไปช่วยเหลือน้องๆ นักมวยแล้วก็คณะการจัดงานของรองเชษฐ์ซึ่งจะทำให้เขาได้มีกำลังใจและบอกว่าครั้งหน้าต่อไปเราอาจจะช่วยได้มากกว่านี้เพราะว่าเราไปแล้วเราไม่ได้ไปหาผลประโยชน์คิดออกไหมแต่เราไปสนับสนุนให้ค่ายมวยได้มีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะได้มีแรงผลักดันนะแต่ถ้าเราหวังแต่จะไปหาผลประโยชน์จากเขาหรือไปหาสิ่งที่เรียกว่ามาเติมเต็มให้กับตัวเราอ่ะเราก็จะเข้าไปทำไมอ่ะมันก็จะเป็นทุกข์เป็นกรรมมาติดตัวเราไม่ใช่การที่เราไปแล้วเราให้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีความสุขแล้วมายิ้มแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขรับประทานอาหารได้กินข้าวได้มีความสุขอันนี้คือความสุขของพ่ออ้อฟ้า
2: ความสุขของพ่ออ้อฟ้าคือการได้จ่ายเงิน
0: ตามหน้างาน
2: การได้ช่วยเหลือ
0: นี่พูดกระซิบเบาๆนะท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกคนมันขำนะคือที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามหน้างานเขาขอสปอนเซอร์ 200,000 ไปแล้วน่าจะร่วม 500,000 กว่า 500,000 กว่า
2: เพราะน้องทีมงานบอกว่าไม่รู้พ่ออ้อฟ้าจำน้องนักมวยคนหนึ่งได้หรือเปล่าคือน้องเขาไม่ได้อยู่ในการถ่ายทอดสดนะ
0: ค่ะ
2: ของไฟวันนั้นแล้วน้องเขาแพ
0: ้ใช่เขาแพ้
2: แล้วเขาแตก
0: เลยน้องใบเตยไปเจอในห้องน้ำกำลังร้องไห้ก็เลยบอกงั้นไปเรียกมาลูกคนแพ้สองคนเมื่อกี
2: ้
0: ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งโดยเฉพาะผู้หญิงน้องก็เลยดึงมากันแล้วได้มีภาพบรรยากาศพูดไปก็ขนลุกน่าสงสารเขาแล้วเขาก็ยิ้มได้อ่ะ
2: คือพ่ออ้อฟ้าก็มีเกินปลอบขวัญเขา
0: ให้ไป 5,000
2: โอ้โห
0: ใช่คนที่แตกให้ไป 5,000 ไม่ต้องรอว่าชนะน็อกแตกแล้วก็ให้ 1,000 ไม่ต้องคือให้เลย คือเห็นแล้วสงสารคือเราเห็นสงสารตั้งแต่ตอนลงเว

0: ตามสถานการณ์หน้างาน
1: เป็น
0: รวมไป 500,000 กว่า
1: เป็นเงินบำรุงขวัญ
0: ใช่ค่ะให้กำลังใจทุกคนนี่อย่าลืมนะถ้าทุกคนมองออกเนี่ยไม่ว่าผอ.ไปที่ไหนแม้กระทั่งคนโบกรถแม้กระทั่งบริการแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบๆ
1: ค
0: นที่ทำงานถามว่าทุกคนทำงานเพื่ออะไรหาเงินไปเลี้ยงครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ทุกคนนั่งรอเงินเดือนกว่าจะถึงเดือนเนี่ยมันชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนต้องไปหยิบยืมเพื่อนเหมือนผอ.รู้ใจทุกคนอ่ะเติมเต็มไม่ต้องวนหมดที่ผอ.โปรจริงอันนี้คือนิสัยที่มันเป็นมาตลอดซึ่งใครจะห้ามผอ.ห้ามไม่ได้หรอกค่ะห้ามไม่อยู่คุณเดียจะสะกิดยังไงก็ไม่อยู่ไม่ฟังหูฉันมันไม่ฟัง
1: หูดับไปแล้ว
0: หูดับหูดับฉันได้อย่างเดียวไม่ใช่รวยนะ
1: แต
0: ่เรามีโอกาสมากกว่าเขาคืออย่างน้อยๆเนี่ยผอ.ก็มีทรัพย์สินที่จะแลกเปลี่ยนถูกไหมกับคนที่ศรัทธาเขาก็จะมาช่วยเราต
1: ่
0: อคนที่ก็มีกำลังนี่บ้าดีนะบ้าบุญพระของมันก็แท้ก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่มีความศรัทธาแล้วก็ได้ร่วมบุญกับผอ.ฟ้าเช่นที่บอกว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็จะมีเยอะมากโดยเฉพาะจะมีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งนะเราต้องบอกว่าท่านชื่อเล่นว่าผลซึ่งท่านเองเนี่ยก็จะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นมหาเศรษฐีที่อยู่กรุงเทพมีที่ดินถึง200กว่าไร่แล้วท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนผอ.มากที่สุดใช่ค่ะเนี่ยเขาบอกว่าความดีความดีเนี่ยจะทำให้เราได้เจอคนดีแล้วถามว่ามหาเศรษฐีเนี่ยก็จะมาหาผลกำไรจากพระหรอไม่ใช่เอาไปเก็บแล้วมีความสุขก็เหมือนผอ.ฟ้าไงถูกไหมเก็บแล้วมีความสุขเห็นท่านแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เป็นบารมีเป็นการเสริมสิริมงคลกับชีวิตที่เรียกได้ว่าคนเรานะคะน้อยคนที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบกายแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดผิดศีลไม่ได
1: ้
0: 1ถึง8นี่ต้องเป๊ะทุกข้อแต่เราเป็นผู้หญิงบางข้อเนี่ยเราก็ตามที่บอกว่าบางครั้งก็เวลาเราเจอแรงกดดันจากฝั่งตรงข้ามนะก็มึงกูแล้วก็ด่าบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายอยากจะมาทะเลาะกับผู้หญิงมันน่าอายกว่าไหมคะท่านผู้ชมนะฝากนิดนึงค่ะนิดนึง
1: ครับก็เท่ากับว่าวันนี้ผมได้คุยกับผอ.ฟ้าเหมือนได้เติมพลัง
0: เติมพลังไหม
1: แล้วผมเชื่อว่าแฟนๆรายการที่ดูทางททบ.5ทุกคนนะฮะได้ฟังแนวคิดหลักการใช้ชีวิตในสภาพเศรษฐกิจที่หลายคนก็บอกว่ามันลำบาก
0: มันลำบาก
1: ต้องต่าง
0: คนคือผอ.ก็จะเข้าใจนะว่าสถานการณ์เนี้ยคนเนี่ยหาเงินยาก
1: ใช่ถูก
0: แต่ว่าการที่หาเงินยากแล้วคุณฉกฉวยโอกาสที่จะไปหาผลประโยชน์จากการที่อ้างบุญแล้วมาทำเป็นบาปแล้วเอาเงินเหล่านั้นมาใช้กับตัวเองยิ่งจะเป็นบาปหนามากแล้วก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยชีวิตเนี่ยตกต่ำไม่มีวันที่จะอยู่ที่สูงได้เลยหรือเรียกว่ากรรมเหล่านี้จะติดตัวตลอดไปบุญก็เช่นกันคุณเป้จำผอ.ไว้เลยว่าทุกคนทุกชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่าทิ้งคำว่าบุญ
1: ครับอยากจะให้ผอ.ฟ้าส่งเสริมกำลังใจกับแฟนๆรายการที่ดูอยู่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้มันมีแต่ความเครียดเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องเงินนี่ก็สำคัญมากเลย
0: เรื่องเงินก็สำคัญแต่ว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเราชีวิตเราที่ทำกินไม่ขึ้นบางครั้งเราอย่ามัวแต่มองหาพุทธคุณของพระสมเด็จพุทธคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะแสวงหาตามที่ต่างๆไปไหว้ตามที่ต่างๆหรือไปขอพรตามที่ต่างๆเพื่อชีวิตดีขึ้นบางครั้งเราอาจจะเจอข้อบกพร่องหลักที่ไม่ควรบกพร่องคือพ่อแม่ในบ้านพ่อแม่ในบ้านนะคุณเป้ถือว่าเป็นพระอันดับหนึ่ง
1: ครับ
0: คือยามท่านแก่เฒ่าเนี่ยเราดูแลท่านหรือยังบางทีในการที่เราทำอะไรติดขัดเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่เถียงพ่อเถียงแม่แล้วก็ยามเราทำงานเนี่ยเรามีกินแล้วเนี่ยในช่วงจังหวะที่เรามีกินมีใช้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวแต่พ่อแม่อาจจะอดอยากอยู่ที่บ้านแล้วเราลืมไปและพ่อแม่เจ็บป่วยเราไม่ใส่ใจเรามัวแต่มีความสุขกับครอบครัววันหนึ่งเมื่อชีวิตเราดวงตกเราก็ยังคิดไม่ได้อีกว่าเราอาจจะผิดพลาดกับพระในบ้านพระอันดับที่หนึ่งผอ.สอนทุกคนเลยแม้กระทั่งผอ.ใส่พระเยอะมากแต่ผอ.ไม่เคยละทิ้งพระในบ้านอันนี้คือข้อคิดของผอ.ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กเลยและไม่เคยเถียงแม่ไม่เคยเถียงพ่อจะผิดจะถูกเดี๋ยวพ่อแม่รู้เอง
1: ต่อให้พ่อกับแม่ผิด
0: ต่อให้พ่อกับแม่ผิดฉันก็

0: ม่เถียงอันนี้ถามแม่ได้เลยแม่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะนี่คือนิสัยที่ปฏิบัติมาไม่งั้นบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าเราอาจจะลืมพ่อหรือแม่ไปขอขมาท่านซะไปขอขมาท่านแล้วก็ให้ท่านอโหสิกรรมกับสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดแล้วขอให้ท่านให้พรพรอันประเสริฐคือพรของพ่อและแม่ในบ้านเมื่อเราได้มีโอกาสที่มีเงินเมื่อไหร่ก็จงไปดูแลพ่อแม่ให้ดีในช่วงที่ท่านแก่เฒ่าเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ได้กับเราสักกี่ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ควรลืมคือการที่ให้พ่อแม่ได้มีกินยามท่านแก่เฒ่ากำลังใจให้พ่อให้แม่ไม่ใช่ว่าเมื่อท่านลงไปอยู่ในโรงหรือท่านเสียชีวิตเราไปเคาะโรงป๊อกป๊อกพ่อกินข้าวเคาะโรงป๊อกป๊อกแม่กินข้าวกินไม่ได้ทดแทนบุญคุณไม่ได้แล้วคนที่จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และเป็นเกราะที่ดีที่สุดคือการที่ดูแลพระในบ้านให้ดีที่สุดเท่ากับชีวิตของเราที่จะทำได้ค่ะ
1: ครับโอ้โหนี่เป็นภาพสะท้อนที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด
0: ใกล้ตัวที่สุดแต่คนมักลืมมองข้าม
1: ใช่มองข้ามมากที่สุด
0: ใช่
1: นะฮะโอ้วันนี้ได้พลังบวกได้เติมเต็มพลังชีวิตแนวคิดต่างๆมากมายเลยนะครับสุดท้ายวันที่มาคุยกับพ่อฟ้าอยากจะให้เชิญชวนมาร่วม
0: ที่28กันยาเนี่ยเราจะเริ่มกิจกรรมบุญกันให้ลงรายชื่อลงทะเบียนมารับพระสมเด็จเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้า8โมงเช้าเนี่ยเริ่มลงรายชื่อไม่งั้นเนี่ยไม่ทันเพราะว่าบ่าย3เนี่ยก็จะแจกกันแล้วบ่าย3จะแจกกิจกรรมสงฆ์ก็จะมีช่วงพระฉันเพลช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกิจกรรมทั้งวันเนี่ยก็จะมีโรงทานที่จำนวนมากเพราะว่าสาเหตุที่เราไปแจกบ่ายเนี่ยเพราะมันจะมีการสวดมีการสวดทำบุญด้วยช่วงกลางวันนะคะก็ส่วนเรื่องบุญเนี่ยไม่ให้มาติดตามหน้างานเพราะว่าเรื่องกิจกรรมสงฆ์เนี่ยทางวัดช่องลมเป็นผู้ดูแลแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการสวดก็เรียกว่าอะไรนะพระฉันเพลแล้วก็จะมีสวดช่วงบ่ายก็จะต้องเตรียมพื้นที่อะค่ะเพราะว่าจะไม่ให้ถึงค่ำไม่ให้ถึงมืดก็คือเคลียร์ให้จบแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมก็ให้มาติดตามหน้างานแล้วก็มีการแจกทานถุงยังชีพ 2,000 ชุด 2,000 ชุดแล้วก็แจกพระสมเด็จพร้อมด้วยกำไรมหาเศรษฐีก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนที่มาลงรายชื่อต้องมาอาจจะแออัดนิดนึงการจอดรถเนี่ยก็อาจจะใช้สถานที่เดิมส่วนหนึ่งนะคะก็คือที่ปั๊มน้ำมันที่ใกล้กับสภ.ลำลูกกานะคะก็ต้องบอกว่าวันนั้น1วันเนี่ยวันที่28ผอ.จำไม่ได้นะว่าวันอะไรแต่ว่าวันที่28กันยาใกล้ถึงแล้วก็สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาได้เหนือใต้อีสานพอว่าถ้าเรามากันเป็นคณะคุ้มค่ะองค์เดียวมารับพระสมเด็จแท้เนี่ยก็คุ้มแล้วแต่ทุกท่านมาเนี่ยเลข5คือเลขมงคลไม่ว่าจะเจ้าพระคุณสมเด็จท่านละสังขารเนี่ย24152415เพราะฉะนั้นพอเลข5พอก็เป็นเลขมงคล
1: ครับ
0: ก็เลยให้5องค
1: ์28กันยายนตรงกับวันจันทร์
0: นะ
1: ก็เปิดลงทะเบียนรับพระสมเด็จ8โมงเช้าเริ่มแจกตอน15นาฬิกา
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคนละ5
0: องค์ใช่ค่ะแล้วก็พระคุณเจ้าท่านก็เดินทางมาไม่ต่ำกว่า 4-500 รูปเหมือนทุกปีอยู่แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: ทั่วประเทศ
1: นะฮะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook
0: ฟ้าให้ทีวีพิมพ์ภาษาไทยนะคะฟ้าให้ทีวีไปกดติดตาม
1: ครับนะฮะแล้วก็พอออกมาก็จะคอยไลฟ์พูดคุย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกท่านอยู่เสมอนะครับแล้วก็อ้อฟ้าก็จะมีรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางททบ5ด้วยนะครับก็เป็นทุกวันอาทิตย์เวลา7โมงจนถึง7โมงครึ่งช่วงเช้า
0: 7โมงเช้าถึง7โมงครึ่ง
1: ครับนี่ก็สามารถติดตามได้นะครับก็วันนี้นะฮะต้องขอบพระคุณผอ.ฟ้ามากๆเลย
0: เดี๋ยวถามหน่อยสนุกไหมฮะวันนี้สนุกและได้สาระไหมฮะ
1: ได้สาระได้ผมชอบตรงได้ข้อคิดได้หลักคิด
0: ค่ะ
1: นะฮะที่หลายๆอย่างบางทีเรา
0: เอาตามชั่วโมงกว่าก็ชั่วโมงกว่าขอหลักคิดเอาต่อกัน
1: ได้หลักคิดในการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้ได้เยอะเลยนะฮะถ้าทำอะไรไม่ขึ้นคือดูแลพระในบ้าน
0: ถูกพระในบ้านเนี่ยจะให้พรที่อันประเสริฐอันดับหนึ่งเลยค่ะ
1: ครับความดีทำยากแต่ต้องทำเพราะความดีเป็นเกราะ
0: ถูกค่ะ
1: นะฮะแล้วก็สุดท้ายคาถาที่ทำง่ายขยันไม่เบียดเบียนผู้อื่น
0: ถูก
1: ที่บอกฟ้าบอกก็ทำแล้วลองทำดู
0: ลองทำดูปฏิบัติดู
1: ครับผม
0: เอาชนะใจตนเองให้ได้ ชนะกิเลสตัวเองให้ได้ก็เท่ากับเราชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน
1: ครับผม
0: ค
1: มมากครับวันนี้ขอบพระคุณผอ.ฟ้าครับ
0: ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะ
1: และพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับนี่คือผอ.ฟ้าพรทิพาสุพันธุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้วันนี้ผมและผอ.ฟ้าลาทุกท่านไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวต่อตัวกับผมวัชรกนิกาครับตัวต่อตัวเจอกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับในทุกค่ำคืนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาก็สามทุ่มครึ่งเลิก4ทุ่มครึ่งทางททบ5ตอนนี้มีข่าวดีนะครับททบ5นอกจากจะเจอในทางทีวีแล้วออนไลน์ของเพจของททบ5อย่างเป็นทางการก็ผู้ใหญ่ได้กรุณาเริ่มในส่วนของการออนไลน์ตรงกับเวลาออกอากาศจริงๆฉะนั้นใครที่ไม่มีเวลาในการกลับไปดูโทรทัศน์ก็เปิดโทรศัพท์นะฮะเปิดโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านแล้วก็เปิดดูเปิดไปที่เพจททบ5ก็ได้เจอแต่ถ้าใครจะดูคลิปครับอื่นๆก็เพจมี TikTok มี YouTube มีก็พิมพ์คำว่าตัวต่อตัวตามรสนิยมท่านผู้ชมฮะการเมืองในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นการเมืองที่เข้มข้นอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับหลังจากที่มีคำพิพากษาคำวินิจฉัยคำตัดสินของกกต.ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาบวกผนวกกับความเคลื่อนไหวต่างๆที่ค่อยๆประทุขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงถนนการพูดจาในส่วนของภาคประชาชนผมใช้คำง่ายๆซึ่งนำโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลและอื่นๆท่านผู้ชมฮะพอเกิดเรื่องราวแบบนี้นี่ขึ้นมาเนี่ยผมนึกถึงสหายเก่าของผมคนหนึ่งครับที่รู้จักมักจีมายาวนานอายุอนามก็ไล่ๆกับผมนะครับเกิดก่อนผม1ปีเดือนเกิดก็ใกล้ๆกับผมฮะแขกรับเชิญซึ่งจะเป็นแขกรับเชิญของผมนะฮะก็เกิดเดือนเมษาผมเกิดมีนาแขกรับเชิญของผมท่านนี้ครับเอาง่ายๆแล้วกันครับบอกเลยก็ได้คุณแรมโบ้อีสานดร.เสกสกุลอัฏฐาวงศ์วันนี้เนี่ยที่ผมเชิญมาต้องบอกว่าเชิญมาเพราะว่า1ด้วยความระลึกถึง2อยากจะมาถามในฐานะคนที่เป็นรุ่นพี่ทั้งฝั่งการเมืองในสภาแล้วก็เป็นรุ่นพี่ทั้งเป็นคนนักเคลื่อนไหวผมใช้คำกลางๆดีกว่านักเคลื่อนไหวบนภาคประชาชนบนท้องถนนวันนี้เรามาคุยกับคุณแรมโบ้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเขาคิดว่าจะมีอะไรต่อไปอย่างไรตอนนี้ดร.เสกสกลชื่อใหม่นะเนี่ยดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์แรมโบ้อีสานนั่งอยู่ติดกับผมเลยครับสวัสดีครับพี่โบครับ
2: สวัสดีครับพี่ต่อครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: สารภาพนะพี่เมื่อคืนวานผมพิมพ์ชื่อส่งให้ทางโปรดิวเซอร์ยังพิมพ์ชื่อเดิมของพี่เลยทั้งที่ชื่อนี้ก็เปลี่ยนมาตั้งนานแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เปลี่ยนตั้งแต่ตอนเป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีอยู่กับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาย
1: ุคลุงตู่
2: ยุคลุงตู่ครับ
1: วันนี้เนี่ยเอาง่ายๆก่อนนะพี่สามท่านทุกดิบเราคนการเมืองนะผมคนการเมืองอดีตคนการเมืองวันนี้พี่ยังสังกัดพรรคการเมืองหรือสังกัดหรือทำงานการเมืองให้กับใครหรือไม่อย่างไร
2: ณวันนี้เนี่ย
1: อย่างเป็นทางการ
2: ณวันนี้เนี่ยต้องผันตัวออกมานะครับจากเวทีการเมืองเนี่ยมาสู่เคยเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจอย่างการนิคมอุตสาหกรรม
1: กนอ
2: กนอแล้วก็ RPC ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนของปตท.
1: บริษัทลูกของปต
2: ท.แล้วก็หลังจากนั้นตัวเองก็ไม่ค่อยได้ยุ่งการเมืองเท่าไหร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าถ้าจำเท้าความในอดีตเนี่ยเคยเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองทำงานร่วมกับรองโฆษกรัฐบาลชื่อต
1: ่อไปตรงนั้นไปเอาเรื่องพี่คนเดียว
2: มานาน
1: เอาเรื่องพี่คนเดียว
2: ทีนี้ประเด็นเรื่องการเมืองตอนนี้ไม่ได้สังกัดพรรคไหนเลยนะครับสบายสบายแล้วเคยเป็นตอนนี้ผันตัวมาเป็นอาจารย์พิเศษนะครับมาเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้ก็พ้นละนะครับแล้วก็ยังมีหลายเรื่องที่เป็นอาจารย์สอนรับบรรยายตามหลักสูตรทั่วไป
1: เห็นว่าก่อนมาเจอกับผมวันนี้ก่อนบันทึกเทปเราบันทึกกันประมาณบ่ายสองเน
2: า
1: ะ
2: ภาคเช้านี่ฮะก็ถูกเชิญไปบรรยายในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยร่วมกับท่านองค์กร ช่นองค์กรปกป้องการทุจริต
1: ทั้งหลายทั้งปวง
2: เลขาธิการปกป้องมูลนิธิปกป้องการทุจริตในประเทศไทยภาคเอกชนนะครับทั้งหลายทั้งปวงมีท่านรสนาแล้วก็มีหลายคนนะครับที่เข้าไปบรรยายคุณวีระสมความคิดใครหลายต่อหลายคนเข้าไปร่วมบรรยายกันนะครับ
1: ในฐานะที่พี่โบ้คุ้นเคยแล้วก็ต้องบอกว่าเห็นละเห็นเลยอันนี้นี่เราพูดกันแบบผู้ใหญ่นะตรงไปตรงมาเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆทั้งจากฝ่ายในก็แล้วแต่ผมถามพี่เล่น
2: ๆ
1: แต่ต้องการคำตอบจริง
2: ๆ
1: พี่โบ้คิดว่าปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยจะหมดไปไหมหรือจะถูกทำให้สงบได้ไหม
2: ครับคือต้องให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าบริบทของการคอร์รัปชันจะไปมองว่าคอร์รัปชันแต่เรื่องทุจริตเรื่องของโครงการอย่างเดียวไม่ได้
1: เรื่องเงินทองอย่างเดียวไม่ใช่
2: เงินทองอย่างเดียวไม่ใช
1: ่เอ
2: าว่าเราพูดกันตรงๆแม้กระทั่งเรื่องการทุจริตในเรื่องของกระบวนการสู่การเลือกตั้งการเลือกส.ส.เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกส.ว.เหล่านี้ก็เป็นการ
1: ก็ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันเป
2: ็
1: นการทุจริต
2: เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวก
1: ับเรื่องเก็บเงินเก็บทอง
2: เรื่องเรียกผลประโยชน์เรื่องเงินทองเรื่องเรียก
1: เปอร์เซ็นต
2: ์เรื่องเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อันนั้นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าภาพรวมของผมเนี่ยมองในภาพรวมแบบมหาภาคก็คือการทุจริตซึ่งได้มาโดยอำนาจหน้าที่ตำแหน่งผลประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่าเรื่องโครงการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนส่วนตัวเนี่ยมันเกี่ยวข้องหมดทุจริตหมด
1: พี่ว่าประเทศไทยเอาอยู่ไหมผมไม่ได้ถามว่ารัฐบาล
2: เราก็เห็นทางหน่วยงานองค์กรอิสระเช่นปปช.นะก็ว่าจะเอาจริง
1: พี่พูดดีๆนะผมขี้เกียจโดนฟ้อง
2: เราต้องให้กำลังใจกันนะคนทำดีก็ทำดีแต่ว่าความท่านองค์กรปปช.ก็พยายามจะเอาจริงเอาจังแต่สุดท้ายเนี่ยพอบริบทหลังๆมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็ยังเอาไม่อยู
1: ่อ
2: ะเอาไม่อยู่ไม่ว่าองค์กรอิสระไหนขึ้นมามันค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีเงาตะมึนมีอะไรสิ่งมาครอบงำจนทำให้องค์กรอิสระมันไม่สามารถเดินได้ด้วยความอิสระและกฎหมายมันก็ไม่เป็นกฎหมายมันไม่บังคับใช้อย่างจริงจังอันนี้เราต้องให้กำลังใจคนทำงานนะส่วนที่มันจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรมันก็อีกเรื่องน
1: ึ
2: งอ
1: ีกเรื่องนึงเขาว่าอันนั้นก็ว่ากันไป
2: เข้าใจ
1: ฉายาแลมโบอีสานเนี่ย
2: เดี๋ยวค่อย
1: ว่ากันไปนะ
2: จะถามเลยว่ามาจากไหน
1: ยังไม่ถามอันนั้นพื้นไป
2: น
1: แต่ถามแน
2: ่
1: ที่มาที่ไปคือลีลาที่มันดุเดือดดุดันจนทำให้พี่ได้รับฉายาว่าแลมโบอีสานเนี่ยอันนั้นเป็นพี่พอรู
2: ้แ
1: ต่ผมถามในฐานะแลมโบอีสานซึ่งมันติดตัวพี่ตลอดชีวิตเนี่ยพี่ว่าคอร์รัปชันเนี่ยโทษสูงสุดคอร์รัปชันเนี่ย
2: ร
1: เราจะเอาเหมือนบ้านใกล้เรือนเคียงเราไหมคือถึงโทษประหารแล้วประหารจริง
2: ๆแล้วผมเคย
1: เอาอยู่ไหม
2: สมัยก่อนผมเคยพูดจริงๆในเรื่องนี
1: ้
2: ผมบอกว่าโทษประหารเนี่ยนะฮะควรจะมาใช้ได้นานแล้วตั้งแต่นานแล้วผมเคยเสนอด้วยว่
1: า
2: การทุจริตคอร์รัปชันที่มันชัดเจนและมันมีการตรวจสอบแล้วก็ถึงตัวคนที่ทุจริตเนี่ยไม่ต้องไปใช้เวลามากโทษสูงสุดคือต้องประหารชีวิตแล้วพูดมานานแล้วด้วยแล้วไม่ใช่ผมพูดตั้งแต่ผมเป็นส.ส.เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตำแหน่งทางการเมืองมาผมพูดมาตลอดว่ามันต้องใช้กฎหมาย
1: แรง
2: ต้องยาแรงถ้ายาไม่แรงแล้วเอาไม่อยู่นะฮะขนาดยาแรงก็ยังเอาไม่อยู่เลยเอาประหารชีวิตผมว่าพี่ต่อว่าจะหมดไหมก็ไม่หมด
1: ไม่หมด
2: ไม่หมด
1: มันอาจจะไม่รู้สิแล้วผมก็ไม่รู้จะเทียบเคียงกับใครนะผมก็เทียบเคียงง่ายๆแล้วกันก็จีนบ้างนะ
2: เกาหลีบ้าง
1: เวียดนามบ้างเกาหลีบ้าง
2: เกาหลีนี่ก็กฎหมายค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ทำไมเมืองไทยไม่ใช่อ่ะเพราะอะไร
1: อันนี้เราคุยกันสดนะผมไม่รู้ว่าอัตราโทษสูงสุดของคอร์รัปชันนี่ถึงประหารไหมพี่เคยได้ศึกษา
2: ผมยังไม่เจอเอาว่าโดยส่วนตัวไม่ถึงไม่เห็นเลย
1: ไม่ถึง
2: เอาว่าจะผมว่าโดยกฎหมายผมว่าไม่ถึง
1: น่าจะตลอดชีวิต
2: หรือถามว่าพี่ต่อตลอดชีวิตติดจริงกี่ปี
1: เราก็เห็นอยู่
2: เอาเห็นอยู่เอาพูดเลยว่าเช่นโครงการทุจริตจำนำข้าวเนี่ยตัดสิน

0: รัฐมนตรีตัดสินผู้เกี่ยวข้องสุดท้ายออกเรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวพี่ไปว่าเจ้า
0: ผมไม่ได้เอ่ยชื่อผมไม่ได้เอ่ยชื่อผมยกตัวอย่างก็พวกผมทั้งนั้นแหละรู้จักกันทั้งนั้นแหละแต่ถามว่าเราสนับสนุนไหมเราก็ไม่สนับสนุนแต่เราไม่สนับสนุนภายใต้เราพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายว่าทำไมตัดสินเช่นตัดสิน40ปี50ปีสุดท้ายติดกี่ปีเอาข้อที่จริงอย่าง
1: น
0: ี้เป็
1: นฉะนั้นถ้าในมุมพี่เนี่ยในมุมพี่เนี่ยสนับสนุนให้โทษถึงประหาร
0: ถึงเลย
1: พี่โบพูดถูกประโยคนึงนะอย่างน้อยๆนะใจความสำคัญคือวันนี้จริงๆนะกฎหมายไทยก็แรง
0: ครับ
1: แรงนะพี
0: ่แรงอยู
1: ่แรงแล้วก็ละเอียดยิบแต่การบังคับใช้หรือใช้คำง่ายๆการบังคับใช้เนี่ยมันยังไม่เบ็ดเสร็จเสด็จน้ำจริงคือจะเกิดจากผู้คนที่บังคับใช้หรืออะไรก็แล้วแต่
0: ผมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมันอาจจะแรงแต่แรงไม่สุดสำหรับใจผมนะมันยังไม่สุดสำหรับใจผมแต่ว่าถ้ากฎหมายมันบังคับถึงที่มีกฎหมายอยู่ในขณะนี้ถ้าบังคับใจจริงๆจังๆเนี่ยมันก็สามารถพอจะเอาอยู่บ้างแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างผมยกตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันชัดเจนอะมันชัดเจนอะแต่ทำไมเขารอดได้
1: เอาไม่อยู่ก็การบังคับใช้ยังไม่สมบูรณ์แบบไม่พี่จะเกิดจากผู้คนผมใช้คำผู้คนแล้วกันนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราก็ให้กำลังใจ
0: ทั้ง
1: ปปช.ทั้งทุกหน่วยแหละ
0: ใช่ผมบอกว่าเขาก็พยายามทำที่สุดแล้วแต่ที่สุดของที่สุดมันอาจจะมีอะไรที่ยิ่งกว่า
1: ที่เรามองไม่เห็น
0: ที่เรามองไม่เห็น
1: หรือมองเห็นแต่
0: มองเห็นแต่พูดไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยไม่ได้โง่นะพี่ต่
1: อเข้าใจ
0: โดยเฉพาะนักวิชาการหรือว่าภาคประชาชนทั้งหลายก็รู้หมดผมเมื่อกี้ผมบรรยายมาผมบอกว่าสิ่งเดียวที่พอจะช่วยได
1: ้ครับ
0: ที่พอจะช่วยได้นอกจากการออกกฎหมายยากฎหมายแบบให้ยาแรงเช่นประหารชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่พอจะช่วยได้ก็คือภาคประชาชนภาคสังค
1: ม
0: ต้องเข้าไปมีบทบาทหรือมีองค์กรขับเคลื่อนคือว่าคนไทยต้องหูตาสว่างอะคนไทยจะอยู่แต่บ้านอยู่จะนอนแต่บ้านอย่าอยู่แต่หลังตู้เย็นเอาพูดตรง
1: ๆ
0: ต้องออกมาขับเคลื่อน
1: หลังตู้เย็นอยู่หน้าจอมือถือแล้วกัน
0: จอมือถือคือจะต้องมีองค์กรขับเคลื่อนอย่างรุนแรงแต่ไม่ใช่ว่าพอบางคนนะผมไม่เอ่ยชื่อใครนะพอเป็นนักร้องเสร็จปั๊บไม่นานพอเขาเรียกไปเคลียร์ไปเกียร์เสียไปเจรจาไปดูแล
1: ก็ไปเข้าเรียนหลักสูตรครับ
0: แล้วก็จบแล้วแล้วก็ไม่ร้องต่อแล้วก็ถอยออกมาแล้วและที่เราเห็นว่าเปิดฉากได้สวยแต่พอหลังฉากเนี่ยจบด้วยสวยงามอย่างเงี้ยคือมันเป็นประเด็นที่เราเห็นเลยว่าวันนี้ภาคประชาชนองค์กรต่อต้านการทุจริตมันต้องเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินและนะในขบวนการคณะกรรมการหน่วยงานองค์กรอิสระแม้กระทั่งปปช.เนี่ยควรจะมีภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นตัวแทนด้วยในกฎหมายนะในกฎหมายนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ในแง่หลักการนะ
0: หลักการครับ
1: พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงบรรดานักร้องเนี่ย
0: ครับ
1: พี่อยู่ในภาคทั้งสองภาคนะภาคการเมืองในสภาแล้วก็ภาคการเมืองที่นอกสภา
0: ถูกต้องครับ
1: นักร้องเนี่ยมีเรียกนักร้องตบทรัพย์นี่มีเยอะไหม
0: คือถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีหลักฐานแล้วก็ไม่อยากไป
1: คิดในความคิดเราเราไม่ได้พูดชื่อคน
0: แต่เรามองว่า
1: หรือนักร้องเรียกร้องผลประโยชน์เนี่ยมีไหม
0: มันมีอยู่แล้ว
1: เพราะพี่พูดบอกว่าก่อนหน้านั้นคือเสียงดังเลยพอโอ้ตอนช่วงแรกเนี่ยตีกลองแล้วตื่มเลย
0: คือเราเห็นเยอะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นสุดท้ายก็มาแชร์กันอะไรกันนะครับหลายคนก็โดนดำเนินคดีติดคุกติดตารางกันก็มีคือคำว่าความเป็นนักร้องเนี่ยนะครับมันต้องจุดยืนอุดมการณ์มันต้องชัดเจนและจะไม่ต้องมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าถ้าภาษาเราบ้านเราก็เรียก
1: เงินซื้อไม่ได้นักร้องเรียกเรียกผลประโยชน์นี่มีไห
0: มมัน
1: แล้วนี่เราคุยกันแบบคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
0: มันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ว่าเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาจะเรียกร้องเนี่ยสังคมก็ตาหน้าก็เองสังคมก็ประจานเขาเองแต่ผมอยากให้มีนักร้องประเภทจุดยืนอุดมการณ์หรือที่ผมเรียกว่าภาคประชาสังคมเนี่ยหรือว่าพวกผู้ตรวจสอบนะครับเป็นผู้ตรวจสอบอย่างจริงจังแล้วก็ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ไม่เห็นแก่อมิสินจ้างและจุดยืนคือการปกป้องการ

0: อันต่อต้านการเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันให้มันเกิดขึ้นเต็มแผ่นดิน
1: ผมเคาะเรื่องนี้ไว้ก่อน
0: ครับ
1: วันนี้เมื่อกี้พี่บอกว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วม
0: ใช่
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วนะ
0: ครับ
1: นี่พูดชื่อได้เพราะว่าท่านก็ประกาศตัวเต็มที่พี่เขาประกาศตัวเต็มที่สนธิลิ้มนะฮะแล้วก็บรรดาเครือข่าย
0: ครับ
1: จะลงจะเอาใช้คำง่ายๆก่อนนะจะลงถนนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยไม่รู้นะแต่ก็คือประกาศแล้วว่าพ
0: ร
1: รคจะขยับ
0: ครับ
1: จะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่1 2 3 4เรื่องของต่างด้าวเรื่องของจะเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: พี่นะที่ต้องบอกว่าพี่ขับเคลื่อนเดี๋ยวพี่โบเริ่มต้นเป็นไอ้เอางี้เป็นม็อบน่ะเป็นผู้นำม็อบเนี่ยเป็นแกนนำม็อบเนี่ยปีไหนวะพี
0: ่ปี52
1: 52
0: 552
1: คุณสนธินี่น่าจะก่อนเพราะว่าเขายุคพวกพี่ไทยและไทย
0: ยุคเดียวกันยุคเดียวกันคือตอนนั้นคุณสันติ
1: เขาเป็นพันธมิตรก่อนไม่ใช่เหรอ
0: เป็นธมิตรผมก็
1: ประมาณ4กว่าหรือว่า
0: ไม่
1: เดี๋ยวที่ไล่ทำลาย
0: ถ้าไล่ทำลายถ้าไล่ทำลายนะ
1: สนธิไล่ดร.ทักษิณ
0: ถูกต้องผมเป็นส.ส.แล้ว
1: พี่ไล่อ่ะพี่สิทธิ
0: ์ถูกต้องปี52ครับผมแต่ว่าตอนคุณสันติผมเป็นรัฐบาล
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นรัฐบาล
0: ผมเป็นรัฐบาลแต่ตอนคุณสันติไล่คุณทักษิณผมเป็นรัฐบาลแต่พอคุณทักษิณถูกปฏิวัติปี49ปี52
1: บิ๊กบัง
0: ผมเป็นฝ่ายไล่รัฐบาลบ้างรัฐบาลอภิสิทธิ
1: ์
0: ครับผมมันสลับกัน
1: ยุคนั้นพวกพี่ไล่ผม
0: เอาพี่ไล่พี่ใช่ไหม
1: ใช่พัทยาหนีกันระเบิดระเบ้ออยู
0: ่
1: แต่วันนั้นไม่เจอพี่ไม่งั้นก็ป่านนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับพี
0: ่ผมไปไม่ทันไปไม่ทันไป
1: กลับมาวันนี้เนี่ยพี่มองในฐานะที่พี่เป็นหนึ่งในคนที่ต้องบอกเป็นนักเคลื่อนไหวในเวทีปลอดศาสตร์นะก็คืออยู่ในปลอดศาสตร์การเมืองแล้วล่ะ
0: ใช่ครับ
1: มองว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกใครถูกใครผิดนะ
0: ครับ
1: เงื่อนไขของการลงถนนของคุณสนธิเนี่ยมากพอหรือยัง
0: คือผมเนี่ย
1: ยังเหนียวย้ำนะไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะแต่หมายความว่าเงื่อนไขที่ต่างฝ่ายหยิบขึ้นมาเนี่ยมันมากพอหรือยัง
0: ผมก็จะตอบ
1: ในมุมของพี่
0: ผมก็จะตอบแบบยังไม่มีใครผิดใครถูกเหมือนกันแต่ผมจะตอบจากการวิเคราะห์ดีกว่าคือสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันต้องประมาทคุณสนธิไม่ได้ประมาทคุณสนธิไม่ได้
1: ใช
0: ่สมัยที่คุณสนธิก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่ชุมนุมปี49
1: 49
0: 49ประมาณ
1: เมืองไทยรายสัปดาห์
0: ที่สวนลุมจำไม่ผิดที่สวนลุมจำได้ไหม
1: จัดรายการ
0: จัดรายการคนกี่คน
1: ใช่
0: เมืองไทยราย
1: รายวันรายสัปดาห์ตอนแรกแล้ว
0: มีคนกี่คน
1: ไม่เยอะตอนแรก
0: แล้วต่อมาเนี่ยก็จุดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยผู้นำประเทศอาจจะบอกว่าเฮ้ยม็อบเล็กม็อบสมมติภาษาบ้านเราก็ม็อบกระจอก
1: ก็เจ้านายเก่าพี่แหละ
0: เจ้านายกล่าวผมเหรอชื่ออะไร
1: นกเตอร์ทักษิณไง
0: คืออย่างนี้วันนั้นเนี่ยคือการมองข้ามคุณสนธิไปการมองข้ามคุณสนธิเนี่ยคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็บอกว่าอย่าณขณะนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์ก็ยังบอกว่าขออนุญาตเอ่ยชื่อว่าแกก็บอกอย่าประมาทคุณสนธิอย
1: ่
0: าประมาทรัฐบาลปัจจุบันเองก็อย่าประมาทนะครับการที่คุณสนธิเริ่มจุดกระแสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเอาหยิบยกปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาพูด มาสะท้อนถ้าผมเป็นรัฐบาล อะไรที่เป็นจริงก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขไม่ทะเลาะผมจะไม่ทะเลาะแต่ผมจะรีบดำเนินการจัดการและแก้ไขถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงถึงแม้มันจะเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตยุคไหนก็แล้วแต่
1: ไม่ได้ยุค
0: เราไม่ยุคปัจจุบันไม่ใช่ยุคนายกอนุทินแต่ถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจ
1: และ
0: เป
1: ็น
0: ณวันนี้ผมจะดำเนินการเช่นกรณีของให้มท.2ลงไปจัดการกับพวก
1: พลพี
0: สุวรรณชวีเนี่ยรัฐมนตรีมท.2ลงไปจัดการกับพวกที่เข้ามาน อมินีเอาสัญชาติ
1: ต่างด้าว
0: ต่างด้าวแล้วมาทำธุรกิจแล้วมาทำถิ่นยึดแผ่นดิน
1: โดยไม่เลือกที่รักมาที่ชังไม่ต้องไปชี้ว่าต้องเป็นประเทศนู้นประเทศนี
0: ้ถูกต้องไม่เลือกที่รักมาที่ชังทุกประเทศ
1: ใครทำผิดกฎหมายเรา
0: จัดการตามกฎหมายแล้วการต้องไปตรวจสอบย้อนหลังด้วยว่าการที่เข้ามาได้สัญชาติเนี่ยได้มาโดยวิธีเทคนิคพิเศษอะไรยังไง
1: อ
0: ันไหนถอนได้ก็ต้องถอนถ้าเขามาทำผิดกฎหมายนะครับเขามาทำผิดกฎหมายแต่คนไหนที่มันมาดีมาอยู่เป็นคนไทยที่ปกติสุขมาเป็นได้สัญชาติปกติสุขถ้าหมากินปกติ
1: ก็อย่าไปรังแกเขา
0: ก็อย่าไปรังแกเขาแต่ถ้าโกรธคนไหนมาเพื่อลักษณะมาทำสีเทามาทุจริตมาคอร์รัปชันมาฮุบที่ดินมาทำแบบผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องจัดการ
1: หรือเนรเทศไป
0: ต้องรีบทำ
1: เอางี
0: ้ครับ
1: พี่โบกำลังบอกกับผมแล้วผมเห็นด้วยนะว
0: ่
1: าวันนี้หนึ่งอย่าประมาทม็อบ
0: อย่าประมาท
1: ผมใช้คำนี
0: ้
1: นะฮะโดยเฉพาะม็อบที่ชื่อนำโดยคุณสนธิลิ้มชั่วโมงบินแกมหาศาล
0: แล้ววันนี้เนี่ย
1: จะที่ทำอะไรพี่ทำอะไร
0: ผมจะบอกว่าอย่าไปมองว่าแต่คุณสนธิคนเดียวนะเขามีแนวร่วมเยอะนะ
1: เจ้าภาพร่วม
0: เจ้าภาพแล้ววันนี้คุณสนธิบอกว่าแม้กระทั่งแกนนำเสื้อแดงตัวจี๊ดอย่างคุณโด่งอันนั้นอะไรนะ
1: อัตชัยอัน
0: ตช
1: ั
0: ยอันตเมฆเนี่ยคุณโด่งอัตชัยเนี่ยก็ไปร่วมด้วยอะไรหลายคนคุณตั้มคอปทคุณนกเขาทนายนกเขาก็ไปเลยคืออย่าประมาทเอาผมพยายามว่าอย่าประมาทแต่ว่าเราต้องรีบจัดการ
1: แล้วก็ข้อ2ผมเห็นด้วยกับพี่โบนะ
0: ครับ
1: อย่ามันปากอย่าตอบโต
0: ้แน่นอน
1: ตอบโต้ด้วยการกระทําอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วก็อย่าไปเลี่ยงหุ้นว่าอันนี้ไม่ใช่ยุคฉัน อธิบายได้แต่ถ้าวันนี้ปัญหามันยังอยู่ที่เรา
0: ใช่อ
1: ยู่ที่รัฐบาลเราแก้เถอะ
0: คือตอนนี้ผมก็มองว่าตัวผู้นำรัฐบาลหรือตัวแกนนำรัฐบาลหรือตัวผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยอย่าผักศัต
1: รูอย่าผักมิตรเป็นศัตรู
0: ชกยกตัวอย่างเช่นกรณีของพี่เลวัตก็ดีกับผู้นำก็ควรจะเป็นมิตรกันไว้อะไรอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างคือทุกอย่างเนี่ยมันทุกคนมันมี FC พอมี FC ถ้าเราผลักเขาออกไปเนี่ยมันก็จะไปจับมือกับฝ่ายตรงข้าม
1: ใช่
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยให้ดีเนี่ยอย่างพี่ต่อว่าไม่จำเป็นต้องไปโต้ไปตอบอะไรแล้วมีอะไรก็พูดคุยกันแล้วให้อธิบายแล้วเรียกมาคุยกันคือวันนี้เนี่ยบางทีผมเคยเจอในอดีตนะ
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ได้ว่าผู้นำปัจจุบันนะผมว่าผู้นำในอดีตนะใครพูดอะไรมานี่พูดไม่ได้เลยตัวเองเป็นใหญ่อัตราสูงแล้วพูดอะไรไปเนี่ยไม่ฟังใครความคิดข้าพเจ้าคือความถูกต้องทุกอย่างดีหมดจตุพรพรมพันธ์คือเอาขออนุญาตเอ่ยชื่อว่าเขาบอกว่าผู้นำในขณะนั้นเนี่ยในร่างกายทุกอย่างหนักแน่นหมดยกเว้นหูเบานี่คือจตุพรบอกผม
1: พี่โบยังไม่คุ้นเหรอโลกนี้โลกไม่ฟังใครเนี่ย
0: ครับ
1: นะโลกที่ไม่ฟังใคร โรคนะโรคที่ไม่ฟังใครเนี่ยเป็นโลกที่ผู้นำแทบทุกคนในประเทศหรือทั้งโลกเป็นแบบนี
0: ้ผมมองว่ามันต้องยึดว่าในอดีตปัญหาเนี่ยเราต้อง
1: เดี๋ยวผมต้องปิดเบรกนะ
0: แต่ปิดเบรกก็เดี๋ยวมาเบรกใหม่ก็ได้แต่ว่าสำคัญคือเราต้องดูว่าผู้นำในอดีตเนี่ยมันเกิดปัญหาจากอะไรเพราะเกิดจากปัญหาอะไรเกิดจากโรคที่พี่ต่อว่
1: า
0: โรคหูอักเสบโรคหูเบาอะไรแล้วแต่นะครับมันจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าเช่นเจอลูกน้องประจบสพลูกน้องเป่าหูลูกน้องพูดอะไรนายครับนายครับต้องอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายเชื่อลูกน้อง
1: จบ
0: กลายเป็นจบไหม
1: สุดท้ายลูกน้องก็
0: พาตกเหวลูกน้องก็พาไม่มีแผ่นดินอยู่พวกน้องก็พาติดคุกอย่างนี้มันไม่ได้วันนี้ชั่วโมงนี้เราไม่นิ่งที่อย่างเดียวคือว่าเราต้องเป็นตัวของเราเองเราต้องใช้บุคลิกในการพูดคุยเจรจาในลักษณะที่เป็นมิตร
1: ก่อนเป็นนายกเป็นแบบไหน
0: ครับ
1: พอเป็นนายกก็ต้องเป็นแบบนั้นนะ
0: ใช่
1: ผมตั้งคำถามไว้พี่ตั้งตัวนะ
0: ครับผม
1: แต่ยังไม่ตอบนะม็อบจุดติดไหมพักพี่ไม่ต้องตอบท่านผู้ชมฮะพักกันสักครู่ครับ

0: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
1: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตทิยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
0: ที่ล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู

เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการล่าภารกิจครั้งนี้ถึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามมังกรแอคชั่นเหลือลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ. 5ดูช่อง 5กฎหมายเลข 5

0: นับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: ท่านผู้ชมฮะเบรก2ครับตัวต่อตัวกับดร.สิกสกุลครับอัฐถาวงแรมโบอีสานคำถามค้างคาเบรกที่1
2: ครับ
1: ในมุมของกูรู
2: ครับ
1: เรื่องม็อบครั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขถูกหรือผิดเราออกตัวให้ชัดแล้วนะ
2: ครับผม
1: ว่ายังไม่ใช่ว่ายังเราไม่รู้ยังไม่รู
2: ้ครับ
1: ดูว่าจะจุดติดไหม
2: คือจุดติดหรือไม่จุดติดเนี่ยมันอยู่ที่อย่าประมาทอย่าประมาทไม่ว่าม็อบเล็กม็อบน้อยม็อบใครก็แล้วแต่นะไม่ต้องเป็นคุณสนธิก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: อย่าประมาทม็อบใครจะคิดว่าม็อบ3เสนกปสของกำนันสุเทพจะติดใครคิดว่าม็อบเสื้อแดงเล็กๆที่มีคนเริ่มจากไม่กี่คนนปชนปกสนามหลวง
1: นปกก่อน
2: นปกก่อนมาเป็นนปชจะจุดติดใครจะคิดว่าม็อบพันธมิตรจากสวนลุมของคุณ
1: เล็กๆรายการโทรทัศน์ที่ช่อง9นะ
2: จะจุดติดคือเอานี้ผมพูดแบบในฐานะคนเคยเป็นรัฐบาลนะแต่พูดแบบในฐานะคนรัฐบาลเนี่ยถ้าดูถูกแล้วถ้าประมาทแล้วนี่จะพลาดยังไงเพราะว่าพี่ต่อนะถ้าพี่ต่อเป็นรัฐบาลเนี่ยนะการไปใช้กำลังกับม็อบเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมันยากมากนะ
1: ใช่
2: พี่จะไปสลายการชุมนุมเพราะจุดขึ้นมาแล้วพี่จะไปสลายการชุมนุมเนี่ยยิ่งไปสร้างกระแสนะยิ่งไปสร้างกระแสแล้วก็เราก็พูดได้ตลอดแหละครับว่าเคลื่อนไหวได้ชุมนุมได้ตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายอย่าผิดกฎหมาย มันพูดได้ตลอดแต่ว่าถามว่าม็อบเวลามันขึ้นแล้วมันยึดนะยึดหลักการกฎหมายยึดอยู่ในกฎหมายไหมล่ะแล้วก็ถูกต้องไหมล่ะแล้วยิ่งโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยนะรัฐบาลถือพรบในเรื่องของพรบสาธารณะพรบชุมนุมสาธารณะถือไว
1: ้
2: ถามว่ามีใครขอก่อนไห
1: ม
2: เวลามันม็อบมันจุดขึ้นมาแล้วเนี่ย มีใครจะยึดหลักไปขอชุมนุ
1: ม
2: ปักหลักอะไรยังไงตรงจุดที่กทม.หรือว่าร
1: ัฐบาลเวลาเขาจะขยับเนี่ยเขาก็
2: ไม่สนใจเขาเอาง่ายๆว่าไปกำหนดจุดให้เขาอยู่ชุมนุมพี่ต่อจะไปไหมมันก็ไม่ไปทุกท่านจะมาประท้วงรัฐบาลท้วงนายกที่ทำเนียบเนี่ยจะให้พี่ต่อไปชุมนุมอยู่นู้นอยู่คลองไหนอยู่นอกปริมณฑลจะกำหนดได้ไหมมันไม่ใครไปหรอกนี่ข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่สองเนี่ยพอเรามาใช้ไอ้พรบเขาเรียกอะไรอายการศึกอ่ะเขาเรียกพรบหรือว่าพรบฉุกเฉินอะไรแล้วแต่
1: พรบฉุกเฉินอะไร
2: ก็แล้วแต่เราก็ใช้อะไรแล้วแต่เนี่ยมันยิ่งทวีความรุนแรงอ
1: ันนั้นยาแรง
2: ยิ่งยาแรงสามถ้าพอเราประกาศพรบฉุกเฉินอะไรแล้วแต่เนี่ยพอเราใช้แก๊สน้ำตาพอเราสลายการชุมนุมยิ่งเพิ่มม็อบอีกยิ่งเพิ่มกระแสแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรัฐบาลจะเป็นฝ่ายที่ถูกประณามหรือว่าหลายฝ่ายก็จะมาว่าใช้ความรุนแรงกับภาคประชาชนกับชาวบ้านกับม็อบตาสีตาสาซึ่งมาเรียกร้องความเป็นธรรมนู่นนี่นั่นกลายเป็นรัฐบาลผิดอีกสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมพูดด้วยความห่วงใยว่ามันไม่ควรจะถึงสถานการณ์นั้นวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลถ้าผมยังอยู่ในซีกรัฐบาลที่ผมสามารถช่วยรัฐบาลได้เนี่ยสิ่งเดียวที่ผมจะบอกว่ามีอะไรที่เสียงจิ้งจกทักเนี่ยเราอย่าประมาทคุยแล้วก็จัดการคุยแล้วก็เจรจาแล้วแก้ปัญหาง
1: ั้นก็ถาม
2: แก้ปัญหาในสิ่งที่เขาพูดมาว่าจริงหรือเท็จตรวจสอบแล้วถ้ามันจริงก็แก้ปัญหา
1: วันนี้เนี่ยแลมโบอีสานผมเนี่ย
2: ครับ
1: เชียร์

0: เชียร์รัฐบาลหรือแช่งรัฐบาล
1: เอาถ้าถามใจผม
0: เอา
1: ใจผมตรงๆเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะต้องการให้ประเทศชาติเดินไปหน้าได
0: ้อันนี้มันกว้างไป
1: มันกว้างก็คือว่า
0: ถามง่ายๆตอนน
1: ี้ก็คือ
0: เชียร์รัฐบาลหรือไม่เชียร์หรือเชียร์ม็อบ
1: ผมไม่เชียร์ทางไหนแต่ผมเชียร์ว่าอยากให้บ้านเมืองมันเดินไปได
0: ้
1: คือเชียร์ว่าอะไรก็ได้ที่ให้บ้านเมืองไม่กระเทาะผมผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาพี่ต่อผมจะไปบอกว่าเชียร์ม็อบผมจะไปบอก
0: ม็อบก็ไม่ถูก
1: ร้อยเปอร์เซ็นต์เชียร์รัฐบาลปราบม็อบมันพูดมาเราผ่านเราเจอคดีมาเยอะแล้ว10กว่าคดีพวกแกนนำทั้งหลายเนี่ยเจอแบบเดียวกันใน10กว่าคดีคดีหนักสุดก่อการร้ายก็เจอมาแล้วแล้วเราเนี่ยเสี่ยงทุกอย่างมาหมดแล้ว
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วในสิ่งที่เราปรารถนาดีต่อบ้านเมืองคืออยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าสู่สังคมสันติสุขนะฮะเห็นบ้านเมืองอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีนี่คือความปรารถนา
0: ครับ
1: แต่ถ้าถามว่าสิ่งเดียวที่เราจะมาบอกว่าเราอยู่ข้างนู้นข้างนี้มันไม่ใช่เรื่องปรารถนาแต่เป็นเรื่องปรารถนาอยากให้บ้านเมืองมันเดินไปได้ไม่มีม็อบได้ไห
0: ม
1: ไม่มีการปรับม็อบไม่มีการรุนแรงกับม็อบได้ไห
0: ม
1: แล้วก็ไม่มีการทุจริตอย่างที่ผมพูดตั้งแต่แรกไม่มีการโกงกินไม่มีการทุจริตให้การเลือกตั้งให้เป็นระบบบ้านเมืองเป็นระบบประชาธิปไตยได้ไห
0: ม
1: ชาติศาสตร์กษัตริย์ยังต้องดำรงอยู่แล้วต้องปกป้องทุกคนคนไทยเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพได้ไห
0: ม
1: อะไรต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งการได้มาซึ่งอำนาจของการเมืองเนี่ยก็ต้องเป็นไปมาด้วยความชอบธรรมได้ไหมอะไรต่างๆมันต้องตั้งคำถามไปอย่างนี
0: ้ม็อบจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่แกนนำม็อบหรืออยู่ที่เนื้อหา
1: ครับ
0: หรืออยู่ที่คน
1: ครับ
0: อยู่ที่ไหน
1: มันอยู่ที่การ
0: ถ้าให้เปอร์เซ็นต์เนี่ย
1: ถ้าให้เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้
0: ที่ให้น้ำหนักไปที่ไหน
1: ให้น้ำหนักอยู่ที่การ
0: อยู่ที่เนื้อหาหมายความว่าไอ้เรื่องที่เขาประท้วงหรือมาจุดขึ้นมาหรืออยู่ที่แกนนำอย่างที่พี่บอกว่าอย่ามองข้ามอย่าดูแคลนคุณส
1: ม
0: ทิ
1: มันต้องดูเป็นเรื่องๆว่าเรื่องอะไรพี่ต่อต้องดูว่าสิ่งที่ม็อบจะจุดเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรมันต้องดูว่าเช่น
0: ถ้าเงื่อนไขนะวันนี้ดูอย่างไม่พูดชื่อ
1: ในอดีตยกตัวอย่างว่าเช่นเรื่องทุจริตเรื่องแต่ก้าวล่วงสถาบันมันก็จึงเกิดเหตุการณ์ม็อบขึ้นมาแล้วก็เหตุการณ์การได้มาซึ่งอำนาจ
0: ครับ
1: ถูกต้องไหมชอบทำไหมไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารไหมอะไรในอดีตนะ ผมก็เลยต้องบอกว่าสิ่งที่จะจุดติดในวันนี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเดียวที่ให้ประชาชนเขาตอบรับได้วันนี้สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องขององค์กรอิสระองค์กรอิสระเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่เขาพูดกันถึงเรื่องกกต.เรื่องสว.ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันต้องมีการชี้แจงให้เข้าใจต้องเดินความ
0: สุขุมรอบคอบเพราะเรื่องนี้อ่อนไหวนะ
1: อ่อนไหวแล้วก็อย่าให้มันกระแสสังคมมันเกาะกันจนติดตัวแน่นคือสิ่งเดียวคือต้องชี้แจงต้องอธิบายคนที่มาอธิบายต้องอธิบายเป็นด้วยนะไม่ใช่อธิบายแบบข้างๆครูอธิบายแบบเอาตัวรอดไปแบบชาวบ้านฟังแล้วไม่รู้เรื่อง
0: แล้วที่อธิบายอยู่เนี่ยพี่โบพอใจไหม
1: มันอยู่ที่ไอ้ผมเนี่ยตอบแบบ
0: พี่โบน่าจะดูข่าวอยู่นะดร.เสกสกล
1: มันไม่ถึงขนาดที่ผมจะต้องฟันธงแต่สิ่งที่อย่างจะให้ต่อคืออย่าให้ชาวบ้านเขามีความรู้สึกคางแคลงใจผมนี่ไม่เท่าไรคนคนเดียวเสียงเดียวแต่เสียงชาวบ้านอย่าให้เขาคาใจ
0: ถ้าเขาชวนลงม็อบพี่จะลงอีกไหมหรือว่าพี่เลิกแล้วอันนี้ภาพผมดึงออกเรื่องนี้แล้ว
1: คือวันนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเองไม่ได้อยู่ข้างไหนเพียงแต่ผมต้องการให้เห็นบ้านเมืองมันเดินไปได
0: ้
1: ภายใต้ความยุติธรรมภายใต้ความโปร่งใสภายใต้ที่มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับยอมรับในการบริหารบ้านเมืองผมไม่อยากเห็นม็อบนะถ้าส่วนตัวผมไม่อยากเห็นม็อบ
0: ไม่อยากเห็นอีกแล้ว
1: ไม่อยากเห็นอีกแล้วเพราะว่าเราเจอความเจ็บปวดมาเยอะแต่ถามเดียวกันกันเราจะไปห้ามม็อบได้ไหมถ้าม็อบเขามองเห็นต่างว่าเขามันไหวไม่ไหวแล้วเพราะว่าบ้านเมืองมัน1 2 3 4 5ผมก็ไม่สามารถที่จะไปเบรกใครได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ปรารถนาที่สุดที่ผมพยายามสวดมนต์ทุกวันที่สวดมนต์นะเข้าวัดนะแล้วปฏิบัติธรรมนะแล้วก็บอกว่าอย่าให้บ้านเมืองมันเจอวิกฤตเหมือนสมัยเราเลยอีกเลยอย่าให้บ้านเมืองมันต้องเจอมรสุมร้ายผมเจอทุกรัฐบาลนะตั้งแต่รัฐบาลยุคพันธมิตรมาต่อต้านนายกนะครับมาตั้งแต่ยุคกกปศนะครับมันเจอมาทุกยุคทุกสมัยแล้วต่อต้านนายกสมชายอะไรต่างๆจนเข้าทำงานทำเรียบรัฐบาลไม่ได้แม้แต่วันเดียวนะมันเห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ทุกๆเรื่องนะผมก็เลยเห็นว่าชั่วโมงนี้บ้านเมืองจะเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอีกเลยแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมว่า มันมีทางเดียวที่จะไม่เกิดม็อบก็คือการพูดคุยกัน
0: การพูดเชื่อเรื่องนี้นะ
1: แล้วก็การแก้ปัญหาให้ถูกจุดผมเชื่อเรื่องนี
0: ้งั้นเคาะละเคาะละ
1: ครับ
0: มาเรื่องส่วนตัวพี่โบดีกว่าพี่โบเป็นสสสองสมัยเนาะ
1: ครับ
0: สองสมัยเขตสมัยหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: คือเป็นสสเอาเล่าตรงๆ
0: เอาทางการ
1: ทางการเป็นสองสมัยและครั้งที่สามก็ชนะแต่มันเป็นโมฆะ
0: โมฆะไงไม่นับ
1: แต่ว่ามาเป็นครั้งที่สี่กำลังจะเป็นรวมไทยสร้างชาติลำดับที่15ไงกำลังผมมาตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีท่านพีรพันธ์เป็นหัวหน้าพรรค
0: ณวันนี
1: ้เมื่อปี62เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปี62กำลังจะเข้าสู่สภาแล้วก็มีคนมาบอกว่าให้ถอยออกมาก่อน
0: เขาชังพี่
1: ให้ถอยออกมาก่อนเขาชังผม
0: ก็นั้นรัฐบาลอะไรอ่ะผมจำไม่ได้ความจำผมสั้น
1: ท่านเศรษฐาเศรษฐาเพื่อไทยให้ผมถอยออกมาก่อนแจ้งถามใช่ไหมเนี่ยให้ผมตอบใช่ไหม
0: ก็ตอบสิก็เรื่องเดียวนี้เรื่องส่วนตัวแล้ว
1: อะไรล่ะ
0: ผมว่าเรื่องนี
1: ้แต่คนที่ให้ผมออกเนี่ยนะครับวันนี้ผมฝากถึงคนที่ให้ผมออกนะรับผิดชอบชีวิตผมว่าผมตกงานแล้วทุกวันนี้คนที่เจรจาให้ผมออกเนี่ยลาออกจากไม่เป็นสสเมื่อปี62เนี่ยต้องรับผิดชอบชีวิต
0: คนเจรจาให้พี่ออกเนี่ยอยู่ในฝ่ายการเมืองเป็นอย่างเป็นทางการไหมหรือไม่ใช่หรือเป็นผู้มีบารมีนอกการเมือง
1: นอกการเมือง
0: ยังคิด
1: เป็นผู้มีอิทธิพล
0: ยังคิดถึงท่านอยู่ไหม
1: ยังคิดถึงผมอยู่ไหมไอ้สิ่งที่เคยรับปากกับผมไว้ไอ้สิ่งที่เคยจะดูแลผมเนี่ยเคยจะรับผิดชอบไม่ให้ผมตกงานเนี่ย
0: เขาให้เป็นไอ้บอร์ดกนอ
1: ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวนี่คนละเรื่อง
0: ไม่ได้ยังไงไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมร้องขอในเล่าผมฟัง
1: ไม่เป็นสิ่งที่ผมร้องข
0: อ
1: ไม่รู้แหละผมไม่สามารถพูดได้พูดแต่ว่าวันนี้
0: ท่านที่พูดได
1: ้ท่านอยู่ไหนท่านอยู่ตรงไหนท่านอยู่จุดไหนของเมืองไทยและท่านลืมคนชื่อดร.เสกกลเลมโบที่ท่านให้ลาออกจากสสแล้วใช่ไหมท่านได้โปรดคืนหาตำแหน่งให้ผมทำงานผมตกงานผมว่างงาน
0: อ่ะ
1: แล้วให้ผมทำอะไรอ่ะตอนนี้
0: ถ้าพี่จำประเด็นนี้ได้ผมถามพี่อีกนิดหนึ่งพี่ยังจำเพลงที่ชื่อว่ากตัญญูทักษิณได้ปะยังร้องได้ยังจำเนื้อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แล้ว
1: เพราะผมไม่ได้ร้องนานผมไม่ได้เป็นเสื้อแดงนานแล้วผมไม่ได้ขึ้นเวทีเสื้อแดงนานแล้วหลายปีอ
0: ่
1: ะ
0: เอาเดี๋ยวมางั้นกลับมาเดี๋ยวนะพี่นะอันนี้ก็ใหญ่
1: แล้วจริงๆผมเนี่ยพี่พูดถึงเพลงนี้กตัญญูทักษิณ
0: เฮ้ยพี่ใครแต่ง
1: พี่ไปพาดพิงไม่รู้คนอื่นแต่งให้ร้องเขาเชิญผมไปร้องผมก็ร้องไปงั้นนะแต่ว่าผมไม่ได้มีปัญหากับท่านนะ
0: ถึงวันนี้เอา
1: ความเป็นอดีตเจ้านายเก่าเนี่ยมันก็ยังเคารพนับถือกันมันไม่ใช่เรื่องผมมีความขัดแย้งกับท่านผมไม่เคยมีอะไรขัดแย้งกับท่านนะ
0: ยังเคารพรัก
1: ไอ้เรื่องส่วนตัวเนี่ยไอ้เรื่องความเคารพเนี่ยมันเป็นเหมือนเจ้านายเก่ามันก็เรื่องธรรมชาติ
0: ยังไงก็ต้องผูกพัน
1: ยังไงก็ต้องผูกพันแล้วสิ่งสำคัญผมนี่กล้าพูดได้เต็มปากท่านลงสสครั้งแรกเนี่ยท่านทักษิณลงสสครั้งแรกในปี2538
0: ครับ
1: พรรคพลังธรรมผมเป็นคนไปช่วยท่านหาเสียงนะท่านเป็นสสครั้งแรกตอนนั้นผมชื่อสุพรเป็นคนไปช่วยท่านจนชนะการเลือกตั้งนะแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมเองมีความผูกพันกับท่านท่านเป็นสสครั้งแรกผมเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยทีมงานท่านช่วยงานท่าน
0: เรื่องดร.ทักษิณพี่ต่อผมขอถามพี่โบนิดเดียว
1: ครับ
0: คำถามสุดท้ายเกี่ยวกับดร.ทักษิณวันนี้ท่านดร.ทักษิณเนี่ยผมถามหลายคนนะเวลามาทั้งคนของเพื่อไทยหรือคนพรรคอื่นก็แล้วแต่เพราะว่าดร.ทักษิณถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของการเมืองไทยในช่วง20กว่าปีวันนี้ในมุมของพี่อยากให้ดร.ทักษิณวางตัวอยู่ตรงไหนการเมืองไหมหรืออย่างไรนู่นนี่นั่นเพราะผมถามแต่ละคนในคำตอบไม่เหมือนกัน
1: ผมว่าเอาส่วนตัวนะ
0: เอาส่วนตัวพี่
1: ส่วนตัวเนี่ยจริงๆท่านเป็นคนเก่งนะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ย
0: ทุกคนยอมรับ
1: เลยแต่ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยสิ่งที่เรามองว่าเมื่อท่านมีความเก่งเนี่ยท่านอาจจะถ่ายทอดความเก่งของท่านสู่บรรดาลูกพักหรือสู่บรรดาสสสู่บรรดาแกนนำได
0: ้ครับ
1: สามเมื่อด้วยวัยสุขภาพของท่านเนี่ยผมว่าท่านอาจจะไม่ต้องมาเคลื่อนไหวทางการเมืองมาไม่ต้องออกมานำหน้าหรือนำทางการเมืองแต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนกับภาคนักวิชาการหรือภาคให้ความรู
0: ้
1: เชิญไปบรรยายที่นู่นที่นี่ได้นะครับแต่ว่าท่านไม่ต้องมาชี้ไม่ต้องเข้ามาชี้
0: มาเล่นเอง
1: มาลงเล่นเองนะฮะมาชี้บทบาททางการเมืองให้คนนู้นคนนี้ท่านว่าของท่านในเรื่องนี้เพราะว่าด้วยวัยนะ ด้วยวัยท่าน70กว่าแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยเองทุกคนอ่ะใครเคยสัมผัสกับท่านก็ห่วงใยท่านเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าถามว่าวันนี้เราก็ห่วงท่านในฐานะเรื่องสุขภาพอยากให้ท่านดูแล

0: พักผ่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ความรู้มากที่มีอยู่ประโยชน์ก็สามารถที่จะไปเผยแพร่ความรู้ได
1: ้ที่ผ่านมาก็ต้องถือว่า
0: ผมมั่นใจนะณขณะนี้ตัวผมเองก็ไม่ได้มีความโกรธอะไรท่านตัวท่านผมมั่นใจว่าก็ไม่ได้มีความโกรธอะไรกับผม
1: ผมว่าพอคนผ่านร้อนผ่านหนาวมานานๆแล้วเนี่ยมันก็อะไรมันก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาหรือตามไอ้นั่นนะ
0: ครับ
1: พี่เจอท่านดร.ทักษิณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
0: ่ผมจะถามผม
1: เจอทางเสียงหรือแม้กระทั่งเจอทางหน้าตา
0: ไม่ได้คุยไม่ได้เจอ
1: นานมาก
0: ไม่ได้เจอแต่ว่าก็มีการสื่อสารผ่านไปถึงท่านก็ดูแล้วปฏิกิริยาท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรผ
1: ม
0: นะฮะมีคนหลายคนก็ไปคุยถึงผมกับท่านแต่ท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรผ
1: ม
0: ท่านเป็นผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่อ่ะนะเรื่องที่ท่านจะมาอะไรกับผมถึงผมก็ไม่ได้มีอะไรกับท่านเพียงแต่ว่าวันหนึ่งผมต้องตัดสินใจในการ
1: เลือก
0: เส้นทางเดินของผม
1: เข้าใจ
0: ผมจะไปทางนั้นแล้วผมลาออกจากพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางที่ผมเลือกเองนะแล้วท่านก็ไม่ได้มาอาฆาตบาดหมางอะไรกับผมมากมายในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่เคยไปโจมตีหลังจากท่านกลับมาเมืองไทยก็ไม่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์ผมเป็นคนให้สัมภาษณ์คนแรกนะพี่ต
1: ่อ
0: มีนักข่าวมาถามผมที่ทำเนียบรัฐบาลว่าถ้าท่านทักษิณกลับมาประเทศไทยเนี่ยแลมโบ้คิดยังไงดร.เศรษฐกุลคิดยังไง
1: รู้สึกพี่บอกว่าดีใจนะ
0: ผมก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านก็มาเข้าสู่กระบวนการกฎหมายก็ต้องให้โอกาสท่านท่านก็มาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายก็ให้โอกาสท่านผมก็พูดมาลักษณะอย่างนั้นแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์ไปอย่างนั้นแล้วผมไม่เคยมีปัญหาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ขัดข้องนะแล้วก็พูดมาอย่างนั้นตั้งแต่สัมภาษณ์คนแรกของก่อนที่ท่านจะกลับมาด้วยซ้ำ
1: คือจบแล้วก็จบเลย
0: จบแล้วก็จบเลยแล้วเรา
1: เอพิโซดนั้นมันจบไปแล้ว
0: จบไปแล้วใช่ใช
1: ่พักเบรกอีกรอบนะพี
0: ่ครับผม
1: ท่านผู้ชมฮะพักเบรกกันสักครู่ครับ

0: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD
1: ทุกธุรกิจที่สำเร็จล้วนมีเบื้องหลังที่น่าสนใจจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน The Success รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกธุรกิจและเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ผ่านหลากหลายผู้ประกอบการและผู้บริหารตัวจริง
2: เราทำของเราดีที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ที่นำมาใช้ต่อยอด
3: ต้องเชื่อว่าความสำเร็จเป็นของทุกคนได้
1: เทรนด์ธุรกิจไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ในรายการ The Success ทางททบ. 5 HD
4: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ. 5

0: จาะครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเรา2คนพทม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: นับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: ท่านผู้ชมครับเบรกสุดท้ายตัวต่อตัววันนี้ตัวต่อตัวจริงๆกับพี่แลมโบอีสานครับดร.เสกสกุลอัฏฐาวงศ์ส.ส. 2สมัยเขต1สมัยปาร์ตี้ลิสต์1สมัยและเกือบและ
2: เขต2สมัยสิ
1: เขต2สมัยเหรอ
2: แล้วสมัยที่3เป็นโมฆะเขตหมดเลย
1: เขตหมดเลยเหรอ
2: ไอ้ปาร์ตี้ลิสต์นี่4แล้ว
1: ถ้ารวมปาร์ตี้ลิสต์ที่เกือบได้เป็น
2: เกือบได้เป็น
1: นะ
2: แล้วก็ปฏิวัติก็เกือบได้เป็น3สมัยแล้วปาร์ตี้ลิสต์ก็เกือบได้เป็น
1: เดี๋ยวนะใหม่ๆไล่เลี้ยงใหม่ต้องฟังจากปากเจ้าตัว
2: เขตปี44
1: กับ44ไทยรักไทย
2: แล้วก็48ไทยรักไทยเสร็จแล้วก็ยุบสภาใช่ไหมล่ะได้แล้วใครไหม2ได้แล้วใช่ไหม

0: แล้วเป็นได้ปีหนึ่ง
1: โดนปฏิวัติ
0: ยังไม่ปฏิว
1: ั
0: ติ49ต้นปีเลือกตั้งก็ชนะชนะขาดเลยแล้วเป็นโมฆะ
1: อันนั้น300กว่าเสียงป่ะ
0: ใช่แต่เป็นโมฆะ
1: เป
0: ็นโมฆะ
1: โอเคโอเคโอเค
0: เป็นโมฆะแล้วก็ปฏิวัติกันยา49
1: อันนั้นบิ๊กบังปฏิวัติ
0: ใช่แล้วก็มาเลือกตั้งปี62ตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ15
1: เกือบได้เป็น
0: พอถึงลำดับ14กำลังจะมีคน2คนลาออก2คน
1: มีคุณขอมาม
0: ีคุณขอมาให้ลาออกเซ็นใบลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไม่ต้องเข้าสภาคุณขอมาก็คุณขอมาคุณอยู่ไหน
1: จุกจุกไหมจุกไหมถามจริง
0: จุกทุกวันนี้จุกวันนี้ขอเข้าพบขอพูดคุยไม่ยอมให้นัดเข้าพบไม่ยอมให้เข้าพบจุกจุกจุกจุก
1: จุกแต่พี่ก็จุกมาหลายเรื่องแล้วนี
0: ่ก็จนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าใช้คำไม่หยาบนะผมกูเห็นเลโบโคตรเสียสละทุกเรื่องเลยในชีวิตเนี่ยโดนตลอดเลยโดนจะว่าโดนหลอกก็หรือว่าโดนหลอกแล้วก็ต้องเสียสละให้คนตลอดเลย
1: บางคนเขาบอกพี่ก็ไปหลอกเขา
0: ใคร
1: ไม่รู
0: ้ต้องว่า
1: ผมก็พูดแบบลอยๆ
0: ต้องเอามา ต้องมายันกันในรายการต่อ คนที่ว่าผมไปหลอกเนี่ยขออนุญาต
1: มาถึง
0: มาพูดในรายการด่วนเลย
1: ในรายการพี่รับปากนะ
0: รับปากเลยเอามาชนเลย
1: นะ
0: ใครว่าผมหลอกเขาแล้วผมจะฟาดให้ดู
1: อ่ะทีนี้พี่โบพี่ผ่านนายกมานะทำงานร่วมกับนายกมาในท่านนายกทักษิณนะเอาผมมาเพราะตัวสำคัญ
0: ครับ
1: คนสำคัญ
0: ครับนายกยิ่งลักษณ
1: ์นายกยิ่งลักษณ
0: ์ครับนายกพลเอกประยุทธ
1: ์ท่านพลเอกประยุทธ
0: ์ครับ
1: เฉพาะ3คนเนี่ย
0: ครับ
1: บรรดานายกรัฐมนตรีที่เฉพาะ3คนเนี่ยพี่ช่วยให้คำจำกัดความสิ
0: ผมว่า
1: ท่านทักษิณเป็นคนไงเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าเก่งเศรษฐกิจ
0: คือเอาว่าโดยท่านทักษิณเนี่ยถามว่าเก่งไหมเก่งด้วยการหาเงินหาทองในเก่ง
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเอาตรงๆว่าสิ่งเดียวที่มันต้องมองว่าการบริหารจัดการในการรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องตัดเรื่องของบริษัทจำกัดออกไปคือไม่ต้องคือการบริหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันถูกครอบงำโดยคนรอบข้างท่านมากไปแล้วเวลาผมมองสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยท่านเก่งนะแต่บางทีความเป็นตัวเองเนี่ยมันถูกลิ้วล้อถูกคนรอบข้างและมันกระทั่งวงศาคณาญาติเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารราชการแล้วก็มันเกิดคำกล่าวหาเก่าขาท่านว่ามีเรื่องนโยบายมีเรื่องแอบแฝงมีเรื่องประชานิยมมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
1: มี conflict of interest ผมไม่ขออนุญาตไม่แปล
0: ไม่คือตรงนั้นเนี่ยถามว่าท่านเก่งไหมเก่งแต่ว่าเรื่องเดียวที่เรื่องนี้ที่ต้องบริหารจัดการมาถึงนายกคนที่สองเนี่ยท่านเก่งไหมท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถามว่าเป็นผู้หญิงที่ดูภาพสวยงามแต่ว่าสิ่งเดียวที่ก็เกิดปัญหาเดียวกัน
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องนี้แล้วคนพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาครอบงำไม่เป็นตัวของตัวเองอีก
1: คือสลัดความเป็นพี่น้องหรือสลัดว่านเครือไม่ได้
0: มันก็เลยกลายสลัดตรงนี้ไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็มาเจอกับเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบพรรคที่มันมีระบบชี้นำโดยครอบครัววงศ์ตระกูลแล้วก็โดยบริษัทจำก
1: ั
0: ดมันก็เป็นเรื่องเดียวกันคล้ายๆกัน
1: ท่านพลเอกประยุทธ์สมัยท่านเป็นนายก
0: พอมาท่านพลเอกประยุทธ์มันก็มี2ช่วงผมมาช่วงตอนเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ตอนเลือกท่านมา
1: เป็น
0: กกสช.เนี่ยผมไม่ได้อยู
1: ่
0: ผมมาอยู่ตอนช่วงหลังปี62คือ
1: ช่วงพลังประชารัฐ
0: พลังประชารัฐแล้วผมมองว่าก็ท่านอาจจะเป็นมาจากทหารนะแต่สิ่งที่จุดเด่นของท่านคือผมชอบคือแม้กระทั่งการเจอวิกฤตโควิด
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนตัวท่านไม่มี
1: ครับ
0: การเข้ามาครอบงำในทำลักษณะการบริหารราชการแผ่นดินแบบผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ค่อยมีไม่มีเลย
1: ไม่มี
0: แล้วก็นโยบายของท่านชัดเจนก็คือการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็โดยภาพรวมแล้วท่านเป็นนายทหารที่ไม่มีประวัติต่างพลอยอ่ะแล้วก็ชัดเจนทำงานกับพลเอกประยุทธ์สบายใจและมีความสุขมากกว่าและสบายใจมากกว่าน
1: ั่นนั่น
0: มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยนะครับคือพูดง่ายว่าศรัทธาแล้วก็ชื่นชมในการบริหารราชการแผ่นดินแม้มีวิกฤตโควิดอย่างหนักนะครับงบประมาณทุกบาททุกตางค์มันไม่ได้ผลประโยชน์เข้ากระเป๋าใครแต่สิ่งที่ท่านทำคือเพื่อประโยชน์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะสงครามโควิดผมชอบใจประทับใจตรงนี้นะครับ
1: นั่นคือ
0: ซึ่งในรัฐบาลในอดีต

0: รู้ความเข้าใจให้
1: เล่าประสบการณ์ชีวิต
0: นะผมเคยไปบรรยายอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเชิญไปบรรยายในเรื่องประสบการณ์ทางการเมืองก็ไปบรรยายให้นักศึกษาปริญญาตรีโทเอกได้ไม่มีปัญหานะครับหรือมหาลัยไหนจะเชิญผมไปบรรยายผมยินดีไม่คิดค่าตัว
1: นี่คือณวันนี
0: ้ณวันนี
1: ้
0: ครับแล้วก
1: ็แต่ถ้าเงื่อนไขเหมาะสมจังหวะเหมาะสม
0: คือถ้าบอกตรงๆนะฮะถ้าสถานการณ์บ้านเมืองมันการเมืองมันเดินไปด้วยการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือถ้ามีสถานการณ์ที่เหมาะสมเช่นว่าบ้านเมืองมันมีการบริหารจัดการที่ธรรมาภิบาลอะไรเรียบร้อย
1: ครับ
0: นั้นมันก็ไม่แน่เหมือนพี่ต่อแหละพี่ต่อเดิมพันกับผมไหมล่ะ
1: ว่า
0: ไม่มีทางที่พี่ต่อจะหยุดการเมืองได้ เดิมพันกับผมไหม
1: อ้าวยังไม่เดิมอ่ะ
0: ผมก็ไม่เดิมกับพี่ต่อเหมือนกันผมก็ไม่รับปากว่าวันหนึ่งจะเป็นยังไงนะแต่อาจจะผันชีวิตผมเคยมาขอช่อง5ทำรายการนะจะผันชีวิตมาเป็นพิธีกรจัดรายการเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มัน
1: ทำไมอ่ะ
0: สถานการณ์หาสปอนเซอร์ไม่ได
1: ้พี่ก่อนเอาเนี่ยถามเบาๆหน่อยพี่จะมาจัดรายการแนวไหนอ่ะ
0: ผมนี่นะ
1: นึกภาพแลมโบ้ไม่ออกแลมโบ้อีสานไม่ออก
0: ชื่อรายการด็อกเตอร์บันทุ่ง
1: ด็อกเตอร์
0: บันทุ่งก็คือออกไปคุยกับปาดชาวบ้านไปคุยกับเกษตรกรรากหญ้าไปคุยตามแนวทางโครงการต่างๆโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ SME โครงการพระดำริค
1: ุ
0: ยกับคนเก่งคุยกับคนที่มีเขาประสบและอาจจะขยายความรู้เหล่านั้นให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ
1: ดี
0: ผมทำไปแล้วทำไปได้1 เทปแล
1: ้
0: วแต่ว่าสปอนเซอร์หาไม่ได้
1: มันเป็นรายการดีที่แต่คนไม่ดู
0: แล้วก็พอดีมันเจอร่างกายรายการดีแต่ไม่ใช่คนไม่ด
1: ูหลวงพ่อโชติหลวงพ่ออะไรวะ
0: ไม่เชียวพี
1: ่พ่ออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนก
0: ัน แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือรายการนี้จะดีได้ส่งเสริมความรู้ชาวบ้านได้ความรู้อย่างดีเลยแต่ประเด็นมันคือร่างกายผมมันไม่ให้ด้วยช่วงหลังมานี่ก็มีสุขภาพ
1: เห็นล่าสุดพี่ไปเป็นประธานบริษัทระดับหมื่นล้านนี
0: ่
1: โอ้ยข่าวออกใหญ่โต
0: อ๋อพี
1: ่ดร.เสกสกุลไอ้ผมเตรียมคิดเลย
0: ผมบอกเขาแล้วว่า
1: เตรียมไปขอโฆษณาอยู่เนี่ย
0: ผมบอกแล้วไอ้บริษัทน่ะชวนคนจะเอาท่านวัชระกนิกาเนี่ยมาเป็นประธานใหญ่ประธานที่ปรึกษาใหญ่ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นะผมเนี่ยไม่มีความรู้สามารถเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจผมไม่มีความรู้พี่ต่อเก่งทุกเรื่องแต่ผมเนี่ยการเมืองอย่างเดียวนะเรื่องความรู้เรื่องภาคการเมืองอย่างเดียวเพราะว่าชีวิตการเมือง30ปีบนถนนการเมืองไอ้เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องหมื่นล้านมันต้องพี่ต่อ
1: พี่ไม่ผมบุญไม่ถึงผมบุญไม่ถึงพี
0: ่อ๋อบุญไม่ถึงอ่ะ
1: บุญไม่ถึงบุญไม่ถึง
0: บุญไม่ถึงต้องพี
1: ่บุญไม่ถึง
0: ที
1: ่
0: สุดนะพี่ต่อนี่ได้ทุกเรื่อง
1: ยังคิดถึงตอนเราทำพลังประชารัฐยุค62ให้ลุงตู่ให้ลุงป้อมอยู่นะครับ
0: ใช่พี่ต่อไปช่วยงานกระทรวงพลังงานพี่ต่อก็ทำงานช่วยเรื่องงานกระทรวงพลังงานได้เยอะนะ
1: วันนี้อยากจะฝากอะไรถึงท่านนายกรัฐมนตรีไหมครับสุดท้ายเลยเนี่ย
0: จริงๆผมกับท่านนายกอทินผมให้ความเคารพนับถือท่านมาตั้งแต
1: ่
0: ทุกยุคทุกสมัยนะผมสนิทกับท่านตั้งแต่สมัยท่านเข้ามาสู่การเมืองเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะฮะ
1: โอ้
0: ยุคไทยละไทย
1: ยุคนั้นโดนด้วยท่านโดนไหมบ้านเลขที่111เหรอพี่โบโดนใช่ไหม
0: ร้อยสิบเอ็ดแต่ผมว่าท่านอนุทินไม่ได้เป็นกรรมการ
1: รู้สึกจะไม่
0: เป็นท่านอนุทินไม่ได้เป็นกรรมการพรรคแต่ผมผูกพันกับท่านดังนั้น
1: ครับ
0: คือความรักความเคารพส่วนตัวมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องการบริหารบ้านเบือนพอดีก็เป็นเรื่องของท่านถึงท่านก็ต้องตัดสินใจเองแล้วก็สิ่งสำคัญคืออย่างที่ผมบอกแล้วถามว่าห่วงใยท่านไหมห่วงอยากให้ม็อบเกิดขึ้นไหมไม่อยากแต่ท่านต้องอย่าประมาทและท่านต้องหาทางแก้ไขนี่คือความรักความห่วงใยไงแล้วก็ไม่อยากให้บ้านเมืองมันไปได้แล้วก็โดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นข้อกล่าวหาต่างๆเรื่องต่างๆที่เป็นข้อกล่าวหาเนี่ยมันเคยต้องกลับไปย้อนยุคในอดีตอดีตผู้นำคนไหนเคยผิดพลาดในลักษณะอย่างไหนเราจะต้องไม่ลืมตัวแล้วต้องไม่หลงตัวไม่หลงอำนาจ
1: ครับ
0: แล้วพยายามหาทางขี้คายเรื่องทุกอย่างมันมีเรื่องเป็นเปราะบางเพราะเปราะบางปั๊บเนี่ยพี่ต่อเชื่อไหมว่าความประมาทมันเป็นบ่อเกิดแห่งความผิดพลาดความล้มเหลวดังนั้นเราในฐานะที่เราเคารพรักท่านเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นดังนั้นวิธีการก็คืออย่างที่หนูตัวเล็กๆแนะนำคืออย่าปล่อยให้มัน ติดกระแสเชื้อมันจะกระจายอย่าเป็นไฟลามทุ่ง อะไรที่มันแก้ได้ก็ต้อง
1: ชิงดับกระแสไปซะ
0: ถูกชิงดับไฟตั้งแต่ต้นลม
1: จะได้มีสมาธิบริหารราชการ
0: เขาเรียกว่าดับไฟตั้งแต่ต้นลม อะไรที่มันคุยกันได้ก็รีบไปหาทางแก้อันดับแรกคือสิ่งที่เขาสะท้อนมาคือต้องรีบแก้ทันทีนะใช่ไหม

0: ผมยกตัวอย่างเรื่องกระแสต่างชาติเนี่ยเขารีบไปแก้ไขละนะเรื่องไหนที่เขากระแสมาก็รีบดับไฟต้นลมซะนะแล้วก็อย่าให้กระแสมาติดพอติดปั๊บเวลาม็อบมันลามแล้วมันเอาไม่อยู่
1: พี่โบพูดถึงอันนี้คำถามแถม
0: ครับ
1: พี่โบพูดถึงคำแนะนำต่างๆที่ให้กับทางรัฐบาลหรือกับท่านพนักท่านนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: มันมีอะไรไหมครับในตั้งแต่พี่โบเล่มทำงานทางการเมืองมาเนี่ยตั้งแต่พี่โบอยู่ในวงการเมืองมากี่ปีเนี่ย30กลม
0: ๆครับ30กลม
1: ๆเนาะมีอะไรที่
0: สมัยยุคอาจารย์คึกฤทธิ์ผมเคยเป็นเลขาของท่านพลอากาศสิทธิ์เสวยศิลา
1: ซึ่ง
0: เป็นหัวหน้าพรรคกิจคม
1: ใช่
0: ท่านไปเป็นองคมนตรีหลังจากวางมือการเมืองแล้วเหมือนกันเหมือนท่านพลเอกประยุทธ์นี่แหละนะท่านก็ผมเป็นเลขาท่านพลอากาศเอกสิทธิ์เสวยศิลาเป็นผู้ช่วยส.ส.แล้วท่านเป็นหัวหน้าพรรคกิจคมและเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย
1: เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวมานั่งไล่
0: เรื่องนี้ได้เลยนะครับผม
1: อะไรฮะถ้าเกิดจะย้อนไปเนี่ย 3-40 ปีเนี่ยถ้ากลับไปแก้ได้ฉันจะไม่ทำป่ะหรือถ้ากลับไปเลือกได้เนี่ยฉันจะไม่ทำ
0: คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงวิกฤตมากบ้านเมืองมากกว่าในวิกฤตว่าถ้า
1: เอาเฉพาะตัวพี่นะ
0: เอาตัวผมเนี่ย
1: ก็คือว่ากิจกรรมไหนที่คิดว่าถ้าเลือกได้ถ้าย้อนหลังกลับไปได้ไม่ทำว่ะฉันไม่ทำ
0: ก็คือการมันตอบยากนะคือการทิ้งที่ไม่อยากจะทำก็คือ
1: 1นาที
0: การไปอยู่กับผู้นำที่เราเตือนแล้วไม่ฟังเราเคยเตือนนะอย่างขออนุญาตนะกับท่านนายกศิลป์เนี่ยผมก็รักเคารพท่านผมเขียนจดหมายสองหน้ากระดาษให้ท่านอ่านด้วยลายมือผมเองแต่ว่าเราก็เขียนไปก็เท่านั้นแหละคืออะไรทั้งหลายพวงเราด้วยความปรารถนาดีความรักแต่ไม่มีใครในชีวิตที่เขียนจดหมายสองหน้ากระดาษให้กับนายกรัฐมนตรียื่นใส่มือออกจากตึกไทยเหมือนผมทำมาแล้วแต่ผมห่วงท่านด้วยความรักความเคารพไม่มีอะไรนะความปรารถนาดีทั้งนั้น
1: ถามเรื่องไม่อยากทำถามเรื่องทันถามเรื่องทำแล้วมีแล้วภูมิใจที่สุด30วิ
0: ถามภูมิใจที่สุดคือการได้มาทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดเพราะผมจะต้องเป็นคนทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนทุกหน่วยงานควรร้อนภาคประชาชนศิลปินดาราหรือกลุ่มต่างๆกลุ่มก้อนต่างๆผู้เจ้าของโรงแรมธุรกิจ SME อะไรต่างๆมาร้องตอนภาวะโควิดเราเอามาสู่การแก้ไขปัญหาเสนอนายกแก้ไขปัญหาให้เกือบทุกเรื่อง
1: หมดเวลาจริงๆแล้วพี่ผมรอดูพี่มาแสดงบทบาททางการเมืองอีกครั้งหนึ่งเพราะพี่ไม่ตอบก็คือตอบนั่นแหละ
0: ไม่ใช่
1: นะ
0: ถ้าผมจะมาพี่ต่อต้องมาด้วยถ้าพี่ต่อไม่มาผมก็ไม่มา
1: ไปปิดรายการขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณ
1: ท่านผู้ชมครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

้านักชีววิทยาต่างดาวมาเยือนโลกจะเป็นอย่างไรเขาอาจกำลังมองหาสัตว์ที่ฉลาดที่สุดจากสัตว์10ล้านชนิดบนโลกของเราเขาอาจจะเริ่มต้นที่สัตว์พวกลิงพวกมันดูค่อนข้างฉลาดชิมแปนซีสามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกับเด็กอายุ2ขวบครึ่งทำถ้ามนุษย์ต่างดาวเปรียบเทียบ DNA ของเด็กกับชิมแปนซีเขาจะพบว่ามันเกือบจะเหมือนกัน

ในเชิงชีววิทยาเขาคงไม่ลังเลที่จะจัดมนุษย์อย่างเราเป็นชิ้นเป็นซีอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าเขาได้ดูมนุษย์ใช้ชีวิตและสังเกตพฤติกรรมไม่นานเขาจะเห็นความสามารถที่แตกต่างของเราจากของพวกลิงอื่นเขาจะเห็นมนุษย์เป็นพันล้านคนคลองโลกอยู่แต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกโฮโมเซเปียนอย่างเราสร้างความแตกต่างขึ้นมาได้อย่างไร

รายการในวันนี้เราจะติดตามเส้นทางชีวิตของมนุษย์นาน5ล้านปีจากลิงที่อยู่บนต้นไม้มาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้เราจะได้พบกับญาติที่ใกล้ชิดที่สุดกับเราและค้นพบว่าเราใช้มือในการพัฒนาการอย่างไรเมื่อเดินตามรอยเท้าบรรพบุรุษของเราไปเราจะเห็นว่าเราเอาชนะตำหนิที่รุนแรงในพิมพ์เขียวชีวิตได้อย่างไรทำไมมนุษย์จึงคลอดลูกยากนักทำไมต้องใช้เวลาหลายปีกว่าเราจะทำได้มากกว่าแค่คำรามแล้วทำไมการพูดถึงคุ้มที่จะเสี่ยงชีวิตเพราะเมื่อเราอ้าปากพูดมีโอกาสที่เราจะสำลักได้

เราจะค้นหาว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เกือบจะสูญพันธุ์ได้อย่างไรและอะไรที่ช่วยเราเอาไว้และเรากำลังจะมองไปที่อนาคตเมื่อเราควบคุมวิวัฒนาการของเราได้เราอาจจะสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งท้าทายกระบวนการแก่ชราโฮโมเซเปียนทั้งมนุษย์และสัตว์ลิงที่ไม่มีขนเราค่อนข้างแตกต่างจากสัตว์อื่นๆบนโลกแล้วเรามาจากที่ไหนกัน

4,000 ปีมาแล้วที่เราหันไปหาสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อคำตอบนี้แต่ยังมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องใช้เวลาหลายล้านปีกว่าจะค่อยๆวิวัฒนาการมาเป็นเราในทุกวันนี้เบาะแสสำคัญไปยังอดีตของเรามาจากชิมแปนซีญาติที่ใกล้ที่สุดของเราชิมแปนซีพวกนี้ทุกตัวถูกช่วยจากการค้าเนื้อสัตว์ในแคเมรูนตอนนี้ดูดอนเน่เป็นผู้ที่ดูแลมันเขามีความสัมพันธ์พิเศษกับพวกมันยิ่งเราศึกษาชิมแปนซีมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าเรากับมันมีอะไรที่เหมือนกันหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสืบเชื้อสายมาจากชิมแปนซีเหมือนบรรพบุรุษอยู่ลึกลงไปในยีนของเรายีน199ของเราเหมือนกับพวกมันแต่ความแตกต่างเพียงร้อยละหนึ่งนั้นทำให้เราแยกออกจากลิงมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับพลังสมอง

เมื่อ 4-5 ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของเราเริ่มมาใช้ชีวิตบนบกกลยุทธ์ของชิมแปนซีและเราต่างกันมากชิมแปนซีวิวัฒนาการการเดินโดยใช้ข้อนิ้วในการไปไหนมาไหนมือของมันจึงหนาและแข็งแรงเพื่อรับน้ำหนักตัวแต่เราเลือกอีกทางหนึ่งที่กล้าหาญกว่าก้าวแรกของเราในเส้นทางชีวิตก็คือตรงนั้นเรายืนขึ้นบนสองขาตั้งแต่นั้นเราก็ไม่เคยกลับไปเดินสี่ขาอีกเลย

แต่ก่อนสมองของเราไม่ได้ใหญ่เท่ากับในปัจจุบันเมื่อ5ล้านปีก่อนมันเล็กกว่าสมัยนี้มากมันมีขนาดเท่ากับของชิมเป็นซีแล้วทำไมการเดินตัวตรงจึงเป็นก้าวที่สำคัญนักการทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าทำให้เรามือว่างที่จะทำอย่างอื่นได้ชิมแพนซีที่เล่นอยู่กับดูดอนเน่เรียนผูกเชือกรองเท้ามาหลายปีแล้วมันดูเหมือนการแข่งขันและชิมแพนซีก็ไม่เคยยอมแพ้พวกมันผูกเชือกเป็นปมและพยายามจะแก้ให้ออกไม่ว่ามันจะฝึกฝนหนักขนาดไหนพวกมันก็แข่งกับเราไม่ได้อย่างที่เราทุกคนรู้การเรียนผูกเชือกรองเท้าซับซ้อนกว่าที่เห็นมากและชิมแปนซีก็ไม่มีความสามารถนั้นนั่นคือการจับที่ละเอียดอ่อนระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนิ้วโป้งของเรายาวกว่าและยืดหยุ่นกว่าของชิมแปนซีมือของเราจะเป็นเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างน่ามหัศจรรย์

บรรพบุรุษของเราไม่ได้กายวิภาคใหม่นี้มาในชั่วข้ามคืนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบรรยากาศจึงเกิดการก้าวกระโดดทางวิวัฒนาการออกจากชิมแปนซีตั้งแต่นั้นเรากับลิงก็แยกจากกันชิมแปนซียังอยู่บนต้นไม้ขณะที่เราเดินเข้าสู่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในแอฟริกาการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศเหมาะสมกับบรรพบุรุษของเรา 2-3 ล้านปีต่อมาอากาศก็แห้งแล้งขึ้นเรื่อยๆทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนจากป่าทึบมาเป็นทุ่งโล่งขณะที่บรรพบุรุษของเราใช้มือจับของบ่อยขึ้นมันก็นำเราไปสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเส้นทางชีวิตของเรานั่นก็คือการสร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องมือสมัยแรกๆบางอันถูกพบอยู่ในถ้ำเหมือนเช่นนี้เครื่องมือทุกชิ้นมีรูปแบบง่ายๆและคล้ายคลึงกันนี่คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเมื่อ 2.5 ล้านปีก่อนมันคือเครื่องมือของมนุษย์โบราณที่สมบูรณ์แบบมีขอบที่แหลมคมเพื่อช่วยในการตัดแบบพื้นฐานนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยในช่วง1ล้านปี

มนุษย์วานรประมาณ 5,000 รุ่นจึงใช้เครื่องมือแบบนี้มันยอดเยี่ยมมากถ้าคุณจะลองเทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างเช่นรุ่นโทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีนี้ปัจจุบันคนๆ นึงอาจได้เคยใช้โทรศัพท์ทุกรุ่นพวกนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือโบราณนี้จะคงอยู่ตลอดไปเมื่อเราละทิ้งต้นไม้มาที่ทุ่งราบเราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่เพราะเราไม่ได้อยู่แค่พวกเดียวการเดินไปตามทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเพียงคนเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้และมันจะยิ่งอันตรายขึ้นเมื่อมืดลง

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูอะว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆ1กับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่ง

0: ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: การเดินไปตามทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเพียงคนเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้และมันจะยิ่งอันตรายขึ้นเมื่อมืดลงเพราะที่นี่คือดินแดนของพวกเสือในตอนกลางคืนลิงบาบูนพยายามจะหาที่ซ่อนถ้าทำได้พวกมันจะอยู่กันเป็นฝูงและพักอยู่บนต้นไม้แต่เมื่อพวกมันได้ยินเสียงเสือดาวพวกมันจะตื่นตระหนกและพวกมันมองเห็นได้ไม่ดีในตอนกลางคืนเป้าหมายของเสือดาวก็คือทำให้ลิงหวาดกลัวและแตกฝูงออกมาเมื่อมันแตกฝูงออกมาลิงบาบูนก็เหมือนกับเป้านิ่ง

ลองนึกดูว่าสมัยนั้นบรรพบุรุษของเราจะเป็นอย่างไรที่ต้องคอยปกป้องครอบครัวจากพวกสัตว์ป่าอยู่ตลอด24ชั่วโมงนี่ไม่ใช่ที่สำหรับมนุษย์อ่อนแอและป้องกันตัวเองไม่ได้จะออกมาเดินในตอนกลางคืนมีหลักฐานชัดเจนว่ามนุษย์ถูกสิงสาราสัตว์โจมตีเบาะแสอยู่ลึกในถ้ำโบราณเช่นเคยเราพบกะโหลกของมนุษย์วานอนซึ่งมีรูเจาะขนาดใหญ่เท่ากับเขี้ยวของเสือดาวไฮยีน่าและเสือเขี้ยวดาบ

ในถ้ำนี้มีซากของลิงบาบูนกว่า300ตัวมนุษย์วานอน150คนเห็นได้ชัดว่าในช่วง1,300,000ปีที่ผ่านมาบรรพบุรุษของเราถูกพวกเสือสิงจับฉีกกินเป็นอาหาร

ในตอนกลางวันสิ่งมีชีวิตอื่นก็ยังไม่เดินในทุ่งหญ้านี้แต่อย่างน้อยก็มีพวกลิงบาบูนเช่นเราที่สามารถเห็นได้ดีขึ้นในช่วงกลางวันพวกมันอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ซึ่งหมายถึงมีตาหลายคู่ช่วยกันดูภัยที่เข้ามาและจะได้รวมพลังกันสู้พวกนักล่า

ความปลอดภัยในฝูงทำให้ลิงบาบูนมีความมั่นใจอย่างน่าประหลาดหรือถึงขั้นอวดดีด้วยซ้ำบรรพบุรุษของเราก็เช่นเดียวกันการอยู่เป็นกลุ่มคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นอาหารของแมวใหญ่ชีวิตแบบเป็นกลุ่มทำให้เกิดความท้าทายใหม่และผลักดันให้เราเริ่มใช้สมองการอาศัยอยู่ด้วยกันนำสิ่งใหม่มาให้นั่นคือชีวิตในสังคมแต่ยิ่งกลุ่มใหญ่ขึ้นปัญหาทางสังคมก็มากตามไปด้วย

เราจึงต้องการสมองที่ใหญ่ขึ้นเพื่อใช้จัดการมันในกลุ่มการสร้างมิตรภาพและพันธมิตรเป็นสิ่งสำคัญเราต้องจำให้ได้ว่าใครเป็นใครและอะไรเป็นอะไรเราต้องเป็นนักการทูตเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกับคนที่มีอาวุธที่ดีกว่าเราการเสียมารยาทในสังคมเพียงครั้งเดียวอาจจะเป็นหายนะได้

ขณะที่เราอยู่เป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยสมองของเราก็วิวัฒนาการมากขึ้นสมองของเราโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโตขึ้นเกือบ4เท่ากะโหลกของเราจึงต้องใหญ่ขึ้นตามและนั่นทำให้เราพบกับเรื่องยุ่งยากอย่างใหม่การเป็นสัตว์สองขาที่มีสมองในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าตอนนี้ทำให้เรามีปัญหาซึ่งสัตว์สี่เท้าไม่มีวิลเดอร์บิสต์พวกนี้มันเดินสี่ขาจึงมีตะโพกที่ใหญ่ได้นั่นทำให้การให้กำเนิดรวดเร็วและง่ายได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีสัตว์นักล่าอยู่รอบแม้ว่าลูกวิลเดอร์บิสต์จะตัวใหญ่แต่สมองและกะโหลกของมันค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัวมันจึงคลอดออกมาได้ง่ายๆ

0: แต่ในมนุษย์ความเสี่ยงตอนเกิดคือสิ่งที่เราต้องแลกกับสมองที่ใหญ่ถ้าเราเดินทางจากที่ราบในเคนยาไปยังเมืองไนโรบีและดูลักษณะของผู้หญิงในปัจจุบันเราจะเข้าใจว่าทำไมรูปทรงที่เหมาะที่สุดในการเดินตัวตรงคือหุ่นที่เพรียวและมีสะโพกแคบแต่สะโพกแคบเป็นรูปร่างที่ไม่เหมาะกับการคลอดเด็กที่มีสมองใหญ่นี่อาจจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ต้องเผชิญในเส้นทางวิวัฒนาการเราคลอดได้ยากจนกระทั่งวิวัฒนาการได้สร้างทางออกที่น่าทึ่งไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทั้งหมดกะโหลกของเรายังไม่เป็นรูปสมบูรณ์ตอนเกิดศีรษะของทารกจะนิ่มและยืดหยุ่นทำให้บีบตัวออกมาจากช่องคลอดได
1: ้ออกมาแล้วน่ารักจัง
0: ในช่วง12เดือนแรกกะโหลกจะค่อยๆเชื่อมติดกันเพื่อปกป้องสมองภายในกล่าวได้ว่าเราล้วนเกิดมาก่อนกำหนดในช่วง 2-3 เดือนแรกทารกจะบอบบางมากและต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องแต่สมองขนาดยักษ์มีข้อดีมากกว่าข้อเสียปัญหาทางชีววิทยานี้ได้ถูกแก้ไขแล้ว 300,000 ปีต่อมามนุษย์ที่มีสมองใหญ่โฮโมเซเปียนก็ได้เกิดขึ้นเราสามารถเห็นหลักฐานความฉลาดที่มากขึ้นได้ในเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมนุษย์วานรยุคแรกไม่มีนั่นคือชุดเครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นเช่นหอกและเครื่องมือหลายชนิดที่ใช้ขูดและตัดเนื้อ

สิ่งที่พบข้างๆเครื่องมือพวกนี้ก็คือก้อนหินธรรมดาที่จะนำไปสู่ผลงานชิ้นโบแดงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนี่คือออค่าหรือไอออนออกไซด์มันมีสีน้ำตาลเหลืองและแตกง่ายเราพบออค่าในถ้ำบลอมบอสใกล้เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้มันมีอายุอย่างน้อย 70,000 ปีที่น่ามหัศจรรย์ก็คือมีภาพสลักที่ออค่าภาพแกะสลักแบบนามธรรมนี้คืองานศิลปะชิ้นแรกที่ถูกบันทึกเอาไว้แสดงให้เห็นถึงรากฐานของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมหรือความเจริญขากรรไกรของหมู่นี้อาจจะให้เบาะแสว่าศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่มันถูกค้นพบในหลุมศพของมนุษย์ยุคแรกๆมันเก่าแก่ถึง 100,000 ปีเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในเรื่องพิธีฝังศพการฝังศพกับของอื่นอย่างระมัดระวังชี้ให้เห็นว่าคนสมัยนั้นเชื่อว่าการตายไม่ใช่จุดจบและวิญญาณยังคงอยู่ต่อไปศิลปะและศาสนาทำให้เราแยกตัวออกจากโลกของสัตว์และนำเราไปสู่ความเจริญที่ยิ่งใหญ่

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าสิ่งที่จุดประกายความก้าวหน้าที่มหัศจรรย์พวกนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าภาษาจากซากฟอสซิลนักวิทยาศาสตร์รู้ว่ากล่องเสียงของเราเคยตั้งอยู่สูงกว่านี้ในยุคบรรพบุรุษซึ่งไปตำแหน่งเดียวกับของชิมแปนซีและลิงอื่นและถ้ามันยังอยู่ที่เดิมในตอนนี้เราคงทำได้แค่คำรามและไม่สามารถจะพูดได้แต่ประมาณ 200,000 ปีก่อนกล่องเสียงของเราเลื่อนลงมาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันทำให้เราเปล่งเสียงที่ซับซ้อนขึ้นได้นี่คือตอนที่เราเริ่มพูดแต่ทำไมจึงสำคัญนักสำหรับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์คุณสามารถพบเบาะแสได้ที่แอฟริกาตะวันตกชิมแปนซีพวกนี้

ลูกลิงจะเรียนด้วยการดูจากแม่อย่างใกล้ชิดในสหราชอาณาจักรเด็กก็กำลังเก็บถั่วไม่ได้เพื่อกินแต่เพื่อเล่นพวกนี้คือผลเชสนัทหรือเม็ดเก่าลัดเช่นเดียวกับชิมแปนซีเด็กๆ เรียนรู้ด้วยการเรียนแบบคนที่โตกว่าและสืบทอดทักษะกันลงมารุ่นต่อรุ่นข้อแตกต่างก็คือลูกชิมแปนซีต้องฝึกอยู่6 ปีกว่าจะแกะลูกเก่าลัดได้ชำนาญ

0: ในทางตรงข้ามมนุษย์อย่างเรามีทางลัด
1: นั่นคือลูกเกาลัดนะจ๊ะกินทั้งเปลือกไม่ได้นะจ๊ะ
0: เราสามารถจะสอนได้แม้แต่เด็กเล็กๆด้วยการพูดกับพวกเขา
1: หนูเปิดมันด้วยส้นเท้าก็ได้นะจ๊ะทำแบบนี้นะทุกคนทำแบบนี้จะง่ายกว่านะ
0: เด็กๆสามารถเรียนรู้เทคนิคใหม่ในการแกะเปลือกเกาลัดได้ทันทีเพราะเรามีภาษาเราจึงเรียนรู้เทคนิคใหม่ได้ตลอดชีวิตของเราเมื่อ 100,000 ปีก่อนเราแก้ปัญหาต่างๆด้วยการพูดคุยกันเราใช้สมองขนาดใหญ่ของเราเพื่อสื่อสารกับคนอื่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่การพูดทำให้เรามีปัญหาทางชีววิทยาขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งและปัญหานี้ก็ยังแก้ไขไม่ได้มาชมชิมแปนซีที่แคเมรูนอีกครั้งชิมแปนซีหายใจทางจมูกอย่างเดียวโดยแทบไม่หายใจทางปากเลยมันใช้ปากในการกินเท่านั้นอากาศจึงผ่านทางหนึ่งส่วนอาหารก็ผ่านอีกทางหนึ่งแต่สำหรับมนุษย์เป็นคนละเรื่องกันเลยเราคงจำได้ว่าทำไมตอนเด็กจึงถูกสอนว่าอย่าพูดตอนอาหารอยู่ในปากมันมีเหตุผลที่ดีมากทีเดียวเมื่อพูดเราต้องหายใจผ่านปากของเราด้วยเราจึงต้องพูดกินดื่มและหายใจในช่องเดียวกัน

โดยปกติมันจะทำงานได้ดีแต่บางครั้งที่บางสิ่งลงไปผิดทางทำให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นได้ปกติตอนเรากลืนอาหารจะมีแผ่นกระดูกอ่อนมาปิดหลอดลมอาหารจึงไหลไปตามหลอดอาหารลงสู่กระเพาะแต่การที่กล่องเสียงของเราอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำบางครั้งอาหารก็ตกลงไปในหลอดลมได้และอุดตันทางเดินหายใจของปอดทำให้เราสำลักทุกปีในอังกฤษที่เดียวมีคนราว200คนที่เสียชีวิตจากการสำลักการพูดสำคัญอย่างยิ่งต่อวิวัฒนาการของเราถึงขนาดที่คุ้มต่อการเสี่ยงตายณจุดนี้ในเส้นทางชีวิตของเรามันคือ4ล้านปีมาแล้วตั้งแต่เราแยกกับพวกลิงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราระหว่างช่วงนั้นวิวัฒนาการทางชีววิทยา

ทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างช้าๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแรกเริ่มเมื่อ4ล้าน5แสนปีก่อนเรายืนขึ้นบน2ขาและเดินจากนั้นอีก3ล้านปีต่อมาเราจึงเริ่มฉลาดในการใช้มือของเราและอีกกว่า1ล้านปีต่อมาสมองของเราจึงใหญ่เท่ากับในปัจจุบันและตลอดเวลาทั้งหมดนั้นรูปแบบการสนทนาของเราอาจจะเป็นแค่การคำรามเท่านั้นไม่นานมานี้เองคือประมาณ 200,000 ปีก่อนที่กล่องเสียงของเราเริ่มจะเคลื่อนตัวลงต่ำซึ่งทำให้เราพูดเป็นภาษาได้จริงตอนนี้เมื่อเราพูดได้วิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมของเราก็เริ่มขึ้นวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมเป็นสิ่งใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นกับยีนเหมือนกับวิวัฒนาการด้านชีววิทยามันเป็นเรื่องของการแบ่งปันแนวคิดการพูดทำให้ความรู้ถูกส่งผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นหนึ่งในวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเส้นทางของชีวิตมันส่งให้เราเข้าสู่เส้นทางการครองโลกแต่บางทีสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเผ่าพันธุ์มนุษย์อาจยังมาไม่ถึงเมื่อ 75,000 ปีก่อนมนุษย์พูดได้แล้วและกำลังอาศัยอยู่ในแอฟริกาก็มีหายนะหนึ่งเกิดขึ้นอีกภาคหนึ่งของโลกที่เกาะสุมาตราภูเขาไฟชื่อโทบ้าระเบิดขึ้น

มันระเบิดเอาเท่าและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นไปบนท้องฟ้าและบดบังแสงอาทิตย์เอาไว้ทำให้โลกตกอยู่ในช่วงฤดูหนาวนานถึง6 ปีซึ่งทำลายพืชพันธุ์ไปทั่วโลก

ในทวีปแอฟริกาซึ่งห่างออกไปกว่า 6,000 กิโลเมตรความแห้งแล้งและอดอยากเกิดตามมาสัตว์เป็นล้านๆซึ่งมนุษย์ใช้กินเป็นอาหารได้ตายลงพวกโฮโมเซเปียนในยุคแรกๆจึงต้องตายไปด้วยเช่นเดียวกันเพียงเพราะธรรมชาติผันผวนแค่ครั้งเดียวบรรพบุรุษของเราเกือบต้องสูญเผ่าพันธุ์หลักฐานทาง DNA บอกว่าอาจจะมีคนประมาณพันคนที่เหลือรอดนั่นหมายถึง 6,000 ล้านคนในโลกตอนนี้สืบเชื้อสายมาจากผู้รอดชีวิตเพียง 1,000 คนในแอฟริกาแล้วเรารอดมาได้อย่างไรตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งที่ช่วยเราไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ก็คือการทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลกันเพื่อนึกภาพให้ออกว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหลังจากภูเขาไฟโทบ้าระเบิดคุณต้องไปที่ทะเลทรายคาลาฮารีปัจจุบันมันเป็นหนึ่งในที่ที่ยากเข็นที่สุดในโลกแม้จะเป็นที่นี่มันก็มีน้ำและอาหารถ้าคุณรู้วิธีที่จะมองหามันชาวแชวงในนามิเบียตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นนักล่าสัตว์พวกเขาอาศัยอยู่ในที่ที่ร้อนและแห้งแล้งอย่างนี้ได้อย่างไร

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเขาจะไม่อยู่เป็นกลุ่มเดียวๆนานเกินไปพวกเขามักจะเดินทางข้ามทะเลทรายถึง 2-3 วันเพื่อไปหาครอบครัวอื่น
1: กำลังเลยก็ไปเก็บแล้วก็ไปยังที่

0: าจจะหลายเดือนแล้วที่พวกเขาได้พบกันเป็นครั้งสุดท้าย
1: ช้อปปิ้งมีดีให้ช็อป
2: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกนะครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการ ท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนุ่มคู่ของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากทางเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายและขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
0: เมื่อได้พบกันหัวใจของการมาเยือนก็คือการแลกของขวัญที่พวกเขาทำไม่ใช่เพื่อกระชับมิตรเท่านั้นแต่ยังเพื่อรักษาความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลด้วยที่นี่สิ่งที่เพื่อนบ้านบอกอาจจะช่วยชีวิตคุณได้คุณอาจจะรู้ว่าแหล่งน้ำและผลไม้ที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนหรือพื้นที่ล่าสัตว์ใหม่ๆและแน่นอนพวกเขาจะเล่าเรื่องซุบซิบให้คุณฟังถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นประจำแต่ละหมู่บ้านจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวปราศจากการช่วยเหลือและอาจจะถึงขั้นสูญสิ้นได้ปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นเพราะความสามารถในการพูดและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากการสูญพันธุ์หลังจากภูเขาไฟโทบ้าระเบิดมาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการดำรงอยู่ของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับความร่วมมือมากกว่าความขัดแย้งแล้วสภาพของโลกก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมามนุษย์นักบุกเบิกกลุ่มแรกจึงเริ่มเดินทางออกจากแอฟริกาไปสู่มุมต่างๆของโลกตอนนี้มนุษย์ไม่ใช่แค่พูดกันและแบ่งปันแนวคิดเท่านั้นเรายังทำงานร่วมกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกแม้การบอกคนอื่นในสิ่งที่คุณรู้ผ่านทางภาษายังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันแต่ก็มีความรู้มากมายที่คนเราต้องเก็บไว้ในความทรงจำ
4: ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับ
5: ถนนมูลเลอร์เหรอคะ
4: อยู่ตรงถนนมูลเลอร์ล่ะครับ
5: ฉันไม่รู้
4: ตรงโน้นนะครับ
5: ตึกสีแดงไหมคะ
0: ไม่มีใครที่รู้ไปหมดทุกอย่าง
4: โทษครับช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยจะได้ไหมครับ
6: อ้อมตรงนี้ไปที่ไปทางถนนหน้าสวนแล้วก็อ้อมสามเหลี่ยมขึ้นไปเลยนะครับ
0: ถ้าคนตายไปโดยไม่ได้ส่งผ่านแนวคิดและวัฒนธรรมแนวคิดพวกนั้นก็จะสาบสูญไปตลอดกาลแน่นอนนอกจากว่าพวกเขาได้บันทึกมันเอาไว้วิธีแก้ของเราก็คือเริ่มรักษาแนวคิดและความรู้ไว้ในหนังสือตอนนี้วิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสามารถถูกเร่งไปข้างหน้าได้แล้วการบันทึกหมายถึงคนรุ่นต่อไปสามารถจะเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนได้ไม่มีใครจำวิธีสร้างจรวดได้ทั้งหมดแต่เมื่อข้อมูลนั้นถูกบันทึกเอาไว้คนอื่นก็สามารถจะอ่านได้2500ปีที่ผ่านมาเรารักษาวัฒนธรรมที่มีค่าของเราไว้ในหนังสือและยังมีความรู้จำนวนมากที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งหนังสือต่างๆในห้องสมุดทั่วโลกในยุคของอินเทอร์เน็ตใครก็ตามจากไหนก็ตามก็สามารถเข้าถึงข้อมูลมหาศาลได้ กลับไปที่ป่าสงวนในแคเมรูน

0: เก็บข้อมูลพวกนี้พวกเราจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ที่นี่เราจะยังคงอยู่ในยุคหินถ้าคุณมียานเวลาและย้อนกลับไป 35,000 ปีเพื่อเอาทารกยุคหินกลับมาให้การศึกษาในยุคปัจจุบันเขาสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนักบินแพทย์หรือแม้แต่ประธานาธิบดีเพราะคนในยุคหินนั้นมีความฉลาดเท่ากับเราและถ้าทารกในศตวรรษที่21ถูกส่งย้อนกลับไป 35,000 ปีเขาก็จะไม่ฉลาดไปกว่าคนที่อยู่ที่นั่นเลยถ้าเอาเรื่องเทคโนโลยีทิ้งไปเราทุกคนก็ยังเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่นั่นเป็นเพราะยีนของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคหินทารกทั้งสองยุคล้วนมีพันธุกรรมที่เหมือนกันแต่ถ้าสมมติทารกทั้งคู่โชคไม่ดีเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางพันธุกรรมในอดีตทารกคนนี้คงจะตายและยีนผิดปกติของเขาจะไม่ถูกส่งต่อไปซึ่งนั่นก็คือผู้ที่เหมาะสมที่สุดจึงจะอยู่รอดปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้หลายคนยังอยู่รอดได้แม้จะมียีนที่ผิดปกติก็ตามถ้าเป็นในอดีตเราคงไม่รอดแน่และนั่นมีผลต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ด้วยปัจจุบันเมื่อไม่มีการคัดสรรตามธรรมชาติยีนที่มีปัญหาจะแพร่กระจายออกไปเรื่อยโชคดีที่สมองขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของเราได้พบทางแก้ปัญหานี้แล้วอีก10ปีจากนี้พันธุวิศวกรรมอาจจะทำให้เราเปลี่ยนยีนของลูกเราได้ก่อนที่เขาจะเกิดเราจะรู้ว่ายีนไหนเกี่ยวข้องกับโรคกว่า 5,000 ชนิดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอีกไม่นานพวกเขาจะสามารถจัดการกับยีนของตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วได้นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการที่ลูกๆของพวกเราจะปลอดจากยีนที่นำความเจ็บป่วยมาให้และจำไว้ว่าวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมก็จะก้าวหน้าเร็วขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเมื่อนักวิทยาศาสตร์มีอำนาจจะรักษาโรคต่างๆได้และพวกเขาจะใช้ความรู้นั้นทำอะไรได้อีกในอนาคตลองนึกถึงโลกที่เราใช้เทคโนโลยีตกแต่งหน้าตาลูกของเราอีกไม่นานเราอาจจะสั่งออกแบบลูกของเราได
1: ้สิ่งแรกที่คิดถึงก็คือสีผิวคุณอยากได้แบบไหนคร
0: ับเราจะสามารถเลือกลักษณะที่สมบูรณ์แบบให้ลูกของเราได้หรือไม่ทุกรายละเอียดตั้งแต่สีผิวไปจนถึงสีตา
2: สามีกับฉันคิดว่าขอสีน้ำเงินได้ไหมคะ
1: แล้วคุณคิดเรื่องรูปหน้าหรือยังคะ
0: ไม่ต้องมีการทำจมูกอีกต่อไป
1: คุณคิดเรื่องรูปปาก
0: ไม่ต้องมีการทำศัลยกรรมพลาสติกอีกต่อไป
2: ค่ะขอเป็นปากอิ่มๆนะคะ
1: ค่ะอิ่มนะคะ
0: ส่วนเรื่องของความฉลาด
1: นี่ไงคะคือดูน่ารักมากเลยค่ะ
0: ลูกหลานของเราจะฉลาดกว่าเรามากและยาวไวกว่าด้วยเด็กอัจฉริยะจะกลายเป็นเรื่องปกติ
2: แล้วเรื่องความฉลาดล่ะคะ
0: ลูกๆของเราจะสำเร็จการศึกษาเร็วขึ้นมากและทำให้เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ซับซ้อนกลายเป็นของเด็กเล่นนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงขั้นทำนายว่าในปี2020เราจะสามารถจัดการกับยีนที่ควบคุมกระบวนการแก่ตัวขณะที่เรามีชีวิตอยู่ได้แค่60ถึง70ปีแต่ลูกหลานของเราอาจจะอยู่ได้ถึง200ปีและยังดูหนุ่มสาวอยู่ด้วย

เรามาไกลกว่าชิมแปนซีมากยิ่งน่ามหัศจรรย์เมื่อรู้ว่ายีนของเรากับมันแตกต่างกันแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นแน่นอนว่าเส้นทางชีวิตของเราค่อนข้างจะคลุกคลักจนถึงบัดนี้วิวัฒนาการของเราก็ยังเป็นเกมที่ต้องเสี่ยงเพราะที่เรารอดมาได้ก็ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ไม่มีใครรู้จริงๆว่าเราจะไปไกลกว่าชิมแปนซีได้มากขนาดไหนความแตกต่างก็คือตอนนี้เราเป็นผู้กำหนดเอง

นักวิทยาศาสตร์ยุคอวกาศจะพบอะไรถ้าเขากลับมาที่โลกในอนาคตถ้าเขาตรวจสอบพวกลิงอีกครั้งเขาอาจจะต้องแปลกใจแต่ก่อนนั้นเขาเปรียบเทียบมนุษย์ราวกับชิมแปนซีแต่ถ้าตอนนี้เขามองไปที่ชิมแปนซีและมนุษย์ในยุคนี้ทั่วไปยังไม่ได้ถูกปรับปรุงซูเปอร์โฮโมเซเปียนในอนาคตเขาอาจจะเห็นความแตกต่างระหว่างมนุษย์ปัจจุบันกับยอดมนุษย์มากขึ้นกว่าที่เคยเห็นระหว่างมนุษย์ในปัจจุบันกับชิมแปนซีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถควบคุมวิวัฒนาการของเราเองไม่ว่าเราเลือกทำหรือไม่ตอนนี้เรามีความรู้และอำนาจที่จะกำหนดอนาคตทางชีววิทยาหรือเส้นทางชีวิตของเราเองได้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกาย Double Bike โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้อง Happy Home จักรยานออกกำลังกาย Double Bike สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะลุงตู่ป้านายไหวอยู่ไหม
2: สบายครับ
1: นะคะตอนนี้เราอยู่กับจักรยานสำหรับผู้สูงอายุนะคะ Happy Home ซึ่งจะบอกงี้ค่ะว่าวันนี้ค่ะรู้สึกเลยนะว่าเอ้ยได้ความเหนื่อยนิดหน่อยนะ
3: ถูกต้องนะครับผมขยับเท่ากับออกกำลังกายนะครับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับบางทีเราเป็นลูกๆนะครับเราเห็นท่านแบบนั่งดูทีวีเฉยๆอยากให้ท่านได้ขยับบ้างนะครับวันนี้แนะนำเลย Happy Home จักรยานสำหรับผู้สูงอายุนะครับอย่างที่บอกก็คือเล่นไปเล่นมาเนี่ยเอามีเอาเรื่อง
1: ถ้าถึงชั่วโมงเนี่ยดูละครนะคะเหนื่อยกำลังดีและที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่สังเกตไหมว่าได้ขยับทุกส่วนเลยตั้งแต่ท่อนบนนี้เลยนะช่วงแขนเนาะใช่ไหมช่วงขานะคะหรือว่าวันนี้เราจะเลือกก็ได้นะว่าเราจะขยับส่วนไหนและที่สำคัญยกไปออกกำลังกายตรงไหนก็ได้
3: ถูกต้องนะครับแค่มีที่นั่งนะครับเราพูดอย่างนี้เลยนะครับคุณจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกหน้าบ้านหรือจะยกเก้าอี้นะครับไปนั่งตรงไหนก็ได้ก็สามารถใช้จักรยานสำหรับผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมตัวนี้ได้นะครับเราดีไซน์ออกมานะครับให้เหมือนแบบจักรยานเลย คุณจะได้ขยับนะครับทั้งส่วนบนส่วนล่างเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นผู้สูงอายุเราไม่รู้จะให้ท่านออกกำลังกายแบบไหนบางทีออกกำลังกายหนักๆ ก็ไม่ได้แบบนี้เนี่ยกำลังดี
1: พับเก็บได้ด้วยไม่เปลืองพื้นที่นะคะแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุที่อยากให้ทุกคนมีไว้ที่บ้านเลย
3: ถูกต้อง
1: เพราะนั่งดูละครนั่งดูทีวีฟังข่าวอะไรไป1ชั่วโมงเพลิน
3: ๆใช่แล้ว
1: ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายนะคะซึ่งวันนี้เลือกได้เลยนะว่าบางทีอ่ะเราจะขยับแค่ข้างบนก็ได
3: ้
1: หรือจะขยับแค่ข้างล่างก็ได้
3: ใช่แล้ว
1: ความสะดวกของเราบางทีทำงานบ้านเยอะไงขยับนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วก็วันนี้นะคะเราอ่ะมีของแถมให้ด้วย
3: ใช่แล้วนะคะวันนี้มีโปรนะคะถ้าเกิดขยับเท่ากับออกกำลังกายแต่ถ้าเล่นไปนานๆเหมือนเป็นการกระชับกล้ามเนื้อด้วยวันนี้อย่างที่บอกตัวนี้แถมนะครับเราเรียกว่าเป็นสายยืด
1: กล้าม
3: สายแรงต้านสายยืดกล้ามเนื้อเหมือนกัน
1: หรือแบบอย่างนี้ก็ได้เปลี่ยนท่านะคะอันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะ
3: ถูกต้อง
1: ถ้าเกรงดีๆก็รู้สึกเลยนะคะว่าได้บริหารกล้ามเนื้อแขนด้วยค่ะ
3: ใช่แล้ว
1: ยังไม่พอขออีกอันได้ไหมอ่ะ
3: ได้เลย
1: นี่ชอบมากคือช่วงนี้เล่นโทรศัพท์บ่อยก็เลยแถมอันนี้ไปให้ด้วยนะคะใครเล่นโทรศัพท์บ่อยเนาะสวัสดีวันจันทร์วันอังคารนะคุณลุงคุณป้าค่ะเรามีที่บีบมือแบบนี้นะคะก็คือช่วยบริหารทั้งมือแล้วก็นิ้วด้วยนะ
3: ถูกต้อง
1: ทั้งหมดเลยนะคะแถมให้ด้วยมาดูโปรโมชั่นวันนี้ดีกว่าค่ะสำหรับสวทั้งหลายอยู่บ้านอย่านั่งเฉย
3: ใช่แล้ว
1: ขยับไปด้วยดีกว่าค่ะจักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะคะ 1,490 บาทเท่านั้นเอง
3: ใช่แล้วนะครับอันนั้นคือราคาปกติแต่วันนี้ครับราคาพิเศษคุณจ่ายเพียง 1,490 บาทแล้วเรามีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่มูลค่า290บาทแต่คราวนี้คลาสสีให้ตัวนี้สามารถเอาไปติดกับตัวเครื่อง Happy Home ของเราได้เลยนะครับแล้วก็อีก1อันก็คือที่บีบมือนะครับมูลค่า290บาทแต่เราขอเนี้ยคลาสสีให้เซตเนี้ยมันเป็นเหมือนการบริหารร่างกายนะครับให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านของเรานะครับอย่างที่บอกครับดีกว่านั่งเฉยๆแน่นอนนะครับบางทีไม่รู้จะไปออกกำลังกายที่ไหนวันนี้แนะนำเลย
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีความเหนื่อยประมาณหนึ่งกำลังดี
3: ใช่แล้ว
1: กำลังไหวนี่ขนาดเรายังไม่สวนะ
3: จริง
1: เรายังเริ่มรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันก็คือเหมือนได้คาร์ดิโอไปด้วย
3: จริงนะครับผมได้ทุกส่วนจริงๆนะครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: แล้ววันนี้นะครับลองมาดูนะ 1,490 บาทสำหรับตัว Happy Home จักรยานผู้สูงอายุตัวนี้นะครับให้ดูนะครับว่าตัวฟังก์ชันนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มจากด้านบนเลยนี่นะครับเราจะมีนะครับยางนะครับอันนี้คือการลื่นกันเหงื่อเพื่อความกระชับ เวลาจับนะครับเนี่ยเลยที่หมุนเพราะว่ามันต้องหมุนอย่างนี้ถูกไหม
2: มันนุ่มดีด้วยค่ะ
3: ที่จับถูกต้องนะครับเป็นเหมือนที่รองนะครับนอกจากนั้นนะครับมีที่ปรับความหนืดอันนี้คือปรับระดับนะครับวันไหนอยากแค่บริหารเฉยๆเอาแค่ขยับนะครับแต่ถ้าวันไหนอยากกระชับกล้ามเนื้อนะครับอยากให้มันได้เหงื่อนิดนึงนะครับบิดนะครับมันจะได้แรงต้านมันจะได้ความหนืดนะครับลงมาปรับระดับความสูงได้เผื่อคุณพ่อนะครับแบ่งกันเล่นกับคุณแม่ความสูงไม่ได้นะครับปรับระดับความสูงได้ด้วยนะครับลงมานะครับเราจะเห็นว่าทั้งทุกส่วนนะครับของเครื่องออกกำลังกายตัวนี้จะเป็นโครงเหล็กนะครับ
2: อ
3: ันนี้เป็นโครงเหล็กคุณนะโอ้ย
2: แข็งแรง
3: เป็นโครงเหล็กนะครับทั้งหมดเลยนะครับและลงมาด้านล่างนะครับเราจะมีนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นที่เดินหรือที่หมุนนะครับเป็นเหมือนการปั่นจักรยานนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเราจะมีตัวปุ่มการลื่นให้ด้วย
2: จะถอดรองเท้าก็ได้หรือใส่รองเท้าก็ได้ค่ะ
3: เผื่อบางทีที่บ้านมีผู้สูงอายุจริงๆวัยแบบสัก80อ่ะกลัวเหลือเกินนะครับมันจะมีการลื่นให้ด้วยแล้วก็เนี่ยมีที่รองกันเท้าหลุดออกนอกที่วางถูกไหมเนี่ยมันจะติดตรงนี้หมดเลยทุกขอบเท้าจะไม่หลุดออกไปนะครับนี่คือดีไซน์ที่ทำออกมานะครับเพื่อตอบโจทย์สำหรับการเป็นจักรยานผู้สูงอายุนอกจากนั้นนะครับเรายังมีฐานรองทั้ง4มุมเลยอ
2: ัน
3: นี้เครื่องมันจะได้ไม่ถลายนะครับเห็นไหมเครื่องจะได้ไม่ถลายเวลาเราปั่น
2: เผื่อปั่นมันเนาะ
3: ถูกต้องนะครับผมแล้วพื้นไม่เป็นรอยด้วยนะครับและข้อดีอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบ
2: คือ
3: การยกไปเล่นที่ไหนก็ได้คือเครื่องอ่ะขนาดกระทัดรัดน้ำหนักกำลังดีนะมันมีน้ำหนักอยู่นะแต่เราสามารถยกไปที่ไหนก็ได้พอยกปุ๊บแล้วเราหาเก้าอี้มาให้ท่านนะครับนั่งแค่นั้นเองเราจะได้ออกกำลังกายทุกที่ที่เราต้องการเนี่ยน
2: ั่
3: งปั่นไปด้วยนะครับหมุนทั้งมือนะครับทั้งเท้าไปพร้อมๆกันเลย
2: ใช่แล้วค่ะเอาไปออกกำลังกายในสวนก็ได้
3: จริงเนี่ยอันนี้เหมาะ
2: ข้อดีคือตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีข้ออ้างแล้วนะอุ้ยไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงตรงไหนเนี่ยค่ะช่วงเย็นๆหรือเช้าๆออกไปรับแดดบางทีอาจจะไม่อยากเดินเนาะก็มารับแดดหน้าบ้านเบาๆแล้วก็ปั่นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมไปนะ
3: ใช่แล้ว
2: ออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื้อใช้สายแรงต้านแบบนี้นะคะตอนกลางคืนก็มาดูทีวีดูละครที่คุณชอบค่ะ1ชั่วโมงก็ปั่นไปขยับไปเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายนะคะ
3: ถูกต้อง
2: วันนี้คือได้ขยับทุกที่ทุกเวลาทุก

0: ่วนออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุเพราะว่ามันทำให้เหนื่อยกำลังดี
1: ใช่แล้วนะครับเวลา5นาที10นาทีนะครับขยับอะอย่างที่บอกครับเท่ากับออกกำลังกายแต่เครื่องเราเนี่ยนะครับมันขนาดกระทัดรัดยกไปเล่นได้ทุกที่นะครับแถมไม่เล่นเนี่ยยังพับเก็บได้ไม่ต้องวางเกะกะไว้กลางบ้านด้วยแบบนี้เลย
0: ใช่แล้วก็นี่เลยนะคะสายแรงต้านของเราแถมไปด้วยแบบนี้นะคะตอนแถมเนี่ยมันจะแยกออกไปแล้วเราก็เอาสามารถมาติดกับเครื่องแบบนี้ได้เลยก
1: ็
0: จะบริหารกล้ามเนื้อแขนแบบนี้หรือจะพลิกเป็นท่านี้ก็ได้เห็นไหมคะ
1: ได้หมด
0: ก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงต้นแขนได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับ
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้เราต้องมาคุยกับคุณลุงคุณป้าที่อยู่กับเราตอนนี้แล้วนะมาคุยกับคุณลุงตุ๋ยก็แล้วกัน
1: อันนี้ปัดต้นรายการเลย
0: เหนื่อยยังจ้าเหนื่อยหรือยังจ้าก
2: ำลังดีนะมีเหนื่อยเล็กๆนิดน้อยเพราะ15นาทีแล้วนะ
0: สบาย
2: สบาย
0: ลุงตุ๋ยค่ะชอบจักรยานแฮปปี้โฮมตัวนี้ตรงไหนบ้างเล่าให้ฟัง
2: เอาเลยนะเอาที่มันสะดวกสบายนี่แหละเบอร์หนึ่งเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็สามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเห็นไหมทั้งมือทั้งแขนทั้งขาคนสูงอายุขนาดนี้ก็พอแล้ว
0: ค่ะ
2: หรือเอาไปเดินเล่นตลาดได้แล้ว
0: แล้วอยู่บ้านเนี่ยลุงตุ๋ยเนี่ยออกกำลังกายด้วยเครื่องเนี้ยตอนไหนบ้างคะแล้วก็นานไหม
2: เอาจริงๆแล้วก็คือหน้าทีวีที่เดียวแหละรอป้าทำกับข้าวเสร็จก็15นาทีแล้วก็ไปไหนต่อแล้วก็เย็นๆก็กลับดูหนังใหม่ก็ออกอีกเรื่อยๆได้เรื่อย
0: ๆดีนะออกเบาๆก่อนรับประทานอาหารมื้อเย็นอ
2: ัน
0: น่ะเป็นชีวิตที่ดีมากๆเลยแล้วรู้สึกไหมคะว่ามันได้ส่วนไหนบ้างคะ
2: เอาจริงๆนะก็สดชื่นนี่แหละก็พี่กระเป๋าดูเด็กดูลุงนี่ใช่ไหม
0: อันน่ะเราไปคุยกับคุณป้านายบ้างดีกว่า
1: ก็บอกป้านายนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับป้านายครับขออนุญาตถามอายุก่อนอายุเท่าไหร่แล้วครับปีน
3: ี้71ค่ะ
1: 71
3: ค่ะ
1: โอ้โหนี่เป็นตัวแทนน่าจะเป็นคุณย่าคุณยายแล้วขออนุญาตเรียกอย่างนั้นเลย
3: ใช่
1: ไหมคุณย่าเลย
3: หลาน3คนแล้วค่ะ
1: โอ้โหและชอบตัวจักรยานผู้สูงอายุ Happy Home ตัวนี้ตรงไหนบ้างชอบอะไรบ้าง
3: ชอบตรงที่มันสะดวกสบายออกกำลังกายได้ทุกที่เบาสบายแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่หนักเกินไปก่อนนั้นนะป้านายออกเต้นแอโรบิกแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาหมุนกัน2รอบ3รอบป้านายหมุนไม่ได้แล้วค่ะดูทีวีไปปั่นไปมีความสุขสุขใจสมวัยสว
1: ยกไปเล่นตรงไหนบ้างเห็นบอกว่านายบอกว่ามันง่ายถูกไหม
3: ง่ายเล่นในสวนก็ได้เล่นหน้าทีวีก็ได้ปั่นไปเพลินไปดูซีรีส์ไปอ่ะซีรีส์จบเราก็ยังไม่จบเราก็ปั่นต่อได้อีก
1: ครับผมได้ส่วนไหนบ้างเวลาเล่น
3: ได้ท
1: ั้
3: งแขนได้ทั้งขา
1: ตรงไหนบ้างมันเหมือนรู้สึกยังไงมันกระชับ
3: รู้สึกมันกระชับแกะแขนกระชับขากระชับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขา
1: ครับผม
3: ได้ทุกส่วนเลย LS ก็ได้นะคะนี่ LS ก็มา
1: ครับผมนี่เลยนะครับใช้งานง่ายสะดวก
3: ใช้งานง่ายสะดวกสบาย
1: เล่นได้ทุกที่เน
0: า
1: ะ
0: เราเห็นสวแฮปปี้ทั้งสองท่านนะเรายังรู้สึกแฮปปี้ตามเลยนะคะวันนี้จักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมค่ะแค่ขยับเท้ากับออกกำลังกายค่ะใช้งานง่ายๆเนาะขยับได้ทั้งช่วงล่างช่วงบนและสายยืดแรงต้านอันนี้นะคะเราแถมให้เอาไว้บริหารกล้ามเนื้อ
1: ใช่แล้วนะครับ
0: เราต้องออกกำลังกายทั้งคาร์ดิโอและกล้ามเนื้อไงใช่ไหมคะ
1: จริง
0: แล้วม
1: ัน
0: ก็กำลังดีไม
1: ่
0: ได้หนักเกินไปนะคะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเลยเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยวันนี้คุณลุงคุณป้าของเราก็บอกว่าชอบวางไว้ได้
2: ใช่
0: เพราะว่าเวลาดูเนาะนั่งเฉยๆบางทีมันไม่ได้ขยับไงแต่ถ้าคุณมีจักรยานเครื่องนี้นะคะนั่งดูละครฟังข่าวไป1ชั่วโมงคุณขยับตลอดเลยนะ
1: ใช่แล้วนะครับอย่างที่บอกครับเราดีไซน์ออกมาให้เป็นเหมือนจักรยานนะครับแต่จริงๆแล้วเราเป็นฟังก์ชันการเดินเฉยๆก็ได้หรือการบริหารแขนอย่างเดียวก็ได้แยกกันเล่นก็ได้แถมวันนี้ยังมีสายยืดแรงต้านเพ
0: ื
1: ่อการกระชับกล้ามเนื้อให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครอยากได้นะครับที่บ้านคนไหนมีผู้สูงอายุและยังไม่มีเครื่องออกกำลังกายแฮปปี้โฮมติดบ้านไว
0: ้
1: ว
0: ัน
1: นี้แนะนำเลยโปรโมชั่นพิเศษสุดๆครับผม
0: ใช่แล้วค่ะนี่คือมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมนี่ 5,000 กว่าบาทเลยนะเหลือ 1,490 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เครื่องนี้ก็ใช้ไปเลยใช้ไปทุกวันเลยค่ะแค่ 1,490 บาทเองซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าดูอยู่เนี่ย สะกิดลูกหลานก็ได้นะบอกอุ๊ยนั่งดูทีวีอยู่เนี้ยอยากขยับแล้ว
1: ถูกต้อง
0: อยากขยับบ้างมีตัวช่วยดีๆแบบนี้ก็ได้ขยับเท่ากับออกกำลังกายนะคะแค่ 1,490 บาทเองแล้วก็ยังมีสายยืดแรงต้านด้วยนะคะเราแถมไปให้เอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1ชิ้นเราขออนุญาตสุ่ม4ให้ทั้งหมดตรงหน้าจอตรงเนี้ยเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะจ่ายเงินสดตอนรับของหน้าบ้านได้เลยสบายๆจ้า
1: โทรมาครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: อายุมากออกกำลังกายก็ไม่สะดวกลูกชายเลยหาตัวนี้มาให้ Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยออกกำลังกายง่ายตื่นนอนตอนเช้าก็ปั่นได้จะยกออกไปห้องนั่งเล่นระหว่างวันก็ปั่นได้เล่นได้หลายท่าใช้มือหมุนดึงสายยางหรือท้ายเท้าขยับก็ได้ที่สำคัญจะปั่นเมื่อไหร่ก็ปั่นได้สะดวกสุดๆค่ะได้ออกกำลังกายได้เยอะขึ้นพอได้ออกแรงมันก็หลับสบายขึ้น Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยชอบมากค่ะ
0: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้อง Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์
1: วันนี้ครับกับแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุครับมีโปรโมชั่นมาฝากนะครับมีติดบ้านไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ขยับได้ออกกำลังกายได้ยืดกล้ามเนื้อกันบ้างนะครับวันนี้นะครับจักรยานของแฮปปี้โฮมปกติมูลค่า 4,900 บาทแต่วันนี้ครับราคาพิเศษ 1,490 บาทมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่นะคะเอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1ชิ้นอันนี้กลุ่มชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยก็มาใช้ที่บีบมืออันนี้แหละบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงนิ้วแล้วก็ข้อมือนะคะแบบนี้ 1,490 บาท
1: ใช่แล
0: ้
1: ว
0: ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ือนกันนะ
1: จริง
0: คือบางทีอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งไปคุยกับลูกกับหลานไปแล้วก็ขยับด้วย
1: ใช่
0: ก็ดีกว่านั่งเฉยๆนะอย่างน้อยการขยับมันเท่ากับออกกำลังกายแล้วมันกำลังดีอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับผมเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องหายใจอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากตัวจักรยานผู้สูงอายุสำหรับแฮปปี้โฮมตัวนี้แล้วนะครับเรายังมีนี่นะครับ
0: อะไรอ่ะ
1: เขาเรียกว่าสายยืดแรงต้านนะครับมันจะเป็นการเหมือนยืดกับเนื้อบิดเงี้ยอย่างเงี้ยได้หลายท่านะครับจะเป็นออกด้านข้างนะครับจะเป็นยืดด้านบนนะครับจะเป็นการกดด้านล่างคือแล้วแต่เล่นเลยแล้วแต่เลย
0: เอาเล่นที่เรารู้สึกเนาะแล้วก็วันนี้ชอบอีกอย่างนึงตรงนี้ค่ะได้ที่บีบมือไปด้วยเดี๋ยวจะสุ่มสีให้เนาะเนี่ยที่บอกว่ากลุ่มชอบมากเพราะว่าชอบเล่นโทรศัพท์
1: ใช่
0: ไหมใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์บ่อยๆเล่นนานๆนะคุณพ่อคุณแม่แนะนำเลยนะให้ใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะคะทำแค่แบบ10ครั้ง20ครั้งพอไม่ต้องเยอะ
1: ถูกต้องนะครับผมวันนี้นะครับใครอยากได้จัดโปรมาให้แล้วนะครับเราได้ในราคา 1,490 บาทนะครับจริงๆคุ้มแล้วนะเพราะปกติตัวแฮปปี้โฮมเครื่องเดียวเนี่ย 4,900 บาทแต่วันนี้พอเราลดราคาให้เหลือ 1,490 บาทเรามีของแถมให้ด้วยแล้วมันเป็นของแถมที่เขาเรียกว่าได้ใช้จริง
0: ๆ
1: ได้ควบคู่กับการยืดกล้ามเนื้อนะครับและการบีบมือไปในตัวนะครับวันนี้ใครอยากได้เซตนี้อยากได้โปรนี้นะครับราคานี้ 1,490 บาทแถมเรายังรับประกันโครงสร้างให้อีก3เดือนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับโปรพิเศษสุดๆจริงๆใครอยากได้รีบโทรรีบตัดสินใจเลยครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: แล้วก็บอกเลยนะคะว่าจักรยานสำหรับผู้สูงอายุเครื่องนี้นะคะใครได้ไปอยู่ที่บ้านนะจะแฮปปี้เหมือนชื่อยี่ห้อเขาแฮปปี้โฮม
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าใช้งานง่ายจะสังเกตว่าเก้าอี้ที่ไหนก็ได้เลยที่บ้านของเรา
1: น
0: ะคะตัวแถมเนี่ยเป็นยางยืดแรงต้านแบบนี้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อแขนด้วยนะคะมันไม่ได้หนักมากนะกลุ่มลองเล่นแล้วกำลังดีเลยเพราะออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: ยกไปไว้ตรงสวนก็ได้เนี่ยชอบมากเลยบอกว่าอากาศดีๆอ่ะ

0: มีเก้าอี้แค่นั้นเองนี่เอางี้เอามีที่นั่งก็พอ
1: no.
0: เพราะบางคนน่ะนั่งโซฟา นะครับนั่งกับเตียงนะครับก่อนนอนเนี่ยอยากรู้สึกแบบบริหารกล้ามเนื้อนะครับหรือออกกำลังกายเนี่ยนะครับเอาไปวางไว้ปลายเตียงนะครับก็สามารถนะครับหมุนแล้วก็ปั่นไปในตัวเราเลยเรียกว่าเป็นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุของ Happy Home ไง
1: ใช่แล้วค่ะแล้วเราก็เล่นมาต่อเนื่องนี่คือน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
0: ใช่แล้ว
1: นี่คือฮาร์ทเรทขึ้นเหมือนกันนะเนี่ย
0: จริง
1: มันได้บริหารนะ
0: เรื่องหายใจก็เริ่มดัง
1: ใส่นาฬิกาจับอยู่เนี่ยเห็นเลยว่าแบบเอ้ยฮาร์ทเรทเริ่มขึ้นก็แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าได้บริหารแบบคาร์ดิโอด้วย
0: ใช่แล้วนะครับผมได้จริงๆแล้วมันได้ทุกส่วนนะครับผมวันนี้นะครับใครได้เครื่องนี้ติดบ้านไปนะครับ 1,490 บาทนะครับเราสามารถนะครับไปเล่นได้ทุกที่ยังไม่พอนะครับพวกการดีไซน์ออกมานะครับเขาทำออกมาได้อย่างครบเลยนะครับมีที่จับนะครับหรือที่ยางกันลื่นแบบนี้นะครับจับเพื่อความกระชับมันจะได้ไม่ลื่นไม่หลุดเวลาเราหมุนแขนแบบนี้นะครับแถมนะครับใครที่มีเหงื่อออกมือเนี่ยมันยังสามารถซับได้ด้วยเห็นไหมจับแบบนี้เลยแล้วก็มีปุ่มนะครับปรับแรงต้านนะครับนี่ปรับความหนืดจากที่หมุนนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากได้นะครับความหนืด
1: แล้
0: วก็จะมันจะหนืดขึ้น
1: เป็นการ challenge
0: ใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยากกระชับเนี่ยตรงนี้นี่นะครับตรงต้นแขนเนี่ยปรับไปได้เลยนะครับส่วนความสูงปรับได้ตรงนี้นะครับจริงๆเราเอาให้ดูชัดๆนี่นะ
1: เผื่อคนในบ้านสูงไม่เท่ากัน
0: เราบิดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเอาให้เท่าระยะมือเรานะครับตามความพอดีได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวทั้งเครื่องนะครับจักรยานผู้สูงอายุของ Happy Home เนี่ยเขาเป็นโครงเหล็กคุณภาพดีนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยให้ดูให้ฟังเสียงเลยนะครับตบไปยังเจ็บมือเลยนะครับท่านเลยนะครับลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นที่ปั่นหรือที่เดินนะครับนี่เลยให้ดู
1: เขาทำกว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยนะ
0: ใหญ่มากนะครับฝ่ามือจริงๆอ่ะสองฝ่ามือได้เลยนะครับมีปุ่มกันลื่นแล้วก็มีที่รองนะครับกันเท้าหลุดด้วยนะครับอันเนี้ยเราสามารถเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวที่กันลื่นนะครับทั้ง4มุมเลยแล้วก็กันพื้นเป็นรอยด้วยนะครับเพราะเวลาเราหมุนน่ะหรือเป็นการแบบฟังก์ชันการปั่นจักรยานเนี่ยมันจะได้ไม่กระเถิบออกไปมันจะไม่หลุดออกไป
1: เพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ใช้บ่อยๆแล้วแบบอุ๊ยเมามันมาก
0: ถูกต้องนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสามารถยกนะครับไปเล่นที่ไหนก็ได
1: ้น
0: ะคร
1: ับ
0: จริงๆอ่ะมันมีน้ำหนักนะแต่มันไม่ได้หนักเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถยกไปได้นะครับถ้าไม่เล่นก็พับเก็บได้นะครับแค่มีเก้าอี้นะตรงนี้เรานั่งปุ๊บวางปุ๊บปั่นได้เลย
1: เนี่ยคือเช้าเช้าหรือเย็นๆนะคะบางทีออกไปรับอากาศข้างนอกบ้างแล้วก็ได้ออกกำลังไปด้วยเพราะว่าบางท่านบอกว่าโอ้โหจะให้ไปเดินหรอบางทีไม่มีพื้นที่บ้างอะไรบ้างเนาะไม่สะดวกเนี่ยแหละได้รับแดดรับอากาศยามเช้าแล้วก็ออกกำลังไปด้วยหรือว่าบางทีบางคนแบบโอ๊ยติดหน้าจอชอบดูทีวีหรือแม้กระทั่งดูโทรศัพท์มือถือนะคะ
0: ครับ
1: คุณก็ออกกำลังไปด้วยพร้อมกันได้ทั้งแขนได้ทั้งขาเลยแล้ววันนี้ได้บริหารกล้ามเนื้ออีกนะคะเพราะว่ามีสายยืดแรงต้านไปเรียกว่าทุกอย่างออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุท
0: ั้
1: งคาร์ดิโอและก็การบริหารความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะ
0: ถูกต้องนะครับ
1: เก็บได้ไม่เปลืองพื้นที
0: ่ใช่แล้วนะครับเนี่ยไม่เล่นนะครับก็ดันเข้าข้างฝาดันเข้ามุมได้จะเอามาเล่นก็ยกเอามาเล่นได้นะครับสำหรับตัวนี้จักรยานสำหรับผู้สูงอายุจาก Happy Home มาแล้วนะครับให้ท่านได้ขยับนะครับบอกเลยว่าดีกว่าดูทีวีแน่นอนนะครับหรือไม่อยากให้ออกไปข้างนอกไม่รู้จะหาวิธีออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุที่บ้านยังไงวันนี้แนะนำเครื่องนี้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษจริง 1,490 บาทแล้วแถมฟรีสายยืดแรงต้านอีก1คู่นะครับขออนุญาตคลาสสีและที่บีมมือ1อันขออนุญาตคลาสสีเช่นเดียวกันนะครับค่าสินค้าปกติรวมของแถม 5,480 บาทแต่วันนี้ราคาเดียว 1,490 บาทจัดส่งให้ถึงบ้านเลยจ้า
1: จ่ายเงินสดตอนรับของได้เลยแล้วก็แกะแล้วก็ประกอบแล้วก็ไปออกกำลังกายที่บ้านกันให้ฉ่ำไปเลยนะคะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อายุมากออกกำลังกายก็ไม่สะดวกลูกชายเลยหาตัวนี้มาให้ Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยออกกำลังกายง่ายตื่นนอนตอนเช้าก็ปั่นได้จะยกออกไปห้องนั่งเล่นระหว่างวันก็ปั่นได้เล่นได้หลายท่าใช้มือหมุนดึงสายยางหรือท้ายเท้าขยับก็ได้ที่สำคัญจะปั่นเมื่อไหร่ก็ปั่นได้สะดวกสุดๆค่ะได้ออกกำลังกายได้เยอะขึ้นพอได้ออกแรงมันก็หลับสบายขึ้น Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยชอบมากค่ะ
5: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายก

0: ย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้อง Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์
1: วันนี้ครับกับแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุครับมีโปรโมชั่นมาฝากนะครับมีติดบ้านไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ขยับได้ออกกำลังกายได้ยืดกล้ามเนื้อกันบ้างนะครับวันนี้นะครับจักรยานของแฮปปี้โฮมปกติมูลค่า 4,900 บาทแต่วันนี้ครับราคาพิเศษ 1,490 บาทมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
2: ใช่แล้วค่ะเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่นะคะเอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1ชิ้นอันนี้กลุ่มชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยก็มาใช้ที่บีบมืออันนี้แหละบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงนิ้วแล้วก็ข้อมือนะคะแบบนี้ 1,490 บาท
1: ใช่แล
2: ้
1: ว
2: ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: นี่คือรู้สึกเป็นไงบ้างคะ
5: ก็สดชื่นนะ
2: นี่คุณลุงตุ๋ยอายุเท่าไหร่แล้วอะคะ
5: 63เลยครับ
2: 63ค่ะคุณลุงตุ๋ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าชอบจักรยานสำหรับผู้สูงอายุเครื่องนี้ตรงไหนบ้างคะ
5: คือคนสูงอายุเนี่ยไปยิมไปที่ไหนก็ลำบากแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันง่ายตัวนี้จุดเด่นเขาน่าจะสะดวกสบายของพวกเรานะ
2: ค่ะ
5: แล้วก็ใช้ออกตอนดูทีวีนี่แหละเดินมานั่งปั่นดูไปไม่ต้องคิดอะไรมากพอเริ่มเหนื่อยสักนิดนึงแล้วก็พัก
2: วันหนึ่งนี่คือออกเยอะไหมคะ
5: วันหนึ่งก็เต็มที่ก็15นาทีแต่ว่า 2-3 รอบนะ
2: โอ้เออก็ดีนะ15นาที 2-3 รอบนะคะเนี่ยแหละแล้วรู้สึกว่ามันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างคะคุณลุงตุ๋ย
5: ตอนนี้เลือดลมมันเดินที่แขนที่ขาทุกส่วนที่มันติดขัดอะไรพวกนี้มันก็คล่องตัว
1: ครับ
5: พี่กระเป๋า
2: ค่ะนี่แล้วคุณลุงตุ๋ยบอกว่าส่วนใหญ่ชอบออกช่วงไหนนะช่วงทำกับข้าวหรืออะไรนะคะใครทำกับข้าวนะ
5: ถ้าป้าทำกับข้าวแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆถ้าทีวีรายการดีๆยังไม่มาก็ปั่นรอไป
2: รอกินข้าว
5: เสร็จพอดีแหละ
2: ปั่นรอกินข้าวน่ารักนะก็คือได้ออกกำลังกายก่อนไปกินอาหารมื้อเย็นอะไรอย่างนี้ก็ดีนะคะ
1: แล้วก็สลับกันเล่นได้คุณป้าก็มาเล่นด้วยสนุกดีครับเดี๋ยวเล่นได้ทั้งบ้านจริงๆนะครับผมมาที่ป้านายบ้างนะครับป้านายขออนุญาตถามอายุอีกทีนึงครับเดี๋ยวเผื่อคนเพิ่งเปิดมาดู
6: ปีนี้71ค่ะ
1: 71นะครับนั่งปั่นจักรยานแฮปปี้โฮมตั้งแต่ต้นรายการเหมือนกันตอนนี้นะครับรู้สึกมันได้ส่วนไหนบ้างสำหรับเครื่องออกกำลังกายตัวนี
6: ้คือมันเบาสบายแล้วมันปั่นเพลินไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะ
1: นี่
6: มันคือเหมาะกับสูงวัยอย่างเราจริง
1: ๆเนาะ
6: นะคะมันไม่หนักเกินไปก่อนนั้นเต้นแอโรบิกออกไปข้างนอกอุ้ยร้อน
1: ครับ
6: ออกไปข้างนอกเจออะไรแปลก
1: ๆกังวลใจ
6: กังวลใจ
1: ครับผม
6: อยู่ที่บ้านสบายใจออกที่บ้าน
1: นี่
6: มีความสุขสมวัยเราจริง
1: ๆครับผม
6: มีความสุข
1: ครับนี่ชอบตรงไหนอีกครับชอบตรงไหนอีกสำหรับแฮปปี้โฮมตัวนี
6: ้ที่ได้ทุกส่วนแขนก็ได้ขาก็ได้
1: เล่นได้ทุกที่ไหม
6: เล่นได้ทุกที่เลยค่ะ
1: ครับผม
6: หน้าทีวีนี่ชอบมากดูซีรีส์ไปแล้วก็โอ้โหปั่นไปเพลินๆ
1: ครับผมเนาะแค่มีที่นั่งต้องพูดอย่างนี้นะครับจะเป็นเก้าอี้ก็ได้โซฟาก็ได้เตียงก็ได้เห็นไหม
2: ใช่ตรงขอบ
1: ไม้หินอ่อนหน้าบ้านเห็นไหม
2: แค่ยกไปนะคะดีตรงนี้แหละบางทีเหมือนเราได้เปลี่ยนบรรยากาศไง
1: ใช่แล้วนะครับแต่วันนี้เลือกซื้อได้เลยนะครับแนะนำจริงๆนะครับควรมีติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าให้ผู้สูงอายุที่บ้านได้ออกกำลังกายบ้างนะครับกับตัวนี้เลยแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุนะครับวันนี้จัดโปรมาให้แล้วนะครับราคาเต็มไม่ต้องไปดู 4,900 อ่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นไม่เชียร์แต่วันนี้เราลดราคาให้เหลือ 1,490 บาทถึงอยากแนะนำถึงอยากให้โทรแล้วพอลดราคาปุ๊บมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
2: ใช่แล้วค่ะได้สายยืดแรงต้านไปเลย1คู่นะคะเอามาใช้กับตัวจักรยานนี้ได้เลยมันจะช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อช่วงแขนและที่บีบมือที่เป็นสีสันเนี่ยนะคะอันนี้ใช้บริหารกล้ามเนื้อมือสำหรับคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยๆเลย
1: อ
2: ัน
1: นี้พ่อแม่เล่นประจำ
2: ทั้งหมดนี้นะคะตรงหน้าจอ1,490บาทเอาไปส่งไปถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดตอนรับของก็ได้แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายค่ะถ้ารู้สึกแบบนี้โทรมาเลย
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้

0: านง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้องแฮปปี้โฮมจักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบ
1: ค์แฮปปี้โฮมครับความสุขที่บ้านคุณนะครับสำหรับจักรยานผู้สูงอายุตัวนี้นะครับปกติเนี่ย 4,900 บาทแต่วันนี้ครับ 1,490 บาทนะครับมีติดบ้านไว้นะครับสำหรับใครมีผู้สูงอายุที่ไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงนะครับแนะนำเลยตัวนี้เพราะเราลดราคาให้แล้วมีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่ขออนุญาตคลาสสีและที่บีบมือ1ชิ้นขออนุญาตคลาสสีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเซตเนี่ยมันเป็นเซตสำหรับการออกกำลังกายการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุจริง
2: ๆใช่แล้วค่ะและที่สำคัญทั้งหมดตรงหน้าจอไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ่ายเงินสดตอนรับของหน้าบ้านได้เลยค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ยังไหวอยู่ไหมคะคุณลุงคุณป้า
5: ไหวครับ
2: โอ้โหชอบจริงๆเลยนะคะเราชอบตรงเราเห็นผู้สูงอายุเนาะมีความสุขนะคะและความสุขจริงๆอ่ะมันก็ได้ง่ายๆนะจากการที่คุณออกกำลังกาย
1: ใช่แล้ว
2: แล้วก็ขยับร่างกายทำทุกวันไม่ต้องทำเยอะ
1: ถูกต้อง
2: ทำทุกวันคือถ้ามันง่ายมันสะดวกแบบนี้เราเชื่อเลยนะว่าคุณทำทุกวันได้
1: ใช่แล้ว
2: ถามเลยหน้าทีวีทำได้ไหมทำได้เพราะนี่คือจักรยานออกกำลังกายที่ใช้งานง่ายนะคะเป็นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุสายยืดแรงต้านอันนี้เราแถมไปให้เพื่อบริหารกล้ามเนื้อแขน
1: ถูกต้อง
2: ใช้งานง่ายเหมือนกันไม่หนักเกินไปค่ะกำลังดี
1: ใช่แล้ววันละ5นาที10นาทีนะครับแต่ตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อสูงอายุจริงๆนะครับผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ต้องไปใช้แรงเป็นการใช้แรงตัวเองเท่าที่ไหวต้องพูดอย่างนี้นะคร
2: ับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นการฝืนนะครับเขาอ่ะจะได้ขยับร่างกายจริงๆของเขาเอง
2: และที่สำคัญยกไปตั้งตรงไหนก็ได้นะคะวันนี้คือมันสะดวกสบายแล้วมันทำให้การออกกำลังกายมันสนุกมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะเรา4คนขอไปออกกำลังกายกันต่อค่ะ
1: ได้เลย
2: มาสั่งซื้อได้เลยนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: ช้อปปิ้ง
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
9: TVD Shock Make Life Better Every Day
10: ดินเสื่อมพืชโตช้าใบเหลืองผลผลิตไม่เต็มที่ถึงเวลาที่ต้องฟื้นชีวิตให้ดินด้วยดินดีต้นดีสูตร AB ฝาแดงเขียวเป็นสารปรับปรุงสภาพดินและเสริมประสิทธิภาพพืชสูตรออร์แกนิกเสริมจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินเนี่ยร่วนสะสมอาหารได้ดีช่วยเร่งรากแน่นเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนประหยัดปุ๋ยใช้ง่ายได้ทั้งดอกใบผลและลำต้นปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดินดีต้นดีคืนชีวิตให้ดินเพิ่มพลังให้พืช
11: โอ้ยทำยังไงดีเนี่ยผลผลิตก็ไม่ได้อะไรก็แพงโอ้ยปวดหัวนี่มันมีทางออกไหมเนี่ยโอ้ยหันไปทางไหนก็ไม่ได้เลยมืดไปแปดด้านเลยพี่ต๋อ
12: หันซ้ายหันขวาอ้าวปัญหามาหาทั้งนั้นเลยทำยังไงดีพี่น้องเกษตรกรบอกว่าตั้งใจเอาไว้เนี่ยฉันต้องได้ผลผลิตดีมีรายได้แต่เวลาจริงๆอ้าวไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เอาแบบนี้ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มหล่อคนนี้เขาเป็นเกษตรกรด้วยนึกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเดียวโอ้โหดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยพี่ป๋าสุภาพชายสวัสดี
13: สวัสดีครับ
11: สว
13: ั
11: สด
13: ี
11: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วย
13: โอ้โห
11: เปิดรายการมาคือมันอัดอั้นตันใจมันปัญหามันลุมเร้าผมว่าเกษตรกรทั่วไทยเป็นกันแบบนี
13: ้
11: เพราะอะไรทุกอย่างมันก็แพงขึ้นแต่คุณพี่เป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าวทำการเกษตรด้วยหรอ
12: เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงลงพื้นที่เองแล้วก็ปลูกเองเป็นเกษตรกรตัวจริ ง
11: แล้วได้ข่าวว่าดาวรุ่งด้วยนะทางด้านของเกษตรกรนี่ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยดีกว่าตอนนี้จริงไหมปัญหามันจริงไหม
13: คุณนวิน
11: ครับ
13: เมื่อกี้ที่เกริ่นมานะมีปัญหาเนี่ยหาทางออกไม่เจอใช่ไหม
11: ใช่
13: ผมแนะนำให้
11: ยังไงครับ
13: หาทางออกไม่เจอก็ไปหาทางออกตรงทางเข้าอ
11: ่
13: ะ
11: ยังไง
13: หมายความว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทางออกเสม
11: อ
13: มันมีทางแก้เสมอไง
11: แม้ว่าประตูมันจะปิดหมดเลยแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีทาง

0: นะทางออกได
1: ้โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะครับเราทำมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นน้ารุ่นอามาเนี่ยรับรองฮะมันไม่มีทางจนแต้มหรอกมันมีทางออกมีทางไปเสมอ
2: ต้องคิดแบบนี้ให้ใจชื้นใจสบายเพราะว่าพี่แป๊ะเนี่ยหาทางออกเจอแล้ว
1: ไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องการเกษตรเนี่ยนะฮะเพราะว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ต้องกินแน่นอนฮะการปลูกเนี่ยฮะมันยังคงจะคู่อยู่กับเมืองไทยยังจะคู่อยู่กับโลกเสม
2: อ
1: ได้ยินไหมบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดโลก
2: เคยได้ยิน
1: เคยยินป่ะ
2: เป็นครัวของโลก
1: เป็นครัวของโลกเป็นตลาดโลกนะครับเนี่ยสามารถปลูกพืชผักทุกชนิดนะครับได
2: ้อุดมสมบูรณ
0: ์แสดงว่าเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าหลงทางไม่ได้มันก็ต้องมีแบบว่ามันต้องมีทางออก
1: มันมีทางออกเสมอ
0: ม
1: ี
0: ผู้รู้แหละพี่แป๊ะรู้อะไรมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: มันมีทางออกเสมอครับเราเนี่ยเป็นเกษตรกรต้องปรับตัวเราจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้นอย่าไปจนแต้มมัน
0: อ
1: ย่าไปหดหู่มันเช่นเดียวกับการทำเกษตรนะครับมันตายมันตายมันถึงปลูกผักปลูกพืชเนี่ยมันตายนะครับปลูกใหม่ได้นะฮะปลูกใหม่ได้ทำใหม่ได้นะครับขอให้ศึกษาเรื่องดินอย่างเดียว
2: นี่แบบนี้เลย
0: สูตรที่
2: แป๊ะที่บอกว่าพี่แป๊ะใช้เองจริงๆ
1: ใช่
0: ครับ
2: ต้องเป็นดินดีต้นดี
1: คือเราต้องดูแลที่ดินก่อนไม่ว่าท่านจะปลูกพืชเล็กพืชใหญ่ต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่นะครับเนี่ยถ้าดินไม่ดีนะครับมันก็ปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นนึกออกป่
2: ะ
1: ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าการจะปลูกอะไรแต่ละอย่างเราต้องศึกษาพืช นั้นว่าเขาต้องการดินแบบไหนเพราะว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาต้องการดินไม่เหมือนกันบางพืชบางชนิดชอบดินร่วนดินซุยบางชนิดชอบดินแห้งชอบอากาศแบบชื้นๆหน่อยก็แล้วแต่มันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรนะฮะอย่าเพิ่งมานั่งจมปลักอยู่กับความคิดเก่าๆ นะครับเราต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ
2: ์
1: นะครับเพราะว่าเนี่ยยังไงเสียปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสม
2: อ
1: ต้องคิดแบบนี
2: ้แล้วพี่แป๊บอกหาทางออกให้แล้วด้วยนี่เลยดินดีต้นดีนะคะ
1: พ
2: ูดง่ายๆว่าอันเนี้ยไม่ใช่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นหลายคนอยากได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นชนิดน้ำเป็นกรดอะมิโนที่ไปผสมกับน้ำแล้วดูแลพืชผลผลิตของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วเขาเป็นสูตรที่มาเป็นสูตรคู่ตัวไว้อันนี้คุณลดต้นทุนได้แน่นอนนะคะลดต้นทุนไม่พอนะอย่างฝาเขียวสูตร A เนี่ยก็เป็นกรดอะมิโนช
0: ่
2: วยลงไปโอ้โหดูแลเรื่องของใบเรื่องของลำต้นเรื่องของดินหรือว่าจะเป็นฝาแดงสูตร B อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรดอะมิโนฮิวมิกฟูวิกต่างๆจะไปดูแลเรื่องของดินขั้วดอกหรือผลผลิตใช้คู่กันเห็นผลผลิตงอกงามแน่นอน
0: ฟังแบบนี้แล้วจุดเริ่มต้นคือดินต้องดีนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถพ่นลงดินได้ในขณะเดียวกันนะครับที่เขาดูแลทั้งใบด้วยก็เรียกว่าคุ้มค่าคุณสามารถที่จะฉีดใบได้ด้วยนะครับคือได้หมดเลยครบทุกองค์ประกอบทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องเครียดแล้วไงพอเราเจอทางออกแม้ว่าทางออกไม่มีไปออกทางเข้าก็ยังได้นี่แหละครับคือทางออกของเกษตรกรไทยแล้ววันนี้พี่แป๊ะก็เอาแบบโปรพิเศษมาด้วยนะ
2: พ
1: ี่
2: แป๊ะมาฝาก
1: ใช่ไหมเอามาฝากนะครับเอามาเพื่อจะฝากเนี่ยบรรดาเพื่อนเพื่อนเกษตรกรทุกท่านให้รับทราบเลยนะครับนะทุกอย่างที่พูดเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อจนกว่าท่านจะได้ทดลอง
0: เดี๋ยวไปดูโปรกันคุณผู้ชมครับวันนี้ใครดูรายการของเรานะครับไม่ได้ให้ซื้อแบบขวดเดียวซื้อไปเลยเป็นเซตเป็นแพ็คนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าคุณดูฮะดินดีต้นดีสูตรคู่โตไวใบเขียวผลดกใช้งานได้ถึง40ไร่พี่ต
2: ่อ
0: 40ไร
2: ่
0: วันนี้นะครับฝาเขียวเนี่ยคือสูตร A ฝาแดงคือสูตร B ใช้ร่วมกันนะครับวันนี้ซื้อ2แถม2สุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ราคาก็คุ้มมากด้วยจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทครับ
2: โอ้โหราคาดีขนาดนี้ต้องรีบนะเพราะว่าเขาให้ราคานี้โทรมาได้เลยที่หมายเลข026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570

0: ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีทางออกหลังจากที่มืดไป8ด้าน
1: ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดใช
0: ่ๆๆตอนต้นรายการเห็นพี่แป๊ะพูดเห็นผลิตภัณฑ์เห็นผลผลิตอยู่ตรงนี้เออแล้วรู้สึกว่าเออมันก็มีทางออกเหมือนกันอย่างตรงนี้เนี่ยนะฮะคือช่วยได้หมดเลยใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ผักเขียวผักโตรากเริกดินต่างๆได้ทุกอย่างเลย
1: ไร่พืชสวนพืชนา
0: เออ
1: นะครับหมดเลยใช้ได้หมดเลยใช่
0: ได้หมดเลย
1: ครับ
2: ก็คือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าป๋อเนี่ยปลูกพืชล้มลุกเป็นคนแบบว่าชอบกินเผ็ดปลูกพริกปลูกมะเขืออ
1: ัน
2: นี้ใช้ได้
1: ได้หมดเลย
2: ใช้ได้หมดเลยแล้วถ้าแบบปลูกพืชยืนต้นซะหน่อยนึง

0: เรียนปลูกเนาะปลูกองุ่น
1: พืชผักสวนครัว
0: ได้หมด
1: อ่ะได้หมดเลย
2: เอางี้ครับ
1: พืชผสม
2: เป็นนาล่ะทำนงทำนาเงี้ย
1: โอ้ยิ่งดีเลยค
0: ุ
1: ณอวินยิ่งดีใหญ่เลย
0: นาข้าว
1: และก็ที่สำคัญนะคือมันราคาประหยัดมากประหยัดมากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยใช้ได้40ไร่อ่ะ
0: เซตนี้สี่ขวดใช้ได้40ไร่จะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พี่แพ้เอาจริงมันใช้งานยากไหมก็ในเมื่อพืชมันหลากหลายขนาดนี้เราต้องไปรอตอนไหนกว่าจะค่อยฉีดหรือต้องระวังห้ามโดนตรงไหนหรือเปล่า
1: เอางี้กว่านะฮะคิดอยากจะฉีดจะพ่นเวลาไหนเชิญ
0: อ้าว
1: นะเหมือนที่ผมน้ำเนี่ยอย่าไปคิดมากมันเพราะว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่อันตรายนะสัมผัสด้วยมือไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ถุงมือเนี่ยก็ใส่แบบนี้สาดไปแบบนี
0: ้ผสมถังแบบนี้ที่มีได้เลย
1: ถังกะละมังอะไรต่างๆที่ว่านี้ง่ายๆฮะอย่าไปคิดอะไรมากท่านผู้ชมที่เคารพฮะนะเอาสะดวกไว้ก่อนวัสดุต่างๆเนี่ยในไร่ในสวนเนี่ยมันมีใช่ไหมถ
0: ้
1: าหากว่ามีไอ้ที่สะพายหลังเนี่ยนะครับอ้าวก็พอได้
0: 20ลิตร
1: เป็นเป้ก็พอได้
0: ใช้ฝาแดงกับฝาเขียวอัตราส่วนเท่ากันผสมกันเลย
1: ผสมกันเลยครับฮะยิ่งใช้บางๆยิ่งได้ประโยชน์เยอะยิ่งได้ใช้ได้นานยิ่งประหยัดแยะว่าอย่างนั้นเถอะแบบเนี้ยใช่ไหมฮะนี่อย่างเงี้ยประหยัดเลย
0: พี่ป๊าอันนี้คือเป็นไร่สวนผสมของตัวเองใช่ไหมผสมกันปลูกหลายอย่าง
1: คือปลูกทุกอย่างไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นใช่ไหมอยากจะขึ้นไงไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้น
0: เ
1: ดี๋ยวไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็อยากจะขึ้นเหมือนกัน
0: มะละกอเ
1: อ้
0: ยเมื่อกี้เห็นมีองุ่น
2: นะดกนะดกนะ
1: ดกเนี่ยคือทำแบบง่ายๆท่านผู้ชมฮะนะฮะเราทำแบบง่ายๆไง
0: เดี๋ยวเมื่อกี้สาดไปที่ต้นสาดไปที่ผลนั่นมะละกอผ่านไปสาดไปง่ายๆอย่างนี
1: ้ฮอลแลนด์ครับผม
0: นี
1: ่สาดแบบนี้ใช่
2: นี่
1: แบบ
2: นี้โอ้ง่ายๆเลยนะเพราะเขาถูกออกแบบมาให้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยใช้ง่ายที่สุดอัตราส่วน1ต่อ1
1: ใช่ครับ
2: พ่นรากฉีดอะไรได้หมดทุกอย่างเลย
1: เขาเป็นจุลินทรีย
2: ์
1: ประธานโทษนะจุลินทรีย์เนี่ยเอาไปที่บำรุงดินอย่างเดียวนะดินนะข้างล่างเนี่ยจริงๆข้างล่างก็มีอาหารของพืชก็เรื่องของจุลินทรีย
0: ์
1: เขาทำหน้าที่เนี่ยมากมายหลายชนิดเลยน
0: ะ
1: แล้วก็ทุกวันนี้คือเราใช้มาตลอด10ปี100ปีที่ดินตรงนี้นะครับไอ้จุลินทรีย์มันก็อาจจะย่อยสลายไปตายไป
2: ม
1: ันหายไปแล้วก็เอาจุลินทรีย์เนี่ยมาเพิ่มลงไปนะครับก็จะทำหน้าที่ของเขาในการดูแลดินนี่แบบนี
0: ้
1: ง่ายที่สุดง่ายมากมาก
2: เอ๊ะพี่แป๊ะเอาถามแบบคนเมืองดูอยู่อย่างเงี้ยปลูกแบบเอาปลูกกระถางเล็กๆตามริมคอนโดริมระเบียงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช
1: ้ได้ได้เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยนะ 1,000 มิตรน่ะเอางี้ดีกว่า
2: เออจริงๆ
1: 1,000 มิตร
0: แล้วเปิดนี่คือเก็บไว้ได
1: ้เก็บไว้ได
0: ้ผสมน้ำนิดเดียวแล้วก็เก็บไว้ได
1: ้อย่าให้ไปตากแดดก็พอ
0: แค่นั้นเก็บไว้ได้เป็นปีๆ
1: ใช่ๆเป็นปีๆเลยใช้สะดวกมากคุณจะอยู่คอนโดคุณจะอยู่บ้านจัดสรรมีที่เล็กน้อยไม่มีพื้นดินแต่ว่าใช้เนี่ยไอ้กระถางเนี่ยก็ปลูกกระถางก็แบบได้นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนี่พริกนี่พริกแบบเนี้ย
0: เออชอบเหมือนกันพริกกะเพราปลูกง่ายๆ
1: ง่ายฮะง่ายๆเลย
0: ก็เอาไปลดได้เดี๋ยวก่อนนะพี่แป๊ะปลูกเยอะมากปลูกหลายอย่างมากแล้วมีคนบอกว่าเป็นพี่แป๊ะหรือเปล่ามือเย็นหรือเปล่าปลูกอะไรมันก็ได้ผลผลิตดีใหญ่ขึ้นหมดเลยผักเผือกผลไม้
1: ใครมันจะมือร้อนอ่ะผมถามหน่อย
2: เขาว่า
1: ถ้ามือร้อนต้องไปหาหมอนะ
2: มือร้อนมันปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ร้อน
1: ไม่ใช่ไอ้ที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมือร้อนปลูกแล้วตายเนี่ยก็คือว่าเนี่ยไม่ค่อยรดน้ำมันไม่ค่อยดูแลเขาเนี่ยก็คือว่าเนี่ยคนปลูกมันแล้วก็เลยตายคือปลูกไว้ให้เทวดาดูเลยเทวดาก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวฉันดูมาตั้งเยอะแยะตั้งหลายไร
0: ่
1: ต้องดูเองหน่อยหมายความว่าพืชทุกชนิดถ้าอยู่ใกล้น้ำใกล้มือคนเนี่ยมันก็จะโตมันก็จะงามถ้าอยู่ห่างๆมือหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่งามแค่นั้นเองฮะทุกคนเนี่ยมือเย็นหมดเลยครับไม่มีใครมือร้อนหรอกถ้ามือร้อนเนี่ยเป็นโรคความดันครับผม
0: เพราะฉะนั้นหายห่วงละเพราะอยากทำแปลงผักอย่างเงี้ยอยากทำมากสร้างอาชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะผักสดอะไรอย่างเงี้ย
2: หรือจะเป็นนาคงนาข้าว
1: ได้เลยฮะนาพืชสวนพืชไร่มันสำปะหลังข้าวโพดแบบนี้ได้หมดเลย
0: ใส่โดรนเข้าไป
1: ใช่
0: โอ้โหได้
1: ใช้โดรนไปยิ่งประหยัดมากในต่อยิ่งประหยัดมากเลย
2: ม
1: ัน
2: ก็จะฟุ้งฉีดให้มันเป็นละอองนะฮะ
1: ใช่
2: คือที่พูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าอุ้ยคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวสูตร A เนี่ยเขามีอะมิโนสกัดเข้มข้นนะครับช่วยการสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะครับแล้วก็มีสารที่เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพืชด้วยเวลาที่แมลงมันมาแล้วต้นไม้มันแข็งแรงอ่
0: ะ
2: มันก็ไม่อยากจะไปกัดไปกินรวมไปถึงสูตร B เองนะครับก็จะมีฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็มีอะมิโนด้วยก็จะช่วยกันเพราะต้องผสมใส่ด้วยกันสูตร A และสูตร B
0: น
2: ี
0: ่ไงพูดขนาดนี้คุ้มขนาดนี้ใครอยากได้รีบกดนะจ๊ะเพราะเขามีโปรดีมากค่ะดินดีต้นดีสูตร A และ B นะคะเป็นสูตรคู่โตไวต้นแข็งใบเขียวนะคะผลดกไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เอาเซตนี้ไปเลยนะคะเพราะเซตนี้เนี่ยฝาเขียวฝาแดงนะคะ1คู่ไม่พอให้อีก1คู่ซื้อ2แถม2ได้ไป4ขวดทั้งเซตนี้

0: ใช้งานได้ถึง40ไร่ฟังไม่ผิดค่ะและถ้าคุณอยากได้ราคาคุ้มๆต้องโทรตอนนี้นะคะเพราะจาก 2,760 บาทไม่ต้องจ่ายเหลือแค่999บาทค่ะ
1: 999บาทโทรหาเราที่02-666-0000 02-666-0000 ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
2: ปี6ปี7ปีแล้วบางทียังคิดไม่ได้ต้นยังเล็กอยู่นะมันก็ไม่ขึ้นมันก็เหลืองสารเคมีแล้วแต่จะใช่ฉีดพื้นรองเนี่ยเคยเพราะว่าหญ้าหนานะก็เราไม่ใช่สารเคมีช่วยเราก็ทำไม่ไหวหาวิธีการแก่ใช่สารปรับปรุงดินตอนนั้นที่ใช้วิธีแก่ก็ไม่สูงนะของราคายังไม่ค่อยจะแพงซื้อมาทิ้งเป็นตันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเที่ยววานมันก็แก้ได้แต่ว่าแก้ได้ไม่หมดดินดีต้นดีรู้จักจากรายการทีวีของพี่แป๊ะภูมิใจเลยก็มาประกาศให้ฟังงี้ติดตามแล้วก็พอออกมาก็เริ่มซื้อเลยเนี่ยผลผลิตมันก็ได้ขึ้นดีกว่าก่อนนี่นั่นก็ได้ดีพอสมควรเลยลำต้นบางทีมันพูดกันง่ายๆบางลำต้นมันก็ขยายขึ้นแล้วน้ำยางมันก็เข้มข้นดีแล้วก็คอนกรีตก็น้ำยางก็ไหลออกดีลดต้นทุนเยอะเมื่อก่อนใช้รู้สึกว่ามันจะใช้เป็นแบบเคมีทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนที่คนงานกรีตก็ได้ประมาณ300 โลต่อไปข้างหน้านี่ใช้ตัวเนี้ยผมว่าต้องได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลย

0: ให้ดูครับ
1: ว้าว
0: ผลผลิตเป็นยังไงล่ะนี่เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่ผมว่าราคาแพงมากมากนะฮะแต่คนก็ซื้อกันไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนะครับส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับทางด้านนู้นเป็นยังไงทำไมถามว่าอะไร
1: คุณโชว์หนึ่งอย่างแต่ตรงเนี้ยเจ้าของกิจการเจ้าของไร่เจ้าของสวนตัวจริงพี่แปะสุภาพชัยมาเองนี่ขนมาแค่ส่วนหนึ่งของสวนแล้วดูสินี่ของจริงหมดนะโอ้เนี่ยพี่แปะนี่ปลูกที่ไร่เหรอ
2: นี่นี่นี
1: ่โอ้เดี๋ยวพี่แปะปกติเนี่ยเอาจริงต่อเป็นคนที่ทานผลไม้ซื้อทานถ
2: ้
1: าคั่วไม่เหนียวถือแบบนี้ไม่ได้นะจ๊
2: ะ
1: ร่วงเลยถ้าอย่างนี้ขายได้ราคาทั้งช่อ
2: ช่อใหญ่ไหมช่อใหญ่ไหม
1: ช่อใหญ
2: ่แบล็คโอปอลครับผมเป็นองุ่นนะฮะนี่ไร้เมล็ดนะฮะ
1: ไร้เมล็ดเหรอฮะ
2: ไร้เมล็ดทานเลยไม่ต้
1: อง
2: นะครับ
1: ขนาดนี้ก็ต้องชิมซะหน่อยนึงนะคะ
2: ชิมนะฮะเนี่ยปลูกที่ไร่อังุ่นคุณหวานเขาใหญ่ครับผมนะฮะ
1: อร่อยไหมโอปอล
2: แบล็คโอปอลฮะ
1: กรอบ
2: กรอบ
1: หวาน
2: ครับ
1: ไอ้ของพี่ต้าเอามาเองจริง
2: เอามาเองฮะเอามาให้ดูฮะนอกจากนี้นะครับนี่ฮะบักเขียบครับผม
1: บักเขียบ
2: รู้จักไหมฮะบักเขียบ
0: บักเขียบ
1: น้อยนาน
2: ี่น้อยนาฮะนี่
1: เดี๋ยว
2: มาจากปากช่องครับผม
1: ฮะปกติอ่ะต้อเห็นลูกแค่นี้อันนี้คือลูกที่เราซื้อกินตามตลาดอันนั้นคืออะไรไม่มันใหญ่ขนาดนั้น
2: นี่ก็เรียกว่าพันเรียกว่าอันนั้นปากช่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะเนี่ยนะลูกใหญ
1: ่ลูกใหญ่มาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่อุ้ยลูกใหญ่เหมือนกันเยอะมาก
2: ถ้าจะพูดถึงปากช่องเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ผลไม้ที่มีชื่ออย่างนึงก็คือเรื่องของน้อยนาเนี่ยน้อยนาเนื้อนี่เนียนละมุนเนี่ยลูกใหญ่นะ
1: ไม่แต่สงสัยอย่างที่ถือมาในมือเนี่ยทุเรียนอะไรอ่ะทำไมแบบหลายคนบอกมันเล็กไปหรือเปล่าพี่
2: ต้องชิมต้องชิม
1: ทำไมลูกเนี่ย
2: เป็นลักษณะพิเศษของทุเรียนพันธุ์นี
1: ้เนี่ยดูสิ
2: เขาเรียกว่าหลิน
1: หรือ
2: ปกติทุเรียนหลงหลินเนี่ยจะมาจาก
1: เล็ก
2: ๆอุตรดิตถ
1: ์ใช่ใช่หลงหลิน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ณเวลานี้นะครับทุเรียนพันธุ์นี้สามารถนำไปปลูกได้ที่เขาใหญ่ได
1: ้
2: นี่นะฮะจะเป็นเม็ดแบบนี้จะมีความ
1: หวานมาก
2: มีความหวานแน่นอนนะฮะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าครีมมี
1: ่
2: เยอะๆแบบนี้นะครับ
1: ครีมครีม
2: ใช่ใช่ใช
1: ่หวานฉ่ำเลยนะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เลย
2: นะ
1: ตอนนี้เขาใหญ่แล้ว
2: โอ้ปลูกได้ตอนนี้นะครับเนี่ยทุเรียนอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยกำลังจะเริ่มเป็นปลายปลายฤดูจะไม่ค่อยมีละตอนนี้ก็ทุเรียนก็จะไปอยู่ที่อีสานละตั้งแต่นู่นเลยฮะศรีสะเกษนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชมาฝั่งนี้เนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็จะเยอะนะฮะ
0: แล้วเดี๋ยวมันจะลงมาทางใต้ไหมฮะ
2: พอหมดทางภาคอีสานเนี่ยมันก็จะไปภาคตะวันตกกาญจนบุรีหลุดไปแล้วก็ลงไปทางใต้นะไปทางชุมพรก็ไล่ลงไปเลยนะครับประมาณนู่นแหละปลายปี
0: เรียกได้ว่ามีให้ทานทั้งปี
2: ถูกต้องฮะ
0: แต่ว่าการดูแลก็ต้องดูแลกันทั้งปีด้วยเช่นกัน
2: นี่นี่นี่นี่รู้ดูรู้ดูการนี้ผมก็ไป
1: นั่งอยู่บนรถขนทุเรียน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นตัดเองทุกอย่างทำเองเลย

0: เมื่อดินมันดีทุกอย่างก็จะดีไงเห็นไหมโอ้โหเนี่ยกินทุเรียนเนี่ยหึงเลยนะฮะ
1: อร่อยอ่ะมันหยุดกินไม่ได้นะขอโทษคุณผู้ชมปิเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บทุเรียนไปเอากระสอบรองเองด้วยเหรอ
0: นี่ทำเองเลยเนี่ยทุกอย่างทำเองเลยฮะ
1: ฝากพี่วินไปปี
2: นคุณผู้ชมอันนี้คือผลผลิตที่วันนี้เรายิ้มได้นะครับเรายิ้มได้เราเห็นเงินเราเห็นกำไรแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่เห็นทางออกวันนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้เลยเนี่ยนะครับก็คือการดูแลดินแล้วให้ดินที่อยู่ในพื้นที่ดินของเราเนี่ยไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะได้ผลผลิตมาตลอดแต่เราต้องดูแลดินให้ดี
0: ใช่
2: ดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขอแบบว่าลึกๆเลยสูตร A เนี่ยเขาบอกว่าข้างในมีอะมิโนสกัดเข้มข้นตัวนี้เลย
0: ครับเน่ๆๆที่ผมให้ที่ทำงานเนี่ยที่ไล่เขาใช้
2: ผสมมาอย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: ผสมเลยเนี่ยฮะ
1: อ๋อนี่ถ้าเป็นถังใหญ
0: ่ๆ
1: ถังน้ำ
0: 200ลิตรเนี่ย
1: 200ลิตรใหญ่เนี่ยคุณก็เทเป็นขวดเข้าไปได้เลยแบบน
2: ี้แล้วก็เทสูตร B เข้าไป
0: ผสมกันไปเลย
2: ผสมกันไปเลยตัวนี้ก็จะมีอะมิโนมีฮิวมิกมีฟูวิกนะครับตัวสูตร B เนี่ยก็จะทำให้ดินมันร่วนซุยด้วย
0: สูตรดินฮะก็ฉีดไปที่ดินก็ได้ที่โคนก็ได
2: ้
0: บางจังหวะก็นู่นเลยพ่นขึ้นใบยอดดอกนู่นไป
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงไม่ต้องมากังวลคุณจะลงดินโดนต้นโดนใบโดนดอกโคนได้เลยไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาครับ
2: สิ่งที่ผมเห็นแล้วแตกต่างกับเขาเรียกว่าครั้งก่อนที่ผมเคยเห็นนะผมไปบางพื้นที่นะปิดมิดชิดหน้ากาใส่ชุดโอ้ยเต็มไปหมดเลย
0: ค
2: ือพวกนั้นเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆก็ต้องมีสารเคมีเน
1: า
2: ะแต่ของเราที่เห็นในภาพเนี่ยถุงมือแทบไม่ได้ใส่
0: ไม่มีไม่มี
2: หน้ากากไม่ต้องปิด
0: ครับ
2: อันนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้
0: มันเป็นจุลินทรีย
1: ์
0: จุลินทรีย์มันไม่ใช่สารเคมีไงฮะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่ใช่สารเคมี
0: ไม่ใช่ปุ๋ย
1: เป
0: ็นจุลินทรีย์ไปบำรุงดินใช
1: ่
0: นะฮะเอามือเนี่ยมือไม่ต้องใส่ถุงมือก็ใส่ได้พ่นแบบนี้ได้เลยง่ายๆฮะคือดูแลทั้งสุขภาพคนทำสวนดูแลทั้งสิ่งแวดล้อม
1: นี่
0: อันนี้จำเป็นมากสำคัญมากทุกวันนี้นะครับต้องมาคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: ค
0: ือบางทีเนี่ยนะครับการใช้ปุ๋ยเนี่ยโอ้โหนี่ฉีดพ่นยานี่นะนะครับแน่นอนฮะ
1: ทำลายทั้งหมดแหละทั้งคนกินทั้งผลผลิต
0: ประโยชน์ได
1: ้
0: นะฮะแต่ว่าไอ้ผลเสียมันก็แย่ว่าอย่างนั้น
2: ดังนั้นวันนี้เห็นแบบนี้แล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมกดมาหาเราเพราะโปรโมชั่นของเราวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับพี่แป๊ะมาเองนะครับแล้ววันนี้เราจัดให้เลยกับดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ซึ่งในเซตนี้นะครับคุณสามารถใช้ได้ถึง40ไร่ด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้ซื้อ2นะครับแถมให้อีก2นะครับซึ่งราคาปกติเนี่ยคือ 2,760 บาทประมาณนี้แต่ใครดูรายการจัดไปเลย999บาทครับ
1: โอ้โหอยากได้ราคานี้รีบหน่อยนะจ๊ะต้องโทรทันในรายการนะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่026660000ย้ำ02-666-0000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้นะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: สวัสดีครับผมดนุสรช่ำจองนะครับก็ปลูกทุเรียนประมาณสัก7ไร่อ่ะครับตอนช่วงที่ผมเข้ามาดูแลก็จะมีพวกเรื่องดินพวกเรื่องผลผลิตที่มันไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากอัตราเฉลี่ยของจํานวนพื้นที่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยมาปรับปรุงแก้ไขมาดูแลใหม่จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับมันก็เหมือนแร่ธาตุมันไม่มีมันได้ลูกเยอะจริงแต่ไม่ได้น้ําหนักไม่ได้น้ําหนักของเค้าอ่ะภูมิมันไม่เป่งก็ใช้ยาทั่วไปนี่แหละมันเหมือนมีผลข้างเคียงตกค้างก็เลยไม่สําเร็จแล้วต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นยิ่งทําต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มเยอะอยู่แล้วก็ท้อตอนช่วงนั้นพอใช้ดีๆต้นดีแล้วดินสีมันเหมือนจะดำมันออกดำป่นร่วนขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีไส้เดือนแต่ก่อนมันไม่มีเลยเราทำให้เราเลยมั่นใจขึ้นจากที่ว่าลำต้นมันสีซีดๆอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นดำอมเขียวมาเลยแล้วพอเวลามันติดดอกอ่ะมันจะออกไล่จากกิ่งใหญ่ที่เขาว่ามันไม่มีดอกมันก็จะมีฉีดประจำมันจะมีดอกออกกิ่งใหญ่เลยก็ผมใช้ผสมบางทีก็ผสมฉีดแรกเลยก็อาทิตย์หนึ่งพอหลังๆอ่ะมันจะเริ่มสักครึ่งเดือนครั้งก็ได้ต้นทุนมันลดจริงแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือผลผลิตมันได้มากขึ้นเงินได้มากขึ้นได้ซื้อที่เพิ่มได้ปลูกบ้านซื้อรถเพิ่มอีก2คันก็ยิ้มกันได้เยอะขึ้นยิ้มได้เยอะเลยแหละ
1: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคู่ที่เรียกว่าสูตรคู่โตไวนะคะจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกเลยมีดินดีต้นดีอยากได้สูตรเดียวกับพี่แป๊ะเห็นพี่แป๊ะปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตดีเนี่ยต้องเป็นดินดีต้นดีนะ
0: ไม่ว่าจะปลูกเล็กน้อยพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะปลูกในเชิงธุรกิจใช่ไหมฮะไอ้ปัญหาแบบนี้นะครับมันก็อยู่ที่เราเนี่ยนะ อย่างเช่นเนี่ยปลูกพืชผักสลัดแบบนี
1: ้
0: นะครับมันก็ใช้ได้เห็นไหมฮะเนี่ยคือ

0: แต่มันก็จะกลับมาได้ง่ายเช่นกันถ้าเกิดคุณมาถูกทางวันนี้รีบสั่งเลยนะครับกับดินดีต้นดีนะครับสูตร A และสูตร B ที่วันนี้เรานำเสนอกันไปวันนี้ซื้อ2แถมให้อีก2นะครับสุดคุ้มมากๆแล้วก็4ขวดนี้เนี่ยอย่างที่พี่แป๊ะบอกบางทีใช้เป็นปีถ้าเกิดเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยใช้เป็นปีมีพื้นที่ใหญ่40ไร่4ขวดนี้ก็เอาอยู่
1: คุณวิน
0: โทรหาเราด่วนเลย
1: ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยราคาน้ำมันมันผันผวนมาก
0: ใช่ใช
1: ่ฮะแล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเขานำเข้ามาจากต่างประเทศและก็ราคามันก็พุ่งสูงด้วย
0: แต่ของเราไม่ขึ้น
1: ของเราไม่มีฮะไม่มี
0: ไม่ขึ้น
1: เพราะนั้นเนี่ยเรามาใช้สารปรับปรุงดินดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
2: ประหยัดได้แล้วรีบหน่อยนะเพราะว่าราคานี้นะคะราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายนะราคานี้เลย999บาทได้4ขวดแบบนี้ค่ะโทรมาได้เลยที่หมายเลข026660000ย้ำ026660000
0: แม่จบรายการแล
2: ้
0: ว
2: ไม่
0: บ่นละทางออกมันมีไม่เขาเรียกว่าเอาเรื่องง่ายๆดีกว่าพวกนี้กุ้มใจไปก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: หาทางออกให้เจอดินดีต้นดีสูตร A สูตร B หรือว่าหันมาเจอพี่แป๊ะนี่ก็จะเจอทางออกนะผมขออนุญาตกินขอโทษนะฮะผมยังไม่ได้ล้างมือนะผมนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยมือเมื่อกี้ยังจับ
2: กินต่อได้เลย
1: ได้
2: แล้ววันนี้ขอบคุณพี่แป๊ะสุภาพชัยด้วยนะคะขอบคุณ
1: ค่
2: ะเกษตรกรตัวจริ
1: ง
2: จริงค่ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมดินดีต้นดีนะคะขอตัวไปกินผลิตภัณฑ์ผลของพี่แป๊ะ
0: คุณไม่กินผลิตภัณฑ์เขาเลยผมจะกินผลไม้
2: อ้าวไป
0: ก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: sharp. Make life better every day.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้อง Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์
3: สวัสดีค่ะ
2: เป็นยังไงคะลุงตู่ป้านายไหวอยู่ไหม
4: สบายครับ
2: เลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับจักรยานสำหรับผู้สูงอายุนะคะ Happy Home ซึ่งจะบอกงี้ค่ะว่าวันนี้ค่ะรู้สึกเลยนะว่าเอ้ยได้ความเหนื่อยนิดหน่อยนะ
3: ถูกต้องนะครับผมขยับเท่ากับออกกำลังกายนะครับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับบางทีเราเป็นลูกๆนะครับเราเห็นท่านแบบนั่งดูทีวีเฉยๆอยากให้ท่านได้ขยับบ้างนะครับวันนี้แนะนำเลย Happy Home จักรยานสำหรับผู้สูงอายุนะครับอย่างที่บอกก็คือเล่นไปเล่นมาเนี่ยเอาเฮอมีเอาเรื่องอยู่
2: เอาเรื่องนะเอาเรื่องถ้า1ชั่วโมงเนี่ยดูละครนะคะเหนื่อยกำลังดีและที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่สังเกตไหมว่าได้ขยับทุกส่วนเลยตั้งแต่ท่อนบนอย่างนี้เลยนะช่วงแขนเนาะใช่ไหมช่วงขานะคะหรือว่าวันนี้เราจะเลือกก็ได้นะว่าเราจะขยับส่วนไหนและที่สำคัญยกไปออกกำลังกายตรงไหนก็ได้
3: ถูกต้องนะครับแค่มีที่นั่งนะครับเราพูดอย่างนี้เลยนะครับคุณจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกหน้าบ้านหรือจะยกเก้าอี้นะครับไปนั่งตรงไหนก็ได้ก็สามารถใช้จักรยานสำหรับผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมตัวนี้ได้นะครับเราดีไซน์ออกมานะครับให้เหมือนแบบจักรยานเลย คุณจะได้ขยับนะครับทั้งส่วนบนส่วนล่างเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นผู้สูงอายุเราไม่รู้จะให้ท่านออกกำลังกายแบบไหนบางทีออกกำลังกายหนักๆก็ไม่ได้แบบนี้เนี่ยกำลังดี
2: พับเก็บได้ด้วยไม่เปลืองพื้นที่นะคะแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุที่อยากให้ทุกคนมีไว้ที่บ้านเลย
3: ถูกต้อง
2: นั่งดูละครนั่งดูทีวีฟังข่าวอะไรไป1ชั่วโมงเพลิน
3: ๆใช่แล้ว
2: ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายนะคะซึ่งวันนี้เลือกได้เลยนะว่าบางทีอ่ะเราจะขยับแค่ข้างบนก็ได
3: ้
2: หรือจะขยับแค่ข้างล่างก็ได้
3: ใช่แล้ว
2: ความสะดวกของเราบางทีทำงานบ้านเยอะไงขยับนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วก็วันนี้นะคะเราอ่ะมีของแถมให้ด้วย
3: ใช่แล้วนะคะวันนี้มีโปรนะคะ

0: ขยับเท่ากับออกกำลังกายแต่ถ้าเล่นไปนานๆเหมือนเป็นการกระชับกล้ามเนื้อด้วยวันนี้อย่างที่บอกตัวนี้แถมนะครับเราเรียกว่าเป็นสายยืด
1: กล้าม
0: สายแรงต้านสายยืดกล้ามเนื้อเหมือนกัน
1: หรือแบบอย่างนี้ก็ได้เปลี่ยนท่านะคะอันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเกรงดีๆก็รู้สึกเลยนะคะว่าได้บริหารกล้ามเนื้อแขนด้วยค่ะ
0: ใช่แล้ว
1: ยังไม่พอขออีกอันได้ไหม
0: ได้เลย
1: นี่ชอบมากคือช่วงนี้เล่นโทรศัพท์บ่อยก็เลยแถมอันนี้ไปให้ด้วยนะคะใครเล่นโทรศัพท์บ่อยเนาะสวัสดีวันจันทร์วันอังคารนะคุณลุงคุณป้าค่ะเรามีที่บีบมือแบบนี้นะคะก็คือช่วยบริหารทั้งมือแล้วก็นิ้วด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ทั้งหมดเลยนะคะแถมให้ด้วยมาดูโปรโมชั่นวันนี้ดีกว่าค่ะสำหรับสวทั้งหลายอยู่บ้านอย่านั่งเฉย
0: ๆใช่แล้ว
1: ขยับไปด้วยดีกว่าค่ะจักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะคะ 1,490 บาทเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วนะครับอันนั้นคือราคาปกติแต่วันนี้ครับราคาพิเศษคุณจ่ายเพียง 1,490 บาทแล้วเรามีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่มูลค่า290บาทแต่คราวนี้คลาสสีให้ตัวนี้สามารถเอาไปติดกับตัวเครื่อง Happy Home ของเราได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือที่บีบมือนะครับมูลค่า290บาทแต่เราขอเนี้ยคลาสสีให้เซตเนี้ยมันเป็นเหมือนการบริหารร่างกายนะครับให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านของเรานะครับอย่างที่บอกครับดีกว่านั่งเฉยๆแน่นอนนะครับบางทีไม่รู้จะไปออกกำลังกายที่ไหนวันนี้แนะนำเลย
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีความเหนื่อยประมาณหนึ่งกำลังดี
0: ใช่แล้ว
1: กำลังไหวนี่ขนาดเรายังไม่สวนะ
0: จริง
1: เรายังเริ่มรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันก็คือเหมือนได้คาร์ดิโอไปด้วย
0: จริงนะครับผมได้ทุกส่วนจริงๆนะครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: แล้ววันนี้นะครับลองมาดูนะ 1,490 บาทสำหรับตัว Happy Home จักรยานผู้สูงอายุตัวนี้นะครับให้ดูนะครับว่าตัวฟังก์ชันนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มจากด้านบนเลยนี่นะครับเราจะมีนะครับยางนะครับอันนี้คือการลื่นกันเหงื่อเพื่อความกระชับเวลาจับนะครับเนี่ยเลยที่หมุนเพราะว่ามันต้องหมุนอย่างนี้ถูกไหม
1: มันนุ่มดีด้วยค่ะที
0: ่จับถูกต้องนะครับเป็นเหมือนที่รองนะครับนอกจากนั้นนะครับมีที่ปรับความหนืดอันนี้คือปรับระดับนะครับวันไหนอยากแค่บริหารเฉยๆเอาแค่ขยับนะครับแต่ถ้าวันไหนอยากกระชับกล้ามเนื้อนะครับอยากให้มันได้เหงื่อนิดนึงนะครับบิดนะครับมันจะได้แรงต้านมันจะได้ความหนืดนะครับลงมาปรับระดับความสูงได้เผื่อคุณพ่อนะครับแบ่งกันเล่นกับคุณแม่ความสูงไม่ได้นะครับปรับระดับความสูงได้ด้วยนะครับลงมานะครับเราจะเห็นว่าทั้งทุกส่วนนะครับของเครื่องออกกำลังกายตัวนี้จะเป็นโครงเหล็กนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นโครงเหล็กคุณนะ
1: แข็งแรง
0: เป็นโครงเหล็กนะครับทั้งหมดเลยนะครับและลงมาด้านล่างนะครับเราจะมีนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นที่เดินหรือที่หมุนนะครับเป็นเหมือนการปั่นจักรยานนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเราจะมีตัวปุ่มการลื่นให้ด้วย
1: จะถอดรองเท้าก็ได้หรือใส่รองเท้าก็ได้ค่ะ
0: เผื่อบางทีที่บ้านมีผู้สูงอายุจริงๆวัยแบบสัก80อ่ะกลัวเหลือเกินนะครับมันจะมีการลื่นให้ด้วยแล้วก็เนี่ยมีที่รองกันเท้าหลุดออกนอกที่วางถูกไหมเนี่ยมันจะติดตรงนี้หมดเลยทุกขอบเท้าจะไม่หลุดออกไปนะครับนี่คือดีไซน์ที่ทำออกมานะครับเพื่อตอบโจทย์สำหรับการเป็นจักรยานผู้สูงอายุนอกจากนั้นนะครับเรายังมีฐานรองทั้ง4มุมเลยอ
1: ัน
0: นี้เครื่องมันจะได้ไม่ถลายนะครับเห็นไหมเครื่องจะได้ไม่ถลายเวลาเราปั่น
1: เผื่อปั่นมันเนาะ
0: ถูกต้องนะครับผมแล้วพื้นไม่เป็นรอยด้วยนะครับและข้อดีอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบ
1: คือ
0: การยกไปเล่นที่ไหนก็ได้คือเครื่องอ่ะขนาดกระทัดรัดน้ำหนักกำลังดีนะมันมีน้ำหนักอยู่นะแต่เราสามารถยกไปที่ไหนก็ได้พอยกปุ๊บแล้วเราหาเก้าอี้มาให้ท่านนะครับนั่งแค่นั้นเองเราจะได้ออกกำลังกายทุกที่ที่เราต้องการเนี่ยน
1: ั่
0: งปั่นไปด้วยนะครับหมุนทั้งมือนะครับทั้งเท้าไปพร้อมๆกันเลย
1: ใช่แล้วค่ะเอาไปออกกำลังกายในสวนก็ได้
0: จริง
1: เนี่ย
0: อันนี้เหมาะ
1: ข้อดีคือตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีข้ออ้างแล้วนะอุ้ยไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงตรงไหนเนี่ยค่ะช่วงเย็นๆหรือเช้าๆออกไปรับแดดบางทีอาจจะไม่อยากเดินเนาะก็มารับแดดหน้าบ้านเบาๆแล้วก็ปั่นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมไปนะ
0: ใช่แล้ว
1: ออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื้อใช้สายแรงต้านแบบนี้นะคะตอนกลางคืนก็มาดูทีวีดูละครที่คุณชอบค่ะ1ชั่วโมงก็ปั่นไปขยับไปเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายนะคะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือได้ขยับทุกที่ทุกเวลาทุกส่วนออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุเพราะว่ามันทำให้เหนื่อยกำลังดี
0: ใช่แล้วนะครับเวลา5นาที10นาทีนะครับขยับอ่ะอย่างที่บอกครับเท่ากับออกกำลังกายแต่เครื่องเราเนี่ยนะครับมันขนาดกระทัดรัดยกไปเล่นได้ทุกที่นะครับแถมไม่เล่นเนี่ยยังพับเก็บได
1: ้
0: ไม่ต้องวางเกะกะไว้กลางบ้านด้วยแบบนี้เลย
1: ใช่แล้วก็นี่เลยนะคะสายแรงต้านของเราแถมไปด้วยแบบนี้นะคะตอนแถมเนี่ยมันจะแยกออกไปแล้วเราก็เอาสามารถมาติดกับเครื่องแบบนี้ได้เลยก็จะบริหารกล้ามเนื้อแขนแบบนี้หรือจะพลิกเป็นท่านี้ก็ได้เห็นไหมคะ
0: ได้หมด
1: ก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงต้นแขนได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับ
1: ทีนี้เราต้องมาคุยกับคุณลุง

0: คุณป้าที่อยู่กับเราตอนนี้แล้วนะมาคุยกับคุณลุงตุ๋ยก็แล้วกัน
1: อันนี้ปัดในต้นรายการเลย
0: เหนื่อยยังจ้าเหนื่อยยังจ้าก
2: ำลังดีนะมีเหนื่อยเล็กๆนิดน้อยเพราะ15นาทีแล้วนะ
0: สบายล
2: ุ
0: งตุ๋ยค่ะชอบจักรยานแฮปปี้โฮมตัวนี้ตรงไหนบ้างเล่าให้ฟัง
2: เอาเลยนะเอาที่มันสะดวกสบายนี่แหละเบอร์หนึ่งเลย
0: ค่ะ
2: แล้วก็สามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเห็นไหมทั้งมือทั้งแขนทั้งขาคนสูงอายุขนาดนี้ก็พอแล้ว
0: ค
2: ่ะเอาไปเดินเล่นตลาดได้แล้ว
0: แล้วอยู่บ้านเนี่ยลุงตุ๋ยเนี่ยออกกำลังกายด้วยเครื่องเนี้ยตอนไหนบ้างคะแล้วก็นานไหม
2: เอาจริงๆแล้วก็คือหน้าทีวีที่เดียวแหละรอป้าทำกับข้าวเสร็จก็15นาทีแล้วก็ไปไหนต่อแล้วก็เย็นๆก็กลับดูหนังใหม่ก็ออกอีกเรื่อยๆได้เรื่อย
0: ๆดีนะออกเบาๆก่อนรับประทานอาหารมื้อเย็นอ
2: ัน
0: น่ะเป็นชีวิตที่ดีมากๆเลยแล้วรู้สึกไหมคะว่ามันได้ส่วนไหนบ้างคะ
2: เอาจริงนะก็สดชื่นนี่แหละกระปี้กระเป๋าดูเด็กดูลุงนี่ไหม
0: อันน่ะเราไปคุยกับคุณป้านายบ้างดีกว่า
1: ครับผมป้านายนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับป้านายครับขออนุญาตถามอายุก่อนอายุเท่าไหร่แล้วครับปีน
3: ี้71ค่ะ
1: 71
3: ค่ะ
1: โอ้โหนี่เป็นตัวแทนน่าจะเป็นคุณย่าคุณยายแล้วขออนุญาตเรียกอย่างนั้นเลย
3: ใช่
1: ไหมคุณย่าเลย
3: หลาน3คนแล้วค่ะ
1: โอ้โหและชอบตัวจักรยานผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมตัวนี้ตรงไหนบ้างชอบอะไรบ้าง
3: ชอบตรงที่มันสะดวกสบายออกกำลังกายได้ทุกที่เบาสบายแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่หนักเกินไปก่อนนั้นนะป้านายออกเต้นแอโรบิกแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาหมุนกัน2รอบ3รอบป้านายหมุนไม่ได้แล้วค่ะดูทีวีไปปั่นไปมีความสุขสุขใจสมวัยสว
1: ยกไปเล่นตรงไหนบ้างเห็นบอกป้านายบอกว่ามันง่ายถูกไหม
3: ง่ายเล่นในสวนก็ได้เล่นหน้าทีวีก็ได้ปั่นไปเพลินไปดูซีรีส์ไปอ่ะซีรีส์จบเราก็ยังไม่จบเราก็ปั่นต่อได้อีก
1: ครับผมได้ส่วนไหนบ้างเวลาเล่น
3: ได้ทั้งแขนได้ทั้งขา
1: ตรงไหนบ้างมันเหมือนรู้สึกยังไงบ้างกระชับไหม
3: รู้สึกมันกระชับแกะแขนกระชับขากระชับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขา
1: ครับผม
3: ได้ทุกส่วนเลยLS ก็ได้นะคะนี่ LS ก็มา
1: ครับผมนี่เลยนะครับใช้งานง่ายสะดวก
3: ใช้งานง่ายสะดวกสบาย
1: เล่นได้ทุกที่เน
0: า
1: ะ
0: เราเห็นสวแฮปปี้ทั้งสองท่านนะเรายังรู้สึกแฮปปี้ตามเลยนะคะวันนี้จักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมค่ะแค่ขยับเท้ากับออกกำลังกายค่ะใช้งานง่ายๆเนาะขยับได้ทั้งช่วงล่างช่วงบนและสายยืดแรงต้านอันนี้นะคะเราแถมให้เอาไว้บริหารกล้ามเนื้อ
1: ใช่แล้วนะครับ
0: ต้องออกกำลังกายทั้งคาร์ดิโอและกล้ามเนื้อไงใช่ไหมคะ
1: จริง
0: แล้วม
1: ัน
0: ก็กำลังดีไม่ได้หนักเกินไปนะคะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเลยเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ดูแล้วเดี๋ยววันนี้คุณลุงคุณป้าของเราก็บอกว่าชอบวางไว้ได้
1: ใช่
0: เพราะว่าเวลาดูเนาะนั่งเฉยๆบางทีมันไม่ได้ขยับไงแต่ถ้าคุณมีจักรยานเครื่องนี้นะคะนั่งดูละครฟังข่าวไป1ชั่วโมงคุณขยับตลอดเลยนะ
1: ใช่แล้วนะครับอย่างที่บอกครับเราดีไซน์ออกมาให้เป็นเหมือนจักรยานนะครับแต่จริงๆแล้วเราเป็นฟังก์ชันการเดินเฉยๆก็ได้หรือการบริหารแขนอย่างเดียวก็ได้แยกกันเล่นก็ได้แถมวันนี้ยังมีสายยืดแรงต้านเพื่อการกระชับกล้ามเนื้อให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครอยากได้นะครับที่บ้านคนไหนมีผู้สูงอายุและยังไม่มีเครื่องออกกำลังกายแฮปปี้โฮมติดบ้านไว
0: ้
1: วันนี้แนะนำเลยโปรโมชั่นพิเศษสุดๆครับผม
0: ใช่แล้วค่ะนี่คือมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมนี่ 5,000 กว่าบาทเลยนะเหลือ 1,490 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยก็ใช้ไปเลยใช้ไปทุกวันเลยค่ะแค่ 1,490 บาทเองซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าดูอยู่เนี่ยสะกิดลูกหลานก็ได้นะบอกอุ๊ยนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยอยากขยับแล้ว
1: ถูกต้อง
0: อยากขยับบ้างมีตัวช่วยดีๆแบบนี้ก็ได้ขยับเท่ากับออกกำลังกายนะคะแค่ 1,490 บาทเองแล้วก็ยังมีสายยืดแรงต้านด้วยนะคะเราแถมไปให้เอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1ชิ้นเราขออนุญาตสุ่มสีให้ทั้งหมดตรงหน้าจอตรงนี้เราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะจ่ายเงินสดตอนรับของหน้าบ้านได้เลยสบายๆจ้า
1: โทรมาครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: อายุมากออกกำลังกายก็ไม่สะดวกลูกชายเลยหาตัวนี้มาให้ Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยออกกำลังกายง่ายตื่นนอนตอนเช้าก็ปั่นได้จะยกออกไปห้องนั่งเล่นระหว่างวันก็ปั่นได้เล่นได้หลายท่าใช้มือหมุน ดึงสายยางหรือท้ายเท้าขยับก็ได้

0: ที่สำคัญจะปั่นเมื่อไหร่ก็ปั่นได้สะดวกสุดๆค่ะได้ออกกำลังกายได้เยอะขึ้นพอได้ออกแรงมันก็หลับสบายขึ้นแฮปปี้โฮมเครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยชอบมากค่ะ
1: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญแฮปปี้โฮมจักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้องแฮปปี้โฮมจักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์
2: วันนี้ครับกับแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุครับมีโปรโมชั่นมาฝากนะครับมีติดบ้านไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ขยับได้ออกกำลังกายได้ยืดกล้ามเนื้อกันบ้างนะครับวันนี้นะครับจักรยานของแฮปปี้โฮมปกติมูลค่า 4,900 บาทแต่วันนี้ครับราคาพิเศษ 1,490 บาทมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่นะคะเอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1ชิ้นอันนี้กลุ่มชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยก็มาใช้ที่บีบมืออันนี้แหละบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงนิ้วแล้วก็ข้อมือนะคะแบบนี้ 1,490 บาท
2: ใช่แล
3: ้
2: ว
3: ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ดีเหมือนกันนะ
1: จริง
0: คือบางทีอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งไปคุยกับลูกกับหลานไปแล้วก็ขยับด้วย
1: ใช่
0: ก็ดีกว่านั่งเฉยๆนะอย่างน้อยการขยับมันเท่ากับออกกำลังกายแล้วมันกำลังดีอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับผมเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องหายใจอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากตัวจักรยานผู้สูงอายุสำหรับแฮปปี้โฮมตัวนี้แล้วนะครับเรายังมีนี่นะครับ
0: อะไรอ่ะ
1: เขาเรียกว่าสายยืดแรงต้านนะครับมันจะเป็นการเหมือนยืดกับเนื้อบิดเงี้ยอย่างเงี้ยได้หลายท่านะครับจะเป็นออกด้านข้างนะครับจะเป็นยืดด้านบนนะครับจะเป็นการกดด้านล่างคือแล้วแต่เล่นเลยแล้วแต่เลย
0: เอาเล่นที่เรารู้สึกเนาะแล้วก็วันนี้ชอบอีกอย่างนึงตรงนี้ค่ะได้ที่บีบมือไปด้วยเดี๋ยวจะสุ่มสีให้เนาะอันนี้ที่บอกว่ากลุ่มชอบมากเพราะว่าชอบเล่นโทรศัพท์
1: ใช่
0: ไหมใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์บ่อยๆเล่นนานๆนะคุณพ่อคุณแม่แนะนำเลยนะให้ใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะคะทำแค่แบบ10ครั้ง20ครั้งพอไม่ต้องเยอะ
1: ถูกต้องนะครับผมวันนี้นะครับใครอยากได้จัดโปรมาให้แล้วนะครับเราได้ในราคา 1,490 บาทนะครับจริงๆคุ้มแล้วนะเพราะปกติตัวแฮปปี้โฮมเครื่องเดียวเนี่ย 4,900 บาทแต่วันนี้พอเราลดราคาให้เหลือ 1,490 บาทเรามีของแถมให้ด้วยแล้วมันเป็นของแถมที่เขาเรียกว่าได้ใช้จริง
0: ๆ
1: ได้ควบคู่กับการยืดกล้ามเนื้อนะครับและการบีบมือไปในตัวนะครับวันนี้ใครอยากได้เซตนี้อยากได้โปรนี้นะครับราคานี้1,490บาทแถมเรายังรับประกันโครงสร้างให้อีก3เดือนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับโปรพิเศษสุดๆจริงๆใครอยากได้รีบโทรรีบตัดสินใจเลยครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: แล้วก็บอกเลยนะคะว่าจักรยานสำหรับผู้สูงอายุเครื่องนี้นะคะใครได้ไปอยู่ที่บ้านนะจะแฮปปี้เหมือนชื่อยี่ห้อเขาแฮปปี้โฮม
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าใช้งานง่ายจะสังเกตว่าเก้าอี้ที่ไหนก็ได้เลยที่บ้านของเรา
1: น
0: ะคะตัวแถมเนี่ยเป็นยางยืดแรงต้านแบบนี้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อแขนด้วยนะคะมันไม่ได้หนักมากนะกลุ่มลองเล่นแล้วกำลังดีเลยเพราะออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: ยกไปไว้ตรงสวนก็ได้เนี่ยชอบมากเลยบรรยากาศดีๆอ่ะ
1: มีเก้าอี้แค่นั้นเองนี่เอางี้เอามีที่นั่งก็พอ
0: no.
1: เพราะบางคนน่ะนั่งโซฟา
0: ha.
1: นะครับนั่งกับเตียงนะครับก่อนนอนเนี่ยอยากรู้สึกแบบบริหารกล้ามเนื้อนะครับหรือออกกำลังกายเนี่ยนะครับเอาไปวางไว้ปลายเตียงนะครับก็สามารถนะครับหมุนแล้วก็ปั่นไปในตัวเราเลยเรียกว่าเป็นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุของ Happy Home ไง
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเราก็เล่นมาต่อเนื่องนี่คือน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: นี่คือฮาร์ทเรทขึ้นเหมือนกันนะเนี่ย
1: จริง
0: มันได้บริหารนะ
1: เรื่องหายใจก็เริ่มดัง
0: ใส่นาฬิกาจับอยู่เนี่ยเห็นเลยว่าแบบเอ้ยฮาร์ทเรทเริ่มขึ้นก็แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าได้บริหารแบบคาร์ดิโอด้วย
1: ใช่แล้ว

0: ล้วนะครับผมได้จริงๆแล้วมันได้ทุกส่วนนะครับผมวันนี้นะครับใครได้เครื่องนี้ติดบ้านไปนะครับ 1,490 บาทนะครับเราสามารถนะครับไปเล่นได้ทุกที่ยังไม่พอนะครับพวกการดีไซน์ออกมานะครับเขาทำออกมาได้อย่างครบเลยนะครับมีที่จับนะครับหรือที่ยางกันลื่นแบบนี้นะครับจับเพื่อความกระชับมันจะได้ไม่ลื่นไม่หลุดเวลาเราหมุนแขนแบบนี้นะครับแถมนะครับใครที่มีเหงื่อออกมือเนี่ยมันยังสามารถซับได้ด้วยเห็นไหมจับแบบนี้เลยแล้วก็มีปุ่มนะครับปรับแรงต้านนะครับนี่ปรับความหนืดจากที่หมุนนะถ้าอยากได้นะครับความหนืดแล้วก็จะมันจะหนืดขึ้น
1: เป็นการ challenge
0: ใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยากกระชับเนี่ยตรงนี้นี่นะครับตรงต้นแขนเนี่ยปรับไปได้เลยนะครับส่วนความสูงปรับได้ตรงนี้นะครับจริงๆเราให้ดูชัดๆนี
1: ่เผื่อคนในบ้านสูงไม่เท่ากัน
0: เราบิดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเอาให้เท่าระยะมือเรานะครับตามความพอดีได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวทั้งเครื่องนะครับจักรยานผู้สูงอายุของ Happy Home เนี่ยเขาเป็นโครงเหล็กคุณภาพดีนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยให้ดูให้ฟังเสียงเลยนะครับตบไปยังเจ็บมือเลยนะครับทั้งท่านเลยนะครับลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นที่ปั่นหรือที่เดินนะครับนี่เลยให้ดู
1: เขาทำกว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยนะ
0: ใหญ่มากนะครับฝ่ามือจริงๆอ่ะสองฝ่ามือได้เลยนะครับมีปุ่มกันลื่นแล้วก็มีที่รองนะครับกันเท้าหลุดด้วยนะครับอันเนี้ยเราสามารถเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวที่กันลื่นนะครับทั้ง4มุมเลยแล้วก็กันพื้นเป็นรอยด้วยนะครับเพราะเวลาเราหมุนน่ะหรือเป็นการแบบฟังก์ชันการปั่นกระยานเนี่ยมันจะได้ไม่กระเถิบออกไปมันจะไม่หลุดออกไป
1: เพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ใช้บ่อยๆแล้วแบบอุ๊ยมันมาก
0: ถูกต้องนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสามารถยกนะครับไปเล่นที่ไหนก็ได
1: ้น
0: ะคร
1: ับ
0: จริงๆอ่ะมันมีน้ำหนักนะแต่มันไม่ได้หนักเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถยกไปได้นะครับถ้าไม่เล่นก็พับเก็บได้นะครับแค่มีเก้าอี้นะตรงนี้เรานั่งปุ๊บวางปุ๊บปั่นได้เลย
1: เนี่ยคือเช้าเช้าหรือเย็นๆนะคะบางทีออกไปรับอากาศข้างนอกบ้างแล้วก็ได้ออกกำลังไปด้วยเพราะว่าบางท่านบอกว่าโอ้โหจะให้ไปเดินหรอบางทีไม่มีพื้นที่บ้างอะไรบ้างเนาะไม่สะดวกเนี่ยแหละได้รับแดดรับอากาศยามเช้าแล้วก็ออกกำลังไปด้วยหรือว่าบางทีบางคนแบบโอ๊ยติดหน้าจอชอบดูทีวีหรือแม้กระทั่งดูโทรศัพท์มือถือนะคะ คุณก็ออกกำลังไปด้วยพร้อมกันได้ทั้งแขนได้ทั้งขาเลยแล้ววันนี้ได้บริหารกล้ามเนื้ออีกนะคะเพราะว่ามีสายยืดแรงต้านไปเรียกว่าทุกอย่างออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ
0: ใช่แล้ว
1: ท
0: ั้
1: งคาร์ดิโอแล้วก็การบริหารความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะ
0: ถูกต้องนะครับ
1: เก็บได้ไม่เปลืองพื้นที
0: ่ใช่แล้วนะครับเนี่ยไม่เล่นนะครับก็ดันเข้าข้างฝาดันเข้ามุมได้จะเอามาเล่นก็ยกเอามาเล่นได้นะครับสำหรับตัวนี้จักรยานสำหรับผู้สูงอายุจาก Happy Home มาแล้วนะครับให้ท่านได้ขยับนะครับบอกเลยว่าดีกว่าดูทีวีแน่นอนนะครับหรือไม่อยากให้ออกไปข้างนอกไม่รู้จะหาวิธีออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุที่บ้านยังไงวันนี้แนะนำเครื่องนี้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษจริง 1,490 บาทแล้วแถมฟรีสายยืดแรงต้านอีก1คู่นะครับขออนุญาตคลาสสีและที่บีมือ1อันขออนุญาตคลาสสีเช่นเดียวกันนะครับค่าสินค้าปกติรวมของแถม 5,480 บาทแต่วันนี้ราคาเดียว 1,490 บาทจัดส่งให้ถึงบ้านเลยจ้า
1: จ่ายเงินสดตอนรับของได้เลยแล้วก็แกะแล้วก็ประกอบแล้วก็ไปออกกำลังกายที่บ้านกันให้ฉ่ำไปเลยนะคะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อายุมากออกกำลังกายก็ไม่สะดวกลูกชายเลยหาตัวนี้มาให้ Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยออกกำลังกายง่ายตื่นนอนตอนเช้าก็ปั่นได้จะยกออกไปห้องนั่งเล่นระหว่างวันก็ปั่นได้เล่นได้หลายท่าใช้มือหมุนดึงสายยางหรือท้ายเท้าขยับก็ได้ที่สำคัญจะปั่นเมื่อไหร่ก็ปั่นได้สะดวกสุดๆค่ะได้ออกกำลังกายได้เยอะขึ้นพอได้ออกแรงมันก็หลับสบายขึ้น Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยชอบมากค่ะ
5: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้อง Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์
0: วันนี้ครับกับ Happy Home จักรยานสำหรับผู้สูงอายุครับมีโปรโมชั่นมาฝากนะครับมีติดบ้านไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ขยับได้ออกกำลังกายได้ยืดกล้ามเนื้อกันบ้างนะครับวันนี้นะครับจักรยานของ Happy Home ปกติมูลค่า 4,900 บาทแต่

0: วันนี้ครับราคาพิเศษ 1,490 บาทมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่นะคะเอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1ชิ้นอันนี้กลุ่มชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยก็มาใช้ที่บีบมืออันนี้แหละบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงนิ้วแล้วก็ข้อมือนะคะแบบนี้ 1,490 บาท
0: ใช่แล
1: ้
0: ว
1: ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: นี่คือรู้สึกเป็นไงบ้างคะ
4: ก็สดชื่นนะ
1: นี่คุณลุงตุ๋ยอายุเท่าไหร่แล้วอะคะ
4: 63เลยครับ
1: 63ค่ะคุณลุงตุ๋ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าชอบจักรยานสำหรับผู้สูงอายุเครื่องนี้ตรงไหนบ้างคะ
4: คือคนสูงอายุเนี่ยไปยิมไปที่ไหนก็ลำบากแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันง่ายตัวนี้จุดเด่นเขาน่าจะสะดวกสบายของพวกเรานะ
1: ค่ะ
4: แล้วก็ใช้ออกตอนดูทีวีนี่แหละเดินมานั่งปั่นดูไปมันคิดอะไรมากพอเริ่มเหนื่อยสักนิดนึงแล้วก็พัก
1: วันหนึ่งนี่คือออกเยอะไหมคะ
4: วันหนึ่งก็เต็มที่ก็15นาทีแต่ว่า 2-3 รอบนะ
1: โอ้เออก็ดีนะ15นาที 2-3 รอบนะคะเนี่ยแหละแล้วรู้สึกว่ามันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างคะคุณลุงตุ๋ย
4: ตอนนี้เลื่อนลมมันเดินที่แขนที่ขาทุกส่วนที่มันติดขัดอะไรพวกนี้มันก็คล่องตัว
0: ครับ
4: พี่กระเป๋า
1: ค่ะนี่แล้วคุณลุงตุ๋ยบอกว่าส่วนใหญ่ชอบออกช่วงไหนนะช่วงทำกับข้าวหรืออะไรนะคะใครทำกับข้าวนะ
4: ถ้าป้าทำกับข้าวแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆถ้าทีวีรายการดีๆยังไม่มาก็ปั่นรอไป
1: รอกินข้าว
4: เสร็จพอดีแหละ
1: ปั่นรอกินข้าวน่ารักนะก็คือได้ออกกำลังกายก่อนไปกินอาหารมื้อเย็นอะไรอย่างนี้ก็ดีนะคะ
0: แล้วก็สลับกันเล่นได้คุณป้าก็มาเล่นด้วยดีครับครั้งเดียวเล่นได้ทั้งบ้านจริงๆนะครับผมมาที่ป้านายบ้างนะครับป้านายขออนุญาตถามอายุอีกทีนึงครับเดี๋ยวเผื่อคนเพิ่งเปิดมาดู
5: ปีนี้71ค่ะ
0: 71นะครับนั่งปั่นจักรยานแฮปปี้โฮมตั้งแต่ต้นรายการเหมือนกันตอนนี้นะครับรู้สึกมันได้ส่วนไหนบ้างสำหรับเครื่องออกกำลังกายตัวนี
5: ้คือมันเบาสบายแล้วมันปั่นเพลินไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะ
0: นี่
5: มันคือเหมาะกับสูงวัยอย่างเราจริง
0: ๆเนาะ
5: นะคะมันไม่หนักเกินไปก่อนนั้นเต้นแอโรบิกออกไปข้างนอกอุ้ยร้อน
0: ครับ
5: ออกไปข้างนอกเจออะไรแปลก
0: ๆกังวลใจ
5: กังวลใจ
0: ครับผม
5: อยู่ที่บ้านสบายใจออกที่บ้าน
0: นี่
5: แล้วมีความสุขสมวัยเราจริงๆ
0: ครับผม
5: มีความสุข
0: ครับนี่ชอบตรงไหนอีกครับชอบตรงไหนอีกสำหรับแฮปปี้โฮมตัวนี
5: ้ที่ได้ทุกส่วนแขนก็ได้ขาก็ได้
0: เล่นได้ทุกที่ไหม
5: เล่นได้ทุกที่เลยค่ะ
0: ครับผม
5: หน้าทีวีนี่ชอบมากดูซีรีส์ไปแล้วก็โอ้โหปั่นไปเพลิน
0: ๆครับผมเนาะแค่มีที่นั่งต้องพูดอย่างนี้นะครับจะเป็นเก้าอี้ก็ได้โซฟาก็ได้เตียงก็ได้เห็นไหม
1: ตรงขอบเตียง
0: ไม่นอนหน้าบ้านเห็นไหม
1: แค่ยกไปนะคะดีตรงนี้แหละบางทีเหมือนเราได้เปลี่ยนบรรยากาศไง
0: ใช่แล้วนะครับแต่วันนี้เลือกซื้อได้เลยนะครับแนะนำจริงๆนะครับควรมีติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าให้ผู้สูงอายุที่บ้านได้ออกกำลังกายบ้างนะครับกับตัวนี้เลยแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุนะครับวันนี้จัดโปรมาให้แล้วนะครับราคาเต็มไม่ต้องไปดู 4,900 อ่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นไม่เชียร์แต่วันนี้เราลดราคาให้เหลือ 1,490 บาทถึงอยากแนะนำถึงอยากให้โทรแล้วพอลดราคาปุ๊บมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะได้สายยืดแรงต้านไปเลย1คู่นะคะเอามาใช้กับตัวจักรยานนี้ได้เลยมันจะช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อช่วงแขนและที่บีบมือที่เป็นสีสันเนี่ยนะคะอันนี้ใช้บริหารกล้ามเนื้อมือสำหรับคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยๆเลย
0: อ
1: ัน
0: นี้จะจำ
1: ทั้งหมดนี้นะคะตรงหน้าจอ 1,490 บาทเอาไปส่งไปถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดตอนรับของก็ได้แค่ขยับเท้ากับออกกำลังกายค่ะถ้ารู้สึกแบบนี้โทรมาเลย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิลไบค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้องแฮปปี้โฮมจักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค
0: ์แฮปปี้โฮมครับความสุขที่บ้านคุณนะครับสำหรับจักรยานผู้สูงอายุตัวนี้นะครับปกติเนี่ย 4,900

0: 900บาทแต่วันนี้ครับ 1,490 บาทนะครับมีติดบ้านไว้นะครับสำหรับใครมีผู้สูงอายุที่ไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงนะครับแนะนำเลยตัวนี้เพราะเราลดราคาให้แล้วมีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่ขออนุญาตคลาสสีและที่บีบมือ1ชิ้นขออนุญาตคลาสสีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเซตเนี่ยมันเป็นเซตสำหรับการออกกำลังกายการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุจริง
1: ๆใช่แล้วค่ะและที่สำคัญทั้งหมดตรงหน้าจอไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ่ายเงินสดตอนรับของหน้าบ้านได้เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ยังไหวอยู่ไหมคะคุณลุงคุณป้า
4: ไหวครับ
1: โอ้โหชอบจริงๆเลยนะคะเราชอบตรงเราเห็นผู้สูงอายุเนาะมีความสุขนะคะและความสุขจริงๆอ่ะมันก็ได้ง่ายๆนะจากการที่คุณออกกำลังกาย
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ขยับร่างกายทำทุกวันไม่ต้องทำเยอะ
0: ถูกต้อง
1: ทำทุกวันคือถ้ามันง่ายมันสะดวกแบบนี้เราเชื่อเลยนะว่าคุณทำทุกวันได้
0: ใช่แล้ว
1: ถามเลยหน้าทีวีทำได้ไหมทำได้เพราะนี่คือจักรยานออกกำลังกายที่ใช้งานง่ายนะคะเป็นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุสายยืดแรงต้านอันนี้เราแถมไปให้เพื่อบริหารกล้ามเนื้อแขน
0: ถูกต้อง
1: ใช้งานง่ายเหมือนการไม่หนักเกินไปค่ะกำลังดี
0: ใช่แล้ววันละ5นาที10นาทีนะครับแต่ตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อสูงอายุจริงๆนะครับผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ต้องไปใช้แรงเป็นการใช้แรงตัวเองเท่าที่ไหวต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นการฝืนนะครับเขาอ่ะจะได้ขยับร่างกายจริงๆของเขาเอง
1: และที่สำคัญยกไปตั้งตรงไหนก็ได้นะคะวันนี้คือมันสะดวกสบายแล้วมันทำให้การออกกำลังกายมันสนุกมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะเรา4คนขอไปออกกำลังกายกันต่อค่ะ
0: ได้เลย
1: มาส
0: ั่
1: งซื้อได้เลยนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
6: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: นี่ผมก็มีเหมือนกันอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ว้าวโหนี้นะฮะการทำความสะอาดจะง่ายขึ้นเมื่อก่อนนะโอ้โหต้องล้างรถ
1: โอ้โห
0: ต้องล้างพื้น
1: โอ้โห
0: เมียใช้อะไรก็ทำวันๆก้มๆเงยๆตักน้ำใส่ถังเอามาถูเอามาเช็ดโอ้เหนื่อยไปหมดเลย
1: ปวดทั้งมือปวดทั้งหลังอ่ะบางทีเป็นคราบฝังแน่นๆนะพี่วีนี่ขัดออกยากนะ
0: วันนี้ไม่ต้องขัดแล้วนะฮะแค่จุ่มไปก็โอ้โหทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยเลยแล้วแรงก็ไม่ต้องออกด้วย
1: จริง
0: ดีมาก
1: แล้วที่สำคัญปลอดภัยเพราะอะไรเพราะตัวนี้เป็นแบบไร้สายนั่นเองคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยแน่นอนกับอัลตร้าโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายจ้าม
0: าถึงก็อวดคุณผู้ชมเลยนะครับเพราะอยากอวดจริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูงเลยคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ทำความสะอาดก็ได้นะครับเอาไปฉีดพ่นตามที่ต่างๆแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชสัตว์ต่างๆด้วยเด็กเล็กมาเล่นก็ยังได้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหัวเดียว
1: ค่ะ
0: แต่มีรูปแบบในการฉีดทั้งหมด8แบบด้วยกัน
1: จะเป็นการล้างการอัดการกวาดละอองฉีดรถพ่นหรือใครอยากจะล้างรถเขามีฟองโฟมแบบนี้มาให้ด้วยคือเหมือนคาแคร์เลยแม่ใครที่รักรถกลัวจะเป็นรอยข่วนรอยขีดต่างๆนะคะไม่ต้องกังวลใจวันนี้มีหัวฟองโฟมแถมให้อยู่ในเซตด้วยนะคุณผู้ชมจะเป็นหัวพุ่งตรงแรงดันสูงหรือว่าจะเป็นหัวใบพัดเล็กหัวใบพัดกว้างนี่3แบบแล้วนะแบบที่4หัวรดน้ำแบบช่ออ่ะแบบที่5หัวฉีดหักเหด้านลงแล้วก็ต้องมีหัวฉีดหักเหด้านขึ้นแล้วก็มีหัวฉีดละอองสเปรย์เผื่อเราต้องการความแบบเบาบางแล้วก็มีหัวกระบอกสเปรย์กระบอกใหญ่เอาไว้

0: ล้างรถ
1: ความสะอาดรถ
0: อันนี้ดีมากเลย
1: ไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอน
0: ล้างรถนะพ่นแบบเป็นโฟมออกไปนะมันเหมือนแบบไปเข้าคาแคร์เลยแล้วก็ไปฉีดทำความสะอาดตามพื้นต่างๆได้เวลาอะไรที่มันแบบตะคงตะไคร่มันขึ้นมันดำมันสกปรกคุณสามารถใช้ตัวนี้ฉีดได้เลยแล้วย้ำนะฮะว่าเราไม่ต้องเสียบปลั๊กเวลาไม่ต้องเสียบปลั๊กเนี่ยนะครับมันข้อดีอย่างนึงก็คือมันจะปลอดภัยไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตอันนี้น่ากลัวถ้าเกิด
1: แล้วเวลาใช้มันคล่องด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่มีสายไฟระยงระยางให้วุ่นวายด้วย
0: อ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะใครสนใจผมอวดตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะฮะวันนี้เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือถ้าเกิดตอนนี้ใครสนใจอยากจะได้อยากเป็นเจ้าของแล้วอยากจะทำความสะอาดได้ง่ายๆเนี่ยจัดได้เลยความยาวระยะความไกลต่างๆเวลาฉีดออกไปเนี่ย8-9เมตรมีเลยนะคุณ
1: ก็แรงดันน่ะเขาตั้ง90บาร์นะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่แบบจะแบบทำความสะอาดที่สูงก็ได้หรือจะอยู่ตรงแบบว่าตรงบริเวณบังโคลนต่างๆที่ต้องก้มที่ต้องเงยที่ต้องฉีดไปหลังคากันสาดอะไรแบบนี้ทำความสะอาดได้หมดเลยนะคุณผู้ชมและการันตีอีกครั้งหนึ่งว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะนี่คืออัลตราโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำแบบไร้สายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะ
0: วันนี้อยากให้ทุกบ้านมีเก็บไว้ทำความสะอาดอะไรก็ได้นะครับวันนี้สินค้าเรารับประกัน2ปีด้วยนะครับแล้ววันนี้ใครอยากได้ผมจัดเซตให้คุณผู้ชมครับวันนี้เซตของเราเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าใครพลาดนี่เสียดายมากๆนะครับเพราะวันนี้มาทั้งทีเนี่ยเราให้แบบจัดเต็มที่เลยนะครับกับนี่เลยอัลตราโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำแบบไร้สายนะครับตัวนี้มีเครื่องนะครับ มาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับตัวเครื่องอุปกรณ์เนี่ย 1,990 บาทแล้ววันนี้เขาแถมแบตเตอรี่ปกติให้ก้อนเดียววันนี้ให้2ก้อนด้วยมูลค่า990บาทยังไม่พอนะครับยังมีกระเป๋าเป็นฮาร์ดเคสนะครับเซฟตี้แบล็คบ็อกซ์นะฮะตัวนี้เก็บของได้นะครับอันนี้ก็แถมให้ด้วย มีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้อีก4ผืนมีแว่นตาพร้อมซองให้1เซตคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยนะเขารับประกันของแถมอะไรก็ให้นะฮะราคาเต็มเนี่ยเกือบ 5,000 แต่วันนี้เอาสบายๆคุณจ่ายได้ง่ายๆอยู่แล้ว999บาทครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุ้มค่าขนาดนี้นะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆมาเลยนะคะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ

0: คุ้มค่าแบบสุดๆจริงๆเพราะว่านอกจากที่คุณจะได้อุปกรณ์ตัวเครื่องฉีดน้ำไร้สายแบบนี้ไปแบบครบๆแล้วนะของแถมที่ให้นี่เลยค่ะนี่คือกระเป๋าเซฟตี้นะคะเป็นกระเป๋าพกพาฮาร์ดเคสนะคะเซฟตี้แบล็คบ็อกซ์แบบนี้ให้เพิ่มไปเลยอีก1กล่องเวลาคุณจะไปไหนมาไหนนะอุ๊ยมันพกพาใช้งานง่ายสะดวกสบายแล้วมันดูมีความแบบโปรเฟสชั่นอลมากๆและก็รับรองว่าปลอดภัยแข็งแรงแบบนี้นะคะใช้งานกันได้ยาวๆอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นโทรมาตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับเซตนี้ทั้งเซตอัลตร้าโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายค่ะ
1: ก็จะมีตัวเครื่องนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับมูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อน990นะครับแล้วก็วันนี้มีกระเป๋าพกพาที่ถือให้ดูเมื่อสักครู่นี้ให้ด้วยนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก4ผืนนะครับแล้วก็แว่นตาพร้อมซองนะครับ1เซตทั้งหมดนี้ราคาพิเศษมาก999บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรารับประกันสินค้า2ปีคุณผู้ชมกดมาเลยนะครับใครอยากได้ต้องรีบกดมาหาเราตอนนี้คุณผู้ชมผมจะบอกว่าตอนนี้ของอยู่ในมือผมแล้วผมถือเนี่ยนะดูเท่มากแต่ไม่ใช่เท่อย่างเดียวนะมันต้องใช้งานได้ดีด้วยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจับถนัดมือแล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักมากแล้วไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าปลั๊กโฟมปลั๊กไฟเขามีแบตเตอรี่ให้เสียบเข้าไปแบบนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือมันจะไม่มีสายอะไรที่มันจะพลุงพลังแล้วคุณสามารถใช้ได้ทุกที่นะครับ
0: แล้วปลอดภัยด้วย
1: ปลอดภัยไฟไม่ดูดอันนี้ดีมากๆนะครับคราวนี้ให้ดูดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหัว1หัวแต่สามารถที่จะปรับได้ถึง8รูปแบบผู้ชมครับวิธีการปรับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราสามารถที่จะหมุนหัวตรงนี้ได้เลยเมื่อก่อนเป็นยังไงต้องถอดเข้าเสียบใหม่ถอดเข้าเสียบใหม่ตัวนี้แค่หมุนนะครับผู้ชมครับเขาจะมีทั้งหมดเนี่ย8แบบนะครับในการที่จะฉีดทำความสะอาดได้และตัวนี้นะสำหรับคนที่ชอบล้างรถนะคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยเขาเรียกมีกระบอกเอามาเติมข้างหน้านะครับใส่น้ำยาเข้าไปแล้วก็พ่นเข้าไปที่รถนะรถมันจะมีโฟมหูเต็มไปเลยคือมันใช้งานง่ายสะดวกมากๆนะครับอันนี้คือหัว1หัวแต่มีทั้งหมด8แบบคราวนี้เวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับก็ง่ายๆเราก็เอาตัวสายที่เราให้เนี่ยนะครับนี่เขาจะเป็นสลักแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บกึ๊กแบบนี้นะฮะ
0: วิแค่นี้คือล็อกอยู่เลย
1: แค่นี้ล็อกอยู่เลยแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเลยง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้ต้องมีติดบ้านไว้

0: ไม่ใช่แค่ล้างรถอย่างเดียวนะล้างพวกตะคงตะไคร้อะไรต่างๆที่มันเลอะ
1: คราบสกป
0: ร
1: กคราบฝังแน่นต่างๆนะคุณผู้ชมแค่จุ่มฉีดล้างแล้วสามารถฉีดได้ถึง8แบบด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วแค่ใช้มือแบบหมุนไม่ต้องเปลี่ยนหัวเข้าออกด้วยนะคุณผู้ชมจะเป็นฉีดด้านบนฉีดด้านล่างนะคะหรือว่าจะเป็นรดน้ำต้นไม้พ่นละอองล้างอัดกวาดละอองฉีดรดพ่นหรือจะเป็นการล้างรถด้วยฟองโฟมแบบนี้ก็ถนอมรถของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วปลอดภัยมากๆเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดูดเลยนะจะเป็นคราบฝังแน่นหรือจะเป็นการทำความสะอาดตรงจุดไหนก็แล้วแต่พกพาได้สะดวกสบายเอาไปใช้ได้ทุกที่อยู่ข้างล่างไม่ต้องปีนบันไดนะแม่นะอยากจะล้างกันสาดอะไรแค่ฉีดขึ้นไปแรงดันเนี่ยโอ้โหพุ่งไปสูงแล้วก็ทำความสะอาดได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: เอางี้เดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูผมหย่อนลงไปเลยนะหย่อนลงไปเนี่ยก็พร้อมที่จะทำความสะอาดแล้วแล้วผมมันก็มีหัวเนี่ยหนึ่งหัวแต่ได้ถึง8แบบตอนนี้ผมมีสิ่งที่มันสกปรกเลอะเทอะอยู่ตรงหน้าผมปรับหัวอันนี้ผมเอาค่อนข้างแรงหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดตรงนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมมันค่อนข้างสกปรกเลยนะครับผมฉีดไป
1: ก็คือหลุดออกหมดเลยนะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องก้มๆเงยๆขัดร้านใดๆแล้วว่าโอ้โหอุ้ยเร็วมาก
0: กริปเลยกริปเลยทีนี้มาดูกัน
1: ถ้าเป็นพื้นกระเบื้องแบบเอาท์ดอร์ข้างนอกอ่ะ
0: เรามาดูกันโอ้โห
1: นี่ตำล่มตำอะไรอย่างเงี้ยพี่วิน
0: เนี่ยมาไล่ง่ายๆเลยนะ
1: โอ
0: ้
1: โหคุณผู้ชมตำล่มต่างๆนะคะก็คือไม่ต้องหาแปรงมาขัดแล้วนะนี่แค่ฉีดลงไปเท่านั้นนะคะจุ่มฉีดล้างความสะอาดกลับมาแล้วจ้า
0: คลิปเป็นยังไงนี
1: ่สะอาดจริง
0: อ้าวที่บ้านเนี่ยตอนนี้เรามีพวกเครื่องปรับอากาศนะแล้วบางทีเราเปิดกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะเราอาจจะปรับนิดนึงนะฮะขออนุญาตปรับหัวแล้วเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดขอปรับไปเป็นแบบสเปรย
1: ์
0: นะครับแล้วก็พ่นลงไปเพราะว่าอันนี้มันอาจจะดูแบบว่าดูอ่อนแอด
1: ูใช่ใช่เราต้องการการถนอมเขาด้วยตัวฟิลเตอร์เนี่ย
0: ฉีดไป
1: แต่ก
0: ็แบบสเปรย์ก็ออกนะเนี่ย
1: นะจ๊ะ
0: เห็นไหม
1: เนี่ยเราดูสิมันได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆอ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยใดๆเลยนะตัวเนี้ยเป็นแบบไร้สายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแค่จุ่มฉีดล้างทำความสะอาดได้ทุกจุดเลยค่ะ
0: กริปเลยหยิบให้ดูนิดนึงเห็นไหมนี่สะอาดแล้วสะอาดแล้ว
1: สะอาดมาก
0: พร้อมใช้งานได้เลย
1: แล้วชอบตรงที่จุ่มฉีดล้างแค่นี้คือเราเจอแหล่งน้ำที่ไหนเนาะไม่ต้องแบบหิ้วถังน้องถังน้ำเองก็ได้เจอบ่อน้ำเจออะไรนี่แม่จุ่มฉีดแล้วก็พร้อมล้างทำความสะอาดได้เลยจะเป็นพวกแบบรูปปั้นในส่วนที่มันเจอตะไคร้เจออะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ตะไคร้เกาะถ้าพ่อแม่มาเดินแล้วลื่นล้มขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะวันนี้ไม่ต้องไปก้มๆเงยๆขัดให้ปวดข้อมือปวดหลังปวดเอวแล้วแม่ใช้ตัวอัลตร้าโพไซดอนนี่แหละค่ะเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายทำความสะอาดได้ดีเลย
0: นี่แล้วผมนึกถึงข้อดีอีกอย่างนึงได้นะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำนะต้องหาปลั๊กใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องใช้ปลั๊กอันนี้คือมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนเมื่อก่อนต้องหาอะไรก๊อกน้ำ
1: อ
0: ันนี้ไม่ต้องหาแค่มีถังน้ำแล้วก็เอาจุ่มลงไปแล้วคุณก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ทุกที่จริงๆนะครับหัวของเขาก็มีถึงตั้ง8แบบด้วยกันนะครับสามารถทำความสะอาดพื้นสามารถฉีดนะครับเอาปรับให้มันเป็นละอองอ
1: ่
0: ะแบบเบาๆอ่ะ
1: ก็ได้เผื่อใครอยากจะรดน้ำต้นไม้อ
0: ย่างนี้ก็ยังได้เลยนะครับหรือบางทีในที่แคบๆเราสามารถปรับองศาได้และสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะคือใต้ท้องรถใต้ท้องรถเนี่ยคือมันทำความสะอาดยากเราก็แค่ปรับองศานะครับให้มันเหมือนแหงขึ้นนี่อย่างน
1: ี้แบบนี้เลย
0: โอ้ทำความสะอาด
1: ไม่ต้องแบบว่านอนเข้าไปขัดแล้วนะคะคุณผู้ชมขาแค่ปรับหัวให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณนะแล้วก็นี่คนที่รักรถค่ะโอ้โหเลิฟอันนี้มากเลยเพราะว่าในเซตเนี่ยเรามีให้ด้วยนะเป็นตัวของฟองโฟมเป็นกระบอกโฟมแบบนี้แค่ต่อเกี่ยวปุ๊บก็พ่นโฟมออกมาให้คุณสามารถล้างรถได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้สินค้าของเรารับประกัน2ปีด้วยนะครับตัวนี้ดีมากๆอยากให้มีติดบ้านไว้นะครับอัลตร้าโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายวันนี้ตัวเครื่องนะครับ1เครื่องมาพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่เราให้2ก้อนนะครับสลับกันใช้จะได้แบบใช้ได้แบบต่อเนื่องมูลค่า990บาทเรามีกระเป๋าพกพาด้วยนะครับฮาร์ดเคสเซฟตี้แบ็คบ็อกซ์นะฮะมูลค่า890บาทฟรีให้แล้วก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์4ชิ้นฟรีให้แล้วก็แว่นตากันแดดพร้อมซองหนัง1ชิ้นนะครับมูลค่า690บาทนี่ของแถมให้หมดเลยอ่ะบนจอเนี่ยคุณผู้ชมได้หมดจริงๆจากราคาเต็มคือ 4,960 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทครับ
1: แล้วรับประกันให้อีก2ปีด้วยนะคะคุณผู้ชมขาโทรมาเลยตอนนี้นะคะที่เบอร์ 026660000ย้ำ026660000
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ
1: คุณผู้ชมรีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะเพราะนี่คือไอเทมที่จะทำให้การทำความสะอาดบ้านคุณเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายมากๆที่สำคัญปลอดภัยเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วนอกจากตัวอุปกรณ์จะคุ้มแล้วนะคุณผู้ชมของแถมที่ให้เนี่ยอู้ยให้ไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างกระเป๋าพกพาฮาร์ดเคสเซฟตี้แบล็คบ็อกซ์อันเนี้ยก็แถมให้เอาไว้ใส่เก็บอุปกรณ์พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเลยแล้วยังไม่จบนี่จ้ะเห็นแว่นสวยๆนี่ไหมคะแว่นอันนี้ก็แถมให้แล้วไม่ได้ให้แค่แว่นนะมีซองให้ด้วยอีก1เซตเลยนะคุณผู้ชมและด้านข้างๆนี่จ้ะนี่มีผ้าไมโครไฟเบอร์เอาไปเช็ดล้างทำความสะอาดควบคู่กันได้อีก4ผืนด้วยกันคุ้มแบบนี้ต้องรีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปผักบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วเขารับประกันให้อีก2ปีเต็มๆด้วยนะคะในราคาพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ได้เลยรับรองว่าได้ไปแบบครบเซตแบบนี้แล้วสามารถใช้งานได้หลากหลายมากเพราะว่าฉีดได้ถึง8แบบคุณผู้ชมไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวด้วยนะจ๊ะจะเป็นหัวพุ่งตรงจะเป็นหัวกระจายละอองอยากจะเป็นฉีดแรงดันสูงเพื่อชะล้างทำความสะอาดคราบสกปรกคราบฝังแน่นก็ได้หรือว่าไหนอยากจะแบบฉีดใบพัดกว้างเอาไว้รดน้ำนะคะรดน้ำต้นไม้รดดอกไม้ของคุณนะคะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันอยากจะจี้จุดตรงจุดไหนฉีดแบบช่อระบุเจาะไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นการฉีดหลังคารถนี่ไม่ต้องปีนแล้วนะฉีดหักเหลงก็ได้เขามีหัวให้หรือจะเป็นใต้ท้องรถก็ไม่ต้องมุดแล้วเพราะเขามีฉีดหักเหขึ้นให้คุณด้วยจะเป็นร่องไหนตรงไหนได้หมดแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่จ้ะมีกระบอกโฟมให้สำหรับสายรักรถเอาไปล้างทำความสะอาดแบบคาแคร์ได้เลยถูกใจสุดๆและย้ำว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: จริงๆนะเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับใช้แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็หาถังน้ำมาแล้วก็จุ่มลงไปคราวนี้เราก็พร้อมที่จะทำความสะอาดแล้วนะครับหัวของเขาเนี่ยนะครับ1หัวแต่ว่าปรับได้ถึง8แบบด้วยกันซึ่งตอนนี้ผมปรับอยู่แบบหนึ่งเพราะว่าผมอยากไปทำความสะอาดกระเบื้องที่อยู่ด้านล่างตามมาดูนี่นะฮะตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวกระเบื้องนะฮะที่ค่อนข้างที่จะสกปรกนะฮะผมขอเรียกว่าโสโครกอะไรกันนะสกปรกมากแต่ผมสามารถทำความสะอาดได้นี่เห็นไหมค
1: ุ
0: ณผู้ชม
1: เนี่ยคุณผู้ชม
0: ขออนุญาตอย่าง
1: น
0: ี้ได้
1: ไห
0: ม
1: ไม่ต้องขัดอะไรเลยอะแค่พี่วินฉีดลงไปก็คือหลุดหมดแล้ว
0: มือไม่สัมผัสโดนสิ่งสกปรกใดๆเลยคราวนี้มาดูอันนี้ก็สกปรกโสโครกเหมือนกันคุณ
1: แล้วมันมีร่องต่างๆอีกพี่วินปกติไปหา
0: เล
1: ยนะแปรงสีฟันมันนั่งขัด
0: แปรงสีฟันเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเอาแปรงขัดอะไรก็ได้นะใหญ่ๆหน่อยแต่ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องดูนะครับนี่ผมไล่ไปทีละหน่อยเห็นไหมใครเห็นภาพชัดๆเลยว่ามันสะอาดทันตาเห็นพริบตาเดียวเห็นไหมโอ้โหเก็บงานหน่อยเก็บงานหน่อย
1: นี่แล้วใช้เวลาไม่นานเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องก้มก้มเงยเงยนั่งขัดให้ปวดมือต่อไปแล้วว่า
0: เสร็จแล้วอ่ะคุณผู้ชมคราวนี้นะครับผมจะขออนุญาตปรับนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันปรับได้8แบบเนาะผมจะปรับมาที่ระดับให้มันฝอยหน่อยนะครับแล้วก็จะมาทำความสะอาดตัวแผงที่มันอยู่ตรงแอร
1: ์
0: นะครับฟิลเตอร์กรองฝุ่นต่างๆเนี่ย
1: แผงกรองอากาศ
0: ผมจะทำความสะอาดไป
1: โอ้
0: คลิปเลยเห็นไหม
1: ใช
0: ่คลิปเลย
1: นี่คุณผู้ชม
0: เรียบร้อยครับโอ้
1: ย้ำว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะอันนี
0: ้ใช้เลยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ต้องเสี่ยงแบบว่าจะโดนไฟดงไฟดูดนะครับสะดวกสบายมากๆอยากให้มีอ่ะถือว่าเป็นไอเทมที่จำเป็นมากๆอ่ะ
1: จริงค่ะแค่จุ่มฉีดล้างนะคะคราบสกปรกคราบฝังแน่นจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พื้นผิวกระเบื้องใดๆนะคะจะเป็นพื้นไม้พื้นฟุตบาทอย่างนี้นะที่พ่อแม่เคยแบบว่าเจอตะไคร้มันเกาะอยู่เดินแล้วมันลื่นต้องมานั่งระวังหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปฉีดได้เลยนะคะอัลตราโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายของเราทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆได้เกลี้ยงเลยแล้วห่วงเขาไม่ต้องมานั่งแบบถอดเข้าถอดออกเพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนการฉีดได้ถึง8แบบด้วยกัน
0: 8แบบนะครับปรับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะสามารถที่จะล้างแบบใต้ท้องรถที่ว่ายากๆที่มันเข้าถึงยากเนี่ยสามารถปรับได้จะไปฉีดใบบงใบไม้ตะไคร่ต่างๆแม้กระทั่งหัวสเปรย์ของมันเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอ่อนเขาเรียกว่าอ่อนโยน ต่อผิวสัมผัสบางทีเนี่ยฝาบ้านเดี๋ยวสีหลุดไม่ต้องห่วงนะฮะตัวนี้สปงสเปรย์ที่มันอ่อนโยนมาก

0: ามการใช้งานได้เลย
1: เมื่อกี้ฉีดต้นไม้ต้นไม้ไม่เป็นไรเลยใบไม้ยังไม่ขาดเลยนะฮะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยากจะได้ความแรงเราก็ปรับไปอีกหัวแบบนึงนะครับเราก็สามารถฉีดตามซอกตามซอนต่างๆหรือเอาตัวถังโฟมเข้าไปใส่นะครับตรงเนี้ยถูกใจมากสำหรับคนที่ชอบล้างรถ
0: ค่ะ
1: ผมเป็นคนรักรถมากอยากจะล้างรถบ่อยๆแต่ตังค์ก็ไม่ค่อยมี
0: ก็รถคุณแพงด้วยแหละ
1: วันน
0: ี้ใหญ
1: ่วันนี้999บาทได้เป็นเซตเลยจะล้างรถกี่ครั้งก็ได้ต่อเดือนไม่ต้องห่วงเลยนะครับวันนี้แค่ซื้อกับเราอัลตร้าโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายตัวนี้รับประกัน2ปีด้วยคุ้มค่ามากๆนะครับตัวเครื่องมาพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่มีให้2ก้อนที่ชาร์จให้มาด้วยจะได้ใช้ได้แบบยาวนานต่อเนื่องนะฮะไม่ต้องหยุดไม่ต้องแบบว่าเอาไปชงไปชาร์จให้2ก้อนเลยแล้วก็มีกล่องให้ด้วยนะครับเป็นฮาร์ดเคสนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์ก็ให้ด้วยเป็นไงล่ะ4ผืนแว่นตาไปใส่หล่อๆก็ให้ด้วย1อันพร้อมซองโอ้โหอันนี้ให้ครบเซตเลยจริงๆนะครับราคาปกติ 4,960 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้นจ่ายเพียงแค่999บาทครับ
0: โทรมาตอนนี้ที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ

0: าทำความสะอาดกันอีกรอบนึง
1: ผ
0: ู
1: ้ชมเร็วมากค่ะพี่วิน
0: เสร็จแล้ว
1: นี่นี่นี่น
0: ี่ให้ดูเลยเร็วไหมเร็วไหม
1: เนี่ยตำล่องตำแรงต่างคือสะอาดกริปป่ะเก็บงานดีมากค่ะ
0: แล้วก็ปรับนะครับใช้ที่มันเป็นสเปรย์หน่อยทำความสะอาดกริปจ้า
1: แล้วยังปลอดภัยเพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะแค่จุ่มฉีดล้างเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะนี่คือเครื่องฉีดน้ำไร้สายที่สามารถจะปรับการฉีดได้ถึง8แบบด้วยกันโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการฉีดแบบแรงดันสูงมันไปได้ไกลมากจะฉีดแบบว่าใบพัดเล็กใบพัดกว้างได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนอกจากทำความสะอาดแล้วสามารถปรับเป็นแบบหัวฉีดละอองเพื่อที่จะแบบรดน้ำต้นไม้ก็ได้หรืออยากจะเจาะจงคราบสกปรกตรงไหนไปเลยเนี่ยฉีดแบบช่อก็ได
0: ้
1: ฉีดล้างหลังคาไม่ต้องปีนขึ้นไปนะยกขึ้นไปเพราะเขามีหัวแบบฉีดลงหรือจะเป็นใต้ท้องรถพี่วิน
0: ฉีดลง
1: ไม่ต้อง
0: มุด
1: แล้วฉีดขึ้นได
0: ้อันนี้ดีนะคือได้ทั้งแรงหรือว่าจะให้มันปรับให้มันเป็นสเปรย์แบบอ่อนโยนหน่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสามารถใส่กระบอกนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นโฟมได้ไม่ต้องเข้าคาแคร์อีกแล้วใครที่ชอบล้างรถใครที่ชอบทำความสะอาดใครที่อยากจะให้พื้นหน้าบ้านเนี่ยมันสวยมันใสไร้ตะไคร้แล้วก็เดินแล้วมันไม่ลื่นอาม่ามาเดินไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้
0: ดี
1: ปลอดภัยกันทั้งบ้านได้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายสะดวกสบายไม่ต้องก้มก้มเงยเงยไม่ต้องหาแปลงมาขัดอีกแล้ว
0: แล้วความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือมันไม่ต้องเสียบปลั๊กไง
1: จริงอันนี้
0: เ
1: รื่อง
0: ไม่ต้องเส
1: ีย
0: บปลั๊กปุ๊บเนี่ยนะครับข่าวที่เราเคยเห็นตาม
1: ไฟดูด
0: ทีวงทีวีที่มันไฟดูดกับเครื่องแบบว่าฉีดน้ำไร้สายอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นนะครับอันนั้นมันเป็นแบบเสียบปลั๊กแบบนี้ไร้สายใช้เป็นแบตเตอรี่ยังไงไฟก็ไม่ดูดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาก๊อก
1: ใช่
0: เราแค่หาถังเอาจุ่มลงไปเราก็สามารถที่จะฉีดล้างได้แล้วว่ามันดีอ่ะ
1: จริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้คือได้แบบครบจริงๆนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่านอกจากที่คุณจะได้ตัวเครื่องนะคะกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอนพร้อมกับอุปกรณ์แบบครบเซตของเขาไปแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมยังจะได้ตัวของแบตเตอรี
0: ่
1: แถมให้อีก2ก้อนแล้วก็มีกระเป๋าพกพาฮาร์ดเคสเซฟตี้แบล็คบ็อกซ์นะคะเอาไว้ใส่อุปกรณ์เก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยพกพาสะดวกอีก1ชิ้นและมีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้อีก4ผืนรวมถึงนี่สายแฟชั่นแดดแรงนักไม่ต้องไปหาซื้อแล้วค่ะมีแถมให้เลยกับแว่นตาพร้อมซองอีก1เซตด้วยทั้งหมดนี้จาก

0: าเต็ม 4,960 บาทพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: 999บาทนะครับราคานี้พิเศษมากๆเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับโทรหาเราที่026660000
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ

0: แค่มีเครื่องนี้ไว้นะคะรับรองว่าคราบสกปรกต่างๆจะไม่มากวนใจคุณอีกบ้านของคุณก็จะสะอาดอยากจะทำอะไรเนี่ยง่ายสะดวกสบายแถมยังปลอดภัยเพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะ
1: นี่พี่พร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะไปทำความสะอาดต
0: ่อ
1: ตรงน
0: ั้
1: นตรงนี้จะสูงจะต่ำจะงูจะลดอะไรได้หมดล้างทำความสะอาดเถอะนะครับด้วยเครื่องนี้นะครับแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอใหม่ครั้งหน้าโทรให้ทันนะครับสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ไปเธอไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวพี่ไปตรงนี
0: ้
1: ตรงนี้ยังสกปรกอยู่ฉีดเลย

อภูเพียงจังหวัดน่านค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะมองไปเพลินๆเนี่ยก็เหมือนหมู่บ้านบ้านชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแต่เขาว่ากันว่านะคะที่นี่เนี่ยมีโฮมสเตย์อยู่หลังนึงค่ะที่อาหารอร่อยมากซึ่งอาหารนะคะก็มาจากวัตถุดิบในสวนหลังบ้านค่ะและสวนตรงนี้นะคะก็เป็นสวนที่ไม่ธรรมดา

0: ะคะเห็นเต็มไปหมดเลยเรียงสะทรายเลย
1: อันนี้เป็นมะเขือพวง
2: ค่ะ
1: แล้วก็พวกที่วัดต้นตับตำนี่ก็เป็นผักกับลาบ
2: ผักกับลาบมีผักอะไรบ้าง
1: ที่กินกับลาบก็อันนั้นมันเป็นผักที่ว่าเราใส่ต้มเลือดหมูอ
2: ะ
1: จิงจูฉ่ายแล้วก็มีผักสมุนไพรภูคาวมะตูมแขก
2: มะตูมแขกหมดแล้ว
1: อีหมุย
2: อีหมุยซึ่งวันนี้หนูจะได้กินไหม
1: จะได้กินเดี๋ยวป้าจะทำให้ดู
2: งั้นเราไปเก็บผักก่อนอย่างแรก
1: จ้ะ
2: โอเคไปกัน

0: พอดีป้าทำโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดน่านป้าชอบทำอาหารแบบสมุนไพรทีแรกจริงๆแล้วงานป้าก็มีอยู่พอดีป้ารับเหมาทำความสะอาดแต่ว่าปลูกบ้านไว้หลังใหญ่อยู่คนเดียวป้าก็เลยทำเป็นโฮมสเตย์เพราะว่าจะได้มีแขกมาพักแขกบางคณะเข้ามาจากต่างจังหวัดแล้วเขาไม่อยากไปโรงแรมถามว่าเป็นโฮมสเตย์ไหมไม่ได้ทำเหมือนเอกชนทั่วไปไงทำเหมือนแขกเพื่อนพี่น้องมาหาญาติมาบ้านเหมือนอยู่บ้านตัวเองอะไรประมาณนี
1: ้
0: คือให้เขาอยู่แบบมีความสุขให้เขากินข้าวให้อิ่มให้หลับสบาย
2: สวนสมุนไพรหลังบ้านป้าจันสมดูด้วยตาแล้วมีไม่ต่ำกว่า20ชนิดแน่ๆค่ะมีผักชื่อแปลกๆที่เป็นผักท้องถิ่นภาคเหนืออาจจะดูไม่ได้เป็นแปลงผักที่สวยงามนักค่ะแต่ทุกต้นเป็นสมุนไพรที่กินได้และมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แต่ถ้าจริงๆถ้าจะให้เก็บเป็นตัวยาเขาจะเก็บประมาณตะวันขึ้นกำลัง7โมง
3: โอ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอนึกว่าแบบถ้าจะกินผัก
0: ใ
3: บไหน
0: เมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเก็บช่วงนั้นจะเป็นตัวยาดี
3: แล้วแม่ไปรู้มาจากไหนอ่ะ
0: เพราะว่าชีววิถีเขาเรียกไปอบรม
3: เขามาอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านนี่แหละค่ะ
0: แล้วก็ไปอบรม

0: แล้วทำไมป้าถึงเลือกจะปลูกสมุนไพรอะคะ
1: ทีแรกป้ามีสามีอยู่แล้วเขาเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็สารยูริกมันทำให้ป้ามีแรงกระตุ้นตรงที่ว่าเขามีอาการแบบนั้นแล้วป้าก็ซื้อสมุนไพรมาปลูกทุกอย่างประมาณ3ปีที่เขาเป็นน่ะป้าดูแลเขาเหมือนว่าได้ออกกำลังมั่งแล้วก็กินอาหารสมุนไพรไปหาหมอหมอบอกว่าลุงปกตินะแต่เขาก็ดิ้นรนแบบเลิกกันไปผู้หญิงอะเนาะป้าก็ร้องไห้เหมือนกันประมาณ2อาทิตย์แต่หลังจากนั้นป้าก็ทำไมเราจะต้องเสียใจประมาณว่าในเมื่อเขาอยากไปอะไรประมาณนี้พอเราทำดีที่สุดแล้วแทนที่เราจะไปนั่งเสียใจแทนที่เราจะไปกินเหล้าไปเที่ยวนอกบ้านเราก็มานั่งมองบ้านว่าผักพวกนี้ที่เราปลูกเนี่ยมันได้ประโยชน์ป้าก็เลยฮึดสู้มาหันมามองสิ่งที่มันมีค่าสำหรับเราดีกว่าก็คนเราทุกคนนะเนาะเราไม่สามารถจะดิ้นให้ใครมาอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตหรอกถ้าใช่มันก็ใช่ผลสุดท้ายป้าก็เลยมานั่งมาปลูกผักเอาเวลาว่างเข้าสวนรดน้ำปลูกผักนู่นผักนี่ป้าก็รดน้ำไปเอาความสุขในบ้านเราดีกว่า
2: พอเชื่อว่าที่ป้าตั้งอกตั้งใจปลูกสมุนไพรมาไม่ได้เป็นเรื่องที่สูญเปล่าแม้แต่น้อยเพราะสมุนไพรเหล่านี้ได้กลายมาเป็นอาหารชั้นดีให้ลูกค้าหลายๆคนได้รับประทานกันค่ะ

0: จของการทำอาหารของป้าเลยป้าอยากจะทำที่ว่าจะให้แก่ที่มาน่ะกินให้อิ่มกินแล้วมีความสุขเป็นอาหารที่ว่าทำสดทำใหม่ทำให้หลากหลายอย่างเพื่อจะได้กินอาหารที่แปลกเขาชมว่ากับข้าวอร่อยป้าก็ไม่ได้อวดว่าอร่อยจริงแต่ป้าทำด้วยใจป้าเอาผักในบ้านน่ะทำอันดับแรกเลยผักที่เก็บสดอ่ะมันจะมีรสชาติที่หวานกรอบมากกว่าที่เราจะไปซื้อเคล็ดลับถ้าเราจะไม่ให้ผักเหม็นเขียวเราก็ต้องตั้งหม้อให้เดือดจัดๆให้น้ำร้อนจัดอาหารบางอย่างที่มันจะออกรสจัดป้าก็จะโดดน้ำตาลไปหน่อยแทนที่จะเป็นชูรสเหมือนแกงผักโดยมากป้าทำกับข้าวป้าก็จะทำเหมือนปกติชาวบ้านแหละแต่ป้าจะเน้นหอมแดงแล้วก็กะปิเล็กน้อยรสชาติมันจะออกกลมกล่อมถ้าเรื่องทำอาหารด้วยมากมันเป็นงานที่จู้จี้จุกจิกเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ได้อาหาร
1: ผัดไปยังไงแล้วนี่ค่ะตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จไปแล้วทุกเมนูผัดไข่เจียวแล้วก็แกง
0: แค่เนื้อ
1: แกงแค่เนื้อแต่ปอแค่นะยืนยิ้มอย่างเดียวโอเคค่ะทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนเดียวค่ะก็คือรับประทาน

0: อร่อยนึกว่ามันจะมีกลิ่นแบบว่าเหม็นเขียวผักเหรอแม่
1: ไม่เหม็น
0: ไม่เหม็นอันนี้คือปอยังชอบกินผักบ้างไงแต่มันก็ต้องมีคนที่เขาไม่ชอบกินผักบ้างแหละที่เคยมาพักอะใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นยังไงอะกินไหมคะ
2: เคยมีเด็กที่ไม่กินผักเลย
0: เป็นยัง
2: พอดีป้าทำเมนูประเภทนี้ให้เขาบอกว่าป้าเชื่อไหมว่าทั้งชีวิตเขาไม่เคยกินผักเลยแต่มาบ้านป้านี่โดนป้าหลอกกินผักหมดถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าดีใจตรงที่เขามาแล้วเขาประทับใจและโดยมากลูกค้าจะเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็พาญาติมาเที่ยวหรือว่าแนะนำเพื่อนให้มาเที่ยวแนะนำเพื่อนถ้าจะมานั่นต้องมานอนที่บ้านป้าจันสุ
0: ขนั่นแน่บอกต่ออะไรอย่างนี้แล้วแม่มีไปประทับใจคนไหนไหมประทับใจลูกค้าคนไหนเป็นพิเศษ
2: ทุกคนแขกที่มาจะให้สิทธิ์ทุกคนแขกบางคนมาเขาบอกว่าเหมือนว่า

0: โรคเขารุมเร้าไงปรากฏว่าอยู่อาทิตย์หนึ่งเขาก็ได้ทานอาหารที่ป้าทำเขาไปเจาะเลือดแล้วเขาบอกว่าสุขภาพตัวเองอ่ะดีขึ้น
1: ป้ารู้สึกยังไงที่คนมากินอาหารฝีมือป้าที่เป็นแบบเมนูสมุนไพรแล้วเขาสุขภาพดีขึ้นนะ
0: ป้าก็ดีใจเหมือนเราทำบุญเหมือนเราได้ทำบุญป้าเป็นคนพูดไม่หวานถึงป้าจะปากหมานะแต่ป้าก็มีปัญญาหาของอร่อยให้กินเขาบอกชอบสโลแกนนี้มากเลย ของอะไรที่เขาไม่เคยกินป้าก็หาให้กินได้หมดเอ่ยมาเฮ้อว่าอยากอะไรอ่ะป้าหาให้ได้หมด
1: นั่น
0: ตอนนี้ก็สบายใจผักเราก็ได้ปลูกแล้วก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วย เขาเป็นช่างอ่อนกว่าตั้ง14ปี
1: ที่ป้าดูแข็งแรงนี่นึกว่าป้ากินสมุนไพรแต่ที่ไหนได้กินเด็ก
0: เมื่อกินเด็กด้วยดูแลตัวเองด้วย ล้ำขนาดนะเจ้าสมุนไพร
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมกันครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วบอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื้อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สุ
0: ขของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียนะตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะคร
0: ับ
1: ก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาข้าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่
0: อ
1: นดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมัก
0: ครับ
1: ปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักมีจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะคร
0: ับ

0: ที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่า
1: ครับ
0: แล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
1: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็จะย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
0: มี
1: ไม่ได้เจ๊งนะ
0: ไม่เจ๊ง
1: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
0: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
1: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
0: ใช่ไหมเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
1: อืมผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ำ200เลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: แล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
1: ่อืม
0: นะครับ
1: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
0: จ
1: ะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
0: ใช่ครับ
1: เลขกลมๆไป
0: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
1: ่อืม
0: คุณต้องฉีดปริมาณน้ำให้มันเยอะขึ้น
1: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
0: ใช่ครับ
1: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงมันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
0: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำ200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
1: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
1: ถูกต้อง
0: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปีมันเป็นไปไม่ได้
1: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
0: เยอะ
1: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
0: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
1: ่ครับ
0: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเดินขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็ราดตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
1: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
0: ใช่ครับ
1: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองจะใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
1: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
0: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่า สักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
1: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
0: แล้วก็ปลูกไปปั๊บ

0: เอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
1: อ้าว
0: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
1: อะไรกิน
0: กดนะครับกดในดินน่ะมัน
1: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
0: ใช่กดน้ำกด
1: เลยนะอ๋อ
0: น้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะถ้า pH มันต่ำ
1: คือกรดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
0: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากรด
1: ก็คือกรดข้าวไม่ข้าวหายไป
0: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรจะกินตอนกลางคืน
1: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเออเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช
1: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
0: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
1: น้ำกร่อยน้ำ
0: บ่อกุ้งอะไรที่มันเค็
1: ม
0: เสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นยูนิซีย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
1: เรื่องอะไร
0: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาถามว่าบ้าเปล่า
1: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
0: ่ครับ
1: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
0: น้อยไปเลยดี
1: แต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
0: ถูก
1: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
0: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
1: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
0: ใบเนี่ยมันตั้ง อันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
1: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
0: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิดหนึ่งสองหยดสามหยด
1: มันต้อง
0: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไ
1: ร
0: นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
1: ครับ
0: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
1: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
0: ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
1: มะพร้าว
0: หรือ
1: มะม่วง
0: รู้หรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
1: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
0: ะ
1: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินที่ตลาด
0: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยาเขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือละนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
1: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
0: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
1: ้
0: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
1: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
0: ตั้งตรง
1: แล้ว
0: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปท
1: ั้
0: งหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
1: ม
0: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
1: เรื่องทุเรียนเนี่ยรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
0: ้
1: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
1: ครับ
0: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับ
1: ครับ
0: ของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
1: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
0: กี่คนอบนะผมฟังอยู
1: ่3
0: คนอบ
1: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
0: 363
1: 63เอ้าด้วยล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่าๆที่เรียนอายุเยอะนะ
0: ทุ
1: เรียนเยอะเนี่ยคือต้นมันจะหัก
0: ครับ
1: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
0: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
1: ใช่มันดันดอก
0: โด
1: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
0: ครับ
1: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
0: มีความชื้น
1: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหม
0: ขนาดท้องผาภูม
1: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังหาย
0: ยังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
1: ่
0: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
1: ใช่สอบถามได
0: ้
1: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call
0: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
1: ใช่ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
0: ไม่เป็นไร
1: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
0: ๆ
1: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
0: ถูกต้อง
1: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดก็ไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
0: า
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
0: เรียกว่าบอสรับจบ
1: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้วเหนื่อย
0: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
1: ่
0: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้อ
1: ่
0: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาล์ม
1: หมู
0: ตระกูลเดียวกันไหม
1: หมู
0: ลายเดียวกัน
1: ลายเดียวกันเลย
0: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
1: เ
0: ลยเอาเหมือนกันเลย
1: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
0: ปาล์มก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าคุณจะใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่นี้
0: แสดงว่าทุกพืช
1: ครับ
0: ถ้าบำรุงดิน
1: ครับ
0: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
1: จบ
0: แค่นี้ก่อน
1: อ
0: หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
1: แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จตอนนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
0: ดอกใหญ
1: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
0: หมายถึงเนื้อผลเนื้อผลนะนะ
1: ใช่ครับให้มันใหญ่
0: เนื้อใน
1: พอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
0: ่
1: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ล่ะ
0: เ
1: รามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบเราก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่ตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
0: นะครับเป็นอาหารของพืช นะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
1: ครับ
0: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
1: โอ้โหจนพ่อขมล
0: คุณพ่อขมลที่กระบี
1: ่พ่อขมลบอก
0: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
1: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
0: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
1: ทลาย
0: ใช่ไหม
1: แล้วใหญ่ด้วยทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมาก
0: ออกอืม
1: แล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
0: เพื่ออะไรอ่ะ
1: ก็จันมันน่ะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
0: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
1: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดิน

0: คุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
1: ต้นตำรับ
0: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
2: ไม
0: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
1: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ลองฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
0: ไอยางหน้านึ่งตายนึ่ง
1: ตายนึ่ง
0: จริงๆมันหน้าด้าน
1: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
1: น้ำยางไม่ออก
0: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได้
1: ครับ
0: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปเมื่อเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวช่วยหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
1: ครับ
0: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: มันจะต่างเลยใช่ไหม
0: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
1: เอาใหม่เลยใช่ไหม
0: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่จะจืดหนึ่งเขาเดียวขีดหนึ่ง
1: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยางหลังจากที่ใช้แล้วก็
0: ไม่ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
1: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
0: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
1: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากๆเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
0: ้
1: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
0: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับการใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
1: อ
0: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
1: ครับ
0: เรามีหมด
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนล่ะผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องหา call center เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
0: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อเห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
1: ว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได
0: ้
1: แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
0: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
1: พืช
0: ข้าวก็มาจากพืช
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็บอกเลยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
1: ถูกต้อง
0: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
1: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและ

0: ญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
1: ้
0: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับ วันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
4: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดๆกันแล้วผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
5: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
4: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละกินนกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได้
5: มารวมกัน
4: มารับรวมกันผลิตก็จะมารวมกันที่นี
5: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
4: ครับ
5: ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
4: บ้านแม่ขมันครับ
5: บ้านแม่ขมันเนี่ย
4: ครับ
5: ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
4: ครับ
5: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
4: ครับ
5: นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ
4: ์
5: นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่นี่ขโมยก็มาอีกแล
6: ้
5: ว
6: ไม่ครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วน่ะ
5: นี่จะหมดแล้วนะครับ
6: เก็บไปยังไงต้องต่อขึ้นมาเรื่อย
5: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่มันคือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
4: ไม่เน่า
5: ไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแล้ว
6: เก็บหลายรุ่นแล้วก็มีอา
5: การหมดแล้ว
6: แล้วยิ่งใส่อีเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
5: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามหรู
4: ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันปิดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
5: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าอะไรทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โยนอะไรทั้งสิ้นอย่างใดนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดิน

0: ่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
3: ก็เป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่มั้ยดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
3: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่มั้ยหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่มั้ย
3: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยรู้จักคําว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนะครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมั้ย
3: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะนี่มีตัวอย่างอะไรมั้ยใบเขียวขึ้น
3: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
3: ดินดี
0: ปูไหม
3: ปู
0: ปูนุ่ม
3: ครับ
0: ไม่แข็ง
3: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
3: สามผลได
1: ้โอ้โหสามผลเลยนะ10วันครั้ง10วันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดิน เน่า
0: 7วัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
3: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยล่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราอ่ะเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
4: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้
1: ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนนะฮะ
0: เ
1: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
4: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆไหม
4: ไม่มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
4: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่หมายถึงว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
0: รสชาติสีคือสีแน่นอนสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
4: ก็ถือว่าย
0: ังไม่
4: ถึง
0: ยังไม่กินไม่ยังไม่ได้ผมว่ากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินอ่ะเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
4: ก็ดีครับติดใจกัน
0: อ๋อมัน
4: หวานมัน
1: พี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได้เรารับรองครับก็ตะกอเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาเรียกกรอบนอกนุ่มในจริงไหมโอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
0: นายยาม
1: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแหวกเลยครับมันก็แบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสู่มันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมุตินะฮะ
0: ค
1: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้อ่ะหลักหมื่น 5-60,000 แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
0: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
3: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
0: ทั้งใบดีขึ้นกิ่งก้านก
4: ็ครับลำต้น
0: แข็งขึ้นไหม
3: ครับ
0: แข็งขึ้น
1: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกแล้วจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
0: เขาไม่มีสิทธิ์เลือ
1: กเขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
0: ้
1: วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไล่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คือไอเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพ พอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทางผลทางใบทางดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
0: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
3: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกจะดีขึ้นเยอะครับ
0: ครับดีขึ้นผลผลิต
1: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
0: สั่งมาเลยพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
1: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินแล้วนิ่ม
0: มันยบนะ
3: หญ้าถอนง่าย
1: อ่าหญ้าถอนง่ายนี่เป็นสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหอย่างไรโยกเย้นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับใครอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
0: ปรึกษาได้นะคร
1: ับ ปรึกษาได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
3: ใช้อยู่แล้วครับ
0: ลดลงไหมครับ
3: ลดลง
0: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงต้องใช้อยู่
1: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
0: ปุ๋ยใช่ไหม
1: สูตรเสมอนะครับ
0: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
1: ต้องคำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
0: ลดน้อยลง
1: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือหนึ่งต่อต้นพอหรือสองกำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดหนึ่งปุ๋ยสัก2กรัมสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
0: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรควรใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
1: ครับ
0: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
1: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
0: เมษาปี
1: เมษานะมาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมาน
0: ี่นี่เปลือกละครับ
3: เปลือกกระบาง
0: เปลือกกระบาง
1: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
0: รอบต่อไป
1: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
0: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
1: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
2: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วย

0: ยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: ันเห็นที่เลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลย
2: ต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนนะ
3: ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรชี้ตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างงี้เพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ําไอ้ที่เยอะๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ําเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี่ยที่ฉีดไปเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทําขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยไม่โดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเอกระลิงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังหนึ่งนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกิจนะเพราะจริงๆเราต้องรักษารากเน่าโคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
2: ใช่
3: ถ้าเรามาวิดทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
4: นี่ร่องลง
3: ร่อง
4: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะที่ร่องจะลงนะ
3: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
4: อ
3: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งไงครับวันนี้แฉะคำว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียาออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ

เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง

0: รีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ก็ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้อง 3-4 คน
3: โอ้โหพ่อทำคนเดียวแล้วทำ 3-4 คน
4: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอามนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำแบบสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
5: ลูกชายจะตัดไงบอกให้มันต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
6: ต้นไหนต้นนี้เหรอ
5: นู่นต้นนู้นต้นใหญ่นู่นแหละ
6: ต้นที่ไม่สูงนะ
7: ต้นใหญ่ที่ต้นที่นั่นแหละที
6: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
5: เออนู่นแหละตรงนั้น
4: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้ม
5: ั้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
4: โอ้โหถ้าไวมากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นเองจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
5: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
6: ใช่ต้องรู้
4: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
5: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
4: รอสักก่อนนี่เหลือ20อ่ะ
5: นั่นนั่นเลยนะ
4: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
5: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
4: นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
5: ก็นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
4: โอ้โห
5: มาเอาไปเลย
6: ให้คนรู้จักญาติพี่น้องไปใช้เลยรู้ไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
4: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
6: มาเลย
5: เนี่ยตรงนั้นแหละเนี่ยผมเปิดโฆษณ
6: า
5: บอกไปเอาไปลอง
6: แล้วเขาลองแล้วเป็นไงบ้าง
5: เออบอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
6: เอาที่ลุงไปก่อน
4: บอกเลยที่ของจริงนะครับเนี่ยเราพัดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพาด
6: ูพักพิง
4: ครับพิงนะครับแต่นี่คือเสียงจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในยะอามะอยู่ตรงไหนฮะลุง
5: อยู่เองเขาเรียกไงเป็นในอามวัดโพนา
4: วัดโพนา
6: วัดโพนาเมื่อกี้
4: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
5: ไปทั่ว
4: นะครับก็
5: ปุ๋ยค่ายาไม่มี

0: เอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาทิ้งแล้วกัน
1: แห
0: มทีปีงปีได้ไม่หมดก็มี
2: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: ตอนนี้เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
3: สวยมากจริง
4: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะว่าใบมัน
0: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
4: มาตอนตัดลูกอ่ะ
3: พ่อบอกว่าล้อมแรกมีนา
4: ในสา
3: ปีหน้าจะแพงหน่อยก็ออก
4: ในสาไม่เท่าดอก
0: มีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
4: นะแล้วมามีสานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
3: กินรีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
4: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
0: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
3: นี
0: ่ถ้าไม่แกรับประกันเลย
4: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเดี๋ยวลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
0: ก็ไม่ตัดเองเลย
4: โอ้โหตัดเองด้วย
0: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัดแล้วก็ให
4: ้โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
3: เนี่ย
4: ใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
0: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
4: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็มมาลุง
5: ใกล้ก่อน
4: ลุงก็เป็นลมนะ
0: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
3: ได้
0: แวะมาได้แล้วได้
4: คนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
0: ลากินโอ้ย
4: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะมั้ย
0: ใช้เยอะมากเลย
4: มา
0: ใช้ยาใช้อะไร
3: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เนาะ
0: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
3: ครับ
0: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเงี้ย
4: แก้เลย
0: เราทาเอาอะไรทา
3: แก้เลย
0: ถ้าเราปล่อยไว
3: ้อย่าปล่อย
0: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้ยร
4: ัก
0: ษายากแล้วตอนนี้
4: เข้าเส้นเลือดนะครับก
3: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
0: อย่างนี้50แล้วถ้าลำเป็นนิดนิดหน่อยเนี่ยแก้80
4: ครับเหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
0: เราต้องรู้จริง
4: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
0: เราปุ๋ยเปื่อยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
4: ประหยัดเท่าไหร่ประหยัดปุ๋ยลงไปได้เยอะมาก
0: ประหยัดเยอะแหละ
4: เงินนี่พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
3: แค่บอกประหยัดกันรู้เรื่อง
4: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
0: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5ตัน
3: จากปกติเท่าไหร
0: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2ตัน2ตัน
3: เกินกว่าไปอีก
4: เกินกว่าไ
0: ปปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
3: ไปถึง
4: น้อยอีกลงวีแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
0: ถ้ามันเนี่ยเราขีดเราทำแล้วมันได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
3: เห็นไหม
0: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
3: แข็งดินเสียด้วยครับ
4: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
0: มันเค็มมากมันก
4: ็
0: ตัวหมดเนี่ย
4: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
0: นั่นหมด
3: ใบหมด
4: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น

0: นิดๆหน่อย
1: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
2: ให้กินข้าวหน่อย
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เนี่ยต้นตรงต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทําเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
1: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายดิอะไรเอ่ย
5: ให้ผมทาย
1: ทายดิว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
5: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
1: ใช่
5: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
1: ่
5: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
1: เ
5: นี่ย2ปี
1: 2ปีกว่า
5: 2ปีกว่า
1: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
5: ปีครึ่งอ
1: ่
5: ะ
1: ไอ้ทายอีกทีนะถ้าถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
5: เอาปีหนึ่งปีหนึ่ง
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
5: ้4ปี
1: 4เดือน
5: ฮะจริงป่ะพ่อ
0: 4เดือน
5: ต้นนี้4เดือน
0: 4เดือนนู่นแหละและต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
1: นั่นๆๆไม่มี4เดือน2ต้น
5: แล้ว
1: ตัดยอดใหม่4เดือนทั้งนั้น
5: เดี๋ยวครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
1: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดีอ
0: ่
1: ะก็บอกแล้ว
0: เมื่อตอนแรงนะ
1: แรงแรงเมื่อ
0: แรงตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
5: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
1: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ซื้อมา
0: ซื้อที่
5: แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตัดกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
0: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
1: ี่ดูใบ
5: ใบสวยมากใบเงา
1: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
5: อันนี้4เดือน
1: อันนั้น3ปี
5: อันนี้3ปี
1: ดูดิ
5: ออกลูกแล้ว
0: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
1: โอ้
5: อะ
0: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
1: 2ปี
5: เป็นลูกแล้ว
1: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ทีเดียวนะครับ
5: ครับ
0: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
1: เนี่ย
0: ปุ๋ย
1: ดูแลถึงมั้ยน้ำถึงไห
5: ม
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินถึงไหม
5: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
1: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่า
0: แล้วราคาดินเน่าถูกขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
1: ่เออพอแล้ว
5: ดินนุ่
1: มเพราะฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
0: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอ้วนแล
5: ้
0: ว
5: อ๋อใบลงดินได้เลย
1: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนก็ข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอ็มไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ ช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วย

0: ชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคุณก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหม
2: ครับ
1: ถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะครับก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่า
3: เลยเฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร์อ
1: ยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธานเหรอครับ
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: บนับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราเอง
1: สวัสดีครับเฮียครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เอ้ยลืมตาอ้าปาก
0: อ๋อเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงฮี
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ต
1: ้อง
0: ใช้ข้าวไหม
1: ก
0: ินผ
1: มไม่จะกินกินยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: ไอ้จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรดเราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราหมดเลย
1: อ๋อเพราะเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
2: ีย์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้เนี่ยค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จเรียบร้อยค่า pH มันก็เกิด

0: ขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กลิ่นมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: เพราะแสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้วอ๋อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
0: ใช่
1: แล้ว
2: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
0: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไหมเพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
0: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
0: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
0: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
0: เพราะใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
0: เ
1: อเขาใส่เราไปก่อนใส่
0: เ
1: อตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
0: เ
1: อดี
0: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
2: เพราะว่าเฮียกำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
1: ้
2: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์มันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
0: ใช่ครับมันจะดึง
2: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
0: ้
2: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นเชื้อราดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
2: ใช่ไหมคะเฮียค
0: ่ะใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
0: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านไร
2: ่โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลและใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: ผมกล้าพูดความจริงเลย
5: นะ
4: คือก็กล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
5: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
5: ไม่เชื่อใช่ไหม
4: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
5: โอ้โห
4: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
5: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
4: ไม่เคยได้อย่างนี
5: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
4: หลาย
5: สิบปี
4: ครับ
5: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
4: ไม่มี
5: ไม่มีเลย
4: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
5: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
4: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
5: นี่
4: คน
5: ซ
4: ื้อไปต้องติดใจกลับ
5: ต้องกลับมา
4: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้
5: อ
4: ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
5: ดกมาก
4: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: โอ้ยโปรดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัด

0: ขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่เดี๋ยวก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
1: จริงๆทั้ง2แบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
0: โอ้ยเฮียกินรวบเลย
1: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
2: ครับ
1: อีอย่างเงี้ย
0: เอางี้ออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
1: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
2: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
1: เหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
0: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
1: ได้คืนไม่หมดครับ
2: เดี๋ยวดินเน่าล่ะครับ
1: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
2: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
1: ครับ
2: เพราะนั้นคุณผู้ชมเห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมด
1: ครับ
2: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
1: ค
0: ่ะ
1: คือถึงบอกเลยครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
2: แล้วขอลดไปเถอะ
1: ลดไปเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดๆไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปหน่อยก็เปลือง
2: อันนี้
1: แต่มันอยู่ไม่ทน
2: อ
1: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
2: มันมีอะไรบ้างคืออะไรล่ะคนมันยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
0: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติแล้ว
2: มัน
0: มาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
1: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
2: าด้วยนะ
1: มีน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
2: ์
1: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
2: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
1: ใช่บ่อหมัก
2: นี่คือบ่อหมัก
1: ใช่บ่อหมักครับถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
0: ีประโยชน์กับพืชผัก
1: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
2: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
1: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
1: NPK ไม่ถึง
2: ไม่ถึงหรอ
1: มีค่าจุด
2: โอ้โห
1: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
2: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
0: จ
2: ะเก็บแล้วก็ได้ใช
1: ่ไหมใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
2: ขวดเดียวเนี่ย
0: ใช้ได้เลย
1: ครับอย่างเดียวเลย
0: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
1: ใช่ครับ
2: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
1: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
1: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
2: ้
1: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
0: แต่เดี๋ยวนี
1: ้เลิกแล้ว
0: แล้วก็ลดเลย
2: แล้วก็บอกผสมตามที่แนะนำ
1: ใช่
2: ฉีดใบลงดินได้เลย
1: ได้เลยครับชุ่มๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
2: คือถ้ากรณียังไม่ได้ทำปลูกพื้นกับ

0: ฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดบนใบลงดินไม่เป็นไรแต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
1: ใช่ไ
0: หมแต่บนใบบนต้นได
1: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่ถึงบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
0: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะอย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่น
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
0: เชื่อใจแล้ว
2: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้แต่การใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงให้เฮียขา
1: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินนะมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำมันก็ตกค้ามันก็ตึง
2: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไรต่างๆ
1: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
0: แสดงว่ายังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
1: นั่นแหละครับ
0: มันไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
2: มันไม่กิน
1: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมอ่ะ
0: ดีใจที่คนทำตาม
1: ทำตามนะ
2: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
1: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
0: ่บางทีเคยได้ยินมาเขาชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
0: ใครเจ๊ง
2: เจ้าของอยู่นี
0: ่เจ้าของอยู่นี่
2: ก็บอกใครเจ๊งอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้
1: มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
0: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
0: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได้
1: แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดีเน่าหรืออีเน่าเลย
2: นี่ไงคือต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยโดนมือโดนผิวหนัง
1: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นอันตรายเลย
0: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังแต่เราก็ยังคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียนเดบเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
2: ของเรา
0: แค่ไปย่อยสลาย
1: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภัยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
2: ี้อย่าบอกนะว่าเอาใช้ดิน
1: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
0: ี้จริงๆแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
1: ได
0: ้ใช้ลงดินไป
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
0: ี้
2: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
1: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเพราะเวอร์
0: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
1: คมเลยนะคมมากเลยนะ
0: คมนั้นถ้าคุณไม่เคยลงน้ำมันคมมาก
1: คมมากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่เพราะแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
2: ใบ
0: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
1: มันหลบ
0: แมลงมันจะไปหลบ
1: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
2: ้
1: มันขอเดินใบตั้งหานอนดีกว่านะคร
0: ับ ก็แปลงข้างๆไปเลย
2: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
1: ่ใช่ครับ
2: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
1: ก็ดูปราบและอูผมดิครับ

0: แล้วเป็นยังไง
1: ครับไม่ชิม
2: ไม่ชิมสักท
0: ีอร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
2: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
0: ดีมาก
1: เปลี่ยนใช่ไหมมันเปลี่ยน
0: เพราะมันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
2: ให้
0: อย
2: ู่
0: ในขวดเดียว
2: อยู่เลย
1: จริงๆเนี่ยอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่จะปลูกที่ใส่นั่นใส่นี่ใส่1ใส่2ใส่3ใส่4แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับเราบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรที่เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
1: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิ
1: จอีก
0: นะ
2: มันเหนือการควบค
0: ุ
2: ม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
1: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
1: กินผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกก็ปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ทอลงมาน
0: ะครับ
1: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
2: พ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช
1: ้ฉีดไปฉีดดินก็เพิ่มปริมาณน้ําได
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
0: ใช้ไปเลย
1: 200ก็ได้
0: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปวะ
1: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
2: รสชาติมันดีเกินไป
0: ใช่อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
1: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
2: ่
1: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
2: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: พูดความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำส่วนนี้มาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
6: ่
5: อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
6: ฮะ
5: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
5: หลาย
6: สิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลยหรอ
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะ บาด่าเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
6: นี่
5: ค
6: น
5: ซื้อไปต้องปิดใจกลับ
6: ต้องกลับมา
5: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
6: ดกมาก
5: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โห

0: ว่าคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอน
1: ถูกต้อง
0: เฮียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
2: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ
1: ๊บแล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
2: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งแค่นี
1: ้
2: คือบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
0: อ
2: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
1: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกน้ำครับ
2: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊ดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยก็ต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊ดเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับ
2: ครับ
1: ถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
2: ไม่สน
1: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
2: ับ
0: แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
2: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
1: ๆ
2: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
1: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้และเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
6: นี่เกษตรกรเห็นหน้าไหมเห็นอะไรไหม
5: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
6: แต่ก่อนเป็นไง
5: โอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเล็กหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
6: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
5: ครับ
6: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
5: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
6: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
5: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนอ่ะบอกไปเลยผมได้รู้แล้ว
6: 1ขวดต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
5: ครับ
6: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
5: ถูกต้อง
6: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับวันที่9ดูนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง

0: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าไปลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ปให้ใช้ดินเน่า
1: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
2: เดี๋ยวก่อน
1: ถ้ำทุเรียน
2: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดาแล้วมันดูทุเรียนได้แล้วความ
2: ม
1: หัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
2: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
1: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเด้เด้เด้เด้เด้เด้ยาวนานอะไรเกิดขึ้นครับ
2: โอ้โห
1: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
2: ไม่รอดนะครับ
1: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี
2: ้
1: ได้กี่ตะกร้า
2: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
1: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
2: ตัดใจ
1: ตัดใจลุงอ่ะ
2: ครับ
1: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือกทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้น
2: อ
1: ่ะ
2: เพื่ออยู่ได
1: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำรายได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
2: ครับ
1: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
2: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
1: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆณตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที
0: ่ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ่ที
2: ่
0: ล
2: ุ
0: งเขาบอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปก่อน
2: ใช่อันไหนจะอยู่
0: ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก
2: ็
0: เหมือนกับหอบไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าดินเน่านี่จริงๆอ่ะเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์ไหม
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: เขาตอบโจทย์ยังไงลุง
1: คือทำให้ดินดีขึ้น
2: นะ
1: ครับไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทำสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคน
1: เ
0: นี่ยคนเนี่ย
1: ไม่เรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
2: อืม
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีก็มันแตกนะ
1: หายไปเลย
2: หายไปเลย
1: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตาย

0: กเราก็ไม่
1: ลูกดกกิ่งไม่ตาย
2: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันท่อน้ำเลี้ยงเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนิดๆคือต้องช่วยมาหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมคุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุลเลอร์เนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกครับที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
1: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
3: เนี่ยครอบผมครอบหัว
2: ครอบหัว
1: ครอบหัว
2: ไอ้สปริงเกอร์ครอบหัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
1: ก็คือเป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบหัวอีกต่างหากใช่ไหม
3: ครับ
2: ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
1: อ
2: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเวียงออกแล้วน้ำมันจะกระจายแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดีอย่างไรอะลุง
3: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไปวุ่นวาย
1: เดี๋ยวนะน่าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
3: ใช่ครับ
2: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
1: คร
2: ับ เพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เรา
1: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
2: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเลย
1: ต้องการ
3: แล้วมันลงลึก
2: ก็มันเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
3: แล้วมาสั่งให้เชื่อมน้ำใต้ดินที่เราให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการเหลือของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
2: ลุงเคยใช้สารไหม
3: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
2: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
3: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกกระดูกกว่า
2: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
1: ่
2: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
3: ลมแรง
2: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนายังไงต้นไม้คงก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
3: ดูที่ยอดต้องเดินครับ
2: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่ายิ่งถูกต้องไหม
3: มันหลังแตกมันยอดมันเดิน
2: ยอดมันเดินขึ้น
3: คือมันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้ไปรอให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5 วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งจะหยุดน้ำได้5 วันเนี่ยวันนี้รอให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกคนขาวๆแล้ว
2: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5 วันที่เราอดน้ำถูกไหมแล้วพออดน้ำเสร็จเราก็ให้น้ำปกติ
3: คร
2: ับ น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
3: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10 นาทีเว้นวัน
2: สิบนาทีวันเว้นวัน
3: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้วเราก็หยุดน้ำ5-7 วัน
2: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5-7 วัน
3: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
2: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
3: ใครประมาณ3 คราวก็เห็นดอกแล้วว
4: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1 ขวด 1 ลิตรปกติ690 บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3 ขวด 3 ลิตรแถมฟรีปรับมาน2 ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400 บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1 ลิตร 3 ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2 ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่น

0: ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ก็บอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊มแล้ว
2: อันนั้นก็ดีมันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
1: ถูกใช่
2: อยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10ปีแล้ว
3: ลด
2: ทั้งใบหมดเลย
3: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลด
3: ค
1: ือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
3: ต้องเพิ่ม
2: ใช้ที่สุดเข้าไปครับเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไป
3: นั่นไง
1: แล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าม
2: ันต้องใช้ให้สุด
1: ใช้ให้สุด
2: แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
3: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทนเนี่ย
2: ใช่ว่าลูกมาก็ใช้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยสุดแล้ว
3: นี่
2: ตัวนั้นจะหายไปหมดเลย
1: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมา
2: ไม่มีแล้ว
3: นี่คืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้มาเต็มปากนะแต่ลุงมันเริ่มพูดได้เต็มปากนะอันนี้คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
2: ก็เน่าคอดีไม่มีกัน
3: นะ
2: มันมีแล้วคุมได้อยู
3: ่นี่ก็คุมได
2: ้แล้วลากที่มันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
1: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
2: ่ต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่มันเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยฝนมัน
3: ตกมา
2: เลยมันเป็นอย่างนี้เหมือนงั้นเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
3: โอ้โหยุบไปจะตุ่มเลยเหรอ
1: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
2: ่มันจำเป็นแล้วแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้
4: จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผม
3: ร
4: วบมากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
3: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
1: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
4: เพิ่มหัวขึ้น
3: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
1: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่า
3: คร
1: ับ นะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
2: ใช่
1: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำนี่มันโอเคไหม
2: โอเคครับกับเบียร์น้ำผมทำไปบอสขายเกือบผลิตไปทัน
3: นี่ลุงมันเริ่มเอาเบียร์น้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
2: ดินมันแฉะ
3: อ๋อดินแฉะ
2: รากมันเน่าร
3: ากมันเน่าอ๋อรากเน่าต้นเหลืองรากเน่าคนนี้ต้นเหลือง
1: วิ่งที่บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั่นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
2: ครับผม
1: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
2: ก็เยอะแรกอ่ะลิตรนึงบวก3ขวดเบียดน้ำ3ขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะราก
3: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
2: พอครั้งที่2ก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
3: เริ่มลดปริมาณลงแล้วใส่หนักไปก่อน
2: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3วัน
3: ครับ
2: 3ถึง5วันแล้วครั้งที่3ก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำขวดนึง PM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
3: นี่นะ
2: แต่การเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
3: รถได
2: ้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ํา3 PM ขวด
3: นึงเหมือนที่เฮียบอก
1: แ
3: ล้วใส่ให้สุดเลยอย่าง
1: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทําตามมา
2: ตอนนี้ผมใช้แค่เนี้ยดินเน่า3ขวดเบียดน้ํา3ขวด PM ขวดนึง
1: ต่อน้ําพันลิตรนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
2: ก็น้ําทุกวันต้องฉีดทิ้งเนี่ย
3: ของกันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว
2: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำเมื่อท่วมมันแก้ไขเลยไม่ได
1: ้
2: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
3: มันมีอาชา
2: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำเลยไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
1: นี่ครับเกษตรกร

0: ครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่าย
1: ากกว่าด้วยพื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกท
0: ีอันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ปากมาน
1: ะ
0: ไม่ใช่ปากมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18ถังเข่งเนี่ยวันนี
1: ้
0: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์อะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลอร์วิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
2: มะละกอบำบัด
0: มะละกอเคยเห็นไหม
1: บำบัดปรับปรุงดินน่ะนะครับ
0: ไม่เชื้อราเชื้อรานั้น
1: เพราะอย่างเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี้
0: แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
1: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วไงใช่ไหม
0: ที่ลุงบุลเลอร์ทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
2: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนแล้วอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
2: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
2: ตัวมีปัญหาเนี่ยต้องใช้
1: คู่นี้เลย
2: ต้องใช้คู่นี
3: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
2: ไม่จำเป็นว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะนั่งแค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเน่าหรือว่า EM ที่มีปัญหานะแต่ใช่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
1: ทีหน่อย
2: ทีหน่อย
1: ครับใช้บ่อยหน่อย
0: ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
2: ครั้งแรก3ขวด
0: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับก็คือ
2: ที่มีปัญหานะ
0: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
0: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
2: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
0: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
2: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่ทุ่งสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
0: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
2: ที่น้ำไม่ท่วม
0: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
2: 5วันให้ซ้ำอีกทีนึง
1: 5วัน
2: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็EMครึ่งขวดนี่มีปัญหานะ
1: ไม่มีปัญหานะ
0: ประหยัดมาก
2: แล้วได้ผล
0: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะมันเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับมันนะครับ
2: EMคือขวด
1: EMขวด
0: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะEMนะ
2: ที่มีปัญหาไอ้
0: ที่ไม่มี
2: ป
0: ัญหานะครับเราลงEMได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิต
1: ร
0: แต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อย

0: นอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
1: ได้ก็เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
2: ได้จะลงได้ใช่ไหม
1: คือจบแล้วกันนะที่ปัญหา
0: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
1: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งลิตรแล้วก็เดือดน้ำสาม
0: สาม
1: แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไปสามถึงห้าวันสามถึงห้าวันก
0: ็ครั้งที่สอง
1: ดินเน่า
0: ขวดหนึ่ง
1: ขวดหนึ่งเดือดน้ำขวดหนึ่ง
0: อันนี้ครั้งที่สอง
1: แล้วก็ลงไป
0: อีกสามวันอีกครั้งหนึ่ง
1: สามถึงห้าวันก็ดินเน่าขวดเดือดน้ำขวดแล้วEMครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
1: ก็เต็มก็เออเต็มร้อยคะแนนดีคะแนนสิบได้เต็มร้อย
2: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องคร
1: ับ ก็มันต้อง
2: ก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
1: จับปฏิเดิม
0: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
1: ตายตัวที่มีปัญหาตัดลูกเสร็จแล้วก็กลับปฏิเดิม
0: คือฟื้นฟู
1: มันเหมือนเดิมหมด
0: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต่
1: ใบผมไม่ได้ใช
0: ้แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
1: ้
0: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
1: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
0: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
1: แค่ตัวนี้ตัวเดียวคร
0: ับ โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
1: เพราะไม้ผลมันคล้ายๆปาล์มมันไม่แตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
2: ครับ
0: แล้วต้นนึงใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
1: ก็พอนี่มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ40-50ลูกต่อปี
2: ก่อนนี้มันยังไม่เจอเฮียนะยังไม่เจอ
1: พอใช้ดินเน่าเหลือ15-45ลูกต่อปี
0: ลดไปแค่ครึ่ง
2: จาก40กว่า
1: ผลิตเพิ่มขึ้นไหม
0: ผลิตนี่ผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
2: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงจริงด้วยคุณผู้ชม
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
4: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: ็บอกกับเกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
1: ครับ
2: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได
0: ้เออ
2: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ
0: มันต้องม
3: ัน
0: ลองทำ
3: ดู
0: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือขุดอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไง

0: อนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็ได้เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
1: ใช่ครับ
0: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
1: ได้หมด
0: นะ
1: ได้
0: นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
2: ่ไม่เหม็นครับ
1: ใช้จนไม่เหม็นแล้ว
2: ไม่เหม็นอ่ะ
1: ไม่เหม็น
2: หมักชาวบ้านหมักเหม็นวันนี้
1: เหม็นกว่านี้อีก
0: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ทุกไร
1: ่ไร่ไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินน่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่มั้ยจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH

0: ชในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
1: 2,470 บาท
0: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้อง Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะแฮปปี้โฮมซึ่งจะบอกงี้ค่ะว่าวันนี้ค่ะรู้สึกเลยนะว่าเอ้ยได้ความเหนื่อยนิดหน่อยนะ
5: ถูกต้องนะครับผมขยับเท่ากับออกกำลังกายนะครับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับบางทีเราเป็นลูกๆนะครับเราเห็นท่านแบบนั่งดูทีวีเฉยๆอยากให้ท่านได้ขยับบ้างนะครับวันนี้แนะนำเลยแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุนะครับอย่างที่บอกคือเล่นไปเล่นมาเนี่ยเอาเฮอมีเอาเรื่องอยู่
4: เอาเรื่องนะเอาเรื่องถ้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยดูละครนะคะเหนื่อยกำลังดีและที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่สังเกตไหมว่าได้ขยับทุกส่วนเลย
5: ถูกต้อง
4: ตั้งแต่ท่อนบนนี้เลยนะช่วงแขนเนาะใช่ไหมช่วงขานะคะหรือว่าวันนี้เราจะเลือกก็ได้นะว่าเราจะขยับส่วนไหนและที่สำคัญยกไปออกกำลังกายตรงไหนก็ได้
5: ถูกต้องนะครับแค่มีที่นั่งนะครับเราพูดอย่างนี้เลยนะครับคุณจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกหน้าบ้านหรือจะยกเก้าอี้นะครับไปนั่งตรงไหนก็ได้ก็สามารถใช้จักรยานสำหรับผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมตัวนี้ได้นะครับเราดีไซน์ออกมานะครับให้เหมือนแบบจักรยานเลย
4: ค
5: ุณจะได้ขยับนะครับทั้งส่วนบนส่วนล่างเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นผู้สูงอายุเราไม่รู้จะให้ท่านออกกำลังกายแบบไหนบางทีออกกำลังกายหนักๆก็ไม่ได้แบบนี้เนี่ยกำลังดี
4: พับเก็บได้ด้วยไม่เปลืองพื้นที่นะคะแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุที่อยากให้ทุกคนมีไว้ที่บ้านเลย
5: ถูกต้อง
4: นั่งดูละครนั่งดูทีวีฟังข่าวอะไรไป1ชั่วโมงเพลิน
5: ๆใช่แล้ว
4: ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายนะคะซึ่งวันนี้เลือกได้เลยนะว่าบางทีเราจะขยับแค่ข้างบนก็ได้
5: ถูกต้อง
4: หรือจะขยับแค่ข้างล่างก็ได้
5: ใช่แล้ว
4: แล้วความสะดวกของเราบางทีทำงานบ้านเยอะไงขยับนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วก็วันนี้นะคะเรามีของแถมให้ด้วย
5: ใช่แล้วนะคะวันนี้มีโปรนะคะถ้าเกิดขยับเท่ากับออกกำลังกายแต่ถ้าเล่นไปนานๆเหมือนเป็นการกระชับกล้ามเนื้อด้วยวันนี้อย่างที่บอกตัวนี้แถมนะครับเราเรียกว่าเป็นสายยืด
4: กับ
5: สายแรงต้านสายยืดกล้ามเนื้อเหมือนกัน
4: หรือแบบอย่างนี้ก็ได้เปลี่ยนท่านะคะอันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะ
5: ถูกต้อง
4: ถ้าเกรงดีๆก็รู้สึกเลยนะคะว่าได้บริหารกล้ามเนื้อแขนด้วยค่ะ
5: ใช่แล้ว
4: ยังไม่พอขออีกอันได้ไหม
5: ได้
4: นี่นี่นี่ชอบมากคือช่วงนี้เล่นโทรศัพท์บ่อยก็เลยแถมอันนี้ไปให้ด้วยนะคะใครเล่นโทรศัพท์บ่อยเนาะสวัสดีวันจันทร์วันอังคารนะคุณลุงคุณป้าค่ะเรามีที่บีบมือแบบนี้นะคะก็คือช่วยบริหารทั้งมือแล้วก็นิ้วด้วยนะ
5: ถูกต้อง
4: ทั้งหมดเลยนะคะแถมให้ด้วยมาดูโปรโมชั่นวันนี้ดีกว่าค่ะสำหรับสวทั้งหลายอยู่บ้านอย่านั่งเฉย
5: ใช่แล้ว
4: ขยับไปด้วยดีกว่าค่ะจักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะคะ 1,490 บาทเท่านั้นเอง
5: ใช่แล้วนะครับอันนั้นคือราคาปกติแต่วันนี้ครับราคาพิเศษคุณจ่ายเพียง 1,490 บาทแล้วเรามีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่มูลค่า290บาทแต่คราวนี้คลาสสีให้ตัวนี้สามารถเอาไปติดกับตัวเครื่องแฮปปี้โฮมของเราได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือที่บีบมือนะครับมูลค่า290บาทแต่เราขอเนี้ยคลาสสีให้เซตเนี้ยมันเป็นเหมือนการบริหารร่างกายนะครับให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านของเรานะครับอย่างที่บอกครับดีกว่านั่งเฉยๆแน่นอนนะครับบางทีไม่รู้จะไปออกกำลังกายที่ไหนวันนี้แน่

0: ีความเหนื่อยประมาณนึงกำลังดี
1: ใช่แล้ว
0: กำลังไหวนี่ขนาดเรายังไม่สวนะ
1: จริง
0: เรายังเริ่มรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันก็คือเหมือนได้คาร์ดิโอไปด้วย
1: จริงนะครับผมได้ทุกส่วนจริงๆนะครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: แล้ววันนี้นะครับลองมาดูนะ 1,490 บาทสำหรับตัวแฮปปี้โฮมจักรยานผู้สูงอายุตัวนี้นะครับให้ดูนะครับว่าตัวฟังก์ชันนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มจากด้านบนเลยนี่นะครับเราจะมีนะครับยางนะครับอันนี้คือการลื่นกันเหงื่อเพื่อความกระชับเวลาจับนะครับเนี่ยเลยที่หมุนเพราะว่ามันต้องหมุนอย่างนี้ถูกไหม
0: มันนุ่มดีด้วยค่ะที
1: ่จับถูกต้องนะครับเป็นเหมือนที่รองนะครับนอกจากนั้นนะครับมีที่ปรับความหนืดอันนี้คือปรับระดับนะครับวันไหนอยากแค่บริหารเฉยๆเอาแค่ขยับนะครับแต่ถ้าวันไหนอยากกระชับกล้ามเนื้อนะครับอยากให้มันได้เหงื่อนิดนึงนะครับบิดนะครับมันจะได้แรงต้านมันจะได้ความหนืดนะครับลงมาปรับระดับความสูงได้เผื่อคุณพ่อนะครับแบ่งกันเล่นกับคุณแม่ความสูงไม่ได้นะครับปรับระดับความสูงได้ด้วยนะครับลงมานะครับเราจะเห็นว่าทั้งทุกส่วนนะครับของเครื่องออกกำลังกายตัวนี้จะเป็นโครงเหล็กนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นโครงเหล็กคุณนะ
0: แข็งแรง
1: เป็นโครงเหล็กนะครับทั้งหมดเลยนะครับและลงมาด้านล่างนะครับเราจะมีนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นที่เดินหรือที่หมุนนะครับเป็นเหมือนการปั่นจักรยานนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเราจะมีตัวปุ่มการลื่นให้ด้วย
0: จะถอดรองเท้าก็ได้หรือใส่รองเท้าก็ได้ค่ะ
1: เผื่อบางทีที่บ้านมีผู้สูงอายุจริงๆวัยแบบสัก80กลัวเหลือเกินนะครับมันจะมีการลื่นให้ด้วยแล้วก็เนี่ยมีที่รองกันเท้าหลุดออกนอกที่วางถูกไหมเนี่ยมันจะติดตรงนี้หมดเลยทุกขอบเท้าจะไม่หลุดออกไปนะครับนี่คือดีไซน์ที่ทำออกมานะครับเพื่อตอบโจทย์สำหรับการเป็นจักรยานผู้สูงอายุนอกจากนั้นนะครับเรายังมีฐานรองทั้ง4มุมเลยอ
0: ัน
1: นี้เครื่องมันจะได้ไม่ถลายนะครับเห็นไหมเครื่องจะได้ไม่ถลายเวลาเราปั่น
0: เผื่อปั่นมันเนาะ
1: ถูกต้องนะครับผมแล้วพื้นไม่เป็นรอยด้วยนะครับและข้อดีอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบ
0: คือ
1: การยกไปเล่นที่ไหนก็ได้คือเครื่องอ่ะขนาดกระทัดรัดน้ำหนักกำลังดีนะมันมีน้ำหนักอยู่นะแต่เราสามารถยกไปที่ไหนก็ได้พอยกปุ๊บแล้วเราหาเก้าอี้มาให้ท่านนะครับนั่งแค่นั้นเองเราจะได้ออกกำลังกายทุกที่ที่เราต้องการเนี่ยน
0: ั่
1: งปั่นไปด้วยนะครับหมุนทั้งมือนะครับทั้งเท้าไปพร้อมๆกันเลย
0: ใช่แล้วค่ะเอาไปออกกำลังกายในสวนก็ได้
1: จริง
0: เนี่ย
1: อันนี้เหมาะ
0: ข้อดีคือตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีข้ออ้างแล้วนะอุ้ยไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงตรงไหนเนี่ยค่ะช่วงเย็นๆหรือเช้าๆออกไปรับแดดบางทีอาจจะไม่อยากเดินเนาะก็มารับแดดหน้าบ้านเบาๆแล้วก็ปั่นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมไปนะ
1: ใช่แล้ว
0: ออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื้อใช้สายแรงต้านแบบนี้นะคะตอนกลางคืนก็มาดูทีวีดูละครที่คุณชอบค่ะ1ชั่วโมงก็ปั่นไปขยับไปเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้คือได้ขยับทุกที่ทุกเวลาทุกส่วนออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุเพราะว่ามันทำให้เหนื่อยกำลังดี
1: ใช่แล้วนะครับเวลา5นาที10นาทีนะครับขยับอ่ะอย่างที่บอกครับเท่ากับออกกำลังกายแต่เครื่องของเราเนี่ยนะครับมันขนาดกระทัดรัดยกไปเล่นได้ทุกที่นะครับแถมไม่เล่นเนี่ยยังพับเก็บได
0: ้
1: ไม่ต้องวางเกะกะไว้กลางบ้านด้วยแบบนี้เลย
0: ใช่แล้วก็นี่เลยนะคะสายแรงต้านของเราแถมไปได้ด้วยแบบนี้นะคะตอนแถมเนี่ยมันจะแยกออกไปแล้วเราก็เอาสามารถมาติดกับเครื่องแบบนี้ได้เลยก็จะบริหารกล้ามเนื้อแขนแบบนี้หรือจะพลิกเป็นท่านี้ก็ได้เห็นไหมคะก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงต้นแขนได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับ
0: ทีนี้เราต้องมาคุยกับคุณลุงคุณป้าที่อยู่กับเราตอนนี้แล้วนะมาคุยกันคุณลุงตุ๋ยก็แล้วกัน
1: อันนี้ปั่นตั้งแต่ต้นรายการเลย
0: ยังจ้าเลยหรือยังจ้าก
4: ำลังดีนะมีเหนื่อยเล็กๆนิดน้อยเพราะ15นาทีแล้วนะ
0: สบาย
4: สบาย
0: ลุงตุ๋ยค่ะชอบจักรยานแฮปปี้โฮมตัวนี้ตรงไหนบ้างเล่าให้ฟัง
4: เอาเลยนะเอาที่มันสะดวกสบายนี่แหละเบอร์หนึ่งเลย
0: ค่ะ
4: แล้วก็สามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเห็นไหมทั้งมือทั้งแขนทั้งขาคนสูงอายุขนาดนี้ก็พอแล้วหรือเอาไปเดินเล่นตลาดได้แล้ว
0: แล้วอยู่บ้านเนี่ยลุงตุ๋ยเนี่ยออกกำลังกายด้วยเครื่องเนี้ยตอนไหนบ้างคะแล้วก็นานไหม
4: เอาจริงๆแล้วก็คือหน้าทีวีที่เดียวแหละ รอป้าทำกับข้าวเสร็จก็15นาทีแล้วก็ไปไหนต่อแล้วก็เย็นๆก็กลับดูหนังใหม่ก็ออกอีกเรื่อยๆได้เรื่อย
0: ๆดีนะออกเบาๆก่อนรับประทานอาหารมื้อเย็นอ
4: ่
0: ะเป็นชีวิตที่ดีมากๆเลยแล้วรู้สึกไหมคะว่ามันได้ส่วนไหนบ้างคะ
4: เอาจริงนะก็สดชื่นนี่แหละก็พี่กระเป๋าดูเด็กดูลุงนี่ใช่ไหม
0: อันน่ะเราไปคุยกับคุณป้านายบ้างดีกว่า
1: ครับผมป้านายนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับป้านายครับขออนุญาตถามอายุก่อนอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้
5: 71ค่ะ
1: 71
5: ค่ะ
1: โอ้โหนี่เป็นตัวแทนน่าจะเป็นคุณย่าคุณยายแล้วขออนุญาตเรียกอย่างนั้นเลยใช่มั้ยคุณย่าเลย
5: หลาน3คนแล้วค่ะ
1: โอ้โหแล้วชอบตัวจักรยานผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมตัวเนี้ยตรงไหนบ้างชอบอะไรบ้าง
5: ชอบตรงที่มันสะดวกสบาย

0: ายออกกำลังกายได้ทุกที่เบาสบายแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่หนักเกินไปก่อนนั้นป้านายออกเต้นแอโรบิกแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาหมุนกัน2รอบ3รอบป้านายหมุนไม่ได้แล้วค่ะดูทีวีไปปั่นไปมีความสุขสุขใจสมวัยสว
1: ยกไปเล่นตรงไหนบ้างเห็นบอกว่านายบอกว่ามันง่ายถูกไหม
0: ง่ายเล่นในสวนก็ได้เล่นหน้าทีวีก็ได้ปั่นไปเพลินไปดูซีรีส์ไปอ่ะซีรีส์จบเราก็ยังไม่จบเราก็ปั่นต่อได้อีก
1: ครับผมได้ส่วนไหนบ้างเวลาเล่น
0: ได้ทั้งแขนได้ทั้งขา
1: ตรงไหนบ้างมันเหมือนรู้สึกยังไงบ้างกระชับ
0: รู้สึกมันกระชับแกะแขนกระชับขากระชับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขา
1: ครับผม
0: ได้ทุกส่วนเลย LS ก็ได้นะคะนี่ LS ก็มา
1: ครับผมนี่เลยนะครับใช้งานง่ายสะดวก
0: ใช้งานง่ายสะดวกสบาย
1: เล่นได้ทุกที่เน
2: า
1: ะ
2: เราเห็นสวแฮปปี้ทั้งสองท่านนะเรายังรู้สึกแฮปปี้ตามเลยนะคะวันนี้จักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมค่ะแค่ขยับเท้ากับออกกำลังกายค่ะใช้งานง่ายๆเนาะขยับได้ทั้งช่วงล่างช่วงบนและสายยืดแรงต้านอันนี้นะคะเราแถมให้เอาไว้บริหารกล้ามเนื้อ
1: ใช่แล้วนะครับ
2: เราต้องออกกำลังกายทั้งคาร์ดิโอและกล้ามเนื้อไงใช่ไหมคะ
1: จริง
2: แล้วม
1: ัน
2: ก็กำลังดีไม่ได้หนักเกินไปนะคะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเลยเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยวันนี้คุณลุงคุณป้าของเราก็บอกว่าชอบวางไว้ได้
1: ใช่
2: เพราะว่าเวลาดูเนาะนั่งเฉยๆบางทีมันไม่ได้ขยับไงแต่ถ้าคุณมีจักรยานเครื่องนี้นะคะนั่งดูละครฟังข่าวไป1ชั่วโมงคุณขยับตลอดเลยนะ
1: ใช่แล้วนะครับอย่างที่บอกครับเราดีไซน์ออกมาให้เป็นเหมือนจักรยานนะครับแต่จริงๆแล้วเราเป็นฟังก์ชันการเดินเฉยๆก็ได้หรือการบริหารแขนอย่างเดียวก็ได้แยกกันเล่นก็ได้แถมวันนี้ยังมีสายยืดแรงต้านเพื่อการกระชับกล้ามเนื้อให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครอยากได้นะครับที่บ้านคนไหนมีผู้สูงอายุและยังไม่มีเครื่องออกกำลังกายแฮปปี้โฮมติดบ้านไว้วันนี้แนะนำเลยโปรโมชั่นพิเศษสุดๆครับผม
2: ใช่แล้วค่ะนี่คือมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมนี่ 5,000 กว่าบาทเลยนะเหลือ 1,490 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เครื่องนี้ก็ใช้ไปเลยใช้ไปทุกวันเลยค่ะแค่ 1,490 บาทเองซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าดูอยู่เนี่ยสะกิดลูกหลานก็ได้นะบอกอุ๊ยนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยอยากขยับแล้ว
1: ถูกต้อง
2: อยากขยับบ้างมีตัวช่วยดีๆแบบนี้ก็ได้ขยับเท่ากับออกกำลังกายนะคะแค่ 1,490 บาทเองแล้วก็ยังมีสายยืดแรงต้านด้วยนะคะเราแถมไปให้เอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1ชิ้นเราขออนุญาตสุ่ม4ให้ทั้งหมดตรงหน้าจอตรงนี้เราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะ
1: ถูกต้อง
2: มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะจ่ายเงินสดตอนรับของหน้าบ้านได้เลยสบายๆจ้า
1: โทรมาครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: อายุมากออกกำลังกายก็ไม่สะดวกลูกชายเลยหาตัวนี้มาให้ Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยออกกำลังกายง่ายตื่นนอนตอนเช้าก็ปั่นได้จะยกออกไปห้องนั่งเล่นระหว่างวันก็ปั่นได้เล่นได้หลายท่าใช้มือหมุนดึงสายยางหรือท้ายเท้าขยับก็ได้ที่สำคัญจะปั่นเมื่อไหร่ก็ปั่นได้สะดวกสุดๆค่ะได้ออกกำลังกายได้เยอะขึ้นพอได้ออกแรงมันก็หลับสบายขึ้น Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยชอบมากค่ะ
6: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกาย Double Bike โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้อง Happy Home จักรยานออกกำลังกาย Double Bike
1: วันนี้ครับกับแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุครับมีโปรโมชั่นมาฝากนะครับมีติดบ้านไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ขยับได้ออกกำลังกายได้ยืดกล้ามเนื้อกันบ้างนะครับวันนี้นะครับจักรยานของแฮปปี้โฮมปกติมูลค่า 4,900 บาทแต่วันนี้ครับราคาพิเศษ 1,490 บาทมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
2: ใช่แล้วค่ะเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่นะคะเอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1

0: ชิ้นอันนี้กลุ่มชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยก็มาใช้ที่บีบมืออันนี้แหละบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงนิ้วแล้วก็ข้อมือนะคะแบบนี้ 1,490 บาท
1: ใช่แล้ว
0: ส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: หมือนกันนะ
1: จริง
0: คือบางทีอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งไปคุยกับลูกกับหลานไปแล้วก็ขยับด้วย
1: ใช่
0: ก็ดีกว่านั่งเฉยๆนะอย่างน้อยการขยับมันเท่ากับออกกำลังกายแล้วมันกำลังดีอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับผมเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องหายใจอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากตัวจักรยานผู้สูงอายุสำหรับแฮปปี้โฮมตัวนี้แล้วนะครับเรายังมีนี่นะครับ
0: อะไรอ่ะ
1: เขาเรียกว่าสายยืดแรงต้านนะครับมันจะเป็นการเหมือนยืดกล้ามเนื้อบิดเงี้ยอย่างเงี้ยได้หลายท่านะครับจะเป็นออกด้านข้างนะครับจะเป็นยืดด้านบนนะครับจะเป็นการกดด้านล่างคือแล้วแต่เล่นเลยแล้วแต่เลย
0: เอาเล่นที่เรารู้สึกเนาะแล้วก็วันนี้ชอบอีกอย่างนึงตรงนี้ค่ะได้ที่บีบมือไปด้วยเดี๋ยวจะสุ่มสีให้เนาะเนี่ยที่บอกว่ากลุ่มชอบมากเพราะว่าชอบเล่นโทรศัพท์
1: ใช่
0: ไหมใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์บ่อยๆเล่นนานๆนะคุณพ่อคุณแม่แนะนำเลยนะให้ใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะคะทำแค่แบบ10ครั้ง20ครั้งพอไม่ต้องเยอะ
1: ถูกต้องนะครับผมวันนี้นะครับใครอยากได้จัดโปรมาให้แล้วนะครับเราได้ในราคา 1,490 บาทนะครับจริงๆคุ้มแล้วนะเพราะปกติตัวแฮปปี้โฮมเครื่องเดียวเนี่ย 4,900 บาทแต่วันนี้พอเราลดราคาให้เหลือ 1,490 บาทเรามีของแถมให้ด้วยแล้วมันเป็นของแถมที่เขาเรียกว่าได้ใช้จริง
0: ๆ
1: ได้ควบคู่กับการยืดกล้ามเนื้อนะครับและการบีบมือไปในตัวนะครับวันนี้ใครอยากได้เซตนี้อยากได้โปรนี้นะครับราคานี้1,490 บาทแถมเรายังรับประกันโครงสร้างให้อีก3เดือนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับโปรพิเศษสุดๆจริงๆใครอยากได้รีบโทรรีบตัดสินใจเลยครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: แล้วก็บอกเลยนะคะว่าจักรยานสำหรับผู้สูงอายุเครื่องนี้นะคะใครได้ไปอยู่ที่บ้านนะจะแฮปปี้เหมือนชื่อยี่ห้อเขาแฮปปี้โฮม
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าใช้งานง่ายจะสังเกตว่าเก้าอี้ที่ไหนก็ได้เลยที่บ้านของเรา
1: น
0: ะคะตัวแถมเนี่ยเป็นยางยืดแรงต้านแบบนี้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อแขนด้วยนะคะมันไม่ได้หนักมากนะกลุ่มลองเล่นแล้วกำลังดีเลยเพราะออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: ยกไปไว้ตรงสวนก็ได้เนี่ยชอบมากเลยบรรยากาศดีๆอ่ะ
1: มีเก้าอี้แค่นั้นเองนี่เอางี้เอามีที่นั่งก็พอ
0: no.
1: เพราะบางคนน่ะนั่งโซฟา นะครับนั่งกับเตียงนะครับก่อนนอนเนี่ยอยากรู้สึกแบบบริหารกล้ามเนื้อนะครับหรือออกกำลังกายเนี่ยนะครับเอาไปวางไว้ปลายเตียงนะครับก็สามารถนะครับหมุนแล้วก็ปั่นไปในตัวเราเลยเรียกว่าเป็นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุของแฮปปี้โฮมไง
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเราก็เล่นมาต่อเนื่องนี่คือน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: นี่คือฮาร์ทเรทขึ้นเหมือนกันนะเนี่ย
1: จริง
0: มันได้บริหารนะ
1: เรื่องหายใจก็เริ่มดัง
0: ใส่นาฬิกาจับอยู่เนี่ยเห็นเลยว่าแบบเอ้ยฮาร์ทเรทเริ่มขึ้นก็แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าได้บริหารแบบคาร์ดิโอด้วย
1: ใช่แล้วนะครับผมได้จริงๆแล้วมันได้ทุกส่วนนะครับผมวันนี้นะครับใครได้เครื่องนี้ติดบ้านไปนะคร
0: ับ
1: 1,490 บาทนะครับเราสามารถนะครับไปเล่นได้ทุกที่ยังไม่พอนะครับพวกการดีไซน์ออกมานะครับเขาทำออกมาได้อย่างครบเลยนะครับมีที่จับนะครับหรือที่ยางกันลื่นแบบนี้นะครับจับเพื่อความกระชับมันจะได้ไม่ลื่นไม่หลุดเวลาเราหมุนแขนแบบนี้นะครับแถมนะครับใครที่มีเหงื่อออกมือเนี่ยมันยังสามารถซับได้ด้วยเห็นไหมจับแบบนี้เลยแล้วก็มีปุ่มนะครับปรับแรงต้านนะครับนี่ปรับความหนืดจากที่หมุนนะถ้าอยากได้นะครับความหนืดแล้วก็จะมันจะหนืดขึ้น
0: เป็นการ challenge
1: ใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยากกระชับเนี่ยตรงนี้นี่นะครับตรงต้นแขนเนี่ยปรับไปได้เลยนะครับส่วนความสูงปรับได้ตรงนี้นะครับจริงๆเราให้ดูชัดๆนี
0: ่เผื่อคนในบ้านสูงไม่เท่ากัน
1: เราบิดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเอาให้เท่าระยะมือเรานะครับตามความพอดีได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวทั้งเครื่องนะครับจักรยานผู้สูงอายุของ Happy Home เนี่ยเขาเป็นโครงเหล็กคุณภาพดีนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยให้ดูให้ฟังเสียงเลยนะครับตบไปยังเจ็บมือเลยนะครับท่านเลยนะครับลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นที่ปั่นหรือที่เดินนะครับนี่เลยให้ดู
0: เขาทำกว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยนะ
1: ใหญ่มากนะครับฝ่ามือจริงๆอ่ะสองฝ่ามือได้เลยนะครับมีปุ่มกันลื่นแล้วก็มีที่รองนะครับกันเท้าหลุดด้วยนะครับอันเนี้ยเราสามารถเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวที่กันลื่นนะครับทั้ง4มุมเลยแล้วก็กันพื้นเป็นรอยด้วย

0: ไปนะครับเพราะเวลาเราหมุนน่ะหรือเป็นการแบบฟังก์ชันการปั่นไปนั้นเนี่ยมันจะได้ไม่กระเถิบออกไปมันจะไม่หลุดออกไป
1: เพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ใช้ไปบ่อยแล้วแบบอุ๊ยมันมาก
0: ถูกต้องนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสามารถยกนะครับไปเล่นที่ไหนก็ได้
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: จริงๆอ่ะมันมีน้ำหนักนะแต่มันไม่ได้หนักเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถยกไปได้นะครับถ้าไม่เล่นก็พับเก็บได้นะครับแค่มีเก้าอี้นะตรงนี้เรานั่งปุ๊บวางปุ๊บปั่นได้เลย
1: เนี่ยคือเช้าเช้าหรือเย็นๆนะคะบางทีออกไปรับอากาศข้างนอกบ้างแล้วก็ได้ออกกำลังไปด้วยเพราะว่าบางท่านบอกว่าโอ้โหจะให้ไปเดินหรอบางทีไม่มีพื้นที่บ้างอะไรบ้างเนาะไม่สะดวกเนี่ยแหละได้รับแดดรับอากาศยามเช้าแล้วก็ออกกำลังไปด้วยหรือว่าบางทีบางคนแบบโอ๊ยติดหน้าจอชอบดูทีวีหรือแม้กระทั่งดูโทรศัพท์มือถือนะคะ
0: ครับ
1: คุณก็ออกกำลังไปด้วยพร้อมกันได้ทั้งแขนได้ทั้งขาเลยแล้ววันนี้ได้บริหารกล้ามเนื้ออีกนะคะเพราะว่ามีสายยืดแรงต้านไปเรียกว่าทุกอย่างออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ
0: ใช่แล้ว
1: ท
0: ั้
1: งคาร์ดิโอแล้วก็การบริหารความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะ
0: ถูกต้องนะครับ
1: เก็บได้ไม่เปลืองพื้นที
0: ่ใช่แล้วนะครับเนี่ยไม่เล่นนะครับก็ดันเข้าข้างฝาดันเข้ามุมได้จะเอามาเล่นก็ยกเอามาเล่นได้นะครับสำหรับตัวนี้จักรยานสำหรับผู้สูงอายุจากแฮปปี้โฮมมาแล้วนะครับให้ท่านได้ขยับนะครับบอกแล้วว่าดีกว่าดูทีวีแน่นอนนะครับหรือไม่อยากให้ออกไปข้างนอกไม่รู้จะหาวิธีออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุที่บ้านยังไงวันนี้แนะนำเครื่องนี้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษจริง1,490 บาทแล้วแถมฟรีสายยืดแรงต้านอีก1 คู่นะครับขออนุญาตคลาสสีและที่บีบมือ1 อันขออนุญาตคลาสสีเช่นเดียวกันนะครับค่าสินค้าปกติรวมของแถม 5,480 บาทแต่วันนี้ราคาเดียว 1,490 บาทจัดส่งให้ถึงบ้านเลยจ้า
1: จ่ายเงินสดตอนรับของได้เลยแล้วก็แกะแล้วก็ประกอบแล้วก็ไปออกกำลังกายที่บ้านกันให้ฉ่ำไปเลยนะคะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2569ถึง31 มกราคม 2570
3: รับประกันโครงสร้าง1 ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อายุมากออกกำลังกายก็ไม่สะดวกลูกชายเลยหาตัวนี้มาให้ Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยออกกำลังกายง่ายตื่นนอนตอนเช้าก็ปั่นได้จะยกออกไปห้องนั่งเล่นระหว่างวันก็ปั่นได้เล่นได้หลายท่าใช้มือหมุนดึงสายยางหรือท้ายเท้าขยับก็ได้ที่สำคัญจะปั่นเมื่อไหร่ก็ปั่นได้สะดวกสุดๆค่ะได้ออกกำลังกายได้เยอะขึ้นพอได้ออกแรงมันก็หลับสบายขึ้น Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยชอบมากค่ะ
5: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้อง Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์
0: วันนี้ครับกับแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุครับมีโปรโมชั่นมาฝากนะครับมีติดบ้านไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ขยับได้ออกกำลังกายได้ยืดกล้ามเนื้อกันบ้างนะครับวันนี้นะครับจักรยานของแฮปปี้โฮมปกติมูลค่า 4,900 บาทแต่วันนี้ครับราคาพิเศษ 1,490 บาทมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่นะคะเอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1ชิ้นอันนี้กลุ่มชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยก็มาใช้ที่บีบมืออันนี้แหละบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงนิ้วแล้วก็ข้อมือนะคะแบบนี้ 1,490 บาท
0: ใช่แล้ว
1: ส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2569ถึง31 มกราคม 2570
3: รับประกันโครงสร้าง1 ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: นี่คือรู้สึกเป็นไงบ้างคะ
6: ก็สดชื่นนะ
1: นี่คุณลุงตุ๋ยอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 63แล้วครับ
1: 63ค่ะคุณลุงตุ๋ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าชอบจักรยานสำหรับผู้สูงอายุเครื่องนี้ตรงไหนบ้างคะ
6: คือคนสูงอายุเนี่ยไปยิมไปที่ไหนก็ลำบากแต่อยู่ที่บ้านนี่มันง่ายตัวนี้จุดเด่นเขาน่าจะสะดวกสบายของพวกเรานะ
1: ค่ะ
6: แล้วก็ใช้ออกตอนดูทีวีนี่แหละเดินมานั่งปั่นดูไปไม่ต้องคิดอะไรมากพอเริ่มเหนื่อยสักนิดนึงอีกสักนิดนึงอีกสักนิดนึงแล้วก็พัก
1: วันนึงนี่คือออกเยอะไหมคะ
6: วันนึงก็เต็มที่ก็15นาทีแต่ว่า 2-3 รอบนะ
1: โอ้เออก็ดีนะ15นาที 2-3 รอบนะคะเนี่ยแหละแล้วรู้สึกว่ามันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างคะคุณลุงตุ๋ย
6: ตอนนี้เลือดลมมันเดินที่แขนที่ขาทุกส่วน

0: วนที่มันติดขัดอะไรพวกนี้มันก็คล่องตัวก
1: ับ
0: พี่กระเป๋า
2: ค่ะนี่แล้วคุณลุงตุ๋ยบอกว่าส่วนใหญ่ชอบออกช่วงไหนนะช่วงทำกับข้าวหรืออะไรนะคะใครทำกับข้าวนะ
0: ถ้าป้าทำกับข้าวแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆถ้าทีวีรายการดีๆยังไม่มาก็ปั่นรอไป
2: รอกินข้าว
0: เสร็จพอดีแหละ
2: ปั่นรอกินข้าวน่ารักนะก็คือได้ออกกำลังกายก่อนไปกินอาหารมื้อเย็นอะไรอย่างนี้ก็ดีนะคะ
1: แล้วก็สลับกันเล่นได้คุณป้าก็มาเล่นด้วยดีครับเดี๋ยวเล่นได้ทั้งบ้านจริงๆนะครับผมมาที่ป้านายบ้างนะครับป้านายขออนุญาตถามอายุอีกทีนึงครับเดี๋ยวเผื่อคนเพิ่งเปิดมาดู
3: ปีนี้71ค่ะ
1: 71นะครับนั่งปั่นจักรยานแฮปปี้โฮมตั้งแต่ต้นรายการเหมือนกันตอนนี้นะครับรู้สึกมันได้ส่วนไหนบ้างสำหรับเครื่องออกกำลังกายตัวนี
3: ้คือมันเบาสบายแล้วมันปั่นเพลินไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะ
1: นี่
3: มันคือเหมาะกับสูงวัยอย่างเราจริง
1: ๆเนาะ
3: นะคะมันไม่หนักเกินไปก่อนนั้นเต้นแอโรบิกออกไปข้างนอกอุ้ยร้อน
1: ครับ
3: ออกไปข้างนอกเจออะไรแปลก
1: ๆกังวลใจ
3: กังวลใจ
1: ครับผม
3: อยู่ที่บ้านสบายใจออกที่บ้าน
1: นี่
3: และมีความสุขสมวัยเราจริงๆ
1: ครับผม
3: มีความสุข
1: ครับนี่ชอบตรงไหนอีกครับชอบตรงไหนอีกสำหรับแฮปปี้โฮมตัวนี
3: ้ที่ได้ทุกส่วนแขนก็ได้ขาก็ได
1: ้เล่นได้ทุกที่ไหม
3: เล่นได้ทุกที่เลยค่ะ
1: ครับผม
3: หน้าทีวีนี่ชอบมากดูซีรีส์ไปแล้วก็โอ้โหปั่นไปเพลิน
1: ๆครับผมเนาะแค่มีที่นั่งต้องพูดอย่างนี้นะครับจะเป็นเก้าอี้ก็ได้โซฟาก็ได้เตียงก็ได้เห็นไหม
2: ตรงขอบ
1: ไม้นอนหน้าบ้านเห็นไหม
2: แค่ยกไปนะคะดีตรงนี้แหละบางทีเหมือนเราได้เปลี่ยนบรรยากาศไง
1: ใช่แล้วนะครับแต่วันนี้เลือกซื้อได้เลยนะครับแนะนำจริงๆนะครับควรมีติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าให้ผู้สูงอายุที่บ้านได้ออกกำลังกายบ้างนะครับกับตัวนี้เลยแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุนะครับวันนี้จัดโปรมาให้แล้วนะครับราคาเต็มไม่ต้องไปดู 4,900 อ่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นไม่เชียร์แต่วันนี้เราลดราคาให้เหลือ 1,490 บาทถึงอยากแนะนำถึงอยากให้โทรแล้วพอลดราคาปุ๊บมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
2: ใช่แล้วค่ะได้สายยืดแรงต้านไปเลย1คู่นะคะเอามาใช้กับตัวจักรยานนี้ได้เลยมันจะช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อช่วงแขนและที่บีบมือที่เป็นสีสันเนี่ยนะคะอันนี้ใช้บริหารกล้ามเนื้อมือสำหรับคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยๆเลย
1: พ่อแม่เล่นประจำ
2: ทั้งหมดนี้นะคะตรงหน้าจอ 1,490 บาทเอาไปส่งไปถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดตอนรับของก็ได้แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายค่ะถ้ารู้สึกแบบนี้โทรมาเลย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้องแฮปปี้โฮมจักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบ
1: ค์แฮปปี้โฮมครับความสุขที่บ้านคุณนะครับสำหรับจักรยานผู้สูงอายุตัวนี้นะครับปกติเนี่ย 4,900 บาทแต่วันนี้ครับ 1,490 บาทนะครับมีติดบ้านไว้นะครับสำหรับใครมีผู้สูงอายุที่ไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงนะครับแนะนำเลยตัวนี้เพราะเราลดราคาให้แล้วมีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่ขออนุญาตคลาสสีและที่บีบมือ1ชิ้นขออนุญาตคลาสสีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเซตเนี่ยมันเป็นเซตสำหรับการออกกำลังกายการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุจริง
2: ๆใช่แล้วค่ะและที่สำคัญทั้งหมดตรงหน้าจอไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ่ายเงินสดตอนรับของหน้าบ้านได้เลยค่ะ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ยังไหวอยู่ไหมคะคุณลุงคุณป้า
7: ครับ
2: โอ้โหชอบจริงๆเลยนะคะเราชอบตรงเราเห็นผู้สูงอายุเนาะมีความสุขนะคะและความสุขจริงๆอ่ะมันก็ได้ง่ายๆนะจากการที่คุณออกกำลังกาย
1: ใช่แล้ว
2: แล้วก็ขยับร่างกายทำทุกวันไม่ต้องทำเยอะ
1: ถูกต้อง
2: ทำทุกวันคือถ้ามันง่ายมันสะดวกแบบนี้เราเชื่อเลยนะว่าคุณทำทุกวันได้
1: ใช่แล้ว
2: ถามเลยหน้าทีวีทำได้ไหมทำได้เพราะนี่คือจักรยานออกกำลังกายที่ใช้งานง่ายนะคะเป็นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุสายยืดแรงต้านอันนี้เราแถมไปให้เพื่อบริหารกล้ามเนื้อแขน
1: ถูกต้อง
2: ใช้งานง่ายเหมือนกัน ไม่หนัก

0: ินไปค่ะกำลังดี
1: ใช่แล้ววันละ5นาที10นาทีนะครับแต่ตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อสูงอายุจริงๆนะครับผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ต้องไปใช้แรงเป็นการใช้แรงตัวเองเท่าที่ไหวต้องพูดอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นการฝืนนะครับเขาจะได้ขยับร่างกายจริงๆของเขาเอง
0: และที่สำคัญยกไปตั้งตรงไหนก็ได้ นะคะวันนี้คือมันสะดวกสบายแล้วมันทำให้การออกกำลังกายมันสนุกมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะเรา4คนขอไปออกกำลังกายกันต่อค่ะ
1: ได้เลย
0: มาสั่งซื้อได้เลยนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช้อปปิ้ง
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: บึ้นบึ้นบึ้นบึ้นบ
1: ึ้นสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแหม
1: วันนี้อยู่กับเราสองคน
2: ครับผม
1: น้องผักแล้วก็พี่วินนะคะจะบอกว่าเราสองคนวันนี้จะมาช่วยนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยตัดหญ้าได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าปัญหาอย่างนึงเลยที่หลายๆคนที่เจอที่มีที่มีทางเยอะๆอยากจะมีพื้นที่สีเขียวอ่ะปัญหามันก็คือหญ้ามันรกหญ
2: ้
1: ามันขึ้นไวโดยเฉพาะฤดูนี้คุณผู้ชมคะตัดไปแป๊บๆมันขึ้นอีกแล้วแต่จะให้ไปจ้างคนตัดกับพี่วินมันเสียเงินหลายพัน
2: โอ้บางทีแบบว่าไปซื้อเครื่องมานะปัญหาคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไงคะ
2: เหนื่อยวุ่นวาย
1: ใช่ไง
2: หาปลั๊กยังไม่พอนะพี่อายุเยอะแล้ว
1: อันนี้ทราบค่ะ
2: พี่ก็40 50แล้วแล้วบางทีก้มๆเงยๆตัดหญ้าอุ๊ยหน้ามืด
1: จริง
2: พอหน้ามืดก็เข้าไปพักพอพักเสร็จปุ๊บเอ้าตัดไม่เสร็จสักที
1: จริงคุณผู้ชมค่ะคือมันใช้เวลาตัดเยอะมากๆแล้วก็ใช้แรงเยอะมาก
2: ๆวันนี้คุณผู้ชมครับไม่ต้องใช้สายไฟนะครับน้ำหนักเบาแล้วคราวนี้นะฮะปัญหาปวดหลังต่างๆงานเสร็จช้านี่จะไม่มีอีกเลยด้วยตัวนี้นะครับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย
1: รับรองว่าถูกใจแน่นอนเป็นแบบไร้สายแสดงว่าเราใช้ทุกที่ได้เลย
2: ได้เลยนะฮะไม่ว่าคุณจะมีสวนใหญ่ขนาดไหนนะฮะคุณสามารถพาไปได้ทุกที่เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยหน้าต่างเครื่องนะครับนี่คือเครื่องสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่บอกว่าไร้สายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสายไฟตัวนี้เขาใช้แบตเตอรี่ซึ่งแบตของเขาเนี่ย 30,000 มิลลิแอมป
1: ์นะ
2: คร
1: ับ
2: เสียบเข้าไปแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแต่เขาจะมีตัวเซฟตี้ตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะตรงนี้คือปุ่มเซฟตี้ถ้าเกิดคุณกดเนี่ยหรือเด็กมาเล่นเนี่ยนะครับกดไปเนี่ยมันจะกดไม่ได
1: ้
2: ค
1: ุ
2: ณต้องเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดตรงนี้นะครับมันถึงจะใช้งานได้ที่จับก็ถนัดมือนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราจะมีที่จับตรงนี้ไว้ประคองเครื่องนะครับสามารถที่จะปรับระดับได
1: ้
2: นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้อ่ะคราวนี้ไล่ลงมาตัวนี้เนี่ยนะครับออกแบบมาให้เหมาะกับพี่ผัก
1: ค่ะทำไม
2: ที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กก็พูดกันตรงๆนะ150สามารถใช้ได้
1: ขามาแค่นี้เอาแค่พอเดิน
2: เออนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นไซส์ไหนอ่
1: ะ
2: จะตัวเล็กตัวสูงตัวย่องๆนะฮะหรือตัวแบบมินิมอลหน่อย
1: เล
2: ื่อนนะเลื่อนออกมาได้นะครับมีตัวล็อกให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ยืดได้เนี่ยคือ 90-125 ซมสามารถปรับความสูงได้ถัดมาทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือกลไกของเขานะครับตัวมอเตอร์อยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวกันชนเวลาที่ไปตัดแบบตรงขอบปูนอะไรต่างๆตรงนี้เป็นตัวกันนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ตัวกันเหมือนกันกระเด็นน่ะเวลาเราตัดหญ้าอะไรเนี่ยบางทีมันกระเด็นใส่เท้าเราตัวนี้จะเป็นตัวบังไว้ให้
1: เผื่อบังมีเศษหินมีอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นเน
2: า
1: ะ
2: นะครับอ่ะพลิกมาดูด้านนี้นะครับตัวใบมีดเนี่ยนะฮะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือใบมีดโลหะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด3ประเภท
1: ะ
2: นะครับมีใบมีดที่เป็นพลาสติกใบมีดที่เป็นโลหะแล้วก็มีเป็นวงเดือนสามารถที่จะประกอบแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้สามารถเปลี่ยนได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะฮะเวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับก็แค่ประกอบเข้าไปง่ายอย่างที่คุณเห็นอันนี้คือมีล้อด้วยมีล้อด้วยไปสำหรับทำอะไร
1: เวลาเราตัดหญ้าไงเราไม่ต้องแบบมาคอยประคองน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะกลัวว่าเดี๋ยวหญ้ามันจะยาวไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณตัดหญ้ามันจะได้ระดับเดียวกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยแล้วสะดวกมากๆกับปุ่มเซฟตี้ของเขาต้องกด2ปุ่มพร้อมกันนะเครื่องถึงจะทำงานว
2: ิ
1: ธีจับมือแล้วดูซิเนี่ยจากปกติเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆต้องแบบใช้2มือนี่มือเดียวค
2: ุ
1: ณพ่อไถสบายเลย
2: คือบางทีเนี่ยเราถ้าไม่มีตัวล้อนะเวลาตัดเนี่ยมันจะหลอมแหลมตรงนั้นสูงตรงนี้เตี้ยแล้วเวลาดูภาพรวมมันไม่บาลานซ์มันไม่สวยแต่วันนี้พอมีล้อปุ๊บนะครับก็ตัดได้เรียบขึ้นหรือเราคิดว่าล้อมันลำบากในการที่จะใช้อย่างเงี้ยใช้ยกขึ้นมาก็เอาล้อออกได
1: ้
2: มันค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆคราวนี้เดี๋ยวให้ดูผมจะใช้งานให้ดูนะฮะว่าพอใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วสายไม่มีไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไม่ต้องแบบอู้ไปหาปลั๊กนู่นนี่จะใช้ไม่ต้องเลยเสียบแบตเตอรี่ไปปุ๊บพร้อมใช้งานทันทีนะครับปลดเซฟตี้ไปนี่ไงค
1: ุ
2: ณดูนะคุณดูนะคุณดูนะเดี๋ยวดูนะนี่นะฮะ
1: คุยแล้วเร็วมากอะ
2: ความเร็วของเขานี่คือ 8,000 รอบต่อนาที
1: ค่ะ
2: นี่นะฮะแล้วเซฟตี้ด้วยนะฮะในการใช้เพราะว่ามีปุ่มเซฟตี้ดังนั้นเนี่ยเด็กมาเล่นไม่ได้แน่น
1: อ
2: นคราวนี้ผมจะลองตัดหญ้าให้คุณดูนะครับเราสามารถที่จะตัดไปได้นี่นะฮะคือหญ้าสูงสูงลกลกเราสามารถตัดได้หมดนะครับไล่ลงมาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะเห็นไหมอันนี้คือแค่ใบที่เป็นโลหะเท่านั้นนะครับเราสามารถตัดได้นี่เห็นไหมตัดไปอีกตัดไปอีกให้มันสวยงามนี่นะครับตัดไปชมลองดูนะดูตามจอได้เลยนะครับผมตัดไปเนี่ยใช้เวลาไม่มากนะครับก็สามารถที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเรียบเนียนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งตรงนี้หน่อยเสร็จแล้วผู้ชมผมให้ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ จากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันสูงมันรกๆเราสามารถที่จะตัดออกไปนะฮะโดยที่เมื่อกี้ผมไม่ก้มเลย
1: ค่ะ
2: โดยที่เมื่อกี้ผมไม่จำเป็นต้องหาปลั๊กอีกเลยนะฮะอ่ะผมหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเฮ้ยทำไมไม่ตัดให้มันหมดอ่ะผมอยากให้ผู้หญิงลองตัดบ้าง
1: นี่ไงคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชายใช้ได้คุณผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้สูงวัยก็คือใช้ได้อย่างแรกเลยคือมันเบามากคุณผู้ชมขาใช้มือเดียวถือได้สบายๆแล้วก็ใช้งานสะดวกมากๆนะคะนี่คุณผู้ชมก่อนเอิญขออภัยเนื่องจากว่าจะตัดแบบพี่วินเมื่อสักครู่นี้เพราะฉันเอากดเซฟตี้ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคือปุ่มเซฟตี
2: ้
1: แล้วก็ปุ่มใช้งานนี่มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตลองตัดตรงบริเวณนี้ให้ดูนี่คุณผู้ชมเห็นไหมผักก็ทำได้นี่เห็นไหมตรงนี้ก็คือกระจุยไปหมดเลยแล้วถ้าเลื่อนขึ้นมาดูด้านบนนิดนึงนี่คุณผู้ชมค่ะขอมาย้ายมาทางโซนด้านบนจะเห็นมีน้องโดน้องเดอยู
2: ่
1: นี่จ้ะกวาดไปเลยคุณแม่ใช้งานง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวมีเรี่ยวมีแรงหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่เห็นไหมแม่อยากให้ตรงไหนมันแห้งมันเตียนไปนะคะตัดได้เลยนี่ตรงจุดนี้ได
2: ้โอ้โหเป็นไง
1: แล้วมันเตียนแล้วมันง่ายมากขออนุญาตแค่นี้ก่อนโชว์แค่นี้แล้วอยากจะได้ความสูงความต่ำแบบไหนอะปรับเองได้หมดเลยเห็นไหมมันสะดวกมากเนี่ยใช้มือเดียวแบบคุณพ่อก็ได
2: ้สะดวกมาก
1: หรือจะเป็นการตัดแต่งกิ่งก็ใช้ได้นะบางคนบอกว่าอุ้ยนึกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าอย่างเดียวไม่ใช่นะคะตัดแต่งกิ่งใดๆได้เพราะว่าเขามีใบมีดให้ทั้งหมดทั้ง3แบบ
2: อย่างอันนี้เขาเรียกว่าวงเดือนต้นไม้ใหญ่ๆบางทีกิ่งมันรกเนี่ยนะครับแล้วมันอยู่สูงปรับความสูงขึ้นมาเลยสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วทุกที่จริงๆอย่างบางทีเนี่ยนะฮะเราออกไปนอกบ้านนะครับริมสวนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีปลั๊กแต่ตัวนี้สามารถลากได้เลยนะฮะหญ้าเยอะต่างๆหรือชาวสวนชาวไร่ต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได
1: ้
2: นะครับตัวนี้ชาร์จแบตให้เต็ม 30,000 มิลลิแอมป์นะฮะชาร์จไปเนี่ยนะครับความยาวในการใช้งานเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก30นาท
1: ีใช่แล้วดูสิจะตัดแต่งกิ่งที่มันอยู่สูงเลยก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถปรับด้ามได้ไงเดี๋ยวจะไม่เชื่อให้พี่วินโชว์สดๆในรายการ
2: เอางี้ผมเนี่ยไปเปลี่ยนตัวใบเลื่อยมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นก็คือเป็นใบเลื่อยที่มันเป็นโลหะแต่คราวนี้นะฮะที่เห็นกลมๆแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมีฟันแบบนี้เขาเรียกว่าวงเดือนนะครับสามารถที่จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอันน
1: ะ
2: เปลี่ยนแค่ตัวใบมีดอย่างเดียวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานตรงนี้เนี่ยผมมีต้นนะฮะต้นไม้จริงๆอยากเอาสูงกว่านี้แต่มันเข้าสตูดิโอของเราไม่ได
1: ้
2: ก็จำลองก็แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราแบบกำลังจะตัดกิ่งไม้นะครับปรับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับปรับให้ถนัดมือนะครับแล้วก็กดปุ่มนะฮะกดปุ่มปุ๊บมันจะมีตัวล็อกนะฮะพอพร้อมจะใช้งานเนี่ยตัดเลยตัดไป
1: อุ้ย
2: มันค่อนข้างที่จะ
1: คมมาก
2: เขาเรียกว่าคมแล้วก็ 8,000 รอบเนี่ยมันสามารถที่จะตัดนะครับกิ่งไม้ต่างๆได้นะครับหรือถ้าเราจะตัดแต่งตรงพุ่มต่าง
1: ๆ
2: ด้านคงด้านข
1: ้
2: าง
1: อะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ผมจะตัดให้ดูนะฮะเปิดปุ๊บตัดได้เลยนี่เห็นไหมสบายสบายนะฮะมันก็จะทำให้ทรงพุ่มของเราเนี่ยมันดูสวยงามนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตรงด้านข้างอย่างเดียวนะด้านบนนะฮะเราอยากจะแต่งให้มันสวยงามเนี่ยก็ตัดไปเลยนะครับกล้องตามทันไหมมาเลยนะฮะตรงนี้ปึ๊บไป

0: ัดออกไปอย่างนี้เห็นไหมครับตัดไปนี่เป็นไงแล้วบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมผมอธิบายอย่างนี้บางทีเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได
1: ้
0: ตัวเนี้ยก็ปรับความยาวได้แล้วก็ยื่นเข้าไปด้านในยื่นแล้วก็ตัดได้เลยจะสูงขนาดไหนก็สามารถที่จะยื่นไปได้มันดีมันอเนกประสงค์มันยืดความยาวได้มันเปลี่ยนใบมีดได้มันดีมากๆวันนี้อยากรู้จังเลยว่าราคาเท่าไหร่พี่ผัดครับ
1: โอ้โหคุ้มมากๆจ้าวันนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราขายกันประมาณ 1,200-1,300 เลยนะคุณผู้ชมขาจากราคาเดิมแต่วันนี้นะคะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันนะคุณจะได้ไปเลยในราคาพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้า
0: 999บาทเท่านั้นนะครับวันนี้กดหาเราด่วนเลยนะครับนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายมาดูตัวเครื่องนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยมาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันมีใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นใบมีดโลหะให้2ชิ้นแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือน1ชิ้นนะครับ
1: แล้วโปรวันนี้คุ้มค่ามากๆคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยปกตินะคะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่มาพร้อมกับใบมีด3แบบ8ชิ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตคละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละ4คละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: เครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันดีจริงๆเลยครับเขาให้มาถึง3ใบมีดใบมีดพลาสติกไว้สำหรับตัดหญ้าใบมีดโลหะไว้สำหรับตกแต่งพุ่มไม้และใบมีดวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ในที่สูงผมแนะนำเลยนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดเวลาและไม่เสียสุขภาพด้วยครับ
0: คุณผู้ชมครับอยากให้ซื้อติดบ้านไว้นะครับเพราะนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายน้ำหนักเนี่ยเบาแต่เชื่อไหมว่ามันทรงพลังมากการหมุนของใบมีดเนี่ย 8,000 รอบต่อนาที
1: ต้องย้ำเลยนะคะว่าเป็นแบบไร้สายเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยนะคะแค่เสียบแบตเตอรี่เท่านั้นแล้วเขามีใบมีดให้นะทั้งหมดถึง3แบบด้วยกันมีทั้งใบมีดพลาสติกเอาไว้ตัดหญ้ามีทั้งใบมีดโลหะตัดแต่งทรงพุ่มได้แล้วยังมีใบเลื่อยวงเดือนค่ะเอาไว้ตัดกิ่งไม้ที่มันหนาๆได้อีกตั้งหาก
0: คือเขาให้เนี่ยไม่ใช่ให้ชิ้นเดียวนะเนี่ยคุณดูนะอย่างเช่นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับล้อนะฮะที่จงที่จับอะไรให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีใบมีด3ประเภทอย่างที่บอกนะครับอย่างใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นนะครับแล้วก็ใบมีดโลหะให้2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้นมาพร้อมกับแบตเตอรี
1: ่
0: มาพร้อมกับถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้1คู่คละสีคละแบบอันนี้ฟรีให้แว่นตานิรภัยกันลมด้วย1ชิ้นคละสีคละแบบฟรีให้แล้วก็หมวกกันแดด1ชิ้นนะครับคละสีคละแบบคละลายฟรีให้1ชิ้นครับ
1: จัดมาอยู่ในเซตแล้วซึ่งราคาปกติของเขาเนี่ย 5,000 กับอีก60บาทเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจัดให้ราคาพิเศษเอาไปยกเซตแบบนี้เลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำราคาอีกครั้งนะคะ999บาทค่ะโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะสายโทรเข้าเยอะมากนะ
0: บอก
1: แล้วเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมมันสะดวกสบายเนี่ยแล้วน้ำหนักมันเบามากถือมือเดียวได้ด้วย
0: มันต้องติดบ้านไว้นะฮะมันต้องติดบ้านไว้เพราะว่าฤดูนี้เนี่ยนะครับคือหญ้ามันขึ้นรกนะครับแล้วไม่ใช่แค่ในบ้านอย่างเดียวนะครับบางทีพื้นที่รอบบ้านของเราบางคนมีสวนมีไร่อย่างบ้านที่ผ่านมีสวนมีไร่เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะไปตัดหญ้าทีหรือทำให้มันสะอาดทำให้มันแบบไม่รกรุงรังเนี่ยนะครับตัวนี้ไร้สายนะครับแล้วก็สามารถตัดได้อันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมผมตัดไปนิดเดียวนะแต่วันนี้ผมสาบานเลยว่าเดี๋ยวผมจะตัดให้เกลี้ยง
1: ใช
0: ่ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าไอ้เรื่องเดิมๆสมัยก่อนที่คุณเคยตัดเนี่ยมันปวดหลัง
1: ปวดทั้งแขนปวดทั้งหลังแถมยังต้องอยู่กลางแดดบางคนหน้ามืดจะเป็นลมอีกหรือบางจุดที่เราต้องการตัดแต่งกิ่งอ่ะบางทีมันอยู่สูงเกินไปก็ไม่ถึง
0: เราเคยต้องนั่งพักอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยงานไม่เสร็จแล้วแหละนะครับเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆวันนี้มีเครื่องทุ่นแรงนะครับกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องนี้เรามาดูดีกว่าว่าไร้สายยังไงมันไม่มีสายไฟคุณผู้ชมมันไม่มีสายไฟแล้วยุคนี้สมัยนี้แบตเตอรี่เขาดีนะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย 30,000 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับเสียบแบตเข้าไปปุ๊บพร้อมใช้งานแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็จะมีตัวนี้นะฮะ

0: ที่เป็นตัวเซฟตี
1: ้
0: นะครับบางทีเนี่ยกดไปปุ๊บอ้าวไม่ติดไม่ต้องตกใจต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วค่อยกดตัวนี้นะครับแล้วมันจะทำงานได
1: ้
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเซฟตี้มีให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะจะมีด้ามจับด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยพยุงเครื่องได้แล้วก็เขาเรียกว่าไม่ปวดหลังนะครับสามารถที่จะยืดแขนได้ปรับความสูงต่ำได้ปรับองศาได้นะครับถัดมาอย่างที่บอกว่าเหมาะสำหรับพี่ผักของเรานะฮะที่เป็นไซส์แบบต
1: ั
0: วผู้หญิงตัวเล็กต้องการตัดในที่สูงสูงก็ปรับความยาวได้นะครับพอปรับความยาวเสร็จปุ๊บก็ล็อกมันง่ายๆแบบนี้นะครับมันจะมีตัวปลดล็อกตัวนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บได้แล้วความยาวอ่ะมาดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นตัวกันชนบางทีไปตัดใกล้ๆขอบปูนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันชนให้ตัวกันบังตรงนี้ไว้สำหรับเวลาที่เราตัดหญ้าแล้วอะไรมันจะกระเด็นใส่ขาเรา
1: เศษหินเศษหญ้าใดๆ
0: ตัวนี้บังให้อ่ะถัดไปตรงนี้หัวใจสำคัญเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าในเซตของเรามีให้อย่างตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวใบมีดโลหะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็สามารถที่จะตัดหญ้าหนาๆได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3แบบเดี๋ยวมาดูกันเป็นใบมีดแบบพลาสติกก็มี
1: ใช่เอาไว้แบบตัดหญ้าแล้วซึ่งมีล้อมาให้ด้วยนะในเซตคือมีล้อด้วยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วความดีงามของล้อก็คือจะทำให้เราตัดหญ้าได้แบบว่าขนาดความสูงเท่ากันหมดเลยมีใบมีดโลหะให้เผื่อใครจะเอาไปแบบตัดแต่งกิ่งต่างๆนะคะหรือจะใช้เป็นแบบเหวี่ยงตัดหญ้าแบบนี้ก็ได้เผื่อแบบในสวนเยอะๆและที่สำคัญเลยก็คือมีใบเลื่อยวงเดือนให
0: ้
1: ตัวนี้คือคมมากเอาไปตัดพวกกิ่งไม้หนาๆเผื่อใครอยากตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งที่มันสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือทำได้หมดเลยอย่างที่พี่วินบอกไปว่าความสูงของเขาเนี่ยมันปรับได้นะคะด้ามปรับได้ตั้ง90ถึง125เซนแล้วดูความแข็งแรงความแรงของเขานะคุณผู้ชมค่ะด้วยความเร็ว 8,000 รอบต่อนาทีประกอบใช้งานก็ง่ายมากจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณพ่อคุณแม่คือใช้ได้หมดเลยจะติดตั้งแบบมีล้อก็ได้เพื่อที่เวลาเราตัดหญ้าหญ้ามันจะสูงเสมอกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยค่ะหรือจะไม่ใช้ล้อก็ได้เพื่อความคล่องตัว
0: ก็ถอดออกนะครับแล้วก็เนี่ยใส่แบตแบตเตอรี่อะไรก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอยู่ที่คุณเลือกใช้ว่าตอนนั้นคุณจะตัดอะไรตัดยงตัดหญ้าตัดกิ่งไม
1: ้
0: ตัดแต่งทรงพุ่มได้หมดเลยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเรามีกิ่งไม้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอันนี้คือกิ่งมันค่อนข้างจะหนาแต่ว่าเราจะตัดได้หรือเปล่าคุณผู้ชมนะลองดูก่อนนะตรงนี้นะครับอ่ะตัดป้าย
1: อุ้ย
0: เห็นไหมมันตัดได
1: ้กิ่งใหญ่ๆก็ตัดได
0: ้ตัดได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยตัดไปหมดแล้วผมขออนุญาตลองตัวนี้นะคุณผู้ชมมาดูกันนะครับตัดไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะมีเซฟตี้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานพอกดปลดเซฟตี้ปุ๊บนะฮะเราสามารถที่จะตัดแต่งตัวไหนสูงๆตัวไหนที่มันเข้าลึกๆสามารถที่จะตัดแต่งได้นะครับไม่ใช่แค่ความสูงอย่างเดียวไม่ใช่แค่ด้านบนอย่างเดียวนะด้านข้างเราสามารถตัดแต่งให้สวยงามได้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะบิดนะฮะแล้วก็ทำให้มันกระชับมือที่สุดในการตัดอ่ะไปดูกันนี่ตัดปุ๊บ
1: นะ
0: เนี่ยมันก็จะสวยงามนี่อ่ะคราวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดนึงนะครับด้านบนปึ๊บตัดปลายเอาให้สวยเลยนะนี่ปึ๊บเห็นไหมเนี่ยแล้วมันลึกแค่ไหนอ่ะความยาวเราสามารถปรับได้มันสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปด้านในได
1: ้ค
0: ่ะเห็นไหมฮะเลื่อนออกมาได้เข้าไปด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะครับอยากให้คุณมีมันสามารถตัดหญ้าได้นะไม่ใช่เดี๋ยวดูแต่แบบว่าตัดกิ่งบ้านไม่มีต้นไม
1: ้คือใช้ได้ทุกประเภทของงานสวนที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้พวกกิ่งพุ่มต่างๆจัดทรงพุ่มอะไรพวกนี้หรือบางทีเอ้ยต้นไม้มันยาวแล้วมันแบบยื่นไปทางฝั่งบ้านเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะมีปัญหากันแล้วก็ไม่ต้องจ้างช่างนะตัดเองได้เลยแล้วอย่าลืมว่าเรามีล้อให้แบบล้อเนี่ยใส่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยทำให้การตัดหญ้าของคุณเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นที่สำคัญตัวหญ้าที่ตัดออกมามันจะได้ความยาวที่เท่ากันเลยหรือจะเป็นกิ่งไม้แบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเสียเงินจ้างเขาว่าเป็นหลักพันนะแต่วันนี้คือยกเอามาทำเองได้เลยจะในบ้านนอกบ้านคือได้หมดแล้วพอตัดออกมาแล้วอ่ะ
0: ดูเรียบร้อย
1: แบบมันดูเรียบร้อยดูสะอาดตา
0: เห็นไหมมันสะอาดตา
1: ดูโปร่ง
0: กดมาหาเรานะฮะกดมาหาเราแสดงตัวเลยว่าอยากจะได้สไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยวันนี้มาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นและใบมีดแบบวงเดือน1ชิ้นนะครับตัวเครื่องพร้อมตัวใบมีดนี่นะฮะก็ราคาอยู่ที่ 3,100 บาทแบตเตอรี่มีให้มูลค่า590บาท ถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่น1คู่ฟรีให้คละ4คละแบบมูลค่า390บาทแว่นตานิรภัยกันลม1ชิ้นคละ4คละแบบมูลค่า390บาทและสุดท้ายหมวกกันแดดบางทีไปตัดหญ้าแดดแรงๆอ่ะเนาะก็ฟรีให้1ชิ้นคละ4คละแบบ

0: พระลายมูลค่า590บาทครับ
1: แล้วทั้งหมดเนี้ยค่ะราคาเต็ม 5,060 บาทเลยนะคุณผู้ชมคะแต่ไม่ต้องจ่ายเพราะวันนี้เราจัดให้สบายกระเป๋ามากๆเลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะราคานี้มีจำนวนจำกัดนะคะ999บาทโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะ

0: ายอ่ะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาให้สัมผัสครั้งแรกนะคะเนี่ยค่ะเบามากๆเลยค่ะแถมยังมีล้อให้สะดวกสบายด้วยนะคะพี่อ่ะตัดหญ้าแบบชิวๆมากๆเลยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีอ่ะตกใจตัดหมดเรียบร้อยแล้วค่ะชีวิตนะสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะแถมยังได้ออกกำลังกายด้วยแนะนำเลยค่ะ
1: เป็นไงบอกแล้วว่าวันนี้ใครดูรายการของเรานะแล้วก็โทรศัพท์มาหาเราในชีวิตคุณจะง่ายขึ้นค
0: ุ
1: ณจะอยู่ในบ้านที่สวยงามไม่มีหญ้ารกๆนะฮะเมื่อก่อนตอนต้นรายการเนี่ยหญ้าเต็มไปหมดเลยเราก็จัดการให้เรียบร้อย
2: ใช่ค่ะ
1: นะ
2: แป๊บเดียวก็คือเตียนมากคุณผู้ชม
1: ผมอยากให้คุณ
2: หนูเริ่มก่อนเลยเหรอ
1: ไม่
2: คุณหลบไปเหรอ
1: ไม่ใช่คุณมาอยู่หลังผมนี่
2: อ่ะโอเค
1: เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยไอ้พุ่มรกๆกอเนี่ย
2: อ๋อพี่วินจะตัดให้หมดเลยเหรอ
1: ผมเห็นแล้วมันขัดหูขัดต
2: า
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ต้องไปก้มอีกต่อไปไม่ต้องไปคว้าแบบเครื่องตัดหญ้าที่มันมีสายนะครับและไม่ต้องไปเอาเงินไปหาหมอเพราะว่าฉันเจ็บหลังต้องมานั่งก้มตัดอะไรใดๆวันนี้ซื้อไปเครื่องเดียวกับสไปเดอร์ตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยไม่ใช่แค่ตัดหญ้าอย่างเดียวแม้ว่าชื่อเขาจะบอกว่าตัดหญ้
2: า
1: แต่มันสามารถตัดกิ่งได้เมื่อกี้ตัดให้ดูแล้ว
2: ตัดแต่งทรงพุ่มได้ด้วย
1: ได้หมดเลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรที่มันลกลุงลางตัดไปเลยนะครับนี่ตัดไปนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งได้นะครับสมมุติว่ามันเป็นทรงพุ่มเนี่ยจะแต่งแบบเนี้ยซ้ายขวาด้านข้างด้านบนได้หมดเลยนะครับพอเราตัดแต่งไปแล้วเราอยากจะเห็นว่าเอ้ยมันตัดมันเขาเรียกว่าสะอาดหูสะอาดตามันเรียบร้อยมันเป็นยังไงคุณก็ตัดไปแล้วบ้านมันจะน่าอยู่ค
2: ุ
1: ณอย่าให้บ้านมันรกนะคุณพอบ้านมันรกปุ๊บนะมันไม่น่าอยู่เดี๋ยวสัตว์เลื้อยคงเลื้อยคานต่างๆมันก็มาเนี่
2: แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานานด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นพี่วินก็คือจัดการทั้งแถวเนี้ยเตียนหมดเลยแล้วจริงๆเรื่องของความสูงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกเองได้เลยนะคะว่าอยากจะแบบให้แบบเตี้ยกว่านี้ไหมให้สั้นแบบเตียนไปเลยหรืออยากจะให้เหลือกอเอาไว้นิดๆหน่อย
1: คุณผู้ชมลองดูเป็นไง
2: เขาบอกด้านบนอีกนิดนึง
1: เอาด้านบนอีกหน่อยเวลาเหลือไหมเวลาเหลือไหม
2: เหลือ
1: นะโอเคมาไป
2: ด้านบนอีกหน่อยนี
1: ่ปึ๊บ
2: โอ้โหโอ้โหอุ้ยดูสิมันเตียนไปหมดเลยอ่ะ
1: ว้าว
2: เนี่ย
1: ว้าว
2: แค่นี
1: ้
2: ม
1: ี
2: เครื่องนี้เครื่องเดียวกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าบ้านของคุณจะเป็นระเบียบจะสวยงามจะมีพื้นที่สีเขียวที่เหมือนมีแบบมืออาชีพมาคอยดูแลให้อยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้โปรโมชั่นก็คือคุ้มค่ามากจริงค่ะคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตคละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละ4คละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ

0: สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์พรทิพาสุภัทนุกูลประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้

0: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
1: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฟ้าให้ผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขพบกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นสำหรับช่วงแรกนะคะมีเรื่องราวอะไรให้น่าติดตามไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับ
1: ใช่ครับ
0: อยากทราบชื่อพระคุณเจ้าแล้วก็มาจากวัดอะไรจังหวัดอะไรครับ
1: อ๋อมาจากอุทัยธานีที่พักสงฆ์เทพนิมิตจิตเจริญธรรมอำเภอบ้านไร
0: ่ครับ
1: ชื่อพัทรพลรัตนยาโน
0: ครับผมตอนนี้เป็นที่พักสงฆ์อยู
1: ่ที่พักสงฆ์อยู
0: ่ครับผมที่พักสงฆ์นี่มีพระจำวัดอยู่กี่รูปครับ
1: มีตอนนี้อยู่3 รูป
0: ก็คุณเจ้าเป็นเขาเรียกว่า
1: หัวหน้าพักสงฆ
0: ์หัวหน้าที่พักสงฆ์ครับผมที่มาในวันนี้ครับมีจุดประสงค์อะไรครับ
1: ก็พอดีพระอรุณเนี่ยเขาแนะนำมาเขาบอกว่าให้ลองมาหาพอฟ้าสิเผื่อจะเนี่ยขอความนุเคราะห์ก็จะเป็นแบบพระหรือจะเป็นปัจจัยช่วยสมทบคือของฉันเนี่ยก็พอมีเงินอยู่บ้างแล้วก็จะเอาเตาเมนพอสร้างเมนเพิ่งเสร็จฉันตกเมน2 ครั้งฉันก็คือปล่อยตกตกเมนทำเองทุกอย่างในวัดสร้างมาตั้งแต
0: ่
1: ทุกอย่างทำเองหมดพอดีเมนสำเร็จแล้วก็อยากจะได้เตาทีนี้เตาเนี่ยที่แรกมันเขาบอกว่าเป็นเกือบเป็นล้านฉันว่าผมมันแพงเกินไปแต่ตอนนี้มันก็ถูกขึ้นมาเรื่อยนะเพราะมันพัฒนาขึ้นเรื่อยก็ตอนนี้เหลือ5,500ใช้ทั้ง2 ระบบคือทั้งถ่านแล้วก็น้ำมันใจของฉันเนี่ยคืออยากจะให้ช่วยชาวบ้านยากจนเนี่ยคือเผาก็ไม่เรียกร้องไม่อะไรแล้วแต่ก็ทำบุญแต่ไหนตั้งปณิธานว่าจะไม่เรียกร้องอะไรให้คนยากคนจนได้ใช้ไปเพราะเดี๋ยวนี้บางทีวัดเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นนะ
0: ค
1: นยากคนจนหาเช้ากินข้าวไม่มีให้หรอก
0: ใช่ครับในการเขาเรียกว่าเผาครั้ง
1: ใช่ต่อครั้งนะ
0: ครับ
1: ค่าหนุนค่านี่ค่าสารพัดเป็น
0: ใช
1: ่นะก็เลยคุยกับโยมคุยอะไรก็หาญาติจะภาพกฐินมาก็จะสร้างให้เสร็จแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ผ่อนเขาได้ผ่อนก็ได
0: ้ครับแล้วละแวกสำนักสงฆ์นี่คือที่พักสงฆ์นี่คือมีชาวบ้านอยู่กันเยอะอาศัยอยู่กันเยอะ
1: 200-300 หลังคาเรือน200-300 หลังคาเรือน
0: แล้วมีวัดเยอะครับ
1: ก็หลายวัดอยู่นะก็หลายวัดอยู่ก็อย่างที่บอกอะคือวัดอื่นเขาใช้น้ำมันที่เผาที50 ลิตร 60 ลิตรอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยมันเยอะบางทีคนไม่มีจะกินมันมีจริงนะ
0: คร
1: ับ พอไปมาเราก็มองดูแล้วชาวบ้านยากจนมันเยอะเราก็ใช้แบบถ่านแต่เป็นระบบรุ่นใหม่เนี่ยถ่านก็ไม่เกิน2 กระสอบ 300-400 ก็เผาได้แล้วแต่ถ้าไปเผาน้ำมันเนี่ยมันจะใช้หลายตังค์อยู
0: ่ครับ
1: ใช้หลายตังค
0: ์ถวายพระสมเด็จไปอย่างเงี้ยแล้วคุณเจ้าจะมั่นใจไหมครับว่าจะมีชาวบ้านมาร่วมทำบุญอย่างเงี้ย
1: ชาวบ้านร่วมทำบุญเนี่ยมันก็พูดยากนะเพราะเขาเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวน
0: ครับ
1: มันก็ถ้าเป็นหลักร้อยหลักอะไรเงี้ยก็คงพอจะช่วยได้แต่มันก็ต้องเป็นพวกชาวกรุงเทพพูดยากนะมันจะกะเกณฑ์ว่าองค์ตรงนี้ตรงนี้นิดนึงมันยากพวกชาวบ้าน
0: ครับ
1: ก็เขามันพูดยากแต่ก็มีพวกญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพไปแล้วเขาก็ไปทำในนี้ว่าการที่บอกบุญบ่อยๆมันก็ดูเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยมันลำบากพูดลำบากไม่กะเกณฑ์ใครหรอกเอาที่คนไหนพร้อมแล้วก็ไปบอกเขาอย่างเนี้ยฉันก็ไปบอกที่บางระจันเขาก็มาทำไว้2-3 ปีแล้วปีนี้เขาก็จะไปแต่ความจุดประสงค์ฉันเนี่ยคือว่ามันขาดทั้งศาลาธรรมสังเวชแล้วก็เตาถ้าเราได้เท่าไหร่ตอนนี้ปัจจัยที่วัดก็มีอยู่ประมาณ200,000แล้วก็ไปดาวได้ไงก็ผ่อนได้แต่ถ้าได้ตรงนู้นมั่งตัวนี้มั่งมันก็เงินพอทุนเราไปไงเรามีเยอะเราก็จ่ายเข้าไปแต
0: ่สุดท้ายนี้ครับก็อยากให้พระคุณเจ้านะครับอำนวยอวยพรให้กับพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ท่านผอ.ฟ้าแล้วก็ทีมงานของท่านผอ.ฟ้า
1: สาธุเจริญพรด้วยฉันก็อำนวยอวยชัยให้ขอ

0: ฟ้าเนี่ยได้สร้างกุศลต่อยอดไปให้กับคนยากคนจนคนที่ทุกข์ยากที่เขาต้องการอะไรมาแม้จะไม่ช่วยได้ทั้งหมดก็ปัดเป่าให้จากหนักให้เป็นเบาจากเบาให้หายไปขอให้ทีมงานทุกคนเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขก็อยู่ให้แบบมีความสุขตามอัตภาพของเราอย่างที่ท่านในหลวงว่าอยู่อย่างพอเพียงอยู่ไปสุดท้ายนี้ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและซึ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ทุกคนที่ได้กล่าวมานี้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนเลยจ้าทุกเจริญพร
1: สาธุครับ

วันพุธที่9กันยายนพ.ศ. 2569วันนี้ทีมงานผอ.ฟ้าดร.พรทิพาสุพัฒนุกูลลงพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านพักพิงถาวรสำหรับน้องหมาจรกว่า200ชีวิตที่อยู่ในความดูแลของป้าผู้วันนี้มีความคืบหน้าอีก9สำคัญโดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เข้าพื้นที่เริ่มดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเตรียมระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมสำหรับบ้านหลังใหม่ของน้องๆขณะเดียวกันงานก่อสร้างบนพื้นที่กว่า2ไร่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทีมงานติดตามทุกขั้นตอนเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นบ้านที่ปลอดภัยมีพื้นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและช่วยให้น้องๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากคำที่ผอ.ฟ้าเคยรับปากกับป้าผู้วันนี้บ้านของน้องๆกำลังค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นทีละขั้นหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
1: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
2: สำหรับช่วงนี้ช่วงเปิดฟ้าพาเรียนรู้วันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเราจะไปชมพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์มรดกไทยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีนะคะอำเภอรำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรและความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์นะคะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันค่ะ

0: ท่านเห็นแล้วเป็นไงบ้างเจ้าคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ให้แนะนำท่านด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ผมชวนพลโทพิรัตน์สวามิวัฒน
0: ์ค่ะ
1: นายทหารคนสำคัญของพลเอกชลิตยงเจยุทธอดีตนักตรีมาด้วยท่านอายุ92ปีเนี่ยแข็งแรงมาก
0: แต่ท่านแข็งแรงมากเลยค่ะ
1: ท่านเป็นผู้ที่ศรัทธาพระสมเด็จมานานแล้วแล้วก็แสวงหาพระสมเด็จมานานแล้วผมก็เอาพระที่เนี่ยไปให้พี่เขา 2-3 องค์ละ

0: แล้ววันนี้ก
1: ็
0: ได้ฟังพวกนักฆ่าพระ
1: ค่ะ
0: เขากำลังพูดกันเรื่องหีบพระนะครับแล้วผมฟังดูแล้วเนี่ยมันสร้างความสับสนก็เลยบอกชวนมาพี่หมึกวันนี้เราไปกินข้าวกันบ้านพอฟ้าดีกว่าแล้วถือโอกาสขอพระไปแจกด้วยคนรู้ว่าผมมาที่นี่บ่อยๆเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่อยากได้พระมาที่นี่บอกที่ให้มาก็มาไม่ถูกอ่ะผมขอที่คุณไปสามก็แล้วกันท่านพอฟ้าให้พระผมไปทีถึง 4-50 องค์นะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่คนนั้นก็มาก็ขอไปเดี๋ยวคนนี้ก็มาไม่ได้เว้นนะครับตรงนี
1: ้
0: คนไปหาผมนี่ไปขอพระตรงนั้นน่ะเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเอาพระที่ไหนก็มาเอาเนี่ยวันนี้พอพระพร่องไว้มากแล้วก็เลยโทรมาหาพอฟ้าบอกว่าเนี่ยผมรำคาญไอ้พวกพูดเรื่องหีบพระมาดิสเครดิตกันนะครับแล้วพอดีก็พระที่ได้ไปเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในบ้านในเมืองทั้งนั้นแหละครับมาขอร่อยหลอไปแล้วเนี่ยต้องมาขอเพิ่มหน่อยพอฟ้าออกมาเลยมาแล้วมากินข้าวด้วยก็เลยถือโอกาสมาก็มากินน้ำพริกแมงดานะครับอร่อยมากมาที่นี่นี่อุดมสมบูรณ์มากหนึ่งมีข้าวกินสองมีพระให้ชมให้ศึกษาสามก็ขอพระกลับไปแจกทีนี้วันนี้ที่มาวันนี้เนี่ยอยากจะพูดเองเรื่องอะไรคือเรื่องหีบ คือไอ้นี่มันเป็นเวรกรรมของคนไทยเรายังไงก็ไม่รู้นะครับมันเกิดความนิยมพระเครื่องมากขึ้นเวลานี้ตลาดพระเครื่องเนี่ยครับมีมูลค่าซื้อขายกันเนี่ยเมื่อก่อน300,000 ล้านบาทตอนนี้เขาบอกว่าเป็น1 ล้านล้านบาทแล้วทีนี้นั่นก็หมายความว่าคนไทยนับถือศรัทธาพระเครื่องมากขึ้นและไม่เพียงแต่คนไทยนะครับคนจีนคนรัสเซียคนญี่ปุ่นคนไต้หวันคนเกาหลีนี่ก็มาหาพระกันใหญ
1: ่
0: เมื่อทุกคนต่างมาหาเนี่ยความจริงคุณจะค้าพระคุณก็ค้าไปสิ
1: ค
0: ุณก็บอกพระคุณดีไงคุณก็โฆษณาไปเหมือนคุณขายยานะครับ
1: ค
0: ุณบอกยาผมนี่ดีกินแล้วไม่ตายกินแล้วหล่อกินแล้วไม่เป็นไม่ป่วยไม่เจ็บไม่อ่อนไม่เพลียไม
1: ่
0: แข็งแรงหูไม่ฝ้าตาไม่คุณก็โฆษณาไปดิแต่คุณอย่าไปบอกว่าเฮ้ยยาที่คนอื่นขายเนี่ยยาเก้ยาปลอมถ้าคุณทำอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาวงการพระเครื่องวันนี้ที่ปั่นป่วนอยู่เนี่ยก็ไอ้พวกนักฆ่าพระมีมิจฉาทิฐิก็ได
1: ้
0: คุณจะฆ่าพระคุณก็ฆ่าไปสิคุณบอกของคุณดียังไงเนี่ยเช่นว่าแขวนแล้วเหาะได้คุณก็โฆษณาไปเลยว่าพระคุณนี่แขวนแล้วเหาะได้แต่นี่คุณไปบอกว่าของคนอื่นปลอมหมดถ้าไม่ใช่ของคุณเป็นพระเก้พระปลอมหมดแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับคุณไม่พูดเปล่าคุณจะไปขยายผลให้คนเข้าใจผิดนี่ผมนี่มันขี้รำคาญและบางอย่างเรามีความรู้เนี่ยอย่างเรื่องหีบนี่นะครับเขาบอกว่าไงเขาเรียกว่าคือพูดง่ายก็โจมตีท่านพอฟ้าแล้วเรียกท่านว่าเจ๊หีบบ้างและบอกว่าพระที่นี่เป็นพระเก้พระปลอมบ้างเพราะหีบที่ใส่พระเนี่ยเขาก็ไปเอาหลักฐานมาอันหนึ่งว่าเป็นบริษัทในยุโรปแห่งหนึ่งที่ผลิตหีบเป็นครั้งแรกพ.ศ. 2557ท่านเขาก็เอาข้อเนี้ยมาอ้างว่าพระสมเด็จที่ท่านพ่อฟ้ามีเนี่ยเมื่อใส่หีบสร้างเมื่อพ.ศ. 2557เนี่ยพระนี้ก็ต้องสร้างหลัง2457ไม่ทันสมเด็จสมมุตินะครับว่าหีบสร้างเมื่อพ.ศ. 2457จริงก็ไม่ได้หมายความว่าพระที่อยู่ในหีบนั้นน่
1: ะ
0: สร้างพ.ศ. 2457พระอาจจะสร้างมาก่อน
1: แล้ว
0: มาบรรจุก็ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่ผมอยากพูดวันนี้เนี่ยเพื่อจะชี้ว่าข้อมูลของเขาเนี่ยโกหก
1: ค่ะ
0: ไอ้พวกนี้เป็นทาสฝรั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมฝรั่งอะไรหน่อยก็จับเป็นสารณะ
1: ค่ะ
0: จริงครับมีบริษัทในยุโรปแห่งหนึ่งเนี่ยเขาตั้งบริษัทขึ้นมาและผลิตหีบนะครับเมื่อพ.ศ. 2457จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้บริษัทเนี่ยมันเป็นเจ้าแรกของโลก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้หีบเหล็กแบบนี้นะครับต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนและเมืองจีนทำค้าขายกันทั่วเอเชียทั่วโลกมานานแล้วไอ้ฝรั่งมาลอกแบบไปเหมือนกระสุนดินดำประทัดนี่นะครับฝรั่งก็มาลอกแบบจีนไอ้หีบเหล็กก็เหมือนกันทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ได้อย่างแข็งขันก็เพราะอะไรเพราะทวดผมเนี่ยคือเตี่ยของกงผมเนี่ยเป็นคนในยุครัชกาลที่สี
1: ่
0: แล้วท่านเป็นคนสงขลามีเรือท่านเผ่า3 หลักนะครับค้าขายระหว่างประเทศค้าขายกับสงขลากับเมืองใหม
1: ่
0: เมืองใหม่ที่เขาเรียกกันตอนนั้นก็คือเซี่ยงไฮ้ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ไปมาค้าขายระหว่างเซี่ยงไฮ้กับสงขลาเนี่ยเป็นประจำแล้วเราไปเมืองจีนก็เอาสินค้าไทยไปขายขากลับจากจีนมาก็เอาสินค้าจีนกลับมา แล้วสินค้าจีนก็ออกมามากมายนะครับหนึ่งในสินค้าที่ทวดผมเอาเข้ามาคือหีบเหล็กพอนหีบเหล็กคนในสงขลาจังหวัดสงขลาที่มีหีบเหล็กลูกหลานทั้งหลายได้รู้นะครับว่านั่นแหละเป็นสินค้าที่ทวดผมเนี่ยเอาเข้ามาจากเมืองเซี่ยงไฮ้มาขายผมเกิดมาใหม่ๆจำความได้นะครับก็เห็นหีบเหล็กอยู่แล้วกงก็มีอยู่ใบหนึ่งหีบเหล็กแบบนี้เนี่ยผมจึงจำได้รู้ดีพอนจึงกล่าวได้ว่าที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาผลิตหีบเหล็กแบบที่ท่านพ่อฟ้ามาใส่นี่นะครับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วแล้วจะไปนิยมยกย่องของฝรั่งเขาเป็นเจ้าแรกในโลกได้ยังไง
1: ค่ะ
0: คนสงขลาทั้งสงขลาใช้หีบเหล็กจากเมืองจีนทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: และเรื่องเหล็กนี่นะครับอย่าคิดว่าจีนเขาล้าหลังนะครับจีนมีความก้าวหน้าเรื่องเหล็กเนี่ยมากกว่าชาติใดในโลกผมยกตัวอย่างนักรบที่เก่งกล้าสามารถเผ่าหนึ่งของโลกคืออะไรคือนักรบมองโกลมองโกลนี่สามารถยึดเอเชียหมดยึดประเทศจีนได้หมดนะครับแล้วยึดไปถึงยุโรปได้ทำไมไอ้มองโกลมันถึงเก่งพวกนักวิเคราะห์สงครามพบในภายหลังนี่ว่าเพราะว่าไอ้มองโกลเนี่ยมันผลิตเหล็กแปรรูปเหล็กเป็นหัวเกาทันเนี่ยที่ต้องด้วยที่ก้าวหน้าที่สุดในยุคนั้น
1: ค
0: ือหนึ่งสอดคล้องกับหลักพระราศาสตร
1: ์
0: หลักพระราศาสตร์เรามารู้จักกันทีหลังแต่พวกมองโกลเนี่ยมันรู้ศาสตร์นี้ก่อนมันผลิตลูกธนูหรือเกาทันนี่นะครับสามารถยิงได้ไกลและแม่นยำมากเพราะฉะนั้นในสมัยมองโกลเป็นใหญ่นะครับมันไปรบที่ไหนนะครับไม่มีใครสู้มันได้หรอกเพราะขนาดอีกฝ่ายยังไม่ทันเห็นตัวเลยมันยิงเกาทันเนี่ยไปนอนตายแล้วเนี่ยครับและไอ้มองโกลเนี่ยก็ไม่ได้เผ่าแรกที่ใช้เหล็กในการทำอาวุธนะครับพวกที่ใช้เหล็กทำอาวุธเนี่ยมันมีมาตั้ง 2,000 ปีก่อนมองโกลนานแล้
1: ว
0: ผมยืนยันนะครับว่าหีบเหล็กแบบที่พ่อฟ้าใส่พระมาเนี่ยจีนเป็นประเทศที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทวดผมนี่แหละอ้างท่านไปไหนท่านตายไปนานแล้วค่าขายสงขากับเซี่ยงไฮ้เนี่ยสินค้าหนึ่งที่นำเข้าแบบเซี่ยงไฮ้ก็หีบเหล็ก คนทั้งสงขาคือเมื่อก่อนตู้เซฟไม่มีนะครับใช้หีบเหล็กทั้งนั้น
1: ใช้ห
0: ี
1: บเหล็กใส่
0: สมบัติเพราะฉะนั้นจีนก็ทำมาก่อนแล้วไม่ใช่มาทำเมื่อฝรั่งไปตั้งบริษัทผลิตหีบเหล็กในปี2457
1: ค่ะ
0: และแม้ว่าไอ้ฝรั่งนั้นมันจะสร้างหีบเหล็กในปี2457
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ได้หมายความว่าของในหีบเนี่ย
1: จ้ะ
0: สร้างหลัง2457หรือสร้าง2457
1: ค่ะ
0: เพราะของที่จะสหีบมันต้องสร้างมาก่อนใช่มั้ยครับ
1: สร้างมาก่อนแล้วก็มาบรรจุ
0: จึงจะมาบรรจุก็ได้แต่นี่ผมไม่ยืนยันว่าจะใช้หีบเหล็กของไอ้ฝรั่งหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่ผมคิดว่าหีบของพ่อฟ้าทั้งหมดเป็นหีบเมืองจีนเพราะลักษณะโลหะรูปแบบนี้ผมจำได้ติดตาผมเป็นคนจำอะไรแม่นท่านทั้งหลายก็ฟังดูด้วยผมพูดเนี่ยผมไม่ต้องโน้ตนะพูดปากเปล่า
1: ไม่เคย
0: ก็มีความทรงจำเพราะฉะนั้นผมจำได้แม่นยำว่าหีบเหล็กแบบนี้ทวดผมเนี่ยเป็นคนนำเข้ามาจากเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าแรกและขายให้กับคนทั้งสงขลาขายให้กับคนทั้งระโนดพี่น้องประชาชนฟังผมพูดเนี่ยท่านลองนึกดูดิครับอิฐหินปูนทรายเมื่อมาประกอบเข้าเป็นองค์พระแล้วเนี่ยคนกราบไหว้ไหม
1: ไหว
0: ้คนกราบไหว้แล้วใครบอกว่าปลอมได้ไหมไม่มีใครกล้าบอกว่าปลอมได้
1: คนที่จะพูดได้คือคนนั้นจิตใจ
0: พระประธานในโบสถ์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอิฐหินปูนทรายทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: และพอประกอบเป็นองค์พระแล้วคนก็กราบไหว้บูชา
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นอย่าว่าแต่เป็นอิฐหินปูนทรายที่ประกอบเป็นองค์พระเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ตามต้นหมากรากไม้เราปั่นนั่งรถก็จะเห็นนะครับคนเอาผ้าเหลืองไปผ้าแดงไปเบือบนไว้เนี่ย
1: คนยังกราบไหว้
0: เลยแล้วนี่ก็เป็นองค์พระเนี่ยพระแบบนี้ก็เป็นองค์พระพุทธรูปที่สมบูรณ์นะครับเป็นแบบอย่างเป็นแบบต้นแบบคือพระประธานวัดระฆังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นองค์พระแล้วเนี่ยคุณบอกว่าปลอมเนี่ยผมไม่เคยกล่าวว่าพระใครปลอมแม้เรารู้จะเต็มอกว่าพระเนี่ยไม่ใช่พระวัดระฆังหรือไม่ใช่พระสายวังหรือพระที่นายกนายขอสร้างขึ้นเนี่ยผมก็ไม่กล่าวว่าพระปลอมเพราะเมื่อประกอบเป็นองค์พระแล้วเนี่ยเราสามารถกราบไหว้ได้สนิทใจและหวังในความเป็นสิริมงคลได้เสมอเพราะเมื่อเรากราบพระแล้วอย่าคิดว่าเรากราบอิฐหินปูนทรายให้แกนึกถึงพระธรรมเรากราบพระธรรมเรากราบคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าอย่างนี้เราก็มีหลักนะครับมันก็เนี่ยผมรู้จักพ่อฟ้ามาก็นานแล้วก็ไม่เห็นเคยก็ได้ยินแกพูดว่าพระใครปลอมแต่แกบอกพระของแกเนี่ยเป็นพระที่มีจากหีบที่มีบรรพบุรุษให้มาอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ได้อาศัยใบบุญนะครับมาเอาไปแจกจ่ายผมก็ไปขายไปให้ผู้ดักผู้ใหญ่ก็มาขอแม้พระที่ผมแขวนคอนะครับก็เรียนว่าพระที่พ่อฟ้าให้มานะครับองค์เนี้ย
1: แขวนตลอดนะ
0: เนี่ยนี่เป็นพระแขวนคอนี่พ่อฟ้าให้นะครับ
1: แล้ว
0: ผมไปเลี่ยมทอง
1: ล้อ
0: มเพชร
1: ละองค์ใช่
0: ครับเนี่ย

0: เลี่ยมทอง
1: เนี่ยท่านก็กรุณาให้ผมแล้วผมก็ไม่ใช่แบบคนที่โง่งมงายไม่ดูของจริงของปลอมไม่เป็นนะครับผมดูเป็นแต่ผมไม่กล่าวว่าองค์ไหนจริงองค์ไหนปลอมแต่องค์นี้ผมก็นับถือและเมื่อพระเนี่ยเมื่อมาแขวนแล้วพระพุทธคุณมีอยู่เราจะสัมผัสรู้ได้ว่าพระองค์นี้คุ้มครองป้องกันเราหรือไม่นะครับผมอยากจะเรียนว่าทำไมถึงเอาพระนี่มาแขวนคอเพราะมีนิมิตปรากฏขึ้นและตั้งแต่พระแขวนคอนะครับโอ้โหเรียกว่าโชคลาภวาสนานี่หลั่งไหลเป็นน้ำเลย
0: เยอะมากขึ้น
1: แล้วใครจะว่าพระปลอมเนี่ยพระองค์นี้สร้างขึ้นพ.ศ. 2411-12 นะครับตอนรัชกาลที่5ครองราชปีที่1เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยอักษรจปล.เนี่ยมันจะมีในปี2412ได้ยังไงเพราะมีพระบรมราชโองการให้ใช้ตราจปล.เนี่ยเมื่อพ.ศ. 2527
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ผิด
0: ค่ะไม่ผิด
1: มีพระบรมราชโองการในรัชกาลที่5ให้ใช้จปล.เนี่ยเป็นตราพระปรมาภิไธยจริงแต่ตราพระปรมาภิไธยที่ประกาศให้ใช้นั้นน่ะไม่ใช่อย่างนี
0: ้
1: เป็นตราจปล.อย่างนี้ประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและเป็นแบบอย่างตราพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์มาจนถึงปัจจุบันนี
0: ้บุญมาเนี่ยต้องรับอย่าปฏิเสธบุญคือจะมากน้อยก็ต้องทำเพราะมันคือบุญอย่างพระคุณเจ้าเดินทางมาเนี่ยเชื่อว่าการที่จะไปหาปัจจัยที่ไหนเนี่ยท่านก็ยากมากโดยเฉพาะจากการที่พระคุณเจ้าเนี่ยเรื่องเจ็บป่วยเรื่องเจ็บป่วยนี่ก็ทรมานอยู่แล้วเนาะแล้วปัจจัยอีกก็เลยต้องถวายให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ว่าตัดแว่นตัดอะไรก็มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มารับพระสมเด็จเพื่อไปต่อยอดพระพุทธศาสนาสานต่อดำรงไว้ก็คือพระเนี่ยเกิดมาเพื่อคุ้มครองปกป้องประชาชนแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาปกป้องประชาชนก็ต้องถวายให้กับวัดวาแล้วก็วัดวาก็ให้ประชาชนได้บูชาร่วมบุญนำปัจจัยไปสร้างโบสถ์สร้างวัดนั่นคือการต่อยอดพระพุทธศาสนาพอพระก็แจกพระให้กับประชาชนทุกเสาร์อาทิตย์ก็ตามที่เห็นเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดให้เรามีเงินและเราเก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยชีวิตของเรายามตายไปเงินทองก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่สิ่งของที่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยยามตายไปก็เป็นสมบัติคนอื่นเงินทุกบาทก็ไม่ใช่เงินของเราใช้ไปก็เป็นเงินคนอื่นแต่สิ่งนี้ติดตัวเป็นสมบัติเราคือความดีความชั่วถ้าเราทำความดีมากๆก็ติดตัวเราไปไม่ว่าเราอยู่หรือเราตายความชั่วเช่นกันไม่ว่าเราอยู่หรือตายก็เป็นสมบัติของเรามันอยู่ที่เราปฏิบัตินะก็เดี๋ยวในช่วงหัวค่ำมาเจอกับผม

0: ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะได้ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหากท่านเดินทางมาเองนะคะสามารถเซิร์ช Google Map ค่ะชื่อว่าสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีค่ะทุกท่านสามารถมาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะเวลา10โมงถึง4โมงเย็นนะคะและที่สำคัญนะคะมีการแจกพระสมเด็จนะคะให้ทุกท่านเลยคนละ1องค์ค่ะและยังมีอาหารนะคะให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำไปกับความอร่อยของเราได้เลยนะคะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมากันเยอะๆนะคะแล้วก็พบกันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
2: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%

0: พิธภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมกราบขอพรทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาให้ตั้ง GPS ว่าสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีตั้งอยู่ลำลูกกาคลอง7เทศบาลซอย1ทุกคนทุกครอบครัวที่เดินทางมาแล้วก็จะได้รับพระท่านละ1องค์ค่ะคือพระสมเด็จที่ผอ.มอบให้เนี่ยคือพร้อมพกใช้พกกับตัวส่วนผอ.เนี่ยใส่ที่ตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า50องค์ซึ่งจะใส่ไว้ในเสื้อเพราะว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและผอ.เชื่อว่าทุกคนที่มารับพระสมเด็จจากผอ.ฟ้าได้พกแล้วชีวิตของท่านน่ะ1สิ่งที่ได้คือความสงบในใจเราความสงบของจิตใจเนี่ยเริ่มต้นก็จะทำให้สมองเราเนี่ยโลดแล่นในการที่จะคิดจะทำงานหรือการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เรารอบคอบขึ้นพระเนี่ยหนุนนำทางด้านเสริมสิริมงคลชีวิตแต่ต้องพกพระเนี่ยมีไว้พกกับตัวการที่ผอ.ฟ้ามอบให้ทั้งกรอบทั้งแหนบไม่ใช่ลงทุนแค่องค์พระองค์พระเนี่ยประเมินราคาไม่ได้เลยนะแต่กรอบและแหนบเราก็ลงทุนให้ด้วยเพื่อให้ท่านได้พกทันทีมอบให้ท่านละ1องค์ฟรีอาหารฟรีรับพระฟรีครอบครัวท่านมีสมมติมี100คนมาทั้ง100ก็ได้100องค์ค่ะ อันนี้คือฝากไว้นะคะแล้วก็พระคุณเจ้าที่ท่านจะเดินทางมารับพระสมเด็จก็สามารถติดต่อโดยตรงโดยการนำเอกสารเอกสารก็ไม่ยุ่งยากตาตั้งเจ้าวาดตาตั้งวัดแล้วก็การสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างอะไรก็ถ่ายภาพมาว่ากำลังสร้างอะไรเช่นสร้างถนนทางเข้าวัดก็ถ่ายภาพมาแนบกับเอกสารถ้าเป็นเจ้าวาดก็จะไม่ยุ่งยากนะคะก็สามารถติดต่อรับได้ทั่วประเทศไม่ว่าเหนือใต้อีสานหรือทุกภาคที่ขาดปัจจัยแต่ถ้าท่านเชื่อเรื่องพุทธคุณของพระสมเด็จโบสถ์ที่สร้างสำเร็จแล้วจำนวนหลายร้อยวัดที่ผอ.ฟ้าได้ถวายในการถวายให้พระคุณเจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะการเดินทางมาเนี่ยถ้าเดินทางไกลก็จะมีปัจจัยค่าเดินทางกลับด้วยก็คือพระเนี่ยจะถวายเริ่มต้นให้วัดละ500องค์
1: 500
0: องค์เพื่อไปตั้งพุ่มกฐินหรือพระป่าก็สามารถติดต่อที่ฟ้าให้ทีวีไม่ยากค่ะเดินทางมาแล้วก็ยื่นเอกสารก็สามารถรับพระได้เลยค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะรายการฟ้าให้ผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขนะคะได้หมดเวลาลงแล้วทุกท่านนะคะสามารถติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 7:00 นถึง 7:30 นที่ททบ5กฎหมายเลข5ค่ะก็วันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันตีห้าครึ่งคุณอัศดาพรและผมพานุพงศ์ครับ
0: วันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะรับชมช่อง5กฎหมายเลข5นะคะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปที่ Facebook Fanpage TV5 HD ออนไลน์

0: ถึงเว็บไซต์ของทางช่อง5ค่ะ www.thaitv5hd.com ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของช่อง5ฝากคุณผู้ชมกด follow กดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้ได้เลยนะคะทาง Facebook YouTube Instagram TikTok X Spotify รวมไปถึงแอปพลิเคชัน LINE ชื่อช่องเดียวกันคือ TV5HD ออนไลน์ค่ะทีมข่าวของเราจะคอยอัปเดตข่าวสารนำทุกสถานการณ์ให้ทันท่วงทีคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกข่าวค่ะเช้าวันนี้มีหลายประเด็นให้ติดตามกันเดี๋ยวไปเริ่มจากหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะตำรวจบุกจับชาวจีนหนีคดีคอร์รัปชันโครงการรัฐหนีซุกไทยตั้งโรงงานย่านสมุทรสาครใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินมูลค่ากว่า600ล้านบาทแล้วก็ยังให้ลูกสวมบัตรคนตายด้วย
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่านผู้ชมฮะในกรุงเทพมหานครยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องเลยและปริมาณน้ำท่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาแนวโน้มก็สูงขึ้นตอนนี้แจ้งแล้วนะฮะให้ชุมชนริมน้ำและอยู่แนวริมคันกั้นน้ำเนี่ยเฝ้าระวังระดับน้ำครับ
0: ส่วนเกษตรเช้านี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับอดีตเจ้าของธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์พลาสติกผันชีวิตวัยเกษียณกลับบ้านเกิดที่บุรีรัมย์หันไปทำเกษตรปลอดสารพิษเรียนรู้เองลงมือทำเองจนประสบความสำเร็จตอนนี้ได้รับรองมาตรฐาน GAP แล้วค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่ารัฐบาลเร่งปราบปรามทุนเทานอมินีที่ใช้คนไทยมาเป็นเจ้าของบริษัทบางหน้าเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยบุกไปดำเนินการกับโรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งผลิตยางรถยนต์ครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหแล้วไม่น่าเชื่อนะถ้าดูจากประวัติเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่ายาวเป็นหางว่าวอ่ะจะเอาผิดตรงไหนอ
0: ่
1: ะไปตรวจเรื่องนอมินีแต่พอไปดูแล้วเนี่ยนะฮะมีทั้งประวัติทำร้ายร่างกายคนจีนในประเทศไทยนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีอยู่ด้วยอันนี้สู้คดีกันอยู่ในชั้นศาลนะฮะแล้วก็ไปดูเนี่ยมีประวัติอาชญากรรมที่ประเทศจีน
0: ใช
1: ่โอ้โหนี่เยอะมาก
0: คือจับตรงไหนผิดตรงนั้น
1: ใช่ฮะเอาไปดูภาพกันหน่อยว่าที่ผบ.ตร.นำทีมเข้าไปจับกุมเลยนะฮะแล้วท่านก็นั่งแถลงด้วยตัวเองเลยเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยโอ้โหมหาศาลจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: คือเรียกว่าเป็นเท่าแก่
0: 600กว่าล้านบาทค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เป็นโรงงานใหญ่ท่านผู้ชมฮะเป็นโรงงานมาตรฐานเลยล่ะนะครับเนี่ยฮะนำทีมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบริษัทนอมินีเป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์ขอโทษนะเป็นยางรถจักรยานยนต์นะฮะยางรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครคือถ้าดูจากภายนอกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์ลางยางรถมอเตอร์ไซค์ขอโทษนะดูภายนอกดูเหมือนเป็นบริษัทผลิตยางธรรมดา
0: ใช่เหมือนโรงงานปกติค่ะ
1: เพราะสมุทรสาครเนี่ยโรงงานเพียบเลย
0: เป็นแหล่งโรงงานอยู่แล้ว
1: ใช่นะฮะแต่พอเข้าไปตรวจสอบแล้วนะโอ้โหนอมินีท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเอาจริงๆนะเขาได้บัตรคนไทยมาโดยผิดกฎหมาย
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็ฉลาดพอที่จะไม่ได้เอาชื่อเขาเนี่ย
0: ไปถือครองก็คือมีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็ให้คนไทยอะค่ะเป็นคนถือครองแทนใช้ชื่อคนไทยถือครอง
1: ครับนอกจากนี้นะฮะยังสวมสิทธิ์สูติบัตรคนตายคือเอาลูกชายซึ่งเกิดที่ประเทศจีนนะ
0: ค่ะ
1: คือลูกชายโตระดับหนึ่งแล้วอะประมาณเกือบ10ขวบอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อ่ะหรือมาอยู่กับอ้วที่ไทยเพราะพ่อเนี่ยเข้ามาก่อน
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วพอพาเข้ามาเนี่ยก็เลยมาสวมสิทธิ์มีบัตรประชาชนคนไทยเลยถามว่ามาได้อย่างไรนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรว่าเกิดที่จีน
0: อ
1: ่ะ
0: คือไม่ได้เกิดไทยอ่ะแล้วทำไมได้บัตรไทยได้สัญชาติไทย
1: ก็ไปสวมสิทธิ์สูติบัตรคนตายไงนะฮะเพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นคนไทยและยังพบว่าตัวพ่อเนี่ยนะฮะคนที่เป็นเจ้าของเป็นเท่าแก่เองเนี่ยโอ้โหมีประวัติก่อเหตุอาชญากรรมทำร้ายคนจีนในไทยและยังเป็นผู้ต้องหาทุจริตโครงการรัฐบาลจีนแล้วหนีเข้ามาในประเทศไทยนะครับระหว่างตรวจค้นท่านผู้ชมฮะพลตำรวจเอกสำราญเนี่ยสอบปากคำผู้ต้องหาที่จับได้ทั้งหมด4คนคือนายเมียวหรือนายลีสัญชาติจีนนายธนดลลูกชายของชาวจีนนายเมียวนี่คือเจ้าของอ
0: ะ
1: ที่เป็นเท่าแก
0: ่เท่าแก่ค่ะ
1: นะฮะคนที่2คือลูกชายของเท่าแก่คนเนี้ยนะครับที่บอกว่าสวม
0: ใบสูติบัตรคนตายอะค่ะ
1: เออนะฮะมีอีกมีแม่ทิพย์ด้วยแม่ทิพย์ที่บอกเป็นแม่ทิพย์ของนายธนดลน่ะนะฮะที่เป็นลูกชายเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมชื่อนางสาวนาฝาและคนเนี่ยเป็นลูกจ้างของบริษัทนายเมียวเองซึ่งลูกจ้างคนนี้เนี่ยเป็นคนขับรถแล้วก็เป็นนอม

0: มินีให้กับบริษัทด้วยทั้งหมดสารภาพเลยฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหโดยเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปขนาดนี้เนาะสารภาพเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ลูกจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3บริษัทนะและถือหุ้นแบบ 100% เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของไทยก็เท่ากับว่าบริษัทนี้เจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยนะ
1: ค่ะแต่ถ้าตรวจดูแค่ชื่อผิวเผิน
0: เป็นคนไทยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีกรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายหญิงชาวจีนและชิงทรัพย์เมื่อปี67อันนี้คือในเมียวก่อคดีในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อคดีกับหญิงชาวจีนนะซึ่งอันเนี้ยอยู่ในชั้นศาลฎีกาก็คือสู้คดีกันอยู
1: ่ประ
0: กันตัวออกมานะครับท่านผู้ชมรวมทั้งนะฮะมีความผิดเรื่องของการสวมสิทธิ์สุทธิบัตรคนตายเพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นไทยพลตำรวจเอกสำราญท่านก็เปิดเผยนะครับว่าเนี่ยโอ้โหหลังจากที่เข้าจับกุมแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเอาชี้แจงทีละคดีเลยคดีที่นายเมียวเนี่ยก่อเหตุทำร้ายร่างกายหญิงและชิงทรัพย์นะฮะเมื่อปี67ในประเทศไทยนะอยู่ในชั้นศาลฎีกาซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาลงโทษจำคุก2ปี10เดือนนะส่วนที่นำสุติบัตรของลูกผู้ต้องหาอีกคนมาให้ลูกชายสวมสิทธิ์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเพื่อเตรียมโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายเขาเอง
1: โอ้โหวางแผนมาเป็นอย่างดี
0: นะฮะแล้วก็เนี่ยหนีหมายจับช่อโกงข้ามชาติจากจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยพลตำรวจเอกสำราญท่านบอกว่าก็สอบปากคำลูกชายของเท่าแก่รายนี้ของนายเมียวเนี่ยนะฮะที่อายุ19ปีแล้วนะแล้วก็ลูกชายวัย19เนี่ยเปิดใจลูกชายเขาบอกว่าไงรู้ไหม
1: ค่ะ
0: บอกว่าคิดว่าตัวเองไม่ผิดนะ
1: อ้าว
0: โอ้โหเพราะอะไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ถ้าผิดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะฮะแล้วตอนแถลงเนี่ยตอนที่ให้การกับตำรวจเนี่ยเหมือนน้ำตาคลอแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษเขาบอกถ้าผิดผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยและบอกด้วยนะฮะตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยากอยู่ประเทศไทยเลยไม่ได้อยากจะมาเลยนะฮะพอเขามาตอนนั้นเขาอยู่ป.6
1: ก็คือโตแล้วระดับนึง
0: โตระดับนึงอ่ะเด็กป.6อ่ะ
1: ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดแล้วพอต้องย้ายกระทันหัน
0: แล้วบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างเลย
1: ค่ะ
0: พ่ออ่ะเขามาหลบหนีมาอยู่ที่ไทย
1: ค่ะ
0: แต่แม่กับญาติเขาอยู่ที่จีน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะลูกชายของนายเมียวเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่โตมาจากประเทศจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าญาติเขาอยู่ที่นั่นน่ะเขาโตมากับแม่แต่พ่อเป็นคนจัดการให้หมดเลยลูกน้องพ่อดำเนินการให้ตอนนั้นน่ะตัวเองอยู่ป.6ทำให้ต้องจำใจมาอยู่ไทย5ปีลูกชายของนายเมียวเนี่ยบอกอีกนะฮะว่าตอนเนี้ยตนอยากกลับจีนละเพราะแม่กับอาม่าเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประเทศจีนแต่ก็ไม่สามารถที่จะกลับไปได้ส่วนเรื่องที่ว่าใช้สูติบัตรคนตายมาทำบัตรประชาชนแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ในการเป็นคนไทยลูกชายนายเมียวบอกว่าไงรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่รู้เรื่องเลย
1: เพราะว่าคนทำผิดคือพ่ออย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้โห
1: ป้าป๋าทำอ่ะผมไม่รู้เรื่อง
0: นี่ป้าฟังแบบนี้นี่ป้าไม่ยกสมบัติให้แล้วนะ
1: ไอ้ที่เตรียมจะโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้
0: ก็ไม่โอนแล้วนะนะฮะเอ้าขณะเดียวกันพลตำรวจเอกสำราญท่านก็สอบปากคำเองอะนะท่านก็ถามเขาว่าจะไม่รู้ได้ยังไง
1: อ
0: ่ะในเมื่อมันมีหลักฐานนะฮะเป็นบัตรประชาชน2คน
1: อ
0: ะถูกไหมบัตรประชาชนที่ถืออยู่อ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วไม่ใช่ตาสีตาสาที่ไหนอ่ะก็ปัจจุบันอายุ19อ่ะ
1: ก็โตแล้วค่ะ
0: โตแล้วโดยที่จะไม่รู้เลยเหรอว่าได้บัตรประชาชนสัญชาติไทยมาได้ยังไงอ่ะนะครับส่วนผู้ต้องหาหญิงชาวเชียงดาวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหมดเลยท่านผู้ชมที่เป็นการนำชื่อลูกชายวัย5ขวบของเธอที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งตายก็คือเอาลูกชายเธอที่ตายเอามาให้ลูกชาย
1: มาให้คนนี้สวมสิทธิ
0: ์ลูกเท่าแก่สวมสิทธิ์ท่านผู้ชมดูสินะฮะโดยมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวประสานมา
1: ะ
0: นะฮะว่าขอใช้ชื่อลูกชายให้กับเด็กชาวจีนโดยได้รับค่าเดินทาง500บาทเบื้องต้นสารภาพว่าไม่รู้การกระทำดังกล่าวว่าผิดกฎหมายเพราะตัวเองไม่รู้หนังสือนะครับนะฮะจากการเข้าตรวจสอบภายในโรงงานก็ยังพบหัวหน้าพนักงานพาตำรวจทัวร์โรงงานเลยดูยางรถยนต์ภายในโรงงานซึ่งโรงงานเขาใหญ่ไหมอ่ะท่านผู้ชมมีส่งออกขายไปต่างประเทศอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โห
0: นะฮะแล้วหัวหน้าพนักงานเนี่ยบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการกระทำของเจ้าของบริษัทของเท่าแก่เลยที่เป็นนอมินีนะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหอันนี้คือเนี่ยจับกุมได้นะครับเท่ากับว่าจากปฏิบัติการในครั้งนี้เอาสรุปนะฮะพลตำรวจเอกสำราญท่านบอกว่า ก็สืบเนื่องจากการพบชาวเมียนมามีพฤติกรรมต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้น

0: แทนโดยเปิดบริษัท3แห่งอยู่ที่อ้อมน้อยกระทุ่มแบนที่สมุทรสาครและทุนจดทะเบียน191ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ถือครองที่ดิน7แปลงใช้เป็นทั้งที่พักเป็นโรงงานปล่อยเช่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นรวมมูลค่าทรัพย์สินพุ่งสูงถึงประมาณ600ล้านบาทแต่ทีนี้เนี่ยที่เจ้าหน้าที่พบพิรุธนะฮะก็คือผู้ถือหุ้นคนไทยเป็นเพียงคนขับรถรับจ้างไม่เคยลงทุนจริงขณะที่โครงสร้างบริษัทเนี่ยมีการถือหุ้นไขว้แบบซับซ้อนเลยแล้วก็ปกปิดเส้นทางการเงินและตัวเจ้าของที่แท้จริงด้วยจนกระทั่งเนี่ยฮะทางตำรวจเนี่ยเขาตรวจสอบนะแล้วก็เลยนำกำลังเข้ามาจับกุมดังกล่าวได้นะครับท่านผู้ชมฮะก็เรียกว่าโอ้โหเป็นการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนรายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็มันมีความสลับซับซ้อนและพฤติกรรมสุดแสบของเครือข่ายจริงๆนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะจริงๆนายเมียวเนี่ยมันเขาคนเนี้ยมีความซับซ้อน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าหนีคดีจากจีนแล้วเข้าไทยเลยนะคือเขาหนีคดีจากจีนแล้วเขาไปอยู่ที่เมียนมาแล้วเขาใช้พาสปอร์ตสัญชาติเมียนมาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเมื่อปี2556 10กว่าปีที่อยู่ที่ประเทศไทย
1: ค่ะ
0: แล้วอาจจะถามว่าเก่งไหมคือคนจีนเขามีหัวการค้า
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: เขามีการวางแผนไว้คือเขาไม่ได้มองแค่หน้างานแล้วทำแค่ตรงนี้แต่มีการวางแผนภาพใหญ่ภาพรวมว่าตัวเองเนี่ยหนีคดีมาแล้วจะต้องไปที่ไหนก่อนไปกบดานที่ไหนแล้วค่อยย้ายอีกหนึ่งประเทศและจะทำธุรกิจประเทศนี้ตอนแรกจะไปแตะแค่เรื่องของโรงงานที่มีนอมินีแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจจริงๆเนี่ยหลายข้อหาเลยนะคะไหนจะลูกสวมสิทธิ์อีกก็ต้องไปขยายผลตรงนั้นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: คือถามว่าถ้าในมุมความเป็นนักธุรกิจเขาถือว่าเขาทำธุรกิจเก่งนะถูกไหมเข้าไทยมาปี56แต่ดูที่เขาก่อร่างสร้างตัวมาทำโรงงาน
1: ทรัพย์สินต่างๆมีโรงงาน3โรงงานบริษัท3บริษัททั้งผลิตเองและให้เช่า
0: ใช่นะฮะแล้วมีส่งออกด้วยแล้วที่ดินเนี่ย7แปลงรวมมูลค่าทรัพย์สินเนี่ย600กว่าล้านอ่ะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าคือถ้าอันนี้เขาใสสะอาดนะเขาจะเป็นนักธุรกิจที่โอ้โหเรียกว่าสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่เพียงแต่ว่าพอไปดูภูมิหลังการได้มาจนถึงปัจจุบันอ่ะคือมันผิดกฎหมายหมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะมันผิดตั้งแต่ต้นเลยอะค่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่กำลังเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดและจริงจังในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งปฏิบัติการค่ะตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีเขาเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำรวบหนุ่มจีนหนีหมายแดงอินเตอร์โพลคาบ้านหรูนี่คืออาชญากรรมข้ามชาติเลยนะคะเครือข่ายพนันออนไลน์และพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 1.5 พันล้านบาทค่ะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำก็นำกำลังชุดสืบสวนปราบปรามเข้าจับกลุ่มนายลีสัญชาติจีนนะคะเป็นผู้ดูแลระบบเอเย่นและด้านการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติบุคคลนี้เป็นบุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มได้ภายในบ้านหรูอยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสำหรับพฤติการตามหมายแดงอินเตอร์โพลระบุไว้ว่านายลีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ประเทศจีนค่ะโดยในช่วงระหว่างวันที่1ธันวาคมปี64จนถึง26สิงหาคมปี65นายลีร่วมกับพวกจัดตั้งกลุ่มทำหน้าที่เป็นตัวแทนชักชวนผู้เล่นชาวจีนเข้าสู่เว็บไซต์พนันออนไลน์ในต่างประเทศค่ะนายลีถูกระบุว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของเครือข่ายเลยนะคะเพราะว่ามีหน้าที่ประสานงานกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในต่างประเทศคอยดูแลและบริหารจัดการบัญชีพนันรวมถึงรับผิดชอบทางด้านการเงินของนักพนันและเป็นคนที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกและเอเย่นที่อยู่ภายในเครือข่ายด้วยจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้มีการจัดหาเอเย่นรายย่อยมากกว่า300คนค่ะก็จะทำหน้าที่เหมือนกับนายลีนี่แหละค่ะชักชวนชาวจีนมากกว่าพันคนเข้าสู่ระบบการพนันออนไลน์มียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า300ล้านหยวนตีเป็นเงินไทยประมาณ 1.5 พันล้านบาทค่ะขณะที่นายลีถูกระบุว่าได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยประมาณ3ล้านหยวนแล้วก็นำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศจีนสำนักงานอัยการเขตเหอเป่ยเมืองเทียนจินนะคะก็ได้มีการอนุมัติหมายจับเมื่อปี2567ค่ะก่อนที่จะมีการออกหมายแดงอินเตอร์โพลเพื่อใช้ในการติดตามตัว

0: มาดำเนินคดีตามกฎหมายคือเบื้องต้นตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีเนี่ยก็ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าก่อนจะรอส่งตัวกลับประเทศต้นทางเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายค่ะ
1: นะฮะสิ่งหนึ่งที่ขบวนการโนมินีเครือข่ายทุนเทาต่างๆแล้วเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกับคดีแรกเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยทางปปง.นะฮะแล้วก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายพวกธุรกิจต่างด้าวอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็พวกการใช้เอกสารเท็จอะไรต่างๆก็จะถูกดำเนินคดีด้วยนะครับท่านผู้ชมยังมีอีกโอ้โหเรียกว่าเมื่อวานเนี่ยปฏิบัติการในการปราบปรามนะฮะต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยหรือว่านอมินีเนี่ยมีหลายข่าวเลยอย่างนี้เกาะสมุยท่านผู้ชมแล้วลักษณะการกระทำความผิดเนี่ยมันไม่ได้หนีกันเลยและต้นทางพอมองไปนะคือถ้าเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตรงไปตรงมาเนี่ยพวกนี้ไม่เกิดนะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าอย่างเกาะสมุยเองเนี่ยข่าวมันเหมือนแบบข่าวเดียวกันเลย
0: ค่ะ
1: แค่เปลี่ยนสถานที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัวพันอีกเนี่ยฮะชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนอันนี้เป็นหน่วยปฏิบัติการของกรมการปกครองที่เขาจัดตั้งขึ้นมาทำงานร่วมกับตำรวจเนี่ยนะฮะกับอีกหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่จะมุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเลยนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกหน่วยโดป้า NICE นะนำโดยนายธนวัฒน์อินทรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มสืบสวนปราบปรามส่วนที่กำลังกับตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยตำรวจสภ.เกาะสมุยและสภ.บ่อผุดคือเขามีหมายจับอยู่แล้ว13หมายจับนะฮะเพียงแต่ว่ามาก็ต้องกวาดล้างและเอาจริงเอาจังพอมันทำปฏิบัติการอะไรแบบเนี้ยมันก็จะรู้สึกแบบคึกคักอะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมแล้วก็ไม่ใช่มีกำลังอยู่ไม่กี่คนแต่ไปก็เป็นทีมใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเอา13หมายจับเลยฮะเข้าไปกวาดล้างขบวนการทุจริตทางทะเบียนและสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวนะฮะซึ่งคนไม่มีสัญชาตินะครับในพื้นที่เกาะสมุยอันนี้เน้นปราบปรามที่เกาะสมุยเลยการปฏิบัติการหลายคนฝ่ายจับได้เยอะเลยนะ
0: ใช่ค่ะคือการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยได้ผู้ต้องหาตามหมายจับ12คนจะแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ2คนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคือเป็นอดีตปลัดเทศบาลนครเกาะสมุย
1: อันนี้นี่ตำแหน่งใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: ปลัด
0: เทศบาลเลยค่ะ
1: แต่เป็นอดีตนะ
0: เป็นอดีตแล้ว
1: เป็นอดีตนะท่านผู้ชม
0: ใช่คือติดต่อจะเข้ามอบตัวในวันนี
1: ้
0: 17กันยายนนะคะแล้วก็อีกท่านนึงเป็นเจ้าหน้าที่นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
1: เนี่ยคือ
0: ก็คือข้องเกี่ยวกันอยู
1: ่ใช
0: ่หนึ่งเลยคนทำบัตรค่ะ
1: ถูก
0: และคนทำบัตรจะออกบัตรไม่ได้ถ้าไม่มีคนเซ็นอนุมัติน
1: ั่นไง
0: คนเซ็นออกบัตร
1: หัวหน้าเลยถูกไหม
0: ใช่ระดับปลัดเลยค่ะเอาไปดูกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนชาวไทย4คนเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะสมุยกลุ่มสุดท้ายเป็นชาวเมียนมาอีก7คนค่ะ
1: ครับ
0: 7คนนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลบ่อผุดค่ะแล้วก็ควบคุมตัวไปที่สภ.บ่อผุดก็เดี๋ยวเตรียมส่งดำเนินคดีต่อนะคะคือปฏิบัติการในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการจับกลุ่มชาวโรฮิงญาที่เข้ามาสวมสิทธิ์อยู่ที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: โอ้นี
0: ่มันมีคดีมาก่อนหน้านี
1: ้แล้วก็ทำงานกันต่อ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็ขยายผลกันต่อแล้วก็เลยจับมาแล้วก็เลยมาจับกับคดีนี้ต่อ
1: ที่เกาะสมุย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหเนี่ยฮะก็เลยสืบสวนจนพบพยานหลักฐานชัดเจนนะล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัวผู้ต้องหา5คนนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอันนี้ได้ประกันตัวนะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่นักจัดการงานทะเบียน
0: ก็คืออยู่ในกลุ่มแรกอะค่ะคนนี้อยู่ในกลุ่มแรก
1: แล้วก็วางหลักทรัพย์ 70,000 บาทนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนจะมีอีกกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุนชาวไทยอะท่านผู้ชม
0: กลุ่มที่2ที่เป็นชาวไทย4คนนะคะ
1: อันนี้ยื่นประกันตัวคนละ 50,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะฮะขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมาอีก7คนนี่กลุ่มเนี้ยพนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัวนะ
0: ใช่ค่ะส่วนอดีตปลัดเทศบาลนครเกาะสมุยที่ยังไม่มีการประกันตัวเนื่องจากว่าเขาติดต่อขอเข้ามอบตัวในวันนี
1: ้ค่ะนะเดี๋ยวก็รอติดตามว่าวันเนี้ยถูกควบคุมตัวสอบปากคำอะไรเสร็จแล้วจะให้ประกันหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะเอามาดูความคืบหน้าของคดีวัดป่าอดุญญารามกันหน่อยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นคดีว่าผู้สืบทายาทอะค่ะเขามาร้องขอที่ดินของวัดคืนเพราะบอกว่าเป็นการได้ที่ดินไปโดยที่ไม่ถูกกฎหมายซึ่งทางฝั่งชาวบ้านรวมถึงฝั่งวัดก็บอกว่าบรรพบุรุษของคุณเนี่ยได้มีการมอบให้แล้วนะได้มีการนำมาถวายวัดแล้วนะแล้วก็จะมีการฟ้องเจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วยทำไมออกโฉนดแบบนี้เรื่องนี้ก็ติดตามกันมาล่าสุดนี้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเซ็นลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามพร้อม

0: ับถอดชื่อผู้บริจาคเดิมตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องค่ะนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมกับทีมทนายผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบอำนาจนะคะจากวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามค่ะเมื่อวานก็เดินทางไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของที่ดินโดยเจ้าพนักงานที่ดินก็ดำเนินการลงนามในโฉนดที่ดินตามขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินให้เป็นชื่อของวัดป่าอดุญญารามค่ะแล้วก็นำโฉนดฉบับจริงถวายให้กับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดก่อนจะมีการทำบันทึกส่งมอบโฉนดให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลถือเป็นการยุติข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดป่าอดุญญารามกับทายาทของนายเฮียงผู้บริจาคที่ดินเอาไว้ตั้งแต่ปี2533คือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะว่าทายาทของนายเฮียงอะค่ะมีการฟ้องร้องแล้วเรื่องนี้ก็บานปลายแล้วก็กลายเป็นกระแสของสังคมสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์มีการเกาะติดการนำเสนออย่างต่อเนื่องตลอด1เดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากมีกลุ่มบุคคลเนี่ยบุกรุกพื้นที่วัดก็คือเข้าไปวางท่อซีเมนต์ปิดทางเข้าออกวัดทางด้านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุพร้อมกับตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้เข้าพบกับท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามค่ะแล้วก็มีการติดตามการดำเนินการของเจ้าพนักงานที่ดินแล้วก็ย้ำว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่มีการบริจาค ก็คือตั้งแต่ปี2533อะค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งวันนี้หมายถึงเมื่อวานนะคะก็มีการดำเนินการอย่างสมบูรณ์ภายในโฉนดที่ดินชื่อเจ้าของก็เป็นชื่อวัดป่าอดุญญารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
1: หลวงพ่อท่านโปรดเมตตาเข้าใจดีครับผมว่าโดยแนวปฏิบัติและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นการเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้นเป็นภาระหน้าที่ของสำนักงานพุทธศาสนาชาติจังหวัดต่างๆพุทธจังหวัดนะฮะเป็นผู้ดูแลแต่แรกผมเกรงใจนะฮะยังไม่กล้าพูดนะฮะหลวงพ่อท่านเป็นคนออกปากเองบอกเมื่อท่านรับมอบโฉนดจากเจ้าพนักงานที่แล้วสำนักพุทธรับไปเลยนะผมก็กราบเท้าว่าเป็นพระเดชพระคุณครับผมก็ขอถวายแต่เพียงสำเนากลับไปก็แล้วกันนะญาติโยมทั้งหลายได้เห็นสำเนาเบื้องข้างหลังแล้วจะได้สบายใจ
0: ส่วนท่าทีของป้าดา
2: ครับ
0: ป้าดาไม่เห็นด้วยกับการโอนกรรมสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะป้าดาบอกว่ามันไม่ถูกต้องจะโอนก็โอนไปแต่เรื่องของการเดินหน้าแจ้งความเอาผิดป้าดายังทำต
2: ่อ
0: แม้ว่าจะโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแต่ป้าดาบอกว่าไม่เกี่ยวกัน
2: ไม่ถอยนะ
0: ไม่ถอยค่ะยังคงเดินหน้าแจ้งความเอาผิดต่อเนื่องค่ะ
2: ไม่เป็นไรก็อันนั้นดำเนินการเป็นสิทธิ์ของป้าดา
0: ถู
2: กไหมฮะแต่ว่าแหมเมื่อวานบรรยากาศที่สำนักงานที่ดินนะเรียกว่าตอนที่เซ็นโอนโฉนดนะแล้วก็มอบโฉนดให้กับทางวัดนี่โอ้โหลูกศิษย์ลูกหา
0: ใช่
2: สาธุกันทั้งห้องเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในคดีนี้จะมีอีกหนึ่งคนลุงแหวนธานอสจำได้ไหมคะที่ใส่แหวน10นิ้วท่าทีของวัดคือหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านเจ้าอาวาสอ่ะขอโหสิกรรมจะไม่แจ้งความดำเนินคดีกับคุณลุงธานอสท่านนี
2: ้ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะท่านผู้ชมมาตามเรื่องของสบสำรองกันหน่อยฮะคือเขาก็ไม่นิ่งเฉยแล้วนะเรื่องของกกต.ที่ส่งรายชื่อทั้งหมด77รายชื่อให้กับศาลฎีกาคดีหัวเลือกสว.เนี่ยนะฮะทางกลุ่มสว.สำรองเขาเดินหน้าบอกจะไปยื่นร้องต่อศาลฎีกาก็คือสว.สอบตกอ่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่าการวินิจฉัยของกกต.เนี่ยทำไม่ถูกนะฮะก็เลยจะไปยื่นกับศาลฎีกานะครับท่านผู้ชมก็เมื่อวานเนี่ยนำทีมโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วก็ออกมายื่นนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าการวินิจฉัยครั้งนี้ของกกต.เนี่ยไม่รอบด้านเลยฮะโดยเฉพาะประเด็นโพยชี้นำซึ่งเห็นว่ามีพยานหลักฐานบ่งชี้ถึงการจัดทำเป็นขบวนการแต่กกต.เนี่ยไปให้น้ำหนักในการพิจารณาลักษณะความผิดทางอาญาของทั้ง77รายโดยที่ไม่ได้กล่าวถึงความผิดมาตรา62ก็คือระบุเอาไว้การได้มาของสมาชิกวุฒิสภาเพราะนั้นก็เลยไปยื่นต่อศาลฎีกาให้ตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับและหากศาลเห็นว่าการวินิจฉัยของกกต.ไม่ถูกต้องก็ขอให้สั่งกกต.เนี่ยทบทวนและพิจารณาใหม่นะครับเนี่ยฮะโดยกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองยืนยันว่าที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเนี่ยใช้สิทธิตามกฎหมายนะในกรอบระยะเวลา3วันไม่ได้มุ่งจะไปช่วยเหลือหรือว่ากดดันบุคคลใดและขอให้ศาลพิจารณารับคำร้องและไต่สวนเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงด้วยซึ่งทางพล

0: ถอนสิทธิ์ได้นะฮะแต่ทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็กลุ่มสวสำรองเนี่ยเขาพูดในแนวทางเดียวกันเลยว่ากกต.เนี่ยใช้อำนาจในการพิจารณาความเนี่ยนะฮะแบบคดีอาญาก็คือดูความผิดเป็นรายบุคคลแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะที่บอกว่าเอ๊ะกกต.เหมือนทำหน้าที่เป็นศาลซะเอง
1: ทำไมไม่ยื่นเรื่องนี้ให้ศาลเป็นคนพิจารณาทำไมตัวเองทำหน้าที่เป็นคนตัดสินล่ะ
0: ถูกเพราะว่ามันมีมาตรา62อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเป็นพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่บอกว่าแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งสว.ไม่สุจริตก็สามารถยื่นให้ศาลพิจารณาได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้คือเป็นประเด็นหลัก
1: ใช่ค่ะส่วนเรื่องนี้ก็อยู่ในที่ประชุมสภาเมื่อวานเช่นกันค่ะเมื่อวานในที่ประชุมสภาเองเลยค่ะที่การกกต.ก็ลุกขึ้นชี้แจงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาต่อที่ประชุมนะคะแต่ว่าแกนนำพรรคประชาชนเองก็ลุกขึ้นหยิบยกกรณีหัวสว.ขึ้นมาอภิปรายจนเมื่อวานเกิดการประท้วงกันวุ่นเลยค่ะ
0: ครับ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้มีวาระพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ประจำปีงบประมาณ67แล้วก็68นะคะโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะมาชี้แจงค่ะโดยนายแสวงกล่าวว่าในปีงบประมาณปี67เนี่ยกกต.เองได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสืบสวนสอบสวนและการเลือกตั้งส่วนปี68กกต.เองมีผลการปฏิบัติงานเช่นส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมืองผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมื
0: อง
1: แล้วก็จัดตั้งให้มีการเลือกตั้งอบจ.ที่ครบวาระแล้วก็มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอบต. 2,462 แห่งรวมถึงจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมสส.อีก4แห่งด้วย
0: คืออันน
1: ี้คือผลงานที่ผ่านมา
0: ใช่
1: ชี้แจงเฉย
0: ๆประเด็นสำคัญของเมื่อวานนะที่กกต.เข้าไปชี้แจงเนี่ยคือผลการปฏิบัติงานของ2ปีปี67กับปี68
1: ค่ะ
0: แต่โอเคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่รู้คนฟังเนี่ยหูดับ น่าจะแบบว่าเดี๋ยวฉันเตรียมเรื่องที่จะใส่กกต.จัดเต็มละนะฮะแต่จริงๆมันมีก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่นะ
1: ค
0: ือแม้ว่าโอเคการตัดสินนะฮะที่คุณณรงค์กัดวาลินแถลงไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะฮะเรื่องของหัวเลือกสว.มันปี69ก็จริงแต่การเลือกสว.มันเกิดขึ้นในปี67
1: ค่ะ
0: ก็คืออยู่ในวาระ67 68ที่กกต.เขาต้องมาแถลงว่าเขาทำอะไรบ้าง
1: งานนะคะอยู่ในช่วงนั้น
0: เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดตัวกกต.เองอ่ะเขาไม่ได้พูดถึงว่ากระบวนการการเลือกสว.อะไรอย่างไร
1: ใช่แค่บอกเฉยๆค่ะว่าในปีงบประมาณ67เนี่ยเขาได้มีการจัดเลือกสว.ขึ้นมาก็คือชี้แจงว่าปี67เนี่ย
0: ทำอะไรบ้าง
1: และปี68ทำอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องของการหัวสว.มันไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดถึงในมุมของกกต.เอง
0: ถูก
1: ทีนี้ทางด้านคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็นั่งฟังการแถลงของเลขาธิการกกต.แถลงจบปุ๊บลุกขึ้นทันทีเลยค่ะอภิปรายถึงภารกิจของกกต.ปี67ก็คือเจาะไปที่กรณีการจัดเลือกสว.และหลังจากนั้นมีหลักฐานจำนวนมากเกี่ยวกับการโกงเลือกสว.แต่กกต.กลับมีมติเสียงข้างมากสั่งฟ้องไปที่ศาลเพียงแค่77คนซึ่งทั้งหมดมัน200กว่าคนนะคะพอฟ้องไป77คนคุณพฤทธิ์บอกว่านี่มันน้อยมากเลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยสว26คนแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็คือรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเพียงแค่1คนเท่านั้นคุณพฤทธิ์มองว่ามติเสียงข้างมากของกกต.เนี่ยเป็นมติที่มันขัดกับหลักการหลักกฎหมายและหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะและต่อหน่วยงานกกต.จนเรียกได้ว่าเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
0: อันนี้ผมให้ข้อมูลนิดนึงคือข่าวที่ออกมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยกกต.แล้วก็พรรคฝ่ายค้านจะพูดตรงกันบอกว่าไม่มีส.ส.ไม่มีรัฐมนตรีไม่มีคณะกรรมการบริหารพรรคของภูมิใจไทยถูกส่งฟ้องเลยแต่จริงๆอ่ะมี1คน
1: ค่ะ
0: นะฮะเพียงแต่ว่าตอนนั้นอาจจะดูยังไม่ละเอียดกันสรุปมี1คนนะฮะ
1: คุณ
0: ผู้ชมแล้วก็เมื่อวานคุณผลิตก็แก้แล้วเพราะตั้งแต่วันแรกที่แกพูดอ่ะแกบอกไม่มีสักคนเลย
1: ใช่
0: แต่เมื่อวานแกก็แก้บอกว่าจริงๆอ่ะมีส.ส.ของภูมิใจไทย1คนที่โดน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้โดนในข้อกล่าวหาที่1และ2ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางการเมืองให้ได้มาซึ่งสว.นะฮะแต่ว่าไปโดนข้อหาอื่นนะฮะท่านผู้ชมคนที่โดนเนี่ยเป็นส.ส.1เดียวของภูมิใจไทยเลยคือ

0: ือคุณสมเจตลิมประพันธ์คนนี้แกเป็นสสสุโขทัยพรรคภูมิใจไทยนะ
1: ค่ะคือหลังจากที่คุณผลิตลุกขึ้นอภิปรายอะค่ะฝากฝั่งภูมิใจไทยไม่รอช้า
0: ครับ
1: คุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีเลยค่ะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเป็นการนำสำนวนที่มันเป็นความลับในการสอบสวนของทางราชการออกมาเปิดเผยแล้วก็ขอให้ประธานไม่อนุญาตแต่ว่าคุณโสพลสารามประธานในที่ประชุมนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวินิจฉัยให้คุณผลิตพูดต่อคุณผลิตก็เลยได้กล่าวพาดพิงไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าทำให้สสพรรคภูมิใจไทยเนี่ยลุกขึ้นรุมประท้วงคุณผลิตทั้งห้องเลยบอกขอให้คุณผลิตถอนคำพูดถอนเดี๋ยวนี้ต้องถอนซึ่งประธานในที่ประชุมก็ต้องขอให้คุณผลิตถอนคำพูดนี่แหละค่ะเพราะว่าคำพูดของคุณผลิตเป็นการกล่าวหานายกรัฐมนตรีเนื่องจากกกต.วินิจฉัยแล้วยืนยันว่านายอนุทินหรือท่านนายกเนี่ยไม่เกี่ยวข้องจึงไม่มีการสั่งฟ้องจากนั้นคุณผลิตก็อภิปรายเรียกร้องให้ทางกกต.เปิดเผยมติของกกต.ทุกคนว่าใครลงมติอย่างไรบ้างต้องส่งสำนวนสอบสวนรวมถึงความเห็นของอนุกรรมการชุดที่26และความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ไปที่ศาลฎีการวมทั้งให้ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบคดีโกงสว.ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้หากกระบวนการไต่สวนของศาลฎีกาพบความเชื่อมโยงการโกงกับสว.เนี่ยมากกว่า77คนกกต.ต้องมีการรื้อคดีและสั่งฟ้องเพิ่มเติมค่ะ
0: นะฮะก็โอ้โหเรียกว่าเมื่อวานอภิปรายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกกต.นี่เดือดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคือดูเรื่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกฮะการดำเนินงานปี67 68เพียงแต่ว่าพอดูหน่วยงานคือกกต.แล้วแผลมันยังสดอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ยังใหม่อยู่เลยค่ะกกต.ก็ทำงานหนักมาตลอดต้องบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะโดนโจมตีจากฝ่ายค้านด้วยแล้วก็ฝากฝั่งประชาชนเองก็บอกว่าอยากทราบข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน
0: นะจริงๆเมื่อวานก็มีโฟกัสไปที่คุณพลพีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อวานก็ลุกขึ้นอภิปรายด้วยนะครับแล้วก็มีวาทกรรมหลายๆคำนะ ที่คนก็ไปวิจารณ์
1: กันก็มีมีมที
0: เออนะฮะท่านผู้ชมมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะทราบรายละเอียดที่แท้จริงแล้วล่ะนะครับเพราะว่าจะมีการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ของกระทรวงการคลังที่คุณรวรณ์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานก็จะคุยกันเรื่องนี้แหละถึงแม้ว่าโอเคมันมีความชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงต่อแน
1: ่
0: เพราะนายกท่านเปิดไฟเขียวนะฮะว่าควรทำต่อแต่ประเด็นก็คือจะต่อกี่เดือน
1: ใช่
0: ถูกไหมเพราะว่าตัวเลขตอนนี้อาจจะ1 2หรือ3ถูกไหมฮะอ่ะโดยคุณรวรณ์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายตามพรกเงินกู้นะฮะบอกว่าวันนี้เขาจะประชุมบอร์ดกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งแน่นอนที่สุดฮะประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพราะเดี๋ยวเฟส1มันจะจบแล้วอะ
1: จบสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: นะฮะก็ต้องรีบสรุปอะนะครับโดยต้องรอดูข้อเสนอในรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะมันยังมีหลายประเด็นนะ
1: ค่ะ
0: เอาฝากฝั่งประชาชนบอกว่าไงบอกขอ50 50
1: ใช่
0: ถูกไหมที่บอกว่าโอ้ย60คำนวณตังค์ยาก
1: ใช่คือถ้า50 50เนี่ยมันก็ง่ายหมายถึงว่าถ้าเขาจ่าย เราจ่าย20รัฐออกให้20แต่ว่าถ้าเป็นของ60 40เนี่ยถ้า50บาทรัฐจ่าย30เราจ่าย20บางทีเขาคำนวณเงินที่จะเติมไปลำบากแต่ว่า60 40เราได้เปรียบนะ
0: ก็นั่นน่ะ
1: ใช่
0: เอาจริงๆนะ
1: คุณต้องคิดดีๆนะพี่น้องประชาชนคุณต้องคิดดี
0: ผมอะงงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: กับคนที่บอกว่าไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเอาเงินเข้าเป๋าตังค
1: ์
0: อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบอกว่า50อ่ะมันคำนวณเงินง่าย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่โครงการนี้จะออกมาก่อนจะเริ่มใช้ค่ะก็มีในโซเชียลออกมาเยอะมากว่าถ้าเดือนนึงเราใช้ 1,000 บาทเนี่ยเราควรจะเติมเงินให้ได้เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆเติมเกินได้นะ
0: เกินได
1: ้มันสามารถใช้สแกนจ่ายโดยปกติทั่วไปได้ค่ะ
0: แต่ผมเข้าใจนะสำหรับคนที่แบบว่าเน้นแบบเติมให้มันพอดีเพราะว่าด้วยความจำเป็นของเขาอ่ะการบริหารจัดการเงินน่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาก็คงมองว่าการที่เติมแบบพอดีเป๊ะๆแล้วคำนวณแบบ50 50น่ะมันคำนวณง่ายถูกไหมเพียงแต่ว่าโอเคอันนั้นคือก่อนใช้จ่ายเพราะเราต้องเอาเงินเข้าไปก่อนแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คำว่า50 50กับ60 40เนี่ยมันจะมารู้สึกว่าเงินชั้นหายไปมากหรือน้อยเนี่ยก็คือตอนคุณไปซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วต้องสแกนจ่าย

0: แล้วตอนนั้นนะคุณจะรู้ว่า60 40หรือ50 50อันไหนมันจะประหยัดตังค์ให้คุณมากกว่า
1: ใช่
0: ก็สุดท้ายมันก็ต้อง60 40ที่มันประหยัดตังค์มากกว่า
1: ค่ะ
0: กินก๋วยเตี๋ยวชามนึง60 40ก๋วยเตี๋ยวชามนั้นมันถูกกว่า50 50อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกมั้ย
1: เอาละคิดง่ายๆ100บาทอ่ะถ้าก๋วยเตี๋ยวชามละ100เราออก40เองนะ
0: เออก๋วยเตี๋ยวชามนั้น40
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าคนละครึ่งคุณต้องจ่ายชามนั้น50
0: ใช่แล้วคุณไม่ได้กินหรือว่าใช้จ่ายแค่ร้านนั้นร้านเดียวไง
1: คุ
0: ณต้องไปจ่ายหลายร้านอ่ะเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายคุณจะเพิ่มขึ้นนะ
1: ใช่
0: แทนที่คุณจะประหยัดมากขึ้นถูกมั้ยอันนี้ก็สะท้อนของคนที่ใช้งานจริง
1: ะ
0: นะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคงได้สรุปกันอะวันเนี้ยว่าจะ50 50มั้ยหรือ60 40หรือจำนวนเงินน่ะเหลือเท่าไหร่จะมาบริหารได้กี่เดือน
1: คือแต่จะบอกอย่างนี้ว่าหลายคนที่กังวล อย่างที่คุณเป้บอกว่าเขาอยากคำนวณให้มันพอดีเป๊ะมันมีทางออกคุณโอนเข้ามาสมมติมันเกินนะคุณสามารถโอนคืนกับเข้าพร้อมเพย์ได้นะ
0: ได้โอนคืนได
1: ้ใช่ไหม
0: โอนคืนได้ถูก
1: คือคุณโอนเข้ามาหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเหมือนแอปพลิเคชันในการซื้อของทั่วไปที่ คุณโอนเข้า
0: จบแล้ว
1: wallet ของเขาแล้วถ้าคุณสมมติคุณโอน100แต่คุณซื้อไปแค่50บาทเงิน50อ่ะม
0: ัน
1: ยังอยู่ในระบบตรงนั้นถ้าจะซื้อใหม่เอาถ้ามันเพิ่มอีกอ่ะมันก็จะต้องมีจำนวนขั้นต่ำในการโอน
0: ค
1: ุณจะโอนแค่โปะไปแค่10บาท20บาทบางทีมันไม่ได
0: ้
1: หลายคนก็รู้สึกอย่างนี้ว่าแบบเอ๊ะเงินมันไปจมแต่จะบอกว่าเป๋าตังค์อะค่ะ
0: คุณสามารถโอนออกได้
1: โอนเข้าและโอนออกได้ฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะ
0: ครับทางปลัดคลังเนี่ยนะฮะคือท่านก็บอกว่ามันมีความจำเป็นนะที่ต้องดำเนินการโครงการนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันมีความขัดแย้งตะวันออกกลางยังยืดเยื้อราคาน้ำมันดิบนะฮะอันนี้ปัจจัยหลักเลยท่านผู้ชมราคาน้ำมันดิบตลาดโลกนะพุ่งสูงเกิน100เหรียญ นะครับส่วนวงเงินกู้ที่ใช้เยียวยาค่าครองชีพเนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งนี่ท่านบอกแบบนี้ถ้าใช้เงื่อนไขเดิมเนี่ยจะใช้กับโครงการได้อีก1เดือนเงื่อนไขเดิมก็คือ60 40
1: ค่ะ
0: มันจะได้แค่1เดือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมหากเงินกู้ก้อนเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทไม่พอในทางกฎหมายเนี่ยเอาท่านบอกว่าโยกได้นะโยก 200,000 ล้านบาทหลังที่บอกว่าใช้สำหรับเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเอามาสมทบกันได้โดยคณะกรรมการกลั่นกรองจะเร่งพิจารณาข้อเสนอมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทันก่อน30กันยายนซึ่งเป็นวันปิดท้ายของเฟสแรกนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ว่าจะขยายไปจนถึงสิ้นปี69หรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเท่ากับว่าวงเงินตอนนี้เหลืออยู่ 40,000 ล้านถ้า 40,000 ล้านด้วยเงื่อนไขเดิม 60 40จะต่อได้อีกแค่เดือนเดียวคือถึงเดือนตุลาคมแต่นายกรัฐมนตรีท่านก็มอบนโยบายบอกว่าให้ช่วยเหลือไปจนถึงสิ้นปีเพราะนั้นถ้าสิ้นปีมันคือ3เดือนนะ
1: ค่ะ
0: ถูกมั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอ้าวปลัดคลังท่านเปิดไฟเขียวไว้แล้วว่าอาจจะไปดึงจาก 200,000 ล้านหลังเอาเข้ามาช่วยได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้ที่จะประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้นะครับท่านผู้ชมขณะที่มาดูการวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่ามีผลการวิเคราะห์จากฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับประเมินถึงการขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนนะบอกเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจนะจะช่วยเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีถ้าอ้างอิงจากโครงสร้างการใช้เงินของเฟสแรกนะครับครอบคลุม4เดือนนะครับประเมินว่าถ้ารัฐเนี่ยต่อมาตรการอีก2เดือนจะมีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบประมาณ 3.5 ถึง 3.6 หมื่นล้านบาทขณะที่ประชาชนจะสมทบเงินเพื่อใช้จ่ายในระดับใกล้เคียงกันก็จะมีเม็ดเงินใหม่หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 7 ถึง 7.2 หมื่นล้านบาทคิดเป็นประมาณ 0.4% ของ GDP แต่สิ่งที่น่าห่วงเนี่ยคือคุณฝ้ายจำได้ไหมว่าในช่วงกลางๆของการที่เราใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันลงนะ
1: ใช่
0: มันลงมาแล้วก็น้ำมันในบ้านเราก็ลงมาเยอะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมดีเซลเนี่ยมา35เห็นตัวเลขนี้แล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่กลายเป็นว่ามันดีขึ้นไปอีก
1: ตอนนี้มันดีดขึ้นค่ะ
0: ใช่
1: ราคาน้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหน้าปั๊มขึ้นมา2วันติดแล้วค่ะ 2-3 วันติดแล้ว
0: แล้วสิ่งที่กังวลคือแล้วถ้าเราใช้จ่ายก็จะเรียกว่าก๊อกสุดท้ายก็ว่าได้นะถูกไหมเงินกู้ที่เราบอกเรามาประคองเศรษฐกิจเราเนี่ยแล้วถ้าสถานการณ์ของตะวันออกกลางมันจะไม่ดีขึ้นแล้วมันลากยาวไปจนถึงปีหน้า
1: จะทำยังไงเราจะต้องดึงงบตัวไหนมาช่วยโปะหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิเพราะเงินกู้ใช้หมดแล้วอะ
1: ค่ะ
0: หรือว่า

0: 200,000 ล้านหลังที่ไอตัวโครงการยังไม่ได้คลอดออกมายังไม่ได้ใช้จ่ายอะไรกันเยอะเนี่ยหรือว่าต้องดึงมาใช
1: ้หรือจะเอามาใช้ตรงนี้ก่อน
0: กับปากท้อง
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องที่หลายคนติดตามกันก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสก่อนหน้านี้เขาออกมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มตุลาคมนี้1ตุลาคม
0: ครับ
1: แล้วก็โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยค่ะก็มีหลายความคิดเห็นว่าตุลาคมเนี่ยเอามาใช้ปลายปี
0: ใช
1: ่แล้วก็จะเว้นช่วงปีใหม่แป๊บนึงแล้วก็จะไปใช้อีกทีต้นปีมันเป็นช่วงไฮซีซั่น
0: อยู่แล้ว
1: ผู้ประกอบการบอกว่าคนจองโรงแรมเต็มอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติล่าสุดมีแนวโน้มเลื่อนออกไปนะคะคาดการณ์ว่าน่าจะไปเป็นเมษายนปีหน้าก็คือไปเป็นช่วงที่ไม่ใช่ไฮซีซั่นการท่องเที่ยวอะค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะคะตอนนี้มีแนวโน้มจะเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปค่ะคือจากเดิมเนี่ยระยะเวลาดำเนินโครงการก็คือจะเริ่ม1ตุลาคมนี้เป็นการตั้งเป้าการดำเนินโครงการก่อนหน้านี้นะคะซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นช่วงเดือนเมษายนปี70คือปีหน้าเนื่องจากว่ามีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีแล้วก็เห็นพ้องตรงกันว่าเรื่องช่วงเวลาไม่ควรไปอัดฉีดงบช่วงไฮซีซั่นหรือว่าช่วงฤดูการท่องเที่ยวอยู่แล้วคือมันจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีไปจนถึงต้นเดือนต้นปีหน้าเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังไงนักท่องเที่ยวเขาเที่ยวกันอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ
1: โรงแรมต่างๆมีคนเข้าพักเต็มอยู่แล้วทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในช่วงนั้นน่ะมันกระตุ้นเศรษฐกิจคือถ้าเราเอางบไปลงตรงนั้นมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่ดังนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเลื่อนออกไปเป็นช่วงที่มันไม่ใช่ไฮซีซั่นเบื้องต้นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสยังคงเป็นเงื่อนไขเดิมนะคะวางกรอบงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์ใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อนค่ะรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนก็คือ1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์อะค่ะพร้อมกับแจกคูปองดิจิตอลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50ต่อ50เมืองหลักเนี่ยเขาให้ 1,500 บาทถ้าเมืองรองเขาให้ 2,000 บาทต่อวันแล้วก็จะรวบยอดไปจัดทำโครงการครั้งเดียวหลังจากผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบเศรษฐกิจค่ะ
0: ครับ
1: คุณสุรศักดิ์บอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมอะค่ะมันเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีก็จะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีการต่ออายุคือเป็นโครงการเพิ่มเติมมากกว่าจากนั้นจะเริ่มนำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตัวใหม่วงเงิน 4,000 ล้านบาทเนี่ยมาใช้ในช่วงโลซีซั่นแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงปิดเทอมพอดีค่ะช่วงเมษายนนะคะดังนั้นจึงยังไม่จำเป็นต้องนำโครงการนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ภายในเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวจะรอรายละเอียดแล้วก็ช่วงเวลาการดำเนินการให้มันได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยนำเข้าที่ประชุมครม.เบื้องต้นคือเลื่อนออกไปเป็นเมษายนปีหน้าค่ะ
0: เรียกว่าทนเสียงคัดค้านไม่ไหว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงไม่น่าปล่อยให้ยืดเยื้อถึงขนาดว่าคนเพราะว่าข่าวเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยมันมีมาต่อเนื่องเป็นระยะ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะคนที่ทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวหรือคนที่รอท่องเที่ยวอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วโอ้โหรอจนถึงจะหยดสุดท้ายที่จะเข้าสู่ครม.แล้วอ
1: ่ะ
0: ในการที่เสียงคัดค้านตรงนี้เนี่ยที่บอกไฮซีซั่นเนี่ยไม่ควรจะมาอัดฉีดงบตรงนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: มีมาตั้งแต่ต้น
1: จริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่ไทยช่วยไทยพลัสออกมาได้ประมาณเดือนนึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสก็เราก็ได้ยินแล้วหลังจากนั้นก็มีการคุยกันมาตลอดแล้วก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีการย้ำอีก1รอบว่าจะดำเนินการ1ตุลาคมคือต้นเดือนยังยืนยันว่ายังเป็น1ตุลาคมนะคะแล้วจะใช้จ่ายในช่วงปลายปีแล้วก็เว้นช่วงปีใหม่แล้วก็ไปอีกล็อตนึงคือต้นปีหน้าหยดสุดท้ายจริงๆ
0: นะท่านผู้ชมมาดูอันคลอสบ้างดีกว่านะครับคือจบไปแล้วการประชุมรัฐแรกที่สิงคโปร์นะฮะคนก็สงสัยนะว่าแล้วขั้นตอนต่อไปมันจะยังไงต่อก็เดี๋ยวมีต้องนัดคุยกันต่อท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบต่อไปประชุมที่กรุงเฮกนะครับโดยนายเสียสักภูเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะตัวแทนของไทยนะครับในกระบวนการประนอมภาคบังคับอันครอสเนี่ยนะครับเปิดเผยถึงการประชุมกรรมาธิการประนอมในวันที่16กันยายนที่สิงคโปร์คือระดับรัฐมนตรีคือท่านไปเนี่ยนะฮะในฐานะประธานหัวหน้าคณะของเราถูกไหมฮะแล้วประชุมมา2วันคือประชุมกัน14และ15เนี่ยแถลงส่วนวันที่16หรือเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นการประชุมของ

0: รรมธิการประนอมนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าภาพรวมและขั้นตอนหลังจากที่แต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีแล้วเนี่ยนะฮะต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิคละรวมถึงการอ้างสิทธิ์ที่ไทยมีคำตอบที่ชัดเจนเลยบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาตอบตกลงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์นะครับแต่คณะกรรมการประนอมเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับส่วนในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสระหว่างวันที่14-16 กันยายนที่สิงคโปร์แล้วปรากฏว่ามันดันมีประเด็นร้อนแรงนะอยู่ที่เนิน450ที่อยู่ใกล้กับช่องกระโดนแล้วก็ช่องสง่ำนะฮะท่านผู้ชมฮะที่ภูสิงห์ศรีสะเกษคือมันเกิดอะไรขึ้นคือกัมพูชาเนี่ยเข้ามาแล้วมาขุดคูเลตบริเวณนั้นท่านผู้ชมนะฮะคือท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการหารืออันครอสเลยนะครับแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องบรรยากาศนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศในการคุยถึงแม้ว่าเป็นทางทะเลก็ตามแต่ว่าที่เนิน450มันเป็นทางบกคนละพื้นที่นะฮะท่านก็บอกไม่ควรจะให้มีบรรยากาศแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆในกลไกในพื้นที่เองเขาก็มีคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคที่คอยทำหน้าที่ประสานแต่ล่าสุดนี้จบแล้วนี
1: ่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะกัมพูชาเขายอมกบละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวฟังเสียงของคุณเสียสักหน่อยฮะ
2: คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับโดยเฉพาะก็แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับเราก็เตรียมการที่จริงวันนี้ก็เริ่มคุยกันแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งประชุมกันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมการทำงานกันยังไงบ้าง
1: และส่วนจุดที่เป็นประเด็นนะคะที่มีภาพคลิปออกมาทางกองทัพภาคที่2เองก็มีการออกมาชี้แจงกรณีภาพนี้แล้วเช่นกันนะคะตามที่มีการปรากฏข่าวว่าฝั่งกัมพูชาค่ะมีการขุดคูติดต่อและก็วางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบว่าเป็นการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยกองทัพภาคที่2ได้มีการตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวในทันทีนะคะแล้วก็มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมในพื้นที่พร้อมกับประสานกับทหารกัมพูชาที่ประจำอยู่ในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดไพลินราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทหารหรือว่าปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจจะเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะสองฝ่ายก็มีความเข้าใจตรงกันฝ่ายกัมพูชาเองก็ได้มีการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อหรือว่าคูเลตนะคะแล้วก็แนวลวดหนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วกองทัพภาคที่2ยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
0: ครับส่วนด่านชายแดนบริเวณจันทบุรีและตราดครับท่านผู้ชมฮะคือพอปิดเนี่ยอีกมุมนึงนะฮะคือประชาชนนะฮะก็บอกเห็นชัดเจนเลยพวกของผิดกฎหมายเนี่ยมันเข้ามาในประเทศไทยลดลงไปเยอะเลยแต่ก็มีนะที่ลักลอบเข้ามาท่านผู้ชมล่าสุดเนี่ยปิดด่าน 100% ก็ลาดตระเวนนะฮะตรวจพบการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเป็นบุหรี่เอาเข้ามา 4,000 ซองนะฮะโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยนะครับว่า16กันยายนเวลา10โมงเช้าคือเมื่อวานเนี่ยนะฮะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปตรวจยึดบุหรี่นะฮะที่ไม่ได้เสียภาษีเนี่ย7ถุงดำรวมทั้งสิ้น 4,000 ซองหรือว่าประมาณ 80,000 มวลนะครับระหว่างที่เขาลาดตระเวนตามแนวรั้วกำแพงบริเวณฐานที่4ที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีคาดว่าน่าจะเป็นการลักลอบนำเข้ามาเพื่อเอาไปขายที่ตลาดบ้านแหลมนะครับแต่ว่าไม่เจอตัวผู้ทำผิดนะก็ใช้วิธีการส่งเหมือนแบบยาเสพติดตามแนวชายแดน
1: นะ
0: ที่ข้ามโขงมาแล้วก็กองเอาไว
1: ้โยนเอาไว
0: ้โยนเอาไว้นี่แบบเดียวกันเลยท่านผู้ชมของกลางที่ตรวจยึดได้นะครับก็เป็นบุหรี่หลายยี่ห้อ

0: 235จำนวน 1,000 ซองนะครับอ๋อโทษฮะยี่ห้อ235นะมีทั้งหมด 1,000 ซองแล้วก็ยังมียี่ห้ออื่นๆอีกเพียบเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยนำของกลางทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับสรรพสามิตจันทบุรีนะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็ย้ำเนี่ยฮะคือผลจากการปิดด่าน 100% ควบคู่กับการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนก็ทำให้มีการลักลอบเนาะเพราะว่าเข้ามาแบบจงแจ้งเนี่ยทำยากละ
1: ค่ะก็เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเนี่ยค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็มีการลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลาค่ะมาดูเรื่องของปลาหมอคางดำกันหน่อยค่ะทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้ออกมาตรการ7มาตรการนะคะลุยเดินหน้าเต็มที่เร่งตัดวงจรปลาหมอคางดำให้ได้ภายใน180วันหลังจากที่มีการระบาดหนักภายใน22จังหวัดค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเมื่อวานท่านเป็นประธานในการประชุมนะคะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประชุมการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำนี่แหละค่ะเพราะว่าการขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำจากเดิมเนี่ยพบ19จังหวัดล่าสุดพบว่าระบาดขยายออกไปเป็น22จังหวัดแล้วที่ประชุมเองก็มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในห้วงระยะเวลา180วันค่ะรวมถึงการจัดทำข้อเสนองบประมาณ350ล้านบาทรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและร่างคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเพื่อวางมาตรการป้องกันแก้ไขควบคุมและฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปรวมถึงใช้7มาตรการในการกำจัดปลาหมอคางดำเช่นปล่อยปลาผู้ล่าลงไปสองคือสำรวจเฝ้าระวังให้มีเขตกันชนให้มีการนำปลาหมอคางดำเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์และให้มีการป้องกันพื้นที่ใหม่ๆส่วนดำเนินการการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดกรณีการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำนั้นนะคะเรื่องนี้ก็มีการหารือกับทางกรมประมงแล้วซึ่งในอดีตเนี่ยมันไม่ทราบสาเหตุการแพร่ขยายพันธุ์ที่แน่ชัดค่ะแต่สำหรับสถานการณ์ที่เขื่อนลำเปากาฬสินธุ์ปลาหมอคางดำไม่สามารถว่ายจากทะเลชายฝั่งข้ามมาในเขื่อนได้อย่างแน่นอนคือถ้าอย่างในแม่น้ำก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังมีจุดที่ว่ายจากทะเลมายังปากอ่าวเข้ามาที่ในโซนของแม่น้ำป่าชายเลนและเข้ามายังแม่น้ำน้ำจืดแต่ไอ้ที่พบในเขื่อนประมงบอกว่ามันจะว่ายข้ามจากทะเลมาในเขื่อนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบที่มาที่ไปและต้องไปตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดว่าอะไรนำพาปลาหมอคางดำเข้ามาในเขื่อนลำเปล่าค่ะ
0: นะคือแพร่ไปทั่วเลยตอนนั้นเจอที่ทะเลก็ยังงงไปรอบนึงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
1: คือตอนนั้นเจอทะเลเนี่ยว่าเยอะแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าปกติปลาน้ำเค็มกับปลาน้ำจืดอ่ะเขาไม่ได้อยู่รวมกัน
0: ใช
1: ่จู่ๆก็ไปเจอในน้ำจืดอีกก็ตรวจเช็คแล้วว่าเอาเป็นปลาชนิดเดียวกันสรุปแล้วมันเป็นปลาที่เซอร์ไวเวิลมากมันสามารถเอาตัวรอดอยู่ได้ในน้ำเค็มน้ำกร่อยและน้ำจืดแต่ในเขื่อน
0: ในเขื่อน
1: เจ้าหน้าที่ประมงบอกว่ามันไม่มีทางว่ายข้ามมาในเขื่อนได้แน่นอน
0: ที่คนงงกันก็คือ
1: มันเข้าไปในเขื่อนได้ยังไง
0: เขื่อนมันเป็นพื้นที่ปิดไง
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแล้วโอเคเจอตามแหล่งน้ำธรรมชาติก็อันนั้นเป็นปัญหาใหญ
1: ่ค่ะ
0: ไปเจอที่ทะเลก็ทำให้คนงง
1: ค่ะ
0: แต่ไปเจอที่ในเขื่อนคนก็งงว่าง
1: งหนักเลย
0: มันเป็นที่ปิดอ่ะ
1: เ
0: ข้าไปได้ไง
1: ใช
0: ่นะฮะท่านผู้ชมมาดูกรมป่าไม้ครับผนึกกำลังทุกภาคส่วนดีเดย์9ตุลาคมจะไปรื้อถอนพื้นที่สวนป่าชัยปราการที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมเรานำเสนอเรื่องนี้ต่อเนื่องนะคือพื้นที่ป่าตรงนี้เนี่ยมันมีการบุกรุกเข้าไปนะฮะแล้วก็ทำการเกษตรแล้วใช้สารเคมีมันเป็นพื้นที่ป่านะท่านผู้ชมก็จะรื้อถอนกันนะครับโดยอธิบดีกรมป่าไม้นายนิกรศิระโรจน์จนานนท์เปิดเผยว่าทุกภาคส่วนเนี่ยก็ทำงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับตรวจสอบพื้นที่สวนป่าชัยปราการอยู่ที่อำเภอชัยปราการเชียงใหม่นะครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฝางนะครับและอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และพบที่เขาบุกรุกพื้นที่ปลูกขิงและทำการเกษตรเชิงพาณิชย์รวมทั้งหมดเนี่ยมี8คดีคือทุกอย่างเนี่ยตัดสินอะไรไปแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเนื้อที่ 7,000 กว่าไร
1: ่คือ
0: ฟังดูมันใหญ่มากๆอ่ะที่เราเห็นภาพมุมสูงเมื่อกี้ที่เป็นพื้นที่โล่งๆ 7,000 กว่าไร่คือตรงนี้แหละนะฮะจริงๆมันควรจะเป็นป่าไม้นะฮะก็มีการตัดสินอะไรเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยใช้สารเคมีทางการเกษตรชนิดเข้มข้นแล้วมันอยู่กลางป่านะฮะหน้าดินพังทลายทำลายระบบนิเวศต้นน้ำโอ้โหนี่คือป่าต้นน้ำแล้วใช้สารเคมีอย่างรุนแรงอ่ะท่านผู้ชมเพราะนั้น

0: กรมป่าไม้มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยนะครับที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายคือขับไล่ออกไปนะฮะจัดการพื้นที่รื้อถอนทั้งหมด8คดีซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลา15วันในวันที่30กันยายนนี้อันนี้คือตามระเบียบตามกฎหมายนะและจะเดินหน้าปฏิบัติการรื้อถอนอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคมและหลังจากนั้นฮะเตรียมฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะ

0: มีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
2: อร่อยมากค่ะ
3: เสียงหวานเลย
1: เสียงแพ้ด้วย
3: แม่
4: แล้วก็ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
5: ข้างหลังกำลังจะตามเลยอ่ะ
6: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
5: อ
6: ้
5: าวไม่รอเพื่อนนะ
7: เอาใหม่เอาใหม่
8: บ้านบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงเนี่ยเป็นชุมชนที่นกเติบโตมาทุกคนผูกพันกับเราหมดเราท้อไม่ได้เพราะทุกคนคือครอบครัว
9: นั่งวีลแชร์เนี่ยอาจจะทำไม่ได้คือผมอยากเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้น้อง
10: ๆแล้วทุกครั้งที่มันเสียหายอะเราเรียนรู้จากความเสียหายถ้าเราเจออุปสรรคก็คือเราเจอบททดสอบ
11: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภร
12: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
11: ที่ล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู

กลับมาติดตามข่าวเด่นเช้านี้นะคะเราไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างในกรุงเทพมหานครเองก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยเช่นกันนะคะลุ่มแม่น้ำ

0: เจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝนที่ตกหนักและปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นค่ะก็มีการออกมาประชาสัมพันธ์ชุมชนที่ริมน้ำนะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นภายใน 1-3 วันนี้ค่ะจากประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาประกาศแจ้งเตือนกทม.ว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วง 1-3 วันนี้จะมีฝนตกในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องอาจจะมีปัญหาด้านน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายช้าส่งผลกระทบกับพื้นที่บางพื้นที่ทั้งชุมชนและเส้นทางการจราจรค่ะหากพบว่ามีปัญหาน้ำท่วมขังท่านสามารถแจ้งและติดตามสถานการณ์น้ำกทม.ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านทางหมายเลข02-248-5115ส่วนผู้ที่เดินทางสัญจรทางเรือค่ะก็ขอให้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือควรชะลอการเดินทางในช่วงเสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมฮะที่เตือนฝนตกหนักเนี่ยก็คือช่วงนี้เลย 17-20 กันยายนเพราะฉะนั้นทั่วประเทศตอนนี้ตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงเขาเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเลยอย่างที่เชียงใหม่เองนะฮะก็มีจุดเสี่ยงโดยเฉพาะในตัวเมืองก็ต้องคอยระวังกันเนี่ยนะฮะโดยทางรองผู้ว่าเชียงใหม่นายสุภกรบัวป้องเนี่ยก็เรียกประชุมด่วนเลยกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่นะครับติดตามเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินถล่มหลังจากที่กรมอุตุเนี่ยเตือนนะครับ 17-20 กันยายนนี่ฝนเพิ่มขึ้นทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปติดตามจุดเสี่ยง8จุดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้เนื่องจากมีชุมชนที่อยู่ตามแนวป่าเขาเนี่ยเยอะเพราะนั้นระบบเฝ้าระวังภัยแบบง่ายๆที่ชาวบ้านเขาทำกันได้เนี่ยนะเขาเอากระบอกที่มีปริมาตรวัดน้ำเหมือนกระบอกถ้วยตวงอะนะถ้วยใหญ่ๆหน่อยเอาไปแจก200หมู่บ้านละนะอันนี้ก็จะวัดได้24ชั่วโมงดูปริมาณน้ำเท่าไหร่ถ้าขึ้นไปถึงขีด100มิลลิเมตรนะฮะก็อันนั้นแหละฝนเยอ
0: ะ
1: ต้องระวังกันแล้วนะครับอันนี้เป็นการดูกันเองง่ายๆสำหรับคนในชุมชนนะครับอันนี้เอาไปแจกแล้วส่วนเรื่องการเยียวยานะครับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ก็เร่งพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติครม.เมื่อ25สิงหาคมมี4อำเภอที่ได้นะฮะเวียงแหงพร้าวแม่อายและฝางนะครับส่งเอกสารมา206ครัวเรือนทางรองผู้ว่าท่านก็กำชับนะฮะโอเคงานป้องกันและบรรเทาก็ทำไปเรื่องการฟื้นฟูด้วยแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาก็บอกว่าถ้ามันเกิดภัยเนี่ยก็ให้เร่งเข้าไปสำรวจเยียวยาก็จะได้จ่ายเงินได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ย้ำเตือนนะฮะก็ต้องเก็บน้ำเอาไว้สำรองใช้ในช่วงปีหน้าด้วยครับ
0: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ภาคเหนือนะคะที่ต้องระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างในพื้นที่ภาคใต้เองจังหวัดสงขลาออกมาเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการว่าพื้นที่ภาคใต้จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยจะได้รับผลกระทบไปตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง20กันยายนนี้ค่ะทางด้านนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มค่ะพร้อมกับกำชับไปยังแต่ละอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นอกจากนี้ก็ยังมีประกาศจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยนะคะที่ให้มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้ทั้งจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสให้แต่ละพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มได้ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดกรณีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่นะคะให้ออกประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดๆเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วย
1: ครับส่วนอีกที่หนึ่งที่โคราชครับท่านผู้ชมฮะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ใกล้

0: กับลุ่มน้ำเชียงไกรต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมนะฮะเพราะว่าน้ำเยอะมากช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับโดยชลประทานจังหวัดนครราชสีมาครับแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะฮะอำเภอเทพรักษ์แล้วก็อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรบนที่ด่านขุนทดเพราะว่าน้ำกักเก็บนี่เกินความจุแล้วเพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับน้ำฝนเนี่ยวัดได้133มิลลิเมตรเลยเพราะนั้นเนี่ยน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเยอะนะครับเกินความจุแล้วเพราะนั้นล้นสปินเวย์2แห่งนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่ามีที่อ่างเก็บน้ำทับรั้งอันนี้ล้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยเขื่อนเนี่ยได้พร่องน้ำออกจากเขื่อนวันละ 19.94 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะได้ลดผลกระทบให้กับตัวเขื่อนแล้วก็เพิ่มพื้นที่รับน้ำด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะก็คืออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรเนี่ยนะฮะนอกจากนี้นะครับมวลน้ำที่ไหลล้นสปินเวย์ทั้ง2แห่งก็จะไหลลงสู่ลำน้ำลำเชียงไกรตอนล่างอำเภอโนนไทยที่โคราชระยะทางประมาณ50กิโลเมตรนะครับมวลน้ำก็จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรล่างในช่วง 4-5 วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังครับ
1: ส่วนในพื้นที่ภาคใต้นอกจากจะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำแล้วเรื่องของหมอกควันก็ต้องระมัดระวังเช่นกันค่ะศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 กันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.รชาเดชชาญชัยวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่านพูดถึงสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนจากประเทศอินโดนีเซียและคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ค่ะอาจารย์บอกว่าตอนนี้ค่า PM 2.5 ในหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างยังมีค่าสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะข้อมูลล่าสุดค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่74ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคือมีผลกระทบต่อสุขภาพมากส่วนค่ารายวันอยู่ที่55ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งก็ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกันขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนหรือ ASMC ก็ได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยหมอกควันเป็น Alert Level 2สำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนใต้นะคะเนื่องจากว่าตรวจพบจุดความร้อนหนาแน่นบริเวณเกาะกาลิมันเกาะกาลิมันตันและเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้ก็คือสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสสตูลพัทลุงภูเก็ตตรังและนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวยังคงได้รับผลกระทบจากหมอกควันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ด้วยฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
2: พอเรามาดูค่าความเข้มข้นเนี่ยจริงๆถ้ามองเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาและเลื่อยมาตั้งแต่วันที่23สิงหาที่ผ่านมาแต่ด้วยในพื้นที่ของเราอ่ะมันมีฝนตกสลับกันเนาะแล้วฝนตกบ้างแรงบ้างเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกอะค่ะมันจะเกิดการ wet deposition ก็คือการชะลงมาแล้วก็ของฝุ่นละอองที่ลอยในบรรยากาศแล้วมันก็ชะด้วยน้ำลงมาทำให้ค่าฝุ่นเนี่ยมันดรอปลงด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือทิศทางลมมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าลมพัดจากภาคใต้ที่เหมือนเมื่อกี้ที่ให้ดูเป็นตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลมมันมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางส่วนใหญ่เป็นลมตะวันตกพัดไปทางตะวันออกอันนี้มันจะเป็นลมทะเลเข้ามาและฝุ่นก็จะหายไปก็จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยรายวันก็จะอยู่ที่ประมาณสีเขียวก็คืออยู่ในคุณภาพดีช่วงเวลานี้ลมค่อนข้างจะแปรปรวนเป็นลมตะวันตกกับตะวันตกเฉียงใต้สลับไปสลับมานะคะก็จะเห็นว่าในณวันนี้ค่าเฉลี่ยของ PM 2.5 เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงวันนี้นะคะก็จะเป็นสีส้มมาตลอดค่ะ
0: ท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่สนใจอยากจะรับราชการทหารนะครับเป็นแบบสัญญาจ้าง4ปีแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ที่เพิ่งจะเปิดรับกันปี70เนี่ยฮะแล้วเขาเปิดรับตอนนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชมคือตอนนี้เขาเรียกการรับสมัครพลทหารอาสานี่เลยท่านผู้ชมฮะสัญญาจ้างนี่ชัดเจนไหมเปิดรับพลทหารอาสาสัญญาจ้าง4ปีประจำปี70เพิ่งเปิดนะจำนวน 25,000 นายและท่านผู้ชมดูสิทธิเงินเดือนค่าตอบแทน12,000มีค่าตอบแทนพิเศษอีกนะ มีโอกาสทางการศึกษา

0: าสที่จะรับราชการต่อไปสอบใน10อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยฮะตอนนี้เปิดรับกันแล้วนะครับสำหรับพลทหารอาสาสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนด้วยคุณสมบัติท่านผู้ชมดูกันหน่อยคือมันจะต่างจากการไปเกณฑ์ทหารนะเนี่ยทหารกองเกินนะอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ทหารกองเกินที่อายุ 22-26 ปีบริบูรณ์นะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการคือพูดง่ายเคยเกณฑ์ทหารแล้วก็ปลดออกมาแล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นคงอะแล้วในทั้ง4ปีอะ
1: มีเงินเดือนทหารต่ออะค่ะ
0: มีเงินเดือนมีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะฮะหรือจะเป็นทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการคือเป็นทหารเกณฑ์แล้วปลดออกไปแล้วและทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดและจะสมัครรับราชการต่อนะครับโดยอายุเนี่ยไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยนะดูสิทธิประโยชน์หน่อยเงินเดือนเริ่มต้นนะ 12,090 บาทและยังไม่จบยังไม่หมด12,000แล้วใช่ไหม12,090นะยังมีเงินตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือน
1: ค่ะ
0: แล้วก็สามารถเลือกผลัดและหน่วยทหารได้ทั่วประเทศโอ้โหอันนี้ตอบโจทย
1: ์ใช่ค่ะอ
0: ยากทำงานใกล้บ้าน
1: คุณก็เลือกพื้นที่หน่วยทหารใกล้บ้านได้เลย
0: ใช่นะฮะพร้อมโอกาสต่อยอดสู่การรับราชการมีโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้นะครับยังมีโอกาสศึกษาต่อและยกระดับวุฒิการศึกษาจนถึงปริญญาตรีนะมีทุนการศึกษาการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นคนสนใจนี่สมัครได้แล้วนะท่านผู้ชมเขาเปิดตั้งแต่10กันยายน69จนถึง24มกราคม70นะครับท่านผู้ชมฮะมาดูรายละเอียดกันหน่อยว่าเอ๊ะแล้วพลทหารอาสาที่เขาเปิดกันอยู่เนี่ยนะฮะก
1: ับ
0: ทหารเกณฑ์นี่กับทหารแต่ละประเภทการสมัครเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับพลทหารอาสามีความแตกต่างจากทหารอาสาประเภทอื่นๆเพราะว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราพลทหารทำสัญญา4ปีเลยแต่ต่อสัญญาไม่ได้นะและแม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกันกับทหารอาสาประเภทอื่นๆแต่จุดต่างสำคัญเนี่ยอยู่ที่สถานะกำลังพลรูปแบบสัญญาระยะเวลารับราชการและภารกิจของแต่ละประเภทเพราะฉะนั้นใครสนใจว่าในอนาคตอยากเป็นทหาร
1: ค่ะ
0: เริ่มต้นแบบนี้ก่อนไหมนะครับคนที่สนใจเส้นทางชีวิตทหารควรดูคุณสมบัติและเงื่อนไขของแต่ละประเภทให้ละเอียดเพราะว่าแต่ละเส้นทางก็มีโอกาสก้าวหน้าและลักษณะงานที่ต่างกันนะครับท่านผู้ชมฮะนี่พลทหารอาสาอันขวาสุดเลยที่กำลังเปิดรับสมัครอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วจากที่เราคุ้นๆ
1: นี่ค่ะขวาสุดที่เหมือนมีโพสต์อิทสีเหลืองแปะอยู่อะค่ะกำลังเปิดรับสมัครอันนี้คือพลทหารอาสาที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเอเชียนเกมนะคะหลายคนเฝ้าติดตามเชียร์นักกีฬาของไทยใครที่เป็นแฟนคลับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์หรือคุณวิวกุลวุฒินักตบลูกขนไก่ทีมชาติไทยก็ไปแข่งเอเชียนเกมเช่นกันที่ประเทศญี่ปุ่นมีโอกาสลุ้นเหรียญมากน้อยแค่ไหนติดตามได้ใน Spot on 5ค่ะ

ทีมแบดมินตันในศึกไอจีนาโกย่าเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งเป้าไว้แค่2เหรียญจาก7ประเภทแต่ไม่ระบุค่ะว่าจะเป็นเหรียญใดซึ่งถือว่าขัดใจแฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยค่ะเพราะหากเทียบผลงานในระดับเอเชียและระดับโลกรวมทั้งแรงกิ้งที่ติดอยู่โซนท็อป10ของโลกนักแบดไทยไม่น้อยหน้าชาติอื่นๆแต่การแข่งขันในเอเชียนเกมทุกๆครั้งต้องยอมรับนะคะว่าความยากเกือบจะเท่ากับโอลิมปิกเกมเพราะชาติหลักๆอย่างจีนหรือเกาหลีใต้ซึ่งครองเหรียญทองมาหลายสมัยรวมถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นและอินเดียมีการพัฒนาฝีมือการเล่นมากขึ้นที่หากประมาทเพียงนิดก็อาจพลาดท่าแพ้ได้ค่ะและจากผลงานเอเชียนเกมที่ผ่านๆมานะคะทีมหญิงได้เข้าไปลุ้นเหรียญทองได้ในปี2014แต่สุดท้ายต้านจีนไม่ไหวคว้าเหรียญเงินและใน2ครั้งหลังสุดคว้าเหรียญทองแดงมาได้ค่ะทำให้ทีมหญิงยังคงเป็นความหวังแรกที่มีโอกาสลุ้นเหรียญซึ่งครั้งนี้เมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงยังเป็นตัวหลักในการเก็บแต้มประเภทหญิงเดี่ยวโดยเมถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆซึ่งลงแข่งเอเชียนเกมเป็นหนที่4เจ้าตัวยอมรับค่ะว่าสภาพร่างกายก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกแต่ได้รักษาและฟื้นฟูจนกลับมาฟิตแม้จะไม่เต็มร้อยดีใจที่ได้มีชื่อไปแข่งเพราะคิดว่าเอเชียน

0: เกมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองค่ะ
1: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งความหวังในการคว้าเหรียญคือวิวกุลวุฒิวิทิสารชายเดี่ยวมือ3ของโลกเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ปี2024ซึ่งเป็นตัวหลักทั้งประเภทเดี่ยวและทีมแม้ประเภททีมจะเคยสร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญทองแดงในปี2010แต่ไอจีนาโกย่าครั้งนี้ต้องยอมรับค่ะว่าการลุ้นเหรียญนั้นยากกว่าโดยเฉพาะประเภททีมเป็นรองหลายๆชาติทั้งจีนเกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียหรือแม้กระทั่งเจ้าภาพญี่ปุ่นทำให้ต้องมาฝากความหวังที่ประเภทเดี่ยวแทนเพราะด้วยชื่อชั้นดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ทำให้วิวถูกมองเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญซึ่งเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าสภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยไม่มีอาการบาดเจ็บแต่ยอมรับค่ะว่าฟอร์มช่วงนี้ไม่พีคเท่ากับช่วงโอลิมปิกค่ะ
2: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผม

0: เดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาดูเกษตรเช้านี้นี่คนวัยเกษียณหันมาปลูกผักปลอดสารพิษหาอะไรทำในช่วงเกษียณนะครับติดตามกันเบรกหน้าครับ
1: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
2: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
3: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
4: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
5: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
7: เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการล่าภารกิจครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามังกรแอคชั่นเดือดลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 ดูช่อง5กฎหมายเลข5

0: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณไข่ไก่อัครา
1: ก็ในเช้านี้ขอบคุณผู้สนับสนุนไข่ไก่สดอัคราด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะมาดูฮะแต่ก่อนนี่ค้าขายพวกอุปกรณ์พลาสติกนะแล้วพอวัยหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากจะค้าขายละ
2: ค่ะ
1: พอเปลี่ยนมาทำเกษตรแต่พออายุเยอะมาต้องเกษตรที่ปลอดภัยก็เลยเลือกเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับท่านผู้ชมโอ้แล้วก็ทำไม่ธรรมดานะ9ไร่อ่ะนะครับทำเป็นสวนปลาทองนะฮะท่านผู้ชมคือไม่ได้เกี่ยวอะไรปลาทองชื่อ
2: นะครับสวนค่ะ
1: อยู่ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแปลงเกษตรผสมผสานนะครับข้างในมีทั้งไม้ยืนต้นพืชล้มลุกแปลงข้าวผักผลไม้หลายชนิดเลยนะครับเจ้าของคือคุณลุงนิเวศไกรปัญญาพันธ์นะครับปัจจุบันอายุ72ปีแล้วนะฮะเป็นอดีตเจ้าของธุรกิจขายพวกอุปกรณ์พลาสติกที่ขอนแก่นแต่ว่าผันตนเองนะครับเพราะว่าแกมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้อะไรมีที่ดินอยู่แล้วไงก็เอ้ยน่าจะมาทำการเกษตรได้นะนะครับคุณลุงนิเวศเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่ปี58เนี่ยเริ่มวางแผนชีวิตหลังเกษียณแล้วล่ะก็หันมาทำการเกษตรปลูกผักผลไม้ปลอดสารนะแกบอกว่าทำแล้วไม่เครียดดี
2: อ
1: ่ะคือน่าจะชอบอยู่กับพวกการปลูกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็แต่ก่อนค้าขายพูดง่ายๆมันต้องแข่งขันน่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยหลบหนีออกมาจากในเมืองมาอยู่ในพื้นที่สวนก็แกบอกว่าชีวิตสโลไลฟ์อ่ะอากาศก็ดีแฮปปี้ด้วยนะครับก่อนอายุ60ก่อนเกษียณเนี่ยนะฮะก็ไปศึกษาทั้งสื่อออนไลน์นะฮะไปเรียนนะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจนมีความรู้มีทักษะเพียงพอแล้วล่ะกลับไปอยู่บ้านเกิดที่อำเภอคูเมืองฮะปรับพื้นที่เป็นที่มรดกไง9ไร่ให้เป็นแปลงเกษตรขนาดใหญ่เลยแล้วปลูกผักสลัดนะมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนข้าวโพดองุ่นเลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะแล้วก็ที่เขาปลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกในโรงเรือนนะครับจะได้ลดความเสี่ยงจากพวกแมลงแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปใช้พวกสารเคมีนะปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยสำหรับระบบไฮโดรโปรนิกด้วยแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศแกบอกว่าอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยในการทำการเกษตรด้วยนะครับฟังเสียงหน่อยฮะ
3: ใช่เกษตรไม่มีว่าราบรื่นมันมีตามฤดูกาลมันก็ยังเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตอนนี้เกิดอะไรซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะเกิดในอีกเดือนนี้แหละกันยาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความร้อนฟ้าฝนเราก็จะเตรียมรับว่าถ้าเกิดอย่างนี้ตามที่นักวิชาการบอกเนี่ยเราหาทางหนีทีไล่อย่างไรนะก็คือเมื่อก่อนไม่เคยฟังพยากรณ์อากาศว่ามันจะร้อนมันจะฝนตกตอนนี้ต้องเงื้อหูฟังเพราะทุกครั้งที่ฝนตกทุกครั้งที่มันร้อนจัดมันมีผลต่อเกษตรเราทั้งสิ้นนะแล้วเราก็อะไรก็ช่างพอเรารู้ล่วงหน้าแล้วเรามีแผนรองรับนะเราก็จะเบาใจทำงานด้วยความไม่เครียดถ้าอะไรฉุกเฉินมาเช่นน้ำท่วมทันทีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นปัญหาเช่นเอาอย่างเงี้ยเมลอนเนี่ยข้อดีคือไปเรียนมาแล้วก็เห็นประสบการณ์เขาเล่านู่นแล้วพอฝนตกหนักไปปลูกในที่ต่ำน้ำท่วมลงทุนหลายหมื่นเสียหายหมด
1: ท่านผู้ชมปัจจุบันส่วนนี้เนี่ยนะฮะ12ปีแล้วก็ทำตั้งแต่เกษียณอายุ60ปัจจุบันแกอายุ72
2: แล้ว
1: นะฮะแล้วนี่ได้ GAP แล้วนะแล้วมีไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบใส่ใจนะฮะคือเลี้ยงแบบไข่ไก่มีความสุขอ่ะไข่ไก่มีความสุขอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะหมุนเวียนขายกับผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีขายตลอดทั้งปีเหมือนกันนะมีลูกค้านะฮะคนที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยมาซื้อถึงสวนเลยนะครับคุณลุงแกบอกว่ารายได้กำไรเนี่ยมันไม่เยอะหรอกถ้าเทียบกับการขายทำธุรกิจพลาสติกในอดีตนะครับแต่ว่าคุณลุงบอกว่ามันมีความสุขอ่ะอันนี้คือที่เขาเรียกกำไรชีวิต
2: ค่ะ
1: กำไรที่ไม่ได้นับเป็นเม็ดเงินแต่ละเดือนแต่มันคือความสุขในแต่ละวัน
2: ความสุขทางใจอะค่ะตื่นมาแล้วก็เห็นผลผลิตมีการไปเรียนรู้วิชาการเสร็จเรียนรู้จากประสบการณ์จากคนที่เขาลงมือทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็ศึกษาแม้กระทั่งว่าอุ๊ยเดี๋ยวเอลนิโญมาจะส่งผลอะไรกับฝนฟ้าอากาศบ้างแล้วก็เอามาวางแผนแบบนี
1: ้คนเขาชอบ
2: ใช่พอมีการวางระบบล่วงหน้ามันก็ความเครียดก็น้อยลงค่ะเอาเดี๋ยวพาไปดูที่ใต้กันหน่อยค่ะจะพาไปสวนเงาะของเกษตรกรในพื้นที่สุไหงโกลกนราธิวาสค่ะสวนเงาะของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปูโยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส

0: กเคยรับผิดชอบในพื้นที่ตำบลปูโยะนี่แหละค่ะก็มาให้คำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นเรื่องการตัดแต่งกิ่งการจัดทรงพุ่มการบำรุงรักษาการจัดการปุ๋ยเอ่ยน้ำเอ่ยรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตและต่อยอดเข้าสู่มาตรฐาน GAP โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจอย่างลองกองมังคุดแล้วก็เงาะโรงเรียนเพื่อให้ผลผลิตนั้นออกมาจำหน่ายได้อย่างปลอดภัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดค่ะส่วนการจำหน่ายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่เขามารับซื้อถึงหน้าสวนนะคะก็จะได้ลดภาระด้านการขนส่งให้กับเกษตรกรด้วยฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
1: ซึ่งไม้ผลเนี่ยก็เป็นพืชที่มีความโดดเด่นนะครับในตำบลปูโยะนะครับของเรามีทั้งลองกองนะครับมังคุดและพืชอีกชนิดหนึ่งก็คือเงาะอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะครับเป็นเงาะพันโรงเรียนนะครับก็เป็นสวนที่เกษตรกรได้ดำเนินการมานะครับหลายสิบปีแล้วนะครับมีการจำหน่ายผลผลิตได้ทุกปีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้เข้ามาให้คำแนะนำนะครับเรื่องการตัดแต่งต้นนะครับดูแลการใส่ปุ๋ยนะครับการให้น้ำนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะครับรวมถึงต่อยอดเรื่องของการขอมาตรฐาน GAPนะครับเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยเป็นที่รองรับนะครับได้รองรับแล้วก็สามารถส่งขายตามตลาดได้อย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานครับผม
2: ท่านผู้ชมฮะเรื่องของไข่ไก่แหมช่วงนี้ราคาไข่ไม่ลงเลยจริงๆนะครับแต่ว่าพาไปดูเนี่ยพาณิชย์จังหวัดตราดก็บอกว่าแหมเรื่องของลดภาระค่าของชีพอันนี้ต้องช่วยหน่อยโดยเฉพาะเรื่องราคาไข่เนี่ยนะฮะเขาจัดมาเลย500แผงมาขายให้กับประชาชนบริเวณตลาดเกษตรกรจังหวัดตราดโอ้โหแล้วดูฮะขายไงอ่ะเบอร์2 120
0: แพงละเหรอฮะ
2: แพงละแพงละโอ้ยราคานี้หาไม่ได้ตามราคาทั่วไปแล้วท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าแหมเขารู้นี่แล้วแหมไม่ใช่ยี่ห้ออะไรก็ยี่ห้อแบบมาตรฐานน่ะ
0: ค่ะ
2: นะฮะคนมาต่อแถวซื้อกันเพียบเลยท่านผู้ชมฮะจากปกตินะแผงละ140ลดไป20โอเคแล้วอ
0: ่ะ
2: นะครับก็เรียกว่าของคุณภาพราคาต่ำกว่าท้องตลาดนะครับนำไข่ไก่จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเลยแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายลดต้นทุนและลดภาระค่าครองชีพด้วยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยที่ตราดนะก็กำหนดจัดครั้งต่อไป17กันยายนก็วันนี้สิก็จะไปที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเทศบาลตำบลเบาะพลอยที่อำเภอเบาะไร่นะครับ
0: ส่วนที่ทางข่าววันนี้ค่ะช่วงเย็น 18:30 นาทีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ77ปีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
2: ครับและระวังฝนตกนะฮะกรมอุตุออกประกาศเตือน 17-20 ฝนตกหนักก็ไล่มาจากเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้นะครับ
0: น่านเพชรบูรณ์รวมถึงภาคอีสานอย่างหนองคายตอนนี้ประสบกับสถานการณ์น้ำไหลหลากนะคะพี่น้องประชาชนควรติดตามการประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
2: เวลาหมดแล้วลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไหมนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วแล้วดูสภาพตัวเองสิเนี่ยนี่เหรอเขากลายเป็นนักเรียน
1: โถครูคะก็รถมันติดสายนิดเดียวเอง
2: ใช่ก็รถมันติดจะอะไรกันนักกันหนา
0: ไม่ต้องมาอ้างเลยนะรถมันก็ติดเหมือนกันทุกคนนั่นแหละแต่วินัยมันไม่ใช่เรื่องของเวลามันคือความรับผิดชอบของพวกเธอไปจัดระเบียบตัวเองซะ